0: จิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
2: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
3: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @Digital Focus
4: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: บ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้พบกันในงานรับสร้างบ้าน Build to Build Expo 30เมษายนถึง6พฤษภาคม2569เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น1นำทัพโดยทีมสถาปนิกและวิศวกรพร้อมให้คำปรึกษาแบบ Exclusive ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ฟรีสำรวจที่ดินฟรีออกแบบบ้านฟรีประมาณราคาก่อนพบกันในงานจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
11: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
12: ต้องเลิกไปเลยคร
13: ับเฮ้ยเดี๋ยว
11: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: ผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ยุคนี้ใครๆก็อยากหาอาชีพเพิ่มยิ่งทำง่ายได้เงินไวยิ่งดี CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปพบกับคุณหลวงวัชรพงษ์พงษ์บริบูรณ์แห่งข่าวละอเภสัชผู้สืบทอดเจตนารมณ์สร้างงานสร้างอาชีพที่ส่งต่อกันมาเกือบ6ทศวรรษในการเผยวิชาอาชีพไม่หวงสูตรตอนใหม่นี้เราจะพาคุณไปพบกับเคล็ดลับการทำปาท่องโกตั้งแต่เทน้ำนวดแป้งจนถึงการยกลงจากกระทะพร้อมสอนถึงเคล็ดลับการสร้างอาชีพสู้ชีวิตในช่วงข้าวยากหมากแพงติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
2: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
3: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
4: ้มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
7: ์สนับสนุนโดย
8: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นโค่นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7:00 น.โดยประมาณไปจนถึง8:30 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยค่ะเช้าวันนี้ต้อนรับท่านผู้ฟังกับเช้าวันพุธที่6 พฤษภาคม 2569นะคะวันนี้คุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
10: สวัสดีครับตุลวันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านนะครับตุลวันเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามีข่าวคราวเกิดขึ้นมากมายในการประชุมรัฐมนตรีนะทั้งเรื่องการกู้เงินนะชัดเจนแล้วล่ะครับ400,000 ล้านแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแบรนด์บริดนะครับนายกก็เซ็นคำสั่งตั้งเรียบร้อยมีผลดำให้นะทางคุณพิพัฒน์และคุณสุชาติตอนแรกจะลงไปที่ชุมพรระนองใช่ไหมเห็นบอกเลื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ลงไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะไปดูเรื่องกู้เงินกันก่อนดีไหมคุณรวัน
9: ค่ะเชิญเลยค่ะ
10: เรื่องกู้เงินเดี๋ยวต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนก็ติดตามนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับครม.จะว่าอย่างไรบ้างสำหรับเรื่องของการที่จะต้องมีการอนุมัติเห็นชอบในการที่จะออกพระราชกำหนดในการกู้เงินเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าที่ประชุมครม.ก็เห็นชอบเรียบร้อยแล้วครับอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก สถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะฮะซึ่งก็เป็นการดำเนินการตามมาตรา172นะครับของรัฐธรรมนูญแล้วก็สอดคล้องกับมาตรา53แห่งพรบ.วินัยการเงินการคลังนะครับพ.ศ.2561นะฮะก็คือให้อำนาจกระทรวงการคลังโดยอนุมัติของครม.มีอำนาจกู้เงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินกู้นั้นก็เป็นการเพื่อบรรเทาผลกระทบนะอย่างตรงจุดโดยในการที่จะช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการรวมถึงการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่มีผลวิกฤตโดยตรงนะครับโดยให้นำไปใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายร่างพระราชกำหนดเงินกู้ก็มี2แผนหลักๆนะครับแผนที่1ก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือภาคประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานอันนี้วงเงิน 200,000 ล้านบาทนะครับก็เป็นการมุ่งเป้านะครับสู่กลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและก็ปานกลางเกษตรกรผู้ประกอบการ SME รวมทั้งลดต้นทุนในการที่จะทำการด้านการเกษตรด้วยในภาคเกษตรนะฮะแผนงานที่2เนี่ยก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านและก็การพึ่งพิงการใช้พลังงานจากฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมทั้งการพัฒนาทักษะของประชาชนและก็นวัตกรรมด้วยนะครับอันนี้วงเงิน 200,000 ล้านบาทนะครับกิจกรรมก็มีอะไรบ้างนะมีกิจกรรมที่ลดการใช้พลังงานฟอสซิลด้านที่1 2ก็คือการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการสนับสนุนการติดตั้งสถานีบรรจุไฟฟ้าโอ้ตรงนี้สำคัญกว่าก็คือต่อไปนี้เนี่ยที่มีปัญหาทะเลาะกันไปชกกันแย่งกันเรื่องของการที่จะชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยนะพอมันมีเรื่องนี้เข้ามาก็เท่ากับว่าอะไรต่อไปนี้เนี่ยจะมีการติดตั้งสถานีบรรจุไฟฟ้าหรือว่าชาร์จไฟนั่นแหละนะในปั๊มน้ำมันต่างๆหรืออะไรต่างๆนี่เกิดขึ้นมากมายหลังจากนี้จากโครงการนี้นะครับ3ก็คือพัฒนาทักษะประชาชนและนวัตกรรมเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างพลังงานแล้วก็การสร้างเศรษฐกิจใหม่ New Economy นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเหมือนกันทีนี้เนี่ยในประเด็นที่3เนี่ยก็คือให้มีกระบวนการกันกรองนะครับการใช้เงินกู้โดยมีปลัดกระทรวงการคลังนี่เป็นประธานนะแล้วก็มีสภาพัฒน์มีผู้บริหารสำนักงบประมาณมีอีกหลายองค์กรนะครับร่วมเป็นกรรมการด้วยนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้แล้วเนี่ยนะโอ้โหคุณวันปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่ก็จะมีบทบาทสำคัญเลยนะนี่อันนี้มันก็โยงโยงกันอยู่นะทำไมมีการลาออกทำไมคนที่ตัวเต็งจะไม่ได้เป็นปลัดเนี่ยจะมาอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวรองรองลงมาจะได้ขึ้นเป็นปลัดมันโยงกันตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะปลัดคลังนั้นจะมีอำนาจในการกลั่นกรองเงินกู้นะครับหลักการสำคัญก็คือให้คำนึงถึง 5T ด้วยกันก็คือเรื่องของ target ก็คือตรงจุดมุ่งเป้าอันที่2คือ transition ก็คือเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านนะเพื่อลดความเปราะบางในพลังงานอันที่3คือ transformation เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนะครับเพื่อทำให้เศรษฐกิจนั้นฟื้นตัวโดยเร็วอันที่4คือ transparent ก็คือโปร่งใสตรวจสอบได้นี่ก็สำคัญนะครับและสุดท้ายคือ together ก็คือร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อให้การใช้เงินทุกบาททุกสตางค์นั้นโปร่งใสสูงสุดนี่คือสาระสำคัญเมื่อวานนี้ของประกอบกู้เงิน 400,000 ล้านบาทให้คุณระวัง
9: ก็ชัดเจนนะคะสำหรับแหล่งเงินนะคะที่คุณเอกนิติเมื่อวานนี้จริงๆเมื่อวานนี้ก็ร่วมกันแถลงทั้งตัวท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเงินกู้วงเงิน 400,000 ล้านบาทตามวัตถุประสงค์ที่เมื่อกี้คุณวิเชษฐ์ได้นำเสนอไปเนี่ยตัวของคุณเอกนิติบอกว่าสำหรับการกู้เงินนี้แหล่งที่มาของเงินคือมาจากเงินในประเทศทั้งหมดนะคะบอกว่าเพื่อแสดงให้เห็นถึงวินัยการคลังแล้วก็ด้วยวงเงินที่มาจากในประเทศนี้มาจากไหนมาจากสถาบันการเงินของเรานี่แหละเพราะว่าในระบบธนาคารตอนนี้มีสภาพคล่องอยู่ในธนาคารมากกว่า1ล้านล้านบาทมีเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยในประเทศก็ยังอยู่ในระดับต่ำคุณเอกนิติก็ให้เหตุผลว่ามันก็เลยไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและก็ได้ต้นทุนการกู้เงินในราคาถูกอีกทั้งสัดส่วนหนี้สาธารณะ ก็ยังคงอยู่ต่ำกว่าเพดาน 70% ของ GDP นะคะคืออยู่ภายใต้เพดานหนี้ที่กำหนดเอาไว้นะคะขั้นตอนหลังจากที่ครม.มีมติกันแล้วเมื่อวานนะคะก็จะเสนอเป็นร่างพระราชกำหนดเข้าสู่สภาผู้แทนได้ในวันที่14พฤษภาคมแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่เมื่อกี้คุณวิเชษฐ์ได้บอกไปอันนี้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะคะแต่แน่นอนนะคะว่าในส่วนที่ชาวบ้านอาจจะรอกันเรื่องของการที่จะมีเงินนะพูดง่ายๆว่าไปกระตุ้นเศรษฐกิจจ่ายตรงให้กับชาวบ้านเนี่ยนะคะก็คือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยตกลงจะมีเมื่อไหร่เพราะว่าตามรายงานข่าวก่อนหน้านี้คือจะไปเข้าที่วันอังคารหน้านะคะในวันที่12พฤษภาคมเนี่ยแต่เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะในส่วนที่คุณเอกนิติสามารถบอกได้ก็คือว่าไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็จะเป็นหนึ่งในโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่จะเอามาใช้ช่วยเหลือประชาชนกับผู้ประกอบการนะคะซึ่งเงินจากการมาในมาช่วยในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะมาจากสองด้านด้านหนึ่งจะมาจากเรื่องของพรกเงินกู้นี้นะคะแต่อีกด้านหนึ่งก็จะมาจากพรบโอนงบประมาณซึ่งก็จะมีเรื่องของงบประมาณรายจ่ายปี69นะคุณวิเชษฐ์ที่มันยังมีการค้างท่อหรือยังใช้จ่ายไม่หมดเนี่ยก็จะต้องถูกดึงเงินกลับมานะคะก็บอกว่าได้ตัวเลขข้อมูลมาเบื้องต้นแล้วว่าพรบโอนเงินงบประมาณจะมีเม็ดเงินมาเท่าไหร่นะคะส่วนจะเป็นสัดส่วนเอาเงินตรงไหนมาใช้กันในจำนวนเท่าไหร่นั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวกระทรวงการคลังจะเป็นคนพิจารณานะคะอันนี้สำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่จะได้สิทธิ์เนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านสิทธิ์นะคะคิดว่าน่าจะเพียงพอเพราะว่าก่อนหน้านี้สมัยที่เราเคยมีโครงการคนละครึ่งพลัสใช่ไหมคะตอนนั้นก็มีสูงสุดได้28ล้านสิทธิ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทะเบียนนะคะแล้วก็ที่ว่าอาจจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันใหม่อ่ะคือต้องลงทะเบียนกันใหม่เนี่ยนะคะก็เป็นว่าน่าจะทำพร้อมกันกับเรื่องของโครงการนี้นะคะในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของมติเรื่องใหญ่ๆเมื่อวานนี้ครม.ต้องบอกว่ามีเรื่องใหญ่หลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะแต่แน่นอนนะคะในมุมมองของการตรวจสอบนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้คะแนนมาจากโพลใช่ไหมคุณเชษนะคะก็แน่นอนในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณกรจติกวณิชนะคะในฐานะของความเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นต้องบอกว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยบอกว่านะคะจะยื่นเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญค่ะมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้เข้าสภาเลยนะจะเข้าสภาอาทิตย์หน้าแต่กับการส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอะไรจะถึงก่อนกันนะคะพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้บอกแล้วว่าจะยื่นเรื่องนี้เนี่ยเรื่องการจะออกพรกกู้เงิน400,000 ล้านของรัฐบาลต่อศาลรัฐธรรมนูญค่ะว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนะคะบอกว่าเพราะรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้รัฐบาลกู้เพิ่มจากเพดานเงินกู้งบประมาณได้ในกรณีที่เป็นการต้องใช้เงินเร่งด่วนเพื่อรักษาความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจและเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้เท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะคะวัตถุประสงค์ที่ว่าเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้แต่มันเป็นการพูดถึงเรื่องปัญหาพลังงานนะคะซึ่งการแก้ปัญหาพลังงานที่มันกำลังเพิ่มภาระให้กับประชาชนเนี่ยการแก้ที่ถูกต้องไม่ได้เป็นการกู้เงินมาอัดฉีดในระบบนะอันนี้คือเหตุผลที่ทางพรรคประชาธิปัตย์โดยคุณกรณ์จติกวณิชเนี่ยได้บอกเอาไว้แล้วก็ได้มีการโพสต์เอาไว้ใน Facebook ของตัวเองด้วยนะคะบอกว่าแล้วโครงการโซล่าที่รัฐบาลจะใช้เงินพรก.มาด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานใช่ไหมคะคุณกรมองว่าคือพรรคประชาธิปัตย์เนาะมองว่ามันก็เป็นลักษณะโครงการที่ควรใช้เงินงบประมาณตามปกติได้สิ่งที่ควรทำคือรัฐบาลควรเร่งออกพรบโอนงบประมาณอย่างที่บอกงบปี69เอาตรงนี้ออกมาใช้สินะคะซึ่งจะทำให้รัฐบาลเนี่ยเอามาใช้ได้ตามที่เห็นเหมาะสมเนี่ยจะได้อยู่ตรงนี้ประมาณ 50,000 ล้านบาทอีกทั้งยังมีเพดานเงินกู้เหลืออยู่ตอนนี้เนี่ยยังได้อีก 17,000 ล้านบาท มันก็สามารถเอามาใช้ได้ในลักษณะของการเป็นงบกลางปีแล้วถ้าอยากจะลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนจริงไปนั่นเลยไปลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันลงนะ7บาทต่อลิตรเลยก็คืออันนี้ต้องถอนขนนักแข่งตัวเองนะลดภาษีเนี่ยนะคะบอกว่าเนี่ยจะเป็นวิธีที่ประชาชนได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันมันก็ลดราคาสินค้ามันก็ไม่ได้ไม่ต้องปรับตัวสูงขึ้นจากต้นทุนการผลิตคุณกรทิ้งท้ายไว้บอกว่าอย่าเอาทุกเหตุผลที่ประชาชนเดือดร้อนมาอ้างเพียงให้รัฐบาลได้ตีเช็คเปล่าโดยไม่ได้ด่วนจริงๆมาใช้แบบมือเติบเลยเพราะมันมีช่องทางที่จะใช้ทักษะบริหารราชการแผ่นดินแบบมีวินัยการคลังที่สามารถทำได้อยู่ลองไปฟังเสียงจากคุณกรที่อธิบายเหตุผลที่จะเอาเรื่องนี้ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญกันช่วงหนึ่งค่ะ
11: ครับพรรคประชาธิปัตย์มีมติเห็นตรงกันนะครับว่าเรื่องนี้เรายอมไม่ได้ทางพรรคประชาธิปัตย์ก็อยากที่จะบอกว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาที่มีประเด็นปัญหาเรื่องของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ได้นำเสนอแนววิธีการในการที่จะเยียวยาดูแลพี่น้องประชาชนอย่างครบถ้วนทุกคนด้วยการเสนอให้กระทรวงการคลังลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันลงลิตรละ7บาทถ้ารัฐบาลได้ดำเนินการตามนี้อันดับแรกนะครับก็คือประชาชนทุกคนได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้น้ำมันโดยตรงหรือประชาชนที่ตอนนี้ต้องแบกรับภาระปัญหาราคาสินค้าสูงขึ้นสืบเนื่องมาจากต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการรวมไปถึงค่าขนส่งของผู้ประกอบการที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่สูงเกินความจำเป็นซึ่งถ้ารัฐบาลได้ดำเนินการตามนี้ใช้เงินน้อยกว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติมด้วยซ้ำไปก็จะทำให้พี่น้องประชาชนไม่เดือดร้อนเทียบเท่ากับที่เดือดร้อนอยู่ณปัจจุบันเพราะนั้นด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของวินัยทางการคลังไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของช่องทางอื่นที่จริงๆแล้วรัฐบาลมีรวมไปถึงมาตรการอื่นที่น่าที่จะส่งผลต่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในแง่ของการลดภาระค่าของชีพมากกว่านโยบายหรือโครงการที่รัฐบาลกำลังนำเสนอที่จะผลักดันผ่านตัวพ.ร.ก.กู้เงินใหม่นั้นพรรคประชาธิปัตย์จึงมีมติเห็นตรงกันนะครับว่าเรื่องนี้เรายอมไม่ได้เราจะเดินหน้าในการที่จะยื่นให้กับศาลรัฐธรรมนูญได้มีโอกาสพิจารณานะครับว่าการปฏิบัติของรัฐบาลตามมติครม.ที่มีในวันนี้เนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นประโยชน์หรือเป็นภัยต่อความอยู่ดีกินดีในปัจจุบันและในอนาคตของพี่น้องประชาชน
9: นะคะก็แต่กว่าจะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการวัดใจวัดพลังนะคะน่าจะเป็นการวัดฝีไม้ลายมือแล้วก็ความเป็นปึกแผ่นของการทำหน้าที่เป็นพรรคฝ่ายค้านไม่ว่าจะเต็มใจมาเป็นฝ่ายค้านหรือสถานการณ์การเมืองบังคับให้ต้องมาเป็นฝ่ายค้านเลยเพราะอะไรเพราะว่าต้องไปพึ่งพิงเสียงจากพรรคอื่นค่ะเมื่อวานนี้คนที่ร่วมแถลงเรื่องนี้นอกเหนือจากคุณกรแล้วก็คือคุณสาธิตวงหนองเตยนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าพรรคเนี่ยไม่มีเจตนาจะขัดขวางการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาลเลยนะแต่จริงๆมันมีแหล่งเงินอื่นอย่างที่คุณกรได้อธิบายไปก่อนหน้านี้หรือว่าที่เราได้นำเสนอไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่านะคะเพราะฉะนั้นการใช้เงินเนี่ยนะคะไม่ได้เข้าข่ายเรื่องฉุกเฉินจำเป็นแน่นอนนะคะก็ได้เตรียมการยกร่างหนังสือที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วแต่ทีเนี้ยมันต้องใช้เสียงประกอบไงคุณเชษต้องใช้เสียงสส1ใน5นะคะสสมี500ใช้เสียง1ใน5คือ100คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์ต้องไปขอเสียงเพิ่มจากพรรคฝ่ายค้านอื่นคราวนี้มีตัวช่วยอะไรบ้างก็ต้องไปคุยกับพรรคประชาชนว่ายังไงพรรคกล้าทำแหละโอ้โหเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ยากเท่าไหร่นะดิฉันเชื่อว่าเพราะว่าพรรคประชาชนก็ค่อนข้างท้วงติงเรื่องของพ.ร.ก.นี้มาเป็นระยะแล้วแต่พรรคกล้าทำเนี่ยนะคะความจะมีเยื่อใยใดๆก็ตามแต่ที่เคยมีมาแม้ว่ารอบนี้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ก็มักจะมีการพูดว่าพรรคกล้าทำก็น่าจะแต่งเนื้อแต่งตัวรอคอยได้อยู่เสมอเนี่ยนะต้องวัดใจเลยคือเชษฐ์ว่าในมุมนี้พรรคกล้าทำจะเริ่มเปิดตัวเป็นพรรคฝ่ายค้านแบบเต็มที่เอาซะตั้งแต่แรกนี้หรือเปล่าไปร่วมเข้าชื่อให้ทางประชาธิปัตย์เนี่ยมีส.ส.ได้ตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนดเพื่อส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ทันหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าจับตาในก้าวย่างต่อไปนะคะของการตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะ
12: ก็น่าสนใจตรงท่าทีประชาธิปัตย์นั้นมาเรียกว่ามาเร็วเลยนะประเทศพรรคประชาชนยังไม่ได้ตั้งหลักเท่าไหร่เรื่องนี้เนี่ยแต่ประชาธิปัตย์นั้นมาก่อนเปิดก่อนเลยแต่ว่าแน่นอนนะมันก็ต้องอาศัยเสียงในสนับสนุนนั่นแหละจากพรรคประชาชนนั่นแหละเป็นตัวหลักนะครับไปเมื่อวานนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลนะส.ส.ในจิรัยชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนนี่ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคุณรันว่าต ข้อกังวลประการแรกก็คือวงเงิน400,000 ล้านเนี่ยยังมีคำถามอยู่ว่าจะทำให้จำเป็นต้องมีการขยายเพดานเงินกู้หรือไม่แต่ที่ก็มีข่าวก่อนหน้านี้นะแม้ว่าจะยังไม่ต้องขยายไปจนถึงปลายปีก็ประมาณ69ก็ตามแต่เมื่อทายเมื่อไรที่เริ่มต้นปีก็ประมาณปี70เนี่ยก็ต้องขยายอยู่ดีแหละคุณหมายว่าอย่างนั้นนะฮะต้องขยายอยู่ดีในรัฐบาลควรจะต้องทบทวนว่าต้องใช้วงเงินถึง400,000 ล้านบาทหรือไม่หรือจำเป็นต้องออกประกองเงินกู้จริงอาจจะมีแค่200,000 ล้านบาทที่จะนำมาเยียวยาผลกระทบเท่านั้นที่เข้าเกณฑ์ตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญนะการออกประกองไม่ควรได้ออกมาพร่ำเพรื่อควรใช้อย่างระมัดระวังเฉพาะเท่าที่จำเป็นเพราะนี่คือการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารที่ข้ามหัวสภาไปนะและก็ควรยอมให้เกิดขึ้นได้เฉพาะในช่วงที่มันวิกฤตหรือจำเป็นเร่งด่วนจริงๆเท่านั้นรัฐบาลกำลังจะใช้คนละครึ่งในการเยียวยาแต่คนละครึ่งก็มีเงื่อนไขข้อจำกัดที่ทำให้ยากควรมีการเปิดเงื่อนไขให้มันกว้างที่สุดเพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นเงินเยียวยานั่นก็คือการจ่ายเงินสดไปเลยโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขเล็กน้อยนะครับในประเด็นสิ่งที่คุณเอกนิติบอกมาบอกเนี่ยนะครับว่าจะช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าเฉพาะกลุ่มเปราะบางแต่เมื่อถึงเวลาเยียวยากลับจะใช้คนละครึ่งต้องแย่งกันลงทะเบียนอีกแล้วนี่เป็นมุมมองคุณหมายเนี่ยนะคุณอวันทีนี้ประเด็นที่ผมคิดว่ามีความต่างอยู่เมื่อวานนี้ก็คือว่าคือถ้าเป็นประกอบอำนาจรัฐบาลออกได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีผลในกฎหมายนะทันทีเมื่อประกาศนี้ก็คือเบิกษาหลังจากนั้นก็เอาเสนอสภาอีกทีนึงนะซึ่งก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาถ้าสภาผ่านปั๊บก็จบนะแต่ถ้าสภาไม่ผ่านปั๊บก็ตกไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันไม่มีผลย้อนหลังต่อสิ่งที่ทำไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพรบเนี่ยนะพรบโอนเงินประมาณแน่นอนว่าเป็นพรบเมื่อไหร่ปั๊บมันต้องเข้าสภาก็ต้องผ่านด่านฝ่ายค้านแน่นอนอยู่แล้วในสภาผู้แทนราษฎรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นความต่างว่าพรกก็ไปเร็วนะแต่ถ้าเกิดโอนเงินประมาณเนี่ยแน่นอนเลยนะการจะเอาเงินค้างท่อเงินที่เหลือเงินที่ยังไม่เซ็นสัญญาจ้างและหยุดตอนนี้หยุดหมดเลยนะเอาเงินมาตรงนี้แน่นอนจะต้องโดนแรงกระแทกแน่ๆล่ะนะแล้วไม่รู้เผื่ออาจจะมีข้อมูลจากฝั่งรัฐการประจำมาว่าฝ่ายค้านด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งของรัฐบาลเหมือนกันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าเอ๊ะทำไมพรบ.พรก.มาก่อนนะส่วนพรบ.โอนเงินมานั้นมาทีหลังการจะต้องใช้เวลาหน่อยต้องเคลียร์กันพอสมควรเหมือนกันนะในแต่ละกระทรวงนะว่าจะเอาตรงไหนมาแล้วก็ข้าราชการประจำเองก็ต้องสู้ต้องไฟอยู่พอสมควรเหมือนกันบอกไม่ได้ครับอันนี้กำลังจะเซ็นแล้วขอได้ไหมต่อรองที่เกิดขึ้นเนี่ยนะกุลวันนั้นก็เป็นประเด็นความยุ่งยากที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าท่าทีของคุณหมายก็ดูจะไม่น่าจะมีปัญหากับไปปัดเพิ่งแต่ก็ต้องรอดูนะว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าแล้วไปปัดนั้นเปิดเกมก่อนไม่ชวนประชาชนเลย อันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องของอาการเมืองที่ประเภทความเก๋ามันต่างกันนี่กุลวัน
9: อ๋อก่อนหน้านั้นพรรคประชาชนก็เปิดเกมอะไรนะเรื่องอะไรสักอย่างที่ไม่ได้บอกประชาธิปัตย
12: ์
9: เขาก่อนเหมือนกันก็เอาไปว่ายังจับทิศจับทางกันอยู่นะคะในการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านนะแต่จริงๆเนี่ยสองพรรคนี้เขาบอกว่าถ้าจับมือกันได้นี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่รัฐบาลเนี่ยต้องตั้งหลักตั้งมั่นกันให้ดีเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นสายแข็งนะคะมาเจอกันนะคะอีกคนหนึ่งก็แม่นในหลักการอีกคนหนึ่งก็เก๋าเกมทางการเมืองนะสองพรรคนี้นะคะส่วนเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคุณวิเชษก็คือเรื่องของกรณีแลนด์บริดจ์ใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะว่ายังไงก็เดินหน้าต่อนะคะแล้วก็ได้มีการปรับเปลี่ยนกันอีกครั้งหนึ่งเพราะแรกๆเราจะเห็นคุณพิพัฒน์ออกโรงนะคะเอ๊ะหลังๆเวลาคุณพิพัฒน์เปิดแต่คนปิดจะเป็นเอกนิตเอกนิติตลอดเลยมาตั้งแต่เรื่องน้ำมันแล้วจำได้ใช่ไหมแรกๆก็ให้คุณพิพัฒน์ลุยไถลุยไปลุยมากลัวว่าเดี๋ยวมันจะมาพันเจอคุณพิพัฒน์เอาซะเยอะแยะไปหมดเรื่องแลนด์บริดจ์ก็ดูเขาลางว่าถ้าจับทางอารมณ์การเมืองนะเพราะคุณพิพัฒน์เป็นขุนพลภาคใต้และดูแลทางภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทยออกตัวมากๆในเรื่องนี้เดี๋ยวคนจะสืบสาวราวเรื่องเดี๋ยวจะร้อนตัวหรือเปล่าไปไปมาคุณพิพัฒน์ก็ไม่ได้ไปต่อจากเดิมที่จะไปวันที่8นี้นะจะลงพื้นที่ไปชุมพรไประนองสุดท้ายนอกจากจะไม่ได้ไปแล้วยังเปลี่ยนนะคะไม่ต้องมาดูแลอีกนะคะกลายเป็นคุณเอกนิติอีกแล้วค่ะก็เป็นอีกครั้งนึงที่พิพัฒน์ถูกเปลี่ยนตัวนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะทางรัฐบาลก็เดินหน้านะคะในเรื่องของการไปต่อนะคะกับการดำเนินโครงการแลนด์บริดจ์นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยว่ากันมาหลายรัฐบาลแล้วแล้วก็เคยจะเดินหน้าจริงจังเนี่ยมากๆช่วงนึงก็ช่วงรัฐบาลของอดีตนายกเศรษฐาทวีสิน นะคะแต่สุดท้ายก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไปก่อนแต่จริงๆศึกษามานานก่อนหน้านั้นแหละตั้งแต่แถวๆปี2561นู่นนะคะเพราะว่าต้องบอกว่ายุคตั้งแต่รัฐบาลลุงตู่เลยที่มีการพูดถึงเรื่องนี้ศึกษากันมาเรื่อยๆนะคะมีมติครม.รองรับในการให้ศึกษากรอบโครงการนี้นะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะสืบเรื่องจากที่ครม.มีมติเดินหน้าเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการศึกษา

ด้านคมนาคมที่เชื่อมโยงเรื่องของการขนส่งสองฝั่งฝั่งทะเลนะคะอ่าวไทยและก็อันดามันนะคะบอกว่าโดยคณะกรรมการศึกษาแนวทางชุดนี้เนี่ยจะต้องดูให้เกิดความรอบคอบเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในทุกมิติสอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่มีความผันผวนในปัจจุบันที่มันสร้างความไม่แน่นอนต่อระบบขนส่งทางทะเลอันนี้ก็อย่างที่เราตามข่าวเนาะฟังช่องแคบฮอร์มุสฟังไปฟังมาชาติที่อยู่ใกล้กับช่องแคบมะกะลากาชักอยากจะเอาแนวทางนั้นมาบ้างเออถ้าได้คุมช่องแคบแล้วเก็บเงินเก็บทองอินโดนีเซียแค่เปิดประเด็นมาก็โดนต้านจนแทบจะหงายท้องไปแล้วนะคะแต่มันเท่ากับว่าไม่ใช่มีคนไม่คิดตามมีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ๊ะถ้าเกิดไทยช่วงชิงตรงนี้ได้ล่ะเชื่อมสองฝ้าฝั่งทะเลนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นการเชื่อมมหาสมุทรสองฝั่งได้ด้วยเนี่ยมันจะน่าจูงใจขนาดไหนแตกแน่นอนข้อห่วงใยก็มีมาไม่น้อยตั้งแต่แรกเริ่มพูดถึงโครงการนี้แล้วนะคะแต่เอาเป็นว่ารัฐบาลชุดนี้ภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทยและคุณอนุทินเนี่ยนะคะก็คือจะตั้งคณะกรรมการศึกษาขึ้นมาให้คุณเอกนิตินะคะเป็นประธานแล้วก็มีคุณประกรณ์นิมประพันธ์เป็นรองประธานนะคะนี่เอาไว้ดูเรื่องกฎหมายส่วนคณะกรรมการก็จะเป็นพวกกระทรวงต่างๆที่ต้องมาเกี่ยวข้องอะค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นตัวรัฐมนตรีว่าการทั้งหลายทั้งจากกระทรวงต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์คุณวิพัฒน์นะคะถึงจะไม่ได้เป็นหัวเรือใหญ่แต่ก็ยังอยู่ในกรรมการชุดนี้นะคะเป็นกรรมการด้วยนะคะเพราะดูแลคมนาคมคุณสุชาติที่ดูทรัพยากรคุณเอกนัทดูพลังงานวราวุธเนี่ยอุตสาหกรรมแล้วก็รัฐมนตรีช่วยมหาไทย ที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็จะมีพวกปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ฝั่งประจำทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเลขากฤษฎีกา BOI นะคะหรือสอนชนนะคะสมช.ภาคเอกชนก็จะมีแบบสภาอุดสภาหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ทั้งฝั่งไทยฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันอันนี้กรรมการชุดนี้น่าสนใจให้มีผู้แทนภาคประชาชนด้วยแต่ไม่รู้ว่าวิธีการได้มาเนี่ยอันนี้สำคัญนะว่าจะได้มาจากที่ไหนนะมีอยู่3คนนะคะแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการขนส่งและโลจิสติกส์นะคะที่ประธานก็คือตัวคุณเอกนิติเนี่ยแต่งตั้งขึ้นเลขาก็จะเป็นเลขาสภาพัฒน์นะคะแล้วก็จะมีผอ.สนพ.นะคะสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนะคะก็กรรมการชุดใหญ่เลยก็จะดูอะไรบ้างก็ประเมินความเป็นไปได้ของการพัฒนาผลกระทบในมิติต่างๆนะคะในการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกรับฟังรวบรวมความเห็นจากทุกภาคส่วนมาประกอบการพิจารณาตั้งอนุกรรมการคณะทำงานบุคคลได้มาสนับสนุนเชิญผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานรัฐผู้เชี่ยวชาญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลมาประชุมได้แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกหรือครม.มอบหมายนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการเดินหน้าอย่างจริงจังแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะในแง่ของความห่วงใยนะคะเกี่ยวกับอีกหนึ่งองค์กรที่เอาเข้ามานะคะวิเชษก็คือจากกสม.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะในการประชุมครม.ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็มีการแถลงในเวลาต่อมาโดยรองโฆษกรัฐบาลคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะบอกว่าข้อเสนอของกสม.เนี่ยคือบอกว่าอยากให้สภาพัฒน์เนี่ยนะคะคือไม่ใช่อยากอะสั่งเลยข้อเสนอของกสม.คือให้รัฐบาลเนี่ยสั่งการให้สภาพัฒน์ไปจัดรับฟังความเห็นของประชาชนในจังหวัดระนองและชุมพรกับโครงการนี้ในฐานะที่มันเป็นสิทธิอนาคตและเจตจำนงของตัวเขานะคะแล้วก็ยังไปเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมของตัวเองด้วยเนี่ยให้เอามาประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการแรนบิดแล้วก็ให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพสามารถมาร่วมกำหนดแผนพัฒนาของ2จังหวัดที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ซึ่งเคยมีการทำรายงานมาแล้วโดยสภาพัฒน์เมื่อช่วงปี64ถึง65นะคะหลังจากนั้นก็เอาผลการรับฟังความเห็นมาศึกษาประกอบนะคะแล้วก็ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปคุยกับกระทรวงทรัพย์กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปผลแล้วก็ส่งให้ครม.พิจารณาภายใน30วันนะคะอันนี้คือกสม.เนี่ยเสนอมาแล้วก็รัฐบาลเนี่ยรับทราบนะคะรับทราบในข้อเสนอนี้แล้วก็เลยบอกว่าให้เอาผลเนี่ยเข้ามาประกอบการพิจารณาด้วยนะคะก็ให้สรุปกันมาแล้วก็ส่งให้สำนักเลขาธิการครม.ภายใน30วันนะคะก็เอาเป็นว่าไม่ได้มองข้ามนะคะว่าความห่วงใยในเรื่องของความต้องการที่แท้จริงของประชาชนทั้ง2จังหวัดนี้เนี่ยก็ต้องถูกนะคะไม่มองข้ามแล้วก็เอามาร่วมในการพิจารณาด้วย

0: ด้วยค่ะ
1: ก็มีข้อสังเกตในกรณ์ที่ผมดูจากคำสั่งแล้วเนี่ยแต่ถ้าจำได้นายกรัฐมนตรีเคยสัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยวจะให้ศึกษาเนี่ยภายใน90วันแต่ผมก็พยายามดูในคำสั่งนี้นะมันไม่มีที่ไม่มีหนึ่งเป็นไปได้ว่านายกอาจจะเปลี่ยนใจคงไม่ลืมเหมือนคิดว่าเวลาร่างคำสั่งผมก็เพิ่งเซ็นคำสั่งไปอย่างเสนอจะมีกำหนดเวลาชัดเจนว่าคณะกรรมการหรือคณะทำงานหรืออนุกรรมการต้องมีเวลาในการทำงานไม่เกินเท่าไหร่เช่นไม่เกิน3เดือนหรือภายใน90วันภายใน60วันอย่างเงี้ยนายกก็เคยพูดว่าให้90วันแต่เมื่อวานนี้คำสั่งไม่มีแสดงว่าเปิดกว้างเอาไว้เลยให้ศึกษากันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะเพราะงั้นเนี่ยกรอบเวลาไม่มีนะครับเราศึกษากันไปเรื่อยๆจนกว่าจะลืมไปเลยก็ได้มั้งนะแต่อันที่สองเรื่องบทบาทหน้าที่อันนี้น่าสนใจคือดูแล้วก็ครอบคลุมนะผมว่าประเมินความเป็นไปได้การพัฒนาด้านการพัฒนาแล้วก็การดูผลกระทบในทุกมิติเลยอันนี้ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วการทำผลกระทบสิ่งแวดล้อมมันทำไปแล้วแต่ว่าผลกระทบทางสุขภาพยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็อันที่สองคือการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนอันนี้ดีนะครับผมคิดว่าต้องรับฟังความเห็นทุกภาคส่วนเนี่ยวงแคบและสำคัญที่สุดก็คือระนองคนระนองกับคนชุมพรนั่นแหละวงต่อมาคือคนในภาคใต้ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้หรือได้รับผลกระทบจากโครงการนี้โดยตรงนะและวงใหญ่สุดก็คือระดับประเทศนะถ้าสมมติว่าผมว่าถ้าสามารถจับรับฟังความเห็นนะในทุกระดับได้เนี่ยจะดีมากเลยเพราะฉะนั้นมันจะไปต้องใช้เวลาล่ะถ้าจะทำเรื่องนี้และบางทีต้องมีงบประมาณด้วยในการทำนั้นแต่ละครั้งเนี่ยนะผมก็เคยอยู่ในกระบวนการตรงนี้ทำประชาพิจารณ์มาเนี่ยแต่ละครั้งมันใช้เงินมันต้องใช้อะไรต่างพอสมควรเนี่ยรัฐบาลก็ต้องเตรียมเงินไว้ด้วยนะ
0: รอวันเรื่องกรอบเวลาเพิ่มเติมคุณพิเชษฐ์นิดนึงจริงๆมีนะคะ90วัน
1: มีใช่ไหม
0: มีค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่คุณพิพัฒน์เนี่ยที่คุณพิพัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์สื่อไว้เนี่ยคือคณะกรรมการชุดที่คุณเอกนิติเป็นประธานเนี่ยต้องศึกษาใน90วัน
1: โอเค
0: สามเดือนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันต้องมีกรอบเวลาแหละทุกอย่างอ่ะทุกคณะกรรมการเนี่ยนะคะอันนี้คือ90วันซึ่งในตัวของคุณพิพัฒน์เองเนี่ยนะคะบอกว่านี่ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้การศึกษาครอบคลุมครบถ้วนรอบด้านแล้วก็จะได้ไปในมิติที่ในอดีตเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าการเชื่อมโยงเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งระบบรางถนนท่อขนส่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในบริเวณท่าเรือนะคะซึ่งก็คงไม่ใช่แค่ท่าเรือสองฝั่งก็จะต้องมีเรื่องของผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับพื้นที่ข้อกังวลของประชาชนนะคะอย่างเช่นยังไงมันก็ต้องมีการเวนคืนที่ดินนะคะก็พอครบ90วันแล้วเนี่ยที่คุณพิพัฒน์เปิดเผยเนี่ยนะคะก็จะสรุปเสนอต่อรัฐบาลแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะซึ่งอาจจะมีคนอ้างอิงเรื่องของสนขที่เคยดำเนินการแล้วก็ตอนนั้นเหมือนกับจะดูว่ายังไม่คุ้มค่าเลยนะปรากฏว่าคุณพิพัฒน์บอกมันเป็นข้อมูล2ปีก่อนไงตอนนั้นมันยังไม่ครอบคลุมสถานการณ์ใหม่ตอนนี้มันมีการพูดถึงแนวโน้มอีกหน่อยเกิดจะมีการเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบมะละกาล่ะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านโลจิสติกโลกล่ะมันก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่ออัปเดตข้อมูลให้ทันสมัยและสิ่งสำคัญมากๆอยู่เรื่องนึงนะคุณวิเชษฐ์เพราะว่าชุมพรกับระนองเนี่ยต้องบอกว่าธรรมชาติก็สวยงามนะคะเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเป็นพื้นที่เกษตรประมงที่สำคัญด้วยอันนี้ก็ถูกห่วงใยอย่างมากนะคะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA ล่ะคุณวิพัฒน์บอกว่าโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ย่อมมีผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่จะมากน้อยเพียงใดก็ต้องให้กระทรวงทรัพย์ก็ไปศึกษาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆนะคะเพราะว่าการพูดถึงแลนด์บริดจ์คราวนี้เนี่ยมันพูดถึงภาพรวมของการพัฒนาภาคใต้นะคะเมื่อเราเห็นภาคตะวันออกมี EEC นะคุณเชษฐ์ในเรื่องของภาคใต้ก็พูดกันมาก่อนหน้าเนี่ยหลายปีละอย่างที่บอกก็คือ SECโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ Southern Economic Corridor นะคะบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายจังหวัดนะคะไม่ใช่แค่เพียงชุมพรระนองมันยังมีทั้งสุราษฎร์นครศรีธรรมราชการศึกษาครั้งนี้จะช่วยเชื่อมโยงภาพรวมทั้งหมดให้เป็นโครงการเดียวกันอย่างแท้จริงอีกทั้งต่างชาติก็มีความสนใจหลายกลุ่มเลยทีเดียวจากนักลงทุนต่างชาตินะคะแต่ด้วยความที่มันไม่ชัดเจนเพราะว่าเขาก็คงต้องรอไทยท่าทีของไทยนะคะให้ผลการศึกษาเสร็จก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในโครงการที่จะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมใหม่เนี่ยมันก็จะมีอย่างที่บอกอ่ะมันจะมีเรื่องของการมองไปที่ระบบท่อขนส่งน้ำมันด้วยนะคะการสามารถไปเชื่อมโยงกับ EEC นะกับท่าเรือแหลมฉบังได้ด้วย พื่อเพิ่มศักยภาพการส่งสินค้าไปยังทวีปยุโรปและในเอเชียด้วยลดการพึ่งพาถ่ายลำที่สิงคโปร์นะคะเอาเป็นว่าคุณพิพัฒน์บอกเลยว่าถ้าการศึกษาชี้ว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าพร้อมเดินหน้าต่อทันทีอย่างที่ดิฉันบอกไปว่ามันมีมติครม.รองรับเมื่อปี61มีการเริ่มผลักดันต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี62นะคะต้องว่าแต่รัฐบาลลุงตู่นู่นละตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อเนื่องมาเนี่ยเอาเป็นว่าในรอบด้านเนี่ยคราวนี้เนี่ยนะคะคุณพิพัฒน์ใช้คำว่าจะได้ลดข้อกังวลของทุกภาคส่วนและสร้างความมั่นใจว่าโครงการขนาดใหญ่นี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศในระยะยาวงั้นก็รอค่ะ90วันก็จริงๆก็ไม่มากไม่น้อยไปนะคะแต่ก็บอกว่าถ้าชัดแล้วเนี่ยเดินหน้าต่อก็ต้องดูกันนะคะว่าการศึกษาอะไรใดๆก็ตามอาจจะมีเรื่องของกรอบแนวทางกว้างๆแต่ที่น่าจับตาคือต้องไม่ปักธงล่วงหน้านะคุณวิเชษเพราะว่าถ้าปักธงล่วงหน้าว่าต้องศึกษาเพื่อให้ได้ตรงนี้อันนี้แหละจะมีปัญหาว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการยอมรับนะคะจากฝ่ายที่ต้องมีทั้งฝ่ายได้ประโยชน์เสียประโยชน์แน่นอนคือต้องเอาข้อมูลแล้วที่สำคัญคือเอาประโยชน์ของประเทศและประชาชนในระยะยาวเนี่ยเป็นตัวตั้งโอกาสที่ถ้ายิ่งทิ้งนานไปนะคะจากโอกาสมันก็จะกลายเป็นการเสียโอกาสนะคะหรืออาจจะกลายเป็นความเสี่ยงก็ได้คือต้องเอาทุกอย่างมารอบด้านหรือการสูญเสียบางอย่างไปแลกมาซึ่งบางสิ่งบางอย่างมันจะคุ้มค่ากว่าหรือเปล่าจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายนะเรื่องนี้แต่โดยองค์ประกอบและสัดส่วนเนี่ยก็อย่างที่บอกเขาก็พยายามให้มีทุกอย่างแล้วเนาะทั้งภาคการเมืองภาคฝ่ายประจำแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนค่ะ
1: คือผมเมื่อวานนี้ก็คุยเรื่องนี้กันนะคุณรวันคือจุดที่เป็นห่วงอีก 2-3 จุดเนี่ยที่ดูเหมือนว่าภาคประชาสังคมและ NGO เนี่ยก็เป็นห่วงก็คือเรื่องเอาเรื่องในทะเลก่อนแต่เรื่องในทะเลเนี่ยฝั่งอันดามันแบบทะเลมันจะลึกหน่อยมันจะโอเคอ่ะและที่ระนองก็มีท่าเรืออยู่แล้วแต่ว่าต้องปรับแต่ฝั่งชุมพรเนี่ยมันต้องสร้างถนนสร้างท่าเรือลงไปแล้วกันเป็นท่าเรือลงไปในทะเลประมาณ2กิโลอ่ะ
0: อ
1: ันนี้ที่เหมือนแหลมฉบังอ่ะเพราะว่าเพื่อออกไปกินน้ำลึกเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยถ้าอธิบายกับนะคนในพื้นที่ได้เรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องประมงเนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะฮะมันจะต้องลงทุนอยู่สูงนะจุดที่สองคือจุดที่มันผ่านภูเขาและป่าไม้แถวแถวพระอำเภอพระโต๊ะไอ้ตรงเนี้ยจะเยอะเพราะมันจะต้องขุดอุโมงค์สองจุดนะตามที่การศึกษาไว้เนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมีเรื่องของการตัดถนนแล้วก็กระทบกับป่าไม้อันนี้ก็ต้องอธิบายกับชาวบ้านอยู่เยอะเหมือนกันพอสมควรทีเดียวนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่แน่ใจว่ากับว่ากรอบเวลา90วันเนี่ยที่มีการพูดถึงเนี่ยคือกรอบเวลาที่มาอาจจะคุยกันว่าจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4เพราะถ้าสมมุติจะต้องรับฟังความเห็นตามประชาพิจารณ์เนี่ยมันใช้เวลานานหลายเดือนผมเคยเจอมาแล้วเรื่องของการทำกฎหมายแก้กฎหมายร่างกฎหมายเนี่ยนะมันใช้เวลานานก็เลยคิดว่าไอ้กรอบเวลา90วันอาจจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นการศึกษาโดยเบื้องต้นเสร็จแล้วอาจจะต้องตามมาด้วยว่าจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4ภายในอะไรเงี้ยมันอาจจะมีเรื่องเหล่านี้อยู่ด้วยเพราะถ้าจะให้ได้บทสรุปเลยชัดเจนปึ้งไปใน90วันเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่ยากมากคุณรวันเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มันเป็นองค์การใหญ่อ่ะแต่ที่แน่ๆคือสิงคโปร์เนี่ยนะประกาศออกมาแล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยที่รัฐมนตรีกลาโหมสิงคโปร์มาเจอหมดแล้วบอกว่าสิงคโปร์สนใจจะมาร่วมจะมาทำโครงการนี้เลยอ่ะแสดงว่าสิงคโปร์ก็คงเห็นโอกาสอยู่ว่าเขาก็มีความเสี่ยงอยู่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นการกระจายความเสี่ยงของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าโครงการนี้มันเกิดแล้วเขามาทำเนี่ยนะอย่างนั้นเขาก็มาลงทุนแล้วเขาก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยเนี่ยอันนี้เห็นชัดๆเลยว่าสิงคโปร์นี่เปิดหน้าเปิดตามาแล้วเรียบร้อยในประวัติสำหรับโครงการนี้นะครับ
0: นะแล้วเดี๋ยวต้องดูองค์ประกอบต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยต้องบอกเลยคนที่จะมีอำนาจมากๆนะคะในการดูแลตรงนี้เนี่ยก็คือคณะกรรมการ SEC ซึ่งโดยกรอบของเดิมเนี่ยนะคะที่ไม่รู้ว่าจะมีการทบทวนหรือเปล่าเนี่ยคนที่จะเป็นประธานในคณะกรรมการ SEC ก็คือโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เนี่ยเป็นตัวนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็จะมีการสร้างเขาเรียกอะไรมีอำนาจในการอนุมัติเนี่ยให้เกิดการจูงใจสำหรับการมาลงทุนเนี่ยหลายอย่างจะสามารถยกเว้นข้อกฎหมายหลายอย่างแล้วก็ที่ประเด็นที่ยังมีการพูดถึงกันมากก็คือถ้าเปิดให้ลงทุนโดยต่างชาติเนี่ยเรื่องของที่ดินที่จะมาทำเนี่ยนะคะประเด็นที่ถูกพูดมากๆก็คือสัญญาเช่าที่ดินเนี่ยที่รวมได้ตั้งแต่50และอาจจะ ต่อเนื่องไปได้อีก49ปีมันยาวถึง99ปีตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในข้อห่วงใยนอกเหนือจากเรื่องของผลกระทบโดยสิ่งแวดล้อมด้วยเดี๋ยวยังไงคงต้องติดตามกันค่ะเบรกนี้เราไปพักกันก่อนนะคะบอกแล้วว่าเมื่อวานเนี่ยครม.พิจารณาเรื่องใหญ่ๆหลายเรื่องจริงและบางเรื่องนี่ก็ต้องบอกว่าต้องไปดูเลยว่ามันจะโกมันจะไปถึงเรื่องของต่างประเทศด้วยนั่นก็คือ MOU 44นะชัดเจนแล้วว่ายกเลิกนะคะเดี๋ยวในช่วงเบรกสุดท้ายได้นัดอาจารย์ที่นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เดี๋ยวให้อาจารย์มาวิเคราะห์ให้ฟังด้วยเพราะว่าเป็นนักวิชาการที่ศึกษาแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศเก่งมากๆคนหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาดูว่าในสิ่งที่ทางรัฐบาลพูดแล้วก็ท่าทีจากกัมพูชานั้นว่ายังไงเราจะได้ยินคำว่าอันคลอสบ่อยขึ้นแล้วจาก MOU 44ที่มันจะกลายเป็นอดีตไปนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: หวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดยาแก้ไอตราเครื่องผสมมะนาวแก้กุ้งขอส่วนผสมแอลกอฮอล์ยา
7: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชบิลพิมพ์ชื่อหุ้นพิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ผู้นำและวอลุ่มซื้อหุ้นและเซ็ต50ไอท์ไทยวอร์เรนต์แบกและเจ้าเดียวที่ทุกคนจะต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อน
8: สบายจงมา
9: สำหรับวัดโพเพื่อเส้นเอ็นและละมุนพอน
8: ขนาด2ตาม8 2 1 1 4 50บาทสะดวก
10: ดำดำยานไอช่วยขับดำตราเสือดาว
11: โหลดไม่ได้แล้วครับทางแอปพลิเคชันกว่าเราฟังได้หมดจาก M-Cord ครบเครื่องทั้ง iOS และ Android อย่าลืมกดติดตาม Thinking Radio
2: ครบรถทุกวิเชษพิชัยรัตน์
0: ช่วงที่มีความชัดเจนคุณเสียสามประเทศกัมพูชาได้แจ้งซึ่งมันเป็นเรื่องทางทะเลนะคะซึ่งท้ายที่สุดมันไม่ได้ความชัดเจนก็คือบนครม.ถึงการยกเลิก44นะคะเข้าใจระหว่างรัฐบาลที่ไทยและกัมพูชาอันนั้นก็คือในทะเลเห็นชอบแล้วท่านก็ยืนยันบอกว่าที่เรามีกับกัมพูชาเป็นกันมาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีไปกว่า25ปีแล้วความคืบหน้าไม่ไปไหนที่อนุสัญญาสหประชาชาติเลยหรืออันคลอสมาเป็น

0: างหนึ่งที่จะเป็นแนวทางในการอ้างอิงได้ทั้งสองประเทศเพราะล่าสุดกัมพูชาก็ไปเป็นภาคีของอันคลอสแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเดินหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะมีการคุยกันใหม่นะคะจะอาจจะกลายเป็น MOU 70ไม่ใช่ MOU 44คือ2544นะคะก็เอาเป็นว่ามีความชัดเจนในเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปฟังท่านนายกพูดถึงเรื่องนี้หลังการประชุมครม.สักหน่อยทีมงานพร้อมแล้วเปิดคลิปเลยค่ะ
1: ครับ
2: สำหรับประเทศไทย MOU 44ไม่มีแล้ว MOU 44เนี่ยเป็นสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อจะดูที่ว่าจะแบ่งผลประโยชน์ที่มาจากทรัพยากรใต้ทะเลอย่างไรเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องถ้าจะคุยกันใหม่นะครับก็ต้องมีการหารือกันใหม่ตั้งชุดอาจจะเป็น MOU อะไร70แล้วไม่ใช่44แล้วก็ว่ากันไปถึงมันอะไรก็ตามที่มันดำเนินมาแล้วนะครับในกรณีนี้ก็คือ25ปีแล้วความคืบหน้าความก้าวหน้าของประเด็นนี้ของเรื่องการหาข้อสรุปยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับแล้วก็มันก็จะมีตัวอ้างอิงอื่นๆที่เกิดขึ้นมาเช่นอันครอสเราก็จะเอาตรงนี้มาเป็นประเด็นมาเป็นตัวอ้างอิงอย่างหนึ่งด้วยที่ได้มีแนวทางที่เราอ้างอิงได้ร่วมกันทั้งสองประเทศเพราะทั้งสองประเทศเป็นภาคีนะครับ
0: นะคะชัดเจนนะคะแล้วก็ท่าทีจากบักสุคนก่อนหน้านี้เขาก็เคยมีท่าทีคือกัมพูชาเขาดูจะไม่เห็นด้วยนะกับเรื่องนี้นะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะเราก็เดินหน้าแล้วก็เอาเป็นว่าคนที่ชัดเจนหลังสุดนี้ก็คือคุณมาเน็ตค่ะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนิ่งคุณมาเน็ตให้พี่หน่อยนะคะคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็ได้ยอมที่จะไปเข้าสู่กลไกอันคลอสเส้นเดียวกับที่ไทยได้เห็นว่าจะเป็นช่องทางที่ดีกว่าแล้วนะคะคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโพสต์เฟซบุ๊กนะเพื่อชี้แจงกับประชาชนของเขาบอกว่ารัฐบาลตัดสินใจที่จะใช้กลไกการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสเพื่อหาทางออกอย่างสันติบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับข้อพิพาททางทะเลที่ทับซ้อนกันระหว่างกัมพูชาและไทยหลังจากที่ไทยได้ประกาศถอนตัวฝ่ายเดียวจาก MOU 2544หรือถ้าเป็นคริสตศักราชคือ MOU 2001อย่างเป็นทางการนะคะซึ่งถึงเขาจะยอมเดินหน้าไปใช้อันคลอสนะคะแต่คุณมาเน็ตก็ใช้คำนี้ค่ะคุณวิเชษบอกว่านะคะบันทึกความเข้าใจนี้มีบทบาทสำคัญในฐานะกรอบความร่วมมือทวิภาคีที่สองฝ่ายเห็นพ้องกันมานานกว่า25ปีเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาททางทะเลที่ทับซ้อนการมีผลบังคับใช้ของ MOU ก็จะท้อนถึงจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือและความปรารถนาดีซึ่งกันและกันเป็นเรื่องน่าเสียใจที่ไทยได้ตัดสินใจถอนตัวฝ่ายเดียวจาก MOU นี้สำหรับกัมพูชาอันนี้คุณมาเน็ตบอกนะคะให้ความสำคัญกับกลไกทวิภาคีตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เสมอมาในการจัดการกับข้อพิพาททางทะเลที่ทับซ้อนของเราการถอนตัวฝ่ายเดียวจาก MOU จะเป็นการปฏิเสธข้อตกลงทวิภาคีเพียงฉบับเดียวซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือทวิภาคีเพียงกรอบเดียวที่ทั้งสองฝ่ายยึดถือมานานกว่า2ทศวรรษนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่กัมพูชาเป็นรัฐที่เคารพและยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาทอย่างสันติกัมพูชาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องอาศัยกลไกกฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสนะคะซึ่งจะมีกลไกการไกล่เกลี่ยโดยบังคับนะคะเพื่อช่วยเหลือการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันตินะคะก็ได้มีความหวังอย่างจริงใจว่าทั้งสองประเทศจะบรรลุข้อตกลงที่เป็นธรรมและยั่งยืนนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ประชาชนของเราอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีเสถียรภาพและปลองดองนะคะก็คือท้ายที่สุดก็ไปตามที่มันควรจะเป็นนั่นแหละแต่ก็อาจจะมีเรื่องของแบบเป็นเรื่องน่าเสียใจที่ไทยถอนตัวแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่คุณวิเชษสิ่งที่อยากจะตั้งข้อสังเกตตรงนี้นิดนึงนะคือเรื่องนี้มันจะไม่ได้กลายเป็นเรื่องของไทยและกัมพูชาสองฝ่ายละมันจะเป็นเรื่องที่มีกลไกชาติอื่นๆที่จะเข้ามาในการเป็นภาคของคณะกรรมการที่จะเป็นกลไกการไกล่เกลี่ยโดยบังคับซึ่งเขาต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาทีนี้สิ่งที่เราน่าคิด

0: ต่อไปนะคะว่าพอกัมพูชาเปิดมาว่าเป็นเรื่องน่าเสียใจทั้งที่เราทำร่วมกันมาคุยกันมาแล้วเราก็แบบเลือกที่จะถอนตัวฝ่ายเดียวออกก่อนจนทำให้เขาไม่มีทางเลือกเนี่ยไม่รู้ว่ามันไปเป็นนัยยะในเชิงการต่อสู้ต่อไปหรือเปล่าเราใช้การคุยดีกว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่าสู้เลยในการคุยต่อไปหรือเปล่าเพราะกัมพูชาเนี่ยเก่งมากในเรื่องการล็อบบี
1: ้
0: ในเชิงการเมืองระหว่างประเทศถูกไหมคุณวิเชษฐ์เขาพยายามสร้างภาพว่าไทยเป็นชาติใหญ
1: ่
0: ละแกเขาเรื่องนี้อีกเห็นไหมมีกันอยู่มา20กว่าปีแบบว่าเป็นกลไกเดียวที่คุยกันแบบแล้วอยู่ๆไทยก็จากไปแบบเนี้ยไอเดียเป็นอะไรที่น่าคิด
1: ถ้ามันได้ผล25ปีมันคงได้ผลไม่นานเลย
0: มันก็แล้วแต่กรรมวิธีในการสื่อสารเนาะเพราะมันเท่ากับว่ามันไม่ได้คุยกันสองชาติแล้วไงซึ่งเดี๋ยวประเด็นที่เราคิดว่าเราจะต้องเจออะไรแล้วมันแบบตรงลงมันจะโอเคกว่าได้ตรงไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปไว้คุยกันในเบรกหน้านะคะ
1: ครับก็นิดเดียวแหละครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสองฝ่ายเรื่องของทวิภาคี MOU มันก็สามารถยกเลิกได้ทีนี้เราก็ต้องประเมินเอาไว้ว่าถ้ายกเลิกแล้วผลกระทบที่ตามมาจะเป็นยังไงเป็นเรื่องของข้างหน้าละที่จะต้องว่ากันนะทุกท่านเดี๋ยวอาจจะได้คุยเรื่องนี้กันในเบรกหน้าต่อ
0: ใช่ใช่เดี๋ยวคุยกับอาจารย์ภัทรพงศ์นะคะช่วงนี้คงต้องไปพักกันก่อนค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจอตัวแล้วเจ้าอาวาสวัดสนามชัยโผล่สน.บางรักบอกอยากถูกจับหลังหายตัวปริศนานานเกือบ2เดือนพร้อมเงินแสนพกติดตัวกรณีพระครูปลัดสมบัติสิริสุวรรณโนเจ้าอาวาสวัดสนามชัยตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหายตัวปริศนานานเกือบ2เดือนตั้งแต่วันที่17มีนาคม2569หลังแจ้งกับวัยยาวัจกรวัดว่าจะเดินทางไปรับลูกชายที่จังหวัดราชบุรีเพื่อนำไปฝากให้อดีตภรรยาดูแลที่จังหวัดขอนแก่นเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันมารับที่วัดก่อนจะหายไปพร้อมกับเงินหลักแสนบาทที่พกติดตัวทั้งนี้ช่วงค่ำวานนี้มีชายสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะเดินทางเข้ามาที่สถานีตำรวจนครบาลบางรักแสดงตัวว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดสนามชัยประสงค์จะเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมระบุว่าอยากให้จับกุมเนื่องจากทราบว่าตนเองถูกแจ้งความคนหายพร้อมเงินผู้แสดงตัวอ้างว่าสาเหตุที่เลือกมาที่สน.บางรักเนื่องจากเคยมีประวัติถูกจับกุมคดีเล่นการพนันในพื้นที่นี้เมื่อครั้งยังเป็นคฤหัสถ์อีกทั้งยังเคยหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าแต่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติจึงตัดสินใจออกมามอบตัวในที่สุดเบื้องต้นตำรวจสน.บางรักประสานไปยังสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาเพื่อมารับตัวกลับไปดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายด้านพันตำรวจเอกธรรมศักดิ์สารบุญผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรักเปิดเผยว่าพระครูปลัดสมบัติเจ้าอาวาสวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนที่สน.บางรักในสภาพสวมใส่ชุดสีขาวและมีอาการคล้ายสติไม่ดีพูดกับพนักงานสอบสวนว่าเงินยังอยู่ที่ตัวเองและเข้าป่ายุงกัดจึงเข้าพบตำรวจตำรวจไม่ได้มีคดีความอะไรที่จะต้องดำเนินการกับพระครูปลัดสมบัติจึงประสานตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีอยุธยานำตัวกลับไปสำหรับพระครูปลัดสมบัติปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดสนามชัยมานานกว่า20ปีก่อนที่ในช่วงเดือนเมษายน2569จะปรากฏข่าวว่าหายตัวไปเบาะแสสุดท้ายคือการนั่งวินจักรยานยนต์รับจ้างในจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีพระวสานฐานุตโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสชั่วคราวกรมอุตุเตือนอากาศแปรปรวน 7-10 พฤษภาคมฝนตกเพิ่มขึ้นก่อนมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยโดยระบุว่าในช่วงวันที่ 7-10 พฤษภาคมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cod Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปคิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
11: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะวันนี้เราจะมาฟังข้อมูลนะคะในเรื่องของความรู้ที่ประชาชนทั่วไปอาจจะแบบเป็นเรื่องใหม่นะวิเชษเพราะมันเป็นเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะคะก็คือจากกรณี MOU 44ที่เราเห็นแล้วว่าที่ผ่านมามีคนไทยจำนวนไม่น้อยมีความรู้สึกไม่มั่นใจกลัวจะมีปัญหาเรื่องการเสียดินแดนบ้างการแบ่งปันผลประโยชน์ธรรมชาติโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติใต้ทะเลที่คาดว่าน่าจะมีอยู่จำนวนพอสมควรเลยทีเดียวเนี่ยจะมันมีความเป็นธรรมกันได้มากน้อยแค่ไหนประกอบกับเมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งไทยกัมพูชาเนี่ยลุกลามบานปลายเนี่ยนะคะแล้วก็เท่ากับว่าเรื่องดังกล่าวน่าจะค้างตึงกันอีกนานการตัดสินใจเรื่องนี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วทางที่เราจะไปเส้นทางใหม่ที่ไม่ใช่ MOU 44จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมหรือว่าจะดีกว่าหรือทำให้เรื่องนี้มันคลี่คลายได้อย่างไรนะคะเช้าวันนี้เราได้เรียนเชิญนะคะดร.ภัทรพงษ์แสงไกลนะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศมากๆท่านหนึ่งเลยทีเดียวมาพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ภัทรพงษ์คะ
12: คร
11: ับ
12: สว
11: ั
12: สดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
11: ค่ะอาจารย์คะขอความรู้เรื่องของ UNCLOS หนึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้มีการแถลงข่าวไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าก็อาจจะยังทำให้ประชาชนทั่วไปยังไม่ค่อยเข้าใจนักนะคะว่าถ้าเรายกเลิก MOU 44ซึ่งในความเข้าใจของเราก็คือไทยกับกัมพูชาคุยกันสินะตกลงกันยังไงก็ว่ากันไปแต่ในเมื่อมันไม่เวิร์กนะคะแล้วก็มีการพูดถึงว่าไทยเองก็เป็นภาคีของ UNCLOS นะคะก็คืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982เนี่ยเราเป็นภาคีนี้มาตั้งแต่ปี2554แต่เราก็ไม่ค่อยได้ทราบข่าวคราวว่าเราไทยได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นภาคีของ UNCLOS แต่พอมารอบนี้เราจะใช้ช่องทางนี้ในการเป็นหนทางต่อไปในการที่จะคุยกับกัมพูชาอยากให้อาจารย์มองถึงจุดวีคของจุดอ่อนนะคะของ MOU 44นะว่ามันมีแบบจนเราควรจะทิ้งมันไปโดยไม่ต้องหวยหามันหรือว่านะคะประเด็นของการจะไปที่ UNCLOS มันน่าจะเป็นทางออกใหม่ๆที่ดีกว่าอยากให้อาจารย์ช่วยให้ความรู้ตรงนี้หน่อยค่ะ
12: ได้ครับยินดีครับผมเริ่มอธิบายตั้งแต่ UNCLOS ใช่ไหมครับเพราะว่าอาจจะยังไม่รู้จักมากใช่ไหมครับ UNCLOS มันคือความตกลงระหว่างประเทศที่มีภาคีเป็น150-160ประเทศทั้งโลกนะครับเป็นสนธิสัญญาที่มีความสำคัญมากในแง่กฎหมายทะเลเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรบ้างจริงๆแล้วในการเดินเรือของเรือไทยอะครับได้ประโยชน์เยอะมากนะครับการเดินเรือไปก็คือมันมีคำเรียกว่ามันคือรัฐธรรมนูญของทะเลของมหาสมุทรนะครับหรืออย่างช่วงน่าจะเป็นเดือนที่แล้วนะครับที่รัฐมนตรีของอินโดนีเซียบอกว่าอยากจะเก็บค่าผ่านทางตรงช่องแคบมาละกาทีนี้หลายๆประเทศก็บอกว่าทำไม่ได้นะครับเพราะมันขัดกับอังกอร์สนะเนี่ยหรืออย่างอิหร่านอย่างเงี้ยอิหร่านเขาไม่ได้เป็นภาคีครับแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นนะว่าทำไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ทำให้นานาประเทศที่เดินเรือโดยเฉพาะที่เดินเรือครับได้ประโยชน์มากนะทีนี้แหละมันเป็นด้วยความที่กฎหมายฉบับนี้นะครับมีความสำคัญมากเนี่ยในตัวกฎหมายเนี่ยนะก็เลยเขียนไว้ว่าเวลาที่รัฐมีข้อพิพาทกันเนี่ยจะต้องพยายามหาทางข้อพิพาทนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมพักไว้ก่อนอันนี้คืออังกอร์สนะครับเรื่องกฎหมายทะเลทีนี้กลับมาที่มา MOU 44นะครับคือผมเองเนี่ยผมก็นั่งเป็นกรรมาธิการในฝั่งสสตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับด้วยซึ่งความเห็นผมเนี่ยอะไรมาก็คือผมเห็นปัญหาของ MOU 44นะครับแต่ผมคิดว่าทางแก้ที่ดีที่สุดก็คือการพยายามเจรจากันก่อนเพื่อแก้ไข MOU นะครับ
13: ครับ
12: ปัญหาที่มีการคุยกันทั้งในสื่อในวงกรรมาธิการด้วยหลักๆนะครับผมคิดว่าท่านนายกก็น่าจะอธิบายออกมาพอสมควรแล้วก็คือข้อที่1นะครับก็คือเส้นนะครับที่กัมพูชาอ้างตรงไหลทวีปออกมาเนี่ยครับในสายตาของหลายๆฝ่ายในประเทศไทยเนี่ยมองว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ตรงนี้ต้องขยายความเพิ่มว่าเวลาที่ประเทศต่างๆอ้างนะครับอ้างออกไปครั้งแรกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะอ้างลักษณะนะครับคืออ้างไม่ไกลที่สุดแล้วค่อยมาหาทางเจรจากันนะฮะอันนี้ก็ในแง่นั้นไม่ต้องแตกนะครับแต่ว่าโอเคไทยเราก็มีท่าทีมาตลอดว่าเส้นที่กัมพูชาอ้างเนี่ยเป็นการอ้างมากเกินไปนะครับอันนี้ข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งตรงนี้อาจจะละเอียดนิดนึงนะฮะคื ในตัว MOU 44เนี่ยนะครับตรงพื้นที่พิพาทเราเนี่ยนะไทยกับกัมพูชาเราก็ไปทำความตกลงครับว่าเราจะมีส่วนที่แบ่งเขตกันให้มันชัดเจนไปเลยนะฮะเพื่อคือตรงบริเวณเกาะกูดนะครับถ้าเกิดท่านเห็นข่าวท่านจะเห็นภาพฝั่งที่มันออกมาใช่ไหมครับตรงเส้นตรงข้างบนส่วนบนเหนือเส้นแล้วจะอยู่ที่11องศาเหนือขึ้นไปเนี่ยนะครับตรงนี้เราเขตกันแต่ตรงด้านล่างจะไม่แบ่งเขตกันนะฮะแต่จะมาทำความตกลงกันเพื่อพัฒนาร่วมกันนะฮะทีเนี้ยนะครับในตัว MOU เนี่ยตอนที่เราทำความตกลงกันเนี่ยพูดง่ายๆคือไทยเราเนี่ยเราค่อนข้างอยากจะไปทางแบ่งเขตแต่กัมพูชาเนี่ยอยากค่อนข้างไปในทางที่เอาทรัพยากรขึ้นมาใช้ก่อนโดยไม่ต้องแบ่งเขตเราก็จะมาประนอมกันนะครับพูดง่ายๆด้วยการเขียนไว้ว่าให้ทำความตกลงไปพร้อมกันนะฮะเป็น indivisible package ก็คือทำไปพร้อมกันเลยทั้งแบ่งเขตแล้วก็การเจรจาแบ่งปันผลนะทีนี้ณวันนี้เรามองว่ามันก็สัมพันธ์กับข้อแรกครับคือในแง่ถ้าเกิดเราบอกว่าเส้นที่กัมพูชาอ้างเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายในแง่นี้มันก็ควรจะต้องมีให้จบก่อนแบ่งเขตให้จบก่อนและมันเริ่มชัดใช่ไหมครับเส้นแบ่งมาอยู่ตรงไหนแล้วค่อยมาเจรจาผลประโยชน์กันก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้ครับอันนี้เป็นปัญหาสองมาอยู่นะซึ่งผมเห็นว่าแม้มันจะเป็นปัญหาจริงแต่ทางแก้ไม่ควรยกเลิกนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะณวันนี้มีนะครับมีมติครม.มาแล้วว่าเลิกซึ่งเราก็คงดำเนินการแจ้งเป็นหนังสืออย่างเป็นทางไปนะครับผมเข้าใจว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทั้งปีก็แจ้งด้วยวาจาไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะฮะมองไปข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรภายใต้อังคลอสจริงๆแล้วเนี่ยจุดเปลี่ยนตรงนึงก็คือกัมพูชาเข้าเป็นภาคีในอังคลอสนะไทยเราที่อย่างที่เมื่อสักครู่มีการนำเสนอข้อมูลไปไทยเราเป็นภาคีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนเราเข้าเป็นภาคีที่เราไปให้สัตยาบันเนี่ยเราก็มีการศึกษาว่าถ้าเข้าเป็นภาคีมันจะเปลี่ยนข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาไปอย่างไรหรือวันข้างหน้ามองไปสัตยาบันเรามีข้อพิพาทอาจจะมีข้อพิพาทอะไรกับพม่าเมียนมาหรือตรงมาเลเซียนะครับเราก็มีการศึกษามาตลอดนะอย่างเป็นแม้จะไม่เป็นข่าวนะครับแน่นอนเวลาเราเข้าเป็นภาคีอะไรสำคัญเนี่ยในสนธิสัญญาเนี่ยนะครับเราจะมีการศึกษาแต่กัมพูชาเขาเนี่ยนะครับเขาไปลงนามมานานมากนะแต่เขาเพิ่งมาให้สัตยาบันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะแล้วมันก็เริ่มมีผลใช่ไหมครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตรงนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับซึ่งพอเรามองย้อนกลับไปอย่างนี้การที่ตัดสินใจรีเซ็ตเอฟยูใหม่ไปเลยเนี่ยมันก็เข้าใจได้นะเพราะว่าณวันนี้มันก็มีกรอบที่ค่อนข้างเป็นสากลแล้วก็ใช้กันในการทั่วไปมารองรับนะไม่ใช่มาแทนที่นะครับมารองรับทีนี้ถามว่ากระบวนการจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อวานเนี่ยนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็ให้น่าจะลง Facebook นะครับแล้วอาจจะเป็นให้แถลงข่าวด้วยก็คือฝ่ายกัมพูชาหรือว่ารัฐบาลผู้นำกัมพูชาตีความว่าการที่ไทยเนี่ยยกเลิก MOU 44เนี่ยเหมือนกับว่าไทยไม่อยากเจรจาทวิภาคีแล้วนะแต่ฝ่ายไทยกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันว่ายังอยากเจรจาอยู่นะครับถ้าฝ่ายกัมพูชาจะตีความว่าไทยอาจจะไม่อยากเจรจาแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้าสัญญาที่มีกันก็ยกเลิกไปแล้วนะครับกัมพูชาก็บอกถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปเข้ากลไกการระงับข้อพิพาทภายใต้อังคลอสอันนี้ก็อังคลอสก็กลับมาตรงนี้นะครับที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าอังคลอสเป็นกฎหมายสำคัญนะมันก็เลยเป็นเรื่องการระงับข้อพิพาทมันกำหนดหน้าที่ไว้เลยว่าถ้าพิพาทกันต้องระงับอย่าปล่อยให้มันคลางคาไม่ฉะนั้นกฎหมายมันจะไม่สักนะครับทีนี้อันนี้ทันทีนี้ก็มองไปข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรนะครับคือภายใต้อังคลอสตอนที่ยกร่างกันมาเนี่ยคนที่ไปยกร่างรวมทั้งประเทศไทยก็ส่งผู้แทนไปยกร่างนะครับก็คิดไกลต่างๆนานมากมายเพราะว่าหลายประเทศก็ไม่อยากไปศาลครับหลายประเทศก็เหมือนประเทศเห็นว่าวิธีการที่ดีที่สุดนะก็คือการเจรจากันให้ได้นะครับและจริงๆในทางหลักเป็นอย่างนั้นนะครับเวลามีข้อพิพาทกันระดับระหว่างรัฐเนี่ยนะครับ best solution เลยก็คือการเจรจากันให้ได้แต่เจรจากันมันไม่แปลว่าจะบรรลุผลความตกลงการเจรจาได้เสมอไปใช่ไหมครับเวลาประเทศเจอว่าเบื้องต้นเจรจากันแต่ถ้าเจรจากันไม่สำเร็จมันต้องไปใช้กลไกภาคบังคับเช่นไปศาลนะฮะสิ่งสารที่มีการเสนอมาก็คือเอาไปศาลโลกหรือศาลที่ทำระหว่างประเทศนะครับมีการตั้งใหม่ขึ้นมานะเป็นศาลทะเลโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งไม่ใช่ศาลโลก ICJ นะ ก็มีการตั้งศาลมาเรียกว่าศาลอิทลอสท่านอาจจะเคยเห็นชื่อนี้ในข่าวนะครับซึ่งมีผู้พิพากษาคนไทยนั่งเป็นผู้พิพากษาด้วยในศาลอิทลอสนะครับหรือถ้าเกิดไม่อยากไปศาลเลยใช้กลไกที่เรียกว่าอนุญาโตตุลาการก็คือตั้งคนที่มาตัดสินดีโดยเฉพาะอันนี้ก็ทำได
13: ้
12: นะครับหรือถ้าไม่อยากไปศาลนะครับก็ไปใช้กลไกที่เรียกว่าการประนอมข้อพิพาท conciliation อันนี้แหละกลไกมันก็จะอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันจริงๆในกฎหมายไทยกฎหมายภายในประเทศเราก็มีการใช้บ้างนะครับเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะเพื่อก็คือตั้งคนกลางขึ้นมานะครับมารับฟังข้อต่อสู้ที่ทั้งสองฝ่ายแล้วให้คนกลางเนี่ยช่วยเสนอทางแก
13: ้
12: นะครับ
11: อันนี้อาจารย์ค่ะอาจารย์พัทรพงศ์ค่ะขอแทรกนิดเดียวนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายต่อทีนี้อย่างที่อาจารย์พูดถึงว่าอันคลอสเนี่ยคือไม่ต้องการให้เกิดการขัดแย้งต้องมีกลไกการระงับข้อพิพาทแต่แล้วแต่ว่ามันจะไปต่อที่ไหนไอ้การที่จะไปต่อตรงไหนบ้างเนี่ยค่ะมันต้องเป็นความยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่ายต้องไปทั้งคู่ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดเราไปกัมพูชาไม่อยากไปหรือกัมพูชาอยากไปเราไม่อยากไปได้หรือเปล่าคะ
12: อ่ะครับตรงนี้เนี่ยภายใต้อังคลอสเนี่ยเขามองเขาหลักกฎหมายเขาวางไว้เป็น2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็ให้คู่พิพาทไทยกัมพูชาเนี่ยพยายามเจรจากันก่อนหรือถ้าไม่อยากก็ทำความตกลงกันไปใช้กลไกอะไรก็ได้เพื่อจะระงับข้อพิพาทนะครับแต่สเต็ปแรกเมื่อทำสเต็ปแรกแล้วยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงระงับข้อพิพาทไม่ได้ปัญหาแก้ไม่ได้ตรงนี้คู่พิพาทมีสิทธิ์นำข้อพิพาทไปเข้ากลไกต่างๆที่ผมอธิบายมาสักครู
13: ่สามกลไกที่ว่า
12: เป็นสองสเต็ปนะครับคือกฎหมายออกแบบมาแล้วว่าถ้าไม่อยากไปศาลนั้นก็ต้องเจรจากันให้ได้หรือถ้าไม่อยากอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องก็ต้องทำความตกลงกันไปใช้กลไกอย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นสองสเต็ปครับ
13: ทีนี้อาจารย์พัทรพงศ์ครับผมอันนี้ถามความเห็นส่วนตัวนิดหนึ่งว่าการที่เราตัดสินใจเลือกเอ็มยูสี่สี่เนี่ยแล้วเราไปใช้กลไกของอันคลอสตรงนี้ในมุมมองของอาจารย์คิดว่าไทยเราจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบจากการตัดสินใจครั้งนี้ครับ
12: คือพอกัมพูชาเข้าเป็นภาคีอันคลอสแล้วครับกลไกทั้งหมดที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่มามันก็เริ่มใช้ได้เลยนะครับน
13: ั่
12: นก็หมายความว่าแม้มันยังมี MOU อยู่เนี่ยกัมพูชาเขาก็ยังอาจจะไปใช้กลไกเหล่านี้ได้เหมือนกันถ้ามันเจรจากันไม่ใช่ไหมครับ
13: มัน
12: มีกฎหมาย2ฉบับนะในแง่นี้ผมก็ไม่จะรู้ผมเลยอธิบายว่าผมเลยพูดว่าการที่กัมพูชาเข้าเป็นภาคีในอังคลอสเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนของการไดนามิกการเจรจานะครับการมี MOU ข้อดีของมันก็คือทำให้กรอบมันชัดมีคณะทำงานอย่างชัดเจนครับแต่พอมันเป็นกรอบการเจรจาเมื่อทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้อยากเจรจาภายใต้กรอบนี้แล้วเนี่ยในแง่หนึ่งมันก็เดินหน้าไม่ได้นะครับข้อดีข้อเสียผมก็มีทั้งคู่นะครับแต่ถามว่าผมหลายๆท่านอาจจะกังวลใช่ไหมครับพอได้ยินชื่อศาลโลกหรือว่าไปศาลอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะตอบอย่างนี้ว่าถ้าเกิดเรื่องการแบ่งเขตนะครับณวันนี้เนี่ยกลไกที่มันวางไว้นะครับและสิ่งที่ไทยประกาศก็คือมันจะเข้ากลไกที่เป็นการประนอมครับเป็น conciliation ซึ่งมันจะมีความอนุมารวยมากกว่ามีความยืดหยุ่นมากกว่าไปศาลนะครับและในท้ายสุดแล้วนะครับมันเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนเวทีการเจรจาครับคือตั้งคนกลางมานะซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็เคารพนับถือนะครับแล้วให้คนกลางเนี่ยมาเสนอทางออกนะทำเป็นคำเสนอแนะก็เสนอแนะและส่วนผลรายงานออกมามันก็ไม่ใช่คำตัดสินไม่ผลผูกพันทั้งสองฝ่ายต้องไปเจรจาต่อกันอยู่ดีนะครับในเรื่องนี
11: ้
12: กับผมเนี่ยมองว่าผมอยากให้ปัญหาเนี่ยเรื่องข้อพิพาทในส่วนทางทะเลเนี่ยมันควรจะระงับไปให้ที่สุดนะครับจะได้ไปพัฒนาทรัพยากรขึ้นมาใช้กันต่อนะฮะเพราะผมการไกล่เกลี่ยเนี่ยนะครับซึ่งมันไม่ได้ร้ายแรงรุนแรงเข้มงวดเหมือนไปฝามเนี่ยนะครับในแง่หนึ่งช่วยทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับ
11: อาจารย์คะถามความชัดเจนในเส้นแบ่งอีกอย่างนึงนะคะก่อนหน้านี้ตอนที่เรายึด MOU 44เนี่ยไทยอยากให้ทำทั้ง2อย่างไปพร้อมกันคือคุณต้องดูเรื่องให้ชัดเจนเรื่องแบ่งเขตแดนคุณถึงจะทำเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรร่วมกันได้แต่ถ้ามาเป็นอันคลอสเนี่ยมันแยกทำแต่ละส่วน ออกจากกันได้ใช่ไหมคะไม่มีสภาพว่าใครจะไม่ยอมอะไรแบบนั้นคือทำทีละเรื่องได้เหรอคะอาจารย์คะ
12: คือถ้าเกิดว่าตามหลักกฎหมายในอังคลอสนะครับเขากำหนดให้แบ่งเขตกันนะโดยหลักง่ายนิดเดียวไปตกลงกันนะเพื่อนำไปดูผลลัพธ์ที่เที่ยงธรรมแล้วมาสองฝ่ายหลักการแค่นี้เลยก็เพื่อเป็นเทคนิคกันนะครับแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้นะครับหรือว่าไม่อยากแบ่งเขตกฎหมายก็ให้ทางเลือกมาว่านั้นก็ไปทำเป็น joint development agreementไม่ได้แบ่งเขตแบบร่วมกันก็ถือว่าใช้ได้เพราะฉะนั้นสเต็ปที่ต้องไว้ก็คือแบ่งเขตถ้าแบ่งเขตไม่ได้ก็ไปทำเป็น joint development คล้ายๆไทยมาเลเซียครับไทยมาเลเซีย
13: ผมก็เลยจะถามอาจารย์ตรงนี้พอดีเลยเรื่องดีเลย
12: ก็เป็นไปตามสเต็ปนี้นะครับเหมือนกันทีนี้ถามว่าถ้าเกิดมองไปข้างหน้าเข้าการไกล่เกลี่ยแล้วไทยก็นำเสนอท่าทีแบบก็ได้นะครับนำเสนอว่าสำหรับไทยเนี่ยเราอยากจะแก้ปัญหาส่วนนี้ก่อนเมื่อเส้นมันชัดนะอาจจะค่อยไปทำก็ได้กัมพูชาจะรับฟังหรือไม่ก็อย่างเรื่องหนึ่งนะก็ตัวผู้ไกล่เกลี่ยนะครับคณะกรรมการก็อาจจะเสนอทางแก้มาว่าลองทำส่วนนี้ดีหรือไม่อย่างเงี้ยมันก็ผมมองว่ามันทำให้การเจรจามันขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นะครับมันเราต้องสองฝ่ายมาเจรจากันอีกครั้งหนึ่งครับ
11: อาจารย์คะคณะกรรมการไกล่เกลี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นคนกลางแล้วมีความสำคัญมากแม้ว่าในผลท้ายที่สุดจะไม่ได้เป็นผลผูกพันให้ปฏิบัติตามแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องอ้างอิงเสมอในการเจรจาเนี่ยที่มาของกรรมการเหล่านี้จะเป็นชาติที่เขามีความเข้าใจในสถานการณ์มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ในด้านของการหาข้อเท็จจริงต่างๆมาประกอบการที่เขาจะมีผลลัพธ์ออกมาเนี่ยเขาจะได้จากตรงไหนบ้างอะคะ
12: โอเคครับอันนี้ดีมากเลยนะครับตรงนี้เนี่ยคนที่ยกร่างอังคอร์สเขาก็มองเห็นปัญหาอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละนะครับเขาก็วางไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าหนึ่งนะครับคณะกรรมการเนี่ยมีทั้งหมด5คนนะสองครับไทยและกัมพูชาเลือกได้สองคนฝ่ายละสองคนก็จะเป็น4คนนะครับและ4ท่านนี้ก็จะเลือกคนที่นั่งเป็นประธานนะก็จะรวมไปทั้งหมดเป็น5คนนะครับทีนี้ถามว่าไปนะครับแน่นอนนะกัมพูชาก็ต้องเลือกคนที่กัมพูชาค่อนข้างเห็นว่าน่าจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาได้นะครับไทยเองก็เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งกฎหมายก็บอกว่าอาจจะไปเลือกคนที่มาจากคนประเทศนั้นก็ได้นะเพราะจะได้เข้าใจสถานการณ์จริงๆและได้มากหน่อยเวลาอธิบายอะไรออกมาหรือทำความเข้าใจเนี่ยทำได้ง่ายนะครับแต่ในแง่หนึ่งนะฮะมันก็ไม่จำเป็นต้องเอาคนในพื้นที่หรือคนมาจากประเทศนั้นก็ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรถูกมีอคตินะตัวนี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นก็คือกรณีของไอ้กลไก conciliation การประนอมเนี่ยนะครับภายใต้อังคอร์สเพิ่งเคยถูกใช้ครั้งเดียวนะระหว่างประเทศติมอร์เลสกับออสเตรเลียนะครับในแง่ในคล้ายๆนะฮะติมอร์เลสเซอยากแบ่งเขตออสเตรเลียอยากทำ joint development นะอยากแบ่งผลประโยชน์นะครับก็เลยตกลงกันได้นะก็เลยไปใช้นะครับกลไกนี้ภายใต้อังคอร์สออสเตรเลียก็เลือกน่าจะเป็นอัยการถ้าผมจำไม่ผิดอัยการออสเตรเลียขึ้นมาท่านนึงนะครับติมอร์เลสด้วยความที่เด็กเนี่ยเขาก็ไปเลือกผู้พิพากษาศาลโลกและคนที่เป็นที่เคารพนับถือในวงการมีความรู้ทางกฎหมายเป็นดีนะครับมานั่งนะเป็นคนทำหน้าที่นี้นะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยต่างๆให้คำนึงถึงได้นะครับแต่หลักก็คือจะมาจากตัวผู้พิพากษาเองนะครับ
13: ครับอาจารย์ก็ต้องพูด
11: ครับเชิญพี่วิเชษค
13: ่
11: ะ
13: สั้นเลยว่านับจากยกเลิก MOU 44เริ่มต้นแล้วเรียบร้อยเนี่ยสิ่งแรกที่รัฐบาลควรจะต้องทำหลังจากนี้รัฐบาลไทยนะฮะต้องทำอะไรครับสำคัญเลย
12: ผมคิดว่า2ข้อนะครับและที่ผมคิดว่ากรมการต่างประเทศทำอยู่แล้วนะฮะเพราะอย่างวันก่อนที่มีการกรมสนธิสัญญาจัดประชุมแถลงไม่ใช่แถลงประชุมสื่ออย่างเงี้ยนะครับผมก็ไปเข้าร่วมแล้วก็พอกระทรวงการต่างประเทศงานหนักมากนะตั้งแต่นั่นแหละแล้วเป็นต้นมาครับมี2ข้อครับ1ก็คือการไทยเรายังยืนยันว่าเรายังเจรจานะฮะการยกเลิก MOU 44เนี่ยยกเลิกเพื่อรีเซ็ตกรอบเจรจาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นทางนึงก็คือทำคำเสนอนะครับไปยังกัมพูชาเพื่อมาเจรจากันอีกครั้งนึงอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนนึงคือเตรียมตัวเข้าสู่การไกล่เกลี่ยเนี่ยครับเพราะอย่างเมื่อวานใช่มั้ยครับนายก หรือก่อนหน้านั้นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาก็พูดมาแล้วว่าอาจจะนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือว่าการประนอม conciliation ภายใต้อังกฤษตรงนี้เราก็ต้องเตรียมนะครับไทยเราจะเลือกใครก็ต้องเตรียมให้ชัดเจนใครที่น่าจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงๆใครที่มีเรื่องพื้นที่ค่อนข้างดีหรือมีองค์ความรู้มากพอสมควรนะครับกระบวนการข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเหล่านี้นะครับส่วนในแง่พยานหลักฐานหรือว่าข้อต่อสู้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วทั้งกรมสัญญากรมทุกศาสตร์กองทัพเรือเราเนี่ยมีรวบรวมไว้ค่อนข้างมากอยู่แล้วนะครับก็จะมีบางอย่างนะครับที่ต้องเตรียมเจรจาใหม่หรือเตรียมเข้าสู่กลไกconciliationการประนอมข้อพิพาทครับ
11: โอ้เสียดายค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้อันคลอส101จริงๆนะยังอยากไปต่อเวลาหมดต้องขอนัดอาจารย์พัทรพงศ์อีกในรอบต่อไปนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นความรู้ที่เราแบบยังไม่ค่อยคุ้นเคยมากๆจริงๆแต่น่าสนใจแบบตลอดเวลาแบบที่เราสนทนากันมาเลยนะคะวันนี้กราบขอบคุณมากๆจริงๆแล้วเดี๋ยวยังไงมีโอกาสน่าจะขอรบกวนอีกครั้งนึงนะคะมาไปต่อเพราะว่ายังอยากรู้เคสว่ากรณีติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียซึ่งมันอาจจะคล้ายๆกับสิ่งที่เรากับกัมพูชาแบบกำลังมองอยู่เนี่ยผลลัพธ์ขอภาคสองนะคะใจค่ะดีครับขอบคุณมากเลยค่ะ
12: ครับยินดี
13: ครับขอบคุณอาจารย
11: ์ค่ะขอบคุณนะคะดร.พัทรพงษ์แสงไกลอาจารย์จากนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคุณเชษฐ์โอ้วันนี้ดิฉันก็ถือว่าเปิดโลกมากนะทำค่อยๆทำความเข้าใจกันไปนะเพราะว่าเรื่องนี้มันน่าจะอยู่กับเราอีกพักใหญ่เลยทีเดียวนะคะงั้นวันนี้เราสองคนคุณวิเชษกับดิฉันอรวรรณลากันไปก่อนนะคะวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
13: สว
11: ั
13: สดีครับ
14: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
16: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี

0: We ask questions.
1: We look for reason and facts.
2: That helps us make better choices and learn with growth mindset.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
4: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: mcord connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว mcord connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ mcord connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
9: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการCEO Vision Plus นะครับวันนี้เช้าวันพุธนะที่6พฤษภาคม2569ครับอยู่กับผมพิชัยวรัฐธานีวงศ์ครับทำหน้าที่แทนคุณสลินนาผู้เอี่ยมนะครับพอดีน้องเอติดธุระด่วนมากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมพิชัยจะทำหน้าที่รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจของโลกที่ทุกคนยังจับตามองกันอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการที่จะพยายามคุ้มกันเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือสินค้าเรือขนน้ำมันต่างๆนำโดยสหรัฐอเมริกาที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้หรือไม่ล่าสุดนะครับมีรายงานว่าท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ออกมาประกาศว่าเขาจะหยุดความพยายามที่สหรัฐจะให้ความช่วยเหลือนะครับเรือที่ติดค้างออกจากช่องแคบฮอร์มุสเอาไว้ชั่วคราวก่อนเพื่อที่จะดูว่าจะสามารถบรรลุข้อยุตินะฮะสงครามกับอิหร่านได้หรือไม่นะครับคือจะว่าไปแล้วท่านทรัมป์นี่ก็ประกาศออกมาเดี๋ยวก็ประกาศเรื่องนี้เดี๋ยวก็ประกาศเรื่องนั้นนะครับทำให้หลายๆคนอาจจะมีความสับสนเกิดขึ้นซึ่งปฏิบัติการเสรีภาพนะครับหรือว่าโปรเจกต์ฟรีดอมเป็นการเคลื่อนย้ายเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสจะหยุดชั่วคราวนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นระยะเวลาไม่นานหรือว่านานนะครับเพื่อจะดูว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นสามารถสรุปและลงนามได้หรือไม่ทรัมป์ระบุในโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันที่5ตามเวลาสหรัฐนะครับทำให้เหตุผลในการตัดสินใจในครั้งนี้โดยอ้างถึงข้อเท็จจริงที่มีความก้าวหน้าอย่างมากอีกแล้วนะฮะในการมุ่งสู่ข้อตกลงสมบูรณ์และสุดท้ายกับผู้แทนของอิหร่านและระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามการร้องขอของปากีสถานซึ่งปากีสถานก็สวมบทบาทกาวใจนะครับในการที่จะนัดทางฝั่งของอเมริกา

0: ริกาแล้วก็ทางฝั่งของอิหร่านนั้นพยายามเข้าสู่โต๊ะการเจรจาซึ่งครั้งที่แล้วนะครับเจรจากันมาราธอนทีเดียวที่สุดแล้วก็ไม่สามารถมีข้อสรุปหรือว่าข้อตกลงร่วมกันได้นะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ยังพยายามต่อนะครับทรัมป์บอกว่าปากีสถานกำลังช่วยไกล่เกลี่ยการเจรจาระหว่างวอชิงตันกับเตหะรานครับตลอดจนประเทศอื่นๆอย่างไรก็ตามเขาก็บอกว่ามาตรการปิดล้อมของสหรัฐกับเรือที่สัญจรเข้าออกนะครับทางท่าเรือของอิหร่านจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่นะครับก่อนหน้านี้ท่านทรัมป์นะฮะก็เสนอปฏิบัติการเสรีภาพเป็นความริเริ่มด้านมนุษยธรรมนะครับเขาบอกว่าจะช่วยผ่อนคลายการไหลเวียนของพลังงานและเสบียงอื่นๆผ่านช่องแคบซึ่งส่วนใหญ่ถูกปิดมาตั้งแต่สงครามปะทุถ้าว่าเรานับวันที่เขาถล่มกันนะครับคือ28กุมภาพันธ์นะฮะจนกระทั่งวันนี้เนี่ยก็นานหลายเดือนแล้วนะครับดังนั้นเราคงจะต้องดูกันต่อไปว่าปฏิบัติการนี้นั้นจะได้ผลหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าโครงการนี้เต็มด้วยความสับสนฮะมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถคลายความกังวลด้านความปลอดภัยของผู้ประกอบการเดินเรือได้แล้วก็ปฏิบัติการนี้นะครับยังก่อให้เกิดเป็นชนวนที่เกิดความรุนแรงรอบใหม่นะครับเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่มากๆของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านครับกองทัพสหรัฐต้องรับมือจากการโจมตีไม่ว่าจะเป็นโดรนขีปนาวุธแล้วก็เรือเล็กติดอาวุธของอิหร่านซึ่งที่ทางท่านทรัมป์นะครับออกมาอ้างไว้เก็บไปได้สัก 6-7 ลำเนี่ยนะครับเป็นเรือเล็กนะครับไม่ใช่เรือไหนๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หวังว่าการที่สหรัฐจะคุ้มครองบรรดาเรือต่างๆผ่านช่องแคบนี้นั้นจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแต่คนที่จะได้รับผลกระทบนอกจากสหรัฐซึ่งเป็นคู่กรณีโดยตรงแล้วนะครับในฝั่งของประเทศที่ให้สหรัฐเป็นฐานนะของกองทัพก็อาจจะโดนลูกหลงไปด้วยซึ่ง UAE ตอนนี้ก็กำลังหนักเลยทีเดียวนะครับสถานการณ์ในช่องแคบของฮอร์มุซตอนนี้เป็นจุดศูนย์กลางของความพยายามที่จะลดระดับความขัดแย้งแต่ทางอิหร่านเขาก็ประกาศปิดกั้นการเดินเรือระหว่างประเทศทำให้การไหลเวียนของน้ำมันนะครับตอนนี้รวมถึงก๊าซด้วยก็ถูกบีบคั้นและนำไปสู่ความปั่นป่วนอย่างมากเลยทีเดียวครับตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นตลาดใดๆก็ตามขยับราคาสูงขึ้นแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งในฝั่งของอเมริกาก็ใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านครับทางทรัมป์สั่งให้ปิดล้อมเมื่อ3อาทิตย์ก่อนนะฮะเพื่อที่จะบีบรัดการส่งออกนี่เขาใช้คำนี้ครับการส่งออกน้ำมันของอิหร่านแล้วก็เพิ่มแรงกดดันทางด้านเศรษฐกิจซึ่งจะว่าไปแล้วก็ความบาดอิหร่านมายังยาวนานเลยทีเดียวนะครับรวมถึงจะสร้างอำนาจการต่อรองเรื่องของการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์กับทางเตหะรานก็คือทางอิหร่านด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของการปิดกั้นช่องแคบฮอร์โมสทำให้มีเรือพาณิชย์มากกว่า 1,500 ลำนะครับซึ่งบรรทุกลูกเรือประมาณ 22,000 คนติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียแล้วคิดดูนะครับว่าคนที่อยู่ในเรือแล้วก็ลอยอยู่กลางทะเลนั้นสบงเสบียงนี่ก็มีปัญหานะครับอาจจะหมดได้ในเร็ววันหรือบางลำอาจจะหมดไปแล้วการจะเติมเสบียงให้พวกเขาอยู่ต่อได้โดยทิ้งสมอเอาไว้ไม่ไปไหนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากในสถานการณ์ที่เต็มด้วยความขัดแย้งแบบนี้นะครับถ้าหากว่าทรัมป์ประกาศแบบนี้ดูทรงแล้วจะส่งผลอย่างไรต่อราคาน้ำมันนะครับบลูมเบิร์กรายงานราคาน้ำมันดิบก็ยังคงเคลื่อนไหวในแดนลบแปลว่าราคาเนี่ยมันจะแกว่งไปแกว่งมาชนิดที่เรียกว่าบางคนอาจจะคำนวณยากเลยทีเดียวครับสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการเชิงรุกต่ออิหร่านได้สิ้นสุดไปแล้วอันนี้คือในทางกฎหมายซึ่งทางอเมริกาก็ให้เส้นตายหมายถึงว่าให้เวลาที่จำกัดเอาไว้กับผู้นำในการจะทำสงครามหลังจากที่ครบนะครับผมไม่แน่ใจว่าน่าจะประมาณ60วันก็จะต้องมีการรายงานต่อสภาคองเกรสแล้วก็อำนาจต่างๆก็จะถูกคานกันดังนั้นตอนนี้เนี่ยวอชิงตันก็มีเทคนิคใหม่นะครับในการที่จะเน้นความคุ้มครองการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างที่เล่าไปในตอนต้นตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะครับหรือว่า WTI ขยับสูงขึ้นใกล้103ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็เช้าวันพุธเนี้ยวันนี้วันที่6นะครับก็มีการปรับตัวร่วงลง 39% นะฮะแต่ว่าราคาอย่างที่เรียนครับเวลาไทยกับเวลาของทางฝั่งตะวันตกนั้นก็ไม่ตรงกัน ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังรับรู้ราคาณปัจจุบันของฝั่งนี้นะครับแต่ว่าราคาใหม่ทางฝั่งนู้นก็ต้องติดตามกันอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าน้ำมันดิบของ Brent นั้นปิดใกล้กับ110ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันอังคารที่ผ่านมาครับสำหรับปฏิบัติการอีพิกฟิวรี่นะครับสิ้นสุดแล้วซึ่งทางมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวนะครับว่าผ่านไป66วันนับจากที่สหรัฐบวกอิสราเอลนะครับเริ่มโจมตีทิ้งระเบิดใส่อิหร่านแล้วรูบิโอบอกว่าเขาบรรลุเป้าหมายของปฏิบัติการนั้นแล้วนะครับโอ้โหมากันฟอร์มเดียวเลยทีเดียวนะฮะน้ำมันดิบเบรนท์ทะยานขึ้นมากกว่า 50% ครับนับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้ตลาดโลกตอนนี้ขาดแคลนน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียไปหลายร้อยล้านบาร์เรลนะครับต่อวันนะการไหลเวียนของน้ำมันผ่านจุดยุทธศาสตร์ด้านการเดินเรือแห่งนี้ถูกจำกัดด้วยการปิดล้อมแบบ2ชั้นเตหะรานก็ขัดขวางการเดินเรืออเมริกาก็สกัดไม่ให้เรือเข้าเรือออกถ้าเรือในอิหร่านนะครับซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าวอชิงตันก็พยายามที่จะลดทอนโอกาสจะกลับไปสู่สถานะสงครามเต็มรูปแบบโดยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมที่เท็กซัสนะครับยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงที่มีผลมาเกือบ1เดือนยังคงมีผลอยู่นะครับแต่ขณะเดียวกันทางด้านพลเอกแดนเคนนะครับประธานเสนาธิการร่วมของสหรัฐกลับระบุว่าการที่เตหะรานโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียและใน UAEยังไม่ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะครับพวกเราสังเกตกันได้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเกมระหว่างอเมริกากับอิหร่านนั้นก็ผัดกันรุกผัดกันรับนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามแต่ทั่วทั้งโลกได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะมากนะครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่เกิดจากการผลิตน้ำมันไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็ตามแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเราคงจะต้องดูว่าแล้วเราจะทำกันยังไงในกรณีที่ยักษ์ใหญ่เขาทะเลาะกันสำหรับบ้านเมืองเราตอนนี้เราคงจะต้องดูว่าการจัดการปัญหาพลังงานจะเอาแบบไหนเพราะว่าในฝั่งของผู้เชี่ยวชาญในด้านพลังงานของโลกนะครับถ้าเอ่ยชื่อไปเชื่อว่าหลายๆท่านก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือในฝั่งของทางด้านพายุใหญ่กันบางมานะครับอ๋อเชฟรอนนะครับผมก็ติดอยู่ที่ปากเนี่ยครับเชฟรอนเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราจะต้องระมัดระวังนะครับว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์โลกจะเข้าสู่ภาวะการขาดแคลนน้ำมันจริงๆแล้วนะครับเรื่องของปริมาณน้ำมันที่ไหลเวียนอยู่ในตลาดโลกณขณะนี้มันก็ถูกสกัดมันก็ถูกกั้นนะครับทำให้น้ำมันจากต้นทางไม่ไปถึงปลายทางสักทีหรือว่าบางลำหลุดรอดไปได้อันนี้กรณีเรือขนน้ำมันนะครับกว่าจะไปถึงปลายทางก็กินเวลามากกว่าเดิมและแน่นอนครับต้นทุนความเสี่ยงต้นทุนหลายๆอย่างมันก็จะสูงขึ้นแต่ว่าไอ้ที่หนักไปกว่านั้นก็คือปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั่วโลกในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าที่เล่าตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เรารีบไปกักตุนนะครับซึ่งไม่ควรทำแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าสิ่งที่คนที่ใช้รถหรือว่าใช้น้ำมันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดเราก็คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบริหารจัดการน้ำมันที่เรามีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการกักตุนอาจจะไม่ใช่คำตอบนะครับแต่ว่าไอ้ความขาดแคลนเนี่ยนะมันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก็เป็นผลมาจากกรณีความขัดแย้งในตะวันออกกลางนี่นะครับรวมไปถึงการที่จะปิดจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอยู่ทุกวันทุกวันคำเตือนของไมค์เบิร์ตนะครับเป็น CEO ของ Chevron ครับเขาบอกว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยครับจะส่งผลนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเกิดภาวะขาดแคลนอย่างหนักเลยทีเดียวครับเขาบอกว่าหลังการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในด้านพลังงานและการปิดล้อมการขนส่งน้ำมันทางเรือแบบคู่ขนานในหน้าน้ำสำคัญนะครับในส่วนของช่องแคบนี้แล้วก็อ่าวนู้นก็ว่ากันไปนะครับคิดเป็นสัดส่วนถึง 20% ของอุปทานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของโลกนะฮะทำให้การส่งมอบลดลงอย่างมากและส่งผลให้ราคาน้ำมันนั้นพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปีหรือบางทีต้องอาจจะบอกว่าเป็นรอบเป็นหลายสิบปีเลยทีเดียวก็เป็นไปได้นะครับเรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมากยังติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซนับตั้งแต่สหรัฐอิสราเอลนะเปิดฉากโจมตีอิหร่านนะครับ ก็จะว่าไปเนี่ยถึงแม้ว่าณวันนี้จะมีการหยุดยิงนะครับแล้วก็ยังมีผลอยู่แต่ว่าการสู้รบถึงแม้ว่าจะหยุดชะงักไปภายใต้ข้อตกลงแบบนี้แต่ความตึงเครียดก็ปะทุอีกรอบอันนี้ที่เราติดตามข่าวก็จะรู้นะครับว่าอเมริกาก็ประกาศว่ามาๆ มาเดี๋ยวฉันจะคุ้มครองให้ฝั่งอิหร่านบอกว่าถ้ากล้ามาก็อย่ามางงแงนะฮะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าละเมิดนะฮะในส่วนของข้อตกลงตรงนี้แปลว่าเรือที่ผ่านเข้าออกช่องแคบฮอร์มุสอาจจะถูกโจมตีและมีบางลำก็ไม่กลัวบางลำก็เชื่ออเมริกาพอผ่านเข้าผ่านออกปุ๊บก็โดนยิงซะนั่นนะครับตรงนี้แหละก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่เพราะว่ามันก็จะทำให้เกิดแรงกดดันมากขึ้นนะครับในงานสัมมนาที่ลอสแอนเจลิสนะครับเมื่อวันจันทร์ที่4นะครับเวิร์ธบอกว่าเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวครับลำดับแรกในเอเชียครับซึ่งพึ่งพิงน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียมากที่สุดจากนั้นจากเอเชียก็จะตามมาที่ยุโรปนะครับเพราะว่ายุโรปตอนนี้ก็มีปัญหาอุปทานตึงตัวเหมือนกันเขาบอกว่าเราจะเริ่มเห็นการขาดแคลนทางกายภาพนะอุปสงค์ที่มีความสำคัญเนี่ยอุปสงค์จำเป็นจะต้องถูกปรับให้ตรงกับอุปทานที่มีอุปสงค์คือความต้องการอุปทานคือการตอบสนองนะฮะเพราะฉะนั้น2 อย่างนี้จะต้องปรับให้มันเข้าด้วยกันเป็นอย่างดีนะครับถึงแม้ว่าความต้องการมากแต่การตอบสนองมันน้อยมันก็จะส่งผลให้ราคาของสินค้านั้นๆพุ่งสูงขึ้นแล้วมันจะไปกันยังไงล่ะเนี่ยต้นทุนมันสูงแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเศรษฐกิจต่างๆจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวทั่วทั้งโลกครับเขาบอกว่าตามรายงานของรอยเตอร์คงต้องเน้นนะครับว่าคลังสำรองทางพาณิชย์กองเรือเงาและคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ได้ถูกนำมาใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหตุผลคือถ้าเกิดไม่มาใช้ในตอนนี้ก็ลำบากครับไอ้ที่มีเตรียมการเอาไว้แล้วก็ระยะเวลาที่ค่อนข้างจำกัดพวกเราก็จะเห็นว่ารัฐบาลไม่ว่าจะของเราหรือของที่ไหนก็ตามแต่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าทางรัฐเองมีการสำรองน้ำมันในภาวะฉุกเฉินเอาไว้ถ้าคิดเป็นปริมาณก็เท่านี้นะครับถ้าคิดเป็นระยะเวลาวันซึ่งง่ายกว่าก็ประมาณ30วัน60วันขยับไป100หรือ120วันก็แล้วแต่ความสามารถในการสำรองน้ำมันซึ่งแน่นอนครับถ้าหากว่าสถานการณ์ความขัดแย้งยังไม่จบแบบชนิดที่เรียกได้ว่าเสด็จน้ำจริงๆเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่คาราคาซังอยู่แล้วก็จะเป็นอุปสรรคในการที่จะนำเข้าในการที่จะบริหารจัดการปริมาณน้ำมันภายในประเทศแล้วพอน้ำมันมันแพงก็เห็นผลกระทบกันอยู่แล้วถูกต้องไหมครับกระทบเศรษฐกิจไปหมดเลยดังนั้นเขาก็เตือนว่าผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับอาจจะเลวร้ายเหมือนกับช่วงทศวรรษ1970ครั้งที่เกิดภาวะช็อคทางอุปทานก็คือนะครับทำให้น้ำมันในช่วง1973ถึง1979โอ้นะครับราคาพุ่งสูงแล้วก็เกิดปัญหาความขาดแคลนเชื้อเพลิงเป็นวงกว้างนะครับทั่วสหรัฐยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นบทนั้นยังเน้นย้ำว่าต้องให้ความสำคัญนะครับกับกรณีของการบริหารจัดการที่ว่ามานี้ทั้งหมดระบุว่าไม่ใช่แค่เรื่องของราคาแต่ว่าการมีอยู่ทางกายภาพของน้ำมันจะกลายเป็นความกังวลหลักๆในเร็วๆนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย CEO ของ Chevron ก็ฝากเตือนนะครับว่าอีกไม่กี่สัปดาห์เจอกันแน่ๆกับเรื่องของมีเงินก็ซื้อน้ำมันไม่ได้นะครับแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นถัดจากนั้นไปมันจะมีบางประเทศที่เรียกได้ว่าอาจจะต้องเกือบปิดประเทศเลยทีเดียวครับพอไม่มีพลังงานประเทศก็ขับเคลื่อนลำบากแล้วยิ่งถ้าว่าพึ่งพาพลังงานจากนอกประเทศด้วยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามขึ้นมามากมายเลยทีเดียวนะฮะว่าสถานการณ์แบบนี้เราอยู่เฉยได้ไหมครับก็ไม่ได้ตอนนี้หลายๆท่านก็ลองดูนะครับว่าภาครัฐทำอะไรยังไงอยู่ก็มีข่าวจากทางกรมการค้าต่างประเทศนะครับโดยท่านอธิบดีอารยาเฟื่องทองครับบอกว่าความคืบหน้ากรณีสหรัฐเปิดไต่สวนไทยภายใต้มาตรา301กฎหมายการค้าสหรัฐอันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยอเมริกาก็จับตามองความเคลื่อนไหวของไทยอยู่แล้วก็มีมาตรการนู่นนี่นั่นมาทำให้เราต้องรีบแก้ปัญหาอยู่บ่อยๆนะครับเขาบอกว่ามาตรา301กฎหมายการค้าสหรัฐนะฮะเพื่อที่จะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยตอนนี้ทางกรมการค้าต่างประเทศก็ได้มีการส่งคำแก้ต่างกรณีดังกล่าวนะครับ ซึ่งมีการกล่าวหาไทยว่ามีกำลังการผลิตส่วนเกินใน3กลุ่มอุตสาหกรรมคือยานยนต์เครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ยางนะครับรวมถึงการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่ใช้แรงงานบังคับนะครับก็ส่งจดหมายส่งคำชี้แจงไปตั้งแต่15เมษายนช่วงสงกรานต์ไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ก็ได้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากรัฐบาลไทยเพิ่มเติมซึ่งทางกรมก็ได้เตรียมคณะประกอบด้วยกรมศุลกากรกรมอเมริกาและรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กระทรวงแรงงานจะแพ็คทีมกันเดินทางไปที่อเมริกาไปชี้แจงข้อเท็จจริงก็คือจะเน้นย้ำให้อเมริกาเห็นว่าไทยไม่ได้มีกำลังการผลิตส่วนเกินใน3อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมของไทยก็อยู่ในช่วงในห่วงโซ่การผลิตของสหรัฐด้วยเช่นเดียวกันมั่นใจว่าคำแก้ต่างของไทยฟังขึ้นเขาจะรับฟังนะครับแต่ที่กังวลก็คือข้อกล่าวหาการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ใช้แรงงานบังคับซึ่งอเมริกานั้นมีแนวโน้มใช้เกณฑ์ดังกล่าวเข้มงวดและอาจจะเลือกปฏิบัติต่อบางประเทศไม่ได้บอกว่าประเทศไหนนะครับซึ่งอาจจะมีข้อกังขาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิสูจน์แหล่งผลิตต้นทางว่ามีการใช้แรงงานบังคับจริงหรือไม่นะครับก็เขาบอกว่าจะมีการไต่สวนอย่างเร็วก่อนที่จะมีการเก็บภาษี 10% อย่าลืมนะครับว่าทาริฟนั้นก็ศาลสูงอเมริกาประกาศแล้วว่าไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไล่คืนในที่เก็บมาแต่ว่าเขาก็มีมาตรการอื่นๆกับประเทศต่างๆนะฮะโดยการเก็บภาษี 10% ตามมาตรา122จะสิ้นสุดในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อการเก็บภาษีตามมาตรา301ยังคงบังคับใช้ได้ทันทีถ้าสมมุติว่าประเทศไทยของเราไม่สามารถแก้ต่างได้ทั้ง2ประเด็นสหรัฐจะเก็บภาษีนำเข้าจาก3อุตสาหกรรมเมื่อสักครู่นี้ในอัตราสูงโดยอาจจะสูงเกินภาษีตอบโต้ที่เก็บจากไทย 19% จำได้ใช่ไหมครับซึ่งจะกระทบกับ SME ของไทยส่วนประเด็นแรงงานบังคับก็ยังไม่ชัดเจนว่าสหรัฐจะเก็บภาษีนำเข้ากับสินค้าประเภทใดของไทยแต่คาดว่าอาจจะเป็นกลุ่มสินค้าเครื่องนุ่มห่มแล้วก็สินค้าเกษตรครับถ้าจะว่าไปหลายสิ่งหลายอย่างที่เล่ามาทั้งหมดนี้นั้นมันเป็นเรื่องที่เราต้องตั้งรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งท่านเป็นรองนายกด้วยคือสุภจีสุธรรมพันธ์นั้นท่านก็เดินสายไปเจรจานะครับไปให้ข้อมูลไปทำการค้าอยู่ตอนนี้นะอย่าลืมส่งกำลังใจไปด้วยกันนะครับยังพอมีเวลาอีกนิดหน่อยนะครับก็คือโดยรวมตอนนี้เราก็มีมาตรการในการแก้ปัญหาหลายๆอย่างโดยเฉพาะล่าสุดทางรัฐบาลท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็ประกาศนะครับเรื่องเกี่ยวกับการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านนะฮะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรผมว่าเดี๋ยวเราไปติดตามใน CEO Vision Plus ในเบรกที่2กันนะครับแต่ว่าสำหรับในเบรกนี้ก่อนจะจบเบรกนะครับจะดีแค่ไหนครับเมื่อ 90.5 FM คลื่นความคิดจะชวนคุณผู้ฟังร่วมเดินทางไปในทริปสุด Exclusive นางโงย่า SME Insight 15-20 พฤศจิกายน2569นี้นะครับชวนไปรับกลมความคิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยนะครับกูรูการตลาดครับตลอดการเดินทางนะครับท่านจะได้ฟังการวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆทั้งเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นและการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ไปดูกันครับว่า SME ของจริงแล้วมีการสนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวด้วยที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงคือเริ่มตั้งแต่บนรถบัสยันโต๊ะอาหารเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าเมื่อไหร่คุยกับอาจารย์ธัญวัฒน์จะได้วิเคราะห์จะได้ชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์การตลาดในญี่ปุ่นเป็นอย่างไรบ้างนี่คือโอกาสทองที่จะหาไม่ได้ง่ายๆจากที่ไหนนะครับแต่อาจารย์ธัญวัฒน์ชัดเจนตีแตกแน่นอนครับเรื่องความคิดจะพาคุณไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งในมุมมองที่แตกต่างครับนั่นก็คือเราจะได้ไปชมอะไรบ้างไปดูใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติชมแบบพาโนรามาลอยฟ้านะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกนะฮะชิราคาวะกุสร้างความมั่งคั่งให้ชุมชนได้อย่างไรคือถ้าหากว่าพูดถึง SME เราก็นึกถึงญี่ปุ่นนะครับเวลาไปญี่ปุ่นปุ๊บจะได้เห็นความสำเร็จของเขาว่าเป็นอย่างไรและได้ไปกับกูรูการตลาดอย่างอาจารย์ธัญวัฒน์ด้วยบอกได้เลยว่าคุ้มที่สุดนะครับยังพาไปชมปราสาทนาโกย่าอันยิ่งใหญ่และช้อปปิ้งย่านซากาเอะให้จุใจครับพิเศษสุดนะฮะตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟนะครับ นาบาร่าโนซาโตะนะฮะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นครับนาโกย่าคือเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งเป็นบ้านเกิดของบริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลกอย่างโตโยต้านะครับก็เราที่ได้ไปดูจุดเด่นของของผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะฮะหรือว่ารูปแบบธุรกิจต่างๆเหล่านี้จะทำให้เราเห็นคุณภาพการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวที่ผสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมเดินทางเหนือระดับด้วยการบินไทยไทยแอร์เวย์สนะครับพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อในราคาที่คุ้มค่าที่สุดครับรับจำนวนจำกัดนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ใกล้ชิดและรับรู้รับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์ได้อย่างเต็มที่ทริปนี้ไม่ได้มีแค่ความสนุกแต่คุณจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจอย่างแน่นอนนะครับจองด่วนเลยที่ LINE SI Thinking Radio แล้วก็ไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกัน15พฤศจิกายนนี้พลาดแล้วจะเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครที่ฟังแล้วเพิ่มเพื่อนเลยครับ SI Thinking Radio ครับเอาละครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะได้ฟังพี่จูนนะครับจาก WHA นะครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวมาติดตามกันต่อใน CEO Vision Plus สักครู่เดียวครับ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมคอคคัสให้เด็กไทยฟรีลดเสี่ยงปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบสาธารณสุขเชิงป้องกันล่าสุดคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่30เมษายน2569กำหนดให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือ PCV เป็นสิทธิบริการสาธารณสุขด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กไทยโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปประกาศดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อรุนแรงเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในเด็กเล็กท่านนี้การให้บริการวัคซีน PCV ได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่2มีนาคม2569นางสาวลลิดากล่าวว่าการบรรจุวัคซีน PCV เข้าสู่สิทธิประโยชน์และระบบหลักประกันสุขภาพเป็นอีกก้าวสำคัญของรัฐบาลในการลงทุนด้านการป้องกันก่อนการรักษาซึ่งไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขในระยะยาวแต่ยังช่วยให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยจากโรคร้ายแรงรัฐบาลเตือนข่าวปลอมกรณีสื่อกัมพูชาอ้างพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่น่าเที่ยวกัมพูชานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยในวันที่3พฤษภาคมมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งสิ้น 1,017 ข้อความโดยเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด20เรื่องได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว9เรื่องในจำนวนนี้เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด7เรื่องซึ่งเป็นข่าวจริง1เรื่องข่าวปลอม4เรื่องและข่าวบิดเบือน2เรื่องได้แก่อันดับ1ข่าวปลอมเรื่องพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับให้เป็นสถานที่น่าเที่ยวในประเทศกัมพูชาอันดับที่2ข่าวบิดเบือนเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ต้องให้นักลงทุนต่างชาติเช่าที่ดินระยะยาว 50-99 ปีอันดับที่3ข่าวจริงเรื่องวิธีสังเกตผงชูรสแท้ด้วยวิธีเบื้องต้นอันดับที่4ข่าวปลอมเรื่องกระทรวงการคลังเปิดเว็บไซต์ใหม่ยื่นชำระภาษีอันดับที่5ข่าวบิดเบือนทุกโรงน้ำดื่มทั่วประเทศต้องจ่ายค่าตรวจน้ำประจำปีเพิ่มจากปกติปีละ 6,900 บาทเป็นปีละไม่เกิน 50,000 บาทอันดับที่6ข่าวปลอมเรื่องคนไทยกว่า600คนกลับประเทศไม่ได้หลังกัมพูชาไม่เปิดด่านตามที่ตกลงและอันดับที่7ข่าวปลอมเรื่องสนามบินนานาชาติหมู่เกาะพีพีเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมสำหรับข่าวปลอมเรื่องพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับให้เป็นสถานที่น่าเที่ยวในประเทศกัมพูชากระทรวงดีอีได้ตรวจสอบกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันเป็นข่าวปลอมโดยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ว่าพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริงและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะบิดเบือนผ่านการใช้ภาพและแหล่งอ้างอิงที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งยังไม่พบแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อยืนยันการจัดอันดับดังกล่าวโดยเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่มีลักษณะนำข้อมูลบางส่วนมาผสมกับภาพที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนอกจากนี้การใช้ภาพประกอบแบบรวมที่มีทั้งภาพนครวัดและภาพพระราชวังที่คล้ายกับพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกใช้เป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวของประเทศในสื่อสากลอย่างแพร่หลายดังนั้นการกล่าวอ้างถึงพระราชวังในบริบทของกัมพูชาย่อมหมายถึงสถานที่ภายในประเทศกัมพูชาเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระบรมมหาราชวังของไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิด ข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
7: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
6: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
7: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
9: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณวาร์ปไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
12: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
13: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
14: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
15: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้พุธที่6พฤษภาคม2569อยู่กับผมวิชาวรธานีวงศ์ครับทำหน้าที่แทนคุณเอวรพงศ์1วันนะฮะสลับกันนะครับเรื่องราวที่วันนี้ CEO Vision Plus จะมาฝากกับทุกท่านนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเพราะว่า สถานการณ์ความขัดแย้งโดยเฉพาะเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ประเทศยักษ์ใหญ่ที่เขาทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี้ส่งผลกระทบโดยตรงเลยครับโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับภาวะสงครามนะครับกลายเป็นว่าเป็นปัจจัยในการฉุกรั้งแล้วก็เป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจให้เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าถดถอยเร็วกว่าเดิมมากมายทีเดียวยังมีสถานการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ในแต่ละวันอีกนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชนิดที่เรียกว่าหลายหลายคนอาจจะไม่ได้เตรียมความพร้อมมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีปัญหาทั้งเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอามาชดเชยทดแทนหรือว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องของการทำงานการทำธุรกิจยังมีเรื่องของการแข่งขันที่เข้มข้นดุเดือดรุนแรงเหลือเกินสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปเศรษฐกิจโลกที่ตอนนี้หลายหลายคนบอกว่าไม่รู้จะไปยังไงต่อและยังมีปัญหาเรื่องของภาวะโลกร้อนด้วยผลกระทบต่างๆเหล่านี้มีนัยยะสำคัญจริงๆครับกับทุกๆองค์กรไม่ว่าจะขนาดเล็กกลางใหญ่ก็ตามแต่หลายหลายคนรู้จักกันในชื่อของวูก้าแต่ว่าโลกไม่ใช่แค่วูก้าครับวันนี้ยังมีคำเรื่องของบาร์นี่ยังมีหลากหลายเรื่องราวที่เราจะต้องขอความรู้จากผู้บริหารระดับชั้นนำของประเทศกันนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณจรีพรจรุกรสกุลครับประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนนะครับหลายคนรู้จักท่านในชื่อของคุณจูนและพี่จูนนะครับสวัสดีครับคุณจูนครับ
16: สวัสดีค่ะคุณเฮงค่ะ
15: ผมวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วผมเองก็จะต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนคุณผู้ฟังขอความรู้โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการนะครับนะฮะเพราะตอนนั้นตอนนี้ถ้าว่าเราดูสถานการณ์มุมมองของคุณจูนเองมองว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความขัดแย้งของบรรดาชาติมหาอำนาจต่างๆดูแล้วว่าจะว่าเป็นหนังยาวไหมครับดูแล้วจะดูทรงว่าถ้าหากว่าจบได้เร็วคงดีแต่ว่าน่าจะมีผลกระทบมากพอสมควรหรือเปล่าครับ
16: คิดว่ามันคงไม่ได้จบเร็วอะฮะแต่ว่าโอเคในเคสที่กำลังเกิดขึ้นนะคะถึงโฮมูสเนี่ยก็คงจะลากยาวอีกไม่กี่เดือนคิดอย่างนั้นนะคะแต่หลังจากตรงนี้แล้วคิดว่ามันจะต้องเป็นเรื่องต่อเนื่องละเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของยุคของการเปลี่ยน the new world order นะคะคือผ่านการเปลี่ยนผู้นำโลกแล้วในตรงนี้ขึ้นมานะคะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าตอนนี้เบอร์2ก็จะขึ้นมาแซงเบอร์1หรือเปล่านั้นเมื่อไหร่ที่มันเกิดการจะเปลี่ยนแปลงมาหาอำนาจของโลกเนี่ยค่ะมันต้องมีอะไรที่มันวุ่นวายตรงนั้นขึ้นมาแล้วก็คาดว่าภายใน2ปีข้างหน้าปี2ปีข้างหน้าเนี่ยนะคะเราคงจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าใครจะขึ้นเป็นเบอร์1ตรงนั้นหรือเปล่านะคะในเรื่อง
15: ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสถานการณ์ออกมาแบบนี้แล้วเราเห็นอนาคตเราคงจะต้องมีการเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ซึ่งไม่สายเกินไปใช่ไหมครับ
16: ถามว่าถ้าเราต้องเริ่มจริงเราต้องเริ่มแต่เมื่อวานนะคะถ้าเริ่มวันนี้สายไปนิดนึงแต่ก็ยังดีกว่าจะเริ่มเพราะว่าทางด้านตัวถ้าเกิดใครฟังตัวจุดเองหรือฟังพี่เองมาตลอดเลยพี่เตือนมาหลายปีแล้วนะคะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะหรือ2หรือปีที่แล้วเนี่ยเรายังพูดเลยว่าอาจจะเกิดสงครามด้วยก็ได้ขึ้นมาให้เตรียมตัวกันให้ดีๆขึ้นมาเพราะเมื่อไหร่ที่มันเกิดความขัดแย้งหรือมันเกิดการที่จะเปลี่ยนทางด้านตัว The New World Order เนี่ยนะฮะไอ้ตรงนี้มันน่าจะจบด้วยสงครามเสมอก่อนที่จะเปลี่ยนนะสักการะใหม่ต่างๆขึ้นมาว่าใครเป็นผู้นำโลกต่างๆขึ้นมา
15: เพราะฉะนั้น
16: ความขัดแย้งมันต่อเนื่องแต่มันมีการขัดแย้งมาเลยตลอดเลยในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
15: ตอนนี้โลกกำลังเริ่มชัดเจนกับขั้วอำนาจใช่ไหมครับจากเดิมซึ่งอาจจะนำโดยอเมริกาแต่ว่าณวันนี้แบ่งเป็นหลายขั้วหลายฝ่ายแล้วก็กำลังเลือกข้างกันอยู่ตรงนี้นั้นส่งผลกระทบในทั้งทางตรงและทางอ้อมและในมิติต่างๆอย่างไรครับคุณจูนครับ
16: คือตอนนี้เราต้องมานั่งดูดีๆนะคือถ้าเกิดเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเราก็จะพูดถึง decoupling แบ่งโลกสองขั้วใช่ไหม
15: คร
16: ับ ตะวันตกตะวันออกเลยว่ากันไปแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่คุณทำขึ้นมาเป็น president สมัย2รอบนี้ในปลายปี2024เราก็เริ่มมานั่งพูดถึงเรื่อง fragmented แล้วโลกมันจะเป็นส่วนๆแล้วนะเพราะว่าทางด้านทั้มเนี่ยเขาก็ทะเลาะกันทั่วโลกอะนะฮะยุโรปซึ่งเคยเป็นพันธมิตรกันก็มีประเด็นต่างๆขึ้นมาแคนาดาก็มีประเด็นอะไรต่างๆขึ้นมานะฮะคราวนี้โลกมันก็เริ่มแล้วฮะเริ่มแตกเป็นส่วนๆแล้วขึ้นมาก็ดูว่าใครจะจับขั้วฝั่งไหนขึ้นมาใช่ไหมคะแคนาดาก็เริ่มไปหาจีนแล้วต่างขึ้นมาหรือตอนนี้ข่าวล่าสุดเนี่ยไต้หวันซึ่งเดิมทีเนี่ยอเมริกาซัพพอร์ตตอนนี้ข่าวบอกว่าเอ๊ะไต้หวันจะโดนอเมริกาเทละผู้นำฝ่ายค้านพรรคไต้หวันไปหาประธานสีจิ้นผิงแล้วได้รับการตอบรับอย่างดีมันมีหลายอย่างที่เราต้องตามข่าวกันให้ดีๆเรื่องนี้ขึ้นมานะคะผมก็จะพูดกันแบบนี้ขึ้นมาเราจะเห็นภาพตรงนี้เพราะที่เราให้ตามเรื่องนี้ตลอดเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆประเทศเล็กๆนะคะในการที่จะเห็นตรงนี้ขึ้นมาซึ่งถ้าเราต้องแต่เราก็ต้องอยู่ในสังคมที่ตรงนี้เพราะว่ามันคือคนที่เราต้องทำการค้าขายด้วยต่างๆขึ้นมาเรื่องการทูตการต่างๆขึ้นมาตรงนี้เนี่ยต้องดูให้ดีๆว่า ฝ่ายไหนจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งหรือว่าเราจะเองต้องเจรจากับฝ่ายไหนอะไรยังไงขึ้นมาค่ะรวมถึงคนที่ทำธุรกิจด้วยนะคะเดิมทีเราส่งออกไปอเมริกาอย่างเดียวเจอประเด็นทาริฟจะเป็นยังไงตลาดเราเริ่มมีใครขยายตลาดไปที่อื่นหรืออะไรยังไงหรือเปล่าถ้าเกิดเศรษฐกิจมันจะเปลี่ยนนะเบอร์หนึ่งจะเป็นเบอร์นี้เราจะมีการทำธุรกิจด้วยยังไงอะไรอันนี้มันต้องดูเข้าไปในวางเข้าไปในกลยุทธ์ของบริษัทเลยค่ะ
15: ครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้แทบจะทุกกิจการก็ยังเจอกับภาวะของความผันผวนนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะคาดการอะไรได้เพราะว่าสถานการณ์โลกมันคลุมเครือเหลือเกินบูก้าก็ยังคงเป็นบูก้าอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าหลายคนที่พอเจอบูก้าแล้วไปไม่เป็นนะครับคุณจูนมีคำแนะนำยังไงครับตอนนี
16: ้โอ้ถ้าเจอบูก้าแล้วไปไม่เป็นมาเจอบานี่นี่ช็อกนะคะ
15: โอ้หนักเลย
16: ต้องบอกบูก้านี่เราพูดกันมานานนั่งละสิบกว่าปี20ปีก่อนที่เราพูดเรื่องบูก้าใช่ไหมฮะคือคนรุ่นชายแพนอัสตินตี้ต่างความแม่นความผันผวนต่างๆขึ้นมาใช่ไหมคะแต่พอหลังปีหลังจากเกิดโควิดในปี2020เราเริ่มมีศัพท์ใหม่ที่มาพูดกันละคือเรื่องบาร์นี่ละอันนี้มันจิ้มไปกันใหญ่ละเพราะไอ้ตัวบูก้าเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงการแรงต่างขึ้นมาแต่มันพอวางสายชี้ได้พอที่จะคาดเดาได้นะคะแต่บาร์นี่มันคือความเปราะบางความคลุมความแรงต่างตัวนั้นขึ้นมาเนี่ยมันคาดเดาก็ไม่ได้ด้วยมันต้องปรับตัวสูงมากอย่างเช่นตอนนี้เราได้ประธานาธิบดีของอเมริกาคุณทรัมป์มาคุณคาดเดาอะไรเขาได้บ้าง
15: ไม่ได้
16: เลยนี่คือยุคบาร์นี่จริงๆไงเพราะตอนเกิดโควิดขึ้นมาใช่ไหมคะโอ้ใครจะคิดว่าโควิดมันจะหยุดโรคได้ขนาดนั้นใช่ไหมคะ
15: ใช่คร
16: ับเห็นไหมฮะนั่นคือมันคือคาดเดาไม่ได้เพราะตอนที่เกิดโควิดขึ้นมาเราคิดว่าอ่ะมันคงจะเหมือนกับคิดเหมือนไข้หวัดอะไรนะไอ้ไข้หวัดนกหรือเขาเรียกอะไรนะ
15: H1N1
16: ใช่ต่างที่มันมีประเด็นขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่มันแรงกว่านั้นมากมายมันคือเชื้อโรคที่เราไม่เคยเจอแล้วเราก็มาเจอประธานาธิบดีถึงมาเป็นรอบสองแต่เราก็ไม่เคยเจอประธานาธิบดีของโลกที่เป็นขนาดนี้
15: ถูกต้องครับ
16: มันมีทุกอย่างที่เราคิดไม่ถึงเลยที่คนคนหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นขึ้นมาใช่ไหมคะขณะเดียวกันมันมีเรื่องเทคโนโลยีที่มันมาเร็วมากเลยในตอนนี้เราพูดถึง AI ถูกไหมคะซึ่งมันเปลี่ยนเร็วมากข้อมูลเทคโนโลยีวันนี้สำหรับที่เราคุยกันวันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่นะฮะอันนี้มันคือเร็วมากมันคาดเดาไม่ได้เลยมันการปรับตัว adaptation ต่างๆมันต้องเร็วมากๆเลยในเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะคะถ้าเราผ่านบูก้าไม่ได้เรามาเจอบาร์นี่เราจะเหนื่อยนะคะ
15: เพราะฉะนั้นก็พอฟังปุ๊บหลายคนเห็นภาพเลยนะครับและสิ่งที่ปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นบูก้าหรือว่าบาร์นี่ก็คือธุรกิจบางธุรกิจบางแห่งต่อให้มีอายุก่อตั้งมายาวนานนับร้อยปีก็ล่มสลายก็มีอยู่หลายเจ้าเหมือนกันจริงไหมคร
16: ับ ถ้าไม่ปรับตัวและยังยึดอยู่กับธุรกิจเดิมๆซึ่งธุรกิจเดิมๆอาจจะเป็นแคชคาวที่สร้างผลกำไรให้ได้ถูกไหมคะแต่มันก็จะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นหรือธุรกิจนั้นโดน disrupt ไปในเรื่องเทคโนโลยีหรือมันมีคู่แข่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันคือองค์กรที่กลายเป็นว่าองค์กรที่ใหญ่นะคะแล้วก็เถอะทะอาจจะปรับตัวยากกว่าด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องเขาชื่อของคนด้วยคนที่เคยอยู่มาบนความเรียกว่าอะไรนะ comfort zone ที่เรากลัวมากคือคนที่อยู่กันมานานอยู่บน comfort zone ทุกอย่างต้องพร้อมถึงจะทำอะไรได้ทุกอย่างต้องเดินหน้าต้องมีเงินเยอะมีคนมากถึงทำธุรกิจอะไรได้ขึ้นมาอันนั้นมันหนักละมันจะไปยากแต่ธุรกิจที่มันต้องไปอย่างเงี้ยขึ้นมาไปด้วยสปีดด้วยความเร็ว agility นะฮะหรือแบบปรับตัวไวคล่องเนี้ยมันกลับจะเห็นได้เร็วกว่าขึ้นมาค่ะ
15: เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเฝ้าติดตามก็คือว่าสถานการณ์ที่อัปเดตนะครับวันต่อวันหรือว่าบางทีวันต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงนี่ซ้ำไปว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างดูนะในสถานการณ์ที่เราคุยกันเนี่ยผมเชื่อว่าผู้บริหารบางท่านเนี่ยอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่ารู้สึกตื่นกลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้งบูก้าทั้งบาร์นี่ไม่มีความชัดเจนกะเกณฑ์ไม่ได้นะครับแล้วก็ยังมีความเปราะบางหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นผู้นำที่จะเปลี่ยนความกลัวในภาวะถดถอยแบบนี้ให้กลายเป็นโอกาสในการที่จะชิงความได้เปรียบทางธุรกิจเป็นไปได้ไหมครับแล้วต้องทำอย่างไรครับ
16: โอ้เป็นไปได้สิคะมันก็มีหลายคนที่เก่งๆที่เราเห็นผู้นำที่มีการปรับตัวเร็วกันมองภาพการเฉียบคมต่างขึ้นมาต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าข้อมูลมันเยอะมากจริงๆในทุกวันนี้ข้อมูลมีทั้งจริงทั้งไม่จริงทั้งปลอมทั้งไม่ปลอมถูกไหมคะหรือกระทั่งคุณไปใช้ AI มากๆมันหลอนก็มีต่างๆขึ้นมาเนี่ยอันถ้าเราอยู่ในช่วงของภาวะการโอเวอร์การเสพข้อมูลเยอะจนเกินไปเราจะงงละนั่นไอการวางสายชี้วางกลยุทธ์ในการเดินบนศาสตร์นี้ขึ้นมาเนี่ยมันใช้ข้อมูลอย่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็วหลายวันไม่ได้นะคะก็ยังยืนยันว่าการวางแผนธุรกิจเนี่ยมันต้องมองไกลแต่ระหว่างทางมันต้องปรับได้ตลอดเวลานะคะอย่างเช่นที่ชอบพูดเสมอเวลามองเทรนด์นะคะให้มองเทรนด์ของโลกใน global trend ใน global trend ใหญ่มันจะไม่เปลี่ยนเท่าไหร่นักภายในสิบอย่างเช่นเมกะเทรนด์10ปีนี้ควรจะเป็นอย่างนี้แต่รายละเอียดปีกย่อยมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างเช่นที่บอกว่าอ่ะเรื่องเมกะเทรนด์ทางด้านเรื่องอะไรนะเรื่อง geopolitics จริงไหมคะ geopolitics มันประเด็นกันเนี้ยค่ะพูดกันมานานละทันมาเทรนเรื่องเทคโนโลยีเทคโนโลยีมันคือการเปลี่ยนนะหลายปีก่อนเราพูดเรื่องอะไรคะเรื่องบล็อกเชนตอนนี้เราพูดเรื่องบล็อกเชนไม่มีอะไรแฮกได้ตอนนี้มาเรื่อง AI ตอนนี้คุณมาเจอควอนตัม AI ที่มันแฮกบล็อกเชนได้ถ้
15: า
16: ถามว่าเรื่องนี้พี่พูดนะมาตั้งแต่ 5-6 ปีก่อนแล้วบอกว่าถ้าควอนตัมมา AI ไอ้ตัวบล็อกเชนก็โดนแฮกได้เนี่ยมันเราจะเห็นภาพทางด้านมันจะไปอย่างนั้นถึงขึ้นมานะฮะหรือที่เราบอกเรื่อง sustainability เรื่องโลกร้อนตามมันก็อยู่ในเทรนด์ของเมกะเทรนด์ตรงนี้ทั้งภายใน10ปีนี้เทรนด์นี้ยังเป็นอยู่แต่ว่ารายละเอียดดีเทลความปลีกย่อยมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นเมื่อกี้แตะเรื่องเทคโนโลยีใช่มั้ยคะเทคโนโลยีขึ้นมาจากบล็อกเชนที่จะพูดเรื่องดิจิทัลนี่มาเรื่อง AI จาก AI เป็นควอนตัม AI ละจะไปยังไงต่ออันนี้คือเทรดที่เราเห็นหรือเรื่อง sustainability เรื่องพลังงานล่ะเรื่องกรีนเรื่องโลกร้อนล่ะต่างๆขึ้นมาพลังงานจากเดิมที่บอกว่าเป็นพลังงานทั้งฟอสซิลพอมันเกิดยิ่งพอเกิดไอ้ช่องแคบเฮอร์มุสที่มีปัญหาขึ้นมาสงครามอ่าวรอบนี้เนี่ยหลายๆประเทศก็มานั่งมองแล้วนะว่าจะยังคงพึ่งพาน้ำมันอย่างเดิมอีกใช่ไหมหรือจีนตอนนี้โอ้โหเขาแฮปปี้มากต้นทุนเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เลยเพราะว่าพลังงานสะอาดเขาเยอะมากหรือเราก็บอกว่าเราเริ่มมองเรื่องพลังงานสะอาดหลายปีที่ผ่านมาเรามองเรื่องโซล่าแต่ตอนนี้ก็มองเรื่องเทคโนโลยีต่อไปมันไปมองเรื่องอะไรคะ SMR Small Modular Reactor อย่างเงี้ยมันคือเทรนด์ที่เรามองเห็นระยะยาวละถ้าเราเห็นที่เราเห็นระยะยาวระวางแผนให้ชัดเจนว่าในการธุรกิจคุณจะไปในเทรนด์ไหนแบบไหนขึ้นมาไอเนี้ยคุณจะไม่หลงทิศนั้นข้อมูลที่มันเข้ามาที่เสพข่าวเข้ามาคุณจะไม่งงกับมันละท่านคุณต้องวางเขาเรียกว่าอะไรวางแผนหลักให้ดีๆแต่ระหว่างนั้นปรับแผนย่อยทับคุณต้องไม่เถอะทะต้องไม่มีฟิกซ์คอสมากต้องไปด้วยความเร็วต้องลีนต้องอะไรต่างๆเนี่ยการลงทุนอย่าเฮฟวี่อินเวสเมนต์จนเกินตัวการลงทุนแบบนี้อีก10ปีถึงจะได้คืนทุนนะอย่าไปคิดที่จะทำมันมีหลายอย่างที่เราต้องมองในการปรับตัวนะคะ
15: เพราะฉะนั้นเราต้องเห็นภาพใหญ่ภาพกว้างเห็นไกลเห็นชัดใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะวางแผนในอนาคตได้แต่ที่สำคัญคือจะต้องรู้ลึกรู้จริงใช่ไหมครับแล้วก็ต้องปรับตัวได้ค่อนข้างที่จะเร็วถึงจะช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจถึงจะมีโอกาสที่จะไปต่อได้ยาวๆไกลๆแบบนั้นเลยครับคุณจิร
16: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
15: โอเคเพราะฉะนั้นนี่คือจังหวะเวลาที่ดีสำหรับท่านที่เป็นผู้บริหารนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในองค์กรขนาดเล็กกลางใหญ่องค์กรขนาดกลางๆอย่าง SME สามารถนำความรู้ที่คุณจูนให้แบบนี้ไปประยุกต์เพื่อจะเติบโตเป็น large หรือว่าเป็นองค์กรใหญ่ๆขึ้นมาได้ในอนาคตอย่างไรนะครับ
16: อ๋อใช่ได้สิคะเพราะพี่ก็โตมาจาก SME
15: ครับผม
16: เพราะตอนที่พี่ SME ที่พี่เคยเล่าประวัติให้ฟังอ่ะพี่เริ่มจากพลาสติกเมื่อ30กว่าปีก่อนพี่มองอนาคตพลาสติกมันจะโตอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่คือ30กว่าปีก่อนพี่ก็ตั้งบริษัทเทรดดิ้งเกี่ยวกับพลาสติกขึ้นมาถูกไหมคะพี่มองอนาคตเสมอเมื่อ20กว่าปีก่อนพี่มาทำโลจิสติกเพราะพี่มองว่าโลจิสติกมันจะโตแต่ว่า the way ในการ working หรือทำธุรกิจต่างๆเนี่ยพี่ไม่ได้ทำโลจิสติกเหมือนเดิมนี่อย่างเช่นเมื่อ20กว่าปีก่อนพี่มาทำโลจิสติกทำคลังสินค้าให้เช่
15: า
16: พี่ก็ไม่ได้ทำคลังเหมือนคนอื่นที่เขามีกันอยู่พี่ก็ทำคลังที่มันจะเป็น advanced ขึ้นมาแล้วพี่ก็มีการ adopt เรื่องถือมาใช้ตลอดเวลาเห็นคะพี่มาทำที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่ทำที่คมอุตสาหกรรมอย่างสมัยก่อนพี่เน้นเรื่อง smart green อย่างเงี้ยพลังงานพี่ก็เปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดต่างๆขึ้นมานี่คือพี่ก็ไปทำของอนาคตทั้งหมดเลยขึ้นมานะคือมันคือเทรนด์อนาคตที่มันจะไปแต่เราต้องปรับตัวกับมันยังไงขึ้นมาถ้าเราศึกษาข้อมูลดีๆนะคะระวางแผนดีๆตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยนะคะผมเชื่อว่า SME ก็โตได้ค่ะ
15: เพราะในมิติตรงนี้ผมเชื่อว่า SME ที่มีสายตาคมชัดแหลมคมกว้างไกลอย่างพี่จูนนะครับอาจจะมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาได้ประเด็นที่หลายๆคนคาดหวังอยู่ในขณะนี้คืออาจจะฝากความหวังอาจจะเชื่อในเรื่องของการบริหารจัดการของรัฐบาลปัจจุบันซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเราก็มีเทคโนโลยีอยู่หลายท่านทีเดียวแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าอะไรต่อมีอะไรโดยเฉพาะการทำธุรกิจการค้าพึ่งพากับภาครัฐหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ดูแล้วมีความเสี่ยงไหมครับพี่จุ๋มครับ
16: ก็ต้องเรียนว่ารอบนี้รัฐบาลที่เลือกตั้งมารอบนี้เขาพรรคใหญ่สุดคือภูมิใจไทยได้เสียงมากค่อนข้างจะมาก190ใช่ไหมคะเราก็คิดว่าความมั่นคงของรัฐบาลก็น่าจะอยู่ยาวขึ้นใช่ไหมคะจริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากเห็นคือความต่อเนื่องของเรื่องทางด้านตัวpolicyต่างๆขึ้นมาเพราะมันเปลี่ยนรัฐบาลมันบ่อยๆเนี่ยประเทศมันก็ไปไม่ถูกทางนะคะความต่อเนื่องความต่างๆตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยโอเคละมีความมั่นใจว่ารัฐบาลน่าจะอยู่ยาว4ปีนะคะแต่ตอนนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรรัฐบาลก็มาตอนที่มันเกิดวิกฤตครั้งใหญ่โลก
15: จังหวะ
16: นั้นพอดีนะฮะคือเรื่องสงครามพอดีอันนี้แหละค่ะมันก็จะกลายเป็นที่ว่าเป็นการวัดดูว่าตัวรัฐบาลเนี่ยจะพาประเทศผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงขึ้นมานะคะอย่าลืมว่าประเทศไทยเราเจอซ้ำซ้อนหลายครั้งแล้วนะฮะจาก
15: โควิด
16: เราก็ยังไม่ได้ฟื้นกลับเข้ามาดีเท่าไหร่เราก็จะกระแทกซ้ําขึ้นมาด้วยทางด้านสงครามตรงนั้นขึ้นมานะฮะงั้นเราก็สิ่งแรกอยากจะเรียนคือว่าขอให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันก่อนอย่าเพิ่งด่าอะไรกันมากมายไม่ว่าทางด้านตัวรัฐบาลเอกภาคฝ่ายค้านหรือฝ่ายประชาชนเนี่ยตอนนี้เราต้องให้เราต้องมีความสามัคคีนะฮะเอาประเทศให้รอดนะฮะถ้าเกิดจะแนะนํากันอะไรกันก็แนะนําด้วยความหวังดีในเรื่องตรงนั้นขึ้นมานะคะอย่าดราม่าเรื่องการเมืองมากมายนะฮะส่วนทางด้านตัวมีเรื่องเทคโนแครดเข้ามาก็ดีใจนะคะที่ทางด้านได้ทางด้านตัวมืออาชีพจริงๆเข้ามาช่วยงานแล้วก็หวังว่าตรงนี้จะแสดงผลงานได้แต่รัฐบาลก็เพิ่งจะเริ่มต้นก็อาจจะต้องให้เวลานิดนึงนะคะในการที่ให้เขาได้แสดงผลงานออกมานะฮะให้ประชาชนได้เห็นจริงๆแล้วเนี่ยภาคเอกชนตรงนี้ก็สู้กันมานานมากแล้วนะฮะเราสู้กันจนเราก็สู้กันมาตลอดค่ะขึ้นมาแล้วก็เชื่อว่าบริษัทต่างๆก็ยังสู้ต่อไปต้องเรียนว่าอย่างนี้นะคะตอนนี้เรามองคาบช็อตไปละเราลืมหลายคนก็มองอยู่แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยปีนี้ GDP น่าจะแตะ1ต้นๆขึ้นมาใช่ไหมคะวันก่อนเนี่ยก็ยังกังวลอยู่ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยเพิ่มกำหนดเพดานหนี้สาธารณะขึ้นมาจาก 70% เป็น 75% ในส่วนตัวเองยังกังวลเลยนะคะว่าเราจะต้องโดนเราจะโดนดาวเกรดประเทศหรือเปล่าถ้าโดนดาวเกรดประเทศนี่จะเหนื่อยละแต่ก็พบว่าแต่ว่าก็เป็นความที่เข้าใจว่าคณะทำงานท่านนายกรองนายกเอกนิติที่ได้ไปพูดคุยตอนที่ไปเรื่อง IMF ขึ้นมาใช่ไหมคะมีการพูดคุยในเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยกระทั่งบูดดี้ก็ประกาศละแต่เพิ่มเกรดขึ้นมาจากทางด้านตัวเนกาทีฟมาเป็นสเตเบิลอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีจนเข้าใจว่าท่านก็คงมีการชี้แจงได้ข้อมูลได้มากจนท่านมีการเพิ่มตรงนั้นขึ้นมานะคะซึ่งสิ่งสำคัญมากคือไอการเพิ่มหนี้สาธารณะหรือการที่จะออกพ.ร.ก.เงินกู้ 500,000 ล้านความสำคัญคือใจความอยู่ที่ว่าเอาเงินไปใช้ทำอะไร
15: นะ
16: คะถ้าเกิดแสดงว่าอันที่ว่าจากเนกาทีฟมาเป็นสเตเบิลแปลว่าคำตอบท่านชัดเจนเราก็เห็นหวังว่าภาพการใช้เงินตรงนี้เราไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นนะคะใช้เงินให้มันเหมาะสมแล้วมันเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะคราวนี้ปีนี้ค่ะเรา GDP เราประมาณนี้แน่ๆค่ะ1ต้นๆมันอยู่ที่ว่าสงครามจะลากยาวแค่ไหนคราวนี้อยากจะขอให้มองข้ามช็อตไปในปีหน้านะคะหลังจากจบสงครามแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าปีนี้มันสะเทือนกันหมดแล้วค่ะนะทุกคนต้องรัดเข็มขัดนะต้องเซฟบัดเจ็ตเพราะต้นทุนมันเพิ่มขึ้นถูกไหมคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าปลายมันสงครามมันลากยาวถ้าไปถึงปลายปีขึ้นมาอันนี้เหนื่อยแล้วถูกไหมคะมันจะขาดเรื่องวัตถุดิบต่างๆขึ้นมาบางโรงงานจะต้องหยุดกิจการก็ได้แต่คราวนี้ถ้าสงครามมันจบล่ะเรามานั่งมองภาพตรงนั้นเรามองคาบช็อตไปแล้วนะรวมถึงว่าตัว WHA เองตัวเราเองก็ได้พูดคุยกับทางด้านต่างชาติหลายๆคนเขามองว่า Southeast Asia นี่น่าสนใจทันทีนะคะเพราะว่าไอ้การที่มันเปิดปัญหาที่ตะวันออกกลางขึ้นมาเนี่ยบริษัทต่างๆที่อยู่ที่ตรงนั้นจะยังอยู่ที่ตรงนั้นหรือเปล่านะฮะเซกเตอร์ต่างๆที่นั้นน่ะเป็นหลักขึ้นมานะไม่ว่าจะเรื่องท่องเที่ยวการเงินต่างๆหรืออุตสาหกรรมบางอย่างที่อยู่นั้นน่ะจะยังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเราก็เลยมองภาพว่าไอ้จุดของเราเนี่ยโลเคชั่นของเราเนี่ยdis regional ก็เป็นไทยหรือเพื่อนบ้านเราตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจละงั้นเราคงต้องมองภาพไปต่อแล้วแหละว่าเราจะดึงโอกาสตรงนี้มาที่ประเทศไทยยังไงขึ้นมานะคะไอ้นี่เป็นตัวน่าสนใจที่มองต่อนะฮะส่วนเรื่องปีหลายๆปี 2-3 ปีข้างหน้าต้นทุนต่างๆก็น่าจะยังสูงอยู่ถูกไหมคะเพราะการเกิดสงครามรอบนี้มันมีการทำลายอินฟราสตรักเจอร์ลงกันน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยไปเยอะงั้นซัพพลายมันก็จะเริ่มมีซัพพลายมันจะน้อยลงกว่าเมื่อก่อนถูกไหมคะไอ้นี่ต้นทุนอาจจะยังสูงอยู่สัก 2-3 ปีขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องใส่เข้าไปในโจทย์ธุรกิจด้วยนะคะว่าการที่จะมาจัดการกับต้นทุนสูงอีก 2-3 ปีจะทำยังไงขึ้นมาค่ะ
15: ถ้าจะว่าไปแล้วในทุกๆ10ปีหรือว่าก่อนหน้านี้มายาวนานประเทศไทยเราก็จะเจอหลายๆมรสุมโดยเฉพาะมรสุมทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมครับแล้วก็มีการแก้ปัญหากันมาเขาบอกว่านักลงทุนหรือว่าใครต่อใครชมนักธุรกิจไทยนะครับว่าภาคเอกชนนี่เก่งมากเลยนะครับฝ่าฟันมาได้โดยตลอดแล้วก็เอาตัวรอดกันมาได้จนทุกวันนี้ยุ่นครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในมิติตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราจะถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีตแน่นอนฮะบริบทมันไม่เหมือนเดิมแต่ว่าพอเราได้บทเรียนที่ดีแล้วการที่จะก้าวไปด้วยความมั่นคงแล้วนำไปสู่ความมั่งคั่งเราจะต้องมีหลักคิดวิธีการอย่างไรบ้างไหมครับ
16: จริงๆต้องมานั่งดูข้อก่อนนั้นที่เมื่อกี้คุณเฮงพูดทุก10ปีใช่ไหมคะ
15: ครับ
16: ผมคือทุก10ปีแต่ตอนหลังเรามาเริ่มมองว่าเกิดโลกมันเปลี่ยนเร็วมากขึ้นมาเรากลับมองตัดกราฟทุก6ปีขึ้นมา
15: 6แล้ว
16: ก็มามองเรื่อง6ปีแล้วนะไอ้ก่อนตอนที่มันเกิดไครซิสรอบที่แล้วไอ้ตัวโควิดอะฮะตอนนั้นน่ะเราก็มีการตัดกราฟดูว่าปี2020น่าจะเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมันก็เกิดเรื่องโควิดขึ้นมาเสร็จแล้วเรามันวาง6ปีต่อมานี่ไงปี2026อีก6ปีต่อมามันก็เจอเรื่องสงคราม
15: อ๋อเริ่มเป็น6กับ6นะ
16: กําลังเริ่มว่าไซเคิลมันเร็วขึ้นมันช็อตเทนขึ้นกลายเป็น6ปีหรือเปล่าเพราะเรามาถ้าเกิดมันเมื่อก่อนเราตัดกราฟมันตรงลงที่2020ตัด10ปีก็2020ตัด6ปีก็ลง2020แต่นี่เราตัด6ปีรอบนี้มันคือ6ปี
15: อ
16: ันนี้คือใจเปิดว่าทุกอย่างมันเร็วขึ้นมากๆเลยขึ้นมาใช่ไหมคะนี่เรื่องนี้ขึ้นมาไอ้ตรงนี้แหละเรามานั่งมองภาพเราบอกถ้าเราบอกเราจะถอดบทเรียนแต่ละครั้งที่เราเจอปัญหาขึ้นมาในฐานะคนที่ทำธุรกิจละกันนะคะก็ต้องบอกว่าอย่างเช่นตอนที่เกิดเหตุการณ์แต่ละครั้งขึ้นมันไม่มีอะไรที่แย่ทุกเรื่องมันมีบางเรื่องดีบางเรื่องแย่เสมออย่างเช่นตอนที่เกิดโควิดของ WHA เองนะคะความที่ณตอนนั้นน่ะเรามีธุรกิจอยู่4กลุ่มนะคะคือโลจิสติกนิคมอุตสาหกรรมน้ำพลังงานแล้วก็ดิจิทัลเทคโนโลยีตอนนั้นธุรกิจที่โดนกระแทกแรงมากๆเลยคือนิคมอุตสาหกรรมเพราะมันเกิดการเดินทางไม่ได้มันก็ขายที่ดินไม่ได้ตอนนั้นขายได้200ไร่เองในปี2020นะคะแต่การเกิดโควิดนั้นน่ะมันเกิดกลายเป็นธุรกิจอันหนึ่งโตเร็วมากเลยคืออีคอมเมิร์ซ
15: ใช่ไหมครับ
16: อีคอมเมิร์ซมันโตเร็วมากเลยดังนั้นขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคือในการทำธุรกิจเราต้องกระจายความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจด้วยกันแต่ถ้าเกิดใครทำอย่างเดียวอย่างเช่นคนที่ทำท่องเที่ยวอย่างเดียวในตอนเกิดโควิดมันกระอักเลือดแน่ถูกไหมคะเพราะมันเกิดการเดินทางไม่ได้เลยอะแต่เนื่องจาก WHA เนี่ยตั้งแต่ตอนที่เรามีการเติบโตขึ้นมาเรื่อยเรามีการกระจายความเสี่ยงในเรื่องพอร์ตโฟลิโอของเราอยู่แล้วหรือกระทั่งลูกค้าของเราเองเรายังกระจายความเสี่ยงของลูกค้าของเราเลยถ้าลูกค้าเราจะไม่กระจุกตัวอยู่อันใดอันหนึ่งขึ้นมาถ้ากระจุกตัวอยู่เรื่องเดียวขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดธุรกิจนั้นกลุ่มนั้นมีปัญหาขึ้นมันสะเทือนแน่อันเราเองก็มีการกระจายกระทั่งพอร์ตของลูกค้าหรือว่ามีการกระจายกระทั่งตัวbusiness ต่างๆที่เราลงทุนต่างๆขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดการกระจายความเสี่ยงถ้ามันเกิดปัญหาได้ขึ้นมา
15: คร
16: ับ นะคะงั้นในการที่เกิดเราจะมองภาพว่าเนี่ยจะเห็นว่าบริษัทต่างๆขึ้นมามันจะเริ่มขยายถึงจุดหนึ่งจะ diversify ธุรกิจออกไปละขึ้นมานะคะแต่ diversify ก็อย่าลงในเรื่องเดียวกันทั้งหมดนะคะอย่างที่เมื่อกี้บอกท่องเที่ยวเนี่ยจะตูมก็คือตูมทั้งหมดอย่างเงี้ยขึ้นมาใช่มั้ยแต่ถ้ากระจายออกต่างขึ้นมาไอ้เนี้ยมันก็เป็นบทเรียนให้เราเห็นภาพว่าการกระจายความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยงเช่นไม่ได้ลงทุนในประเทศเดียวไปประเทศอื่นด้วยก็เป็นการกระจายความเสี่ยงพร้อมกับมีการเรื่องขยายนั้นขยายฐานธุรกิจด้วยเช่นกันขึ้นมาอันเนี้ยมันจะทำให้เราสามารถเวลาเจอคริสิสต่างๆขึ้นมาเราเองก็จะผ่านไปได้ไม่ว่าจะผ่านอย่างขอโทษนะยากลำบากหน่อยหรือทุรักทุเลหน่อยแต่มันก็ยังรอดไงฮะมันก็ยังอยู่รอดได้ต่างๆขึ้นมาหรือการที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยมันมีเรื่องเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงเร็วมากเราได้ adopt เทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจของเราหรือเปล่าถูกไหมคะถ้า adopt เข้ามาได้ปุ๊บเนี่ยของเราเองก็ถือว่าแค่ว่าความเสี่ยงเราก็จะน้อยลงขึ้นมาเราจะไม่โดน disrupt ด้วยเรื่องเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาค่ะ
15: ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบริหารความเสี่ยงได้ดีเรากลับได้โอกาสที่มีจากความเสี่ยงนั้นๆนะฮะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
16: โอกาสจริงๆต่าง
15: ๆครับผมมีคำถามหนึ่งครับหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาณปัจจุบันหรืออนาคตเรื่องราวเกี่ยวกับ industrial segment นะครับหรือว่าเซกเตอร์ต่างๆตรงนี้น่าจะมีกลุ่มไหนอย่างไรบ้างที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นดาวร่วงและในกลุ่มไหนบ้างน่าจะเป็นดาวรุ่งถัดจากนี้เป็นต้นไปครับพี่จุ๊บ
16: ก็ตัวเองเรียกว่าเธอลงเจาะลึกใน industry sector อย่างเช่นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมของเราแล้วกันนะฮะขึ้นมาที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านตัวกลุ่ม auto sectorนะฮะถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของเราประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตทั้งหมดเรา
15: คร
16: ับ ว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนนะฮะตอนนี้ออโต้เซกเตอร์ก็จะเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่อยู่ของเรานะใหญ่ที่สุดแต่ดีเทลข้างในมันเปลี่ยนแล้วพอร์ตลูกค้าเปลี่ยนคือจากเดิมส่วนมากเป็นลูกค้ารถยนต์สำดา
15: ครับ
16: ตอนนี้มันเพิ่ม EV เข้ามาละ
15: ครับ
16: ใช่มั้ยฮะ

0: นั่นคือเรื่อง EV ห
1: คร ร
0: ื
1: ับ
0: อกระทั่งกลุ่มทางด้าน PCB กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์กลุ่มที่กลุ่มทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแสงสมัยใหม่ขึ้นมานะกลุ่มที่มาแรงมากๆตอนนี้คือกลุ่ม Data Center
1: คร
0: เ
1: ั
0: พร
1: บ
0: าะกลุ่ม Data Center มันขยายฐาน Supply Chain เรื่องกลุ่ม Semiconductor พวกบริษัทชิปผลิตอะไรต่างๆขึ้นก็มีการขยายฐานเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งเราคิดว่ากลุ่ม Data Center เนี่ยก็ยังมีการเติบโตอีกหลายปีขอดีเดี๋ยวก็จะไปต่อนะคะทางด้านกลุ่มเรื่องน้ำพลังงานที่จะมาซัพพอร์ตเรื่อง Data Center มันก็จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปค่ะ
1: อันนี้จะเป็นพวก New S Curve ใช่ไหมครับที่หลายๆประเทศเข้าไปทางด้านนี้เร็วกว่าเราด้วยซ้ำไป
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้พูดถูก Data Center ประเทศเรานี่เพิ่ง Early Stage นะต้องเรียนอย่างนี้นะประเทศอื่นเนี่ยนะเขา Advance ไปกับเราเขามีอย่างนี้ก่อนมาหน้าแล้วของเรานี่เพิ่งจะมา2-3 ปีมันเนี่ยที่เราตื่นตัวเรื่อง Data Center ที่ทางด้านตัวยักษ์ใหญ่ของโลกมาลงทุนที่ประเทศเราอะไรต่างๆขึ้นมาค่
1: ค
0: ะ
1: รับเรายังอยากได้พวกเป็นรีเสิร์ชเข้ามาเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมครับพี่จูนฮะ
0: เรายังเห็นภาพตรงนี้เข้ามาเรื่อยๆนะคะตรงนี้ขึ้นมา
1: ครับผมทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่คลื่นความเพียงเราให้ความสำคัญมากๆคือบรรดาผู้ประกอบการที่เป็น SME ซึ่งเป็นความสำเร็จของพี่จูเป็นแบบอย่างเนี่ยนะครับสิ่งที่พวกเขาอ่ะจะต้องเจอทั้งบูก้าเจอทั้งบานี่นะครับแล้วการที่คนที่เป็นหัวเรือหรือว่าเป็นเจ้าของผู้ประกอบการเนี่ยผมว่าณวันนี้ปวดหัวอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับมันก็จะเอาตัวรอดอะไรอย่างไรบ้างขอคำแนะนำครับว่าผู้นำผู้ประกอบการในสถานการณ์ที่เจอทั้งบูก้าบานี่ตรงนี้เขาจะต้องปรับตัวต้องเตรียมความพร้อมและต้องมีวิธีคิดอย่างไรครับ
0: มันเป็นเรื่องยากมากเลยนะคะในเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆเรื่อง SME เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่อง business ที่มันเปลี่ยนไปอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรนะเรื่อง generation gap ด้วย
1: ครับผม
0: ใช่ไหมคือ SME ส่วนมากก็เป็น family business ขึ้นมาใช่ไหมคะเริ่มก่อตั้งโดยรุ่นคุณพ่อสมมตินะฮะรุ่นคุณถ้าเกิดลูกเป็นรุ่นคุณปู่เรื่องนี้จะยุ่งละมารุ่นคุณพ่อเสร็จแล้วมาต่อเรื่องรุ่นลูกคราวนี้แหละเกิด generation gap ขึ้นมาละรุ่นลูกก็จะมองอีกเรื่องหนึ่งรุ่นพ่อก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมาเพราะอันนี้ที่พูดอย่างนี้เรียนอย่างนี้ก็เพราะว่าเราเจอน้องๆมาปรึกษาเยอะมากเลยบริษัทอยากจะทําอย่างนี้ขึ้นมาแต่ติดคุณพ่อที่ทํามาเป็นคนสร้างธุรกิจมาเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากว่าต้องเป็นแบบนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เกิดความขัดแย้งของเจเนอเรชันละอันนี้ต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้นะคะเพราะว่าไอ้การที่ทําธุรกิจเนี่ยเราต้องจับเข่าคุยกันมันยอมรับซึ่งกันและกันมาเปิดใจคุยกันว่าเราจะอยู่รอดไปในอนาคตได้ยังไงขึ้นมาอาจจะต้องรับฟังซึ่งกันและกันบ้างคือบางครั้งเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ที่จะมาทําหน้าที่ทําตรงนี้ขึ้นมาก็อาจขาดประสบการณ์พอขาดประสบการณ์เสร็จก็จะบอกเอออันนั้นดีอันนี้อย่างดีขึ้นมามานำเสนอคือต้องปั่นเปลี่ยนโลกภายในวันเดียวอ่ะมันเป็นไปไม่ได้
1: เป็นไปไม่ได
0: ส่
1: ้
0: วนคุณพ่อคุณลุงคุณพ่อต่างเรามีประสบการณ์เราประสบความสำเร็จในอดีตขึ้นมาแต่ก็เรียนว่าความประสบการณ์ในอดีตอาจจะไม่ได้ความประสบการณ์ในอนาคตก็ได้ประสบการณ์ในอดีตอาจจะไม่ใช่ประสบการณ์ในอนาคตก็ได้นะฮะแต่คราวนี้แหละประสบการณ์อันนี้มันมีค่ามากจากที่ต้องใช้เวลามาใช่ไหมคะก็เห็นภาพตรงนี้ได้ดีกว่าแต่มาปรับใจคุยกันเปิดรับซึ่งใหม่ๆตลอดเวลาอย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็อายุไม่น้อยนะปีนี้พี่59แล้วเรียกว่าก็เป็นคนรุ่นเก่าระดับหนึ่งทีเดียวเลยทีเดียวแต่ความท
1: ค
0: ี
1: ร
0: ่
1: ับ
0: ค
1: ผ
0: ิด
1: ม
0: ว่าเราเป็นคนที่เปิดรับความคิดใหม่ๆเสมอนะ
1: ค
0: คร
1: ั
0: ะ
1: บผม
0: เป็นคนที่เรียนรู้ทุกอย่างตลอดเวลาแล้วเราก็เรียนรู้ในการเปิดใจคุยกับคนรุ่นใหม่ๆด้วยขึ้นมาทําให้เราถึงเปิดรับในเรื่องใหม่ๆเราถึงมีการปรับตัวธุรกิจค่อนข้างจะได้ดีเพราะมีการปรับตัวได้ค่อนข้างจะเร็วมากด้วยต่างขึ้นมา
1: คร
0: ล
1: ับ
0: องปรับตัวแล้วคุยกันขึ้นมาแล้วมองว่าธุรกิจที่เรายังอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มันจะอยู่รอดในอนาคตได้ไหมหรือมันไม่ใช่แล้วต้องเปลี่ยนธุรกิจหรือเปล่าหรือธุรกิจเดิมอันนี้ยังดีอยู่นะคะแต่ว่า the way ในการทํางานอาจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าจะต้องมาดูเรื่องอย่างเช่นเรื่องdrop เรื่องเทคโนโลยีมาบ้างไหมกําลังการผลิตแบบเดิมยังใช่อยู่หรือเปล่าต้องออโตเมชันเข้ามาเพิ่มเติมได้ไหมอันนี้มันมีหลายอย่างที่ต้องปรับตัวกันค่อนข้างจะเยอะมากเลยโลกมันเปลี่ยนนะคะนั้นเราจะไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้นะคะ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในตําแหน่งแห่งหนอะไรก็ตามแต่เราต้องไม่พยายามเอาอุปสรรคที่บางคนคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ๆเช่นอายุใช่ไหมครับเช่นเรื่องราวของความไม่ทันเทคโนโลยีหรืออื่นๆเนี่ยถ้าหากว่าเราขจัดตัวนั้นออกไปได้เราน่าจะเป็นเจนใหม่ๆได้เหมือนกันใช่ไหมครับพี่โดยไม่เกี่ยงว่าอายุเท่าไหร่นะฮะ
0: จริงๆแล้วถ้าเรามีการปรับตัวเรามีการรับฟังมีการเรียนรู้ตลอดเวลา life long learning อายุไม่ใช่ความไม่ใช่อุปสรรคเลย
1: อย่าเย
0: อา
1: อ
0: ยุ
1: ะ
0: กับเป็นเรื่องดีด้วยนะคะเพราะว่า
1: ครับผ
0: เราม เรียนรู้เรื่องใหม่ๆแต่เรามี experience อดีตถ้าเราเอา drop ใช้ได้ดีเราจะไปได้เร็วกว่าคนรุ่นใหม่ซึ่งเรียนรู้แต่เทคโนโลยีแต่ไม่มีประสบการณ์ด้วยก็ได้
1: ใช่ฮะ
0: เทคโนโล
1: ใ
0: ย
1: ช
0: ี
1: ่
0: มันเรียนรู้ได้เร็วๆได้นะแต่ประสบก
1: ครา ั
0: ร
1: บ
0: ณ์มันไม่ใช่ช็อตคัทได้ขนาดนั้นนะคะมันกลายว่าคุณเอาประสบการณ์บวกกับเรื่องใหม่เข้ามาจะทําให้คุณไปได้เร็วมากโอ
1: ค
0: ้
1: ร
0: ย
1: ับ
0: ผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศหลายๆคนขึ้นมา70-80ขึ้นมาความคิดยังชาร์ปมากนะคะลองไปคุยกับท่
1: จ
0: าน
1: ริ
0: ด
1: ง
0: ูสิคะนั่นเพราะ
1: จริง
0: ท่านเข้าใจนะคะท่าน
1: ค
0: เ
1: ร
0: ข
1: ั
0: ้
1: บ
0: าใจ
1: ผ
0: เส
1: ม
0: มอว่าโลกมันเปลี่ยนนะต้องปรับยังไงอะไรต่างขึ้นมาค่ะ
1: ครับอยากจะรบกวนฝากแนวทางให้กับ

0: น้องๆเจนใหม่ๆหรือว่าเจนซีนะครับซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเขาเป็นเจนซีของการขับเคลื่อนอนาคตขององค์กรของประเทศชาติเลยทีเดียวแต่ว่าอาจจะมีบางสิ่งอย่างที่ในสังคมไทยเรานั้นต้องปรับต้องพยายามเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นรบกวนขอความรู้จากพี่จูนตรงนี้หน่อยครับ
1: ก็ต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าน้องรุ่นใหม่เติบโตเกิดมาในช่วงที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องต่างขึ้นมาต่างมันเร็วมากเลยนะคะทำให้เวลาเราจะทําอะไรเราคิดว่าต้องเสร็จเร็วๆประสบความสำเร็จเร็วๆอันนั้นคือประเด็นละเพราะว่าเรื่องหลายๆเรื่องมันไม่ใช่สร้างภายในวัน2 วันหรือปี2 ปีขึ้นมามันต้องใช้เวลาในบางเรื่องเราต้องเร็วแต่บางเรื่องต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะคะเนี่ยเราปรับเรื่องคอนเซ็ปต์เรื่องความคิดเปิดรับฟังคือเราอย่าเซลฟ์เซนทริกมากจนเกินไปซึ่งเราใหญ่ทุกเรื่องก็ไม่ใช่เราต้องรับฟังซึ่งกันและกันนะคะอย่าไปคิดว่าช่องคาบช่องว่างระหว่างเจนเนี่ยอย่าบอกเจน Y เจน X เจน Y นี่อัปเดตไปแล้วบางคนก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะยังอินเทรนด์อยู่ก็ลองคุยกันซิว่ามันจะเกิดประโยชน์ด้วยกันในการคุยกันยังไงนะคะพี่เชื่อว่าสำหรับเด็กรุ่นใหม่โอกาสในการเติบโตมีมากกว่ารุ่นพี่นะก็เนื่องจากว่าข้อมูลของคุณจะมีเยอะมากเดี๋ยวที่คุณมีเรื่อง AI สมัยก่อนพี่จะหาข้อมูลพี่ต้องหาจากหนังสือสมัยที่คุณเสิร์ชหาข้อมูลได้หมดเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้มันช็อตคัทเวลาคุณไปเยอะมากแต่สิ่งสำคัญมากคือว่าต้องวิเคราะห์ให้ดีๆนะคะวิเคราะห์ให้ดีๆว่าไอ้ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรอย่าให้มันเกิดสภาพของโอเวอร์ data มากเกินไปจนวิเคราะห์อะไรไม่ออกขึ้นมาเพราะมันเยอะเกินไปเอามาดูลึกๆจริงๆว่า data ที่เราต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจจริงๆมันมีแค่ไหนคอนเซนเทรตกับเรื่องตรงนั้นขึ้นมานะคะบางทีถ้าเยื่อนไปเร็วมากเราอย่าตกใจกับตรงนั้นเพราะว่าที่เราที่มันไปเร็วๆเนี่ยเราตามให้รู้เรียนให้รู้ให้รู้ทันแต่บางทีถ้าเยื่อนตรงนั้นอะเรายังไม่ได้เอามาใช้ในวันนี้แต่รู้ว่าเทรนด์มันจะเป็นไงมันในการวางแผนเรื่องการทำงานเราจะเข้าใจระบบตรงนั้นขึ้นมานะคะการใช้ AI เอามาช่วยได้นะคะแต่อย่าให้ AI คิดแทนเรานะคะอย่าถามคนทุกเรื่องคิดก่อนถามไม่งั้นเราจะสมองฝ่อนะคะไม่งั้นเราจะวิเคราะห์ตระหนักอะไรไม่ได้เลยความเร็วในความคิดของเรามันจะช้าลงนะคะก็ฝากตรงนี้เอาไว้พี่เชื่อมั่นในเด็กรุ่นใหม่มากๆเลยพวกคุณมีโอกาสมากกว่ารุ่นพี่มากเลยนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องค่ะ
0: ครับผมวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นไหนก็ตามแต่ที่ได้ความรู้จากพี่จูนไปผมเชื่อว่าพวกเรารอดนะครับแล้วพวกเราจะต้องรุ่งด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะได้รับความของความรู้จากพี่จูนในโอกาสต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่จูนมากครับขอบคุณฮะ
1: สวัสดี
0: ครับครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงต่อไปของ CEO Vision Plus สักครู่เดียว
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
2: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
4: ก้าวถูกจุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
11: กลับมาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับวันนี้พุธที่6พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมวิชัยรัตนีวงศ์ทำหน้าที่สลับกับคุณเอวรพงษ์คุณเอจะมาเจอกับคุณฟังวันพรุ่งนี้นะครับกับเรื่องราวดีๆที่ได้ฟังพี่จูนเล่าให้เราฟังหนึ่งในนั้นที่ท่านพูดถึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อเอามาจัดการกับปัญหาต่างๆนะฮะแล้วเราก็ต้องมาต่อกันเรื่องนี้ครับเพราะว่าทางครม.ได้อนุมัตินะครับในการออกพระราชกำหนดขีดเส้นใต้ว่าเป็นพระราชกำหนดนะครับกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็จะมี2 แผนสำคัญนั่นก็คือมุ่งที่จะเยียวยาประชาชนและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานครับทางท่านนายกยืนยันว่านี่เป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องสกัดวิกฤตซ้อนวิกฤตหลายๆครั้งทีเดียวที่เราเห็นการแก้ปัญหาในลักษณะที่ว่าพอมีปัญหาแล้วมาแก้การลงทุนการจัดการและวิธีการต่างๆอาจจะช่วยได้ไม่มากหรือว่าบรรเทาได้ไม่ได้เยอะแต่ว่าถ้าหากว่าป้องกันไว้ก่อนเตรียมการรับมือนะครับก็เหมือนกับกรณีของการที่จะป้องกันปัญหา ทุเรียนล้นตลาดแล้วก็เป็นดราม่ามาก่อนหน้านี้เป็นต้นทีนี้รายงานจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีครับได้มีมติเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาอนุมัติร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราชนะครับพ.ศ.จุดๆแล้วก็วงเล็บว่าเป็นร่างพ.ร.ก.กู้เงินตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะครับในที่นี้ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในการที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเป็นการตราพระราชกำหนดตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครับและสอดคล้องกับมาตรา53แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561พร้อมทั้งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนโดยสรุปสาระสำคัญนะครับของร่างพ.ร.ก.กู้เงินมีดังนี้ครับ1เลยนะฮะให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจกู้เงินไม่เกิน400,000 ล้านบาท2วัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับในการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบอย่างตรงจุดในการช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการและปรับโครงสร้างพลังงานซึ่งเป็นประเด็นที่มีผลต่อวิกฤตโดยตรงครับโดยให้นำไปใช้จ่ายได้ตามกำหนดไว้ในบัญชีท้ายร่างพ.ร.ก.กู้เงินประกอบด้วย2 แผนงานหลักก็คือ 1. วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือภาคประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการครับซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานในวงเงิน200,000 ล้านบาทก็แบ่งเป็น2 ก้อนนั่นเองก้อนแรก200,000 ล้านไปช่วยประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนครับและประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงักโดยมุ่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายสำคัญก็คือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางนะฮะนั่นก็คือกลุ่มหนึ่งเกษตรกรกลุ่มหนึ่งผู้ประกอบการ SME นะครับรวมถึงลดต้นทุนให้กับภาคเกษตรของไทยเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้โดยไม่ถูกผลกระทบซ้ำจากต้นทุนที่สูงขึ้นสูงจากอะไรเพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะฮะนั่นก็คือแผนงานที่1แผนงานที่2วัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลก็คือน้ำมันนะครับไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกและมีการพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมก้อนนี้ก็อีก200,000 ล้านบาทนะครับคือถ้าหากว่าเราพูดกันแบบชาวบ้านนั่นก็คือก้อน200,000 ล้านแรกเนี่ยก็ไปช่วยเรื่องของการที่จะแก้วิกฤตการใช้ชีวิตนะครับการทำธุรกิจต่างๆพวกนี้ก็เอาไปใช้ในคนละครึ่งพลัสหรืออาจจะอยู่ในชื่อของไทยช่วยไทยพลัสก็เป็นไปได้นะครับสองเลยก็คือกลุ่มหนึ่งเรื่องของพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้น้ำหนักกับการที่จะแก้ปัญหาพลังงานจากฟอสซิลก็คือน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนหลักต้นทุนใหญ่ที่เมืองไทยเราเจอผลกระทบมาอย่างยาวนานต่อเนื่องนะฮะมานานเลยทีเดียว200,000 ล้านตรงนี้ในสถานการณ์แบบนี้ หวังว่าน่าจะช่วยบรรเทาแล้วก็ป้องกันปัญหาที่อาจจะมากขึ้นก็เป็นไปได้เพราะว่าเราก็ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งของประเทศใหญ่ๆหลายๆประเทศอยู่ในขณะนี้มันมีผลกระทบไม่มากก็น้อยนั่นเองครับทีนี้เนี่ยการใช้จ่ายเงินเขาบอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จะมีท่านปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการเลขาธิการสภาพัฒน์นะฮะแล้วก็มีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอธิบดีกรมบัญชีกลางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสสคนะครับผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งไม่เกิน3คนนะฮะแล้วก็มีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะฮะกรรมการและเลขาธิการนะครับผู้แทนสสชและสสคผู้ช่วยเลขาธิการร่วมเรียกได้ว่าคณะกรรมการนี้นั้นมาจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการที่จะจัดสรรเรื่องของงบประมาณบริหารงบประมาณดูแลหลายหลายอย่างไม่ให้ขาดตกบกพร่องแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของร่างพระราชกำหนดนี้นะครับกำหนดหลักการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้หลักการ 5T นะครับก็คือ Target ตรงจุดใช้เงินตรงเป้าหมายTransition นะครับเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านลดความเปราะบางทางพลังงาน Transformation นะครับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านการลงทุนที่ช่วยให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวนะครับ Transparent โอ้อันนี้โปร่งใสตรวจสอบได้และอีก1ทีก็คือ Together นะครับขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วนให้เงินทุกบาทที่ใช้สร้างคุณค่าสูงสุดแก่ประชาชนและประเทศทีนี้คนที่จะมีบทบาทหลักมีความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องของการบริหารจัดการร่างพรบ.กู้เงิน400,000 ล้านตรงนี้นะครับก็คือท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสครับท่านก็บอกว่าการตราร่างพรบ.กู้เงินฉบับนี้จะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจระยะสั้นขีดเส้นใต้นะระยะสั้นเพราะว่าตอนนี้หลายหลายประเทศทีเดียวเนี่ยถ้าว่าไม่เตรียมการตรงนี้ก่อนนะครับการจะไประยะกลางระยะยาวนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากทีเดียวอาจจะการระยะสั้นก่อนและผลจากการปรับโครงสร้างทางด้านพลังงานซึ่งพอปรับโครงสร้างพลังงานแล้วก็จะช่วยลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจและครัวเรือนด้วยนะครับเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานสามารถดึงดูดการลงทุนสู่ระบบเศรษฐกิจได้อีกด้วยก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างไปพร้อมกับการบรรเทาทุกข์ของประชาชนนะครับอันนี้น่าสนใจทีเดียวฮะเพราะว่าที่มันผ่านมาเราก็เห็นนะครับว่าถ้าหากว่าเรายังใช้โมเดลแบบเดิมๆโอกาสที่เราจะแก้ปัญหาใหม่ๆเนี่ยมันก็แก้ไม่ค่อยได้เพราะว่าเรายังมีกรอบมีวิธีคิดแบบเก่าๆอยู่นะครับผลกระทบต่อหนี้สาธารณะนะครับเป็นเรื่องที่หลายคนมีความเป็นห่วงมากไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของพรรคการเมืองด้วยกันก็ดีหรือพรรคการเมืองต่างพรรคต่างรัฐบาลก็ดีมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่หลายคนหยิบยกมาเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาหนี้สาธารณะชนเพดานนะครับเรื่องนี้นะครับมีหลายคนให้มุมมองที่แตกต่างกันแต่ว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าหลังการกู้เงินตามร่างพรบ.นี้แม้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังต่ำกว่าเพดานตามกฎหมายที่กำหนดไว้70%ครับซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐปี2561รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ทั้งหมดที่กู้นี่กู้ในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นกู้ที่ไหนยังไงมันก็มีดอกเบี้ยดังนั้นแล้วก็เป็นหนี้ด้วยนะครับก็จะต้องมีแผนการชำระหนี้ที่ชัดเจนและโปร่งใสที่สำคัญคือการดำเนินการทุกอย่างอยู่ภายใต้กรอบความรับผิดชอบทางการคลังนะครับนะเอาเป็นว่าเรื่องราวต่างๆผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ได้ติดตามแล้วก็ได้ฟังมุมมองจากผู้ที่เกี่ยวข้องก็คงจะเห็นนะครับว่าที่สุดแล้วเราจะเอาเงินก้อนนี้ไปใช้อย่างไรและที่คนไทยลุ้นๆกันอยู่นะครับจะเป็นชื่อของคนละครึ่ง plus หรือว่าไทยช่วยไทยชื่อใดก็ตามเดี๋ยวก็รู้ในไม่นานนี้ก็มีข่าวดีครับว่าจะลงทะเบียนในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับวันที่เท่าไหร่วันวอเวลานอยังไม่ได้ระบอกยังไม่ได้บอกนะครับแต่ว่ายังไงก็ภายในพฤษภาคมละเพราะว่าจะมีการเปิดใช้จ่ายเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาและกันยาปีนี้นะครับอ เอาล่ะทีนี้จะชื่ออะไรก็ตามแต่ก็จะมีตัวเลขว่าเขาจะแจกให้กับกลุ่มเป้าหมายนี้คือคนละ 4,000 บาทจำนวนนะ34ล้านคนในที่นี้รวมถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับก็คาดว่าจะมีการนำเรื่องนี้เข้าการพิจารณาของครม.ในสัปดาห์หน้าแล้วก็เปิดลงทะเบียนในเดือนนี้เริ่มใช้เดือนหน้านะครับผ่านแอปเป๋าตังนะฮะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมยังพอมีเวลานะครับมีแอปอยู่ในมือถือของท่านแล้วหรือยังเชื่อว่าน่าจะมีเงินสะพัดกว่า 1.3 แสนล้านบาท1ล้านไอ้ขอไปครับ 130,000 ล้านบาทนั่นเองนะครับก็มาดูกันว่าคนละครึ่ง plus เวอร์ชันไหนในชื่อนี้หรือว่าจะเป็นชื่ออื่นไทยช่วยชัย plus ก็ตามจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าได้คนละ 1,000 แล้วก็ใช้จ่ายกันไปตลอดทั้ง4เดือนนะครับรัฐนี่ไม่ใช่แค่คนละครึ่งนะเท่าที่ทราบมาคือน่าจะช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มที่ได้นะครับประมาณ 60% นะครับคือในทุกๆ100บาทเนี่ยรัฐช่วยเหลือเลย60นะครับแล้วก็ประชาชนออกกันอีก40ของพวกนี้ยังจะต้องดูกันไปพอสมควรนะครับเรื่องนึงก็คือกลุ่มเป้าหมายที่ก่อนหน้านี้มีการถกเถียงกันแต่ว่าล่าสุดน่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยน่าจะเขาบอกว่าคุณประดอนนะครับท่านรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าเบื้องต้นน่าจะเป็นส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนและการเข้าโครงการไทยช่วยไทยหรือคนละครึ่งเดิมเนี่ยตอนนี้ดูตัวเลขว่าจะได้สักเท่าไหร่ทั้งสองส่วนรวมกันอย่างน้อยน่าจะเกิน30ล้านคนที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้นะครับทั้งหลายทั้งปวงวันดีเดย์ในการใช้เงินเนี่ยน่าจะชัดแล้วว่าเป็น1มิถุนาแล้ววันนี้เราอยู่ในวันที่6นะฮะของต้นเดือนพฤษภาคมเชื่อว่าโดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณกลางๆเดือนแหละก็คงจะมีประกาศให้ลงทะเบียนแล้วคนที่ลงทะเบียนก่อนหน้านี้แล้วยังต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เดี๋ยวมาดูเพราะว่าศักยภาพของแอปเป๋าตังเนี่ยถ้าว่าเราดูกันดีๆนะครับจริงๆแล้วมันพัฒนาเป็นซุปเปอร์แอปได้นะคุณฟังนะฮะก็ขึ้นอยู่กับภาครัฐนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระทรวง BE กระทรวง อว. หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะหันมาให้ความสนใจกับแอปที่เป็นของคนไทยจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราสามารถที่จะใช้จังหวะโอกาสนี้ในการพัฒนาแอปให้กลายเป็นส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ของการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยไม่ต้องไปพึ่งพาแอปหรือว่าแพลตฟอร์มต่างประเทศผมว่ากระสุนนัดหนึ่งเนี่ยยิงนกได้เป็นฝูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ตรงที่ว่ารัฐบาลนี้ท่านมองยังไงแต่ก็ยังเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์นะครับว่าถ้าหากว่าเราสามารถทำได้มันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเพราะไม่อย่างนั้นปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าถ้าหากว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับของดีๆอยู่แล้วไม่ได้ถูกต่อยอดจะกลายเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะฮะแล้วอีกหน่อยก็อาจจะมีใครก็ไม่รู้มาเสนอพัฒนาแอปนู่นนี่นั่นมันก็เป็นการเปลืองเงินประชาชนดีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูกันต่อไปแต่ว่าโดยสรุปนะครับก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนพฤษภาเริ่มใช้จ่ายมิถุนาถึงกันยารวม4เดือนเดือนละ 1,000 นะครับรวม 4,000 รัฐบาลจ่ายให้60ผู้มีสิทธิ์ร่วมจ่าย40นะครับแล้วก็น่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจเดือนละประมาณ 34,000 ล้านบาทจากการใช้จ่ายในทุกรูปแบบที่มีเพราะว่ารวมๆแล้ว30กว่าล้านคนนะครับก็รวมๆประมาณทั้งหมดหมื่นเงินที่มันหมุนรอบแรกอยู่ที่ประมาณ 1.36 แสนล้านนะครับ 136,000 ล้านก็ไม่น้อยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสินค้าไทยช่วยไทยก็มีกระจายไปเยอะและทีเดียวนะครับจะผ่านช่องทางใดๆก็ตามแต่อันนี้ถือได้ว่าพวกเราจะต้องมีส่วนร่วมกันนะครับเอาละครับก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้ก็สลับกับคุณเอวรพงศ์เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามนะครับในส่วนของคุณเอกับคุณปีเตอร์ชวันฮาเรนนะครับแล้วก็ผมก็ปกติวันศุกร์กับคุณวิกรมคุณสุริชัยนะครับแล้วพบกันครับขอบคุณทุกท่านที่กรุณาแสดงความเห็นนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
12: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
13: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
15: ขณะนี้เวลา 10 นาฬิกา
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผลตรวจปลากระป๋องสมุทรสาครเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำนาทิติพรหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์กรณีอย.เข้าตรวจโรงงานผลิตปลากระป๋องจังหวัดสมุทรสาครวานนี้หลังมีกระแสข่าวการใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามฉลากผลิตภัณฑ์โดยผลตรวจสอบยืนยันชัดเจนว่าเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยกรมประมงเตรียมส่งรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการให้อย.เพื่อประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทันนี้บริษัทผู้ผลิตยอมรับถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ฐานผลิตอาหารปลอมสำหรับปลาทั้งสองชนิดอยู่ในวงเดียวกันคือวงปลาหมอสีแต่ต่างสกุลกันโดยปลานี้มีลักษณะเด่นคือแผ่นปิดเหงือกสีเหลืองปนแดงชมพูและครีบหางมีลวดลายเส้นสีดำตัดขวางชัดเจนส่วนปลาหมอคางดำมีจุดเด่นแต้มที่สีดำบริเวณคางและแผ่นปิดเหงือกขณะที่ครีบหางไม่มีลวดลายตลอดจนมีความแตกต่างทางพันธุกรรมด้วยพาณิชย์ช่วยชาวสวนกระจายมะม่วงและลำไยรักษาเสถียรภาพราคานายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลไม้สำคัญพื้นที่ภาคเหนือณจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ว่าได้หารือร่วมกับสมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่รวมถึงผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่เพื่อประเมินแนวโน้มปริมาณผลผลิตคุณภาพและสถานการณ์ด้านราคาพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปกำหนดแนวทางบริหารจัดการผลผลิตลำไยให้สอดคล้องกับภาวะตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยมุ่งเน้นการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตการเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้าและการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่านอกจากนี้ยังติดตามสถานการณ์มะม่วงในพื้นที่จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่โดยหารือร่วมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลไม้ไทยภาคเหนือและลงพื้นที่แปลงใหญ่มะม่วงรวมถึงจุดรวบรวมผลผลิตในพื้นที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดของมะม่วงสายพันธุ์สำคัญอาทิมะม่วงน้ำดอกไม้งาช้างแดงแดงจักรพรรดิและ R2E2 ซึ่งยังมีความต้องการทั้งในประเทศและตลาดส่งออกอย่างต่อเนื่องพบว่าผลผลิตมะม่วงปีนี้มีคุณภาพดีปัจจุบันผลผลิตมะม่วงจังหวัดลำพูนออกสู่ตลาดแล้วเกินครึ่งของผลผลิตทั้งจังหวัดส่วนจังหวัดเชียงใหม่ออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 30-40 ขณะที่ความต้องการของตลาดยังอยู่ในระดับดีส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนายกบินฟิลิปปินส์พรุ่งนี้ชูบทบาทไทยในเวทีอาเซียนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมใช้เวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคมณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เชื่อมโยงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของอาเซียนสู่ผลประโยชน์ของคนไทยการเข้าร่วมการประชุมจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยจะมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้นำระดับสูงเข้าร่วมรวมทั้งเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ในฐานะแขกของประธานเข้าร่วมด้วยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นท่ามกลางโลกที่ผันผวนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและความมั่นคงทำให้อาเซียนต้องเผชิญผลกระทบครั้งใหญ่ซึ่งที่ประชุมจะหารือถึงแนวทางรับมือผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางความมั่นคงทางพลังงานและอาหารและความปลอดภัยของประชาชนประเทศอาเซียนตลอดจนความร่วมมือในการรับมือความท้าทายการปรับตัวของอาเซียนให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกในส่วนของไทยรัฐบาลพร้อมยกระดับบทบาทของไทยให้เป็นตัวเชื่อมความร่วมมือที่เน้นการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางพลังงานการเข้าถึงอาหารอย่างยั่งยืนและความปลอดภัยของประชาชนในภูมิภาคโดยนายกรัฐมนตรียังจะใช้โอกาสนี้หารือทั้งในกรอบพหุภาคีและทวิภาคีใช้แนวทางการทูตมุ่งรักษาสมดุลความสัมพันธ์พร้อมต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรมทั้งในมิติเศรษฐกิจความมั่นคงและการรับมือความท้าทายข้ามพรมแดน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
7: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
13: ส 10:09 น.ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์นะคะ6 พฤษภาคม พ.ศ. 2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวาเรศนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะก็มีสถานการณ์หลายเรื่องที่เราจะต้องตามกันนะคะหุ้นไทยเองนั้นเนี่ยนะคะดัชนีก็ติดตามกันนะคะทั้งประเด็นปัจจัยภายในที่เราคุยกันเมื่อวานนี้นะคะว่านักวิเคราะห์ก็ค่อนข้างที่จะให้น้ำหนักในเรื่องของปัจจัยภายในประเทศด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหลายนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของงบของบริษัทจดทะเบียนนะคะในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางกับอเมริกานั้นเนี่ยนะคะก็ยังคงต้องติดตามกันแต่ว่าดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายลงนะคะหลังจากคุณทรัมป์นั้นมีการสั่งเบรกโปรเจกต์ฟรีดอมนะคะที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะในบริเวณช่องแคบฮอร์มูสนะคะล่าสุดก็มีการสั่งระงับแล้วนะคะก็คิดว่าเซนติเมนต์อาจจะเป็นเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้เองนั้นเนี่ยนะคะภาพในเรื่องของตลาดหุ้นในภูมิภาคเองก็ดูเหมือนฟื้นตัวนะคะหลายๆตลาดก็สามารถที่จะขยับปรับมานะคะแต่ว่าก็เป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวตอนนี้เท่าที่ดูนะที่เปิดเขียวมาก็ยังเคลื่อนไหวในระดับที่บวกยังไม่ถึง 1% อย่างทางฝั่งหางเสงที่ฮ่องกงนะคะตอนนี้เรียลไทม์เนี่ยบวกอยู่ประมาณ 0.74% 192จุดนะคะแต่ฝั่งของหุ้นจีนวันนี้สดใสคุณผู้ฟังฝั่งของหุ้นจีนนะคะไปดูเซี่ยงไฮ้คอมสิทบวกอยู่ 1.08% นะคะ China A50 ก็บวกไปได้ 1.19% นะคะแล้วก็ทางด้านของ CSI 1000นี่บวกไป 2.4% เลยนะคะอันนี้เป็นภาพของตลาดหุ้นจีนนะคะส่วนตลาดหุ้นเวียดนามนะคุณผู้ฟังวันนี้เวียดนามเรียลไทม์เลยเนี่ยเคลื่อนไหวแคบๆนะคะดัชนีตอนนี้ลบอยู่ 1.36 จุดนะคะดัชนี 1873.49 จุดนะ 0.09% ค่ะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการส่วนหุ้นไทยนะคะก็ขยับอยู่คือหุ้นไทยดูเหมือนว่าพยายามที่จะขึ้นไปนะ 1,500 จุดเมื่อวานขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าถอยลงมาตอนนี้ 1,496.22 จุดนะบวกอยู่ 6.12 จุด 0.41% นะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ของเรานะคะคุณวราพรวิบูลย์คณรักษ์ค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ตรีมจำกัดนะมาให้ภาพในเรื่องของการลงทุนกันตอนนี้คุณวราพรอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณวราพรค่ะ
14: สวัสดีครับคุณจิตรินมาครับวันนี้ผมมาแทนนะครับ
13: อ๋อขออภัยค่ะคุณเจริญคะคุณเจริญมาแทนคุณวราพรนะเรามาอัปเดตภาพตลาดกันคุณเจริญเมื่อวานนี้เราคุยกันแล้วเนาะว่าขึ้นแตะ 1,500 แต่ว่ายืนไม่อยู่เนาะคุณเจริญแต่ก็ถอยร่นนิดหน่อยอ่ะปิดไปเมื่อวานวันนี้ดูเหมือนว่าพยายามจะขยับบวกไปอีกเนี่ยนะคะประเมินสถานการณ์หน่อยวันนี้มีโอกาสจะขึ้นไปทดสอบอีกไหมแล้วรอบนี้มีลุ้นไหมว่าจะขึ้นแล้วจะยืนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเจริญคะ
14: ผมถือว่าตลาดมีระยะทดสอบแนวต้านพันธบัตรรอบหนึ่งนะครับเนี่ยก็ยังมองว่าน่าจะยืนได้นะนะครับน
13: ะ
14: เพราะว่าตลาดเองในเชิงของเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรใหม่ในแง่ตัวเราก่อนนะครับยังไม่ได้มีอะไรใหม่เราช่วงนี้เราก็รอดูมาตรการกระตุ้นจากข้างรัฐอยู่นะครับแล้วก็ต่างชาติอย่างน้อยเนี่ยสามวันที่ผ่านมากลับมาซื้อนะครับน
13: ะ
14: เลยทำให้มีความหวังว่าเออเงินน่าจะมีโอกาสโฟลว์น่าจะเข้าอยู่นะครับนะเพราะจริงๆแล้วก็เขาขายมา2เดือนติดแล้วช่วงที่ผ่านมานะครับนะงั้นเราก็ต้องมาดูว่ามันก็ยังมีโอกาสของการเข้าอยู่แล้วก็อย่างก็คือตอนนี้ตลาดข้างนอกเนี่ยเขาเล่นกันมี2ประเด็นนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของ AI นะครับกลุ่มชิปอะไรต่างนะครับนะเออนี่ออกมาดีมากนะครับโดยเฉพาะในเอเชียนี่พุ่งกระจายเลยนะครับน
13: ะ
14: ส่วนนักเตะนักทำก็ทำนิวไฮนะครับเนี่ยว่านไปส่วนนั้นในเรื่องนึงคือเรื่องของปัญหาเรื่องออกกลางนะครับเนี่ยก็ช่วงอะไรการหยุดยิงเนี่ยก็ยังเดินต่อนะครับเนี่ยเพราะว่าทางพ
13: ระ
14: ยิ่งทำเองเขาก็หยุดไอ้นะไอ้
13: โปรเจกต์ฟรีดอมเขานะที่ไปตรงช่องแคบของมุสนะ
14: ช่วงนี้ก็หยุดนะหยุดไปแล้วอยู่ช่วงการเย็นแต่มันก็ทำให้ตลาดรุ่นมันดูผ่อนคลายขึ้นนะครับเนี่ย
13: ค
14: ือสถานการณ์มันไม่ได้มีที่มันทวีความรุนแรงไปแล้วก็มันอยู่ในช่วงการจะหรือว่าจะหาข้อยุติอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเลยทำให้ตลาดมันดูผ่อนคลายขึ้นก็เล่นกันสองประเด็นสองความประเด็นนี่แหละนะครับเนี่ยแล้วในส่วนของบ้านเราเองเราก็ต้องกลับมาดูตัวเราในช่วงที่เราไม่มีอะไรอย่างน้อยเราก็ยังมีบูตตี้ถูกไหมครับเนี่ยจริงเมื่อวานนี้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วก็บอกว่าในระดับมุมมองเรามีเสถียรภาพล่าสุดเมื่อวานนี้ที่มีข่าวมาคือมองว่าเราเนี่ยรับมือกับเรื่องของวิกฤตของเศรษฐกิจช่วงนี้ได้ดีอยู่อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยผมว่ามันเป็นใจที่ดีอย่างนึงน้องเขาไม่ได้มองเราเป็นเชิงลบนะครับเนี่ยแต่ในขณะที่พูดวันนี้เองบ้านเราก็มีโอกาสการรีบาร์แล้วก็พยายามจะรีบาร์ขึ้นไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าพอเท่าจุดเนี่ยจะฝ่าไม่ฝ่าหรือยืนไม่ยืนเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันคิดว่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบอยู่เพราะทรงตลาดมันก็ให้มาทรงแบบนี้ออกเมื่อเช้าไปชนทีนึงนะฮะแล้วถอยลงมาใหม่นะครับน
13: ะ
14: ยังมองเดิมที่พอเท่าจุดนะฮะว่าจะทำได้หรือไม่ แล้วก็ดูจากวันนี้เห็นอีกอย่างคือหุ้นที่มาเนี่ยมันก็ยังเป็นหุ้นกระจายตัวอยู่นะคือชั้นนี้ยังไม่ได้ถือว่ามีตัวไหนบวกแรงนะนะครับนะก็การว่าซื้อตัวที่ลงเมื่อวานนี้วันนี้ดีบ่าวเช่นเดลต้าแอดวานซ์ปูนใหญ่วันนี้ไม่ดีบ่าวนะครับนะส่วนตัวที่เมื่อวานบุกอยู่แล้วก็ทรงๆไม่ได้มีอะไรนะครับนะแต่ว่าตลาดหุ้นยังเทรดแบบกล้ากลัวอยู่ในช่วงนี้นะครับ
13: ค่ะก็แต่ว่าถ้ากล้ากลัวแต่เคลื่อนไหวดัชนีอยู่ประมาณกรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าทำให้นักลงทุนยังใจชื้นอยู่เน
14: า
13: ะคุณเจริญสำหรับภาพของบ้านเราเองใช่ไหมอย่างน้อยยังใกล้ๆ 1,500 จุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมได้ไปไหนไกลมีโอกาสไหมถ้ามีประเด็นปัจจัยอะไรเข้ามาแล้วจะทำให้ตลาดอ่ะฟุบได้อีกตอนนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรคะคุณเจริญถ้าต้องระวังเป็นพิเศษสำหรับบ้านเราอะไรเงี้ยหรือเหมาะบวกมากกว่า
14: บ้านเราเนี่ยผมว่าเราหัวมันไม่ค่อยมีอะไรนะงบมันก็เริ่มตุยเอฟแล้วอ่อนหมดแล้วนะฮะนะครับนะแล้วก็เช่นเมื่อวานนี้ที่พลกรมันกู้4,000 ล้านอะไรเนี่ยนะครับนะหัวมันจริงๆแล้วมันเป็นไปใช้บุกตลาดนะเพราะว่าอย่างน้อยมันมีเงินมีงานฉีดเข้ามาอะไรต่างเพื่อจะรู้สึกจิตแล้วก็ว่าไปนะครับนะแต่นั่นจริงหัวแบบนี้ที่ตลาดหุ้นมันน่าจะดูดีกว่าเมื่อก่อนด้วยซ้ำนะครับนะแล้วด้วยของเราเองเราก็มีงานขึ้นแบบขึ้นและเขย่าตัวตลอดนะคือเราไม่ขึ้นแบบขึ้นทางเดียวเราขึ้นแล้วก็พักขึ้นแล้วก็พักเนี่ยผมนั่นมองตามตรงตามสายผมมันสัญญาณอย่างหนึ่งแล้วก็ที่มันคือต่างชาติเองเนี่ยถ้าเขากลับมาซื้อได้จริงเนี่ยจะเป็นตัวเล่นที่ตลาดมีการฟื้นตัว
13: ค่ะ
14: นะครับ
13: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้คุณเจริญสำหรับหุ้นหลายๆตัวนะที่ขยับปรับขึ้นมาเรายังล็อกกำไรได้บางตัวที่ยังเป็นไปตามทิศทางแนวโน้มที่ขยับได้ดีเราก็ยังสามารถเข้าลงทุนได้ไม่สายไปใช่ไหมคะคุณเจริญคะมองไงคะ
14: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
13: ค่ะ
14: แต่ต้องบอกว่าชั่วโมงเนี่ยการขึ้นไหวหุ้นเนี่ยมันจะเป็นสั่งการโรเตทนะครับคือว่าคือจะขายตัวขึ้นซื้อตัวตกคือวนๆเนี่ยวนอ่ะนะวนไปเรื่อยๆวนอ่ะพอตัวไหนตกมาวันนู้นขึ้นก็เลยซื้อตัวที่มันตกแล้วก็ขายตัวที่มันขึ้นมาวนไปวนมาอยู่อันนี้ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันแน่นอนคือมันไม่ถึงกระดูดูหอยเหงานะครับแต่มันก็ทำให้หุ้นมันขึ้นก็ขึ้นยากอยู่เหมือนกันเพราะขึ้นมามันจะมีคนขายนะครับเนี่ยแต่ละตางสวัสดิ์เนี่ยผมว่ามันก็เป็นการเล่นเพื่อรอดูทรงตลาดดูทิศทางอ่ะถ้ามีปัจจัยบวกหรือเรื่องยาเจนปุ๊บเนี่ยไอ้แรงที่ผมบอกเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นแรงซื้อทันทีนะครับเพราะตลาดอยู่แล้วนะครับนะตัวนี้จากวันนี้ชัดเจนเนี่ยปรับตัวเล่นกันอยู่เนี่ยวันนี้อุปกรณ์งานลงแต่ตัวที่ลงเมื่อวานวันนี้เล่นกันขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับนะงั้นตัวนี้เองจะเป็นสั่งอยู่ดังนั้นการเทรดช่วงนี้ก็ต้องปรับตัวให้ทันด้วยนะครับนั่นคืออย่าไปยึดติดอะไรกันมากมายนะเราเล่นแบบว่างตัวให้หน่อยเพราะว่าสถานการณ์ข้างนอกเนี่ยเราไม่รู้ว่าสุดท้ายมันออกไหนนะครับน
13: ะ
14: ถ้าวันนี้มันดีก็เหตุปัจจัยไม่ดีปุ๊บมันจะมีโอกาสการวิ่งลงมาใหม่ดังนั้นเราเล่นแบบเซ็ตตัวก็ตรงซื้อขายเรื่อยๆก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับ
13: ค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นคือก่อนหน้านี้เราจะคุยกันเนาะถึงกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์วิกฤตหรือช่วงสงครามนะแล้วกลุ่มที่อาจจะเสียประโยชน์แล้วราคาลดลงไปนะหรือว่าเราอาจจะต้องมองมีกลุ่มที่เป็นแบบดิเฟนซีฟไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็ยังไปได้ยังประคองตัวได้เราต้องบาลานซ์สามกลุ่มนี้ยังไงในช่วงเวลานี้คะสำหรับหุ้นตัวต่างๆค่ะคุณเจริญคะ
14: ผมว่ามันก็อยู่ที่สไตล์ของการเทรด
13: ค่ะ
14: ถ้าคุณเป็นนักลงทุนประเภทแบบลงทุนแต่แน่นอนมันก็ต้องทีนี้ถ้ามองแบบนี้มันก็ต้องมองหาหุ้นพวกหุ้นดีเฟนซ์ถูกไหมพวกหุ้นดีและพวกหุ้นปันผลเนี่ยคือซื้อเริ่มถึงจะได้หน่อยมันก็จะดูเซ็ตตัวนะครับเนี่ยนะหรือเล่นหุ้นนำตีนนะก็ว่าไปแล้วตีมเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนตัวให้ทันนะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณจะมองในแง่ของการเทรดกลยุทธ์ของคุณคือถ้าคุณเล่นแบบเก็งกำไรเนี่ยแน่นอนคุณต้องเล่นที่ตัวตลาดเล่นคือเล่นในกระแสนะครับมันหมุนไหนหมุนตามไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณเทรดแบบเก็งกำไรแล้วคุณไปซื้อหุ้นแบบลงทุนเนี่ยมันคงไม่ใช่นะครับ
13: ค่ะขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคนแล้วการคัดเลือกหุ้นหรือบางคนจะผสมจัดพอร์ตอันนี้ก็แล้วแต่ตามสะดวกเนาะคุณเจริญเพราะว่าตอนนี้มันก็มียังมีความไม่แน่นอนนะยังมีกลุ่มที่ได้ประโยชน์หรืออาจจะพลิกไปวันนึงถ้ามันสถานการณ์มันเปลี่ยนเขาหุ้นก็อาจจะลงเลยก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้ก็แล้วแต่
14: กลยุทธ์ใช่ครับ
13: ค่ะไปดูมอสเซทีฟหน่อยคุณเจริญวันนี้มีตัวไหนที่โดดเด่นน่าสนใจบ้างคะคุณเจริญคะ
14: วันนี้ปอทฮะ3.75ลบไป75ตังค์นี่ผมว่าคุณอาจจะเป็นตามตัวสอพอแล้วก็ตามเทรนด์น้ำมันนะครับเนี่ยเดลต้า315นี่บวก5บาทนะครับแล้วก็บวกกลับครับ58.75บวกบาท25น้ำมันกับโรงไฟฟ้าจะต่างกันนะฮะถ้าสงครามปัญหาปนอกลางจบราคาน้ำมันตกลงเนี่ยพวกโรงไฟฟ้าจะได้ผลประโยชน์นะครับเนี่ยไอ้ตัวนะครับ344วันนี้บวกมา4บาทนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวคันหน้าครับ35.5บวก25ตังค์แล้วก็สอพอครับ153-4 บาทนะครับเนี่ยกรุงไทยแบงค์3.225-5 ตังค์แล้วก็กรุงเทแบงค์ครับ1.95นี่บวกมา1 บาทนะครับ KCE 3.25บวก1 บาทช่วงนี้สังเกตว่า KCE จะดูแข็งอยู่นะครับนะแล้วก็สเตคอนครับถือว่ามาแรงต่อเนื่องฮะ13.5นี่บวก1 บาทนะครับ
13: ค่ะก็ดูภาพแล้วเนี่ยกลุ่มที่เป็นชิ้นส่วนก็ยังมาได้ดีนะเขาเป็นห่างๆสำหรับกลุ่มบรรดาเทคโนโลยี AI ด้วยใช่ไหมคุณเจริญก็ดูมาได้ดีหลายตัว
14: คืออย่างน้อยเราอาจจะไม่ได้โดยตรงแต่เราก็คาดหวังว่าธุรกิจมันพวกนี้มันมาปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยไอ้สินส่วนบางอย่างอาจจะมาจากเราก็ได้นะแต่ในส่วนอื่นนะไม่ใช่ธุรกิจพวก AI นะเองน่าจะมีเพราะมันจะต้องล้อไปต่างกันอยู่นะครับ
13: ค่ะโอเควันนี้กรอบมองยังไงคะคุณเจริญน่าจะสามารถทดสอบระดับแล้วยืนอยู่ได้นี่มีลุ้นไหมคุณเจริญหรือว่าดูแล้วแคบๆแบบนี้ก็ไม่แย่สำหรับภาพตลาดในช่วงนี้
14: ผมมองว่าแค่ก็ไม่แย่อะไรนะครับแต่เอาเป็นว่า1,500 จุดเนี่ยน่าจะทดสอบกันอยู่แล้วก็พยายามนี้ก็จะพยายามตอนนี้สร้างสุดชนแล้วฮะนะครับเนี่ย
13: ชนแล้ว
14: จะพยายามชนแล้วก็พยายามจะยืนอยู่นะครับแต่ผมคิดรู้ทรงนั้นแหละน่าจะเป็น1,500 จุดนี่แหละสำหรับวันนี้นะนะครับ
13: ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะคุณเจริญค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ
14: อั
13: ปเดตกันอีกครั้งนึงดูว่าคุณทำจะมีอะไรความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าหลังจากโปรเจกต์ฟรีโปรเจกต์ฟรีดอมชะงักนะไม่รู้จะมีโปรเจกต์ใหม่มาหรือเปล่านะคุณเจริญตามกัน
14: ครับผมครับครับผมสวัสดีครับผมคร
13: ับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญเอมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะเอาเป็นว่าก็ยังไม่ได้มองตลาดแย่นะคะแล้วก็ตลาดทดสอบระดับเรียบร้อยละเมื่อสักครู่1,500 จุดนะเหมือนเมื่อวานนะก็เมื่อวานก็1,500 จุดนะแล้วก็ถอยลงไปแต่ว่าถ้าวันนี้ยืนไม่อยู่เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ตลาดเสียส่งอะไรนะก็ยังคงประคับประคองตัวอยู่นะคะอันนี้เป็นภาพในส่วนของตลาดหุ้นนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าสนใจเหมือนกันคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือทองคำนะวันนี้ในช่วงของ Women and Money เราก็เลยเชิญนะคะผู้หญิงเก่งในแวดวงทองคำนะคะเข้ามาพูดคุยกันค่ะโดยเฉพาะหลายคำถามที่เข้ามาเยอะมากเราจะเห็นดัชนีของราคาทองคำเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ประมาณถ้าตีเป็นบาทไทยคนก็จะถามเยอะรอจะต่ำกว่า 70,000 ต่อบาททองคำนะหลังจากที่เคยต่ำไปแล้วก็ดีดกลับมาเร็วนะตอนลงไปสัก 65,000 บาทต่อบาททองคำและตอนนี้ก็ขยับขึ้นมายืนอยู่ในกรอบ 70,000 72,000 ประมาณนี้นะคะก็ยังไม่ลงต่ำกว่าในส่วนของ 70,000 สักทีนะก็มีคนถามเหมือนกันว่าถ้าแบบเนี้ยเข้าเลยได้ไหมจะลงทุนไม่ต้องรอแล้วแม้ว่าสงครามจะยังไม่จบเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้คุยกันกลยุทธ์ต่างๆแล้วก็อัปเดตล่าสุดด้วยนะคะวันนี้ราคาทองคำบวกได้ดีเลยนะคะ 71,150 บาทรับซื้อนะทองในประเทศนะขายออก 71,350 แล้วก็ทองรูปพรรณขายออกที่ 72,150 เทียบกับเมื่อวานบวกมาถึงบาทละ850นะคะก็บวกถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบเมื่อวานในปริมๆด้วยนะ 70,000 ต้นๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันนะคะวันนี้ในช่วงของ Women and Money แล้วก็วันนี้คุณกาญจนาหงทองติดภารกิจนะคะเดี๋ยวคุยกันกับแขกรับเชิญนะคะ
15: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
13: ค่ะ Women and Money วันนี้นะคะเดี๋ยวคุยกันสงครามไม่จบทองคำละบาทละ 70,000 รับได้ไม่ต้องรอแล้วหรือเปล่านะคะเครื่องหมายคำถามคุยกันค่ะกับคุณเบนค่ะคุณเบนจะมาอินนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion International จำกัดค่ะตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณเบนค่ะ
16: สวัสดีค่ะ
13: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเบนค่ะที่ให้เกียรติเข้ามาพูดคุยกันเห็นเมื่อวานเนี่ย 70,000 ปริ่มๆนะแป๊บเดียวเองนะคุณเบนปัจจัยข้ามคืนมาวันนี้เนี่ยขึ้นมายืน 71,150 เลยเพราะคนถามเยอะจะรอต่ำกว่า 70,000 ไม่ลงสักทีนึงเนี่ยนะคะก็จะเข้าช่วง 70,000 วันนี้ขึ้นมา 71,000 แล้วรายงานสถานการณ์นิดนึงสำหรับราคาทองคำคุณเบนคะเคลื่อนไหวยังไงในช่วงที่ผ่านมาเราสึกว่าทองเขาจะไซด์เวย์นะคุณเบนในช่วงที่ผ่านมาหลังจากขึ้นมายืน 70,000 หลังจากที่ลงต่ำกว่าลงไปแถว 65,000 บาทต่อบาททองคำใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ค่ะ
16: ถูกต้องค่ะหลังจากที่ทองเขาขึ้นไปทำออทามไฮนะคะแถวๆประมาณ 5,595 ในช่วงเดือนแรกของปีนะคะช่วงนี้ทองคำเนี่ยมีการจับฐานระยะกลางอยู่ในลักษณะของการพักฐานนะคะเป็นการไซด์เวย์ออกข้างแล้วก็แน่นอนค่ะทองคำช่วงนี้เดือน2เดือนนี้เนี่ยถ้าใครสังเกตจะเห็นได้ว่าฐานบริเวณ 70,000 บาทต่อบาททองคำเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่งเลยนะคะอย
13: ่
16: างเดือนที่แล้วเดือนเมษาลงมาโลสุดแค่ประมาณ 75,000 แล้วก็เดือนนี้เนี่ยโลสุดก็ประมาณ 7,200 บาทต่อบาททองคำนะคะโดยรวมทองคำในแง่เทคนิคอลยังคงไซด์เวย์แล้วก็ไซด์เวย์รอปัจจัยพื้นฐานก็คือเรื่องของข่าวต่างๆเนี่ยแหละค่ะที่เข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาในขณะเดียวกันค่ะการปรับตัวขึ้นของทองคำก็มีแรงซื้อเข้ามาเป็นระยะนะคะแต่ก็ยังขาดปัจจัยหนุนแรงๆเข้ามาเพราะว่าปัจจัยที่กดทองอยู่เนี่ยดูเหมือนว่าจะใหญ่มากในช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านที่ยังคุกรุ่นอยู่ค่ะทำให้ภาพรวมทองคำยังไซด์เวย์ออกข้างแต่ว่าทองคำมึงแกว่งอย่างนี้เนี่ยหลายคนก็ชอบนะคะเพราะว่า นักทุนระยะสั้นก็มองว่ามันจะเป็นโอกาสในการทำกำไรทั้งสองทิศทางก็คือระยะสั้นขึ้นก็มีการซื้อไปก่อนหรือว่านักทุนที่ลงทุนในตลาดฟิวเจอร์เนี้ยค่ะเวลาทองคำมีการปรับตัวลงก็สามารถที่จะทำกำไรในทิศทางขาลงได้เพราะฉะนั้นตลาดไซด์เวย์อาจจะเหมาะกับนักทุนระยะสั้นแต่สำหรับนักทุนที่รอซื้อนะคะอาจจะอึดอัดนิดนึงค่ะเพราะว่าขึ้นก็ขึ้นไม่สุดนะคะลงก็ลงไม่ค่อยได้ค่ะช่วงนี
17: ้ปัจจัยที่จะทำให้ปลดล็อกการขึ้นลงสุดของสุดทางของเขาเพราะจริงเราคุยกันนะมันก็ดูมีปัจจัยเชิงบวกอยู่พอสมควรข้างหน้านะที่จะทำให้ทองคำไปต่อได้แต่ว่าดูเหมือนว่าตอนนี้เหมือนลังเลแล้วก็ไซด์เวย์อยู่แม้ว่าสถานการณ์สงครามถ้าเราทราบกันดีอย่างที่เคยคุยกันก่อนหน้านี้นะคุณเบนว่าจริงๆคุกรุ่นแบบเนี้ยทองเราคาดหวังหลายคนคาดหวังว่าโอ้น่าจะแบบ 80,000 90,000 ต่อบาททองคำแสนหรือทำไฮใหม่ไปแล้วอะไรเงี้ยปัจจัยปลดล็อกหลักๆที่เรารออยู่ตอนนี้ถ้าจะเป็นขาขึ้นเลยชัดเจนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไรคะคุณเบนคะ
16: จริงๆแล้วต้องบอกว่าทองคำนะคะปีนี้เนี่ยปัจจัยบวกก็ยังอยู่เกือบครบนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยตั้งแต่คุณทำเข้ามาอะไรที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นเสมอนะคะแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่กำลังจะเปลี่ยนหรือว่าอาจจะเปลี่ยนปัจจัยหนุนหลักๆของทองคำนะคะย้อนกลับไปเนี่ยปัจจัยที่เรามองว่าจะเป็นปัจจัยลมใต้ปีกที่ทำให้ทองคำมีการทะยานขึ้นก็คือเรื่องของการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยมีการจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อในปีนี้นะคะแต่ว่าหลายๆคนก็จะมองว่าอ้าวสงครามปกติก็หนุนทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนี่นาแต่ทำไมรอบนี้มันไม่เป็นแบบนั้นต้องบอกก่อนว่าทองเนี่ยขึ้นก่อนนะคะช่วงที่มีการโจมตีกันวันสองวันแรกแต่ว่าการโจมตีระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยรอบนี้มันมีตัวแปรสำคัญก็คือมันมีการเรื่องของติดช่องแคบฮอร์โมสนะคะแล้วก็กระทบกับซัพพลายของตลาดพลังงานโดยเฉพาะราคาน้ำมันแล้วก็เป็นที่มาที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยทะยานขึ้นแรงนะคะพอราคาน้ำมันทะยานขึ้นแรงอันนี้แหละค่ะเป็นตัวคีย์หลักเลยที่ทำให้ทองคำลงในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าพอราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นแรงไปกระตุ้นความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อนะคะพอมีความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อเข้ามาเนี่ยทำให้ตลาดมองว่าการเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกก็น่าจะมีอุปสรรคแล้วนะคะเป็นที่มาที่ทำให้ตัวตลาดตอนนี้ค่ะถ้าเราไปดู CME Fed Watch 2เนี่ยจะเห็นว่าตลาดมองว่าปีนี้เนี่ยเฟดน่าจะไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้แม้แต่ครั้งเดียวพูดง่ายๆว่าคงตลอดปีนี่คือคีย์หลักเลยที่ทำให้ทองคำมีการปรับตัวลงทีนี้ถามว่าแล้วอะไรล่ะที่จะกลับมาหนุนให้ทองคำทะยานขึ้นได้ปลดล็อกแล้วทองไปต่อเลยก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยล่ะค่ะถ้าหากว่าสหรัฐกับอิหร่านมีการเจรจานะคะยุติการดำเนินการทางการทหารที่สำคัญนะคะให้คอยไปเลยให้โฟกัสเลยว่าช่องแคบฮอร์มุสจะกลับมาเปิดตามปกติได้เมื่อไหร่นะคะถ้าหากว่าการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสรวมถึงซัพพลายช็อคในตลาดพลังงานมันหยุดลงยุติลงจากการที่ทำดีลกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อไหร่ตอนนั้นนี่แหละค่ะเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทองคำกลับไปทะยานขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าจะผ่อนคลายความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อตลาดก็จะมองว่าเฟดก็อาจจะมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้อย่างน้อยๆ1ครั้งนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยหนุนทองคำได้นอกจากนี้เนี่ยปัจจัยบวกอื่นๆต้องบอกว่ายังคงอยู่นะคะถ้ายกเรื่องของเฟดออกไปเนี่ยเรื่องของธนาคารกลางก็ยังคงซื้อทองคำนะคะแล้วก็เรามองว่าแรงซื้อจากฝั่งจีนก็ยังเหนียวแน่นนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้รออย่างใกล้ชิดค่ะติดตามเนี่ยแหละค่ะสหรัฐกับอิหร่านจะตกลงกันได้ไหมฮอร์โมนจะกลับมาปิดเปิดเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่ก็เชื่อได้ว่าทองคำน่าจะมีโอกาสพุ่งขึ้นเมื่อนั้นค่ะ
17: ค่ะเหมือนกับวันนี้ที่ดูเหมือนว่าปฏิบัติการหรือว่าการระงับโปรเจกต์ฟรีดอมที่คุณทรัมป์ตรงช่องแคบฮอร์โมสก็เลยทำให้ทองวันนี้ก็บวกได้ดีนะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นหมายความว่าสงครามครั้งนี้ถ้าคลี่คลายทองคำจะขึ้นรอบนี้เราจะได้เห็นหุ้นและทองคำอาจจะขึ้นพร้อมๆกันถ้าสงครามคลี่คลายเป็นน่าจะภาพออกมาแบบนั้นใช่ไหมคุณเบนถ้าฟังดูแบบนี้เพราะบางทีทุกครั้งอะทองกับหุ้นอะเขาจะสวนทางกันเนาะใช่ไหมคะส่วนใหญ่ถ้ากังวลอะไรมากๆทองจะขึ้นหุ้นจะลงแต่รอบนี้อาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปพร้อมๆกันได้นะถ้าคลี่คลายถูกไหมคะคุณเบนถ้ามองภาพแบบนี้
16: ถูกต้องค่ะเพราะว่า ตลาดก็มองคล้ายๆกันเพราะว่าตลาดหุ้นเองก็ชอบสภาพแวดล้อมการทางการเงินที่ผ่อนคลายนะคะชอบการที่เฟดลดดอกเบี้ยการที่เฟดเนี่ยมีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบี้ยตลอดปีนี้เนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่กดดันตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยนี้นะคะส่งผลกับทองแล้วก็หุ้นในทิศทางเดียวกันก็คือถ้าสงครามคลี่คลายราคาน้ำมันลงหุ้นขึ้นทองขึ้นนะคะแต่กลับกันถ้าหากว่าคุณทรัมป์เกิดออกมาโพสต์ทูตโซเชียลแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยกลับมาคุกรุดอีกครั้งก็ต้องระวังเพราะว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวของราคาช็อตต่อช็อตเลยนะคะทันทีที่มีข่าวเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากว่าตลาดเขาเรียกอะไรคะมีความหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทองก็จะขึ้นชัดเจนเหมือนเช้าวันนี้นะคะแต่ถ้าหากว่ามีการปฏิบัติการทางการทหารกันอีกนะคะฮอร์โมนมีแนวโน้มจะปิดต่อเนื่องเนี่ยทองคำก็ลงชัดเจนทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากให้นักลงทุนทองคำเนี่ยติดตามเรื่องนี้ประกอบการลงทุนอย่างใกล้ชิดค่ะ
17: ค่ะฟังแบบนี้ไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมการกลับไปกลับมาของคุณทำเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนทองที่เป็นเทรดเดอร์หรือช่วงสั้นเพราะว่าเขาก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงตามข่าวสารที่ออกมาใช่ไหมคะคุณเบนคะอันนี้คือนักลงทุนระยะสั้นแล้วถ้าเป็นระยะกลางระยะยาวล่ะคุณเบนอย่างที่หัวข้อเราวันนี้เพราะว่าโจทย์คือคุณผู้ฟังถามเยอะรอต่ำกว่า70,000ที่เคยเห็นแล้วดีดขึ้นมาเร็วนะที่ลงไป65,000 บาทต่อบาททองคำหรือเดี๋ยวคุณเบนให้ราคาตลาดโลกด้วยก็ได้เนี่ยนะคะมีโอกาสไหมหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองเนี่ยแถว70,000ต้นๆแนวรับสำคัญที่เราพอจะทยอยเก็บในรอบที่เขาถอยลงมาอันนี้ในขาเก็บเนาะสำหรับคนที่ยังเชื่อมั่นในทองคำเพราะปัจจัยบวกยังหนุนนำหลายอย่างอะค่ะรอได้ไหมคุณเบนหรือจริงมองยังไงคะโอกาสที่จะไปต่ำกว่า70,000อะมันมีมากน้อยขนาดไหนคุณเบนคะ
16: จริงๆก็ต้องบอกว่ายังมีนะคะคือตราบใดที่สถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังไม่ชัดเจนแบบนี้นะคะโอกาสที่จะหลุด70,000ถามว่ามีไหมก็มีแต่เราก็เชื่อว่าดาวไซด์ไม่เยอะนะคะเพราะว่าพอเราไปดูสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นแล้วว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการให้มันลากยาวมากไปนักนะคะก็คือคุณทรัมป์เองเนี่ยตอนนี้คะแนนนิยมก็ตกต่ำลงมาเรื่อยๆแล้วก็ปลายปีก็จะมี midterm election เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเจตจำนงของคุณทรัมป์เองก็คงอยากจะยุตินะคะ
17: เรื่อง
16: ของสงครามในสหรัฐกับอิหร่านใช่ค่ะคือมันมีปัจจัยต่างๆที่ทำให้เรามองว่าโอเคทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการทำสงครามเต็มรูปแบบนะคะทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะอิหร่านเองก็ยังพยายามรักษาการส่งออกน้ำมันอยู่ถึงแม้ว่าโอเคการหยุดยิงก็มีความเปราะบางแต่ว่าจะเห็นได้ว่าสถานการณ์มันก็ไม่ได้ลุกลามมากไปกว่านี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นปลายทางเนี่ยเราก็มองว่าต่อให้สถานการณ์กลับมาคลุกกลุ่นเนี่ยแต่ก็น่าจะถูกลากกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งดังนั้น70,000ก็ถือว่าเป็นฐานที่น่าสนใจคือลงมา7,500 7,200ใครที่อยากสะสมก็แบ่งมาเข้าไปสะสมได้แต่อยากให้เปิดโอกาสสำหรับการลงหลุด70,000ไว้อยู่บ้างนะคะแต่เราเชื่อว่าหลุด70,000ดาวไซด์ก็ไม่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าหลุด70,000เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อในไม้ถัดไปแล้วกันนะคะถ้าหลุด70,000เนี่ยเรามองว่าฐานของทองคำถัดไปน่าจะอยู่แถวๆประมาณ66,500 ถึง 67,750 บาทต่อบาททองคำนี่คือในแง่ของทองไทยนะคะก็เป็นจุดที่น่าสนใจส่วนในแง่ของทองโลกแล้วกันค่ะทองโลกเนี่ยถ้าแนวถ้าหลายคนอาจจะเทรดพอร์ตเป็น US Dollar นะคะรับแรกตอนนี้เนี่ยรับสำคัญจะอยู่ในโซนประมาณ 4,500 US Dollar High Ounce นะคะเป็น Round Number เลยนะคะคือถ้ายืนอยู่เนี่ยเชื่อได้ว่าทองคำมีโอกาสดีดตัวขึ้นมากกว่านะคะแต่ว่าดีดตัวขึ้นเนี่ยก็ยังมีแนวต้านหลายๆแนวที่ยังต้องฝ่าไปให้ได้ถึงจะมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อนะคะอาทิเช่นวันนี้เนี่ยให้ดูกรอบ

0: นะแต่อาจจะมีไม่มากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงเก็บกระสุนแบ่งไม้ไว้แต่ในขณะเดียวกันแถวจุดหมื่นเจ็ดหมื่นต้นๆที่ลงมาเนี่ยอย่างเมื่อวานหรืออะไรเงี้ยใครจะเข้าก็เข้าได้แต่อย่างวันนี้ขยับขึ้นมา71,000เรารอย่อได้ถูกไหมคะยังมันน่าจะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้แล้วกรอบบนล่ะคุณเบนคะแนวต้านสำคัญของราคาทองคำอ่ะจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ในกรอบช่วงนี้แล้วก็โอกาสในการจะทะลุขึ้นไปเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนคะคุณเบนคะ
1: ได้ค่ะกรอบระยะสั้นอย่างกรอบต้านวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ 4,660 USD per ounce นะคะถ้าเป็นราคาไทยก็จะประมาณ 71,800 บาทต่อบาททองคำคือถ้ายังไม่ผ่านคลัสเตอร์แถวๆประมาณ 4,660 หรือว่า 71,800 บาทต่อบาททองคำเนี่ยอันนี้เรามองว่ายังมีโอกาสย่อได้นะคะแต่ว่าถ้าผ่าน 4,660 USD per ounce หรือ 71,800 เราคิดว่าน่าจะโอกาสย่อน้อยละน่าจะพุ่งขึ้นต่อละนะคะโดยที่มีต้านสำคัญในระยะกลางเนี่ยประเมินไว้บริเวณ 4,890 USD ต่อทรอยออนซ์หรือ 75,350 บาทต่อบาททองคำนี่คือกรอบด้านบนค่ะแต่เชื่อได้ว่าสถานการณ์ถ้ายังเรียกได้ว่าไม่ชัดเจนก็น่าจะยังคงแกว่งตัวในกรอบนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่ผ่าน 4,660แต่ถ้าทันทีที่สหรัฐกับอิหร่านมีการบรรลุดีลกันได้เราเชื่อว่า 4,660 จะผ่านนะคะ 71,800 จะผ่านแล้วก็มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นต่อเทสต้านถัดไปอย่างที่เรียนไปก็คือ 4,890 ดอลลาร์ต่อออนซ์หรือ 75,000 บาทต่อบาททองคำค่ะ
0: ค่ะโอเคเราได้เห็นกรอบนะในเรื่องของการลงทุนและสำหรับนักลงทุนก็คือเอาเป็นว่าถ้ากรอบบนตอนนี้เนี่ย 71,800 นะหรือว่า 4,660 ใช่ไหมคะถ้าสามารถฝ่าไปได้เนี่ยก็จะไปได้แต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็จะเคลื่อนไหวอยู่กรอบแถวนี้ใช่ไหมคะแถว 70,000 ต้นๆแล้วก็ 71,800 นักลงทุนก็จับกลยุทธ์แล้วขาที่แบบถ้าสมมติว่าสถานการณ์สงครามแบบคลี่คลายจบจริงๆอ่ะคุณเบนจริงๆเรามองโพซิทีฟของทองคำเนี่ยไปได้ขนาดไหนคะคุณเบนคะถ้าจบในปีนี้จริงๆเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเห็นทองคำไปแตะแล้วเนาะบาทละ 80,000 หรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงแรกๆของสงครามที่ขยับขึ้นไปมีโอกาสไปทดสอบตรงนั้นแล้วยืนเหนือตรงนั้นเลยไปเลยไหมคุณเบนในรอบนี้มองยังไงคะ
1: ก็ยังมีแต่ว่าโอกาสเรามองว่าไซด์เวย์มากกว่าค่ะเพราะว่าโดยรวมเนี่ยต่อให้สถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่คลายจะได้ราคาน้ำมันปรับตัวลงแต่อย่าลืมว่าราคาน้ำมันก็ยังคงอยู่ในระดับสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปดูมิติเรื่องของเฟดเนี่ยเราก็จะมองว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีโอกาสปรับลดแต่ดอกเบี้ยแต่ว่าก็น่าจะไม่เอ็กซ์เพรสซีฟนะนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ทองคำจะพุ่งขึ้นไปแรงแบบกรณีทำออลไทม์ไฮใหม่ในปีนี้เลยเนี่ยอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะเราประเมินว่าอาจจะมีโอกาสไซด์เวย์ออกข้างแต่ว่าการไซด์เวย์ออกข้างเนี่ยกรอบก็ค่อนข้างสูงนะคะคือถ้าสมมติว่าผ่านแนวต้านบริเวณ 4,890 USD ต่อ High Ounce ไปได้เนี่ยเรามองว่ามินิมัมทาร์เก็ตของทองคำต่อให้ยังไม่ขึ้นไปถึง All Time High เดิมที่ประมาณ 5,596 เนี่ยเรามองว่ายังมีโอกาสเทสประมาณ 5,285 USD ต่อ High Ounce นะคะถ้าตีเป็นราคาไทยก็น่าจะขึ้นไปกรอบใกล้ๆ 80,000 ถึง 81,000 บาทต่อบาททองคำก็คือตีคู่กันมากับ All Time High ใหม่ในช่วงต้นปีค่ะยังมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นอยู่แต่คีย์หลักที่อาจจะเป็นตัวแปรที่ทำให้ทองคำมีการทะยานขึ้นแล้วก็ทำ All Time High ใหม่ได้เลยนะคะในปีนี้เนี่ยก็ยังต้องไปเฟดอีกเหมือนกันค่ะกรณีที่ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงแบบนี้ไปกดดันอุปสงค์นะคะแล้วก็กระทบต่อเศรษฐกิจนะคะทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวหรือว่าถดถอยนะคะปัจจัยนี้เองเนี่ยอาจจะกลับมากระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็ดันให้ทองคำมีการทะยานขึ้นทะลุผ่านแนวต้านบริเวณ 5,285 กลับไปเทส All Time High เดิมที่บริเวณ 5,596 USD ต่อทรอยออนซ์ได้ค่ะ
0: ค่ะซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจมากเนาะน่าจะเป็นแรงกระตุ้นได้ดีเพราะว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนกังวลอยู่ด้วยเนาะคุณเบนแม้ว่าสงครามจบแต่ว่าผลกระทบที่ตามมาใช่ไหมคะเรื่องของต้นทุนต่างๆทั้งต้นทุนน้ำมันต้นทุนสินค้าบริการแล้วก็พอต้นทุนขึ้นเงินเฟ้อขึ้นมากๆแล้วเขากลัวเรื่อง stagflation ใช่ไหมคุณเบนแล้วก็อาจจะทำให้เกิด recession ได้อะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้แหละจะเป็น point นึงที่ถ้า recession หุ้นจะไม่ดีแล้วคุณเบนถูกไหมคะจะกังวลแต่ว่าทองเนี่ยก็จะฉีกแยกออกไปละอันนี้จะเป็นทางแยกระหว่างทองกับหุ้นได้เหมือนกันใช่ไหมคะคุณเบนคะนอกเหนือจากที่เขาขึ้นเขาอาจจะขึ้นจากสงครามจบมาด้วยกันแต่ว่าถ้ามันมี recession เนี่ยฉีกละทองจะฉีกออกแล้วหุ้นอาจจะ

0: ปรับฐานได้เพราะกังวลอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้องใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าปกติถ้าเกิด recession จริงๆเนี่ยหุ้นจะปรับตัวลดลงก่อนนะคะก็คือเพราะว่าเวลาดีมานด์มันถูกกดนะคะก็ไปกระทบต่อการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะคะเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจจะกดดันหุ้นก่อนในช่วงแรกซึ่งพอหุ้นลงเนี่ยทองคำก็อาจจะมีโฟลว์สินทรัพย์ปลอดภัยเข้ามาค่ะ
0: อืมโอเคเราได้เห็นภาพค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตในการพักกันสักครู่นึงคุณเบนแล้วก็ช่วงหน้าอยากให้คุณเบนมาฝากทิ้งท้ายถึงกลยุทธ์ของนักลงทุนในแต่ละกลุ่มแล้วก็อาจจะด้วยรูปแบบการลงทุนทองคำที่เดี๋ยวนี้มีรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคุณเบนใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีออมทองมีเทรดแบบว่าเรียลไทม์ก็มีใช่ไหมมีทองแท่งมีหลายรูปแบบอยากให้คุณเบนแนะนำนักลงทุนนิดนึงในแต่ละรูปแบบการลงทุนว่านักทุนจะต้องมองหรือมีกลยุทธ์ในการลงทุนในรูปแบบต่างๆเนี่ยแตกต่างกันไปยังไงเพราะก็เป็นคำถามที่หลายท่านฝากไว้เหมือนกันค่ะคุณเบนคะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่นึงแล้วก็เดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับแล้วคุยกันช่วงหน้านะคะคุณเบนคะค่ะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคพักกันสักครู่ค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร022016543 022016543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินในช่วงของ Women and Money ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราพูดคุยกันในเรื่องของราคาทองคำนะคะสงครามไม่จบทองบาทละ 70,000 บาทสามารถเข้าได้ไม่ต้องรอแล้วใช่หรือไม่นะคะซึ่งน่าจะพอได้คำตอบไปในเบรกที่ผ่านมานะคะกับผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะวันนี้ผู้หญิงเก่งในแวดวงทองนะคะคุณเบนค่ะคุณเบนจะมาอินค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Burian International นะคะซึ่งเบรกที่แล้วนั้นเนี่ยคุณเบนก็ให้มุมมองนะคะในเรื่องของทั้งสถานการณ์ปัจจัยและก็กรอบในเรื่องของราคาทองคำนะก็สรุปสั้นๆบาทละ 70,000 ต้นๆเนี่ยจริงๆก็เป็นจุดที่น่าสนใจในการที่จะเข้าลงทุนได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็อยากให้เก็บกระสุนเอาไว้นะคะแล้วก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่จะรอรับแถวต่ำกว่าในส่วนของบาทละ 70,000 บาทแต่ว่าอาจจะมีไม่มากนักนะคะสำหรับตรงนั้นแล้วก็กรอบในการเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะใช้เวทถ้าสถานการณ์ในเรื่องของสงครามไม่จบนะโดยกรอบราคาก็อย่างที่คุณเบนบอกไปถ้าตีเป็นบาทไทยใครที่ดูบาทไทยก็น่าจะเคลื่อนไหว แถวๆเนี่ย 70,000 ต้นๆจนถึง 71,800 นะในขณะเดียวกันถ้าสงครามจบคลี่คลายรอบนี้เนี่ยทองก็จะขึ้นเหมือนกันสินทรัพย์ต่างๆก็จะขึ้นเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้คุณเบนอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะมาคุยกันอีกครั้งนึงนะคะสวัสดีครั้งค่ะคุณเบนคะค่ะ
1: ค่ะสวัสดีครั้งเช่นกันค่ะ
0: เราได้กรอบเราได้ปัจจัยเราได้แนวทางในเรื่องของการลงทุนทั้งทุนระยะสั้นแล้วก็ทั้งทุนระยะยาวระยะสั้นเนี่ยสามารถทำกำไรได้นะเทรดฟิวเจอร์สในทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงถ้าระยะยาวก็มีโอกาสในการที่จะทยอยแบ่งไม้ในการเข้ารับได้ใช่ไหมคะคุณเบนคะทีนี้ปัจจุบันน่ะรูปแบบในการลงทุนทองคำมีหลากหลายมากเลยคุณเบนมีทั้งคนที่เขาออมทองนะคะเพราะว่าทองก็จะเป็นอะไรที่หลายๆคนคุ้นชินรุ่นน้องสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ออมทองกันเยอะมีทั้งเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบออนไลน์เลยใช่ไหมคะที่เป็นราคาเรียลไทม์มีทั้งซื้อทองแท่งมีทั้งฟิวเจอร์สต่างๆเนี่ยแต่ละในรูปแบบการลงทุนทองณปัจจุบันด้วยการเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยกลยุทธ์ที่ใช้อะแตกต่างกันไหมคะคุณเบนคะค่ะ
1: ต้องบอกว่าแตกต่างนะคะแตกต่างทั้งในมิติของเครื่องมือนะคะแล้วก็จังหวะในการซื้อขายด้วยนะคะอาทิเช่นใครที่รับความเสี่ยงได้เยอะนะคะต้องการใช้ประโยชน์จากการ leverage ก็คือการที่มีอัตราทดเนี่ยก็อาจจะไปลงทุนในตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตลาดฟิวเจอร์สนะคะอย่างว่าฟิวเจอร์ก็เช่นกันนะคะก็สามารถทำกำไรได้ทั้ง2ทิศทางทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงก็อาจจะเหมาะกับสำหรับนักลงทุนระยะสั้นนะคะแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดนิดนึงว่าด้วยความที่ราคามีความเคลื่อนไหวผันผวนนะคะแล้วก็ผลักตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็จะเป็นลักษณะของการวางหลักประกันดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงนะคะที่ใช้ในการลงทุนนะจะเหมาะสำหรับคนที่เชี่ยวชาญในการลงทุนเชี่ยวชาญในตลาดมีเวลาตามข่าวแล้วกันค่ะในส่วนของผลักเรื่องของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะคะแต่ว่าตัวทองคำอื่นๆก็ต้องบอกว่ามีหลายๆ productที่เหมาะนะคะกับนักทุนหลายประเภทด้วยนะคะเริ่มต้นที่นักทุนที่อาจจะเริ่มลงทุนทองแล้วกันค่ะอาจจะมีเงินทุนไม่มากแต่ว่าสนใจในการลงทุนทองเนี่ยตอนนี้ product ในการลงทุนทองก็มีหลายๆ product นะคะอาทิเช่นออมทองอย่างที่เรียนไปออมทองเนี่ยก็น่าสนใจมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแม้แต่เงิน100บาทก็สามารถที่จะออมทองได้แล้วนะคะอย่าง YLG เองก็มีตัวแอปพลิเคชัน YLG GetGo เองก็คือเริ่มออมได้100บาทนะคะหรือถ้า DCA ก็ทำได้นะคะ Dollar Cost Average ก็คือเฉลี่ยไปเรื่อยๆเดือนละ 1,000 บาทขั้นต่ำนะคะแล้วก็สามารถที่จะแลกเป็นทองปิ้งได้ตั้งแต่ขนาด1กรัมขึ้นไปจนถึง1กิโลกรัมก็สามารถถอนทองได้นะคะหรือใครที่มองว่าการลงทุนทองคำที่เป็นรูปแบบของบาททองเนี่ยอาจจะโดนผลกระทบเรื่องของค่าเงินบาทก็อาจจะหันเหมาหาการตัว product ทองคำที่ซื้อขายในรูปแบบ US Dollar นะคะอย่างตอนนี้ YLG ก็มีทั้ง YLG ที่ไปอยู่ในแอปพลิเคชัน DAM แล้วก็ YLG ที่อยู่ในแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะก็สามารถที่จะซื้อได้นะคะในรูปแบบ
0: US Dollar เลยใช่ไหมคะคุณเบน
1: ใช่ค่ะเรียลไทม์เลยเพราะว่าอย่างดามเนี่ยก็เคลื่อนไหวเรียลไทม์ตั้งแต่7โมงถึงตีสามนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันกับตัวเป่าตังก็คือเคลื่อนไหวตั้งแต่7โมงถึงตีสองนะคะก็เรียกว่าสะดวกแน่นอนเรียลไทม์หรือใครเทรดดิชันแนลหน่อยนะคะสนใจทองแท่งก็เดี๋ยวนี้ก็ทองคำก็มีหลายๆไซส์ด้วยนะคะใครที่อาจจะเทรดเป็นนักทุนเทรดไซส์ใหญ่หน่อย10บาททองคำขึ้นไปก็สามารถที่จะเปิดบัญชี YLG ออนไลน์ได้ก็ขั้นต่ำ10บาททองคำขึ้นไปเปิดบัญชีก็ออนไลน์นะคะแล้วก็ราคาก็เรียลไทม์นะคะแต่ว่าซื้อขายเป็นรูปแบบของบาททองคำรูปแบบของค่าเงินบาทที่เป็นไทยบาทนะคะแล้วก็ที่สำคัญเทรดออนไลน์24ชั่วโมงเปิดตั้งแต่ตี5ปิดตี4นะคะก็เรียกได้ว่าไม่พลาดทุกการลงทุนทองแล้วก็มีผลักให้เลือกมากหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นฟิตกับนักทุนทุกประเภทแน่นอนค่ะ
0: ค่ะตอนนี้จริงๆแล้วถ้าจากลูกค้าของ YLG เองเนี่ยกลุ่มไหนที่จะได้รับความสนใจจากบรรดานักลงทุนมากที่สุดคะหมายถึงรูปแบบไหนในการลงทุนทองคำอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้คนเขานิยมแบบไหนคะคุณเบนคะส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ผ่านมา
1: ก็ถ้าให้แบ่งที่นิยมที่สุดที่มาแรงมากๆก็คือซื้อขายทองคำ เป็นรูปแบบ US Dollar นะคะกับพาร์ทเนอร์ของ YLG อย่างในต่อฟังอย่างในดามเนี่ยก็ถือว่ามาแรงมากๆนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะนักลงทุนไทยก็ยังไม่ทอดทิ้งทองคำที่อยู่ในรูปแบบของไทยบาทเช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าฝั่งของ US Dollar ก็มาแรงเพราะว่ามันทำกำไรง่ายมากนะคะ real time แล้วก็ไม่ต้องสนใจเรื่องของค่าเงินบาทแนวรับแนวต้านก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อขายทองคำที่เป็นรูปแบบของ US Dollar ถือว่ามาแรงมากๆที่สำคัญค่ะก็คือนักลงทุนสามารถทำกำไรได้เร็วมากนะคะดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะ turn over ในแต่ละวันได้หลายรอบก็เลยทำให้เป็น product ที่นำโด่งในช่วงนี้ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากในช่วงนี้ค่ะ
0: ค่ะประเด็นเรื่องค่าเงินมีผลมากไหมคะพอมันเป็นแบบเรียลไทม์เป็นออนไลน์เป็น US ดอลลาร์แบบนี้ค่ะคุณเบนคะเรามีวิธีในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของค่าเงินยังไงบ้างถ้าเป็นกรณีนี้ค่ะ
1: ถ้านักลงทุนที่ซื้อขายในรูปแบบของ US ดอลลาร์นะคะกับ YLG ผ่านทางพาร์ทเนอร์ต่างๆของเราเนี่ยก็มองว่าอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของค่าเงินบาทนิดนึงคือแน่นอนว่าเวลาซื้อขายเป็นรูปแบบ US ดอลลาร์ใช่มั้ยคะแต่ว่าเวลาเราคอนเวิร์ตกําไรหรือลงทุนไปเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของค่าเงินบาทประกอบการลงทุนไปด้วยนะคะอาจจะใช้วิธีการดูจังหวะการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทประกอบการลงทุนไปด้วยแต่ว่าไม่ได้ต้องดูทุกๆจังหวะการลงทุนนะคะอาจจะใช้วิธีการสมมติเก็บสะสมคอลเลกตัวกำไรเป็น US ดอลลาร์เอาไว้แล้วก็ถึงจุดที่ค่าเงินบาทมีการอ่อนค่านะคะอยู่ที่กรอบหน้าต้านก็ใช้จังหวะนั้นเนี่ยในการคอนเวิร์ตนะคะตัว US ดอลลาร์กลับมาเข้าเป็นบัญชีตัวค่าเงินบาทของคุณของนักทุนเนี่ยนะคะต
0: ่
1: อการถ้าเรามองว่าใช่ค่ะจังหวะไหนเนี่ยเงินบาทแข็งค่าแล้วเราต้องการอินเวสต์เพิ่มหรือว่าลงทุนเพิ่มเนี่ยก็อาจจะใช้จังหวะที่ค่าเงินบาทมีการแข็งค่าเป็นจังหวะในการโยกเงินนะคะที่เป็น US เป็นไทยบาทเนี่ยไปลงทุนใน US ดอลลาร์เพราะฉะนั้นก็อาจจะจับจังหวะอย่างนี้เป็นรอบๆมันก็มีข้อดีนะคะก็คือลงทุนเป็น US ดอลลาร์ก็ง่ายนะคะแล้วก็เวลาจับจังหวะเรื่องของค่าเงินบาทก็จับเป็นรอบๆไปไม่ได้ต้องพิจารณาเรื่องของค่าเงินบาทประกอบการลงทุนทุกครั้งที่ลงทุนเหมือนกับตอนลงทุนในตัวทองคำที่เป็นไทยบาทค่ะ
0: อืมค่ะโอเคนี่ก็แล้วแต่ความสะดวกของนักลงทุนแล้วก็สไตล์ด้วยนะเพราะว่าบางวิธีบางรูปแบบก็อาจจะต้องค่อนข้างมอนิเตอร์แล้วก็ติดตามข่าวสารติดตามประเด็นเรื่องของค่าเงินนะที่อาจจะมีการเคลื่อนไหวบางช่วงเวลาที่ผันผวนได้ใช่ไหมคะคุณเบนคะอันนี้ก็อาจจะมีผลได้บ้างนะที่ต้องตามกันนะคะโอเคสุดท้ายประเด็นนึงก็คือเรื่องของนักลงทุนเขาเรียกระยะของนักลงทุนนะอันนี้เป็นกลุ่มในเรื่องของรูปแบบการลงทุนอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของประเภทนักลงทุนระยะสั้นระยะยาวค่ะฝากทิ้งท้ายนิดนึงคุณเบนคะสำหรับช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ถ้าลงทุนระยะสั้นก็เชื่อได้ว่าการเคลื่อนไหวทองคำในกรอบไซด์เวย์จะเป็นโอกาสในการลงทุนของทุกท่านนะคะแต่ว่าอยากย้ำเตือนนิดนึงว่า volatility หรือว่าความผันผวนของทองคำในช่วงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะรุนแรงกว่าช่วงก่อนหน้าค่อนข้างเยอะนะคะประมาณ 1-2 เท่าเลยดังนั้นนักทุนระยะสั้นเนี่ยที่เน้นเก็งกำไรในกรอบก็จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญเรื่องของการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้นะคะเพราะว่าทุกครั้งที่มีข่าวไม่ว่าอะไรก็ตามโดยเฉพาะเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านก็จะเห็นว่าทองคำมีการเคลื่อนไหวผันผวนชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยด้วยความที่ความผันผวนของทองคำสำหรับนักลงทุนระยะสั้นที่มันเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาขนาดของการลงทุนนะคะว่าจะสามารถเท่าเดิมได้ไหมดูหน้าตักของเราด้วยนะคะถ้าหากว่าหน้าตักของเรายังเท่าเดิมแต่ความผันผวนเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าอาจจะต้องลดขนาดในการลงทุนระยะสั้นลงมานะคะแต่ว่าการลงทุนก็เน้นลงทุนในกรอบแล้วกันค่ะอย่างระยะสั้นที่เรียนไปไม่ผ่าน 4,660 ก็ใครที่ซื้อเอาไว้ก็ขายนะคะขายทำกำไรออกไปก่อนรอย่อตัวถ้าย่อตัวไม่หลุด 4,500 US dollar share ก็ซื้อใหม่นะคะหรือถ้าเป็นทองไทยก็คือไม่หลุด 70,500 ซื้อนะคะดีขึ้นไปไม่ผ่าน 71,800 ขายนี่คือนักลงทุนระยะสั้นนักลงทุนระยะยาวถึงแม้ว่าทองผันผวนมากๆแต่ว่าทองคำก็ยังน่าสนใจการถือทอง 5-15% ในพอร์ตเนี่ยยังช่วยเพิ่มผลตอบแทนนะคะเฉลี่ยต่อปีแล้วก็ลดดรอดาวลดความเสี่ยงของพอร์ตได้ด้วยเพราะฉะนั้นจังหวะที่ทองคำย่อลงมา whatever ไม่ว่าจะเป็น 70,000 หรือต่ำกว่า 70,000 เป็นจังหวะที่นักลงทุนระยะยาวแนะนำว่าเข้ามาซื้อทองคำเอาไว้ ถือยาวไว้ในพอร์ตนะคะ 5-15% แต่ใครที่เป็นสายสะสมอาจจะไม่ได้เน้นถือยาวมากแต่เน้นเก็งกำไรระยะยาวเนี่ยลงมา 70,000 ถึงประมาณ 66,500 เป็นฐานสำคัญที่น่าสนใจในการเข้าซื้อนะคะแต่ว่าด้วยความที่ปีนี้เนี่ยความผันผวนของราคายังคงมีมากนะคะเราก็ยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์ดังนั้นถ้าดีดตัวขึ้นไปนักลงทุนระยะยาวถ้าหากไม่ผ่าน 4,890 US dollar check out หรือประมาณ 75,500 ก็พิจารณาขายทำกำไรออกไปก่อนนะคะแล้วก็รอจังหวะเข้าใหม่เมื่อทองคำมีการย่อตัวลงมาค่ะ
0: โอเคนี่ก็เป็นกลยุทธ์นะสำหรับนักลงทุนทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยนะซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีโอกาสนะสำหรับในเรื่องของการลงทุนนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเบนมากๆเลยนะคะที่มาให้ภาพกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสถานการณ์แล้วก็กรอบความเคลื่อนไหวต่างๆแต่เราก็ยังเห็นนะว่าปัจจัยหนุนนำทองคำก็ยังมีอยู่ด้วยนะคะอีกหนึ่งคำถามทิ้งท้ายสั้นๆเลยละกันมีคนถามเยอะตอนนี้คือเราจับตาเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบเนาะในตะวันออกกลางแต่ว่าคนก็จับตาเรื่องของการซื้อของธนาคารกลางอ่ะที่คุณเบนบอกไปเมื่อสักครู่เหมือนกันนะคะจริงๆตอนนี้แรงซื้อของธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ที่ไหนที่ซื้อมากที่สุดคะคุณเบนคะตอนนี้เท่าที่มอนิเตอร์ค่ะ
1: จริงๆแล้วธนาคารกลางเนี่ยยังซื้อนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็ยังมีก็เป็นปัจจัยนึงที่อาจจะทำให้ธนาคารกลางบางแห่งเนี่ยมีการขายทองคำออกมาเพื่อที่จะด้วยความต้องการสภาพคล่องนะคะแต่ overall เนี่ยควอเตอร์แรกหรือว่าไตรมาสแรกของปีนี้ความต้องการทองคำจากธนาคารกลางทั่วโลกก็ยังแข็งแกร่งค่ะยังเป็นควอเตอร์แรกปีนี้เนี่ยซื้อทองคำสุทธิประมาณ244ตันนะคะซึ่งความต้องการในควอเตอร์แรกของปีนี้เนี่ยสูงกว่าไตรมาสก่อนหน้าแล้วก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยรายไตรมาส5ปีก่อนหน้าด้วยนะคะก็สะท้อนว่าแบงก์ชาติทั่วโลกก็ยังคงใช้โอกาสในการปรับตัวลงของทองคำในไตรมาสแรกของปีนี้ในการสะสมทองคำถ้าถามว่าแบงก์ชาติไหนซื้อทองเป็นอันดับต้นๆ3อันดับแรกแล้วกันค่ะอันดับ1ยังเป็นแชมเปี้ยนเดิมของปีที่แล้วนะคะแชมเปี้ยนแรกของควอเตอร์1ปีนี้ยังเป็นธนาคารกลางโปแลนด์นะคะซื้อทองประมาณ31ตันในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ตามมาด้วยอุซเบกิสถานที่ซื้อทองประมาณ25ตันในปีนี้อันดับ3ยังเป็นผู้ซื้อที่เหนียวแน่นค่ะอาจจะไม่ได้ซื้อเยอะมากแต่ซื้อต่อเนื่องแล้วก็ซื้อแทบจะทุกเดือนนะคะก็คือธนาคารกลางจีนนั่นเองจีนเองเนี่ยอย่างไตรมาสแรกก็ซื้อทองคำประมาณ7ตันนะคะอาจจะเป็นจำนวนที่ไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นการซื้อรายไตรมาสที่เยอะกว่าไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วประมาณ3เท่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นโอเวอร์แล้วธนาคารกลางทั่วโลกก็ยังซื้อทองคำแล้วก็ยิ่งมีความไม่แน่นอนด้านนโยบายของคุณทรัมป์เนี่ยเราก็ยังมองว่าอาจจะเป็นตัวเร่งที่ทำให้ de-dollarization นะคะหรือว่าความพยายามในการลดการพึ่งพิงดอลลาร์เนี่ยมันเร่งตัวขึ้นเราก็ไปกระตุ้นแรงซื้อของธนาคารกลางทั่วโลกให้เร่งตัวขึ้นมากเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เองเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าน่าจะยังเป็นปัจจัยระยะยาวที่หนุนทองคำเอาไว้อยู่นะคะถึงแม้ว่าปัจจัยอื่นจะแปรเปลี่ยนแต่ว่าธนาคารกลางก็น่าจะยังคงเดินหน้าซื้อทองคำต่อไปเราก็น่าจะเป็นตัวที่ช่วยสร้างฟลอร์ให้กับทองคำพูดง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าทองจะลงก็ล้มบนฟูกนะคะก็คือมีธนาคารกลางรองรับนั่นเอง
0: รองรับอยู่ค่ะโอเคตรงนี้เห็นภาพชัดเจนปีที่แล้วโดดเด่นมากเนาะสำหรับราคาทองคำเพราะว่าขึ้นค่อนข้างแรงปีนี้อาจจะไม่แรงเท่าปีที่แล้วแต่ว่าก็ถือยังอยู่ในระดับที่โอเคใช่ไหมคุณเบนคะถ้าเทียบถึงเรื่องของผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีหรือว่า year to date ของทองคำอะไรเงี้ยค่ะ
1: ใช่ค่ะอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราไม่พูดถึงนะคะเพราะว่ามันดันแรงมากเหลือเกินนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยทองคำเนี่ยต่อให้ลงมาบ้างแต่ก็ยังให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะคะยังเปิดปีทองเปิดปีที่ประมาณ 4,318 US dollar ต่อ troy ounce ใช่ไหมคะปัจจุบันประมาณ 4,640US dollar troy ounce อาจจะขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้น year to date แล้วเนี่ยทองคำยังให้ผลตอบแทนมากกว่า 7% นะคะก็น้ำแบดนะคะถ้าเป็นทองไทยเนี่ยทองไทยให้ผลตอบแทนเยอะกว่านั้นก็คือประมาณ 10% ค่ะ
0: ค่ะโอ้ก็ยังสดใสนะถึงต้องบอกว่าทองก็ยังเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่เราจะ ควรจะมีในพอร์ตนะคุณเบนใช่ไหมคะเพื่อเรื่องในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงเพราะว่าตอนนี้เราจะรู้สึกว่าเขาเคลื่อนไหวดูเหมือนจะทิศทางเดียวกับหุ้นแต่ว่าเขามีจุดแยกนะที่เราคุยกับคุณเบนถ้าวันนึงมีประเด็นเรื่องของ recession หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยทองเขาจะแยกออกจากหุ้นก็คือจะโดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะเราก็ต้องมีเขาไว้ในฐานะสินทรัพย์เซฟเฮเว่นค่ะโอเคว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณเบนที่โอ้วันนี้ให้หลากหลายมุมมองมากๆนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนด้วยในการตัดสินใจวางกลยุทธ์วางแผนการลงทุนนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณเบนค่ะค่ะ
1: ขอบคุณค่ะด้วยความยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณเบนนะคะคุณเบนจะมามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Buren International จำกัดนะก็ได้ภาพกันนะชัดเจนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
5: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
7: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกเปิดงาน24ปีการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ชี้จ่ายเงินเยียวยา 8,000 ล้านไม่ใช่ผลงานแต่เป็นความอัปยศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานระดับชาติภายใต้ชื่อ24ปีกับการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่รวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่าประเทศใดจะดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงสมานฉันท์จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความยุติธรรมและหลักนิติธรรมคุ้มครองช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมและเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนกรณีที่ผู้บริสุทธิ์ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีอาญาต้องเผชิญกับการถูกละเมิดได้รับบาดเจ็บเสื่อมเสียชื่อเสียงสูญเสียอิสรภาพและสูญเสียชีวิตเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องไม่มองข้ามแต่ต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองให้การช่วยเหลือด้านสิทธิของผู้บริสุทธิ์อุดช่องว่างความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าตั้งแต่ปี2544ที่มีพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าชดเชยแก่จำเลยในคดีอาญารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วกว่า 145,000 รายรวมเป็น 18,000 กว่าล้านบาทรวมถึงชาวต่างชาติด้วยที่ให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า 1,000 รายเป็นเงินกว่า 47 ล้านบาทตรงนี้ไม่ได้ถือเป็นผลงานแต่เป็นความน่าอัปยศอดสูที่ไม่สามารถนำคนที่กระทำผิดจริงๆเข้าไปรับโทษได้แต่นำคนที่ไม่ได้กระทำผิดอาจจะเป็นการยัดข้อหายัดเยียดความผิดทำให้เขาต้องไปต่อสู้คดีซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดกันว่าจะทำอย่างไรที่จะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกคนได้อย่างเต็มที่เศรษฐบลงพื้นที่ศรีสะเกษรับฟังแผนรั้วชายแดนเตรียมชงผบทบเสนอรัฐบาลพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการทหารบกและเสนาธิการเสนาธิการทหารบกและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมรับฟังข้อเสนอจากกองทัพภาคที่2และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2เกี่ยวกับการจัดสร้างแนวป้องกันเพื่อเสริมความมั่นคงสร้างรั้วตามแนวชายแดนด้านจังหวัดศรีสะเกษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆเสนอต่อผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกเพื่อพิจารณาและเสนอรัฐบาลตามนโยบายด้านความมั่นคงที่ได้มอบหมายไว้ต่อไปส.ส.กล้าทำเสนอตั้งกรรมการสอบจริยธรรมส.ส.พูดพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวข้องยาเสพติดนายดาชัยเอกปัตตภีส.ส.ลำปางพรรคกล้าธรรมหารือปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงกรณีมีส.ส.อภิปรายพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่าสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านมีมากว่า133ปีแล้วเป็นฟันเฟืองที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยและของทุกจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน แต่เมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมามีส.ส.อภิปรายในสภาพาดพิงกล่าวหาเหมารวมยกเข่งว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเสพยาและเป็นผู้ค้ายาเสพติดทั้งนั้นถือว่าส.ส.คนนี้ไร้วุฒิทางความคิดอย่างยิ่งเพราะกำนันผู้ใหญ่บ้านทำงานหนักดูแลทุกสุขของประชาชนทุกๆด้านแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งประเทศเสียหายไปหมดแล้วจึงฝากประธานพิจารณาตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานจริยธรรมของส.ส.คนนี้ว่าผิดมาตรฐานจริยธรรมหมวดที่2ข้อที่13และข้อที่15หรือไม
8: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
9: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE@Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
7: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดประจำวันพุธนะคะวันนี้6พฤษภาคมนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะรู้สึกว่าต้องเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกลงมานะคะแต่ว่าในช่วงกลางวันแบบนี้อากาศก็ยังร้อนอยู่นะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครก็มีการเตือนอันตรายจากเรื่องของอากาศด้วยนะคะแต่เขาบอกว่าในช่วง7วันข้างหน้านี่นะคะมันจะเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูเดี๋ยวฝนก็จะเริ่มมาเป็นระลอกแล้วนะคะสำหรับประเทศไทยณขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูนะคะร้อนสลับฝนแล้วก็เตรียมรับมือนะคะเริ่มจากภาคใต้ก่อนนะคะสำหรับในพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนเริ่มตกนะคะส่วนตอนบนก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเหมือนกันแล้วก็ที่น่ากลัวก็คือในภาคเหนืออีสานนะภาคกลางบางพื้นที่เนี่ยจะมีฝนตกหนักนะเหตุว่ามีมวลอากาศเย็นจากจีนอีกรอบหนึ่งจะแผ่ลงมาปะทะกับอากาศร้อนตอนบนของประเทศไทยนะคะเมื่อวานนี้ในกรุงเทพมหานครนะคะที่ลาดกระบังใครที่เห็นภาพของหมู่บ้านนะคะหลายหลังคาเรือนเลยนะคะเกือบ20หลังเนาะหลังคานี่คือปลิวไปแบบน่ากลัวมากนะคะก็ถือว่าลมค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะคะในช่วงระหว่างวันนี้นะคะไปจนถึงวันที่11พฤษภาคมนะคะที่บอกว่าเตรียมรับมือกับฝนนะน่าจะตกเกือบทุกวันแล้วนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปก็บางจังหวัดโดยเฉพาะภาคใต้นะคะ จะมีตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากว่าลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันก็มีคลื่นไม่ได้สูงมากนะคะประมาณ 1-2 เมตรเท่านั้นก็ยังสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้อยู่นะคะสำหรับในส่วนของการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยนะคะเราอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูก็อีกไม่กี่วันจะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเรียกว่าเต็มร้อยแล้วนะคะฝนจะตกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรหลายคนบอกว่าโอ้ยยังต้องทำมาหากินกันต่อไปโดยเฉพาะใครที่รอในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยคนละครึ่งพัสนะคะที่ทุกคนจะได้รับสิทธิ์ไปคนละ 4,000 นะคะซึ่งอัปเดตล่าสุดนั้นก็บอกว่าน่าจะมีการเข้าสู่ครม.วันที่12หรือถ้าไม่ทันจริงๆก็เป็น19ไปนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเปิดลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนนี้นะคะเริ่มจับจ่ายกันในเดือนหน้าค่ะมิถุนายนนะคะก็ถือว่าชัดเจนแล้วล่ะสำหรับคนละครึ่งเวอร์ชันใหม่ที่ปรับเปลี่ยนมาเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะล่าสุดก็เกาะติดโครงการนี้กันเนาะสื่อก็อย่างที่บอกนะคะว่าก็เอาใจช่วยเนาะคือถ้าเงินมันสะพัดจริงอ่ะ30กว่าล้านคนใช่ไหมที่จะได้สิทธิ์ในการใช้โครงการนี้นะคะ20ล้านตัวเลขกลมๆนะที่จะต้องลงทะเบียนอีก13เนี่ยประมาณ10กว่าล้านเนี่ยอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนก็คือเป็นกลุ่มที่ถือบัตรประชารัฐอยู่ใช่ไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะสำหรับในส่วนของการโอนเงินนะคะคือเดิมเนี่ยโครงการนี้ที่คาดว่าจะเข้าครม.ตั้งแต่เมื่อวานเนาะแต่ว่าที่รายงานไปแล้วว่าทางรัฐมนตรีคลังก็บอกว่าไม่ทันยังไม่เข้าเมื่อวานนี้เพราะว่าต้องประชุมครม.เศรษฐกิจก่อนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าก็ไม่ต้องเข้าครม.เศรษฐกิจแล้วนะคะในวันที่12ก็จะเข้าสู่ครม.เลยหลังจากที่โครงสร้างพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านผ่านความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยนะคะกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้นก็อย่างที่บอกนะคะประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่13ล้าน 13.2 ล้านแล้วก็ประชาชนทั่วไปอีกประมาณ20ล้านที่จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้อันนี้ก็ต้องลงทะเบียนนะคะเห็นบอกว่ากำลังให้กรมบัญชีกลางกับสำนักงบประมาณเนี่ยก็เร่งหาแหล่งเงินอยู่เพื่อเอามาใช้ในโครงการนะคะก็จะเป็นการรวบรวมจากยอดเงินในพรบ.งบประมาณปี69ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่30เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็เสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.เห็นชอบนะคะเงื่อนไขก็คงจะจำกันได้แล้วเนาะให้สิทธิ์ 4,000 รัฐออก 60% ประชาชนออก 40% แบ่งจ่าย4ครั้งเดือนละ1ครั้งครั้งละ 1,000 บาทนะคะก็น่าจะมีการลงทะเบียนกันในวันสิ้นเดือนนะคะยังไม่ระบุวันนะเดือนนี้แหละปลายเดือนหรืออาจจะเป็นกลางเดือนก็ได้นะเพราะว่าถ้าเข้าสู่ประชุมครม.ที่ประชุมวันที่12นะหลังจากนั้นอีกสักประมาณ 2-3 วันก็ลงทะเบียนแล้วก็จะได้เริ่มใช้สิทธิ์กันในเดือนหน้ามิถุนายนนะคะผ่านแอปเป๋าตังค์แต่ว่าการลงทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนนะคะว่าจะลงทะเบียนในเว็บไหนแอปไหนยังไงนะคะและอย่าลืมนะคะว่าจะมีสินค้าบางประเภทไม่สามารถใช้สิทธิ์ซื้อในโครงการนี้ได้นะคะก็เป็นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์บุหรี่ค่าน้ำมันอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะคะแล้วก็จะเชื่อมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับร้านค้าคนละครึ่งค่ะก็ต้องรอติดตามนะคะเงินไม่ใช่น้อยนะที่จะโอนให้กับประชาชน30ล้านคนนี่นะคะก็ต้องรอว่ามันจะสะพัดจริงหรือเปล่ายังไงนะคะทีนี้ในส่วนของเมื่อวานที่ครม.เห็นชอบการออกร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่าน ด้านพลังงานของประเทศวงเงิน 400,000 ล้านนะคะแน่นอนการตัดสินใจครั้งนี้ที่นายกแถลงหลังจากการประชุมครม.เมื่อวานก็คือว่าเป็นการตัดสินใจสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเลยที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทั่วโลกนะคะก็เริ่มจากในส่วนของอาหารราคาอาหารนะคะเอาราคาพลังงานก่อนเนาะราคาน้ำมันนี่แหละแล้วก็ไปสู่ราคาอาหารแล้วก็กำลังกดดันค่าครองชีพของประชาชนทั่วประเทศนะคะซึ่งนายกบอกว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ปกติเนาะไม่ใช่สถานการณ์ที่จะรอได้หน้าที่ของรัฐบาลคือหยุดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจชะลอตัวในระยะถัดไปซึ่งจะต้องทำทันทีแล้วจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษผ่านการออกกฎหมายเป็นพระราชกำหนดออกมานะคะมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเลยค่ะในกฎหมายฉบับนี้ก็คือ 1. เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงักแล้วก็อีกประการหนึ่งคือเพื่อปรับโครงสร้างเร่งปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศลดความเปราะบางและสร้างความมั่นคงในระยะยาวกลุ่มเป้าหมายสำคัญก็มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเกษตรกรผู้ประกอบการรายเล็กโดยเฉพาะ SME กับภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากต้นทุนน้ำมันต้นทุนพลังงานสูงขึ้นนะคะก็รัฐบาลจะดำเนินการใน2ทิศทางควบคู่กันไปนะคะ1ช่วยเหลือและบรรเทานะก็เป็นการลดภาระค่าครองชีพควบคู่กับการลดต้นทุนให้กับภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมก็ต้องจัดหาปุ๋ยปัจจัยการผลิตที่จำเป็นให้นะสำหรับเกษตรกรแล้วก็อีกอันนึงคือปรับโครงสร้างเพื่อการเปลี่ยนผ่านก็จะใช้โอกาสนี้ในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสมัยใหม่เป็นการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศพร้อมลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพื่อให้ประเทศไทยเรามีต้นทุนพลังงานที่มั่นคงและแข่งขันได้คือไม่ต้องไปเจอกับความผันผวนแบบเดิมๆอีกพร้อมทั้งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการในภาคผลิตนะให้มีศักยภาพในการแข่งขันของโลกสำหรับการผลิตที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นด้วยหลักการและเหตุผลที่นายกพยายามที่จะแถลงเนี่ยนะคะก็บอกว่าไอ้ตัวกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือในการพาประเทศให้ผ่านวิกฤตไปให้ได้นะคะแต่ยังคงรักษาวินัยทางการคลังไว้อย่างเคร่งครัดนะคะนี่คือถามว่าแล้วกู้มาแล้วเนี่ยปัญหาที่มันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันจะหายไปไหมก็คงไม่หายมั้งเนาะคือยังคงอยู่แหละปัญหานะแต่ว่าทำยังไงให้คนไทยมีแรงรับมือกับปัญหาได้แล้วถ้ามันเกิดวิกฤตขึ้นมาอีกในอนาคตเนี่ยเราก็ไม่มีคือไม่สามารถที่จะหยั่งรู้ได้ว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงต่อแล้วก็ทำให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและมีความพร้อมสูงสุดในการรับมือกับปัญหาในอนาคตนั่นเองนะคะในส่วนของรองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธันประภาสก็พูดถึงเรื่องวิกฤตนี่แหละค่ะครั้งนี้เขามองว่ารอบนี้ถือว่าเป็นวิกฤตโลกจริงๆนะคะกระทรวงการคลังเลยก็เสนอออกเป็นพ.ร.ก.กู้เงินเพราะว่าต้องการแก้วิกฤตปากท้องของประชาชนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจากวิกฤตตะวันออกกลางและกระทบไปทั้งโลกซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตที่ทั้งรุนแรงรวดเร็วและมาเป็นระลอกความรุนแรงจากราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นจริงๆก็สูงทั้งโลกอะนะคะส่วนความรวดเร็วก็คือพอราคาน้ำมันสูงเนี่ยมันก็จะไปกระทบต่อประชาชนทันทีโดยเฉพาะประเทศไทยที่พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากตะวันออกกลางนี่สูงมากถูกกระทบทันทีแบบรวดเร็วแล้วก็มาเป็นระลอกซึ่งวิกฤตครั้งนี้เนี่ยในมุมรัฐมนตรีคลังบอกว่าต่างจากอดีตนะที่มาเร็วทีเดียวจบเลยอย่างโควิดอย่างเงี้ยค่ะมาเร็วแล้วก็จบครั้งนี้มาเป็นระลอกระลอกแรกคือวิกฤตสงครามก่อนระลอกที่2วิกฤตราคาน้ำมันที่สูงขึ้นระลอกที่3คือวิกฤตต้นทุนสูงขึ้นระลอกที่4ค่าครองชีพซึ่งจะไปกระทบต่อคนส่วนใหญ่และวิกฤตรอบที่5กำลังซื้อกำลังจะหด ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปมันจะยิ่งแก้ไขยากมากนี่แหละจึงเป็นเหตุผลความจำเป็นที่รัฐบาลบอกว่าจำเป็นต้องออกพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตปากท้องนั่นเองนะคะในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะมีประมาณ11มาตรานะคะเขากำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเอาไว้ชัดเจน2เรื่องค่ะเรื่องแรกคือวิกฤตปากท้องนะเอามาแก้วิกฤตปากท้องบรรเทาผลกระทบประชาชนและผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มที่อ่อนไหวก็ได้รับผลกระทบมากหน่อยเพราะว่าเขาไม่มีกำลังในการจะรับมือผลกระทบเหมือนกับกลุ่มอื่นๆนะคะอีกวัตถุประสงค์นึงคือจะแปลงวิกฤตเป็นโอกาสเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาน้ำมันจากต่างประเทศสูงด้วยนะคะก็เลยได้รับผลกระทบแรงมากและยังไม่รู้สถานการณ์จะจบเมื่อไหร่ดังนั้นจะต้องลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนให้ได้พลังงานที่สะอาดมากขึ้นให้ได้เพื่อนำประชาชนไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่และเตรียมความพร้อมในโลกยุคหน้ายุคเขาเรียกว่ายุคใหม่ที่น้ำมันแพงแต่จะยังคงอยู่ต่อไปคือถ้าไม่ปรับตัววิกฤตครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มองว่าจะเกิดแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกตามมาหลอกมาหลอนสุดท้ายแล้วแก้ไขได้ยากมากนะคะนี่ก็ต้องเห็นเป็นเรื่องจริงอะเนาะกับการที่เขาเตือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไอ้วงเงินกู้400ล้านเนี่ยถ้าในมุมของรัฐมนตรีคลังนะคะที่เสนอเข้าครม.ด้วยตัวเองเนี่ยก็ต้องการยึดหลักวินัยทางการคลังโดยกระทรวงการคลังจะพิจารณาแล้วว่าวงเงินทั้งหมดนี้เนี่ยน่าจะเพียงพอที่จะเยียวยาบรรเทาผลกระทบ400ล้านนะคะแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนสัก200ล้านอีก200ล้านที่เหลือก็เป็นการช่วยเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางในอนาคตเพราะไม่รู้ว่าวิกฤตเนี่ยจะยาวแค่ไหนอันนี้ก็ต้องคิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไอ้พ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านนะคะมันจะไม่กระทบกับเพดานหนี้สาธารณะ 70% ต่อ GDP เขาเป็นการย้ำเรื่องของวินัยการเงินการคลังชัดเจนและแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องลุกลามไปแล้วทำให้เกิดวิกฤตซ้ำซ้อนนะคะวิกฤตซ้อนวิกฤตขึ้นมาคือทั้งวิกฤตเงินเฟ้อด้วยกำลังซื้อก็หดตัวอันนี้จะยิ่งแก้ยากมากถ้าปล่อยไปตามคันลองโดยไม่เข้าไปแก้ไขซะก่อนจึงเป็นเหตุผลในการออกพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านฉบับนี้นะคะ400ล้านนี่เป็นการกู้จากไหนก็กู้จากในประเทศทั้งหมดดังนั้นจะไม่มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเงินโดยได้หารือกับแบงก์ชาติแล้วและประเทศไทยยังมีสภาพคล่องส่วนเกินอยู่สูงมากกว่า1ล้านล้านนะคะนี่คือสภาพคล่องส่วนเกินในประเทศค่ะตอนนี้เพราะฉะนั้นการกู้เงิน400ล้านเนี่ยในมุมของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังบอกโอ้ยไม่ต้องห่วงสบายมากบอกอย่างนั้นสบายมากนะดอกเบี้ยตอนนี้มันต่ำมากดังนั้นต้นทุนในการกู้ก็ถูกมากด้วยและการกู้เงินเอามาใช้เนี่ยเป็นการลักษณะว่าใช้การกู้ตามระยะเวลาไม่ใช่เป็นการกู้มาแบบเอามากองไว้ทีเดียวเพื่อไม่ให้เป็นการเป็นเรื่องต้นทุนที่กองไว้นะคะเนี่ยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนหลังจากนี้นะคะพอมีประกาศพ.ร.ก.ฉบับนี้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเนี่ยก็รัฐบาลก็จะนำเสนอต่อไปที่ประชุมสภาน่าจะวันที่14เลยค่ะ14ตรงกับวันพุธนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการตั้งคณะกรรมการกันกรองของโครงการอีกทีนึงก็จะมีประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานซึ่งหน่วยงานต่างๆก็จะต้องเสนอโครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะคะให้กับคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาแล้วก็นำกลับมาเข้าสู่ครม.ต่อไปนะคะนี่คือว่าจะต้องทำยังไงต่อเมื่อกู้เงินเรียบร้อยแล้วนะคะหน่วยงานที่รับงบประมาณมาเนี่ยอันนี้ก็ต้องมานำเสนอโครงการภายในวันที่30กันยายนแล้วสามารถใช้เงินกู้ได้ไปจนถึง30กันยายนเช่นกันนะคะแต่ปีหน้าค่ะ2570เพื่อว่าให้โครงการอยู่ในช่วงวิกฤตพอดีนะคะทีนี้แน่นอนนะคะฝ่ายค้านก็มีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่า200ล้านที่จะเอามาเปลี่ยนผ่านโครงการโครงสร้างพลังงานนั้นเนี่ยดูแล้วมันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอะไรไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเลย รัฐมนตรีคลังก็ตอบบอกว่าจริงๆวันนี้เนี่ยกระทรวงการคลังพิจารณาจากเม็ดเงินทุกส่วนนะทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี69ว่ามีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่ปัจจุบันเพียงพอไหมก็รวบรวมกันมาได้ไม่เกิน 50,000 ล้านคือถ้าไปใช้งบในส่วนงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านเศษๆงบกลางเนี่ยต้องนำไปใช้เตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตด้านอื่นส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะคะก็ต้องรอเดือนตุลาล่ะค่ะนะเริ่มปีงบประมาณ701ตุลาคมอันนี้ไม่สามารถใช้ได้ทันก็เลยมีความจำเป็นเร่งด่วนและน่าจะเพียงพอนะคะวงเงิน 200,000 ล้านที่นำมาเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานนั้นอันนี้ก็จะเป็นการช่วยลดภาระด้านพลังงานของกลุ่มเปราะบางด้วยขณะเดียวกันก็ลดการพึ่งพาน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติของประเทศปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยเราถือว่าพึ่งพา อันดับต้นๆของเอเชียนะคะเราอยู่ที่ประมาณ7-8% ต่อ GDP นะคะอันนี้ก็มีการชี้แจงออกมานะคะว่างบเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะเท่าไหร่ยังไงออกมาจากไหนเนี่ยค่ะก็น่าจะต้องรอติดตามนะคะแล้วก็เรื่องของหลักการในร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือว่าโครงการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินอันนี้เมื่อวานทางโฆษกรัฐบาลก็มีการแถลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงหลักการร่างระเบียบว่าด้วยการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแล้วก็มอบหมายให้สำนักงบประมาณนะตั้งแต่ปีงบประมาณ70เนี่ยค่ะเพื่อชำระดอกเบี้ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการกู้เงินรวมถึงการออกและการจัดการตราสารหนี้ภายในร่างพระราชกำหนดฉบับนี้ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือให้สำนักงานพัฒนาระบบข้าราชการหรือว่ากบร.ไปหารือร่วมกับสำนักบริหารหนี้สาธารณะสบน.นี่นะคะพิจารณากำหนดกลไกในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะและกำกับติดตามและการประเมินผลโครงการเพื่อที่จะให้การดำเนินโครงการนั้นเกิดผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะคะก็จริงๆปัญหาเศรษฐกิจณขณะนี้นะคะมันเป็นปัญหาเดิมที่สะสมมานะมาตั้งนานแล้วล่ะหลายปีแล้วด้วยนะคะทั้งหนี้ครัวเรือนก็สูงกำลังซื้อก็อ่อนแรงแล้วพอมาปีนี้เนี่ยถูกซ้ำเติมด้วยต้นทุนพลังงานต้นทุนวัตถุดิบด้วยแล้วก็เรื่องของค่าขนส่งที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะทำให้รัฐบาลก็นี่แหละค่ะได้กู้เงิน 400,000 ล้านนะคะในมุมของเอกชนนะคะโดยท่านกรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะคุณธวัชชัยเศรษฐจินดาบอกว่าก็น่าจะมีมาตรการการกระตุ้นกำลังซื้อระยะสั้นแหละรวมถึงโครงในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระยะกลางระยะยาวด้วยเพื่อจะได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้นะคะในมุมของภาคเอกชนเนี่ยเขามองว่ามาตรการเร่งด่วนที่ควรจะให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการรายเล็กหรือว่า SME เป็นระดับแรกก่อนเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางสูงกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหลายด้านเลยขณะที่ยอดขายนั้นไม่เติบโตเลยนะบางรายลดลงด้วยซ้ำก็เลยต้องหามาตรการช่วยเหลือด้านต้นทุนและสภาพคล่องโดยตรงนะคะทีนี้มาตรการที่ควรเร่งพิจารณาก็คือการช่วยลดต้นทุนการขนส่งการดูแลไม่ให้วัตถุดิบสำคัญขาดแคลนโดยเฉพาะกลุ่มปิโตรเคมีกลุ่มพลาสติกแล้วก็วัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตรวมถึงการจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสินค้าขาดตลาดในระยะต่อไปตอนนี้แม้ว่าภาระดอกเบี้ยในปัจจุบันจะอยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงมากแต่ว่าปัญหาสำคัญของ SME เนี่ยมันคือสภาพคล่องนะกลุ่มที่ยอดขายไม่โตเลยหรือบางคนลดลงด้วยซ้ำแต่ต้นทุนกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้ากลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือก็อาจจะไปกระทบต่อการประคองธุรกิจและการรักษาการจ้างงานได้นี่แหละค่ะในมุมของทางสภาหอการค้าไทยก็มองว่าทำยังไงให้ธุรกิจเดินต่อได้โจทย์สำคัญณขณะนี้แล้วก็ให้รักษาการจ้างงานเอาไว้เพราะว่าถ้ามีการเลิกจ้างเมื่อไหร่เรื่องใหญ่เลยค่ะยิ่งเพิ่มปัญหาให้กับ เศรษฐกิจมากขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเข้าใจว่าในส่วนของทางกกร.นะคะวันนี้ทางกกร.จะมีการประชุมกันแล้วก็จะหยิบประเด็นเรื่องของแพ็กเกจเงินกู้400,000 ล้านบาทขึ้นมาวิเคราะห์ผลกระทบนะคะต่อเศรษฐกิจทั้งเรื่องของ GDP การส่งออกการผลิตและการจ้างงานนะเพราะว่าจะได้จัดทำเป็นข้อเสนอแล้วก็สะท้อนต่อไปที่รัฐบาลว่าให้มีมาตรการช่วยเหลือครอบคลุมทั้งฝั่งผู้บริโภคและผู้ประกอบการด้วยนะคะคือถ้าหากว่ามาตรการเน้นเพียงแค่แบบกระตุ้นกำลังซื้ออย่างเช่นโครงการลดค่าครองชีพหรือมาตรการในลักษณะแบบไทยช่วยไทยอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะพยุงเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นเท่านั้นแต่มันยังไม่เพียงพอสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องแบกรับต้นทุนการผลิตจริงก็น่าจะมีมาตรการเฉพาะสำหรับภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ควบคู่ไปด้วยนะคะเดี๋ยวครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่น่ากังวลนะคะสำหรับในมุมของภาคเอกชนนะคะถ้าวัตถุดิบมันเติมไม่ทันก็อาจทำให้สินค้าบางรายการขาดแคลนได้นะคะขณะเดียวกันราคาสินค้าอื่นๆอาจจะต้องปรับขึ้นตามต้นทุนถ้าผู้ประกอบการการผลิตคือผลิตแล้วขาดทุนต่อเนื่องอ่ะแน่นอนก็คงไม่มีใครแบบทำต่อไปเรื่อยๆนะจำเป็นต้องผลิตต้องหยุดผลิตไปเลยแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหาใหม่คือมีเงินแต่ซื้อของไม่ได้ภาคเอกชนก็เลยเสนอว่ารัฐบาลเนี่ยใช้แพ็กเกจเงินกู้400,000 ล้านเป็นเครื่องมือพยุงเศรษฐกิจทั้งระบบไหมโดยเฉพาะการประคองผู้ประกอบการฐานรากลดแรงกดดันด้านต้นทุนแล้วก็เสริมสภาพคล่องกับรักษาการจ้างงานเอาไว้มากกว่าไปหักฉีดกำลังซื้อระยะสั้นเพียงด้านเดียวเพราะถ้าหากว่า SME รับไม่ไหวเนี่ยผลกระทบมันก็จะลามจากภาคการผลิตไปถึงรายได้ของแรงงานและเศรษฐกิจโดยรวมด้วยนะคะอันนี้ในมุมของภาคเอกชนเขาก็พูดน่าสนใจแล้วก็ต้องเอามาเข้าสู่ที่ประชุมเนาะอีกท่านหนึ่งประธานยุทธศาสตร์ของสมาพันธ์ SME ไทยคุณแสงชัยธีรกุลวานิชบอกว่าจากสถานการณ์วิกฤตโลกส่งผลกระทบต่อวิกฤตพลังงานต้นทุนผู้ประกอบการเกษตรกรค่าครองชีพแรงงานกับประชาชนเนี่ยนะคะมันกระทบไปหมดนะกำลังซื้อก็ลดรายได้ก็หดตลอดจนการแบกภาระหนี้สินที่ท่วมท้นนี่แหละเป็นสัญญาณในความเสี่ยงรุนแรงทางเศรษฐกิจที่ลากยาวแล้วอ่อนไหวต่อ SME กับเกษตรกรด้วยการประคองตัวรอดคือไม่ต้องถึงขยายการเติบโตแบบยั่งยืนเลยก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้น่าเป็นห่วงมากนะห่วงว่ามีโอกาสที่จะได้เห็น SME ปิดกิจการเกิดขึ้นอีกครั้งในเร็วๆนี้ถ้าอันนี้ต้องบอกว่าถ้าก่อนเนาะถ้ารัฐบาลยังแก้ไม่ถูกทางค่ะนี่ประธานกิติมศักดิ์และประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยคุณแสงชัยธีรกุลวณิชนะคะก็เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะว่ารัฐบาลนั้นเนี่ยจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนมาตรการคนละ 4,000 เนี่ยนะคะไปจนถึงเดือนกันยายนเนี่ยมันจะกระตุ้นได้ตามเป้าหมายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะก็ต้องติดตามกันนะคะถ้าเป็นเรื่องของราคาน้ำมันตอนนี้นะที่ซื้อขายกันอยู่ในตลาดล่วงหน้านี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของตลาดนะคะ อีกสักประมาณเดือน2เดือนนะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาแน่ๆนะจะเกิดขึ้นอีกแน่นอนนะคะเมื่อปริมาณซัพพลายน้ำมันในตลาดมันหมดลงจริงๆอ่ะตอนนี้ยังพอที่แบบถูไถได้นะคะในบางประเทศนะคะเขาบอกว่าเวลานี้น้ำมันที่เคย

ประเทศที่งัดเอาน้ำมันในคลังสำรองมาใช้ก็เริ่มขาดแคลนก็ทำให้รับประกันได้ว่าอีกไม่นานข้างหน้าทุกอย่างจะเลวร้ายมากยิ่งขึ้นเนี่ยแล้วแน่ใจได้เลยว่าสถานการณ์จะเลวร้ายลงอีก2เดือนข้างหน้าหายนะจะบังเกิดแม้ว่าช่องแคบฮอร์มุสจะเปิดให้แล่นผ่านได้แล้วนะเพราะว่าน้ำมันอยู่บนเรือใช่ไหมคะซึ่งในเวลานี้เนี่ยเหมือนกับเขาบอกว่าอยู่แบบผิดที่ผิดทางไปหมดอ่ะนี่คนที่พูดก็คือบริษัทประธานบริษัทเซนคีรีเสิร์ชนะคะก็น่ารับฟังเนาะเพราะว่าเขาเป็นห่วงเรื่องของห่วงโซ่อุปทานน้ำมันว่าจะเริ่มปิร้าวที่น้ำมันสมมติน้ำมันเครื่องบินอย่างเงี้ยค่ะเขามองว่าในขณะที่ประเทศอย่างญี่ปุ่นกับสหรัฐเนี่ยมีน้ำมันอยู่ในคลังน้ำมันสำรองเยอะมากก็เริ่มต้นนำออกมาใช้กันแล้วเนาะแต่ถ้าว่าปริมาณน้ำมันที่เหลือสำหรับรองรับความต้องการของตลาดโลกจริงๆแล้วยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ตัวเลขแสดงเอาไว้มากมายนะอันนี้แหละวาระแห่งความจริงจะมาถึงในเร็วๆนี้เพราะว่าตอนนี้ถ้าดูจากข่าวเนาะประเทศในกลุ่ม OECD นะคะเขาจะมีน้ำมันเหลือในระดับต่ำสุดเท่าที่จะปฏิบัติการได้ในช่วงระหว่างวันที่9ถึง30พฤษภาคมนี้ระดับราคาจะพุ่งกระฉูดทันทีแบบไม่ใช่ค่อยเป็นค่อยไปนะมันปู๊ดเลยค่ะรอบเดียวเลยนี่ก็ถือว่าน่าสนใจกับการวิเคราะห์ของบรรดานักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์ทั้งหลายนะคะเขาก็มองว่าบางประเทศเนี่ยนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะไม่มีน้ำมันหลงเหลืออยู่ถึงขนาดที่แบบถังเก็บน้ำมันสำรองเนี่ยจะแห้งกันถึงก้นถังเลยทีเดียวนี่เขามองกันถึงขนาดนี้นะคะนี่คือหัวหน้าทีมวิเคราะห์การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ของบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการการค้าโลกนะคะที่มีการวิเคราะห์เอาไว้แล้วก็อีกคนหนึ่งบอกว่าตอนนี้ถ้าหากว่าเหตุการณ์ยังคงเหมือนปัจจุบันปริมาณน้ำมันที่หายไปจากตลาดก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 ล้านบาร์เรลอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ตลาดไม่ค่อยใส่ใจกันมากมายนะเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงกับความคิดเกี่ยวกับตลาดน้ำมันถึงแยกขาดออกจากกันโดยสิ้นเชิงค่ะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าทั้งอิหร่านทั้งสหรัฐและอิสราเอลนี่นะคะกำลังคิดวางแผนอะไรกันอยู่หรือไม่แต่อิหร่านเนี่ยดูแล้วเหมือนจะเปลี่ยนการสู้รบครั้งนี้เป็นสงครามเศรษฐกิจไปเลยนะเพราะว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเนี่ยไม่เพียงแต่บีบให้สหรัฐจำเป็นต้องผ่อนคลายแซงชั่นการส่งออกน้ำมันของรัสเซียและอิหร่านเท่านั้นนะเขาบอกว่ายังเป็นการผลักดันให้นานาประเทศหันมาหาแนวทางในการป้องกันวิกฤตพลังงานในอนาคตของตัวเองกันด้วยการหันมาทุ่มเทให้กับการลงทุนในพลังงานทางเลือกภาคอุตสาหกรรมที่เห็นชัดเจนเลยเขาบอกครอบงำตลาดโลกอยู่ในเวลานี้คือจีนค่ะสำหรับเรื่องของการทุ่มลงทุนให้กับพลังงานทางเลือกนี่เป็นเหตุผลนะคะที่ว่าทำไมจีนถึงยังคงแบบสงบนะดูสงบเลยนะคะเขาเรียกว่าสงบดูดซับสถานการณ์ทุกอย่างแบบเงียบๆแถมยังมีเสถียรภาพด้วยนะขณะที่สหรัฐอเมริกาเองก็ต้องเจอกับปัญหาใหญ่ทั้งในทางเศรษฐกิจและทางยุทธศาสตร์ด้วยคือหากสงครามอิหร่านไม่ทำให้นัดหมายเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งเนี่ยเขาบอกผู้นำทั้งสองก็น่าจะนะนี้คาดการเนาะจะมีการพบปะกันอย่างเป็นทางการในช่วงราวกลางเดือนนี้ก็รอติดตามเนาะว่าจะเป็นไปตามความคาดหมายของนักวิเคราะห์ท่านนี้หรือเปล่านะเพราะนั้นตอนแรกเนี่ยเขาก็มองว่าเดี๋ยวเขาวิเคราะห์ว่าโดนัลด์ทรัมป์กับท่านสีจิ้นผิงจะมีการพบกันโดยที่ฝ่ายหลังมีสถานะได้เปรียบกว่าอยู่เล็กน้อยหมายถึงว่าท่านสีนะคะสาเหตุเป็นเพราะว่านี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะที่ประธานาธิบดีสหรัฐพยายามจะใช้ประโยชน์จากความเหนือกว่าของตัวเองเหมือนกับจะเอาเปรียบฝ่ายตรงข้ามโดยที่มีการประเมินผลลัพธ์ผิดพลาดโดยสิ้นเชิงค่ะนี่เป็นนักวิเคราะห์ของทีมวิเคราะห์ของทราฟิกูร่านะคะซาฮัตฮารายินที่มีการวิเคราะห์เรื่องนี้เพราะนั้นลองติดตามดูกับครั้งแรกในการใช้นโยบายภาษีศุลกากรลงโทษจีนด้วยภาษีขาเข้าสูงริ้วแล้วหวังจะให้กระทบกับโมเดลเศรษฐกิจของจีนด้วยแต่ปรากฏว่าถูกตอบโต้จีนตอบโต้ด้วยการห้ามการส่งออกแร่หายาก
บีบจนสหรัฐต้องยอมยกธงเลยนะคะระงับการ

0: ระงับสงครามภาษีเป็นการชั่วคราวไปเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนแร่หายากกระทบไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เหมือนกันนะคะก็บอกว่าการตัดสินใจโจมตีอิหร่านภายใต้การร่วมมือของอิสราเอลก็ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตพลังงานไปทั่วโลกแล้วก่อประโยชน์ให้กับประเทศที่ทรัมป์พยายามจะเรียกว่าเอาไว้อยู่บัตรให้อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างจีนน่ะเพราะนอกจากทำให้จีนได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วยังส่งผลให้ฐานะของจีนในเวทีโลกเพิ่มความสำคัญขึ้นมาด้วยเมื่อนานาประเทศพยายามจะวิ่งเข้าหาหวังจะใช้เป็นหลักประกันความมั่นคงทางด้านพลังงานในอนาคตค่ะก็วิเคราะห์นะเหมือนกับเห็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาบอกว่าดูแล้วเนี่ยทางทรัมป์น่าจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่อย่างชัดเจนนะคะไม่เพียงประเมินสถานการณ์ผิดยังไม่อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมเท่าที่จีนเตรียมพร้อมเลยเพราะข้อเท็จจริงก็คือว่าท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเขาเน้นย้ำมาตั้งแต่หลายปีแล้วนะคะไม่นานหลังประสบความสำเร็จกลายเป็นผู้นำสูงสุดต่อเป็นสมัยที่3โดยการสั่งการเจ้าหน้าที่ระดับสูงให้เตรียมความพร้อมรับมือกับฉากทัศน์ที่สุดโต่งคือประมาณเตือนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเดี๋ยวพายุใหญ่กำลังจะมาพายุอันตรายด้วยนะคะที่นักวิเคราะห์จีนก็เชื่อว่านี่เป็นการเตือนล่วงหน้าถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการเผชิญหน้ากันขึ้นโดยตรงระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะก็นั่นหมายความว่าลองดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ที่แน่ๆมันกระทบมาถึงไทยนะคะเราถึงโอ้เครียดหนักกันอยู่นะขณะนี้นะคะถึงได้มีมาตรการอะไรต่างๆออกมาจากภาครัฐนั่นเองก็เดี๋ยวรอดูนะคะสำหรับไทยช่วยไทยคนละครึ่งพัสเนี่ยนะคะที่รับสิทธิ์สรุปแล้วเข้าผ่านแอปเป๋าตังนะคะอันนี้อัปเดตล่าสุดแล้วค่ะก็สามารถจ่ายซื้อสินค้าหรือค่าอะไรก็ตามนะคะผ่านแอปเป๋าตังแต่การลงทะเบียนนั้นยังไม่ได้ตอบยังไม่บอกนะคะว่าจะลงทะเบียนผ่านช่องทางไหนบ้างนะคะสำหรับในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้แล้วก็เริ่มใช้จ่ายกันมิถุนายนไปถึงเดือนกันยายนนะคะที่จะมีการเชื่อมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าด้วยค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันต่อ
1: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คุณดีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
3: กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
5: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดซื้อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
0: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะกระทรวงพาณิชย์คิกออฟไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะที่จะมีการผนึกกันกับบริษัทไปรษณีย์ไทยนะคะที่จะเปิดจุดขายเกือบ 1,000 แห่งทั่วประเทศนะคะที่กระจายสินค้าราคาประหยัดได้ถึงชุมชนคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณไปรษณีย์สาขานนทบุรีนะคะว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้มีการบูรณาการความร่วมมือกันกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยจะใช้ไปรษณีย์เป็นจุดจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษและการเป็นศูนย์กระจายสินค้าเลยที่จะรองรับการกระจายผ่านรถพุ่มพวงโดยจะมีสินค้าเข้าร่วมโครงการ15รายการนะคะจากผู้ประกอบการทั้งหมด12รายก็ครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะอย่างเช่นพวกน้ำมันปาล์มน้ำปลาข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันนี้ต้องมีติดบ้านเนาะ 3-4 อย่างนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดด้วยนะคะโดยจะมีการจำหน่ายในราคาที่ลดลงสูงสุดถึง 25% ค่ะซึ่งในระยะเริ่มต้นนั้นเนี่ยมีการเปิดจำหน่ายสินค้าผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศจำนวน122จุดก็จะแบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร28จุดปริมณฑล21จุดและส่วนภูมิภาค73จุดอันนี้สัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2จะขยายเพิ่มเติมขึ้นมาไปยังที่ทำการไปรษณีย์อำเภออีก824จุดรวมแล้วเป็น946จุดทั่วประเทศค่ะเพื่อให้ประชาชนในชุมชนกับพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่อันนี้มีเป้าหมายว่าน่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพให้กับประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทต่อเดือนเลยค่ะนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับไปรษณีย์เปิดให้สินค้าจากผู้ประกอบการรายเล็กและสินค้าชุมชนเนี่ยเข้ามาวางจัดจำหน่ายที่ไปรษณีย์ด้วยนะเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการขายแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการทางนี้โครงการไทยช่วยไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยที่ณที่ว่าการอำเภอกว่า800แห่งทั่วประเทศโดยทางไปรษณีย์จะเข้าไปเติมเต็มให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้ใกล้ที่ไหนก็ไปหาซื้อสินค้ากันที่นั่นไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอไปรษณีย์หรือว่าในห้างค้าส่งค้าปลีกกับห้างท้องถิ่นที่ได้ร่วมมือกันจำหน่ายสินค้าราคาถูกในโครงการไทยช่วยไทยด้วยค่ะก็ดีนะเพราะว่าเห็นก็บอกว่าที่ว่าการอำเภอเนี่ยก็จะมีทุกวันศุกร์นะคะมีของราคาย่อมเยาไปขายกันบนอำเภอเลยนะคะนี่ก็สะดวกมากนะคะกับการคิกออฟไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในนะจะร่วมมือกันกับไปรษณีย์ไทยเปิดจุดขายนะคะ946แห่งนะคะก็เป็นการกระจายสินค้าราคาประหยัดให้กับทุกท่านได้แบบทั่วถึงนะคะ ร้อนร้อนร้อนเปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนใช่ไหมคะร้อนนี้คูลพลัสเอาอยู่ค่ะเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเซลเซียสค่ะเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและใส่น้ำแข็งสามารถปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบนะคะส่ายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องแน่นอนนะคะดีไซน์ก็จะเป็นสีขาวเทาสุดมินิมอลเลยนะคะมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกในห้องนอนก็ได้ห้องนั่งเล่นหรือว่าจะให้เย็นทุกที่ก็ได้เลยแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มค่ะหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะคะตอนนี้ก็คุ้มสุดๆนะคะเพียงแค่ 1,190 บาทเท่านั้นต่อเครื่องนะคะรับฟรีทันที Cooling Pack 4ชิ้นการจะมีพัดลมไอเย็นแบบนี้มันต้องมีตัว Cooling Pack ด้วยนะคะเอาไว้ใส่แล้วก็มันก็จะพัดเข้าหาเราเย็นสดชื่นแน่นอนใครสนใจรีบโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะคุ้มสุดๆ 1,190 บาท02-114-3990 นะคะ02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania ได้เหมือนเดิมเนาะสำหรับใครที่สนใจจะซื้อติดบ้านเอาไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่สนใจจะไปญี่ปุ่นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะเป็นทริปเจาะกลยุทธ์ปลุกพลังคิดที่นาโกย่าก็ไปกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัย 15-20 พฤศจิกายนนี้นะคะคือ FM 96.5 เนี่ยก็จะพาทุกท่านไปกับทริปนี้เรียกว่าสุด Exclusive เลยนะคะนาโกย่านาโงย่า SME Insight ค่ะ 15-20 พฤศจิกายนนะคะชวนไปรับคมความคิดและตีแตกธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูการตลาดกันตลอดการเดินทางตลอดทั้งทริปนี้ท่านจะได้ฟังการวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆทั้งเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ดู SME ของจริงค่ะว่าเขาทำยังไงแบบไหนเหมือนกับบ้านเราหรือเปล่าแล้วก็ได้สนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวนะคะตั้งแต่บนรถบัสยันโต๊ะอาหารเลยค่ะโอกาสทองที่หาไม่ได้จากที่ไหนแล้วนะคะแต่ว่าอาจารย์ธัญวัฒน์นั้นเนี่ยชัดเจนค่ะตีแตกแน่นอนจัดให้ไปพร้อมกันเลยนะคะเรารับจำนวนจำกัดนะใครที่สนใจต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่านอกจากจะได้งานแล้วนี่นะคะได้ความคิดได้รับคมความคิดแล้วเนี่ยยังจะได้ไปเที่ยวด้วยค่ะอันนี้ของแถมเนาะจะพาไปดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะพรมสีส้มแดงธรรมชาติเลยให้ชมแบบพาโนรามานะคะในเรื่องของพาโนรามาลอยฟ้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวได้ดูกันแล้วก็ไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกนะคะชิราคาวะโกะที่นี่สร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนได้อย่างไรนะสำหรับในเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะคะชมปราสาทนาโกย่าอันยิ่งใหญ่แล้วก็ช้อปปิ้งย่านซากาเอะให้จุใจกันเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจก็เตรียมกระเป๋าสำรองอีกสักใบนึงนะเรื่องของการช้อปปิ้งเราไม่น้อยหน้าใครอยู่แล้วนะคะรับรองเลยว่าคุ้มแน่ๆเหล่านี้นะคะจะให้ทุกท่านได้เห็นภาพการบริหารจัดการเมืองแล้วก็การท่องเที่ยวที่ประสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะสำหรับการไปทริปนี้นาโงย่า SME Insight นะคะรับจำนวนจำกัดค่ะเพื่อให้ทุกคนได้ใกล้ชิดแล้วก็รับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์เต็มที่กันเลยในราคาที่คุ้มค่าที่สุดแน่นอนนะคะรับจำนวนจำกัดไม่กี่ที่นั่งนะเข้าใจว่าใกล้ละใกล้จะเต็มแล้วนะคะจองด่วนมาที่ LINE @thinkingradio นะคะไปได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจของเราก็คุ้มแน่นอนนะคะแล้วก็ไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นกันนะคะ 15-20พฤศจิกายนนี้พลาดแล้วจะเสียดายแน่นอนเนาะสำหรับหลายๆท่านนะคะก็รีบเลยค่ะตอนนี้นะไม่ได้มีอะไรเสียหายเนาะในเรื่องของการจองไปนะคะอย่างน้อยก็ได้ไปเปิดหูเปิดตาด้วยนะคะมาดูเรื่องของเมื่อสักครู่ชั่วโมงแรกนะคะได้พูดถึงเรื่องของกรณีที่ครม.เห็นชอบร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อมาแก้ปัญหาสถานการณ์วิกฤตพลังงาน กับสร้างการเปลี่ยนผ่านด้วยพลังงานของประเทศนะคะวงเงิน400,000 ล้านเนี่ยค่ะขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวกระทรวงการคลังจะดำเนินการตามมติครม.นะคะในการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขึ้นมาในการใช้จ่ายเงินกู้ก้อนนี้วัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อไม่ให้กลั่นกรองการกลั่นกรองโครงการที่เสนอขอใช้เงินกู้กับสามารถกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานหรือว่าโครงการที่ใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วก็อันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเลยนะคะก็ถือว่าพร้อมกันนี้เนี่ยรัฐบาลจะได้ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยเลยนะคะก็เป็นการดำเนินการในขั้นตอนการเสนอโครงการกับการตรวจสอบการกันกรองโครงการต่างๆว่าต้องมีความโปร่งใสนะคะตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะคะในส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามมติครม.ก็มีท่านปลัดกระทรวงการคลังค่ะเป็นประธานแล้วก็จะมีกรรมการจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเศรษฐกิจแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกประกอบไปด้วยเลขาธิการสภาพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอธิบดีกรมบัญชีกลางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งมาจำนวนไม่เกิน3 คนแล้วก็เดี๋ยวจะมีท่านผู้อำนวยการสบน.นะคะสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นกรรมการและเลขานุการให้แล้วก็จะมีผู้แทนของสภาพัฒน์กับผู้แทนของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้ช่วยเลขานุการร่วมเนี่ยค่ะก็ต้องตั้งคนที่มีความรู้ความสามารถเนาะอำนาจหน้าที่ของกรรมการชุดนี้นะก็คือมีการกำหนดให้การดำเนินงานตามแผนหรือว่าโครงการภายใต้ร่างพ.ร.ก.กู้เงินเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนดแล้วค่ะโดยความเห็นของครม.ซึ่งการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการดังกล่าวนี่นะคะจะต้องทำด้วยความรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะอันนี้เขาก็ให้คำมั่นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอำนาจของบอร์ดนะก็ตั้งมาเพื่อจะแก้วิกฤตของประเทศนะคะหลายท่านก็บอกว่าโอ้ยตอนนี้รอคอยนะของที่ทางรัฐบาลจะให้นะคะเห็นบอกว่าล่าสุดมีจะซื้อปุ๋ยแจกฟรีด้วยนะไม่แน่ใจว่าจะให้กับชาวสวนอะไรสวนไหนทุเรียนผลไม้สวนยางมันสำปะหลังอะไรอีกที่เป็นผลไม้อ่ะก็คือเนื่องมาจากว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยเขาจะเตรียมของบกลางวงเงินประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ล้านเอามาดำเนินโครงการจัดซื้อปุ๋ยค่ะทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพแล้วก็ชีวพันธุ์แจกจ่ายให้ฟรีในฤดูการผลิตที่กำลังจะมาถึงนี้ถามว่าเป้าหมายมันจะครอบคลุมไหมบอกครอบคลุมทุกพืชเศรษฐกิจเลยค่ะนาข้าวก็ได้พืชไร่ก็ได้ไม้ผลแล้วก็พืชเกษตรที่สำคัญแต่ละภูมิภาคนะคะก็มาช่วยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็แน่นอนท่ามกลางสถานการณ์สงครามและภาวะเศรษฐกิจที่ยังส่งผลกระทบต่อราคาปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกเนี่ยเขาบอกว่ามีความเสี่ยงที่จะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงฤดูการเพาะปลูกนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองก็ต้องพยายามหาในการเอาปุ๋ยมาให้ได้นะคะก็เห็นบอกว่าจะแจกฟรีนะตอนนี้เจรจากับรัสเซียแล้วนะให้จัดหาปุ๋ยเห็นบอกว่ารองนายกรัสเซียเนี่ยอนุมัติในหลักการเรียบร้อยแต่ว่าพอไปดูรายละเอียดเดี๋ยวพบว่าเงื่อนไขการส่งออกอาจจะล่าช้าไปจนถึงเดือนสิงหาคมนู่นปุ๋ยกว่าจะมาถึงแน่นอนมันไม่ทันต่อฤดูการผลิตของเกษตรแล้วนะคะสำหรับในบ้านเราค่ะแล้วก็ถ้าสมมติล่าช้าแบบนี้ในช่วงที่สถานการณ์ผันผวนแบบนี้ราคาปุ๋ยตลาดโลกก็อาจจะปรับสูงขึ้นได้ค่ะค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะสำเร็จไหมสำหรับเรื่องของงบกลาง 5,000 ถึง 6,000 ล้านเพื่อซื้อปุ๋ยมาแจกฟรีให้กับประชาชนทั่วประเทศนะคะนี่เป็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะตอนนี้ดูแลกระทรวงเกษตรอยู่ค่ะหมดเวลาวันนี้นะคะพรุ่งนี้5 PMกลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ
1: โมเดิร์นมาร์เก็ตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ขณะนี้เวลา 12:00 น
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: กู้เงิน 400,000 ล้านทำเพื่อประชาชนพร้อมให้ตรวจสอบความโปร่งใสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนายกเปิดงาน24ปีการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ชี้จ่ายเงินเยียวยา 8,000 ล้านไม่ใช่ผลงานแต่เป็นความอัปยศผลตรวจปลากระป๋องไม่ตรงปกเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำขณะที่สุภมาศนำสคบลุยตรวจโรงงานบ่ายนี้ทรัมป์พับปฏิบัติการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอ้างเหตุผลเนื่องจากเจรจากับอิหร่านคืบหน้าอย่างมากกำลังนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้12นาฬิกาตรงนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พุธที่6พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีหลายประเด็นเลยนะครับสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีวันนี้ไปเปิดงาน24ปีการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ชี้จ่ายเงินเยียวยาไป 8,000 ล้านบาทไม่ใช่ผลงานครับแต่ถือเป็นความอัปยศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เป็นประธานในพิธีเปิดงานระดับชาติภายใต้ชื่อ24ปีกับการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่รวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนายกรัฐมนตรีได้เปิดงานตอนหนึ่งครับว่าประเทศใดจะดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงสมานฉันท์จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความยุติธรรมและหลักนิติธรรมคุ้มครองช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมและผู้บริสุทธิ์ส่วนกรณีที่ผู้บริสุทธิ์ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีอาญาต้องเผชิญกับการถูกละเมิดได้รับบาดเจ็บเสื่อมเสียชื่อเสียงสูญเสียอิสรภาพและสูญเสียชีวิตเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องไม่มองข้ามแต่ต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองให้การช่วยเหลือในด้านของสิทธิ์ของผู้บริสุทธิ์ครับอุดช่องว่างความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตั้งแต่ปี2544ที่มีพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วกว่า 145,000 รายรวมเป็นเงินกว่า 8,000 ล้านบาทครับรวมถึงชาวต่างชาติด้วยที่ให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า 1,000 รายเป็นเงินกว่า 47 ล้านบาทตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นผลงานแต่ถือเป็นความน่าอัปยศอดสูที่ไม่สามารถนำคนที่กระทำผิดจริงๆเข้าไปรับโทษได้แต่ว่านำคนที่ไม่ได้กระทำผิดแล้วก็อาจจะเป็นการยัดข้อหายัดเยียดความผิดทำให้เขาต้องไปต่อสู้คดีซึ่งตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราต้องคิดกันว่าจะทำอย่างไรที่จะอำนวยความสะดวกอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกคนได้อย่างเต็มที่ครับ
2: นายกยังพูดถึงเรื่องของการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทด้วยนะคะโดยบอกว่ากรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาคัดค้านและก็เตรียมจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญกรณีการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านเห็นว่าอาจจะขัดวินัยการเงินการคลังเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนค่ะโดยนายกยิ้มนะคะแล้วก็บอกว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ตนทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนไม่ว่าเขาไม่เคยทำไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทำเมื่อถามว่ารัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณหรือไม่นะคะนายกบอกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเรื่องนี้ไปแล้วค่ะยืนยันว่ามีการตรวจสอบทุกขั้นตอนรวมถึงการตรวจสอบผ่านระบบดิจิทัลและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมส่วนจะมีหน่วยงานใดต้องชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่นะคะนายกบอกว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังอยู่แล้วหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคอยชี้แจงค่ะทางด้านของนายเอกนิตินะคะก็ให้สัมภาษณ์กรณีของพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันนะคะที่มีมติจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคะโดยนายเอกนิติบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูทุกช่องทางแล้วค่ะทั้งการโยกงบ69ที่เบิกจ่ายล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งได้ไม่เกิน 50,000 ล้านขณะที่งบ70จะเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งเหลือระยะเวลาอีก5เดือนแต่ว่าวิกฤตตอนนี้ต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการให้ทันท่วงทีซึ่งจากการดูภาพรวมแล้วงบไม่เพียงพอนะคะฉะนั้นยืนยันว่าการออกพรก.ดังกล่าวมีความจำเป็นและเร่งด่วนค่ะส่วนกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์จะส่งเรื่อง งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนั้นไม่กังวลนะคะเพราะว่าสมัยการออกพรก.ไทยเข้มแข็งกู้วงเงิน400,000 ล้านบาทก็ถูกฟ้องตนก็ไปช่วยอธิบายที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งส่วนตัวเข้าใจบทบาทของนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะรัฐมนตรีคลังอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่ามาตรา172ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนและดูทางเลือกอื่นไม่เห็นทางเลือกอื่นๆค่ะนายเอกนิติยังพูดถึงกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนชี้แจงการออกพรก.กู้เงินเป็นการตีเช็คเปล่าว่าพรก.ฉบับนี้ก็คือการให้อำนาจกระทรวงการคลังเป็นผู้กู้เงินส่วนรายละเอียดจะมาที่หลังและจากสถานการณ์ประเทศตอนนี้ก็กำลังเจอวิกฤตโลกและพลังงานที่จะมาหลายระลอกนะคะและหลายประเทศก็มองว่าวิกฤตจะมาหลายระลอกและกลายเป็นวิกฤตระยะยาวค่ะฉะนั้นเราต้องหาวิธีมาป้องกันปัญหาในระยะยาวต้องเตรียมกระสุนให้พร้อมด้วยการออกพรก.ฉบับนี้เพื่อเป็นกระสุนในการบรรเทาผลกระทบประชาชนและผู้ประกอบการซึ่งมีวัตถุประสงค์ชัดเจนมากนะคะพร้อมย้ำว่านี่เป็นวิกฤตปากท้องพร้อมกับการปรับโครงสร้างพลังงานเพราะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยนำเข้าพลังงานและก๊าซธรรมชาติจำนวนมากฉะนั้นต้องเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานไปใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นค่ะนายเอกนิติยังย้ำว่าการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านไม่ได้เป็นการใช้งบรวดเดียวนะคะมีคณะกรรมการการกรองโครงการไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ทำหรือว่าตีเช็คเปล่าค่ะ
1: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้จะไปฟิลิปปินส์ครับชูบทบาทไทยในเวทีอาเซียนเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกำลังสถานการณ์โลกที่ผันผวนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดีเลกเปิดเผยบอกว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับเตรียมใช้เวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7-9พฤษภาคมที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เชื่อมโยงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของอาเซียนสู่ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยครับการเข้าร่วมประชุมจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยจะมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมอาทิสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีฮัสซันันโบเกียแห่งบรูไนดารุสสลามสมเด็จพระมหาบวรธิบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายปราโบโวซูเบียยันโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียนายสอนชัยศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวดาโตสรีอันวะอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนายเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นาโรลินวองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นายไกราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตแล้วก็นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามครับรวมถึงดร.กาวกิมฮวนเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและก็ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB ในฐานะแขกของประธานเข้าร่วมด้วยนะครับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นท่ามกลางโลกที่ผันผวนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจความมั่นคงทำให้อาเซียนต้องเผชิญผลกระทบครั้งใหญ่การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่กำหนดทิศทางอนาคตของภูมิภาคที่เชื่อมโยงความร่วมมือในระดับภูมิภาคไปสู่ชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศซึ่งที่ประชุมครับจะหารือถึงแนวทางรับมือผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางความมั่นคงทางพลังงานและอาหารและความปลอดภัยของประชาชนประเทศอาเซียนตลอดจนความร่วมมือในการรับมือกับความท้าทายการปรับตัวของอาเซียนให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก็การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกในส่วนของประเทศไทยครับรัฐบาลพร้อมยกระดับบทบาทของไทยให้เป็นตัวเชื่อมความร่วมมือที่เน้นการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางพลังงานการเข้าถึงอาหารอย่างยั่งยืนและความปลอดภัยของประชาชนในภูมิภาคนี้นายกรัฐมนตรียังจะใช้โอกาสนี้ครับหารือทั้งกรอบผู้หุภาคีและทวิภาคีใช้แนวทางการทูตที่มุ่งรักษาสมดุลความสัมพันธ์พร้อมต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรมทั้งในมิติเศรษฐกิจความมั่นคงและการรับมือกับความท้าทายข้ามพรมแดนครับ
2: นายกยังพูดถึงความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาด้วยนะคะกรณีที่นายคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ของตัวเองประกาศดำเนินตามกลไกการไกล่เกลี่ยโดยบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอันคลอสเพื่อหาข้อยุติเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาถือว่าเป็นทิศทางที่ดีหรือไม่นะคะนายอนุทินบอกว่าอย่างน้อย2ประเทศก็จะไปอยู่บนพื้นฐานกฎเกณฑ์เดียวกันสมัยก่อนเหมือนใช้กัน ันคนละกฎเกณฑ์ค่ะตอนนี้ประเทศไทยไม่ได้มี MOU 44แล้วหากหลังจากนี้จะพูดคุยอะไรกันต้องมากำหนดกฎเกณฑ์กันใหม่ซึ่งยังมีเวลาที่ต้องมาหารือกันนะคะอีกทั้งกระบวนการต่างประเทศก็รับผิดชอบเรื่องกระทรวงการต่างประเทศก็รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ค่ะด้านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกวันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจราชการนะคะรับฟังข้อเสนอจากกองทัพภาคที่2และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2เกี่ยวกับการจัดสร้างแนวป้องกันเพื่อเสริมความมั่นคงหรือว่าสร้างรั้วตามแนวชายแดนด้านจังหวัดศรีสะเกษค่ะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆเรียนต่อผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการทัพบกเพื่อพิจารณาและเสนอรัฐบาลตามนโยบายด้านความมั่นคงที่ได้มอบหมายไว้ต่อไปค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาดูเรื่องของปลากระป๋องกันนะคะตกลงแล้วเป็นปลานิลหรือปลาหมอคางดำค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาตามกันนะคะกรณีดราม่าปลากระป๋องไม่ตรงปกค่ะผู้บริโภคสงสัยว่าเป็นปลาหมอคางดำหรือไม่นะคะล่าสุดผลตรวจออกมาแล้วค่ะเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นดราม่ากันนะคะเพราะว่ามีคลิปที่ผู้บริโภคซื้อปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่งมานะคะฉลากเขียนว่าเป็นปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ 60% แต่ปรากฏว่าพอเทออกมาค่ะหน้าตาและสีปลาดูไม่ละไม้คล้ายกับปลาแมคเคอเรลเลยนะคะหรือแม้กระทั่งปลาซาร์ดีนก็เลยไม่เหมือนนะคะก็จะเกิดคำถามว่าเป็นปลาหมอคางดำหรือเปล่านะคะล่าสุดอธิบดีกรมประมงนางทิติพรลาวประเสริฐเปิดเผยผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์กรณีอย.ไปตรวจโรงงานผลิตปลากระป๋องที่สมุทรสาครเมื่อวานค่ะหลังมีกระแสข่าวการใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามฉลากผลิตภัณฑ์ผลตรวจยืนยันชัดเจนนะคะว่าเป็นปลานิลค่ะไม่ใช่ปลาหมอคางดำตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ทันทีกรมประมงเตรียมส่งรายงานผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการให้อย.เพื่อประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะทันทีบริษัทผู้ผลิตยอมรับถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวค่ะซึ่งมีความผิดตามพ.ร.บ.อาหารพ.ศ.2522ฐานผลิตอาหารปลอมสำหรับปลานิลและปลาหมอคางดำจัดว่าอยู่ในวงเดียวกันก็คือวงปลาหมอสีแต่ว่าต่างสกุลกันค่ะปลานิลกับปลาหมอคางดำนั้นต่างสกุลกันนะคะลักษณะของปลานิลเนี่ยที่เด่นๆก็คือแผ่นปิดเหงือกสีเหลืองปนแดงชมพูและครีบหางมีลวดลายเส้นสีดำตัดขวางชัดเจนค่ะส่วนปลาหมอคางดำนั้นมีจุดเด่นที่แต้มสีดำบริเวณคางและแผ่นปิดเหงือกขณะที่ครีบหางนั้นไม่มีลวดลายตลอดจนมีความแตกต่างทางพันธุกรรมด้วยนะคะเมื่อวานนี้อย.เขาได้สั่งให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาดค่ะแล้วก็อายัดผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่เป็นข่าวและยี่ห้ออื่นที่พบทั้งหมดณสถานที่ผลิตรวมๆแล้วก็ 12,760 กระป๋องนะคะแล้วก็รวมสถานที่ที่จำหน่ายอีก250กระป๋องค่ะซึ่งอย.ก็ย้ำว่าการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้รับอนุญาตและแสดงฉลากให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าปลากระป๋องนั้นผลิตจากปลาแมคเคอเรลแม้ว่าปลานั้นจะเป็นปลาที่ทานได้ปลอดภัยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคค่ะ ทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกบอกว่าบ่ายนี้ค่ะจะลงพื้นที่ในนามของรัฐบาลร่วมกับสคบ.อุตสาหกรรมจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะและเลขาธิการอย.พร้อมกับทุกหน่วยงานในสมุทรสาครค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าการเลือกซื้อสินค้าบริการใดๆรัฐบาลเข้าไปดูแลธุรกิจนั้นเพื่อให้เกิดความอุ่นใจและดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมค่ะ
1: ความคืบหน้าการหายตัวไปของเจ้าอาวาสวัดสนามชัยพระนครศรีอยุธยานานเกือบ2เดือนนะครับล่าสุดเจอตัวแล้วครับหลังพบเข้าไปในป่าพร้อมกับเงินแสนขณะยอมมอบตัวอ้างว่าอยากถูกจับกรณีพระครูปลัดสมบัติสิริสุวรรณโนเจ้าอาวาสวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหายตัวไปอย่างปริศนานานเกือบ2เดือนคือตั้งแต่วันที่17มีนาคมที่ผ่านมาหลังแจ้งกับไวยาวัจกรวัดว่าจะเดินทางไปรับลูกชายที่ราชบุรีเพื่อนำไปฝากให้กับอดีตภรรยาดูแลที่จังหวัดขอนแก่นเรียกรถรับจ้างผ่านแกร็บมารับที่วัดก่อนจะหายไปพร้อมกับเงินหลักแสนบาทที่พกติดตัวครับล่าสุดเมื่อคืนนี้ช่วง1ทุ่มมีชายแต่งกายด้วยเสื้อสีเทากางเกงขาสั้นรองเท้าแตะเดินเข้ามาที่สถานีตำรวจนครบาลบางรักแสดงตัวว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดสนามชัยประสงค์จะเข้าพบตำรวจพร้อมกับบอกว่าอยากให้จับกุมเนื่องจากทราบว่าตนเองถูกแจ้งความคนหายพร้อมกับเงินผู้แสดงตัวอ้างว่าสาเหตุที่เลือกมาสน.บางรักเนื่องจากเคยมีประวัติถูกจับคดีเล่นพนันในพื้นที่นี้เมื่อครั้งเป็นคฤหัสถ์และก็บอกว่าหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าแต่ว่าไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติจึงตัดสินใจออกมามอบตัวเบื้องต้นครับตำรวจสน.บางรักประสานไปยังสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้มารับตัวกลับไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพันตำรวจเอกธรรมศักดิ์สารบุญผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรักเปิดเผยว่าพระครูปลัดสมบัติเจ้าวาดวัดสนามชัยนะครับเข้าพบพนักงานสอบสวนในสภาพสวมใส่ชุดสีขาวมีอาการคล้ายสติไม่ดีครับพูดกับพนักงานสอบสวนว่าเงินยังอยู่ที่ตัวเองแล้วก็เข้าป่านั้นยุงกัดจึงเข้ามาพบกับตำรวจซึ่งตำรวจก็เห็นว่าไม่ได้มีคดีความอะไรที่จะต้องดำเนินการกับพระครูปลัดสมบัติจึงได้ประสานตำรวจพระนครศรีอยุธยามารับตัวกลับไปสำหรับพระครูปลัดสมบัติได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดสนามชัยมานานกว่า20ปีก่อนที่ในช่วงเดือนเมษายน69จะปรากฏว่าหายตัวไปเบาะแสสุดท้ายก็คือนั่งวินจักรยานยนต์รับจ้างในจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีพระวสันถาตุตโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสนะครับวันนี้ครับผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของนางสาวสุกัญญาคล้ายจินดาอายุ58ปีอดีตภรรยาทิศสมบัติหรือว่าอดีตพระครูปลัดสมบัติที่ขอนแก่นแต่พบว่าบ้านปิดล็อกเงียบไม่มีคนอยู่เมื่อสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ก็ทราบว่าอดีตภรรยาไม่ได้อยู่บ้านมาหลายวันแล้วผู้สื่อข่าวจึงโทรศัพท์ไปหานางสุกัญญาสอบถามก็ทราบว่าทราบเรื่องการพบตัวอดีตสามีแล้วหรือไม่นางสุกัญญาก็บอกว่าเพิ่งจะทราบจากผู้สื่อข่าวพร้อมกล่าวขอบคุณที่ช่วยแจ้งข่าวแต่ไม่ต้องการตกเป็นข่าวครับเพราะการใช้ชีวิตทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวจึงไม่สะดวกให้เข้าพบแต่ว่ายินยอมพูดคุยทางโทรศัพท์บอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษเพราะเลิกลากันมานานแล้วแต่อยากให้มารับลูกชายกลับไปดูแลเพราะลูกชายไม่เคยอยู่ในการดูแลของตนเองอดีตสามีและแม่ย่าเป็นผู้เลี้ยงมาตั้งแต่อายุ 4-5 ขวบที่พระนครศรีอยุธยาเมื่อส่งตัวลูกชายกลับมาอยู่กับตนเองกลับมีปัญหาครับก็คือลูกไม่เชื่อฟังลูกอาละวาดแล้วก็ปฏิเสธการทานยาหนีออกจากบ้านหลายครั้งช่วงที่ผ่านมาจะเดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นพร้อมกับพระแล้วก็พักอยู่ที่บ้านทุ่งนาเพียงชั่วคราวก่อนจะเดินทางกลับกระทั่งเมื่อตนอยู่นานขึ้นก็เริ่มมีอาการทางจิตกำเริบแล้วก็หนีออกจากบ้านไปนะครับขณะที่ผู้กำกับการสภ.พระนครศรีอยุธยาพันตำรวจเอกปองพบประสบพิชัยพูดคุยกับนายสมบัติคล้ายจินดาอดีตเจ้าวาดวัดสนามชัยก็เปิดเผยว่าได้ตัดสินใจสละสมณเพศแล้วและจะไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับทางวัดอีกยืนยันว่าหากมีการเสนอให้กลับไปดำรงตำแหน่งก็จะไม่ขอรับเนื่องจากได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วนอกจากนี้ครับยังยอมรับถึงสาเหตุสำคัญของการตัดสินใจว่าเกิดจากความรู้สึกเบื่อหลายอย่างที่สะสมมาในช่วงที่เป็นเจ้าอาวาสวัดครับที่ผ่านมาก็เลยทำให้เลือกมาใช้ชีวิตปกติแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
7: แก่ของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาดูเรื่องของปุ๋ยกันนะคะกรมวิชาการเกษตรเดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพในสัดส่วน70-30ลดผลกระทบปัญหาการนำเข้าปุ๋ยจากรัสเซียที่ล่าช้าค่ะนายรัฐพีพัฒน์จันทระศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรก็พูดถึงสถานการณ์การนำเข้าปุ๋ยเคมีจากรัสเซียนะคะซึ่งภาครัฐเคยเจรจาและเห็นชอบในหลักการร่วมกันแล้วแต่คาดว่าจะล่าช้าไม่ทันช่วงต้นฤดูการผลิตค่ะประกอบกับราคาปุ๋ยในตลาดโลกยังผันผวนนะคะส่งผลให้ภาคเอกชนชะลอการนำเข้าได้บอกว่ากรมวิชาการเกษตรจะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยส่งเสริมให้ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพในสัดส่วน70-30เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความยั่งยืนภาคการเกษตรค่ะพร้อมกันนี้ก็มองว่าเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการในประเทศนะคะในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์ที่มีคุณภาพเพื่อช่วยเสริมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรทดแทนปุ๋ยเคมีที่มีแนวโน้มราคาแพงและเริ่มขาดแคลนค่ะโดยกรมวิชาการเกษตรจะติดตามกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนและรับรองคุณภาพปุ๋ยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรนายรพีพัฒน์บอกว่าล่าสุดกรมวิชาการเกษตรได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายทั้งปุ๋ยเถื่อนปุ๋ยปลอมปุ๋ยไม่มีคุณภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างเข้มงวดคุ้มครองเกษตรกรและผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมค่ะอธิบดีกรมวิชาการเกษตรยังเน้นด้วยนะคะว่าในช่วงที่ปุ๋ยมีแนวโน้มขาดแคลนและมีความต้องการสูงก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะและไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบหรือหลอกลวงเกษตรกรด้วยการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงความเชื่อมั่นต่อภาคการเกษตรไทยในระยะยาวด้วยค่ะ
1: มาดูความคืบหน้าเรื่องของพรบอากาศสะอาดนะครับนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสว.ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดของวุฒิสภาครับได้กล่าวภายหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันส่งร่างพรบอากาศสะอาดกลับเข้าสู่สภาว่าหลังจากนี้จะต้องนัดประชุมวิปทั้ง3ฝ่ายเพื่อที่จะยืนยันร่างซึ่งเห็นด้วยกับมติครม.แสดงว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับกฎหมายฉบับนี้เพราะว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนที่จะได้หายใจด้วยอากาศสะอาดครับโดยยืนยันว่าจะพิจารณาให้เร็วที่สุดซึ่งกระบวนการก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนในการประชุมวิปวันนี้ก็จะมีการหารือกันว่าจะยืนยันให้คณะกรรมการชุดเดิมพิจารณาต่อหรือไม่พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวลือว่าวุฒิสภาจะคว่ำร่างพรบอากาศสะอาดนอกจากนี้ครับยังหยิบยกประเด็นในการพิจารณาว่าในเนื้อหาของร่างจะต้องคำนึงถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือผู้ที่ได้รับประโยชน์และก็ผู้ที่เสียประโยชน์ซึ่งวุฒิสภาทุกคนเห็นตรงกันว่าเป็นร่างกฎหมายที่เกิดประโยชน์กับประชาชนเพราะฉะนั้นในส่วนของสว.ที่มีข่าวว่าจะคว่ำร่างนั้นเป็นไปไม่ได้ครับนายวุฒิชาติบอกว่าร่างของส.ส.เองก็มีบางประเด็นที่วุฒิสภาไม่เห็นด้วยก็เป็นไปได้ที่จะต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานเพราะที่ผ่านมาก็พิจารณาไปหลายมาตราแล้วซึ่งวุฒิสภายืนยันที่จะพิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมหลังมีการตั้งข้อสังเกตว่าการพิจารณาของวุฒิสภาจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพิจารณาชั้นกรรมาธิการซึ่งก็มีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้ามาด้วยซึ่งหากได้สอบถามภาคประชาชนก็เห็นว่าวุฒิสภาให้ความสำคัญและก็ให้ความเห็นไปในทิศทางกับฝั่งของภาคประชาชนมากกว่าครับเมื่อถามว่าพรบอากาศสะอาดที่ผ่านมามีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่ผ่านเพราะมีการเอื้อในทุนนะครับนายวุฒิชาติกล่าวว่าไม่จริงแล้วก็ชี้แจงว่าอย่าใช้คำว่าเอื้อในทุนยืนยันว่าพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลและข้อเท็จจริงครับอย่างว่าเรื่องนี้จะต้องพิจารณาทั้งสองฝ่ายคือประชาชนผู้ที่สมควรได้รับอากาศสะอาดหายใจเข้าไปและผู้ประกอบการก็ต้องพิจารณาด้วยความเป็นธรรมซึ่งต้องมีการปรับตัวคงจะไม่ปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนครับ
2: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเชิญรองเต่าชี้แจงด้วยวาจากรณีพิพาทกับโทนบางแคนะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่ากรณีพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับโทนบางแคเซียนพระแยกการดำเนินการเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นกรณีที่มาดามดอนแจ้งความพนักงานสอบสวนกองปราบอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะคะซึ่งมีข้อเท็จจริงจำนวนมากแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเซ็นพระหลายคนค่ะส่วนที่2เป็นกรณีโทนบางแคแจ้งความรองเต่าที่สน.พหลโยธินนะคะแล้วก็ร้องเรียนไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในส่วนนี้อยู่ระหว่างผู้บังคับบัญชาสั่งการค่ะโดยจะให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายรวมถึงกรณีที่มาดามดอนแจ้งความกับโทนบางแคด้วยนะคะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าได้สอบถามรองเต่าได้วาจาแล้วเจ้าตัวก็เล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะซึ่งเนื้อหาที่เล่าก็เหมือนกับที่ชี้แจงต่อสื่อมวลชนรวมทั้งกรณีที่โทนบางแคมาที่สำนักงานรองเต่าด้วยซึ่งรองเต่าอธิบายว่าฝ่ายมาดามดอนเป็นคนติดต่อให้มาขณะที่โทนบางแคบอกว่ารองเต่าเชิญมาซึ่งข้อเท็จจริงส่วนนี้ยังไม่ตรงกันค่ะ
1: เกิดเหตุระทึกครับคุณตาวัย72ปีจอดรถเติมลมยางในปั๊มย่านพระราม2เหยียบพลาดไปเหยียบคันเร่งครับจนรถไปพุ่งชนหัวจ่ายน้ำมันเพลิงลุกไหม้รถเสียหายไปทั้งคันเหตุเกิดในสถานีบริการน้ำมันถนนพระราม2ครับเขตบางขุนเทียนเพลิงได้ไหม้รถจนเก๋งลุกลามหัวจ่ายน้ำมันเจ้าหน้าที่ใช้โฟมดับประมาณ20นาทีเพลิงจึงสงบเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนรถยนต์เสียหายทั้งคันรวมถึงหัวจ่ายน้ำมันอีก1ตู้จากการสอบถามนายโสพลคุ้มทะเรศอายุ72ปีเจ้าของรถเล่าให้ฟังบอกว่าได้นำรถเข้ามาเติมน้ำมันจากนั้นได้เปิดไปเติมลมยางต่อครับยังจุดเติมลมที่ห่างออกไปประมาณ20เมตรแต่ขณะที่เติมลมยางเสร็จพบว่าจุกลมยางได้หล่นหายหาไม่เจอแล้วก็คิดว่าจุกลมอาจจะหล่นเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถจึงได้ขยับรถเพื่อหาจุกเติมลมยางนะครับแต่พอเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเหยียบคันเร่งครับรถได้พุ่งเข้าชนกับตู้จ่ายน้ำมันจนเกิดเพลิงลุกไหม้ตนพยายามที่จะนำรถออกจากจุดเกิดเหตุหลายครั้งแต่ด้วยความตกใจเหยียบผิดไปเหยียบทำให้เดินหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งจนเพลิงลุกไหม้หมดทั้งคันลามไปยังตู้จ่ายน้ำมันด้วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่บริษัทน้ำมันอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อประเมินความเสียหายสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
2: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประกาศระงับภารกิจทางเรือโปรเจกต์ฟรีดอมนะคะซึ่งเป็นปฏิบัติการช่วยเหลือและนำเรือพาณิชย์ที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุสให้เดินทางได้อย่างปลอดภัยค่ะทรัมป์ประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social ของตนเองเมื่อวานนะคะระงับภารกิจทางเรือโปรเจกต์ฟรีดอมระบุว่าการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีความคืบหน้าอย่างมากในการเจรจาเพื่อทำข้อตกลงที่สมบูรณ์และเป็นขั้นสุดท้ายกับตัวแทนของอิหร่านทรัมป์ชื่นชมการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านค่ะว่าแข็งแกร่งเหมือนแผ่นเหล็กแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะคะและระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามคำขอของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในการประสานงานระหว่างสหรัฐกับอิหร่านค่ะทรัมป์ยืนยันว่าการปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านโดยกองทัพเรือสหรัฐจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ต่อไปเพื่อจะกดดันทางเศรษฐกิจพร้อมแสดงท่าทีเย้ยหยันขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านว่าลดลงจนเหลือเพียงแค่การยิงปืนเด็กเล่นแล้วก็บอกว่าอิหร่านควรจะโบกธงขาวขอยอมแพ้ได้แล้วแต่เป็นเพราะความเย้ยหยิ่งเกินไปจึงไม่ยอมทำเช่นนั้นค่ะการประกาศระงับภารกิจที่เพิ่งเริ่มต้นได้เพียงแค่วันเดียวนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะคะหลังจากมาร์โกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแถลงต่อสื่อมวลชนถึงความสำคัญและเป้าหมายของภารกิจนี้รูบิโอระบุได้ว่าปฏิบัติการทางทหารเชิงรุกของสหรัฐร่วมกับอิสราเอลต่ออิหร่านที่เรียกว่าปฏิบัติการมหากาพย์ความโกรธาจบลงอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ค่ะเนื่องจากสหรัฐบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและสหรัฐต้องการเดินไป
10: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
12: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความ

0: มั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและโพสธนพงพันธ์ธัญญารัตกุล
6: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันพุธครับเจอกับสุดหล่อสุดเทพของเราครับคุณพจน์ธนพงพันธ์ครับสวัสดีครับคุณพจน์ครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังทุกท่านนะ
6: โอ้โหเราไม่คุยเรื่องเดียววันนี้คือเรื่องบอล นะครับ เรื่องเดียวที่เราจะไม่คุยกันคือเรื่องฟุตบอล นะฮะแต่เราจะมาคุยต้องออกก่อนต้องขอบคุณคุณพจน์นะครับในสัปดาห์ที่แล้วที่ช่วยดูแลรายการไปนะครับหวังว่า
7: สบายมากเลยฮะเพราะว่าท่านผู้ฟังหลายท่านก็มาให้กำลังใจก็ขอบคุณ ไม่ได้รู้สึกเหงาแต่ว่าเยี่ยมบ่อยชอบคุยหลายคนมากกว่า
6: ครับผมรู้สึกแต่หลังจากที
7: ่เหมือนเป็นไทยไม่รู
6: ้หลังจากที่วันนั้นที่คุณพจน์ได้แชร์เรื่องของของเจสันหวงเนาะที่บอกว่าอะไรนะหุ่นยนต์เนี่ยจะมานะครับผมก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะจะมายังไงจะมาท่าไหนแต่เพิ่งไปเห็นการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนนี่ครั้งที่ปักกิ่งนะครับเพจฮาล์ฟมาราธอนผมตามข่าว

0: เรื่องหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางคนก็บอกว่าโอ้อีกงานอย่าคิดอย่างนั้นเลยฮะมันไม่ได้เกิดประโยชน์มันเหมือนกับอะไรอะมันเหมือนกับเรื่องทุเรียนเนี่ยว่าถ้าเราไม่ได้สวมหัวของพรรคการเมืองนะผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยมันก็มีทั้งบวกและลบแหละ
1: ค
0: แต
1: ร
0: ่
1: ับ
0: ว่า
1: คร
0: เรา
1: ับ
0: ก็ต้องมาพูดอย่างสร้างสรรค์นะกลับมาเรื่องหุ่นยนต์เนี่ยมันคือเป็นการโชว์นวัตกรรมได้มา10 กว่า AI กันนะปรากฏรู้สึกปี2010ท่านประมาณน่าจะต้นๆเลยนะบอกว่ามีการประกวดตัวแข่งหมากรุกกับ AI จำได้ไหมฮะจนAI ก็แพ้แชมป์โลกแต่สุดท้ายเนี่ย AI ก็ชนะในที่สุดก็จะเป็นตัว DeepMind ของ Google ถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็มาเป็นถึงวิวัฒนาการเรื่องของการใช้ ChatGPT จนถึงวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ AI Agent ใช่ไหมแต่เนี่ยโค้ชโอเล่าให้ฟังว่าวันนี้แข่งเนี่ยชนะฮาล์ฟมาราธอนของระดับโลกแล้วนะใช่ไหมครับหรือของจีนเนี่ยก็จะมีการเต้นเต้นเนี่ยก็ใช้หุ่นยนต์มาเต้นเทียบอาชีพเลยก็คือเหมือนคนแต่มันเป็นหุ่นยนต์น่ะเต้นแบบมืออาชีพเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ถึงใกล้แล้วแหละแต่ใกล้เมื่อไหร่เนี่ยค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่มันมาแน่ๆใครที่บอกลงทุนใหม่ๆก็เนี่ย3 ถึง 5 ปีข้างหน้าปี2035 ปีผมว่ามานะครับมีคนยังพูดอยู่เลยบอกว่า5 ปีมันไม่ใช่หุ่นยนต์แล้วนะอาจารย์พจน์บอกว่าเป็นอะไรบอกว่าเป็นตัวของควอนตัมก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะไอ้ควอนตัมมาแน่ๆแต่ควอนตัมมันจะมาแบบเขาเรียกว่าเร็วกว่าที่คิดเหมือน AI หรือเปล่าเพราะควอนตัมมันคือเร็วกว่า AI ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านเท่ามันแล้วแต่เคสเนาะดังนั้นคุยกันครั้งที่แล้วอ่ะคือก่อนที่หุ่นยนต์แต่ไว้ก่อนนะหุ่นยนต์เนี่ยเดี๋ยวขอซีนที่จัดหนักจัดเต็มให้ว่าจะมาคุยเรื่องของจะหุ่นยนต์มันดูไกลตัวต้องฟังผมแชร์ครั้งที่แล้วว่าที่ผมไม่ได้อยู่กับโค้ชโออยู่กับท่านผู้ฟังผมแชร์เรื่องหนึ่งคือเรื่องของ Agentic AI ว่ามันมาแน่ๆแล้ววันนี้โหสัปดาห์2 สัปดาห์เนี่ยมีจะพูดเรื่องถึงเรื่องของ AI Agent แน่ๆนะครับผมมาดูอย่างนี้ผมไม่ลงเทคนิคอลนะแต่ผมเจอรีเสิร์ชหนึ่งแชร์ให้โค้ชโอกับท่านผู้ฟังเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยถ้ามี AI คนจะต้องตกงานแน่ๆใช่ไหมดังนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาดูอันนี้ดีกว่าของการ์ดเนอร์นะครับผมเอาเพิ่งให้ทีมงานเพิ่งขึ้นเว็บไปสรุปให้คือดูกราฟอย่างเงี้ยเราจะเห็นท่านผู้ฟังบอกว่าเฮ้ยมองไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกับโค้ชโออธิบายให้ซูมเข้าไปหน่อยเนี่ยการ์ดเนอร์เพิ่งมาเอารายงานล่าสุดเนี่ยเพิ่งออกมาไม่ผมเพิ่งเห็นเลยนะเพิ่งออกมาปีเนี้ยนะครับอย่างน้อยก็น่าจะเดือน2 เดือนเนี่ยไม่ไกลบอกว่าตอนเนี้ย AI เนี่ยตอนเนี้ยอยู่ในเคิร์ฟที่ภายใน2 ปีแล้วนะภายใน2 ปีมันจะโกคริติคอลแมสหรือเปล่าคือมันมาแล้วนะแต่ว่าตอนเนี้ยมันอยู่ในช่วงของที่คนหรือองค์กรเนี่ยเริ่มเอาไปใช้จริงดังนั้นมันจะโกลแมสไม่แมสมันอยู่ตรงนี้นะครับไอตัวของมันจะมีรีเสิร์ชเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าอยู่ชีทไหนน่าจะอยู่ชีทครั้งที่แล้วที่ผมแชร์ให้ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมอ่านแป๊บนึงนะคืออ่ะเนี้ยมันมีรายงานบอกว่าอ่ะทุกท่านลองฟังแล้วถามใจตัวเองขึ้นมาว่าองค์กรของเราใช้ AI แล้วหรือยังใช้มันไหมแค่ไหนเรื่องหนึ่งนะแต่ใช้แบบ Gemini ChatGPT Copilot ถือว่าใช้ทั้งนั้นแหละโค้ชโอก็ใช้ใช่ไหมดังนั้นไอ้คนตอบว่าใช้ AI แล้วเอ้ย AI ก่อนนะจะอะไรก็ได้ใช้ AI แล้วเนี่ยมีทั้งหมด 88% ทั่วโลกโดยเฉลี่ยที่เขาไปรีเสิร์ชขึ้นมาส่วนใหญ่ใช้ทั้งหมดแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นนะ 95% ที่เอา AI ไปใช้เฟลฮะเราเอาไปเล่นแล้วมาเล่นเรามาเพื่อเสริมทักษะของการใช้ของพนักงานของเราเองหรือเอาใช้ในธุรกิจของเราเพื่อให้เกิดผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าเอาคำเนี้ยใช้นะแต่ไม่รู้คุ้มหรือเปล่านะแต่ก็สะดวกดีมั้ยวิเคราะห์นั่นดีทำแดชบอร์ดทำอะไรทำ BI นั่นดีแต่หนักเนี่ยคือ 95% เฟลนะครับดังนั้นกลับมาไอ้หน้าเนี้ยไอ้หน้าของการ์ดเนอร์การ์ดเนอร์บอกว่าอะไรฮะพอพูดถึงว่าเนี่ยไอ้ตัวกราฟเนี้ยที่เป็น AI agent เนี่ยมันอยู่กราฟที่บอกว่าจะ แมสละ

0: ่แมสเนี่ยมันวัดกันตรงนี้ภายใน2ปีเนี่ยรู้เรื่องเหมือนบล็อกเชนน่ะแมสไม่แมสอ่ะวัดกันตรงนั้นอ่ะมันโคแมสไม่ได้จริงก็จบไม่ได้หายไปนะบล็อกเชนยังอยู่นะก็ถือว่าเป็นอินฟราสตรัคเจอร์แล้วก็เรื่องของการจัดการ Data เรื่องของจัดการ Transaction ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนี่กลับมาเรื่อง AI Agent มันอยู่ตรงนี้แล้วแต่พอมันอยู่ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะการ์ดเนอร์บอกว่าปัจจุบันนะไอ้ที่บอกว่า 88% ใช้ AI เนี่ยไอ้องค์กรที่ใช้ AI เนี่ย 88% แต่มีเพียงฮะ 17% ที่เริ่มใช้ AI Agent ในองค์กรน้อยมากเลยน้อยมากเลย
1: น้อยครับ
0: เขางี้มันคืออะไรก่อนดีกว่
1: า
0: ใช่ไหมคือพอพูดถึงเรื่อง AI อ่ะกลายเป็นว่าโอ้โหใช้แค่ ChatGPT Gemini Claude เนี่ยถือว่าใช้ AI แล้วถูกต้องแต่ถามว่าไปสู่ในเรื่องของ AI Automation หรือยังไปในเรื่องของการทำเรื่องของ AI Agent เพื่อสร้างเวิร์กขับเคลื่อนด้วย AI แล้วอย่างเนี้ยแปลว่า Deploy AI Agent แค่ฟังก็งงละแต่เดี๋ยวก่อนเอาตรงนี้ก่อนนะ 17% ถามว่าโค้ชโอบอกว่าทำไมมันน้อยจังหนึ่งมันคืออะไรเอาคำเนี้ยสองคือแล้วทำไมเนี่ยการ์เตอร์ถึงโชว์แต่ตัวนี้เลยฮะองค์กรที่ใช้ AI agent ส่วนใหญ่ก็องค์กรชั้นนำเนี่ยสมมติว่าใครถ้าดูแล้วอยากไปดูตามผมใส่ในแล้วนะเข้าไปฟรีเลยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้องค์กรต่างๆชั้นนำเนี่ยใช้ AI agent แล้วเป็นยังไงบ้างเขาไม่ได้ใช้แค่ ChatGPT พร้อมอย่างเดียวเขาใช้มาเพื่อสร้าง workflow ใหม่โดยขับเคลื่อนด้วย AI agentใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นฮะอย่างน้อยเนี่ยจะได้ productivity เนี่ยเร็วขึ้นประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกระบวนการธุรกิจหลักดีขึ้น 20-70% ดูเหมือนอุ้ย 20% ไม่เยอะ 70% ไม่เยอะมันก็คงดีแหละมั้งแต่ 70% หมายความว่าอะไรฮะ 70% หมายความว่าสมมติเรามีคน100คนน่ะใช่ไหมครับงานเราจะเหลือแค่อะไรฮะ1ใน3ของคนเท่านั้นเองเริ่มชัดนะ33คนทำงานเท่ากับ100คนถ้ามีเครื่องมือ AI agent หรือหมายความว่าสมมุติโค้ชโอบอกว่าปีหนึ่งนะครับหรือของธุรกิจของท่านผู้ฟังปีหนึ่งมีรายได้100ล้านบาทกลมๆถ้าเราใช้ AI agent เป็นไม่ใช่แค่พร้อมนะไอ้ยูโคไพลอตแต่ไม่ใช่ไม่สำคัญนะแต่มันต้องข้ามไปเหมือนเราอยู่ยุค 3G อ่ะ 3G 4G อ่ะเราไปอยู่ 3G ของโคไพลอตตอนนี้ไปอยู่ยุค 4G แล้วยุคที่โค้ชโอบอกว่า 4G คือ AI agent ยุค AGI ยุคของ physical AI หุ่นยนต์มันคือยุค 5G เห็นภาพเนาะ
1: ครับ
0: ยุค AGI เนี่ยคือยุค 6G อ่ะมันจะเริ่มเห็นละเริ่มแบ่ง generation ไปเรื่อยๆเอากลับมาเรื่องเดิมสมมุติเรามีรายได้100ล้านบาทต่อปีเราใช้ AI agent เราจะมีศักยภาพเพิ่มยอดขายจาก100ล้านบาทเป็น300ล้านบาทได
1: ้
0: เนี่ยคือในยะ 70% เนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยมันก็ดีแหละเหมือนเราทำงานแล้วก็ดีขึ้นอันนั้นน่ะ productivity แต่ไม่ได้สร้าง outcome ดังนั้นแล้วไอ้ case study ต่างๆบอกว่า ROI ได้เนี่ยมันมากถึง10เท่าเลยนะ10เท่าแบบ10เท่าจริงๆนะไม่ใช่10เท่าบอกว่าโอ้ฉันใช้ AI แล้วฉันทำงานได้เพิ่มขึ้น10เท่าไม่เอาเราไม่เอางานเยอะเราเอา outcome หรือรายได้เยอะความคุ้มค่าที่มันเกิดขึ้น10เท่าดังนั้นนะครับเนี่ยเคสสตาร์ดี้ใครจะสัปดาห์ที่แล้วผมเกริ่นไปแล้วใครอยากอ่านเคสสตาร์ดี้แบบสรุปก็มาสรุปให้นะครับเอากลับมาเรื่องเดิมก่อนแล้วการ์เนอร์บอกอะไรเนี่ยแหละ 17% เองนะที่เพิ่งใช้ AI agent ในองค์กรและคาดว่าภายใน2ปีอย่างที่บอกเนี่ยพอกราฟเนี่ยกราฟนี้จะบอกนะตัว hype cycle ของ agentic AI กราฟนี้จะบอกนะตัว AI agent ของจริงเปล่าถ้าของจริงมันก็จะเป็นเหมือนของ Gen AI ที่ทุกคนวันนี้ใช้กันน่าจะ 2,000 ล้านคนแล้วมั้งใช่ไหมเนี่ยคือ Gen AI ไปแล้วนะครับแต่ตอนเนี้ย Agentic AI เนี่ยกำลังอยู่ตรงนี้ภายใน2ปีข้างหน้านะครับและ Gartner คาดว่าภายใน2ปีนี้เพิ่มจาก 17% จะเป็น 60% แล้วหมายความว่าอะไรมันจะเริ่มห่างแล้วองค์กรที่ใช้ AI เป็นเหมือนวันนี้ที่เราคุยกันอ่ะ Influencer หรือธุรกิจที่ไลฟ์ขายของเป็น
1: ครับ
0: เช่นคุณพาริพายเนี่ยพิวนิพายก็ขายของอะไรก็ขายได้นะครับตามชื่อเกียร์เลย
1: พิวนิพายขายทุกอย่าง
0: ใช่ไอ้หรือย้อนกลับไปเนี่ยเรื่องอีคอมเมิร์ซบอกว่าเนี่ยอีคอมเมิร์ซที่แล้ว

0: แล้วเราบอกว่าอุ้ย Lazada Shopee อะไรไม่เป็นไรหรอกแล้วเป็นไงล่ะใช่ไหมท่านต้องเรียกว่าท่านสอท่านสอสอ
1: ท่านสอต้อม
0: ท่านสอสอป้อมนะครับก็บอกต้องทำเรื่องของเฮ้ยเราต้องแตกเรื่องของ e-commerce แล้วเนี่ย20 ปีไม่จัดการแล้วก็มาจัดการแบบนี้กลับมาเรื่องเดิมไม่ได้ว่าใครนะแต่กำลังจะบอกว่าวันนี้อย่าทำมาลุนี้แล้วเรามีเวลา2 ปีฮะเรามีเวลา2 ปีที่เราจะเปลี่ยนองค์กรเราเป็น AI agent หรือเปล่านะครับดังนั้นไอ้เปลี่ยนเพราะอะไรอ่ะไม่ใช่อะไรละทีเนี้ยโค้ชโอครั้งที่แล้วผมก็เขาเรียกว่าชีตตุนชีตไม่ต้องเอาข้อมูลตอนเนี้ยไปต่อยอดกันเองได้หรือคน copy ข้อมูลผมแล้วก็ไปใส่ ChatGPT Gemini หรือโน้ตบุ๊กเอาไปทำต่อไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ได้เอาลิขสิทธิ์อะไรนะครับแต่ว่าเรฟเฟอเรนซ์หน่อยเลยนะแต่ว่าอีก
1: ใครที่อยากจะเข้าไปนี่ให้ไปที่ธนพงพันธ์ .com นะครับ
0: เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับว่าไปใน Facebook ของเรานะครับของ FM 96.5แต่ทีเนี้ยพอมาดูเคสสตัดดี้อ่ะมันจะเห็นเลยมันอยู่ในทุกอุตสาหกรรมจริงๆนะCG ใช่ไหม Food and Beverage หรืออยู่ Retail อย่างเงี้ยนะครับเขาก็ใช้กันหมดนะครับหรือโปรเฟสเซอร์วิสเนี่ยอินดัสทรีเรื่องของอันเอนเนอร์จีเฮลท์แคร์เทเลคอมนะครับมีเดียเอนเตอร์เทนเมนต์บิสเนสซี่เราพูดไปแล้วนะครับเอ็นเตอร์บิสก็ใช้นะครับทราเวลแล้วก็พับลิกเซกเตอร์ก็ใช้หมดพับลิกเซกเตอร์ก็ใช้กระทรวงสาธารณสุขก็ใช้ไม่ใช่ของบ้านเรานะของอเมริกาถ้านะครับเขาใช้เนี่ยมาเพิ่ม productivity หรือเพิ่ม impact เพิ่มมากขึ้นนะครับใช้ยังไงเนี่ยท่านไปอ่านเองแต่ทีเนี้ยครั้งที่แล้วผมแจกโพยอันนี้คือตัว Agentic AI Transformation Canvas เขาจะถามชอบถามฮะทุกท่านถามหมดนะครับทำยังไง ไม่ต้องบอกแล้วอะไรคืออะไรทำไมสำรู้เข้าใจแล้วขอเติมคำในช่องว่างเองได้ไหมขอคิดเองได้ไหมนะครับได้ผมก็เลยทำตัวนี้แจกมาเป็นชีตแบบฟรีนะครับ Agentic AI Transformation Canvas นะครับอันเนี้ยมันเกิดจาก1อ่ะรีเสิร์ช2คือเคสจริงคือจริงๆอ่ะอย่างที่ผมคุยกับโค้ชโอ๋ท่านผู้ฟังเนี่ย2ปีแล้วเนาะเราคุยเรื่องของ AI Automation
1: ใช
0: ่พอ AI Automation เราก็บอกว่าเอาแต่เราพร้อมเนี่ยโปรเจกต์ผมบางโปรเจกต์มีอยู่500พร้อมเนี่ยเราทำ Automation แล้วเราก็จะทำในเรื่องของให้แต่ละพร้อมที่มันเกิดขึ้นเนี่ย400-500พร้อมอ่ะมันคิดเองเองไอ้ตอนนั้นแหละที่ผมแบบไม่รู้ว่าเฮ้ยมันก้าวสู่เรื่องของ Agentic AI แล้วแต่มันยังไม่ใช่ 100% ไง
1: ตอนนั้นเรายังใช้อะไรนะ NXN อะไรมาเชื่อมกันโยงหลาย
0: ท่านนะครับหรือ X.com ใครเป็น developer ก็จะถนัด NXN
1: คร
0: ับ ใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้ developer จ๋าพอรู้ไม่รู้โค้ดนะแต่รู้โลจิกนะครับผมก็ใช้ X.comบางทีมงานบางคนนะครับบอกไม่ถนัดอะไรเลยก็ไปใช้ Zapier อันนี้ Zapier แต่ Zapier มันจะโดยเทคนิคอลแล้วกันดูแล้วมันคัสตอมไมซ์ยากอ่ะนะครับดังนั้นจะใช้แล้วก็ใช้ไปเถอะแต่วันนี้เรามีเครื่องมือเยอะมากเลยเช่นเนี่ยตัว Open Claw นะตัวของ Open ต
1: ั
0: ว
1: Cover
0: ใช่ไหม
1: เดี๋ยวนี้ChatGPT ก็เริ่มทำกัน
0: ChatGPT ก็ทำเป็นหลังบ้านคือจะทำเอางี้ในความคิดผมนะ
1: คร
0: ับ ใช้อะไรก็ใช้ไปมันอยู่ที่การอัพพลายใครจะถนัดอะไรก็แล้วไปดูสิแต่ละเจ้าอ่ะมันสามารถเขาเรียกว่าเอา API มาคอนเนคกันจะเป็นลักษณะโมเดลแบบ MCP หรือจะเป็นตัว A to A อะไรก็แล้วแต่เทคนิคอลของมันอ่ะที่ให้ AI มาคุยกันได้อ่ะใช้ไปเถอะฮะแต่ทีเนี้ยถามว่าทำไมผมถึงมาเชียร์ว่าใช้ตัวของแพลตฟอร์มพวก Google แพลตฟอร์มพวก Cross นะครับแพลตฟอร์มพวก Salesforce อะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันมีเรื่องของ Governance ไงมันมีเรื่องของ Enterprise Grade ไม่ใช่เชียร์ว่า Open Core ไม่ดีหรือ Cross Cover ไม่ดีนะไอ้ที่ Cross ผมพูด Cross API Cross ปกติ Cross Enterprise ไม่ได้ว่าไม่ดีแต่ว่ามันยังไม่ถูกทดสอบในระดับ Enterprise อ่ะแค่ใช้ส่วนตัวเนี่ยยังหลุดเลย
1: ครับมันเหมือนกับยุคหนึ่งที่เราบอกว่าอะไรนะระบบการจัดการงานสำนักงานเนี่ยค คือคุณมีโอ้โอเพนซอร์สเยอะไปหมดเลยต่อให้คุณถนัดแค่ไหนก็ตามแต่คุณควรจะเรียนรู้จาก Microsoft Office ที่
0: ใช่
1: ทุกคนเนี่ยมันใช้ต่อได้แล้วมันเป็น Enterprise Grade ได้
0: ใช่
1: ไม่ต้องเปลี่ยนเยอะ
0: เริ่มจากตรงนั้นนะหรือบางองค์กรเนี่ยผมเจออย่างนี้องค์กรส่วนใหญ่เป็น Microsoft ผมบอกว่าเนี่ยในช่วงครึ่งปีเนี่ยช่วงปีนี้ผมแนะนำยังไงไม่ต้องเปลี่ยนมาใช้ Microsoft ก็ใช้ไปสิแต่อะไรบางอย่างที่สมมติโมดูลใหม่เนี่ยใช่ไหมครับโมดูลไปแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าจะทำเนี่ย Microsoft มันคัสตอมไมซ์นั่นนี่คุณไปสร้างโมดูลเพิ่มอ่ะโดยใช้เช่น Google Workspace ก็ได้ Google AI Studio ก็ได้ใช้คือใช้เป็นจิ๊กซอแล้วทดสอบในส่วนงานหรือฝ่ายของคุณก่อนแต่ยังไม่ใช้ทั้งองค์กรนะ
1: ครับ
0: ทีนี้มันจะเป็นจิ๊กซอที่ต่อกันแล้วทุกแอปเดี๋ยวนี้ทุกแพลตฟอร์มมันต่อเชื่อมกันได้หมดแล้วนะครับ
1: แล้วถ้าเราอยากใช้จริงเนี่ยควรจะลงแคนวาสนี้ได้ก่อน
0: ดูนะเอาแค่แคนวาสเนี่ยคนโอ้คนเข้ามาดูอ่ะแค่ผมเปิดไปครั้งที่แล้วยังไม่ได้เป็นฟูลเขาเรียกว่ายังออกแบบไม่เสร็จมันเลยเป็นแค่โลจิกมันเป็นสัปดาห์ที่แล้วถ้าเพิ่งฟังได้ดูนะครับมันจะเป็นโลจิกอย่างเงี้ยแต่ยังทำเป็นแบบหนึ่งภาพยังไม่สวยทีเนี้ยเพิ่งมาสวยเมื่อสัก2วันพอหยุดยาวทีมงานทำไม่เสร็จแล้วผมว่าเฮ้ยมันยังอ่านยากผมบอกว่าการทำเนี่ยอย่างที่โค้ชโอบอกว่าแล้ว AI จริงคืออะไรมันก็คืออีกเทคโนโลยีหนึ่งแค่นั้นแหละแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าจะทำเริ่มข้อหนึ่งก่อนเลยคุณจะทำเพื่ออะไรเหมือนโค้ชโอพูดกันที่แล้วนู่นเนี่ยอย่าไปตั้งคิดเนี่ยทำที่เจอที่เยอะที่สุดแล้วไม่ใช่ที่ผมเจออย่างเดียวนะในรายงานอื่นๆก็เจอคือเวลาเราคิดถึง AI เราจะบอกว่าใช้ AI ตัวไหนดีคำถามที่คิดเลยและคำถามแรกๆเลยที่ไม่ใช่แค่ในไทยนะต่างประเทศทั่วโลกก็ไปใช้ AI ตัวไหนดีมันเป็นอย่างนี้ฮะมันไม่ใช่ประเด็นเรื่อง AI ตัวไหนดีฮะมันประเด็นว่าคุณจะเริ่มทำเพื่ออะไรก่อนทีนี้มันมีอยู่อีกผมมี2ลิงก์นะมันมีอันนึงที่อันนี้ทำละเขาจะบอกว่าเดี๋ยวผมหาโค้ดให้ได้ก่อนเนี่ยในยุคของ Agentic AI คือเราผ่านจาก Copilot มาเป็น Agentic AI แล้วเดี๋ยวอีกปี2ปีข้างหน้าเราก็ต้องมาคุยเรื่องอะไรฮะ Physical AI Robot อ่ะของโค้ชโอเมื่อกี้กับคุยเรื่องของ AGIแล้วก็อีก5ปีข้างหน้าเราอาจจะคุยเรื่องของควอนตัมแต่เอาวันนี้เรามาอัตติเคไอประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวมันอยู่โค้ดไหนตรงไหนนะผมก็หาไม่มันแปลว่าประมาณว่าเดี๋ยวผมหาสไลด์ในไม่เจอแต่ประมาณว่านี่ไงนี่เจอละคำถามที่ถูกต้องฮะไม่ใช่จะใช้ AI ตัวไหนดีไม่ใช่คำถามเลยฮะคำถามที่ถูกต้องฮะองค์กรต้องการทรานส์ฟอร์มเรื่องอะไรเพื่อผลลัพธ์อะไรและที่สำคัญคือถ้าจะทำแล้วเวิร์กโฟลว์หรือกระบวนการทำงานใหม่ขององค์กรจะเป็นอย่างไรเพื่อสร้างคุณค่าให้ธุรกิจอย่างแท้จริงนี่คือคำถามที่ต้องถามใครไม่ถนัดบอกว่าเฮ้ยบางทีผมก็ใช้ไทยคำอังกฤษคำเนาะอังกฤษอย่างเดียวก็ไปเปลี่ยนภาษาเอง ผมเอางี้เวลาผมอ่านถนัดภาษาอังกฤษนะบางทีไทยล้วนๆอ่านไม่ค่อยเข้าใจไม่ได้บอกภาษาไทยไม่ดีไม่เกี่ยวนะแต่ว่าอ่านรีเสิร์ชอะมันเทคนิคหรืออะไรเนี่ยเปเปอร์มันส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษเนาะดังนั้นประเด็นอยู่ตรงนี้ทีเนี้ยกลับมาเรื่องเดิมแคนวาสมันเลยเริ่มจากตัวนี้ฟาวเดชั่นเนี่ย1ไม่ต้องคิดการใหญ่ละเอาคิดการเล็กก่อนก็ได้จะทำเรื่องอะไรดีนะทำเพื่ออะไรลดเวลาไม่เพิ่มคนเพิ่มให้รายได้เพิ่มมีโปรดักต์เพิ่มเงินเดือนเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นได้ละข้อหนึ่งง่ายไหมง่ายง่ายใช่สองเลยฮะใส่ไปเลยฮะไอ้ที่เราจะทำนั้นน่ะเราต้องไปเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ตรงไหนไปทำยูสเคสไหนดีในบริษัทมันต้องเลือกทำทั้งองค์กรไม่ได้เริ่มหรอกฮะต้องเลือกทำแล้วเวลาคิดแบบนี้มันจะเจออะไรฮะโหร้อยแปดอย่างที่เราอยากทำแต่ท่านก็จะบอกโหมีเยอะไอ้เยอะไม่ว่าหา use case ที่มันอะไรฮะที่มัน high impact ซะแล้วมัน
1: คุ้มค่าที่จะทำคิดเงินคุ้มค่าที่จะทำ
0: ฟิกวินแค่พอเราได้ละ1กับ2สอดคล้องกันละมา3นะฮะอย่าพึ่งไงอย่าไอตัวไหนยังต้องมาถึงก่อนใครนะใครที่เกี่ยวข้องบ้างกับโปรเจกต์นี้ไปเลือกคนรับผิดรับชอบคนดูแลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาคุยกันก่อนนี่ไปเรียกมา ใช่ไหมไม่งั้นไม่เกิดเอาสามเรื่องเนี้ยที่บอกว่าการทำเนี่ยนะครับมันจะทำยังไงยังไม่เริ่มเรื่อง AI เลยยังไม่ถามว่า AI agent ตัวไหนดีเลยนะครับเพราะสเต็ป3เสร็จนะ1เรามีเป้าละ2คือเราจะทำเรื่องอะไร use case ไหนละ3เรามีคนที่เกี่ยวข้องละนะครับ4ฮะอันนี้ห้ามพลาดนะครับทุกเปเปอร์เขียนเหมือนกันทุกค่ายเขียนเหมือนกันนะครับของผมอ่ะ implement น่ะมีค่าย Microsoft Google AWS ก็คือ Cross Salesforce นะครับ4ค่ายเนี้ยพูดเหมือนกันหมดนะ Governance First นะวางระบบก่อนว่าจะจัดการติดเนี้ยเราจะต้องควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้อย่างไรนะครับไม่งั้นมันพังแล้วพังย่อยยับอ่ะมันประเมินค่าไม่ได้มันยิ่งกว่า PDPA นะครับดังนั้นต้อง governance แล้วก็มาดูฮะว่าอะไรบ้างที่มนุษย์จะต้องเข้าไป oversight หรือเข้าไป control AI AI ทำเสร็จมนุษย์จะต้องไปกำกับดูแลหรือไปห้ามหรือไปอนุมัติตรงไหนตรงนี้แหละสำคัญแล้วตรงนี้มันจะเป็น governance first ตั้งแต่เนี่ยคือเริ่มจะทำแล้วนะจนจบโครงการแล้วต่อโครงการก็ยังต้องทำ governance ต่อไปอันนี้ต่อที่7 5ฮะยังก็ไม่ถึงเรื่อง AI ตัวไหนดียังไม่ถึงพอมาเสร็จปุ๊บมานั่งดูก่อนเลยฮะถ้าจะเริ่มทำเนี่ยเฮ้ยมันมีเขาเรียกว่าแรงต้านปัญหาอุปสรรคหรือบอกว่าองค์กรดีงั้นมีโอกาสอะไรบ้างที่ควรจะต้องทำค่อยมาดูฮะ data ทั้งหมดเนี้ยเราจะร้อยเรียงยังไงดีใน workflow นี้6สเต็ปเข้าสู่ถึงสเต็ปที่7ค่อยบอกว่าจะใช้ AI ตัวไหนดี7สเต็ปไม่งั้นกลับมาเรื่องเดิมทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะผมพูดให้จบก่อนนะเพราะหมดจะหมดเวลาแล้วพอเราเลือก agent เสร็จ AI เสร็จแล้วค่อยมาวัดผลสร้างเรื่องอะไรนะครับแล้วโอเปเรตตัวโอเปเรตตัวเวิร์กโฟลว์ใหม่ขององค์กรจะเป็นอย่างไรไม่งั้นก็ถ้าไม่ทำแบบนี้นะครับกระบวนการมันก็กลับมาเรื่องเดิมว่าทำไมการ์เตอร์หรือหลายองค์กรก็จะบอกว่าเฮ้ย AI แล้วส่วนใหญ่เฟลอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่เฟลนะครับ 95% เฟลเนี่ยนะมีของอันนี้ไม่นับนะมีของอันนั้นอ่ะเราสนใจเนาะแต่มีที่ต้องคิดองค์กรที่นับสำเร็จต้องวัดเรื่องของ ROI คุณทำแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าไหมได้ไอ้เขาเรียกว่า productivity ผลผลิตอะ 20-70% ไหมตามค่าเฉลี่ยนะครับหรือสร้างผลตอบแทนเนี่ยเพิ่มขึ้น10เท่าไหมนะครับอย่างเช่นเนี่ยเราบอกว่าปกติเราทำงานกันอะเอาของเคสของนี่ก็ได้สุดท้ายแล้วจะได้หมดเวลาละผมว่าชัดอ่ะสมมติทำงานเนี่ยของ Business Industry เนี่ยนะครับ Business Industry เขาบอกว่าเนี่ยทำงานที่แคมเปญนึงเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เบอร์1ของ YouTube อ่ะเบอร์3ของ TikTok อ่ะใช่มั้ยทำทีเขาแคมเปญนึงอ่ะใช้เวลา6เอา AI มาใช้นะครับก็ใช้ตัวของ Slack ตอนนี้ Slack เป็น Slack Bot นะนะครับเขาตัดลดเวลาการทำงานลงของทุกคนได้90นาทีต่อวันโดยทอทัลฮะสร้างแคมเปญจากเดิมที่ต้องใช้ประมาณสัก270วัน9เดือนอย่างเงี้ย6ถึง9เดือนเหลือภายใน27วันเนี่ย10เท่าแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เดี๋ยวผมไปแชร์ไว้ให้กับทุกท่านนะครับใน Facebook กลุ่มเรา Facebook 5แล้วกัน
1: ได้ครับโอ้โหอันนี้คือใครกรอกแล้วส่งให้เราดูด้วยนะใครสร้างเพจนี้กล่อง
0: มาให้ผมช่วยตกกันบ้านก็ให
1: ้เราจะช่วยตรวจแล้วก็ถ้าเคสไหนดีเรายกมาเป็นเคสเล่าให้ฟังกันในสัปดาห์หน้าดีไหมครับโอเคครับแล้วก็วันนี้ครับอย่างน้อยฮะเราได้ความรู้ได้เฟรมเวิร์กในการไปใช้แต่อยู่ที่ท่านครับตัดสินใจหรือยังว่าจะลงมือทำสักทีนะครับทันทีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณวัฒนพงษ์พันธ์เป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติมาเล่าให้เราฟังในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะ ณัฐพงศ์ประชุมครม.เงานัดแรกเชิญตัวแทนกลุ่มประมงและขน

0: ส่งสะท้อนปัญหาวิกฤตพลังงานนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาหรือครม.เงาครั้งที่1โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านประมงและด้านขนส่งมาสะท้อนปัญหาที่ได้รับจากวิกฤตด้านพลังงานที่เกิดขึ้นนายณัฐพงษ์กล่าวว่าอยากใช้เวทีนี้สะท้อนเสียงที่ยังตกหล่นหรือเสียงที่ส่งไปยังรัฐบาลแต่ยังไปไม่ถึงซึ่งพรรคประชาชนพร้อมจะเป็นตัวกลางในการนำเสนอในการนำข้อเสนอไปยังรัฐบาลโดยในส่วนของกลุ่มประมงปัญหาเฉพาะหน้าคือเรื่องน้ำมันและราคาสัตว์น้ำซึ่งในส่วนของน้ำมันทั้งน้ำมันเขียวหรือ B20 ยังเข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงได้ยากมากโดยเฉพาะกลุ่มประมงพื้นบ้านที่ไม่สามารถรวมกลุ่มกันไปซื้อน้ำมัน B20 ได้เพราะติดขัดเรื่องข้อกฎหมายจึงจำเป็นจะต้องมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มประมงที่มีภาระหนี้สินมากขณะที่เรื่องราคาสัตว์น้ำยังมีปัญหาเพราะมีการนำเข้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศส่วนเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานในอนาคตก็เชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะปรับตัวขณะที่ภาคการขนส่งที่มีความรู้สึกว่าถูกปฏิบัติ2มาตรฐานโดยส.ส.ของพรรคประชาชนได้ทำข้อสรุปและเสนอรายละเอียดแล้วเพื่อยื่นให้รัฐบาลนำไปปรับปรุงมาตรการเพราะมาตรการที่ออกมานั้นค่อนข้างที่จะใช้เวลากว่าจะเยียวยาได้ต้องใช้เวลาถึง42วันซึ่งล่าช้าและยุ่งยากพิพัฒน์ชูแลนด์บริดจ์และรถไฟข้ามพรมแดนสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศความมุ่งมั่นครั้งสำคัญบนเวทีระดับภูมิภาคในงานเอเชียแปซิฟิกเรล2026เพื่อตอกย้ำเป้าหมายของรัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบรางให้เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกของประเทศและภูมิภาคอาเซียนอาทิการต่อรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงโดยไฮไลท์สำคัญอย่างรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนครราชสีมาคาดว่าจะสร้างเสร็จพร้อมให้บริการภายในปี2571ส่วนระยะที่2นครราชสีมาหนองคายกำลังเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดราคาเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางให้สมบูรณ์ยกระดับรถไฟฟ้าเขตเมืองสู่สังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบสำหรับคนกรุงเทพและปริมณฑลกระทรวงคมนาคมเดินหน้าแผนแม่บทรถไฟฟ้า14สายรวม554กิโลเมตรนอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีบัตรแตะจ่ายระบบ EMV Contactless มาใช้เพื่อให้ประชาชนเดินทางข้ามสายรถไฟฟ้าและขนส่งสาธารณะอื่นๆได้ด้วยบัตรใบเดียวศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์และการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ของไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกระดับโลกเชื่อมท่าเรืออ่าวไทยชุมพรและอันดามันระนองด้วยระบบรางและทางหลวงเพื่อลดเวลาและต้นทุนการขนส่งสินค้าพร้อมกันนี้ยังมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียและไทยลาวจีนเพื่อดึงดูดการลงทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยศาลรัฐธรรมนูญยังรอเอกสารและความเห็นพยานคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาอภิปรายในคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญโดยกล่าวอ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียน21คำร้องขอให้พิจารณายื่นคำร้องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งและรหัส QR ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าให้รอความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญถ้อยคำเป็นหนังสือของพยานความเห็นและพยานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuka Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
5: จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช็อปส

0: เตอร์จากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร
1: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
7: ท่านผู้ฟังครับ
8: เมื่อวานนี้เกริ่นกับท่านผู้ฟังไปถึงหนังสือเล่มหนึ่งชื่อหนังสือชื่อ Rework นะฮะก็เป็นหนังสือที่ Evergreen คือหมายถึงว่าใช้ได้ตลอดนะครับ
7: ม
8: ันมีอยู่หลายบทนะ
7: ม
8: ีอยู่บทนึงที่จะหยิบขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าหน้าเดียวเองหน้าเดียวนะครับคือในโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับคำถามก็คือว่าคุณจะอยู่ยังไงในโลกที่มัน fast change
7: ใช่ไหมเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนเยอะน้อยไปหมดนะตามไม่ทัน
8: ก็ได้อธิบายกับว่า fast change ใช่ไหม
7: ท่านนอนจริงไปแป๊บนึง
8: นะครับแต่ว่าถ้าเราอ่ะไปอ่านของปีเตอร์ดักเกอร์เนี่ยอันเนี้ยปีเตอร์ดักเกอร์จะพูดคือผมไม่แน่ใจว่าผมจะใช้คำไหนดี
7: นะครับว่า
8: ก็คือปีเตอร์ดักเกอร์ใน management in a time of great change แล้วก็มีอีกอันนึงก็คือ management in a turbulent time
7: โอ้
8: ใช่ไหมว่าตอนนี้เราอยู่ในโลกของ the time of great change หรือเปล่า
7: ซึ่งก็แน่นอนสองอันเลยมั้งใช่ไหมเป็นไปได้ทั้งคู่เลยนะ
8: หรือถ้าไปหยิบของปีฟิลิปคอตเลอร์มา chaotic เป็น chaotic world หรือเปล่านะครับ
7: ก็ดู
8: แต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะใช้คำไหนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมากนะจนกระทั่งเกิดอาการช็อกฟิกเอไอช็อกนี่ก็ได้เพราะว่าเปลี่ยนเยอะผมก็ไม่ได้ตามมากอะไรแล้วแต่สมมุติว่าผมเปิดคอร์สผมก็จะสอนที่ผมเชี่ยวชาญ อย่างอื่นเนี่ยผมก็ให้คนอื่นสอนไปผม
7: แค่ปริมณฑลมันกว้างใหญ่ใช่ไหมเราก็เรียก
8: ผมเพื่อนเท่านั้นเอง
7: เรียนของเรา
8: ครับเพราะว่าผมสอนด้วยเพราะว่าเพื่อลดค่าตัววิทยากรไม่งั้นเจ๊งฮะนะคร
7: ับโ
8: อ้ทีนี้เนี่ยไอ้หนังสือเล่มนี้มันมีอยู่บทหนึ่งบอกว่า focus on what won't change นะครับ
7: อ
8: ันนี้มันไปตรงกับหนังสือหลายเล่มนะครับ
7: โอ้ใช่ๆๆ
8: ถ้าท่านติดตามเรามาสัก20ปีเนี่ยจะได้ยินว่าผมพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งก็คือเมกะเทรนด
7: ์
8: เมกะเทรนด์เนี่ยคนเขียนชื่อจอห์นเนสปิทปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยเขาก็จะทำเมกะเทรนด์เมกะเทรนด์เอเชียเมกะเทรนด์2000เมกะเทรนด์วิเมกะเทรนด์ไชน่าอะไรเงี้ยก็หมายถึง
7: ว่าออกมาเรื่อยๆก่อนใช่ไหมทำมาเป็นระยะออกมาเรื่อย
8: ๆซึ่งมันจะได้ผลสักประมาณสักเมื่อสัก 3-40 ปีที่แล้วนะครับแต่ถ้า10ปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลแล้วนะครับ
7: มันเริ่มเร็วขึ้นใช่ไหม
8: พอมันเปลี่ยนเร็วก็จะนั่งพิมพ์อะไรแบบนี้ไอจะเปลี่ยนไปหมดละนะแล้วก็เนี่ยเมื่อประมาณนักสืบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เขียนมาเล่มหนึ่งคล้ายๆกับว่าไอ้เล่มเนี้ยมันจะพูดวิธีคิดเวลามองเทรนด์นะครับ
7: อ๋อให้เครื่องมือใช่ไหมให้เครื่องมือแทนที่จะไปบอก
8: ผลลัพธ์ผมจำชื่อไม่ได้แล้วคุณอาจจะจำ
7: ได้mindset เล่มนี้ชื่อ mindset
8: mindset นะครับในบทหนึ่งเนี่ยเขาพูดเรื่องเวลามองเทรนด์เนี่ยนะเขาบอกว่าให้ดูของที่มันไม่เปลี่ยนแปลงคือถ้าเกิดว่าเหมือนอย่างเงี้ยผมเคยฟังปาฐกถาอาจารย์สมคิดอาจารย์สมคิดว่าโลกยิ่งเปลี่ยนเราต้องยิ่งนิ่งหมายว่าเราก็ไม่ได้กระโดดโลดเต้นไปตามโลกเดี๋ยวเราหัวหมุนนะแต่หมายคือว่าเราเป็น bystander
7: ผู้สังเกตการมอง
8: ถ้าเราไปอ่านประวัตินะของปีเตอร์ดักเกอร์นะครับปีเตอร์ดักเกอร์เนี่ยคือมันจะมีไม่กี่คนที่เขียนออโต้บิโอกราฟีนะในไทยล่าสุดก็ทั้งชีวิตกับบทเรียนเนี่ยก็เป็นนิ้วโก้
7: ของคนนิ้วโก้
8: มีคนเขียนบิโอกราฟี

0: แต่ว่าออโต้เบโกฟี่เนี่ยไม่เคยมีว่าจะเขียนออโต้เบโกฟี่คือตัวเองเขียนประวัติตัวเองเนี่ยมันต้องเป็นมีความสามารถในการเขียนที่ไม่ใช่ AI มาเขียนใช่ไหมตอนนี้คนเขียนออโต้เบโกฟี่อย่างเงี้ยอย่างมาร์คทเวนอย่างเงี้ยแต่มาร์คทเวนเขียนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขียนในตัวเขาเองนะ
1: เขาจะมีวิธีเล่า
0: ถ้าแต่อ่านเรื่องตัวเขาเองก็ต้องไปอ่านของลอนเชโนอะไรเงี้ยซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ที่เขียนจอร์จวอชิงตันโทมัสเจฟเฟอร์สันอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
1: ก็คือเขียนคนเป็นหลักแล้วมาร์คทเวนเขาเขียนไงคุณเนี่ยมันเป็นแบบเล่าม
0: าร์คทเวนก็ถ้าเป็นมาร์คทเวนนี่ถ้าจะเป็นคนไทยนี่ก็เท่ากับหม่อมราชวงศ์คริสปราโมทนี่แหละคือคมหยิกกัดสีใช่ไหม
1: ใช่
0: พูดง่ายๆคือ the wise and old man
1: อารมณ์นี่อย่างนั้น
0: see the world
1: เก่าพูดท่านพูดเท่าเก่าโลก
0: ผมว่าจะไปสั่งซื้อมาซะหน่อยมันลดกันเดี๋ยวค่อยๆซื้อทีละเล่มใช่ไหมฮะ
1: อ
0: ันอย่างเงี้ยเขาไม่ได้พูดถึงตัวเองเท่าไหร่
1: เ
0: พราะฉะนั้นประวัติของปีเตอร์ดักเกอร์เนี่ยท่านไม่ได้พูดตัวเองเลย
1: เพราะพูดถึงคนไม่กี่คนที่มีอิทธิพลชีวิตเขาใช่ไหม
0: เล่าแบบเขาเนี่ยก็คือ Adventure of the Bystander คือหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่อยู่ข้างๆแล้วเขาสังเกต
1: ครับ
0: ใช่ไหมเหมือนตัวเขาเหมือนเขาอะเหมือนเขาเล่าเรื่องเนี่ย
1: เขา
0: เป็นคนมองอะแต่เขาไม่ได้มองตัวเขาแต่เขามองเช่นเขามองซิกมันด์ฟรอยด์ยังไงเพราะว่าตั๊กเกอร์เนี่ยทันซิกมันด์ฟรอยด์
1: ใช่
0: เหมือนเขานั่งอยู่ในห้องเดียวกับซิกมันด์ฟรอยด์แต่เขาไม่มีตัวเขาใน
1: ห้องแล้วก็เล่าถึงคนนั้นเพียงแต่ว่าเวลาเล่าถึงคนนั้นเนี่ยมุมมองของดักเกอร์ก็เป็นคนเล่าก็ต้องเข้าไปอยู่ในนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่างั้นเถอะ
0: ใช่ไหม
1: แต่ว่าไม่ได้เล่าโดยตรงถึงตัวเขาใช่ไหมหรือว่าเขาเล่าถึงตอนไหนอะอัลเฟรดพีซาโลนเฮนรี่ลุยส์ของไอ้นิติสารไทม์อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: ที่เขาไปแบบไปเกี่ยวข้องเชิงลึกหน่อยอ่ะเขาก็จะเล่ามา
0: หรือว่าเนี่ยมันมีอีกเล่มนึงของมอร์แกนฮูเซลนี่ก็เป็นนักข่าวนี่แหละแล้วก็เขียน
1: ดังมาก
0: เกี่ยวกับเรื่องการ
1: ดีมาก
0: ออกเล่มแรกนี่ก็เป็นไม่รู้เล่มแรกหรือเปล่าเนี่ยแต่เล่มดังนี่ขายดีที่สุดเลยก็คือ Psychology of Money
1: น่าจะเล่มแรกน่าจะเล่มแรก
0: เล่มสองไม่ค่อยดังแต่ผมก็ซื
1: ้อ
0: แล้วก็หาซื้อปกแข็งด้วยนะปกอ่อนก็มีก็คือ Same as ever
1: อ๋อนี่ไงแมสเสจเดียวกันนี
0: ่
1: ใช่ไหมแมสเสจเดียวกันนี
0: ่ใช
1: ่ same as ever เนี่ย
0: same as ever ก็คืออะไรวะที่มันไม่เปลี่ยน
1: ใช่ไหมเพราะถ้ามนุษย์มันเปลี่ยนมากเปลี่ยนไม้ไก่กองเนี่ยทุกวันนี้อันนี้พวกอะไรนะนิยายปกรณ์นำกรีกอะไรพวกนี้ก็คงอ่านไม่ได้แล้วแหละวรรณกรรมคลาสสิก100-200ปีอะไรพวกนี้ก็คงล้าสมัยไปแล้วมั้ง
0: ยิ่งในรีเวิร์กที่เราหยิบมาคุยกันท่านผู้ฟังเนี่ยก็คือ focus what won't change คำถามก็คือไอ้บทนี้มันแตกต่างจาก same as ever ยังไงของมองการดูเซลเขียนก็เนี้ยพูดเรื่องสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนอ่ะ
1: นะฮะ
0: ใช่ไหม
1: ฮ
0: ูเซลเนี่ยก็จะเขียนเรื่องการเงินส่วนใหญ่เป็นการเงินนะใช้ประวัติศาสตร์แล้วก็จิตวิทยาเชิงพฤติกรรมเนี่ยมาอธิบายสิ่งที่ไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับส่วนตัวเจสันฟรายอันเนี้ยที่เขียนรีเวิร์กเนี่ยเขาก็จะพูดจากประสบการณ
1: ์โอ้อใช่เพราะเขาเป็นผู้ประกอบการ
0: ใช่ไหมครับทีนี้เราก็โฟกัสไอ้ตัวนี้แล้วกันเพราะว่าฮูเซลนี่มันอยู่ในมือเราจะพูดแค่ไม่กี่นาทีเองเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณ5นาทีอาจารย์นันทพรก็มากดกิ่งแล้ว
1: นะครับกดกิ่งโอเค
0: เขาบอกว่างี้ฮะเขาบอกว่าบริษัทจำนวนมากเนี่ยนะก็จะโฟกัสอะไรที่มันจะเป็นของใหม่อะ
1: อะไรจะมาเป็นตัวต่อไป
0: อะไรที่เป็นตัวต่อไปที่เรียกว่า next big thing
1: ใช่ไหมเราจะเดิมพันลงทุนทำมาแอนดีอะไรกับตัวไหนไหม
0: ก็บางคนก็บอกว่าอันนี้มึงก็ next big thing แล้วกูเป็น the next big thing
1: สอง next เลย
0: ก็ไอคนที่เขียนลีอาโปเกอร์เนี่ยเขียนมันเล่มหนึ่ง The Next Next Big Thing
1: ไมเคิลลูอิสใช่ไหม
0: ใช่ไหมครับตอนนี้มันก็ไอเนี้ยมันก็จะไปหาแบบอันนี้ไงเหมือนกับไออะไรที่มันจะฮอต
1: แต่เทรนเป็นไปทางไหนเป็นไปทางไหนเออ
0: และก็หาเหมือนไอ้เนสปิดเนี่ยอะไรคือเมกะเทรน
1: เออ
0: แต่อย่างตอนนี้ถ้าบอกกับเมกะเทรนนี่คือ AI แน่นอน
1: หลีกเลี่ยงไม่ได้
0: เมกะเทรนนี่คือ geopolitics uncertainty อะไรเงี้ยแน่นอน
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: เอออ
0: ะไรพวกนี้มันก็จะ
1: พูดอีกก็ถูกอีกนะ
0: แล้วเป็นแนว
1: ผมอยาก
0: ว่าเดโมกราฟิกเชนอย่างเงี้ยเป็นเด็กติ๊กสมมุติว่าเดโมกราฟิกกับประชากรเนี่ยมันเปลี่ยนคนแก่เยอะขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย longevity ออกตัว opportunity นี่มาแน
1: ่หลีกเลี่ยงไม่พ้น
0: หมายถึงว่าในเทรนที่แบบคนสูงวัย aging เยอะเนี่ยนะเราก็เลือกผู้สูงวัยที่มีกำลังซื้อสูงในนี้เนี่ยก็จะมี longevity opportunity
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยหุ่นยนต์เทรนหุ่นยนต์นี่มาแน่นอน
1: ม
0: าบวกกับเทรนลองเจฟิตี้ของเอจิ้งเพราะเราไอ้ลองเจฟิตี้คืออายุยืนเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนสูงวัยอย่างเดียวนะคือคนอายุที่สัก40 50เนี่ยเขาก็คิดว่าเขาจะ8 90เขาจะอยู่ยังไงคิดตั้งแต่ตอนนี
1: ้ใช่ไหมหรือแม้ว่าถ้าเขาไม่คิดในแง่นั้นเนี่ยพ่อแม่เอ้ยปู่ย่าเอ้ยเขาก็ต้องดูแลวิธีดูแลจะเอาหุ่นยนต์
0: ดูหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะว่าไม่แน่เพราะว่าเขาก็จะดูตัวเองไม่รอดอยู่แล้วสมมติรุ่นผมอ่ะยังอาจจะคิดถึงได้เพราะว่า
1: จิตสำนึกก็ยังอยู
0: ่มารุ่นผมมันก็ยังหาเลี้ยงชีพได้ไง
1: ครับ
0: แต่ในรุ่นนี้เนี่ยมันก็ตัวเองยังเอาตัวไม่รอดผมยกตัวอย่างเช่นอย่างตอนเนี้ยเฮ้ยมึงจะไปซื้อบ้านซื้อคอนโดได้ที่ไหนอ่ะทุกวันนี้บ้านคอนโดมันแพงเพราะว่ารถไฟฟ้ามันคือมันพอมันไปที่ไหนปุ๊บเนี่ยมันขึ้นหลายเท่า
1: ดันราคาขึ้นไป
0: คือที่มันขึ้นเป็นหลาย 100% อย่างเงี้ยแล้วณวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าวัสดุก่อสร้างขึ้นหมดเลยใช่ไหมเนี่ยมันจากกิจการที่ตะวันออกกลางเนี่ยมันขึ้นตัวเลยเงี้ยแล้วก็แบงค์เขาก็กลัวหนี้เสียใครไปปล่อยคุณใช่เปล่าแล้วที่ไอ้ระดับโลกมันก็ซื้อกันจะไม่ไหวอยู่แล้วใช่ไหมและไอ้นี่ก็ต้องไอ้นี่ก็ต้องสร้างกันอยู่ก็ให้อยู่ฟรีเดี๋ยวนี้ให้อยู่ฟรี3ปีก็ระหว่างนั้นก็ผ่อนดาวไปเนี่ย 3-4 ปีก็ผ่อนดาวไปมึงอยู่ก็เอาค่าอยู่ฟรีเนี่ยมึงก็ใช้ให้ผ่อนดาวแหละ
1: อย่างน้อยก็จะได้แบบยังขายได้ในอนาคต
0: ซึ่งตรงนี้มันจะต้องมีอินโนเวชันขึ้นมาแต่จริงพูดตรงๆก็คือบริษัทพวกนี้ก็ให้ผ่อนเข้าบริษัทก็ได้แต่มันลงบุ๊กไม่ได้ไงถ้าเกิดถ้ามันปล่อยกู้แบงค์ปล่อยกู้มันลงบุ๊กได้ไงตอนนี้มันก็รับมาเป็นเดือนๆมันรับเป็นก้อนไม่ได้ไง
1: เทียบกันไม่ได้นะกับมูลค่ายอดขาย
0: ในพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเก่งจริงๆไงอย่างเงี้ยกับลองเชฟวิตี้อย่างเงี้ยไปบวกกับหุ่นยนต์เนี่ยอันเงี้ยได้5มันวางไงพูดได้5ปีนี่หุ่นยนต์ผมก็จะซื้อตัวนึงแล้วแต่ที่ตัวนึงผมก็ต้องมีห้องใหม่ที่ไม่มีของเลยไม่มีที่เดินให้มันเดินแล้วไปชนหนังสืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เดี๋ยวมันล้มหนังสือผมล้มนะผมอาจจะต้องไปซื้อบ้านสักหลังนึงไม่แพงอะไรแต่บ้านนี่ก็ไม่ไหวป่ะว่าจะต้อง
1: ซื้อยุ่งอีกแล้ว
0: เพราะว่าบ้านไปเดี๋ยวไปกว่าจะเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวไกลไงใช่มั้ยอาจจะซื้ออีกห้องนึงที่เป็นห้องเปล่าเลยไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยแล้วก็อยู่กับหุ่นยนต์เดินไปเดินมา
1: ชีวิตร่วมกับหุ่นยนต์ว่ากันเถอะ
0: หุ่นยนต์เวลานอนก็มานอนในห้องก็ให้หุ่นยนต์ไปอยู่ห้องนึงอะไรเงี้ยหรือเช่าก็ได
1: ้คิดเป็นจริงเป็นจังว่าอันนี้คิดเป็นจริงเป็นจัง
0: อันนี้มันต้องคิดไงแล้วเราก็จะนั่งคุยกับมันในแต่มันก็ทำกับคู่กับข้าวเลยฮะเดี๋ยวใน5ปีเนี่ยแน่นอนนะตอนนี้พอหุ่นยนต์เดี๋ยวเราคุยกันต่อแล้วกันเพราะวันเวลาหมดแล้วเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้ต่อนะวันจันทร์พบกันใหม่นะวันนี้วันพรุ่งนี้พบกันแต่พบกับคุณอาทิตย์อีกทีนึงอ่ะก็วันจันทร์นะ
1: คร
0: ับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: แต่พัก
0: แต่ว่าคุณอาทิตย์อยู่ต่อนะแต่ผมอ่ะ
1: ผม
0: ไปแล้วนะ
1: ครับผม
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะมันจะลืมอะไรบางอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
8: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะมันจะลืมอะไรบางอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกู
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับทวนพุทธครับพบอาจารย์ดร.นันทพรวงศ์เชษฐานะครับ
12: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
12: แล้วก็ช่วงนี้เรายังเป็นช่วงเบรกจากการอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตนเองนะคะเป็นการนันทพรทัวร์นะคะก็จากประสบการณ์ที่ไปเที่ยวกับเพื่อนญี่ปุ่นขับรถไปญี่ปุ่น3คนไทย1คนนั่งรถ1คันตะเวนไปเยี่ยมเพื่อนที่อยู่ตามเมืองต่างๆนะคะจากฟุกุโอกะเราไปคุมาโมโตะเสร็จเราก็เข้าฮิตะนะคะฮิตะก็เป็นเมืองเก่าแก่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจตั้งแต่สมัยเอโดะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดถึงว่าเป็นเมืองที่มีสายน้ำที่บริสุทธิ์นะคะคนที่ต้องใช้น้ำเยอะในการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นซาเกหรืออุเมชูแล้วบวยแล้วก็ซัปโปโรก็จะมีแหล่งใหญ่อยู่ที่นี่รวมทั้งเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมของตัวเองเขาเรียกอะไรนะเป็นเมืองใหญ่นะคะก็มีอะไรให้ดูเยอะแยะแต่ที่น่าสนใจนะคะก็คือว่ามันมี ห่างออกไป20นาทีเนี่ยมีชุมชนเซรามิกเครื่องปั้นดินเผานะคะชื่อว่าอนตะคือถ้าไม่ไปกับเพื่อนก็ไม่รู้อะคือแบบว่าต้องขับรถออกไปอะอนตะก็เป็นถ้าลองไปดูนะคะมันจะเป็นเซรามิกที่มีลักษณะของตัวเองคือมันจะมีลายเป็นขีดขีดขีดขีดขีดขีดนะคะเป็นเครื่องปั้นดินเผาดั้งเดิมของญี่ปุ่นนะเป็นแบบลายขีดขีดทีนี้ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือที่นี่มีเพียงเหลือแค่9โรงผลิตเท่านั้น9โรงงานเล็กๆนะเพราะว่าอะไร1นะคะผลิตโดยแฮนด์เมดล้วนๆหรือพลังน้ำทางธรรมชาติไม่ใช้ไฟฟ้าคือแบบใช้ของดั้งเดิมสุดๆ
13: ว้าวว้าว
12: ไม่ใช้ไฟฟ้านะคะเวลาไอจะเขาเรียกตำดินน่ะที่เป็นเหมือนกระเดื่องตำดินน่ะเขาจะใช้พลังน้ำ
13: โอ้นะ
12: แล้วก็ตำ
13: เดินเป็นเครื่องจักรใช่ไหม
12: ไม่มีเลย
13: ก็หมายถึงว่าใช้น้ำ
12: เพื่อเขาอยู่ริมลำธาร
13: เพื่อ
12: มันเป็นลำธาร
13: เคลื่อนไม้ให้มันหมุนตามหมุนตามไปเรื่อย
12: ไม่มันจะเป็นไม้มันอ่ะนึกถึงกระเดื่องเหมือนเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่เราเล่นกันที่สองคน
13: มาโยกมาโยก
12: มาโยกที่เรานั่งสองคน
13: กระดก
12: ไม้กระดกนะไม้กระดกเนี่ยปลายหนึ่งเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนช้
13: อ
12: นนะเขาก็จะเอาท่อน้ำเนี่ยมาวางตรงช้อนอันนี้น้ำก็ลงมาไอ้นี่มันก็ตกใช่ไหมคะพับน้ำมันหนักมันก็ตก
13: มัน
12: กระเดื่อง
13: เขาขย
12: กเสร็จแล้วมันก็จะยกไปอีกอันนึงอีกข้างหนึ่งของไม้กระเดื่องไอ้ตัวเนี้ยไม้กระดกอันเนี้ยก็คือครกตำดินเพราะฉะนั้นมันจะใช้แรงน้ำเนี่ยกระดกน้ำแล้วก็ตำแล้วพอน้ำมันกระดกหมดมันก็ลงไปให้น้ำใหม่เข้ามาแล้วมันก็ตำแบบนี้ทีนี้นะคะครอบครัวpottery ไอ้เซรามิกเนี้ยจะต้องเป็นมรดกจากพ่อสู่ลูกชายเท่านั้นไม่ให้ผู้หญิง
13: ไม่ได้
12: ไม่ได
13: ้
12: พ่อของนันทพรนี่ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าลูกสาว5คนอดกุดไปเลยคือ
13: โรงงานนี้ก็ต้องจบไปเลย
12: ใช่กุดไปเลย
13: ลูกเขยอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้
12: ไม่ได้ต้องให้ทายาทสายตรงของผู้ก่อตั้งที่เป็นลูกชายเท่านั้นนะจากเดิมมี10กว่าครอบครัวตอนนี้เหลือ8เมื่อ 2-3 ปีก่อนเพื่อนอาจารย์มาเนี่ยเขาบอกเหลือ9ตอนนี้เหลือ8แล้ว
13: หายเพิ่มอีก1
12: หายไปเลยเพราะว่ามันถ่ายทอดไม่ได้มันต้องเป็นลูกชายทายาทสายตรงด้วยลูกเขยก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเทคนิคที่เขาใช้เป็นเทคนิคที่ใช้มากว่า300ปีแล้วไม่มีเครื่องจักรสมัยใหม่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ทำแบบนี้นะคะก็อยู่ริมลำธารเพราะฉะนั้นก็จะอาศัยน้ำจากลำธารเนี่ยในการทุ่นแรงในการใช้เป็นเหมือนไม้กระดกนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจอาจารย์ก็ได้มา2ถ้วยเล็กๆเพราะว่ามันหนักอ่ะเราเดินทางเราขนมากไม่ได้แต่มีความรู้สึกว่าถ้าไปครั้งหน้านี
13: ่ได้เป็นที่ระลึก
12: ใช่ๆ
13: แล้วคราวหน้าอาจารย์บอกครับคราวหน้าจะเอาไปยังไงนะ
12: ฮะครั้งหน้าก็อาจจะต้องเตรียมกระเป๋าไว้เตรียมน้ำหนักไว้มากกว่านี้คือมันเป็นแรไอเทมอ่ะนึกออกป่ะมันเป็นแรไอเทมอ
13: าจารย์เหมือนพาตัวไปเพื่อเดินทางสัมผัสประสบการณ์นะฮะแต่ลืมที่เก็บของสักนิดนึง
12: คือมันหนาวแล้วเพื่อนก็บอกว่ามันหนาวแล้วมันก็แปรปรวนนะบางวันก็อาจจะแบบ 5-6 องศาบางวันก็20ก็ต้องขนเสื้อขนผ้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่า
13: เผื่อเยอะ
12: แล้วก็รถก็มีอยู่คันเดียวแล้วก็ไม่สามารถจะแบบมีของมากมายเพื่อนก็4คนทรัพย์สมบัติก็ไม่สามารถขนได้แต่ว่ากำลังมองว่าถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังเนี่ยแบบได้ไปเมืองอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแรไอเทมมันแฮนด์เมดจริงๆมันไม่มีอะไรที่เป็นอุตสาหกรรมหนักเลยนะคะแล้วก็ดินต่างๆก็เป็นสีหลักที่มาจากธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่งไม่มีสีแบบแป๊ดๆแดงๆส้มๆอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีนะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งแล้วก็เชฟมันก็จะแบบไม่สมมาตรซะทีเดียวเพราะมันมาจากเครื่องมือที่มันไม่ได้เป็นเครื่องมือแบบทันสมัย
13: ไม่ได้เป๊ะไม่ได้เน้นเป
12: ๊
13: ะ
12: แก้วก็อาจจะมีความมันไม่กลมป๊อกมาก
13: เบี้ยวๆนิดๆ
12: มันจะมีความเป็นเหมือนแทนที่จะเป็นวงกลมมันมีความวงรีนิดๆอะไรเงี้ย
13: ให้รู้ว่าอันเนี้ยมาจากฝีมือมนุษย์
12: นะคะ
13: ไม่ใช่ AI ไม่ใช่เครื่องจักร
12: ใช่ๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าได้ไป

0: เราอันนี้นึกในใจเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเนาะปลูกมะเขือเทศจะรวยยังไงว่าอะไรเงี้ยแต่เขาปลูกเป็นล่ำเป็นสันแบบว่าดูจะมีฐานะถึงไม่ได้ร่ำรวยแต่ว่าไม่ได้ดูลำบากยากแค้นนะก็เป็นเมืองแห่งมะเขือเทศนะคะในย่านนี้
1: แล้วก็ดู
0: อืม
1: ผมเข้าใจว่าเวลาเราเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าของที่ญี่ปุ่นเนาะส่วนใหญ่อะมุมมะเขือเทศเนี่ยก็จะเป็นไซส์ค่อนข้างพอสมควรเนี่ยคืออ
0: ื
1: น่าม จะเป็นของที่เขาบริโภคเป็นหลักในว
0: ใ
1: ั
0: ช
1: ฒ
0: ่
1: น
0: ใ
1: ธ
0: ช
1: รร
0: ่
1: ม
0: ใช
1: มา
0: ่
1: กกว่าระดับ
0: นะ
1: หนึ่งอะแ
0: ก
1: ล้ว
0: ็
1: มีแบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่นี่มูพันมันเยอะอะ
0: แล้วก็สตรอเบอรี่ด้วยนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าแล้วเขาเอามาให้จานกินเป็นสตรอเบอรี่สีขาวเขาบอกว่ามันแพงกว่าสตรอเบอรี่สีแดงแล้วมักจะเป็นของที่เอาไว้ไปเยี่ยมไข้คนป่วยเพราะดู
1: อ
0: ว
1: ๋
0: ่
1: อ
0: า
1: เ
0: ม
1: ห
0: ั
1: ร
0: นม
1: อ
0: ีค่าเป็นสตรอเบอร
1: อ
0: ี่สีขาวแต่พอชิมแล้วก็บอกเพื่อนว่าแต่ว่าฉันว่าสีแดงมันอร่อยกว่านะเพื่อนก็บอกว่าฉันก็ว่างั้นแหละคือของบางอย่างมัน
1: คื
0: แค
1: อไ
0: ่
1: ม่รู้ใค
0: พ
1: ริ เ
0: เ
1: ส
0: ศ
1: กให้
0: ษ
1: มีค่านะเหม
0: เอ
1: ือนไอ้
0: อ
1: นี่เลยจานอะไรวะหน่อไม้ฝรั่งขาวปะที่มันจะม
0: เ
1: ี
0: อ
1: แบ
0: อ
1: บ
0: เออเออเออ
1: ไว
0: ไว
1: ท์แอ
0: แอ
1: ส
0: ส
1: ป
0: พ
1: า
0: า
1: ราาก ั
0: ั
1: ส
0: สที่จะออกซีซั่นเดียวเท่านั้นถ้าไม่ในประมาณเดือนจูนน่ะถ้าไม่มีก็คือไม่มีกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องกินไวท์แอสพารากัสอะไรอย่างเงี้ยอืม
1: เนี่ยมันเข้ากฎอันนี้จริงๆเลยนะอะไรอะความหายากทำให้มูลค่า
0: ใช
1: มั
0: ่
1: นส
0: ใช
1: ู
0: ่
1: ง
0: ใช่ใช่
1: กับไม่รู้ใครไปปั่นให้มันแบบมีค่านิยมแบบไหนหรือเปล่าเพราะอะไรคุณค่าทางอาหารอะไรมันก็น้อยอ่ะเมื่อเทียบกับแต่ว่าแพงแต่น้อย
0: แล้วเอาจริงอ่ะสตรอเบอรี่ลูกเล็กกับลูกใหญ่อ่ะอร่อยเหมือนกันเลยอ่ะแล้วจะกินลูกใหญ่ไปทำไมให้แพงไง
1: กินหลายลูกเล็กดีกว่า
0: เอ
1: ใช่
0: อ
1: ไหม
0: กินหล
1: ถ
0: า
1: ้
0: ย
1: า
0: ลู
1: เท
0: ก
1: ีย
0: เ
1: บ
0: ล็ก
1: รา
0: ดี
1: ค
0: กว
1: า
0: ่าเพรา
1: แ
0: ะ
1: ล
0: ยั
1: ้
0: งไ
1: ว
0: งมันก็สด
1: ราค
0: ใช
1: า
0: ่
1: ต่อ
0: ใช
1: น
0: ่
1: ้ำหนัก
0: แล้วมันก็สดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะท
1: พ
0: ี
1: ี่
0: น
1: เ
0: ี
1: ด
0: ้
1: ี๋ยว
0: ก
1: ค
0: ็
1: งมีบางคนที่เขาตัดสินจากการที่มองแบบเห็นว่าเป็นลูกโตๆแล้วมั้งเนา
0: ใช
1: ะ
0: ่ใช่ใช่ก็เลยกำลังจะพูดว่าเนี่ยแหละเราถูกปรุงแต่งด้วยความรู้สึกอะไรบางอย่างเนาะเออ
1: เป็นการให้ค่านะให้ค่าน
0: ะ
1: ทา
0: ส
1: ง
0: ตร
1: ก
0: อ
1: า
0: เบ
1: ร
0: อร
1: ต
0: ี่
1: ล
0: สี
1: าด
0: ข
1: หรือ
0: า
1: ทา
0: ว
1: งนู้น
0: ใช่แล้วมันก็ครั้งแรกก็เอามาโม้ว่าเนี่ยมันสเปเชียลอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยพอเราบอกว่าสีแดงอร่อยกว่ามันก็สารภาพว่าอืมก็ว่างั้นแหละอะไรเงี้ยจริงด้วยอะไร
1: คว
0: เง
1: า
0: ี้
1: ม
0: ย
1: เห็นส่วนตัวกับค
0: อ
1: ่า
0: ื
1: นิ
0: ม
1: ยมสังคม
0: นะแล้วก็กลับไปที่เมืองคิตะเนาะที่บอกว่าเขามีสายน้ำอันบริสุทธิ์เพื่อนอาจารย์มีโรงงานสาเกโรงงานก็เก่าแก่นะแล้วก็สามีของเขาซึ่งเป็นทายาทของโรงงานสาเกแห่งนี้เนี่ยก็พอไปบ้านเขาเนี่ยก็แบบว่าโอ้โหแบบเราก็กินสาเกกันสนุกสนานนะคะกินเนื้อย่างบาร์บีคิวกันสามีเขากับกินซิงเกิลมอลต์ของสกอตแลนด์เขาบอกว่าเขากินสาเกมาตั้งแต่อายุ12แล้ว
1: ใช่ไหม
0: พอแค่นี้
1: ใช่ไหมเหมือนถ้าเราเป็นร้านข้าวหมูแดงไงตระกูลนี้
0: ไม่ไหว
1: นำข้าวหมูแดงมาทั้งตร
0: ไ
1: ะ
0: ม่
1: ก
0: ไ
1: ู
0: หว
1: ล
0: แล้วขอ
1: วัก น
0: ิน
1: ี้
0: ข้า
1: จ
0: ว
1: ะ
0: มัน
1: กิน
0: ไก
1: ข้า
0: ่
1: วหมูแดงต่อไป
0: ขอกินข้าวมันไก่ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้ทีนี
1: ม
0: ้
1: ันเ
0: ห
1: ห
0: ล
1: ม
0: ั
1: ื
0: ง
1: อน
0: จากที่
1: กินในงานนะถ้าแบบนี้นะถ้าเขาต้องมากินตอนช่วงรื่นรม
0: เพ
1: แ
0: ร
1: ล
0: า
1: ้
0: ะ
1: ว
0: เข
1: ต้
0: า
1: อง
0: ต
1: ก
0: ้
1: ิ
0: อ
1: น
0: ง
1: ส
0: ช
1: า
0: ิ
1: เก
0: มไงเขาต้อง
1: ให้
0: ช
1: ความ
0: ิ
1: รู
0: ม
1: ้สึกว่ายังทำงานอยู่หรือเปล่าวันนี้
0: อืมอืมนะเพราะต้องชิมมันก็ต้องชิมทุกวันอ่ะมันก็ไม่อยากกินแล้วปะวะอะไรเงี้ยแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากที่เพื่อนก็เอาสาเกมาปรนเปรอ
1: คร
0: ร
1: ั
0: ่
1: บ
0: วมกับเนื้อย่างวากิวอะไรต
1: โอ
0: ่า
1: ้
0: งๆนานาจนหม
1: ย
0: ดแล้วเนี่ยเราก็ต้องหันกลับไปหาฮิโรชิขอซิงเกิลมอลหน่อยไอรับประทานสาเกหมดแล้ว
1: นี่คืออยากชิมนั่นแหละ
0: อยากชิมนะก็อร่อยดีใช้ได้แต่ถ้าถามอาจารย์ก็ยังรู้สึกว่าเออสาเกอร่อยกว่าแต่ฮิโรชิไม่ยอมกินแล้วนะคะทีนี้
1: กินตลอดชีวิตโอเค
0: ก็มันก็มีลงเหล้าบ๊วยเนาะแล้วก็มันก็มีเหล้าบ๊วยตัวที่แพงอันดับหนึ่ง4,500 เยนเนาะประมาณ1,000 บาทแล้วอาจารย์ก็ไม่ขอโม้นิดนึงก็ซื้อมากินเนาะซื้อมากินเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้มันสเปเชียลมาก
1: เอาละแต่
0: ร
1: ก
0: ส
1: ารมี
0: เดีย
1: โ
0: ว
1: ฮมเมด
0: เปล่าน
1: ั
0: ข
1: นท
0: อ
1: พรโฮ
0: โม
1: มเม
0: ้
1: ด
0: เลยคือรสเดียวกับที่นันทพรบริวเวอรี่ทำ
1: น
0: เล
1: ี่
0: ย
1: ไง
0: เปรี้ย
1: น
0: เล
1: ี
0: ย
1: ่ไง
0: เปรี้ย
1: นี่ไงน
0: ต
1: ี่
0: ่อ
1: ไ
0: ไ
1: ง
0: ปนี้ไม่ได้ตังค์ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้านั่นแหละก็จะซื้อบ๊วยมาดองสืบต่อไป
1: เอาละเอาละเออ า
0: ื
1: ล
0: ม
1: ะเอา
0: อ
1: ล
0: ่
1: ะ
0: าน
1: อกจากจะเป็นอีกฟลูทางงานใหม่อาจจะค้นพบอะ
0: อา
1: ไร
0: จจะค
1: น
0: ้
1: ะ
0: นพบอาชีพใหม่
1: หนึ่งครัวเรือนหนึ่งผลิตภัณฑ์แล้วนี้
0: ใช่โอท็อ
1: แ
0: ป
1: ชม
0: โอ
1: เปี้
0: ท
1: ย
0: ็
1: น
0: อปน
1: อยู
0: ะ
1: ่ที่นี่
0: ใช
1: อยู่
0: ่
1: ที่นี่
0: เอ้
1: เอ
0: ย
1: ง
0: จะบอกเลยว่าเฮ้ยแบบ

0: คือรถเดียวกันเกือบเปี้ยเกือบเป๊ะเลยเกือบเป๊ะเลยหลังจากนั้น
1: เผื่อจะโน้มเอียงมาในทางคิดว่าของเราอาจจะกลมกล่อมกว่าด้วยละมั้ง
0: แล้วเสร็จแล้วเราก็ซื้อกลับมาเพื่อจะไปกินบ้านเพื่อนอีกหลังนึงแล้วเราก็เดินทางเนาะจากที่ตะเราก็จะไปอีกเกาะหนึ่งก็คือเกาะชิโกกุเพราะบ้านเพื่อนคนนี้อยู่ที่เกาะชิโกกุนะเราก็ต้องขับรถมาอีกแบบเกือบ2ชั่วโมงเพื่อมาที่ปลายแผ่นดินแล้วก็นั่งเรือเฟอร์รี
1: ่แล้วเรือเฟอร์รี่จะออกจากเกาะคิวชูเพื่อไปลงเกาะ
0: ชิโกกุเป็นเรือจริงๆไม่ใช่แพขนานยนต์น่ะคือเป็นหน้าตาเป็นเรือแล้วก็เปิดปากออกมาแล้วก็เอารถเข้าไปอยู่ข้างในแต่เขาแล้วก็เราก็ต้องออกไปอยู่ข้างบนแล้วเหมือนนั่งเรือสำราญเลยอ่ะคือแบบว่าก็มีเก้าอี้นั่ง อะไรต่างๆแบบแสนดีใครเบื่อก็จะไปชมวิวข้างบนก็เชิญอะไรอย่างเงี้ยเออ
1: เรือเป็นเรืออันนี
0: ้เรือก็ประมาณ70นาทีนะก็ไม่ได้แต่เขาแล่นช้าช้ามากเลยนะจนไปถึงเกาะชิโกกุช้ามาก
1: รู้เลยว่าช้าขนาดไหน
0: ช้าช้า
1: ช้าเดี๋ยว
0: เมื่อไหร่จะถึงเลย
1: จะขาดใจเลยเนี่ย
0: ขาดใจเออแล้วพอไปถึงแล้วอ่ะก็ต้องขับรถอีกเพื่อนอยู่เมืองมัตสึยาม่าก็ต้องขับรถอีกประมาณชั่วโมงครึ่งจากตรงนั้นอ่ะท่าเรือนั้นอ่ะไปมัตสึยาม่าแต่ความเก๋ก็คือว่าพอเพื่อนขับเนี่ยมันก็จะมีเรายังไม่ได้กินข้าวก็เลยไปกินข้าวมันก็จะเป็นเหมือนตลาดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนที่พักนักเดินทางอ่ะที่ก็จะมีร้านค้าร้านกาแฟแล้วก็มีตลาดปลาที่เป็นปลาสดจริงๆที่คนเขาก็มาซื้อปลาเป็นตลาดปลาจริง
1: ๆว้าวว้าว
0: เออแล้วก็มีร้านนึงที่แบบว่าขายข้าวเนี่ยที่เป็นปลาแบบปลาสดอ่ะแล้วเป็นลักษณะแบบเพิ่มๆเหมือนร้านลุงป้าเออเหมือนร้านลุงป้าเลยนะแล้วเราก็ไปกินร้านลุงป้านั่นเราก็ซื้อปลาดิบส่วนหนึ่งอ่ะจากตลาดสดเนี่ยมาแกล้มด้วยมาแกล้มข้าวไอเนี่ยแต่ที่เก๋กว่านั้นก็คือเนื่องจากเพื่อนก็ขับรถมายาวไกลเพราะจากเอาจริงๆระยะที่เราใช้ในประมาณ7ชั่วโมงจากฮิตะเพื่อจะไปมัตสึยาม่าก็เลยชวนกันบอกว่าแบบพักกินกาแฟก็แล้วกันก็ขับรถมาไกลผัดกันขับที่เก๋กว่านั้นแล้วด้วยความภาคภูมิใจมันมีกาแฟแล้วมันมีกาแฟดอยตุง
1: เฮ้ย
0: จริงแบบว่าหัวใจฟูเลยอ่ะหัวใจรู้สึกหัวใจฟูเลยว่ามันเป็นดอยตุงเขียนเลยนะดอยตุงคอฟฟี
1: ่
0: อยู่กลางอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่รู้อยู่ตรงไหนของเกาะชิโกกุนะฮะเป็นแค่ตลาดอันหนึ่งเนี่ยก็เลยเพื่อนก็เลยกินกาแฟดอยตุงแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเพื่อนบอกเฮ้ยมันอร่อยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกภูมิใจที
1: ่ wow.
0: กาแฟดอยตุงได้ไปอยู่ตรงนั้น
1: ครับ
0: เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งนะคะแล้วเพื่อนก็ชอบแล้วก็เขียนเลยว่าดอยตุงคอฟฟี
1: ่
0: อันนี้คือความใจฟูของข้าพเจ้า
1: อ่าฮะ
0: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างทางคือเป็นวันที่ฝนตกพรำๆตลอดทางมันก็มีแบบเขาเรียกซอกมืดแห่งการท่องเที่ยวมันเป็นป่าสนที่แบบต้องเหงนดูแบบเหงนคอเขาเรียกคอตั้งบ่าเนาะเหงนเพื่อแบบต้นสูงมากเพราะมันเป็นป่าสนเนี่ยข้างใต้มันอ่ะก็คือต้นมอสตะไคร่ที่เป็นมอส
1: อยู่อีกชั้นนึงชั้นที่อยู่ติดพื้น
0: ตกชั้นที่ติดพื้นนี่คือเป็ดเขียว
1: เพราะว่าแดดมันลงมา
0: ไม่ได้ใช่มันก็เป็นมอสแล้วก็เขาก็แบบเอาหินมาวางเขาบอกว่าห้ามเหยียบต้นมอสก็คือเดินไปมันคือเขียวปัดเลยเขียวแบบ
1: หมอเขาทำทางเดินธรรมชาติเอาหินมาวาง
0: ทางเดินธรรมชาติมีความสุขมากเลยรู้สึกว่ามันมีพลังของต้นไม้อะมันมีความ
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติมันมีกลิ่นความสะอาดของต้นไม้อย่างมากมายหลายกองใช่ใช่
1: แล้วมันก็เป็นดัชนีพวกโอโซนพวกอะไรมันอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์พวกมอสอะไรพวกนี
0: ้มอสมันอยู่ได้อะแบบ
1: อากาศมันจะต้องแบบอุณหภูมิจะต้องแบบความชื้นจะต้องแบบอย่างเงี้ย
0: นั่นแหละก็คิดว่าคนไม่รู้มีคนไทยเคยได้ไปไหมอะเพราะว่ามันก็หลบหลืบอะไรของมันเข้าไปอยู่ข้างในนั้นนะแบบอันซีนมากแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปนั่งไปอีกชั่วโมงกว่าก็ถึงมัตสึโมโต เอ้ยไม่ใช่มัตสึยามะนะมัตสึยามะบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนก็มีอายุ100 กว่าปี
1: โอ้
0: ฉันก็ไป
1: แล้ว
0: น
1: เพือ่
0: น
1: อนค
0: บ้
1: น
0: าน
1: นี
0: เ
1: ้
0: พื่อนอีก
1: เพื่อนคนนี้ที่บ้านเขาทำนี่เป็นบ้านเฉยๆหรือเป็นบ้านที่ทำงานค้าครับ
0: เดิมเนี่ยพ่อเขาอ่ะคือเมืองเอฮิเมะเนี่ยเป็นเมืองส้มเป็นเมืองปลูกส้มแล้วส้มของเขาเก๋มากคือมีไม่รู้กี่สายพันธุ์
1: โอ้
0: นะมีไม่รู้กี่สายพันธุ์แล้วมันมีร้านหนึ่งนะเป็นรูปส้มแล้วมีหัวก๊อกออกมาเหมือนก๊อกน้ำอ่ะแล้ว
1: โอ
0: ก
1: ้
0: ๊อกเรีย
1: เอง อ
0: ก
1: ม
0: ั
1: ันนเป
0: เ
1: ็
0: ห
1: น
0: มื
1: น
0: อ
1: ้
0: น
1: ำส้มอ่ะ
0: ใช่คือคุณอยากกินน้ำส้มอะไรก็คือไปเปิดก๊อกนั้นแล้วก็ไปจ่า
1: โ
0: ย
1: อ้
0: ต
1: โห
0: ังค์
1: โอ้
0: เ
1: โ
0: อ
1: ห
0: อคือมันมีแบบพู
1: เ
0: ด
1: พี
0: ง
1: ย
0: ่
1: บ
0: ายๆ
1: เลย
0: เหมือนก๊อกน้ำโรงเรียนมัธยมอ่ะที่มันเรียงเป็นตับอ่ะแต่อันนี้เป็นของเขาทำสวยๆนะแล้วก็มีก๊อกแล้วก็มีแก้วแล้
1: ก
0: ว
1: ็
0: ก
1: ค
0: ็
1: ือส้มน
0: ด
1: าน
0: ื่
1: าม ชนิดน้ำส
0: ใช
1: ้ม
0: ่
1: นานา
0: ส้
1: ช
0: ม
1: นิน ด
0: านาชนิดแล้วก็ไปจ่ายตังค์ที่แคชเชียร์
1: ว้า
0: เอ
1: ว
0: อว้าวนะว้าวมาก
1: โ
0: เ
1: อ
0: ล
1: ้
0: ย
1: โห
0: เออคือเป็นเมืองแห่งส้ม
1: สม
0: เล
1: เลย
0: ย
1: สมเลยเนี่ยอ่ะจบเลย
0: จ
1: นี
0: บ
1: ่ร้า
0: จ
1: น
0: บ
1: นี้ร
0: เ
1: ้
0: ล
1: านเด
0: ย
1: ียวนี่เป็นแบบตัวแทนจังหวัดได
0: ใช
1: ้
0: ่ใช่อ๋อแล้วก็ทั้งตลาดอ่ะเป็นส้มสดที่แบบใส่ขวดขายอ่ะขวดเล็กขวดน้อยขวดใหญ่คือคั้นสดเป็นส้มคั้นสด
1: โอ้
0: เออเป็นเมืองที่วิตามินซีสูงมาก
1: บวกกับน้ำตาลด้วย
0: บวกกับน้ำตาลด้วย
1: มาคู่กัน
0: มาคู่กันของพวกนี้ของมันต้องมี นั่น
1: แล
0: แ
1: ้
0: ห
1: ว
0: ละก็
1: ตามชิมไหม
0: โอ้โหจะเหลือไหมล่ะแบบว่า
1: แล้วมันเป็น
0: เง
1: ไ
0: ิ
1: ง
0: นไหม
1: มันรสชาติส้
0: ม
1: ม
0: ัน
1: เขาในค
0: เ
1: ว
0: อ
1: า
0: าม จ
1: หล
0: รา ิ
1: ก
0: ง
1: หลา
0: ๆน
1: ย
0: ะถ้าถามอาจารย์นะอาจารย์ว่าส้มเขียวหวานไทยอ่ะอร่อยกว่าอันนี้พูดตรงๆนะมันมี
1: ร
0: ค
1: ส
0: วา
1: ช
0: ม
1: าติของ tropical ร
0: เอ
1: สช
0: อ
1: าติ
0: มั
1: ข
0: น
1: อง
0: มีความ
1: tropical
0: แซ่บอ่ะของเขามันไม่แซ่บ
1: เขาจะน
0: มันม
1: ว
0: ี
1: ลๆใช่ไหมญี่ปุ่
0: เ
1: น
0: อ
1: ส
0: อ
1: ้มมันจะนวลๆหน่อยไหม
0: มัน
1: ถูก
0: น
1: ไ
0: ุ
1: หม
0: ่นมันไม่แซ่บมันไม่เหมือนส้มเขียวหวานเอ
1: ขอ
0: อง
1: เรามันจัดนะความแบ
0: ใช
1: บ
0: ่ใช่มันไม่
1: ท
0: จ
1: ็
0: ั
1: อ
0: ด
1: ปิก
0: จ้
1: มั
0: าน น
1: จะเฟรชเฟรชนะมันจะแบบ
0: เอ
1: มันจะ
0: อ
1: พุ่งกว่านะรสมันจะพุ่
0: ใ
1: ง
0: ช่
1: กว่า
0: ใช่เมอรสมันไม่พุ่งมันไม่จัดจ้านมันก็เหมือนน้ำส้มในเมกาอะไรอย่างนั้นนะที่แบบว่ารสอ่อนๆน่ะรสไม่จัดจ้านไม่เหมือนส้มเขียวหวานเพราะฉะนั้นก็ยังให้คะแนนส้มเขียวหวานอยู่นะแต่ว่าน
1: ี่
0: มันมีความตื่นเต้นของมันมีความตื่นเต้นของเมืองส้ม
1: เหมือนล
0: โ
1: ะ
0: ล
1: ลา
0: โก
1: น
0: ้
1: นะละลานตา
0: แล้วก็ทุกเมืองของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่ายูรุเคียระหรือเขาเรียกอะไรนะแมสคอตของเมือง
1: ประจำเม
0: ป
1: ื
0: ร
1: อ
0: ะ
1: ง
0: จำเมืองของคุมาโมโต้ก็เป็นคุมามงเนาะที่เรารู้จักนะ
1: โอ้โห
0: นา
1: ที่
0: ว
1: เมื่
0: ิ
1: อกี้
0: นิดา
1: ตอน
0: ม
1: ที
0: ิ
1: ่อาจารย์บอกไปกินอาหารผมก็นึกว่าไปกินเ
0: เ
1: น
0: นื
1: ื
0: ้
1: ้
0: ออ หม
1: กุ
0: ี
1: มง
0: เน
1: ล
0: ื้อ
1: ี
0: หมี กินเนื้อหมี
1: ไม่ใช่นะนะไม
0: ไ
1: ่
0: ม่
1: ใช่
0: ใช่
1: นะ
0: กินเนื้อมานะแล้วก็อันนี้ก็เป็นชื่อมิแคนก็เป็นลู
1: อ๋
0: ก
1: อ
0: ส้ม
1: มี
0: เป็
1: ก
0: น
1: ัง
0: ตัว
1: มี
0: ส
1: กัง
0: ้ม
1: ก็คือส้มเขียวหวานของเขา
0: ใช
1: ใช
0: ่
1: ่ไหม
0: มิแคนมิแคนก็เป็นส้มนะก็เนี่ยก็เป็นเมืองแห่งความน่ารักอันหนึ่งของมัตสึยามะนะมัตสึยามะเป็นเมืองเล็กๆมีคนประมาณ5-6 แสนคนเท่านั้นเองนะส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรที่ทำส้มปลูกส้มแล้วก็ส่งไปยังทั่วญี่ปุ่นนะนี่ก็เป็นความน่ารักแล้วก็บ้านของเพื่อนเนี่ยก็คือคุณพ่อเขาก็เคยค้าขายส้มตอนนี้ก็คุณพ่อก็ไปสวรรค์แล้วนะเพื่อนก็จริงๆเพื่อนเนี่ยเคยทำงานในโตเกียวทำงานให้กับ Family Mart
1: โอ้
0: เอออีก
1: ฟ
0: อ
1: า
0: ัน
1: มิล
0: น
1: ี
0: ึ
1: ่
0: ง
1: มา
0: เป
1: ร
0: ็
1: ์
0: นความญี่ปุ่นเป็นความน่ารักของคนญี่ปุ่นดูแลพ่อแม่แล้วอยู่ใกล้บ้านพ่อบ้านแม่คือไปอยู่ที่ไหนเนี่ยจะกลับมาดูพ่อดูแม่มาดูพ่อดูแม่เขาเนี่ยพ่อแม่แก่แล้วเนี่ยเขาก็เลยกลับมาดูพ่อแม่แล้วก็ถัดบ้านเขาก็พี่ชายก็อยู่ติดกันเลยไปอีกนิดนึงก็บ้านพี่สาวก็ผัดกันมาดูคุณแม่ซึ่งตอนนี้อายุ90 กว่า
1: โอ้
0: เขาพอหลังจากที่มาจากโตเกียวแล้วอ่ะเขาก็เลยไปฝึกวิชาชีพเป็นหมอนวดแบบหมอนวดที่เป็นหมอนวดรักษาไม่ใช่หมอนวดแบบผ่อนคลายอ่ะเออ
1: มี
0: เป็น
1: แบ
0: หมอ
1: บ
0: นว
1: อะ
0: ด
1: ไร
0: รัก
1: ม
0: ษ
1: ี
0: า
1: คุณประโยชน์ทางการแพทย์ทาง
0: ใช่ใช่ใช่แ
1: บ
0: ล้ว
1: ำ
0: จ
1: บัด
0: ริงๆแล้วก็คือเอาตัวเองเป็นทรัพย์อ่ะคือก็ไม่ต้องลงทุนอะไรก็คือมีตัวเองเนาะแล้วก็ร
1: ท
0: ั
1: รับ พย
0: น
1: า
0: ัก ด
1: รก็คือเนี่ย
0: ตัวเอง
1: นิ้ว
0: เอามม
1: ื
0: ี
1: อ
0: ตัวเอง
1: ก
0: เป
1: า
0: ็
1: ร
0: น
1: อ
0: ทรั
1: อ
0: พ
1: ก
0: ย์
1: แรง
0: ใช่
1: ความเข
0: ใ
1: ้
0: ช
1: า
0: ่
1: ใจเรื่องสรี
0: แล้
1: ร
0: วก
1: ะ
0: ็บุ๊กกิ้งมันไม่มีวอล์กอินนะมันก็ต้องมีบุ๊กกิ้งล่วงหน้าอะไรเงี้ยเขาก็บริหารชีวิตได้ดี
1: พอดี
0: เอ
1: มีเ
0: อ
1: ครื่องมือออนไลน์ช่วยบุ๊กกิ้งอะไรมันก็ง่ายขึ้นใช่ไหม
0: ใช
1: จ
0: ่
1: ้ะ
0: ใช่ใช่แล้วคนที่มาก็คนท้องถิ่นนี่แหละก็คือเป็นการนวดแบบรักษาซึ่งอาจารย์ว่าก็เป็นอะไรที่ดีเขาก็อยู่แบบ เรียบง่ายก็คือ
1: โอ้
0: คือบ้านก็เป็นบ้านที่เรียบง่ายทุกอย
1: เ
0: ่
1: อ
0: างอย
1: อ
0: ู่เรียบง่าย
1: อืม
0: แล้วก็กินก็แบบเรียบง่าย
1: อืม
0: อาจารย์ว่าที่จริงเนี่ยชีวิตที่มันพอเพียงมันอยู่ประมาณเนี้ยนะอาจารย์ว่าสําหรับบ้านเพื่อนที่อาจารย์เห็นก็แม้ว่าฐานะจะแตกต่างกันเขาไม่ได้
1: อื
0: ใช
1: ม
0: ้อะไรที่มันเกินต
1: ฟ
0: ั
1: ุ่
0: ว
1: มฟู่
0: ไม่ม
1: ก
0: ี
1: ็ค
0: ฟุ
1: ื
0: ่ม
1: อ
0: เฟือย
1: ตามความจำเป็นแล้ว
0: ใช
1: ก็
0: ่
1: ดู
0: ใช
1: ท
0: ่
1: ี่มั
0: ใน ช่
1: เรียบง่ายแต่ว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี
0: เออแล้วครั้งแรกเราก็ไม่รู้นะพอตอนหลังเขาก็บอกว่าเราซื้อ2 เซตสมมุติเราไปกินอาหารเงี้ยซื้อ2 เซตก็พอแล้วเราก็แบ่งไอ้เราก็นึกในใจจะมาแบ่งทําไมก็ฉันไม่อยากกินเซตเดียวกับเธอหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคือมันจะมีคําอีกคํานึงคือว่ามดไตในมดไตในคือเวสเป็นเรื่องเป็นความน่าเสียดายที่เธอต้องทิ้งขว้างของ
1: ก็คือถ้ากินไม่หมดใช่ไหมหมายว่
0: ใ
1: า
0: ช
1: ถ้า
0: ่
1: สั่งคนละเซตแล้วกิน
0: เพ
1: เ
0: ร
1: ห
0: า
1: ละ
0: ฉ
1: ื
0: ะ
1: อ
0: นั้นเขาก็เลยบอกอาจารย์เวลาอาจารย์กินอะไรเหลือเขาก็เลยชี้บอกว่าเนี่ยมดไตใน
1: อ๋อ
0: ก็ค
1: เพร
0: ื
1: า
0: อ
1: ะอาจารย์กินเซตของอา
0: เพ
1: จ
0: รา
1: ระ
0: อ
1: ์
0: า
1: แ
0: จ
1: ล้
0: า
1: ว
0: รย์
1: มันเหลือ
0: นิสัยไม่ดีไงคือไม่อยา
1: อ
0: ก
1: ๋อ
0: กินก็ไม่กินอิ่ม
1: อ๋อ
0: แล้ว
1: มันจะ
0: ก็
1: มี
0: ไม่
1: ของ
0: กิน
1: ที่ไม่อยาก
0: คือเรานิสัยแบบไม่ใช่คน
1: เจ
0: นิสัย
1: เจ
0: ญี่ปุ่นไง
1: จบแล้วกินกูอิ่มของกูแล้ว
0: เอ
1: เจ
0: ออิ่มแล้วไ
1: ด
0: ม่
1: ัก น
0: ิน
1: แอมดันนันพรแอมดัน
0: ทำดันจ
1: เ
0: บ
1: พื่อนชี้เลย
0: I have enough อันนี้บอกไม่ได้มดไตในต้องกินให้หมดเออกลับมาอ้วนปักเลยมดไตในเนี่ยแหละเก่งใจครับ
1: เขาถือคนญี่ปุ่นเขาถือเขาถื
0: เข
1: อ
0: า
1: เขา
0: บอ
1: ถ
0: ก
1: ือ
0: ว
1: เข
0: ่
1: า
0: า
1: ถือ
0: มันเป็นการสูญเสียที่น่าเสียดายนะแล้วมันก็เป็นพฤติกรรมของคนญี่ปุ่นที่เขาจะไม่ตักอะไรเกินเลยมากนะสั่งเซตเดียวแล้วเซตนั้นอิ่มก็อาจารย์ก็มาอ่านหนังสือไออิฮิไกไอต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าหลักของอิฮิไกต้องไม่กินจนแบบพุงกลางอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ให้กิ
1: ค
0: น
1: ือ
0: พออิ่มแล้วเลิกเพร
1: ไ
0: าม ะ
1: ่
0: ฉ
1: ใช
0: ะ
1: ่
0: นั้
1: แบ
0: น
1: บว่าอิ่มแบบบุฟเฟ่อิ่ม
0: เอ
1: แบบ
0: ออิน
1: อิ
0: แ
1: ่
0: บ
1: มไ
0: บ
1: ม่ไหวแล้วอิ่ม
0: รากแตกรากแตนอะไรเงี้ยไม่มี ไม่มีนะจ๊ะรากแตกรากแตนเพราะฉะนั้นเซตของเขาอ่ะจริงๆจะมีจานใหญ่อยู่จานเดียวก็คือเมนหลักนอกนั้นเนี่ยจะมีจานเล็กๆเช่นผักนึ่งหรือผัดทอดน้ำมันผัดน้ำมันแล้วก็มีเหมือนกิมจิแก้เลี่ยนอะไรนิดหน่อยมีน้ำซุปนั่นน่ะคือพอแล้วเพียงพอ
1: ค
0: ด
1: ร
0: ัง
1: ับ
0: นั้นจะมาสั่ง3 จาน5 จานทิ้งขว้างเนี่ยเขาไม่ทำซึ่งอาจารย์ว่าเออถ้าอาจารย์อยู่ญี่ปุ่นอีกสัก2 เดือนเนี่ยน่าจะนิสัยดีขึ้นเยอะเลย ไม่ได้เลยทิ้งอะไรก
1: แ
0: ็
1: ล้
0: ไ
1: ว
0: ม
1: ว
0: ่
1: ั
0: ไ
1: ฒ
0: ด้
1: นธรรมนั้นอาจารย์พกกลับมาด้วยหรือเปล่า
0: อาจารย์กำลังคิดว่าอาจารย์จะพยายาม
1: จะเปลี่ยนแต่ว่าจะเปลี่ยนวิถีในแง่นี้ใช่ไหม
0: เช่นบ้านเขามีระเบียบมากเลยคือเพราะมันมีของน้อยเนื้อออกไหมเอออย่างห้องเสือตาตามิเงี้ยพอนอนเสร็จลุกก็พับข
1: เ
0: อ
1: ก
0: ง
1: ็บ
0: อ
1: ท
0: า
1: ี่
0: จ
1: น
0: าร
1: อ
0: ย์เนี่
1: น
0: ยไปอยู่บ้านเขาห้องเสือตาตามิเนี่ยไม่พับปูฟูกไว้รอเลยเพราะว่าแต่ว่าคุมอย่างดี
1: อ
0: เหม
1: ๋
0: ื
1: ออ
0: นคุม
1: ป
0: เ
1: ิ
0: ต
1: ด
0: ีย
1: ไว
0: ง
1: ้
0: บ้
1: ป
0: า
1: ิ
0: น
1: ด
0: เร
1: ไว
0: า
1: ้
0: อ่ะเออ
1: เพราะเดี๋ยวกล
0: เต
1: าร
0: ี
1: ง
0: ย
1: ค
0: ม
1: ื
0: บ
1: น
0: ้าน
1: ก็
0: เรา
1: ต้องมากางใหม่
0: เออ
1: าจ
0: อ
1: ารย์
0: เออทำมาปูใหม่ทำไมวะอะไรอย่างเงี้ย
1: ใครสไตล์
0: เออ
1: นี่ก็
0: นิ
1: เจ
0: สัย
1: ม
0: ไ
1: ั
0: ม
1: น
0: ่
1: ดี
0: ดี
1: สไตล์
0: ไปพักบ้านเขาก็ยังนิสัยไม่ดีแต่ว่าเพื่อนของอาจารย์คนนึงอ่ะพอลุกปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเก็บเรียบร้อยสะอาดนวลนวลต
1: น
0: า
1: วล
0: นว
1: เ
0: ล
1: ลย
0: ใจ
1: นวลตาน
0: วลตานวลใจนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ความเด่นของเมืองเล็กๆเนาะเช่นมีคนนึงนะเขาเกษียณแล้วอ่ะเขาปลูกดอกคาโนล่าที่มันเหมือน
1: ค
0: ดอก
1: า
0: หญ
1: โน
0: ้า
1: ล
0: ส
1: ่า
0: ีเหลือง
1: ที
0: อ
1: ่
0: ่
1: ไป
0: ะ
1: ทำน้ำมัน
0: ที่
1: ทท ำอะ
0: ำ
1: ไ
0: น
1: ร
0: ้ำ
1: ว
0: ม
1: ะ
0: ันใช่ใช่ใช่เขาปลูกก็เขาก็ไว้ทำน้ำมันนั่นแหละแต่แบบ
1: อ๋อ
0: มันเป็นภูเขาแล้วเขาก็ปล
1: โ
0: ู
1: อ
0: ก
1: ้
0: แล้วมันเป็นทุ่งสี
1: ก็
0: เหล
1: เ
0: ื
1: หล
0: อง
1: ืองแบบ
0: คนก็เลยไปถ่ายรูปเหมือนทุ่งทานตะวันหรือ
1: โอ้
0: ปอ
1: เ
0: เ
1: ป
0: ท
1: ็น
0: ืองอะไรอ่ะนึกออกไหมปอเทืองเลยมันอย่างนั้นน่ะเออแต่ของเขาเ
1: เ
0: ห
1: ป
0: ล
1: ็
0: ื
1: น
0: อง
1: อาก ร
0: ว่า
1: าม
0: ปออ
1: า
0: เท
1: ร
0: ือง
1: ามไปหมด
0: ใช
1: เ
0: ่
1: ลย
0: ใช่
1: โอ้
0: แล้วก็แล้วเขาก็เหมือนกับแบบให้คนมาเช่าที่ตรงข้างล่างเชิงเนินของเขาอ่ะแบบขายสตรอเบอรี่สดปั่นขายกาแฟ
1: ออ
0: ะ
1: ๋
0: ไรเงี้ยก็
1: อ
0: มี
1: ก็คร ื
0: า
1: อ
0: ย
1: กล
0: ไ
1: า
0: ด
1: ยเ
0: ้
1: ป็น
0: ก
1: แ
0: ็
1: ค่ว่าจุดที่เรียกทราฟฟิกได้เขาก็
0: ใช
1: เลย
0: ่
1: ทำมันเป็นตลาดย่อมย่อ
0: ใ
1: ม
0: ช่
1: อีกทีนึ
0: ใน
1: ง
0: ขณะที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะไปเอามันไปทำน้ำมันอ่ะเชิญมาชมวิว
1: โอ้
0: เออเชิญมาชมวิวเพื่อนก็พาไปดูแบบว่าอันซีนมากที่แบบไปถ่าย
1: แม่ข
0: ก
1: า
0: ็
1: ยทั้
0: ก
1: งข
0: ำ
1: ึ
0: ล
1: ้
0: ัน ง
1: ทั้งร่องขายทั้งขึ้นทั้ง
0: ง
1: ร่
0: ่
1: อ
0: อง โอ้โหแบบถ่ายอย่างงามเพื่อนก็เอาใจสุดชีวิตฉันจะเอามุมนั้นฉันจะเอามุมนี้เรากับเป็นนางแบบเลยทีเดียว เพื่อนเอาใจสุดชีวิต มีเพื่อนดีนี่ก็คือเพื่อนบ้านเพื่อนคนที่เป็นเจ้าของรถคิดดูว่าเขาขับรถจากมัตสึยาม่าไปฟุกุโอกะเพื่อไปรับพวกเรา
1: อ๋อ
0: แล้วก็วนมา
1: ก็คือเขาต้องข้ามเรือก่อนไปรับเราแล้วก็ไปแบบรูทยาว
0: เลยแบบ
1: ข้ามเรือกลับไปที่เมืองของเขาน
0: ี่คือเพื่อนที่รักกันมา43ปีเนาะแบบว่าแต่ข้อดีก็คือว่าอาจารย์ตกลงกับเขาตั้งแต่แรกเลยว่าเราจะเป็นระบบหารซึ่งเวลาอาจารย์ไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยเราจะใช้คำว่าระบบ the bank คือธนาคารทุกคนที่มาโยนเงินลงธนาคารก่อนเลยสมมตินะ10,000 เยนโยนลงเลย10,000 เยนกินอะไรค่าน้ำมันค่าทางด่วนอะไร
1: กองกลางกองกลาง
0: ธนาคารใช่ธนาคาร
1: ใช่ไหมเมืองไทยก็คือระบบกองกลางใช่ไหม
0: แล้วก
1: ็กองกลางก
0: ่
1: อน
0: พอธนาคารบอกธนาคาร the bank is broke โอเคเอาตังค์มาลงไ
1: ปฝากเพิ่ม
0: เร
1: ียกเงินเก็บ
0: เราก็บอกว่าถ้าสมมติเรากินแพงสมมติเรากินไวน์กินอะไรแล้วมันแพงแต่เพื่อนอีกคนก็ไม่กิน
1: อันนี้อาจารย์
0: ห้ามให้กันยอดนี้ออกห้ามไปหารกับเพื่อนที่ไม่กินอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยทำให้ทริปเนี้ยมันสบายใจอยากกินอะไรก็กิน
1: ไม่ต้องเป็นภาระใคร
0: ไม่ต้องเป็นภาระกับใคร
1: แล้วถ้าเราอยากจะกินเพิ่มเราก็ไม่ต้องคิดว่าเดี๋ยวเราเป็นตัวทำให้ทุกคนหารแพง
0: แล้วก็ถ้าวก
1: อย่างนี้จบ
0: นั่นแหละก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเที่ยวกับเพื่อนอ่ะแล้วทำอย่างนี้ให้เคลียร
1: ์
0: มันจะไม่มีใครต้องแบกอะไรให้ไม่สบายใจก็อีเพื่อนนี่กูสักขับรถ7 ชั่วโมงเพื่อไปรับเราที่ฟุกุโอกะแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: แต่นี่ก็
0: บ
1: ุ
0: ญ
1: เต็มที่
0: บุญนะค่าเสื่อมมันก็ไม่ได้คิดอะไรก็นะก็ควรจะที่จะทำอะไรแบบนี
1: ้ครับ
0: นะคะเราเหลือเวลาอีกไหมไม่เหลือแล้ว
1: เหลืออีกนาทีครึ่งนาน90 วินาทีครับ
0: ทีนี้ด้วยความที่เมืองมันเป็นเกาะเนาะมันก็มีเกาะเล็กๆเล็กๆเพื่อนก็พาไปอีกแล้วก็ไม่คิดว่าชาตินี้จะได้ไปก็คือว่ามันเป็นเรือเล็กๆนะคะที่มันไปที่ช่องแคบระหว่างชิโกกุกับอีกเกาะหนึ่งพอน้ำมันถูกบีบอะกระแสน้ำที่มันถูกบีบมันกลายเป็นน้ำวนมันกลายเป็นเหมือนเวอร์พูลเป็นแบบน้ำแรงๆแล้วก็วนก็เกิดการมีเรือนำเที่ยวพาไปดูน้ำวนตรงที่ช่องแคบตรงนั้นก็ถือว่าเฮ้ยเป็นบุญกุศลพอสมควรที่ได้เห็นช่องแคบตรงนั้นแล้วก
1: ็
0: แล้วก็ตรงนั้นก็เป็นเขาเรียกอะไรชิปยาร์ดขนาดใหญ่เอาไว้ซ่อมเรือซ่อมอะไรแล้วก็เนี่ยเรือก็พาเราไปดูชิปยาร์ดที่เขากำลังซ่อม
1: โอ้โห
0: มากมายไก่กองนะคะอันนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นความสุขอันหนึ่งที่ไปที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งคงไม่มีใครสนใจที่จะไปดูชิปยาร์ดหรือน้ำวนหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็ได้ไปอันนี้ก็ส่งท้าย1 นาทีสุดท้ายนะคะแล้วก็ยังมีตอนหน้าที่จะปิดท้ายทริปญี่ปุ่นของอาจารย์แล้วเราก็จะเปิดหนังสือเล่มใหม่กันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอบพระคุณอาจารย์ครับแต่ว่าครับเวลาของเราวันนี้หมดแล้วนะครับพบกับBusiness Connection ได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับและวันพุธหน้าสำหรับอาจารย์ดร.นันทพรนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะเอกนิติพร้อมเดินหน้าศึกษาแลนบริดจ์นำผลศึกษาเดิมมาอัปเดตใหม่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานการศึกษาโครงการแลนบริดจ์ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการดังกล่าวว่าการดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อสร้างความชัดเจนให้กับสังคมในมิติทาง

0: เศรษฐกิจภาพรวมเนื่องจากสถานการณ์โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาที่ครอบคลุมมิติที่กว้างขึ้นการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ครั้งนี้มีโจทย์สำคัญคือการประเมินผลทุกมิติทั้งความเป็นไปได้และผลกระทบในมิติต่างๆภายใต้กรอบเวลาดำเนินการ90วันสำหรับการดำเนินงานจะไม่ใช่การเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แต่คณะกรรมการจะนำผลการศึกษาเหล่านั้นมาปรับปรุงให้ทันสมัยอัปเดตมากขึ้นโดยนำบริบทโลกปัจจุบันมาเป็นสมมติฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์รวมทั้งสถานการณ์สงครามและปัญหาการเดินทางผ่านช่องแคบต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกซึ่งผลการศึกษาในอดีตอาจยังไม่ได้นำปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณาอย่างครบถ้วนรอบคอบและครอบคลุมทุกมิติทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและความพึงพอใจของชุมชนในพื้นที่เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อประเทศอาหารจานเดียวพุ่งพิษสงครามส่งผลเงินเฟ้อเมษายนสูงสุดในรอบ38เดือนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสินค้าอาหารจานเดียวในหลายพื้นที่แห่ทยอยขึ้นราคา5บาทต่อจานเช่นที่ตลาดรัชดาซอย4ก๋วยเตี๋ยวไก่ย่างไก่ทอดมะม่วงยำต่างทยอยขึ้นราคาโดยระบุว่าวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์เช่นถุงพลาสติกแก้วน้ำถ้วยชามขึ้นราคาตั้งแต่เกิดสงครามตะวันออกกลางสหรัฐอิสราเอลบุกอิหร่าน28กุมภาพันธ์2569และนำมาสู่การปิดช่องแคบฮอร์มุซจึงจำเป็นต้องปรับราคาจำหน่ายนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือ CPI เดือนเมษายน2569อยู่ที่ 103.03 หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไป 2.89% และสูงขึ้น 2.75% จากเดือนมีนาคมปีนี้ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ38เดือนทั้งนี้เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ยังยืดเยื้อซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องทำให้ค่าโดยสารสาธารณะปรับตัวสูงขึ้นรวมทั้งราคาอาหารพร้อมทานปรับตัวสูงขึ้นจากการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการไปยังราคาจำหน่ายนอกจากนี้ราคาผักสดปรับตัวสูงขึ้นจากสภาพอากาศร้อนจัดโดยสินค้า464รายการในการคำนวณเงินเฟ้อเดือนเมษายนพบว่า251รายการราคาเพิ่มขึ้นส่วน42รายการราคาคงเดิมและ171รายการราคาลดลงเกิดเหตุผู้เข้ารับการบำบัดจังหวัดนครศรีธรรมราชกว่า200คนหลบหนีออกจากศูนย์นุจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้ระดมกำลังติดตามผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดที่ก่อเหตุหลบหนีออกจากศูนย์บำบัดที่หมู่3ตำบลแก้วแสนอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน200กว่าคนนำกลับมาได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยมี30กว่าคนได้เดินทางกลับบ้านไปอย่างปลอดภัยเจ้าหน้าที่ระบุว่าสาเหตุมาจากกรณีที่กลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการบำบัดมานานนับปีแต่ไม่มีญาติมารับกลับบ้านจึงได้ก่อเหตุหลบหนีออกมาเพื่อที่จะกลับบ้านโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานญาติให้มารับผู้บำบัดกลับให้หมดภายในวันนี้โดยจะมีการปิดศูนย์เป็นการชั่วคราวนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-COT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่ง และสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
15: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลักจำกัด

4:10 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้พุธที่6พฤษภาคม2569นะฮะก็เจอกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะครับทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับก็วันนี้นะโอ้ท้องฟ้านี่ตอนขับรถเข้ามาที่อสมทนะก็ยังดูอยู่นะฝนเหมือนคลับคลายคลับคลาว่าจะตกนะก็ดูอยู่ว่าเอ๊ะมันคึมคึมผิดปกตินะช่วงนี้ก็อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะว่าช่วง6ถึง8พฤษภาคมเนี่ยนะอาจจะมีพายุฤดูร้อนนะอาจจะมีฝนตกลมแรงนะลมกระโชกแรงนะในบางพื้นที่นะโดยเฉพาะที่ภาคเหนือตอนบนนะผมก็เลยต้องดูหน่อยนะว่าทิศทางฝนมันมาจากฝั่งไหนนะก็ดูว่าเอ๊ะมันมาจากตอนเหนือหรือว่าตอนบนของกรุงเทพมหานครนะอย่างแรกเลยที่ทำนะเราก็เปิดดูเลยนะที่แถวที่เราอยู่นะฝนตกหรือเปล่านะก็ชัดเจนนะแถวนนทบุรีนะปากเกร็ดหลักสี่นะเข้าใจว่าฝนน่าจะตกลงมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็จนถึงขณะนี้เนี่ยอาจจะหยุดแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เห็นตกลงมาก็มีคนส่งของเนี่ยมาไปวางไว้ไอ้ตรงอะไรประตูบ้านนะก็ไม่ได้เอาเข้ามาไว้ในบ้านนะก็วางไว้ตรงประตูบ้านนะเดี๋ยวกลับไปก็ต้องไปเก็บหน่อยนะเพราะว่าวางไว้แล้วมันร่วงลงมานะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะอันนี้ก็คือเรื่องของการสั่งซื้อของออนไลน์เนี่ยนะผมว่าตอนนี้มันเป็นอีกหนึ่งอย่างในชีวิตประจำวันน่ะคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก10ปี15ปีที่แล้วเนี่ยนะเวลาที่เราจะซื้อของนี่เราก็คงพอนึกภาพออกใช่ไหมว่าเราต้องไปที่ไอ้ห้างสรรพสินค้านะหรือว่าเป็นสถานที่ที่เขาขายของนะไอ้การส่งถ่าผ่านทางไปรษณีย์แล้วก็ไปรษณีย์เอกชนเนี่ยหรือว่า delivery เนี่ยมันไม่ได้รับความนิยมนะย้อนไป10ปี15ปียังไม่ได้รับความนิยมที่มันมาแบบพีคๆจริงๆนะก็เป็นช่วงของโควิด2563ถึงแม้ว่าตอนนั้นรัฐบาลก็บอกแล้วพยายามที่จะไม่ให้คนออกนอกบ้านด้วยหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้มีการปฏิสัมพันธ์กันไอ้ตรงนี้แหละฮะที่มันทำให้ไอ้ช่องว่างของการจับจ่ายใช้สอยที่ไม่สามารถที่จะออกไปนอกบ้านได้มันทำให้มันมีความสำคัญมากขึ้นเราก็เห็นอัตราการเติบโตของการสั่งของผ่านทางออนไลน์ผ่านทาง delivery เนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามันก้าวกระโดดที่เห็นชัดที่สุดก็คือช่วงนั้นไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองนะประมาณปี 2563-64 เนี่ยช่วงนั้นนี่โอ้โหอัตราการเติบโตนี่แบบก้าวกระโดดมากนะและราคาของเนี่ยนะคือหนังสือที่ผมอ่านเล่มล่าสุดไอ้ Future You ของคุณสันติธารเสถียรไทยเนี่ยนะก็มีการพูดถึงนะแล้วว่าผู้ประกอบการหลายคนที่เคยทำสินค้าลำวัตถุไอ้หรือว่าข้าวของอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆเนี่ยที่ทำแล้วขายให้เฉพาะลูกค้าในประเทศเนี่ยนะหรือว่าลูกค้าคนไทยด้วยกันเองเนี่ยนะตอนแรกก็คิดว่ามันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่พอ delivery มันเข้ามาการขนส่งทางเรือการขนส่งทางอากาศการอำนวยความสะดวกของประเทศผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ๆนะโดยเฉพาะทางจีนเนี่ยนะที่มีการจัดส่งฟรีนะยกเว้นค่าขนส่งให้เนี่ยนะจัดส่งฟรีแล้วของที่มันขายเนี่ยมาจากเมืองจีนเลยนะหรือมาจากแหล่งอื่นๆทั่วโลกเลยนะมันมาทันทีเลยจากตลาดที่ผู้ประกอบการไทยทำสินค้าขายเฉพาะคนไทยคนที่แข่งขันก็คือผู้ประกอบการที่อยู่ในไทยด้วยกันเองตอนนี้กลายเป็นใครครับเป็นผู้ที่แข่งขันก็คือมันเวอร์วายแล้วมันทั่วโลกแล้วใครผลิตสินค้าที่ไหนก็สามารถที่จะแข่งขันได้ก็สามารถที่จะมองอีกประเทศหนึ่งเป็นตลาดได้ใช่ไหมเราก็เห็นการเติบโตของแพลตฟอร์มออนไลน์เยอะแยะไปหมดเลยนะถ้าเอาแบบรุ่นเก่าหน่อยนะย้อนไป10ปี15ปี
แรกๆเลยก็คงหนีไม่พ้นของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาอเมซอนใช่ไหมหลังจากนั้นมันก็มีข้าวของต่างๆแล้วก็มีแพลตฟอร์มต่างๆที่มันถูกผลิตมาเพิ่มเติมเพื่อตอบโจทย์พวกนี้มากขึ้นอันนี้ก็น่าสนใจอย่างที่ผมบอกอะว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะหนังสือหนึ่งเล่มที่ผมใช้เวลาอ่านประมาณสัก200กว่าหน้าแต่ว่ามันสั้นๆนะไม่ได้ยาวนะแต่ละหน้ามันก็ตัวอักษรก็อ่านง่ายสบายนะก็ดีครับดีก็ทำให้ได้แง่คิดนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะมันจริงๆมันมีอีกเยอะนะที่เขาพูดถึงเรื่องของเจเนเรชันนะเรื่องของการทำงานในองค์กรที่ด้วยความที่องค์กรมันมีเจเนเรชันที่มันหลากหลายมากขึ้นเนี่ยการสื่อสารระหว่างเจเนเรชันเนี่ยนะการสื่อสารระหว่างกันเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นต้องบอกว่าเป็นปัญหานะฮะขององค์กรในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนถึงแม้เอกชนจะปรับตัวได้เร็วกว่าก็ตามทีแต่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะก็จะต้องเข้าใจว่าแต่ละเจเนเรชันที่มีความแตกต่างกันเขามีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนนะความขยันขันแข็งความอดทนความอึดความถึกหรือแม้แต่ความที่สามารถจะพลิกแพลงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแม้ว่าจะไม่สามารถจะจดจ่อหรือว่ามีสมาธิอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานก็ตามทีเนี่ยมันเป็นความหลากหลายแล้วขณะเดียวกันภาษาในการสื่อสารของเจเนเรชันเนี่ยนะถ้าพูดอย่างหนึ่งนะอีกยุคหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะอีกเจนหนึ่งนะอีกวัยหนึ่งอาจจะฟังแล้วเอ๊ะมันตีความอย่างนี้ได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยนะฮะวันนี้ก็เลยคุยให้ฟังเพิ่มนะเพราะว่าเข้ามาเห็นฝนมันตกนะแล้วก็คุยเลยไปหลายเรื่องนะแต่ว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารเนี่ยช่วงแรกของรายการมันก็ยังต้องมีสรุปให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะและนี่ล่าสุดออกมาแล้วนะสำหรับที่ผมรออยู่ก็คือเรื่องของตัวเลขนะเงินเฟ้อของเดือนเมษายนนะทางผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะฮะสนคเนี่ยเขามีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปนะหรือว่า CPI นะฮะเดือนเมษายนเนี่ยไปอยู่ที่ 103.03 หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไปถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบแบบ year on year ก็คือเทียบเมษายนปี2569กับ2568เนี่ย2569นะครับเทียบแบบ year on year เนี่ยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นนะบวกมา 2.89% นี่เกือบ 3% นะฮะเดือนมีนาคม2569เงินเฟ้อยังติดลบอยู่เลย 0.08% แต่ตอนนั้นก็หลายคนก็บอกว่าเอ้ยมันยังไม่ได้สะท้อนจากราคาน้ำมันที่มันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมันก็ส่งผลให้ต้นทุนของสินค้าต้นทุนวัตถุดิบต่างๆโลจิสติกต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นก็ส่งผ่านไปที่ตัวราคาสินค้าและแน่นอนนะช่วงนี้หน้าร้อนด้วยพืชผลทางการเกษตรนะราคาสูงไอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะแต่ถ้าเทียบแบบมีนาปีนี้กับเมษาก็ขึ้นเหมือนกัน 2.75% ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ38เดือนนะทางกระทรวงพาณิชย์ก็บอกนะบอกว่าเนื่องจากราคาน้ำมันเนี่ยนะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะจากความขัดแย้งที่ตะวันออกกลางก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องทั้งเรื่องของค่าโดยสารสาธารณะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นราคาอาหารพร้อมทานปรับตัวสูงขึ้นส่งผ่านไปที่ต้นทุนของผู้ประกอบการไปยังราคาสินค้าผักสดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในตะกร้าเงินเฟ้อ464รายการพบว่า251รายการนะมากกว่าครึ่งนะราคาเพิ่มขึ้นมี42รายการที่ยังราคาเดิมและ171รายการราคาลดลงนะพอแยกไปเป็นส่วนๆนะหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มเนี่ยถามว่าเพิ่มขึ้นไหมก็เพิ่มขึ้นนะ 4.14% จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนี่แหละนะค่าโดยสารค่าเช่าบ้านค่าทำความสะอาดอะไรเพิ่มขึ้นหมดนะพูดง่ายก็คือเพิ่มขึ้นหมดนะอาหารจานเดียวอันนี้คุณผู้ฟังหลายท่านคงอยากรู้ว่าเป็นยังไงบอก
กระทรวงพาณิชย์บอกเก็บมา7ตัวอย่าง7รายการข้าวผัดผัดซีอิ๊วราดหน้าข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ส้มตำก๋วยเตี๋ยวผัดกะเพรานะบอกเพิ่มขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 9.74% นะส่วนราคาอันนั้นเขาคิดจากไอ้จำนวนที่เขาไปเก็บตัวอย่างนะแล้วก็ที่เขาขายเพิ่มขึ้นเนี่ยมันประมาณ 10% แหละนะพูดง่ายๆส่วนราคาถามว่าเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะ 10-25% เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าจาก 30-40 บาทตอนเนี้ยนะมันก็ขยับมาเป็น 40-45 บาทนะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเพิ่มก็5บาทแต่จริงๆที่ผมทานอยู่ตลอดนะช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาที่ชัดที่สุดเลยผมเคยสั่งไข่เจียวหมูสับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นโรงอาหารของรัฐบาลนะทั้งอยู่ในส่วนของข้าราชการหรือว่าในอาคารสถานที่ราชการเพราะฉะนั้นราคาสินค้าราคาอาหารนี่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ถูกนะโรงอาหารน่ะสภาพโรงอาหารน่ะคุณก็นึกออกมั้งเหมือนตอนเรียนหนังสือเวลาไปซื้อข้าวในโรงอาหารมันก็จะถูกหน่อยถูกมั้ยมันไม่ได้แบบเป็นข้าวในศูนย์การค้าอะไรอย่างเงี้ยนะ3อย่างเนี่ยนะ3อย่างนี่50บาทนะแต่ว่าเขาก็ยังคงราคาอยู่แต่ว่าเราเห็นแล้วว่าโอเคนะไอ้ตัวกับข้าวเนี่ยมันลดลงแต่ที่เห็นชัดที่สุดนะคือไข่เจียวหมูสับนะอันนี้สั่งมาเป็นกับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนก่อนนะก็25บาทหลังจากนั้นเมื่อเดือนที่แล้วอะเดือนที่แล้วนี่เมษายนนะผมก็สั่งเหมือนเดิมนี่แหละนะ30บาทก็ได้เหมือนเดิมนะกับไข่2ฟองแล้วก็มีหมูสับใส่หน่อยนึงแล้วก็เนี่ยเมื่อวานเพิ่งสั่งทานใหม่อีกรอบหนึ่งไข่เจียวหมูสับเหมือนกันเจ้าเดิมร้านเดิม35บาท35บาทนะจาก25ขึ้นมา35คุณคิดดูเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ30กว่า 40% นะฮะใช่ไหมหรือกว่านั้นสิต้องกว่านั้นใช่ไหมเพราะว่าถ้า25ขึ้นมา50อันนี้มันคือขึ้นมา 100% อันนี้25ขึ้นมา35บาทอ่ะประมาณสัก 50-60% อ่ะเอากลมๆไปนะครับก็เนี่ยก็เห็นราคาที่มันเพิ่มขึ้นชัดเจนนี่ตัวเลขเงินเฟ้อนะมันก็สะท้อนอะไรครับสะท้อนที่เมื่อวานเนี้ยที่ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มาอธิบายถึงเหตุผลความจำเป็นที่คณะรัฐมนตรีออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ400ล้านบาทเนี่ยคือท่านก็บอกว่ามันจะเจอ5ระลอกบอกมันจะเจอระลอกวิกฤตสงครามขยับมาเป็นวิกฤตพลังงานวิกฤตต้นทุนการผลิตวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตของกำลังซื้อถดถอยเนี่ยผมว่ามันอยู่ใน2อันละนะซึ่งตอนเนี้ยมันอยู่ละนะก็คือต้นทุนการผลิตสูงขึ้นค่าครองชีพสูงขึ้นเงินเฟ้อสูงขึ้นค่าครองชีพสูงขึ้นใช่มั้ยจ่ายเงินเท่าเดิมได้ของน้อยลงนะหรือว่าจะได้ของเท่าเดิมจ่ายเงินแพงขึ้นอันนี้เห็นได้ชัดมากนะครับถ้ามันอีกนิดนึงนะถ้ามันเกินไปเยอะๆจริงๆเนี่ยค่าของชีพมันสูงจริงเนี่ยนะก็คิดหน้าคิดหลังละรายได้ไม่เพิ่มขึ้นนี่กำลังซื้อถดถอยนะเมื่อวานนี้ก็เลยต้องไปนั่งไล่ดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไอ้พ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทเนี่ยที่บอกมาว่าจะทำหรือว่าจะช่วยใน2ประเด็นหลักก็คือเรื่องของค่าของชีพประคองเศรษฐกิจอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปใช้พลังงานทดแทนไม่พึ่งพาพลังงานที่มาจากฟอสซิลเนี่ยก็หาร2เลยนะฮะเขาแบ่งเป็นครึ่งเลยคือมี2ส่วนแล้วแบ่งเป็นครึ่งเหลือ 200,000 ล้านอันนี้ไปช่วยเรื่องของประคองภาวะเศรษฐกิจช่วยเรื่องของค่าครองชีพซึ่งมันก็จะส่งผลไปถึงนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะจะเรียกว่าคนละครึ่งก็ได้จะเรียกว่าไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่จะมีการจ่ายเพิ่มขึ้นจาก300เป็น 1,000 บาทก็ได้ซึ่งเป็นระยะเวลา4เดือนเดี๋ยวเขาจะลงทะเบียนเข้าใจว่าน่าจะช่วงพฤษภาคมอาจจะเป็นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปแล้วจะเริ่มใช้1มิถุนายนหรือว่าช่วงเดือน
มิถุนายนเป็นต้นไป4เดือนนะ4เดือน4เดือนแล้วก็อีก 200,000 ล้านอันนี้จะไปใช้ในการปรับโครงสร้างเปลี่ยนผ่านพลังงานนะบอกว่าเราเนี่ยพึ่งพาประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาน้ำมันนะแล้วก็รวมไปถึงก๊าซนะจากต่างประเทศสูงอ่ะ 70-80% เพราะฉะนั้นก็จะต้องเร่งดำเนินการในการเปลี่ยนผ่านจำเป็นเร่งด่วนวันนี้คณะรัฐมนตรีเงาของพรรคประชาชนเขาก็นั่งคุยกันนะเห็นคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลนะก็ออกมาพูดถึงเหมือนกันนะเรื่องของไอ้2 แสน 4 แสนล้านเนี่ยนะก็เหมือนแบบตีเช็คเปล่านะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็มีการพูดถึงประเด็นว่าโอ้มันเป็นเวียงแหไปสำหรับการช่วยเหลือมันไม่ได้พุ่งเป้าตรงจุดตรงประเด็นอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของครม.เงานะแล้วก็จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความไหมว่าการออกพระราชกำหนดฉบับเนี้ยมันขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นะซึ่งทางพรรคประชาชนนะบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาคุยกับทางพรรคประชาธิปัตย์หน่อยเพราะประชาธิปัตย์เขาเป็นต้นเรื่องว่าอยากจะส่งเรื่องเนี่ยให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอันนี้ก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะฮะจริงๆการที่จะอะไรล่ะดำเนินการเนี่ยนะตามไอ้พ.ร.ก.เงินกู้เนี่ยนะทางกระทรวงการคลังเขาก็มีนะเขาก็มีตั้งคณะกรรมการในการกั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้นะเขาก็มีนะก็ต้องไปดูคือต้องไปดูว่าโครงการที่เสนอขอใช้เงินกู้เนี่ยนะของ400,000 ล้านบาทเนี่ยในส่วน200,000 ล้านบาทเนี่ยมันมีอะไรยังไงนะและจะสามารถกำกับดูแลตามแผนงานของการดำเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์และตอบโจทย์โครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็ความโปร่งใสได้หรือไม่นะอันนี้เขาก็ตั้งมาองค์ประกอบนี่เดี๋ยวดูสักนิดนึงมีใครบ้างมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะนอกจากนี้บอกมีกรรมการนะจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเศรษฐกิจแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกนะอย่างเช่นเลขาสภาพัฒน์นะผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางนะสำผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังแล้วก็มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งไม่เกิน3 คนนะมีผู้อำนวยการสบนนะสำนักบริหารหนี้สาธารณะด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการในการกั่นกรองโครงการต่างๆนะแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงนะคือเรื่องของสถานการณ์ในความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยนะก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันนะจากต่างชาตินะหลายที่แหละนะที่เขาเริ่มเห็นนะว่ามันเอ๊ดูแล้วมันขัดแย้งแล้วมันก็โอ้โหมันไปเรื่อยนะมันยังไม่ยุติสักทีแล้วเอ๊ช่องแคบฮอร์มุสก็ยังปิดต่อไปเนี่ยนะมันมีคำเตือนครับคำเตือนจาก CEO ของเชฟรอนไมค์เวิร์ดนะซึ่งเป็นบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของอเมริกานะก็พูดถึงเรื่องของต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าหากยังถูกปิดไอ้ช่องแคบฮอร์มุสต่อไปอีกเนี่ยจากสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเขาบอกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะต้องติดตามนะก็คือก็ต้องยอมรับละว่าไอ้การปิดล้อมการขนส่งทางเรือแบบคู่ขนานในน่านน้ำก็คือในช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยมันสำคัญนะเพราะว่ามันคิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติโลกก็ส่งผลให้การส่งมอบเนี่ยลดลงอย่างมากแล้วก็ผลักดันให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันสูงขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบหลายปีอันนี้เราเห็นภาพเพราะสิ่งที่เราเจออยู่สิ่งที่เราได้ยินข่าวมาโดยตลอดเรารู้อยู่แล้วมันมีเรือที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยยังติดอยู่เป็นจำนวนมากนะหลายพันลำนะ 1,000-2,000 ลำอ่ะนะเห็นว่าอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าสิ่งที่ไมค์เวิร์ดบอกเนี่ยบอกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่มันจะเจอในภาวะต่อไปในอนาคตถ้าหากการสู้รบนะมันยังยาวนานนะความตึงเครียดมันยังมีการปะทุเป็นระยะระยะเนี่ยเขาบอกสิ่งที่เจอต่อไปก็คือมันจะเกิดเศรษฐกิจชะลอตัวครับซึ่งโดยเฉพาะเกิดกับทางฝั่งเอเชีย
ถามว่าทำไมเขาก็อธิบายนะเขาก็บอกเพิ่มเติมบอกว่าก็เอเชียนี่แหละพึ่งพิงน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียมากที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเป็นที่แรกหลังจากนั้นจะตามมาด้วยยุโรปนะพอตามมาด้วยยุโรปเสร็จปุ๊บสิ่งที่จะเห็นที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนะเขาบอกมันจะเกิดชัดเจนเลยก็คือน้ำมันมันจะเริ่มเข้าสู่ภาวะขาดแคลนอันนี้ตามรายงานข่าวนะบอกว่าคลังสำรองทางพาณิชย์กองเรือต่างๆคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ก็จะต้องถูกนำมาใช้นะแล้วสุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อเรือมันไม่สามารถที่จะส่งน้ำมันออกได้นะมันก็จะเกิดภาวะขาดแคลนอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้เป็นคำเตือนของทางอะไรทาง CEO นะของคนที่เขาทำน้ำมันทำเรื่องพลังงานเชฟรอนของทางสหรัฐอเมริกานะบ้านเราก็ต้องดูนะอันนี้ก็แต่ว่าของเราเท่าที่ฟังตั้งแต่เกิดปัญหามานะรัฐบาลก็บอกว่าอาจคุยกับตลาดอื่นๆที่เขามีการส่งออกเราพึ่งพิงกับทางฝั่งนู้นเยอะถูกไหมทางตะวันออกกลางเยอะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาว่าที่ไหนขายน้ำมันได้นะอาจจะทำสัญญาในการซื้อขายส่งมอบน้ำมันก็เป็นหน้าที่ของโรงกลั่นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่จะช่วยกันหาแหล่งน้ำมันอื่นนะอันนี้ก็ต้องค่อยๆติดตามนะเพราะว่าสถานการณ์นี้มันก็เป็นสถานการณ์ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นนะในช่วง10-20 ปีที่ผ่านมานะก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะยังเตือนด้วยนะว่ามันอาจจะเลวร้ายเท่ากับช่วงทศวรรษปี1970นะที่เกิดภาวะช็อกทางอุปทานนะช่วงนั้นก็ปีไหนล่ะสมัยคุณเปรมใช่ไหมที่เป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะนะ2520กว่าใช่ไหมนะน่าจะแถวๆนั้นนะครับอ่ะก็เป็นประเด็นหนึ่งนะที่ต้องติดตามสักนิดนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะเมื่อวานเนี้ยจริงๆมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะสำหรับใครที่สนใจการแก้ไขปัญหาไทยกัมพูชาเนี่ย MOU 44ที่พูดถึงไอ้การจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรนะรวมไปถึงไอ้พื้นที่ทางทะเลเนี่ยนะที่ทางคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติในการยกเลิก MOU 44ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าได้บอกแล้วแต่ยังไม่เป็นทางการกับทางกัมพูชาซึ่งเขาก็รู้แต่เดี๋ยวจะประชุมไม่ประชุมจะมาช่วงวันสองวันนี้หรือไม่อย่างไรก็รออยู่เหมือนกันแต่ขณะเดียวกันนะทางฝั่งกัมพูชานายกรัฐมนตรีฮุนมันเน็ตของกัมพูชาก็พอรู้ว่ามติคณะรัฐมนตรีประเทศไทยยกเลิก MOU 44ก็พูดเลยว่ากัมพูชาจะใช้กระบวนการสมานฉันท์ภาคบังคับในอันคอสหรือว่า UN Cost กฎหมายทางทะเลอ่ะพูดง่ายๆนะจะใช้กระบวนการนี้เลยผมก็เลยต้องไปนั่งดูว่ามันคือกระบวนการอะไรใช่ไหมมีคนเขาสรุปความมาไอ้กระบวนการไอ้ Un Cost ในไอ้การสมานฉันท์ภาคบังคับเนี่ยนะคือผมเข้าใจว่าทางรัฐบาลเขาก็ต้องเตรียมแผนไว้ก่อนอยู่แล้วก็ต้องรู้ว่านอกเหนือจากการพูดคุยมันจะมีช่องทางอื่นยังไงที่มันจะทำให้มีการตกลงว่ากันให้ถูกต้องสำหรับเรื่องของพื้นที่อนาเขตทางทะเลเนี่ยนอกเหนือจาก MOU 43ที่เป็นการจัดสรรหรือว่าการปักปันเขตแดนนะอันนี้มันก็เป็นประเด็นเหตุผลก็คือว่าถ้าหากไปใช้กระบวนการสมานฉันท์ภาคบังคับเนี่ยคนที่เขาอธิบายเนี่ยเขาก็บอกว่าลักษณะของการใช้กระบวนการดังกล่าวเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการยื่นเรื่องอะไปที่องค์กรกลางอะจะเป็นอนุญาโตตุลาการจะเป็นศาลระหว่างประเทศอะไรก็ได้แต่มันอยู่ในภายใต้แอนเนี้ยนะเขายกเป็นตัวอย่างเป็นตุ๊กตาให้เห็นว่ามันก็ยื่นไปให้คนกลางเขาเป็นคนตัดสินเป็นคนพิจารณาแน่นอนมีคณะกรรมการกลางที่มาจากประเทศที่อยู่ในภาคีเครือข่ายของกฎหมายทางทะเล
เป็นคณะกรรมการจำนวนหนึ่งจะ3คน5คนเนี่ยอันนี้ว่าไปมีตัวแทนนะคณะกรรมการในชุดเนี้ยจากประเทศไทยประเทศกัมพูชาส่งไปเท่ากันจะ2คนก็ว่าไปแต่ผมจำไม่ผิด5แล้วก็2 2เป็น9แล้ว9คนเนี้ยมาเลือกประธาน1คนมันก็คล้ายๆอนุญาโตตุลาการนะเนาะคล้ายๆกันก็เลือกเสร็จก็จะมาดูพยานหลักฐานดูว่าฝั่งกัมพูชาส่งอะไรฝั่งไทยส่งยังไงมีอะไรแล้วก็พิจารณาตัดสินไอ้กระบวนการสมานฉันท์ภาคบังคับนี่แหละแล้วก็จะบอกเลยว่าอาณาเขตเป็นยังไงการจะอะไรล่ะก็ดูว่าข้อเรียกร้องเนี่ยหรือว่าเรื่องที่ส่งไปให้พิจารณา

หลักๆที่73มันจะอ้อมเกาะกูดหรือว่ามันจะผ่ากลางเกาะกูดคุณจำได้ไหมที่มันมีการพูดถึงประเด็นเนี้ยมันจะออกมาเป็นยังไงคณะกรรมการชุดนี้จะต้องเป็นคนพิจารณาถ้าเขาจะส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการสมานฉันท์ภาคบังคับเนี่ยนะใช้กลไกดังกล่าวมันจะได้เป็นชุดเดียวกันอธิบายทางเดียวกันจะได้ชัดเจนจะได้จบถามว่ามันเคยมีไหมที่ใช้กลไกนี้ในประเทศแถวๆบ้านเราคำตอบคือมีนะครับมีออสเตรเลียเคยใช้กับทางติมอร์เลสเตนะมันก็นั่นแหละแล้วเขาหลังจากนั้นทางนี้เขาก็มีการพิจารณาผลผมไม่ต้องบอกนะว่าใครได้เปรียบใครเสียเปรียบนะคุณผู้ฟังสามารถหาข้อมูลเองได้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้ AI เก่งนะ ChatGPT AI หรือว่าคนที่เขาเอาข้อมูลมาให้เราอ่านเนี่ยนะในแหล่งต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังหลายตัวหลายท่านนะพยายามหาข้อมูลมาคุยในรายการเนี่ยเท่าที่ผมทราบเท่าที่ผมติดตามเนี่ยนะก็มาจากแหล่งพวกนี้ทั้งนั้นนะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็มีเราก็จะได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามันเป็นอีกเรื่องที่มันมีความคืบหน้านะสำหรับเรื่องของ MOU 44แล้วเราก็เห็นการตอบโต้อย่างทันควันของทางนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาทันทีนะว่าเขาจะใช้ไอ้องค์กรนี้แหละหรือว่ากลไกกระบวนการตรงนี้แหละนะเดี๋ยวเราก็ต้องดูนะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมอื่นๆก็เมื่อวานนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะใช่ไหมประชาชนก็เปิดตัวคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะดร.โจนะ เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนใช่ไหมแล้วก็มีเปิดตัวสก.ด้วยนี่นะสก.50เขตผู้สมัครสก.50เขตนะประชาธิปัตย์นะเขาครบนะครบส่งนะครบ50เขตเหมือนกันสำหรับสก.ส่วนผู้สมัครผู้ว่าของประชาธิปัตย์นี่เข้าใจว่าน่าจะ15พฤษภาคมนะจะเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าในนามพรรคนะของประชาธิปัตย์นะก็ตอนนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติก็ยังอยู่ในหน้าที่นะยังไม่ได้ครบวาระก็ทำงานต่อไปนะแต่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยเขาจัดไว้แล้วเตรียมไว้แล้ว28มิถุนายนนะก็มันจะครบวาระช่วงนี้แหละช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี่แหละนะก็เดี๋ยวก็คงจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นตอนนี้มันยังไม่ครบก็เลยยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วท้ายที่สุดเนี่ยจะมีผู้สมัครผู้ว่าเนี่ยกี่คนแล้วมีใครบ้างที่เราจะดูเป็นพิเศษไหมนะหรือยังไงนะหรือจะเอามาคุยดีหรือไม่ยังไงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนเลือกผู้ว่าเมื่อ4ปีที่แล้วถ้าคุณผู้ฟังจำได้ก็เคยคุยนะเคยชวนผู้สมัครมาคุยในรายการนะหลายคนก็อยากรู้เพราะตอนนั้นมันก็โอ้โหกระแสของการจะเลือกผู้ว่ากทม.มันก็กระหึ่มเหมือนกันใช่ไหมว่าดังเหมือนกันนะแต่ว่ารอบนี้ถ้าดูกระแสเนี่ยดูความสนใจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับครั้งที่แล้วนะแต่ว่าถามว่ามันก็ยังน่าสนใจไหมก็ต้องตอบว่ามันเป็นการเมืองท้องถิ่นแบบพิเศษที่น่าสนใจนะครับก็คงประมาณนี้เนาะนะเรื่องอื่นๆถ้ามันมีอะไรค้างเดี๋ยวเราว่ากันช่วงหน้าแล้วกันนะหรือคุณผู้ฟังที่มีประเด็นที่อยากจะพูดคุยนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับ 14:40 น.พักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
1: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
0: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
2: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 14นาฬิกา44นาทีนะช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดีนะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะเราก็เปิดสายคุยกันนะสำหรับช่วงที่2นะ02 248 1657 02 2481657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังจะคุยกันนะก็เชิญนะมีเรื่องหรือว่ามีประเด็นอะไรที่อยากจะคุยกันนะก็เชิญนะอ่ะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะว่าใครจะมาประเดิมนะเป็นสายแรกนะแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยส่วนใหญ่ก็เท่าที่สแกนเนี่ยที่อยู่ในความสนใจก็คงประมาณนี้นะเรื่องของอะไรล่ะไอ้วงการเซียนพระอะไรที่เมื่อวานเนี้ยนะเห็นว่าวันนี้นี่เจ้าหนี้นี่มาอธิบายเลยว่าใครติดหนี้เท่าไหร่ยังไงนะอันนี้ก็ค่อยๆตามแล้วกันนะเผื่อคนสนใจนะมันมีกระบวนการมีวิธีการหลอกล่อยังไงนะโอ้เมื่อวานนี้เห็นท่านลองเต่าอ่ะนะจรุนเกียรติปานแก้วอ่ะนะก็มาอธิบายเลยนะว่ามันมีวิธีการทำยังไงนะไปยืมเงินเอาพระไปวางไว้ขายพระแล้วก็ไปจำนำแล้วโอ้ฟังแล้วก็งงนะมันวิธีการมันหลากหลายมากนะเรื่องของการอะไรล่ะการกระทำของเขาเนี่ยนะแต่ว่าก็ต้องดูนะว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องอะไรนะสำคัญที่สุดมันต้องดูก่อนว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรนะเพราะว่าฟังจากที่ทางอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่เขาไปร้องกับตำรวจเนี่ยนะมันก็ข้อหามันดูแล้วมันผมก็งงๆนะข้อหาคือเป็นเจ้าพนักงานไปช่วยหรือว่าไปอะไรล่ะไปช่วยในการอะไรไอ้ทวงเจ้าหนี้อะไรเนี่ยนะอันนั้นก็เลยดูแล้วงงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะครับอ่ะ02 248 1657 02 248 1657นะครับมาช่วงที่2ยังเหลือเวลาประมาณ10กว่านาทีนอกจากนี้นะระหว่างที่รอสายนะถามว่ามีประเด็นอะไรไหมนะก็ถ้าหนีไม่พ้นก็คงจะเป็นเรื่องฟุตบอลคือเมื่อคืนนี้นะอาร์เซนอลนี่ชนะใครอ่ะชนะไป1ประตูต่อ0นะแล้วก็รวมผลอาร์เซนอลนี่เข้าไปชิง UCL นะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบ20ปีเขาก็เทียบเลยนะบอกโอ้โหลิเวอร์พูลไม่เคยเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบ20ปีตอนเข้าปี2005นะตอนนั้นลิเวอร์พูลได้แชมป์เราก็เลยบอกโอ้ครั้งนี้อาร์เซนอลไม่ได้เข้าชิงมา20ปีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลก็จะมีโอกาสแต่ว่าคืนนี้ผมก็จะว่าแอตเลติโกมาดริดใช่ไหมจะเจอกับทางบาเยิร์นมิวนิกใช่ไหมก็จะดูว่าใครที่จะเป็นคู่ชิง UCL นะส่วนฟุตบอลโลกของบ้านเราจนถึงนาทีนี้นี่ยังไม่รู้เลยนะครับว่าใครจะถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะแล้วปีนี้เยอะแข่งขันต้องเป็นร้อยนัดอ่ะนะมีต้อง40กว่าทีมอ่ะนะแล้วก็เจ้าภาพนี่เป็นเจ้าภาพร่วม3ประเทศมีทางสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพหลักแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนี่เดือนหน้ามิถุนายนเขาก็จะแข่งแล้วนะสำหรับฟุตบอลโลกเนี่ยนะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้จะถ่ายทอดยังไงเลยนะเห็นนายกบอกว่าก็เดี๋ยวต้องให้ได้ดูอ่ะแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันนะครับคุณวีระธีรภัทรอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดี สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังไม่ถ่ายทอดกับบินไปดู ไม่อยากดู
0: ครับ
1: มันแข่งหลายมันแข่ง3ประเทศเลยเหรอ
0: เออ
1: มีเม็กซิโกแล้วอะไรกัน
0: แคนาดา
1: เม็กซิโกแล้วอเมริกา
0: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วมันแข่งสนามมันอยู่รัฐไหนบ้างอ่ะ
0: โอ้โหไม่อันนี้เยอะมาก
1: ถือโอกาสไปเที่ยวอเมริกาสักเดือนนึงก็ดีเหมือนก
0: ัน
1: ฝากรายการกับคุณณัฐพงษ์ด้วย พอดีวีซ่าเข้าอเมริกา10ปีอ่ะ
0: ครับ
1: จะครบปีหน้า
0: อ๋อ
1: ถ้าจะเที่ยวอะไรก็ต้องเที่ยวแหละหรือไม่ก็ต้องรอให้ครบแล้วก็ไปขอต่
0: อ
1: นะถ้าเป็นคนแก่นี่ก็ต่อง่าย ไม่ต้องไปส่งไปให้เขาแล้วก็ส่งกลับมาเห็นว่านะมีคนทำอย่างนั้น
0: ครับ
1: นะก็พูดไปงั้นแหละโอกาสจะได้ไปต่ำมากคุณณัฐพงศ
0: ์
1: นั่งเครื่อง18ชั่วโมง20ชั่วโมงถ้ารวมขึ้นลงด้วยนะรวมเปลี่ยนเครื่องด้วยอะไรด้วยวันหนึ่งเต็ม
0: ๆครับ
1: 24ชั่วโมงถ้านับหนึ่งตั้งแต่เดินเข้าสนามบินสุวรรณภูมินะรอเครื่องขึ้นเครื่องเปลี่ยนเครื่องอะไรเงี้ยนะวันหนึ่งเต็ม
0: ๆวันหนึ่งนะ
1: 24ชั่วโมง
0: ครับ
1: นะอ่ะคุณ
0: โรจน์ฮะ
1: คุณโรจน์เชิญคุณโรจน
0: ์สายสอง
2: ครับอาจารย์ครับ
1: เชิญครับ
2: ครับผมอยากมีความรู้สึกว่ารายการอาจารย์น่ะ
1: เดี๋ยวคุณไม่เดี๋ยวคุณอยากหรือคุณรู้สึกเอาสักอย่างนึง
2: รู้สึกครับรู้สึก
1: หรืออยากรู้สึกว่ามันตกลงเอายังไง
2: รู้สึกคร
1: ับ รู้สึก
2: ว่าว่ารายการ
1: ความรู้สึกความรู้สึกนั้นมันเกิดจากอะไร
2: ความอยากครับ
1: ไม่ใช่ความรู้สึกนั้นมันเกิดจากอะไรล่ะไปกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอ่ะ
2: เพราะมันรู้สึกว่ามันนานฮะหมายถึงว่าโฆษณาเยอะมากเลยอาจารย์ใช่มั้ยฮะ
1: ไม่ใช่ฮะ
2: ผมอยากจะรู้ว่าเวลาของอาจารย์ที่จัดรายการเนี่ยหมายถึงว่าการใช้เวลาอย่างเงี้ยมัน
1: ก็นั่งเอานาฬิกาจับสิวันนาทีไหนที่เริ่มเข้ารายการจนจบรายการก็ใช้นาฬิกาจับสิ
2: จับครับผมรู้ว่าอาจารย์บริหารเวลา
1: ไม่จัดเพราะไม่คุณจัดเองได้คุณจัดเองได้นี
2: ่อ๋อครับ
1: ไม่คุณก็ตั้งนาฬิกาเลยพอกดนาทีนี้ปั๊บเข้ารายการออกกี่โมงโฆษณาเลยคุณกดดูสิ
2: ครับว่ารู้ส
1: ึ
2: ก
1: มาเมื่อก็รู้สึกไม่รู้สึกทำไมเราก็ให้เอาของจริงสิ
2: ครับผม
1: จะไปรู้สึกทำไมก็เอาของจริงลองทำดูวันนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าลองดูสิ
2: คร
1: ับ ตั้งแต่พอ3โมงเข้าข่าวปั๊บมีข่าวต้นชั่วโมงมีโฆษณาแล้วผมเข้ารายการแล้วก็เบรกอันนี้คุณลองตั้งดูสิว่ามันกี่นาทีไม่ต้องไปรู้สึกไม่ต้องไปรู้สึกของไม่อย่างนี้ไม่จำเป็นต้องรู้สึกเลยเพราะมีข้อมูลจริงอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วตั้งเข็มนาฬิกา
2: ได้ครับ
1: นะโอเคนะ
2: พอเรื่องอาจารย์นี่คือขออีกเรื่องคร
1: ับ ได้
2: เรื่องอย่างสารกับอิหร่านเนี่ย
1: สารกับอิหร่านเนี่ยเออครบกัน
2: เราอิหร่านฝั่งอิหร่านตายอย่างเงี้ยใครรับผิดชอบอาจารย์
1: ใครรับผิดชอบรับผิดชอบอะไร
2: หมายถึงว่าคนเรือนที่
1: ไม่ใครรับผิดชอบอะไร
2: หมายถึงว่าร
1: ับผิดชอบอะไร
2: รับใช้ยังไงอาจารย์หมายถึง
1: เอาก็มันยิงกันนะต่างคนต่างยิงอ่ะ
2: เขาไม่มีกฎหมายเหรออาจารย์
1: มีกฎหมายก็มีกฎหมายที่มันจะต้องดูด้วยว่ายังไงอ่ะคำว่ารับผิดชอบจะให้ใครรับผิดชอบรับผิดชอบเรื่องอะไร
2: อ๋อหมายถึงว่าอาจารย์รัฐยิงขีปนาวุธไปลงที่เตหะรานอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วพลเรือนเขาเสียชีวิตอย่างเงี้ย
1: เ
2: พราะในกรณีว่าอิหร่านแพ้สงครามหรือว่าสหรัฐชนะอย่างเงี้ย
1: มันยังไม่มีนี่ตรงนี
2: ้ครับสมมติว่า
1: อย่าสมมติดิอย่าสมมติดิอย่าสมมติดิมันไม่ได้ประกาศสงครามนะคุณ
2: อ๋อ
1: มีการประกาศสงครามไหม
2: อ๋อยังครับ
1: นั่นสิถ้าเอากฎหมายระหว่างประเทศมาพูดก็ต้องถ้าประกาศสงครามสินี่มีประกาศสงครามไหม
2: ครับยังเลย
1: ยังแล้วยังไงเรื่องไงมันจะเข้าง่ามตรงนั้นได้ไงอ่ะ
2: ก็ผมไม่รู้
1: อ้าวไม่รู้ได้ไงเราอะไรวะตอนเข้ามานี่เหมือนรู้ทุกอย่างเลยพอถามจริงๆก็ไม่รู้แหละ
2: ครับ
1: เข้ามานี่เหมือนกับว่ามีธงนำแล้วว่าต้อง A B C D E อย่างนี้พอถามไปไม่รู้แล้วจะคุยยังไงล่ะพี
2: ่ยังไม่มีสงครามครับ
1: นั่นทีนั่นทีแล้วพี่ยังไงพี่จะไปยังไงต่อ
2: ไม่ไปแล้วอาจารย
1: ์โอเค
2: ครับขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณฮากีมใส่สาม
1: คุณรัตพงษ์หัวเราะฮากีมฮาคิมฮากีมแปลว่าอะไรหายไปเลย
0: ไม่อยู่แล้ว
1: ไม่อยู่มาแล้วเดี๋ยวรออีกนิดนึงม
0: ี
1: โทรศัพท์เข้ามาแล
0: ้
1: วบอกเบอร์หน่อยคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ02 248-165702 248-1657นะครับ
1: คุณสมบัติสาย2สมบัติครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์กับคุณรัฐพงศ์ครับ
1: เชิญครับ
3: อาจารย์ครับมีเรื่องอยากถามเรื่องนุนกู้400,000,000หน่อยครับ
1: ใครกู
3: ้รัฐบาลกู
1: ้รัฐบาลกู้
3: ใครเป็นเจ้าหนี้ครับผมก็อยากถามอยากรู้แค่นี
1: ้คนที่เขาให้กู้ครับ
3: คนที่ให้กู้ครับผม
1: นั่นสิก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครให้กู้ไงจะรู้ได้ใครเป็นเจ้าหนี้อ
3: ่ะนั่นแหละผมก็เลยถามอาจารย์
1: ก็นี่ไงผมถามไม่ใช่ถามผมตอบคุณแล้วว่า คนที่จะเป็นเจ้าหนี้ก็คือคนที่ที่รัฐบาลไปกู้แล้วก็ให้กู้ไงตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าใครให้กู้เราก็เลยไม่รู้ว่าเจ้า
3: ก็ผมฟังข่าวอยู่ทุกวันว่าไม่เห็น
1: ก็นี่ไงก็เวลาจะกู้จริงเนี่ยก็จะมีหน่วยงานเฉพาะไปกู
3: ้ครับ
1: สำนักบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยจะเป็นคนไปกู้มาให้รัฐบาลคราวนี้เขาก็ต้องไปถามที่ใครอยากจะให้เขากู
3: ้
1: เออตอนนี้มันยังไม่ได้มีอำนาจที่จะไปกู้เลยอ่ะ
3: โอ
1: แต่ก่อนที่เขาจะไปกู้เขาก็ต้องถามใครมีเงินว่างเอาแน่นอนเนี่ยคนที่จะกู้อ่ะคนที่จะให้กู้ต้องมีเงินเออคราวนี้ใครมีเงินบ้างเล่าเออก็ต้องดูว่าใครมีเงินเหลือที่จะให้เขากู
3: ้
1: เออคุณมีมา
3: ไม่มีสิคร
1: ับ ไม่มีคุณก็ไม่ได้คุณเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้กู้จากคุณอ่ะถ้าคุณไม่มีแต่ผมมี
3: เออ
1: เขาอาจจะกู้จากผมก็ได้ผมยังไม่รู
3: ้ใช่คร
1: ับ เออใช่ไหมก็ต้องดูก่อนด้วยว่าไอ้คนที่จะมากู้มันต้องมาถามว่าเฮ้ยมึงมีเงินไหม
3: อ๋อ
1: เออมึงมีเงินกูขอกู้อ่ะมันก็ต้องเอ้ยมึงจะกู้กูมึงใช้หนี้กูได้เปล่าเออจะใช้หนี้กูได้เนี่ยดอกมึงต้องดีหน่อยนะเพราะว่ากูก็ไม่รู้มึงจะจ่ายหนี้กูได้เปล่าไอ้แม่ต้องคุยกันแบบนี้
3: ครับ
1: เ
3: ออที่ต่างประเทศ
1: เขาก็ไม่ได้ห้ามนี
3: ่
1: เออเขาก็ไม่ได้ห้ามนี่ในพระราชกำหนดเขาก็บอกว่ากู้ในประเทศด้วยกู้ต่างประเทศด้วยก็แล้วแต่จะเลือก
3: คร
1: ับ แต่ละมนตรีคลังเขาบอกเขาจะกู้ในประเทศเขาจะกู้เป็นเงินบาทไม่ใครที่ไม่มีเงินบาทเขาไม่กู
3: ้ใช่คร
1: ับ ยังไงน้อยหนึ่งต้องมีเงินสองต้องเป็นเงินบาท
3: ครับ
1: เอาดอลลาร์มาเขาไม่เอาเพราะเขาไม่ได้กู้เป็นเงินดอลลาร
3: ์
1: เออต้องไล่ไปทีละสเต็ป
3: ใช่
1: เอาหลักพื้นฐานเลยถ้าเราจะกู้ต้องมีคนให้กู้
3: ใช่
1: ไอ้คนนั้นน่ะคือคนต้องมีเงินเออต้องมีเงินเหลือจะให้กู้ถูกมั้ย
3: ใช่
1: เออและที่3คือเค้าบอกเค้าขอกู้เฉพาะเป็นเงินบาทเงินเหรียญที่ผมมีที่บ้านเนี่ยเค้าไม่เอาเงินเยนที่ผมมีอยู่ที่บ้านเค้าไม่เอาเงินยูโรที่ผมมีอยู่ที่บ้านเค้าไม่เอาเค้าจะเอาแต่เงินบาทถ้าผมจะให้เค้ากู้ผมก็ต้องเอาเงินนั้นไปแตะเป็นเงินบาทก่อนเออเห็นมั้ยต้องเข้าใจเป็นสเต็ป
3: ใช่เข้าใจแล้วครับ
1: โอเคดีครับขอบพระคุณโอ้โห
0: ครับ
1: เข้าใจง่ายมาก
0: คุณสมยศครับสายสาม
1: สมยศ
4: สวัสดีครับ
1: เชิญ
4: นะครับอาจารย์ทั้งสองครับ
1: เชิญเชิญเชิญ
4: จะขอฟังทัศนคติของอาจารย์ทั้งสองเกี่ยวกับเรื่องพอดีผมอะติดตามข่าวบน Facebook ช่วงนี้มันขึ้นมาเยอะมากเลยเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกไอ้เช่าที่ดิน99ปีหรือมาพวกไอ้นี่ครับ
1: ที
4: ่ต้าเนี่ยแล้วมันทำให้ชาวต่างชาติที่เป็นชาว
1: ที่มามันคืออะไร
4: ที่มาคือก็ไปอย่างเช่นว่า
1: ไม่ที่มาที่บอกเนี่ยมันมาจากไหน
4: ส่วนมากเป็นข่าวบน
1: นั่นเนี่ยเป็นข่าวใช่แต่ข่าวนั้นเขาพูดถึงที่มาว่าทำให้พูดให้ที่คุณมาถามผมเนี่ยต้นตอมันคืออะไร
4: ก็คือต้นตอก็คือมันข่าวก็ลอย
1: ไม่ต้นข่าวใช่แต่ว่าต้นตอของข่าวนั้นนะที่บอกอันนี้มันคืออะไร
4: ก็จำพวกว่ามีชาวต่าง
1: ไม่ใช่มันต้องมีที่มาสิมันมีกฎหมายอะไรไหม
4: กฎหมายเหรอ
1: เอออ้าวมันต้องมีไปดูที่ว่าที่มามันมาจากอะไรเขาอ้างกฎหมายอะไร
4: เขาคงพูดถึงเรื่องนี้ครับอาจารย์ไอ้คุณภาพของนักท่องเที่ยว
1: ไม่ใช่ถ้าเรื่อง99ปีไม่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวครับ
4: เข้าใจก็คือผมอาจจะคุยเรื่อง 2-3 ประเด็นเนี่ยเรื่อง
1: เอาประเด็นแรกให้จบก่อนเอาประเด็นแรกให้จบก่อนที่คุณอ่านคุณไปอ่านให้ละเอียดว่าเขาอ้างถึงอะไร
4: ผมอ้างเรื่องนี้ฟรีวีซ่าก่อนอาจารย
1: ์ไม่เอาเรื่องนั้นให้จบก่อนสิเรื่องแรกให้จบก่อนสิเรื่องแรกอ่ะเรื่อง99ปีอ่ะเออเอาให้จบก่อน
4: อันนั้นเป็นเรื่องของพวกแบรนด์บิชอะไรพวกนี้ที่เขามี
1: น่ะรู้แบรนด์บิชอ่ะแล้วมัน99ปีมันมาจากไหน
4: อันนั้นก็ลอยมาไม่ทราบ
1: เนี่ยไปหาก่อนดิเอ้ยที่จริงมันมีที่มามันมีร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต
4: ้ครับ
1: ไอ้เนี่ยต้นตอไปอ่านตรงนี้ก่อน
4: ได้ครับอันนี
1: ้เออไอ้ที่เหลือค่อยคุยที่เหลือค่อยคุยเรื่องนักท่องเที่ยวเรื่องฟรีวีซ่าค่อยคุย
4: เอาเรื่องนี้ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้เพราะเวลาไม่มี
4: โอเค
1: ขอบพระคุณโทรมาใหม่ได้นะไม่ได้ห้ามนะขอบพระคุณ
0: สวัสดีครับ
1: เป็นปุ๋ยเวกไลน
0: ์14:59 นพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะสภาเห็นชอบนพดลเพรีฤกษ์เป็นเลขากฤษฎีกาแทนปกรณ์นินประพันธ์การประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอชื่อนายนพดลเพรีฤกษ์ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21เมษายน2569และกำหนดให้ใช้การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบเป็นการลับโดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งของสำนักงานกกต.ภายหลังการลงคะแนนเสร็จสิ้นนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานในที่ประชุมต่อจากนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ประกาศมติเห็นชอบให้แต่งตั้งเลขาธิการกฤษฎีกาคนใหม่ด้วยคะแนนเสียง436คะแนนไม่เห็นชอบ8คะแนนและงดออกเสียง5เสียงจากคะแนนเสียงทั้งหมด449คนเศรษฐกิจอีสานไตรมาส1กำลังซื้ออ่อนและเกษตรเปราะบางเสี่ยงทั้งปีหดตัวธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นแถลงภาพรวมเศรษฐกิจภาคอีสานกลับมาหดตัวจากไตรมาสก่อนหน้าสะท้อนสัญญาณเศรษฐกิจในปี2569ที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะช่วงไตรมาสแรกที่หลายภาคส่วนเริ่มชะลอตัวนายทรงธรรมปิ่นโตผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวว่าปัจจัยหลักมาจากการบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวในเกือบทุกหมวดสินค้าหลังสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนที่แผ่วลงอย่างต่อเนื่องจากกำลังซื้อที่ยังอ่อนแรงขณะที่ภาคการเกษตรยังมีความเปราะบางรายได้เกษตรกรลดลงจากราคาสินค้าเกษตรสำคัญสำหรับแนวโน้มไตรมาส2ต่อไปเศรษฐกิจอีสานยังมีความเปราะบางจากปัจจัยพื้นฐานที่ยังไม่ฟื้นทั้งราคาสินค้าเกษตรและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนจะหดตัวต่อเนื่องรวมถึงภาคบริการและการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มชะลอลงจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ระมัดระวังการใช้จ่ายและวางแผนการเดินทางมากขึ้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นในไตรมาสแรกอาจส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจภาคอีสานตลอดปี2569มีแนวโน้มไม่ขยายตัวและมีความเสี่ยงหดตัวมากขึ้นท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวหลังปัจจัยลบคลี่คลายลงทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดชาวนาชี้แจกปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพไม่ตรงจุดแนะช่วยค่าปุ๋ยเคมีแทนนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยถึงกรณีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางกว่า 5,000 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแจกจ่ายเกษตรกรทั่วประเทศหลังชะลอการนำเข้าปุ๋ยยูเรียจากรัสเซียเนื่องจากส่งมอบไม่ทันฤดูการผลิตว่าสมาคมไม่ได้คัดค้านแนวทางของรัฐบาลแต่เห็นว่าควรปรับรูปแบบการช่วยเหลือให้ตรงกับการใช้งานจริงของเกษตรกรมากกว่าการทำนาในปัจจุบันยังจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยสูตรตามช่วงอายุของต้นข้าวโดยปุ๋ยยูเรียใช้ในช่วงแรกเพื่อเร่งต้นและเร่งใบหลังจากนั้นเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยสูตรเป็นหลักส่วนปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแม้มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงดินแต่ให้ผลช้าและไม่สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้ทั้งหมดในระบบการผลิตปัจจุบันชาวนาไม่ได้ปฏิเสธปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพแต่ถ้านำมาแจกแทนปุ๋ยเคมีหลายคนกังวลว่าอาจไม่ตอบโจทย์การผลิตเพราะผลผลิตไม่ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณตามเป้าหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
12: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 15:11 นะครับชั่วโมงที่2นะก็คุยกันต่อเลยแล้วกันนะ
1: ได
0: ้นะเผื่อมีหรือท่านเมื่อสักครู่นี้ที่ค้างอยู
1: ่โทรมาเหอะโทรมาเหอะ
0: โทรมาเหอะนะ
1: เออคือผมก็แซวๆไปอย่างนั้นนะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: อย่ากลัวบางทีก็แกล้งถามนู่นถามนี่ไปเรื่อยเปื่อยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ารู้ว่าท่านต้องการทราบอะไรรู้แต่ว่าอะไรบางอย่างถ้าบอกที่มาที่ไปได้เนี่ยก็จะง่ายสำหรับท่าน
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลาเราอ่านในโซเชียลมีเดียเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้บอกที่มาที่ไปค
0: ือ
1: เขาต้องการจะบอกเขาคิดยังไง
0: ครับ
1: นะส่วนการเอาเหตุผลเอาข้อมูลมาเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆดูว่าที่มาที่ไปเป็นยังไง
0: ครับ
1: นะอันนี้ก็ยากอยู่นะบางทีเราอ่านเราก็ไม่ได้สนใจเราคนที่เขาคิดดีไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ฐานไหนในการคิดที่มาของข้อมูลที่เขาเอามาอ้าง
0: ครับ
1: อย่างบอกว่าจะให้เช่า99ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูว่าที่มามัน
0: อยู่ตรงไหน
1: มันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้ารู้ที่มาก็จะได้เข้าใจ
0: ครับ
1: บางครั้งที่มาเนี่ยมันยังไม่แน่นอนแต่ไปทึกทักเอาก็มีนะใช่ไห
0: ม
1: น้อยคนน่ะบางคนก็เทียบไงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
0: EEC นะ
1: ไอ้นี่มันมีกฎหมายอยู
0: ่ครับ
1: มันมีสำนักงานเขาอยู่นะได้เรื่องสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่อง BOI อะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างซ้อนๆกันอยู่ต้องไปดูไอ้เวลาเขาออกกฎหมายเพื่อที่จะไม่บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่หรือว่ายกเว้นเนี่ยเขาก็ต้องมีเหตุผล
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: หลายคนบอกว่าโอ้โหเวลาจะไปทำอะไรทีต้องเจอหน่วยงาน20-30 อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมเขาก็พยายามจะให้มันจบที่นี
0: ่ครับ
1: การจบที่นี่บางทีมันก็ต้องใช้อำนาจตามกฎหมายของเขา
0: ซึ่งไปขออำนาจคนอื่นมาใช้
1: ใช่อันเนี้ยก็อีกอันนึงใช่ไหมก็มันมีรายละเอียดนะผมว่าน้อยคนน่ะนะรวมทั้งผมด้วยถ้าไม่ใช่เรื่องที่ผมใส่ใจจริงผมไม่ไปดูขนาดนั้นหรอกยกเว้นเรื่องที่ผมใส่ใจจริงๆใช่ไหม
0: ครับผม02-2481657
1: ครับ
0: 02-2481657นะครับ
1: อ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาเพื่อให้เกิดความบันเทิงช่วงบ่ายนะคุณรัฐพงศ์มันไม่มีแล้วนะรายการแบบนี้คุณต้องใช้ประโยชน์จากรายการแบบนี้นะไม่มีนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่รายการมาถามแทงไอ้ทายฝนฟุตบอลอะไรงั้นโอเคอ่ะคุณรัฐพงศ
0: ์ใช่ๆ
1: แล้ววิเคราะห์เกมฟุตบอลโทรศัพท์มาอย่างเงี้ยโอเค
0: อือ
1: ใช่มั้ยแต่อย่างเงี้ยไม่มีนะ
0: ไม่มี
1: มีมั้ย
0: ไม่มีแล้ว
1: เออนั่นสิใช่มั้ยไม่ใช้ประโยชน์ตรงนี้แล้วจะใช้ประโยชน์จากตรงไหนหรอ
0: ครับ
1: อ้าวมา
0: คุณอดิศรนะสาย2
1: อดิศร
2: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพี่ณัฐพงศ
1: ์เชิญ
0: ครับ
2: ผมก็เลยรีบโทรมาเลยครับมันไม่มีรายการแบบไหนแบบนี้ละฮะทีนี้ผมก็คือเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าที่มาผมก็เลยจะไปยึดโยงกับหลักธรรมกามาลสูตร
1: อะไรนะ
2: หลักธรรมกามาลสูตร
1: ชื่อก็ผิดแล้ว
2: ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอาจารย
1: ์กาลามาสูตร
2: นั่นแหละคำถามของ
1: ไม่ใช่กรรมมารสูตรเลยคุณ
2: ผมผิด
1: แรกเริ่มต้นแรกก็ผิดแล้วอ้างชื่อพระสูตรยังอ้างแล้วที่จริงเนี่ยนะผมจะบอกคุณว่าไม่มีพระสูตรชื่อนี้นะ
2: มีไหมคร
1: ับ ไม่มีมันชื่ออีกชื่อนึงกุดสอะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่าก
2: าลามสูตรกาลามสูตร
1: ไอคือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของคนชนเผ่ากาลามะ
2: ครับ
1: เขาก็เลยเรียกกาลามสูตรกันแต่ที่จริงอ่ะมันชื่ออีกชื่อนึงถ้าไปเปิดพระไตรปิฎกดูหาไม่เจอหรอกกาลามสูตรอ่ะ
2: มันมีทั้งหมด10ข
1: ้อใช่กับพระสูตรสั้นๆ
2: ทีนี้
1: อยู่ในหนังสือเรื่องเล่าไม่อยู่ในหนังสือเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเล่ม1ผมเขียนละเอียดเลย
2: ไม่ผมจะถามอาจารย์ครับว่าถ้าเรายึดหลักธรรมะข้อนี้ข้อเดียวสามารถบรรลุธรรมหมดกิเลสได้ไหม
1: มันไม่วัตถุประสงค์มันไม่ใช่ในนั้นมันไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปสู่การตัดกิเลสลดกิเลสเลยคนละเรื่องกันไอ้นั่นต้องไปโพธิปักขิยธรรม
0: 37ประการ
1: คนละประเด็นกันต้องแยกนะไอ้นั่นต้องไปโพธิปักขิยธรรม37ประการไอ้นั่นน่ะคือหนทางไปสู่ ไปสู่การบรรลุพระนิพพาน
3: ครับ
1: ส่วนไอ้หลักเนี้ยมันเป็นหลักว่าเฮ้ยถ้ามีใครมาพูดกับคุณเนี่ยคุณอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะโว้ยใช้ภาษาชาวบ้าน
2: ก็ต
1: ้
2: องไป
1: เขาบอกว่าอย่าเพิ่งรีบเชื่อเฮ้ยคุณต้องไตร่ตรองดูก่อนว่ามันเข้าแก๊ปไหมนี่แหละอันนี้คือหลักนี้มันคนละเรื่องกับเรื่องไอ้ที่คุณจะไปบรรลุอันบรรและอะไร
2: มันโยงไม่ได้หรอครับ
1: โยงไม่ได้เลยมันคนละประเด็น
2: ไม่
1: ม
2: ัน
1: ไม่มันคนละประเด็นกัน
2: คนละประเด็น
1: เออคือเหมือนกับว่า
2: เหมือน
1: ไม่อย่างงี้ไม่เหมือนกับจะคุณจะกินก๋วยเตี๋ยวน้ำด้วยตะเกียบอ่ะคุณ
2: ใช่คร
1: ับ มันต้องใช้ช้อนเว้ย
2: อ้าวมันก็ต้องตะเกียบก
1: ันไม่ตะเกียบไม่ได้คีบน้ำนี
2: ่โอเค
1: เออ
2: ก็ต้องมันถูก
1: เออคือเราต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้มันถูกกับของที่เราต้องการถูกไหมถ้าเกิดคุณจะไปบรรลุธรรมคุณก็ดูดิหลักมันอยู่ที่ไหนแล้วธรรมจักรกับวัฏฏนสูตร
2: จะจบนะอริยสัจ4
1: เออปฏิจจสมุปบาทมันต้องไปตรงนั้นดิใช่ไหมมรรคมีองค์8องค์เปิดเลยนะน่ะเออไอแต่ไอนี่คือใช้ช้อนที่จะตักน้ำกินแต่ถ้าเกิดคุณใช้กาลามาสูตรนี่ไม่ใช้ตะเกียบจะกินน้ำ
2: ก็คือใช้ให้มันถูกต้อง
1: เออนี่แหละใช่ถูกใช่ถูกใช่ใช่ใช่
2: อีกคำถามนึงครับอาจารย์พระสุบินเนี่ยมันมีทั้งหมด4ข
1: ้
2: ออ
1: ะไรนะ
2: ความฝันพระสุบิน
1: ความฝันของใคร
2: ของคนธรรมดาเราเนี่ยมีทั้งหมด4ข้อ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เหตุแห่งการ
2: ใช่เหรอครับ
1: เหตุแห่งการฝัน
2: โอเค
1: ไม่ใช่ความฝันมี4ชนิดไอ้บ้าไม่รู้เรื่องพูดผิดพูดถูกนี่ผมไม่ได้เรียนมานะแต่ผมจำเราๆอ่ะณัฐพงศ
3: ์ครับ
1: ใช่มั้ยเอา1อาหารเป็นพิษกินมากไปฝันเนี่ยก็มีมีเทวดาน
3: ี่
1: ม
3: ั้ย
1: เข้าฝัน
2: เ
1: ออไอ้นี่คือไอ้นี่คือที่มาของฝัน
2: ทีนี้ผมก็ถามว่าคนที่มันฝันแล้วมันตีความเป็นตัวเลขเนี่ยมันเป็นหลักโหราศาสตร์อะไรครับ
1: ไม่มันก็เป็นหลักใช้ทำต่อเนื่องกันมานานๆไงเก็บสถิติมาถ้าฝันอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนี
2: ้อ๋อ
1: แล้วก็มีบวกลบคูณหารการถูกบ้างผิดบ้างเลข100ตัวแม่งต้องถูก1ตัว
2: แต่ว่าที
1: ่เหมือนผมให้ใบ้หวยกับคุณเนี่ยถ้ามีคนมาหาผมเยอะๆเนี่ยผมใบ้หวยเป็นชุดๆเนี่ยไม่ต้องมีคนถูกไม่ซ้ำกันนะต้องมีคนถูก
2: แล้วไอ้การฝันแบบนี้มันก็เกิดจาก4เหตุที่อาจารย์ได้บอกผมมาตั้งแต่ตอนแรก
1: ผมยังไม่ได้บอกเลยผมพูดแค่2เหตุ คือเหตุมาจากเจี๊ยบป้าบ่อสื่ออ
2: ีกนิดนึงอาจารย์อีกนิดนึงครับคือคำถามคือนั้นท่านเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าท่านประสูติเนี่ยมีมาดูด้วยแล้วหัวกระสัดโน่นนั้นเนี่ยทำนายเนี่ยแล้วก็ทำนายความฝันที
1: ่
2: เสด็จพระมารดาของพระองค์เนี่ยฝันเนี่ยแล้วเนี้ยไปทำนายอันเนี้ยมันใช้หลักของสถิติที่เก็บมาผมว่ามันเป็นประโยชน
1: ์ไม่ใช่
2: สถิติที
1: ่ไม่ใช่
2: คร
1: ับ ไอ้ฤาษีที่คุณว่าเนี่ยมันมีฤทธิ์
2: คร
1: ับ มันมีอภิญญา
2: ครับ
1: มันรู้อนาคต
2: แสดงว่าอ๋อเขาแสดงว่าเขาได้ฌาน
1: เออใช่เขาเห็นอนาคตไงแต่ถึงขนาดไม่แต่ถึงขนาดแต่ถึงขนาดเขาก็ยังไม่แน่ใจนะ
2: คร
1: ับ เขาบอกว่าไม่บวชเป็นอย่างนี้ถ้าบวชเป็นอย่างนี้นะเขายังแทงกั๊กนะขนาดเขาแม่นขนาดนั้นเขายังต้องแทงกั๊กอ่ะเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีเหตุปัจจัยแทรกซ้อนหรือเปล่าอ่ะมา
2: ดูแล้วนี่คือลักษณะของมหาบุรุษแน่นอน
1: มึงก็ไปอ่านเอาก็แล้วกัน
2: โอเคขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดี
1: กูจะไปรู้ได้ไงล่ะหอกฮะนัทพงศ
3: ์ครับ
1: เออเว้ยไอเนี่ยต้องไปอ่านคืออ่านพระสูตรนะ
3: ครับ
1: แล้วอ่านอัตถกถาเขาอธิบายละเอียดว่าไอ้พราหมณ์ที่มาทายเนี่ยใครอะไรเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปสังเว
3: คุณเจี๊ยบใส่สาม
1: คุณเจี๊ยบครับ
4: ครับผม
1: เชิญครับ
4: ครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
4: มีอยู่ประมาณ2-3 คำถามแล้วกัน
1: เอาทีละคำถาม
4: เอาครับคำถามแรกก็คือ รัฐบาลเราจะกู้เงินมาเพื่ออะไรครับ
1: เพื่อเอามาใช้ครับ
4: สำรอง
1: ไม่เพื่อเอามาใช้ฮะไม่สำรองอ่ะเพื่อเอามาใช้ครับ
4: มีเป้าหมายชัดเจนป่ะครับ
1: เอ้าก็นี่ไงก็แบ่งกันเป็น2ก้อนเนี่ย 200,000 ล้าน 200,000 ล้าน 400,000 ล้านเนี่ยเออเค้าก็แบ่งไม่ได้อ่านข่าวหรือ
4: ครับผมไม่ได้ติดตาม
1: เลยไม่ได้ติดตามอย่าถาม
4: ก็เลย
1: ถ้าไม่ได้ติดตามจะมาถามอะไรเล่าอะไรก็ไม่อ่านอ่ะเออเอาเรื่องที่2
4: แล้วทีนี้ว่าที่อาจารย์ว่าต้องเป็นเงินบาทเท่านั้น
1: เออใช่
4: เพราะฉะนั้นนี่ในประเทศไทยมีสถาบันที่พร้อมที่จะออก
1: ณเวลาณเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ย
4: ครับ
1: เงินที่มีเนี่ยมันเป็นฟรีแคชโฟลว์อย่างเราเงินไปฝากเนี่ย
4: ครับ
1: เราก็ไม่ได้เบิกเงินใช่ไหมเล่า
4: ใช่ครับเป็นแคชโฟลว์เน
1: า
4: ะ
1: เออมันมีเงินที่เราไปฝากเราไม่ได้เบิกมาเนี่ยแล้วที่เข้าไปปล่อยกู้เนี่ยมันน้อยกว่าเงินฝากเนี่ยมันก็ต้องมีเงินเหลือที่จะไปลงทุนได้
4: ครับผม
1: เออใช่ไหมเออประมาณนี้ครับ
4: ยกตัวอย่างได้ไหมครับอย่างนี้สถาบันไหนบ้างที่พอมีเงินเหลือเยอะๆในประเทศไทย
1: ประกันชีวิตก็เหลือเยอะ
4: ครับ
1: กองทุนประกันสังคมก็เหลือเยอะ
4: ครับ
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการก็เหลือเยอะธนาคารพาณิชย์ก็เหลือเยอะ
4: พาณิชย์หมายถึง
1: แน่ระบบธนาคารคุณเอาไม่คุณไปดูในธนาคารพาณิชย์ไม่ธนาคารพาณิชย์มีเงินฝากเท่าไหร่แล้วปล่อยสินเชื่อเท่าไหร่ส่วนต่างนี่คือสภาพคล่องของเขา
4: ครับครับครับ
1: เออ
4: คือพูดง่ายๆก็คือเตรียมพร้อมไว้ก่อนเน
1: า
4: ะ
1: ไม่ต้องเตรียมมันเป็นตามระบบอยู่แล้วไม่ต้องเตรียม
4: ครับผมครับ
1: แล้วพอเศรษฐกิจมันไปเนี่ยเราผลิตสินค้าและบริการเนี่ยมันก็มีปริมาณเงินเพิ่มขึ้น
4: โอเคครับ
1: ตัวไม่อย่างตัวคุณเนี่ยอย่างตัวคุณเนี่ยคุณหามากกว่าจ่ายหรือจ่ายมากกว่าหา
4: ครับครับ
1: ตัวคุณ
4: ตัวผมอ่ะ
1: เออรายรับมากกว่ารายจ่ายหรือรายจ่าย
4: ฮะช่วงนี้ผมหาได้น้อยมาก
1: อ้าวไม่รับกับจ่ายอันไหนมากกว่ากัน
4: อ๋อรับกับจ่าย
1: ไม่รับเข้ามาที่เป็นเงินเข้ากับจ่ายออกไปที่เป็นเงินจ่ายออกไปอันไหนมากกว่ากัน
4: ครับอันนั้นต้องดูในอนาคตมั้ย
1: ไม่ใช่ตอนปัจจุบันเลยไปดูอนาคตทำไมแล้วตัวเองอ่ะไม่รู้เหรอ
4: ปัจจุบันนี้รัดจอบแยบ
1: ไม่ใช่ก็ถามว่ามันพอกับจ่ายไหม
5: และรายรับกับรายจ่าย
1: เออรายรับกับรายจ่ายของคุณเป็นยังไง
4: อ๋อก็พอดี
1: กันพอดีคุณก็ไม่คุณก็ไม่เหลือไม่ถ้าพอดีคุณก็ไม่เหลือจะให้คนอื่นไปเอาเงินของคุณไปกู้เอาเงินของคุณไปใช้
4: อ๋อครับ
1: อย่างผมเนี่ยรับมากกว่าจ่าย
4: ครับ
1: ไม่ผมเหลือ
4: ครับ
1: เนี่ยก็แค่นี้มันจะไปคิดอะไรมากมายหรอก
4: อ๋อครับกระจ่างแล้วครับอาจารย์ครับ
1: ก็ทำงานทุกเดือนแล้วไม่ได้ใช้มันก็เหลือเงินสิว่าคุณณัฐพงศ
5: ์ครับ
1: เออวะ
4: ก็ถูกต้องแล้ว
1: ก็ถูกต้องแล้วเนี่ยมันแล้วเงินที่เหลือนั่นจะไปไหนเล่า
4: ใช่ก็ต้องมาหมุนในประเทศเรา
1: เออก็ถูกต้องอ่ะถูกต้องเออไปคิดอะไรซับซ้อน
4: แล้วกองตลาดนี่เราแตะต้องได้ไหมครับ
1: ได้ทำไมเราไปแม่งสนามบินน้ำเลยอ่ะทำไมอ่ะตึกร้าน
4: ใหญ่มันเดี๋ยวจาน
1: ฮะ
4: อย่างงั้นก็อยากเห็น
1: เอ้าก็ไปดิจะไปในอย่างจะทําไมแตะไม่ได้เราไปแตะตรงบันไดตรงฮะทําไม
4: เรื่องของท่านรัฐบาลเค้าครับโอเคครับจบคําถามข้อที่1แล้ว
1: โอ้อ้าวครับ
4: โอเคครับ
1: ครับ
4: นี่คําถาม
1: ครับว่าไปไหนล่ะ
5: หลุดไปถูก
1: ต้องสายหลุดโอเค
5: ครับไม่เป็นไร
1: ทําไมกสละทําไมจะแตะไม่ได้
5: ใช่
1: ฮะ
5: แตะได้มั้ย
1: แต่ได้ไปขับรถไปสนามบินน้ำก็แตะได
5: ้ไปถึงว่ามือแปะเลย
1: ไม่เจอแผงขายหวยอันนี
5: ้คุณปัญญาฮะใส่หนึ่ง
1: ปัญญา
6: อาจารย์วีระคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: เจอ
6: สองเรื่อง
1: หนึ่ง
6: ผมกำลังจะถามเรื่องหนึ่งเดี๋ยวคุณณัฐพงศ์ไว้ก่อนผมจะถามอาจารย์ว่าที่จะคุยอยู่เนี่ยนะ400,000 ล้านเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ที่เขาจะกู้เนี่ย
1: ยังไม่รู
6: ้นี่ไง
1: แต่พอได้แต่พอเดาได้แต่พอเดา
6: ว่าเท่าไหร่โดยประมาณ
1: ก็แล้วแต่ว่าจะกู้สั้นกู้ยาวก็ไปดูที่พันธบัตรรัฐบาลน่ะ
6: นี่แหละ
1: ก็พันธบัตรรัฐบาล1ปีเท่าไหร่2ปีเท่าไหร่3ปีเท่าไหร่มันก็รู้ตัวเลขนั้นอยู่แล้ว
6: ครับ
1: อือ
6: แล้วเขามีสิทธิ์ที่จะกู้ประชาชนไหมอ้
1: าวทำไมอ่ะถ้าเขาจะให้ประชาชนกู้เขาก็ออกพันธบัตรออมทรัพย์สิ
6: แล้วเขาจะออกไหม
1: ออกสิ
6: เออจะได้รอซื้อแต่อัตราดอกเบี้ยมันดีหน่อย
1: ก็มันก็ไม่ดีสักนักหนาหรอกต่ำกว่าหุ้นกู้เอกชน
6: แน่นอน
1: แน่นอนก็ถูกต้องไงแต่มันเหนือเงินฝาก
6: คร
1: ับ เออก็แค่นี้
6: ค ครับในผมไม่ผมกำลังสงสัยเขาจะออกเป็นพันธบัตรไหม
1: ก็แล้วแต่ว่าเขาจะคือการจะกู้เงินเนี่ยมันสามารถจะกู้ได้1ออกเป็นตั๋วเงิน
6: ครับ
1: 2ออกเป็นตั๋วเงินคลัง3ออกเป็นพันธบัตรแล้ว3อย่างเขาก็เลือกเอา
6: แล้วเขาจะเลือกออกเป็นพันธบัตรให้ประชาชนไหมอาจารย
1: ์ก็ทุกปีเขาก็ขายพันธบัตรทุกปีปีนี้เดี๋ยวในงบประมาณปี69นี่ก็ต้องมีออกมา
6: โอเค
1: เออ
6: เรื่องจบคุณนัทพงศ์
1: ครั้งที่แล้วเนี่ยผมยังซื้อไปเลยครั้งที่แล้วพันธบัตรกระทรวงการคลังอ่ะที่ออกมาคุณนัทพงศ
5: ์
1: ใช่ไหมมีใช่ไหมจำได้ไหม
5: จำได
1: ้เออเนี่ยครั้งที่แล้วนี่ยังออกมาพันธบัตรกระทรวงการคลังเดี๋ยวผมดูดอกเบี้ยให้ว่าเท่าไหร่อ่ะที่ผม
6: เออ
1: มันไม่ได้อะไรที่มันซับซ้อนเลย
6: แม่ผมป่วย400,000 ล้านเนี่ยเอาให้ประชาชนกินดอกเบี้ยเถ
1: อะก็เนี่ยมันก็แล้วแต่เราจะดูไงเนี่ยรัฐเนี่ยนะพันธบัตรรัฐบาลนะวะพันธบัตรรัฐบาลวอลเล็ตสบน.โอเคนะพันธบัตรของฉัน
5: พันธบัตรของฉัน
6: เดี๋ยวจะไปกู้ธนาคาร
1: เนี่ยอ้าวนี่
5: กี่ปีฮะ
1: อายุ7ปีนะ
6: ครับ
5: 3
1: ดอกเบี้ย 2.65
5: 2.65
1: อายุ10ปีดอกเบี้ยประมาณ 3% สูงสุด 3.4 แต่ผมจำไม่ได้ระหว่างทางมันเท่าไหร่เนี่ยแค่นี้
6: ไอ้ผมก็ไม่ได้ว่าผมก็อยากได้400,000 ล้านมันจะให้ใครมันจะไปกู้ที่ไหนผมอยาก
1: ก็กู้จากคนที่มีเงินให้กู
6: ้ก็รู้เดี๋ยวจะไปกู้ธนาคารกันเองอ่ะแหละ
1: อ้าวก็กู้ธนาคารมันง่ายดีกู้ทีละ100,000 ล้านมันใช้กระดาษใบเดียวอ่ะ
6: ก็ชักเกิดเข้าใจก็รู้เนี่ยมันก็วนก็อยู่แค
1: ่ไม่วนไม่วนไม่วน
6: ประชาชนกินดอกเบี้ยเถิด
1: อันนี้บอกเขาให้
5: จะบอก
6: อาจารย์นะนำเสนอ
1: ไม่เดี๋ยวบอกเขาให้
6: นำเสนอ
1: ไม่อันนี้ผมเป็นคนตัดสินใจให้ด้วยนะคุณ
6: ครับ
1: เอออ่ะ
5: ทำไมฮะ
1: อ้าว
6: เดี๋ยวจบยัง
1: ผมจบแล้ว
6: ผมก็จบคุณแต่คุณนัทพงศ์ผมมีเรื่องสงสัยกฎหมายอยู่นิดนึง
5: ครับ
6: ไปงานศพเนี่ยนะเอาเงินใส่เอาเงินลงมาใส่ในโลงแล้วเผาเนี่ยผิดกฎหมายไหม
5: โอ้เงินอะไรฮะ
6: เ
1: งินจริงๆใช่ไหม
6: เงินจริงดิ
5: โอ้
1: ผิด
5: เออ
6: ผิดนะ
1: ผิดแต่ว่า
5: เยอะไหมเยอะไหม
1: ไม่เดี๋ยวตรง
5: ครับครับ
1: ผิดอ่ะแต่ใครแม่งจะฟ้องไง
6: ฮะ
1: ใครจะไปฟ้อง
6: ก็นั่นไงก็ไม่ได้พูดถึงถ้ามีคนม
1: ือไม่มันไม่มีคดีไปถึงเจ้าพนักงานสอบสวนแล้วมันต้องดูเจตนาด้วยเขาเจตนาทำอะไรแม้จะฉีกแบงค์เนี่ยอ่ะ
5: ครับ
1: ทำให้เสียหายผิดนะคุณรัฐพงศ์อ้าวเอออ้าวเอาไม่ต้องไปพูดถึงเผาแล้วฉีกแบงค์เนี่ยแม่งผิดนะ
6: ผิด
1: เนี่ยเออแล้วแต่ใครแม่งจะไปฟ้องอ่ะใครอ่ะ
6: ก็ผม
1: ใครแม่งจะไปฟ้องอ่ะเงินกูมึงอย่ามายุ่งเลยเงินกูอะไร
6: ก็ตอนนี้เขาคิดกันอย่างนี้ไง
1: อ้าวก็ใช่นะก็ถูกต้องไง
6: แต่ถามผิดไหม
1: อ้าวผิดอ้าวผิด
6: อ้
1: าวผิดแต่มันไม่มีใครเอาโทษไงเออเว้แล้วฉีกเนี่ยฉีกตรงเนี้ยนะพงศ์อ่ะกูฉีก
6: ไป
1: เน
6: ี่
1: ย
6: ผมนั่งเถียงกันอย
1: ู่เนี่ยกูนั่งฉีกนะกูนั่งบอกกูฉีกมึงดูเดี๋ยวนี้แล้ว
6: อาจารย์จะทำนะอาจารย์ช่วยนะ
1: ไม่เป็นไรฉีกใส่ก็เอากาวมาแปะได
5: ้สกอตเทป
1: แปะได้
6: อาจารย์จะทำมุด
1: บ้างไม่ใช่คือไม่
6: จะทำงั้นไม่ได้นะ
1: ไม่ใช่คืออย่างนี้คือคำถามของคุณปัญญาเนี่ย
6: ครับ
1: เขาเรียกว่ามันเป็นคำถามที่มันไม่ต้องตอบไง
6: แต่เรามันไอ้ที่มันเพราะมันไม่ต้องตอบ
1: เออมันไม่ต้องตอบไงมันเป็นปัญหาที่มันไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องตอบไง
6: ครับ
1: คนชอบมาถามไอ้นี่ผิดกฎหมายไหมนั่นผิดกฎหมายไหมมึงก็ไปดูดิถ้าถามผมอ่ะ
6: เ
1: ห็นไหมเขาไปเปิดพระราชบัญญัติธนาคารเพียรไทยพระราชบัญญัติไอ้โรงพิมพ์ธนบัตรดูดิว่าใครทำเขาสนใจเรื่องปลอมแปลง
6: ครับ
1: เขาไม่ได้สนใจเรื่องทำลายแล้วไม่งั้นไม่นี่ถ้าไม่อย่างนั้นไอ้คนที่อยู่โรงพิมพ์ธนบัตรนี่แม่งเข้าคุกทุกคนนะ
6: คงจะเป็นเช่นน
1: ั้นไม่ใช่
5: เขาต้องปิด
1: ทุกวันเขาต้องเผาทิ้งนะ
6: ไอ้คนมันมีหน้าที่เผาก็เผาไปสิ
1: เอ้ามันทับมันเผาแบงก์อ่ะไม่ยิ่งหนักอ่ะ
6: ก็มันมีหน้าที่เผาอันนั้นเขามีหน้าที่เขาต้องทำลายทิ้งเพื่อทิ้งใหม่อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ป่ะ
1: ไม่รู้ก็ถึงพูดได้ครับว่าถ้าบอกว่าเผาก็ต้องดูว่าเผาแบบไหนเจตนา
5: เห็นไหม
6: เริ่มเข้าศาสนาอีกแล้วเริ่มเข้าศาสนา
1: ไม่เจตนาไง
6: เจตนา
1: เจตนาของเขานี่มันไม่ใช่เจตนาแบบที่จะทำลายนี่ใช่ไหมคุณนัทพงศ
5: ์
1: เออไม่ใช่เรื่องกฎหมายไม่ใช่เข้าเรื่องศาสนาศาสนาอะไรนะนี่เจตนา
6: ครับ
1: ใช่มั้ยฉีกแบงค์เนี่ยมันก็ต้องดูด้วยเจตนาน่ะถ้าเกิดฉีกแบงค์มันทำแบบโอ้คุณไปปาสายหาเสียงแล้วฉีกแบงค์ก็โดนป่ะอย่างนี้โดนมึงทำอะไรมึงใช่มั้ยเออเหมือนกับว่าเฮ้ยมึงไม่เคารพไอ้อะไรไอ้อย่างนี้เปล่าคุณณัฐพงษ์ใช่มั้ยเออแต่ถ้าเราเนี่ยผมนั่งกับคุณนัทพงศ์ร่วมฉีกแบงค์นัทพงศ์เขาไม่ไปฟ้องมันจะมีเรื่องได้ไงเราเออ
7: สวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณ
5: ครับสวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยคุณกุ้งฮะ
1: อันนี้เขาเรียกถามปณีพยากร
5: ถามปณีพยากรหมายความว่า
1: ปัญหาแบบนี้ไม่ตอบ
5: จริงครับจริงครับ
1: อย่างนี้เขาเรียกว่าถาปณีพยากรณ์ใช่ไหม
5: กับ
1: ถามไปงั้นแหละ
5: ถามไปงั้นแหละ
1: เออเราก็ตอบไปงั้นแหละ
5: เออ
1: ดีไม่ดีทำป่วนด้วย
5: คุณกุ้งสายสอง
1: คุณกุ้งครับอยู่ไหมไม่อยู
5: ่ไม่อยู่คุณเคนครับสายสาม
1: คุณเคนครับคุณเคน
8: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญครับเชิญครับ
8: รัฐบาลกำลังร่างพระราชกำหนดใช่ไหมฮะในการกู้เงินครั้งนี
1: ้ร่างเสร็จแล้วครับ
8: อ๋อร่างเสร็จแล้วเหรอ
1: ผมนึกว่าท่านรอประกาศในราชกิจจาวัน2วันเนี่ยเดี๋ยวเขาออกแล้วครับ
8: ครับ
1: ผมนึกว่าร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
8: ถ้ารัฐบาลเปิดโต๊ะแชร์แล้วก็ให้พวกแบงค์ต่างๆเป็นลูกแชร์ให้คนมีตังค์เป็นลูกแชร์ดีกว่าผมว่าน่าจะเร็วกว่าม
1: ันก็เหมือนกันแหละครับมันก็ต้องจ่ายดอกเหมือนกันแล้วครับ
8: เหมือนกันใช่มั้ยคร
1: ับแชร์ก็เป็นการกู้เงินแบบนึงอ่ะครับ
8: ครับแต่ว่าบางทีมันจำกัดวงเงินได้นี่บล็อกละ 50,000 ล้าน 50,000 ล้านอะไรเงี้ย
1: ก็ทำอยู่แล้วนี่ครับ
8: บางคนก็มีเงินเหลือเขาอยากจะเล่นกับรัฐบาลบ้าง
1: ก็เขาก็มีอยู่แล้วครับ
8: ครับ
1: ครับ
8: โอเค
1: สถาบันการเงินเขาก็ทำอย่างนี้ล่าสุดครับ
8: พอดีผมฟังเรื่องโครงการแลนด์บิทได้ทำมานั่งนานแล้วเหมือนกับ
1: ยังไม่ได้ทำฮะยังไม่ได้ทำครับแลนด์บิทยังไม่ได้ทำอยู
8: ่ฟังโครงการมานานแล
1: ้
8: ว
1: ไม่ยังอยู่ในกระดาษเลยครับยังไม่มีอะไรเลยครับ
8: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นจะไปอะไรกันนักหนาแล้วครับ
8: แต่ว่าถ้าเสนอให้รัฐบาลขยายท่าเรือระนองนะแล้วก็ทำรางรถไฟเข้าไปน่าจะดีกว่ารีบทำก่อนตอนที่มาเลเซียหรือฮาวายจะเกิดอาจารย
1: ์ไม่ผมไม่เข้าใจที่คุณพูดแล้วคุณพูดไปหัวเราะไปผมไม่เข้าใจคืออะไรคร
8: ับ ก็ฝากเป็นข้อคิดฝากเป็นข้อถึงรัฐบาลว่า
1: เขียนลงใน Facebook เลย
8: Facebook ใช่ไหมอาจารย์
1: คุณจะเขียนลงใน Facebook เลยอ่ะแม่
8: วันนี้คุยกับอาจารย์ก่อน
1: ไม่เขียนลงใน Facebook เลยมี Facebook มา
8: Facebook ของรัฐบาล
1: ไม่ของคุณน่ะของตัวคุณน่ะ
8: เขียนไป Facebook ใช่ไหม
1: ตัวคุณมี Facebook ไหมมีบัญชี Facebook ไหม
8: อ๋อมีครับมีครับ
1: มีเขียนลงมาใน Facebook เลยคนอื่นเขาจะได้อ่านด้วย
8: ได้ครับอาจารย์
1: ใช่ไหมเอาให้ละเอียดเลยจะให้ทำอะไรบอก A B C D E F เลย
8: ดีครับ
1: คุยกับผมมันไม่ได้เรื่องหรอก
8: คุยกับอาจารย์สนุกว่า
1: แม่ผมไม่สนุกก็เรื่องนึงแต่ว่าคุณไม่ได้ไปอย่างที่คุณต้องการหรอก
8: อาจารย์ผมฟังอาจารย์มาหลายสิบปีแล้ว
1: เข้าใจจะฟังกี่ปีก็เหมือนกันแต่เรื่องมันแต่ละเรื่องเป็นเรื่องใหม
8: ่เรื่องใหม
1: ่อันนี้เรื่องใหม่เราเพิ่งมาคุยกันวันสองวันนี้เองแลนด์บีชนะก่อนหน้านี้ไม่มีใครคุยเรื่องนี้นี
8: ่โอ้ยแลนด์บีชคุยกัน
1: ไม่คุยเนี่ยผมทำรายการมาไม่เคยมีใครคุยเลยเพิ่งมาคุยกันอาทิตย์นี้เพิ่งมาคุยกันอาทิตย์ใช่ไหมนัทพงศ
5: ์ครับ
1: แล้วพลจัดมา8ปีเคยคุยเรื่องแลนด์บิชไห
5: ม
1: ไม่เคยไม่มีใครโทรมาคุยเรื่องนี้คุณเป็น
8: ผมไม่เคยได้ฟังยาจารย์รายการ
1: แล้วนี่ไงก็รายการเนี่ยเพิ่งมีอาทิตย์นี้ที่พูดก่อนหน้านี้ไม่มี
8: โอเค
1: ครับผมครับ
8: โอเคสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: จริงไหม
5: ครับ
1: อ้าวคุณทำมา8ปี
5: จริงจริงจริงจริง
1: ใช่ไหม
5: ครับ
1: มีไหมไม่เคยคุยอาจจะมีรัฐบาลกำลังจะทำเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้พูดรายการไม่ได้มานั่งถกเถียงกันขนาดนี
5: ้ใช่
1: ไม่ได้เปิด Facebook แล้วมีแต่เรื่องแลนด์บิทเต็มหน้ากระดาษเต็มฟีดกูอ่านไม่หมดแล้ว
5: ใช่
1: ใช่ไหม
5: ใช
1: ่
5: เพราะถ้าถามว่ามันมีไหมมันเคยมีก็คือเคยมีเม
1: ื่อประมาณสัก
5: เคยมีข่าวแล้วก็เคยมีคุยนิดหน่อยแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบศึกษารายละเอียดยังไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรต่างๆนานาเนี่ยช่วงประมาณสัก 2-3 ปีก่อน
1: อ
5: ะถามว่าเคยมีไหมเคยมี
1: ก็ตอนรัฐบาลเศรษฐาเข้ามา
5: จะถาม
1: นั่นแหละแล้วก็หายไป
5: ใช่
1: ตัวกฎหมายยังไม่ได้ทำเลยก็ตอนนั้นบึ้งบังบอกว่าเนี่ยจะเปิดประมูลสิ้นปีนี้สุริยะขอแคะจำได้ไหม
5: ใช่บินไปที่ไหนบินไปอาบูดาบีไปคุยกับเขาอะไรเขาโอ้มีคนสนใจจะมาลงทุนอะไรน่ะ
1: นั่นน่ะนั่นน่ะแล้วไปไหนหมดล่ะ
5: ม
1: ันไม่ง่ายหรอกคุณณัฐพงษ
5: ์ครับ
1: นะคือถ้าว่ากันด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงนี่ก็เรื่องหนึ่ง ถ้าว่าด้วยความรู้สึกและความเห็นเนี่ยก็อีกเรื่องนึงถ้าว่าด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงบวกกับความเห็นและความรู้สึกก็อีกเรื่อง

0: อวด
1: โอ้มันเยอะจริงนะ
0: ฟุตนึงอ่ะณัฐพงษ
1: ์เป็นพันหน้าอย่างเงี้ย
0: 1,700หน้าเน
1: ี่
0: ยไอตอนปี66เนี่ย
1: ครับ
0: ผมจำไม่ได้แล้วตอนนั้นที่มันฮือฮากันเนี่ยตอนนั้นรายงานความรายงานผลการศึกษายังเป็นฉบับรายงานความก้าวหน้านะยังไม่ใช่ฉบับไฟนอลนะไฟนอลนี่เพิ่งเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนี่เองซึ่งเขาทำเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้เผยแพร่นะไม่ได้บอกอะไรกันผมก็ไม่รู้ว่าเสร็จไปแล้วด้วยซ้ำไปจนพอมีเรื่องเนี่ยผมถึงไปถามคนที่เขาทำเนี่ยที่สอนอขอเนี่ยว่าเฮ้ยจริงเหรอมันเสร็จแล้วเหรอเขาบอกเสร็จแล้วเสร็จแล้วขอดูหน่อยถามว่ามันหายากไหมไม่ได้ยากอะไรเขาก็ส่งมาให้ดูผมก็ไปเทียบกับของเดิม
1: ครับ
0: มันก็มีส่วนที่เขามีอัปเดตอะไรต่ออะไรเห็นไหมมันก็จะพูดไงดีอ่ะก็ดีนั่นแหละที่เขาตั้งคณะทำงานไอ้คณะศึกษาอะไรนั่นน่ะ
1: ครับ
0: ที่ให้คุณอะไรชื่ออะไรนะ
1: เอกนิติ
0: คุณเอกนิติอ่ะที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเขาเป็นประธานแล้วเขาขอเวลา90วัน
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วมันต้องมีขั้นตอนต้องทำอะไรเยอะแยะก่อนจะถึงขั้นเปิดให้เอกชนมาลงทุนน่ะมันก็ต้องไปคิดรูปแบบโมเดลว่าจะทำแบบไหนนะจะทำแบบคอนเซชันแนร์จะทำแบบPPP Net Cost หรือจะ PPP Gross อะไรเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดหรอกนะกว่าจะถึงตรงนั้นอีกนานใช่ไหมแล้วมันหลายมิติมิติทางด้านเศรษฐกิจมิติทางด้านการเงินมิติทางด้านยุทธศาสตร์ใช่ไห
1: ม
0: ยังมีมิติทางด้านสิ่งแวดล้
1: อม
0: ผลกระทบใช่ไหมมันเยอะอ่ะมันจะทำไงอ่ะรัฐบาลที่จะทำเรื่องใหญ่ๆขนาดนี้ได้เนี่ยโอ้มันต้องมีแมนเดตแบบมากๆนะคือถ้ารัฐบาลไก่กาทำยากคุณณัฐพงศ
1: ์
0: รัฐบาลอยู่ๆไปไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยแน่นอน
1: ไม่ได้ละ
0: ระหว่างทางเนี่ยเขี่ยตกหมดอ่ะคุณณัฐพงศ์ไปไม่ได้จะเอาไง
1: พักก่อน
0: ก็
1: พักหายใจหายคอหน่อย
0: ได้
1: นะครับ
0: นี่ไงคณะเนี่ยอะไร
1: อะไรฮะ
0: คณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนเขาจะทำนี้แนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันวงเล็บโครงการแลนด์บริดจ
1: ์
0: ชื่อแม่ยังอ่านยาก
1: 15:39 น.พักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: ด่วนคุณดีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
5: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
6: ฮะ
5: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
7: กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้

0: ไปเลย
1: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: มาช่วงสุดท้ายนะครับ15:43เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมนะมีด้วยกัน3คู่สายนะก็หมายความว่าที่ผมบอกเบอร์โทรศัพท์ไปเนี่ยนะคุณผู้ฟังก็สามารถโทรศัพท์มาคุยกันได้ต่อเนื่องนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเหลือเวลาอีก15นาทีนะสำหรับวันนี้นะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะครับที่คุยกันนะที่คุณผู้ฟังโทรศัพท์มานะแต่ว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยนะมันก็เผื่อมีท่านไหนนะมีประเด็นอะไรที่หลงเหลือนะที่อยากคุยนะก็เชิญนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาว่ากันต่อนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะโอ้เรื่องอื่นๆวันนี้วันอะไรล่ะ ขอไปวันนี้วันพุธเนาะวันพฤหัสพรุ่งนี้พฤหัสที่จะโอ้แป๊บๆเหมือนกันสัปดาห์นี้ก็จะหมดอีกแล้วนะคุณเอกครับสาย2สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
1: ครับพี่ณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: คือจะถามว่าดูหนังใน Netflix เรื่อง Apex อ่ะพี
0: ่ยังไม่ได้ดูเลย
1: ไอ้เนี่ยไอ้ภาษาไทยเขาเรียกว่าห่วงโซ่สังหารนะ
0: ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูเห็นแล้วมันเพิ่งเข้ามา
1: ฉากแรกนี่ผมนึกถึงพี่ณัฐพงศ์เลยเพราะว่าเป็นฉากที่เขาปีนหน้าผาอยู่อะครับ
0: อ๋อเฮ้ยผมไม่ได้ไปปีนหน้าผาพี
1: ่ไม่ใช่ก็เห็นพี่ณัฐพงศ์ชอบแบบตั้งอะไรเดินเขาเดินป่าอะไรเงี้ยฮะ
0: โอ้ยไม่ได้ชอบผมไม่อย่างนี้คือ
1: ให้ลองชมดูเพราะว่าไอวิวโลเคชั่นเนี่ยสวยสวยงามมากเลย
0: อ๋อเหรอได้
1: แต่ว่าท้องเรื่องแนวเรื่องเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับคือแบบกระพริบตาไม่ได้เลยตื่นเต้นตลอดเลยลองดูเรื่องนี้สนุกมากเลย
0: สนุกนะเอเพ็กนะผมเพิ่งดูไอ้มังกรหยกอ่ะ
1: อ๋อมังกรหยกก็ผมว่ามันเวอร์ไป
0: ไม่โอ้โหจีเคอร์ทำมันแบบโอ้โหทำไมมันตัดเร็วอย่างนี้คือมันรวมเล่มมาแล้วมันตัดแบบโอ้โหซอยออกมาเร็วเกินลำดับแบบมันลำดับเร็ว
1: เป็นยาวๆเป็นตอนเป็นซีซั่นเลยผมว่าคงน่าจะ
0: สนุกกว่า
1: ที่ดูกัน
0: ใช่มันมีคนทำแต่ว่ามันไม่ได้ลงใน Netflix ไปลงใน VTV ไปลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาคๆเลยเป็นไอ้มารบุรพาเป็นไอ้เฮงเต็งเอียงเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: แล้วอีกเรื่องนึงครับพี่ผมแหมมันติดอยู่ในหัวผมนานแล้ว
0: เรื่อง
1: คือมีท่านผู้ฟังเนี่ยโทรมาเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าราชทัณฑ์เขาทำเอาคุกไปทำเป็นอะไรนะเป็นโบราณสถานนะเป็นพิพิธภัณฑ์
0: อ
1: ่ะแล้วเขาบอกว่าไม่มีคนไปดูเลย
0: ที่ไหน
1: นานแล้วครับประมาณเดือนแล้ว
0: อ๋อไอ้ตรงเสาชิงช้านะตรงนั้นนะใช่มั้ย
1: เขาก็เลยว่าให้เอาคุกเนี่ยทำเป็นไอ้โฮมสเตย์ไปจะได้มีคนเข้าไปพักไปอาศัยอะไรเป็นอะไรเงี้ย
0: เหรอ
1: ผมก็เลยเข้าใจว่าไอ้ปกติแล้วคุกเนี่ยคนเขาไม่อยากเข้าไปอยู่แล้วแล้วจะเอาไปทำเป็นโฮมสเตย์เนี่ยมันไม่เวิร์กอะผมว่า
0: ก็ไม่เป็นไรก็เผื่อมันจะได้อีกฟิลไงก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกแนะนำได้มีข้อเสนอได้เห็นไหมบ้านผีสิงอย่างเงี้ยคุณลองนึกสภาพสิมันไม่ควรอยู่อยู่แล้วคนมันยังอยากไปอยู่ไปนอนเลย
1: พี่ณัฐพงศ์ไอ้พวกคุกพวกอะไรเนี้ยนะถ้าเราเข้าไปคือสมมติถ้าเราเข้าไปเยี่ยมชมปกติเนี่ยปกติมันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเราเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปแล้วค้างคืนไปนอนพักในนั้นมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นไอ้ธรณีสาร
0: อ
1: ะเป็นกรณีสารไปออกมาจะไม่ดีสังเกต
0: ไม่ดีโอเค
1: คนที่ออกจากคุกมาเนี่ยเขาต้องไปเอาน้ำใบส้มโอมาราดมาไปน้ำมนต์มาราดอะไรอย่างเงี้ย
0: โอเค
1: คิดว่า
0: ได้ครับเดี๋ยวลองไปดูขอบพระคุณสวัสดีครับ
2: ไม่ใช่ส้มโอ
0: ใบคอย
2: ส้มปล่อย
0: ส้มปล่อยนะของเหนือใช่ไหม
2: ไม่ใช่ของเหนือที่บ้านที่อาสมก็ปลูกไว้ต้นนึง
0: อ๋อเหรอ
2: เออ
0: ส้มปล่อย
2: ส้มปล่อยอยู่หน้าบ้านเลยเอาไว้ไล่ผี
0: เอาไว้ไล่ผีนะคุณน้อยฮะสายสาม
2: คุณน้อย
3: สวัสดีค่ะ
2: เชิญ
3: วีระคุณณัฐพงศ์
0: ครับ
2: เอาว่ามา
3: คุยเรื่องหนังต่อเน
0: า
3: ะ
0: ได
3: ้ๆตกลงได้ไปดูหรือยังคะนางมันร้ายสวมปราด้า
0: โอ้ยังเลยครับ
2: เข้าโรงยัง
3: เข้าวันนั้นวันแรกอะค่ะเข้าแล้วก็เลยไป
2: ตอนนี้เข้าโรงภาพยนตร์แล้วใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ไปดู
3: ลองไปดูนะคะ
2: ได้ครับ
3: คุณวีระได้ดูภาคแรกไหม
2: ดูครับ
3: อ๋อดูใช่ไหม
2: ครับ
3: คือวันนั้นไม่ค่อยมีเวลาก็เลยรู้สึกว่ายังพูดอะไรไม่หมด
2: ครับ
3: ในความเป็นจริงอ่ะอ๋อแต่เดี๋ยวจะเป็นการสปอย
2: ไม่เป็นไรจะเป็นสปอยไม่เป็นไรไป
3: โถสุดยอด
2: สปอยสปอยเลยมาสปอยแปลว่าอะไร
3: สปอยก็แปลว่าทำลายความรู้สึกที่ดีๆที่จะเกี่ยวกับหนังอะไรอย่างเงี้ยเนื้อเรื่องมันไม่ค่อย
2: ถ้าไม่งั้นเราก็ไม่ต้องพูดเรื่องหนังดิ
3: เลยเดี๋ยวก่อนคิดอะไรไม่ออกที่เตรียมไว้นะคะก็คือว่
2: า
3: ในความเป็นจริงอ่ะฉากแรกเลยที่เมอริสตีฟเขาลงมาจากรถน่ะคือเราคาดหวังว่าเขาจะได้ใส่เสื้อที่แบบมันดูสวยสมกับเป็นเสื้อจากปราด้าแต่มันดูแล้วมันธรรมดามากๆอ่ะก
2: ็
3: เลยรู้สึกว่าโอ้ยผิดหวังนิดหน่อยเริ่มผิดหวังนิดหน่อย
2: แค่นี
3: ้แต่แอนฮัตเวย์ค่ะเล่นเก่งมากเหมาะสำหรับบทของเขาแล้วซึ่ง
2: คนไหนคนไหนคือแอนวินทัว
3: แอนวินทัวไม่ทราบ
2: อ้าวไม่ใช่เมอร์ลินสตรีปเหรอ
3: ขอโทษค่ะคือน้อยบอกชื่อจริงของเขาในการเล่นละครเนาะในเรื่องเนี่ยจำชื่อไม่ค่อยได้
2: ไม่เพราะเขาเป็นคนทำนิตยสารVogueใช่ไหมล่ะ
3: ใช่ใช่
2: แล้วก็แอนวินทัวไงเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วเขาเอาอีกคนมาขึ้นมาเป็นแล้ว
3: คือไอ้ความเป็นจริงในชีวิตจริงกับในหนังเราไม่รู้ว่า
2: โอ้คนละเรื่องกันหนังก็คือหนังต้องแยกกันต้องแยก
3: ภาคแรกนี่ต้องยกนิ้วให้เมอริสตีฟอะค่ะเขาเล่นดีมาก
2: ใช่ใช่ใ
3: ช่แล้วก็ในความโหดร้ายในหน้าของเขาเนี่ยแต่เป็นความหวังดีที่เขาให้กับAnne Hathawayค่ะ
2: ก็คือ
3: ได้จากหนังเรื่องนี
2: ้ได้
3: ก็เลยตามตูภาค2ตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้าโรง
2: โอเคเดี๋ยวผมไปดูครับขอบพระคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณแจ็ค
0: สายหนึ่ง
2: แจ็ค
4: สวัสดีครับท่านวีระครับสวัสดีคุณรัตพงศ์ครับ
2: เชิญ
4: ครับผมต้องกลับไปลือดูตอนที่หนึ่งใหม่เลยเนี่ย
2: คือ
4: ไอเดวิลส์แวร์พาดา
2: ครับอ๋ออ๋อ
4: เลยพอฟื้นก็จำได้ว่าหนังมันสนุกมากอ่ะแต่จำโครงได้แต่จำรายละเอียดหนังไม่ได้อ่ะ
2: พอมาอย่างนี้นางเอกเขาไปฝึกงานก็เป็นฝึกงานแล้วก็เป็นคนเป็นเลขาส่วนตัวของคนที่เมอร์ลินสตรีปเล่นน่ะแล้วก็เรียนรู้อะไรต่ออะไรใช่
4: เขาเป็นคนละเอียดมากอะไรทุกอย่างเลยนะผมคุ้นๆ
2: ใช
4: ่ครับเขาไม่มีอะไรอาจารย
2: ์ได้ครับ
4: งั้นท่านี้ดีกว่าใช้อื่นจะได้คุยต่อ
2: ได้ครับขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณหมอ
0: คุณหมอปรียาสายสอง
2: คุณหมอปรียาครับ
5: สวัสดีอาจารย์ฮะ
2: ฮะว่าไงฮะ
5: เรื่องหนังก็ต้องมาโทรมาเลย
2: ได้เลย
5: ชื่ออะไรนึกไม่ออกแล้ววัตเทอร์ริงไฮ
2: วัตเทอร์ริงไฮโอ้โหโบมาก
5: อาจารย์ต้องดู
2: โบมากไอ้นี่มันหนังแบบไอ้นี่มันนิยายแบบสมัยวิกตอเรียโอ้ย
5: อาจารย์หนังสือเรียนนะ
2: ก็ฉันนี่แหละนี่แหละรีเบคก้านี่แหละวาทลิงไฮรีเบคก้านี่แหละพวกนี้เรียนตั้งแต่สมัยมัธยมมาก
5: ตอนเรียนแทบร้องไห้เลยภาษา
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ฉบับที
5: ่ดูหนังมาไม่ใจไปอ่านใหม่ก็ยังอ่านไม่ค่อยจะออกอย่างเขา
2: ไม่ฉบับที่เราเรียนนะเป็นฉบับซิมพลิฟายนะ
5: เออ
2: ไอ้ที่เราเรียนเนี่ยตอนที่เราเรียนมัธยมเนี่ยเป็นฉบับซิมพลิฟายนะไม่ใช่ฉบับเต็มนะ
5: ซิมพลิฟายเหรอมันแยกภาษามันยากมากเราก็เห็น
2: ตรงนี้ก็มันสมัยวิกตอเรียนี่มันต้องคนอ่านดอกไม้สดอ่ะ
5: ก็สมัยหมอไง
2: ก็ดีไรพวกดอกไม้สดไงชัยชนะของหลวงนฤบาลเลยประมาณนี้อารมณ์เนี้ย
5: เข้ามาทำใหม่แล้วครับพี่
2: โดมผู้จองหองเลยประมาณนี้
5: ทำใหม่แล้วพี่ต้องไปดู
2: โอ้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7อะเรื่องอะมันประมาณนู้น
5: แต่ทำใหม่ส่วนเก่าไม่ได้นะอาจารย
2: ์ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
5: สมัยเก่านิเตอร์ลอเรนซ์โอลิเวีย
2: นี่อะใช่โอ้โหหลงเลยละ
5: หลงเลยหล่อมาก
2: ใช่ใช่ก็เหมือนกับไอ้นี่แหละไอ้คาร์เกเบิลกอนวิดเดอะวินอะไรพวกเนี้ย
5: แล้วก็เรื่องที่สองก็ไอ้ริชาร์ดเบอร์ตัน
2: โอ้ยนี่โบมากเลย
5: หมอ
2: ผ พวกอยู่ลงสะพานพระราม8แล้วมั้งเนี่ย ไม่ใช่ขึ้นสะพานพระราม
5: ดูนะเรื่องใหม่นะคนก็คือฮามากเข้ามาทำใหม่ค
2: ่
5: ะ
2: แล้
5: วหมอดูแล้วค่ะผิดหวังมากมาก
2: เห็นไหมก็ถ้าเราไปไม่ถ้าเราไปเทียบกับของเดิมอ่ะ
5: เพราะเรามันคนเก่า
2: เออเวลาเราไปเทียบกับของเดิมบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้อารมณ์อย่างนั้นไง
5: ใช่ๆแล้วมันเราคาดหวังไปอีกอย่าง
2: ใช่เพราะพอหนังรีเมคเนี่ยนะหลายๆเรื่องเนี่ยผมไม่ดูเลย
5: โอ้แต่เรื่องนี้อาจารย์ต้องไปดูจะได้ลึกพื้น
2: วันทริงไฮเดี๋ยวได้เป็นชื่อ
5: มีแล้วค่ะ
2: โอเคครับ
5: มีแล
2: ้
5: ว
2: ได้ครับขอบพระคุณครับ
5: คิดถึงนะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย
0: ครับ
2: ไอเนี่ยมันชื่อคฤหาสน์วันทริงไฮ
0: วันทริงไฮ
2: ไม่น่าจะเป็นชื่อคฤหาสน
0: ์
2: เหมือนกับขุนนางอะไรอย่างเงี้ยผู้ดีมีเรื่องอะไรกันเลยจำไม่ได้แล้วประมาณนั้นสมัยวิกตอเรีย ไม่ถึงกับวิกตอเรียประมาณช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2อะไรแล้วกันคุณเดียร์ทองเคยได้ยินไหม ไม่เคยได้ยินกอสุรางคนางไหม
0: เคย
2: นักเขียน
0: เคยชื่อเนี้ยเคยได้ยิน
2: กอสุรางคนางเนี่ยอันนี้ก็รุ่นหนึ่งเนี่ยดอกไม้สดเนี่ยกอสุรางคนางดอกไม้สดอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เขาเขียนนิยายสมัยก่อนก่อนจะมาถึงถ้าเป็นคนไทยก็ก่อนจะมาถึงยุคธมยันตีในช่วงธมยันตีก็จะมีบุษยมาส
0: ครับ
2: แล้วก็ถัดจากนั้นก็จะมีโสภาคสุวรรณเคยอ่านไหมปุรากง
0: ไม่เคย
2: ชูวงฉายะจินดาอะไรพวกเนี้ยคุณณัฐพงศ
0: ์
2: พวกเนี้ยไม่รู้ว่ายังอยู่กันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ
0: ครับ
2: เอาว่าไปอีกสักสายหนึ่ง
0: สักสายนะเอามาลองดูนะครับ02-248-1657
2: ครับ
0: 02-248-1657นะครับ
2: คือรายการเนี้ยมันคนฟังแล้วก็คนโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าหลากหลาย
0: มาก
2: แล้วรับมือยาก
0: จริง
2: รับมือยาก
0: จริง
2: เราก็ไม่รู้เจตนาท่านน่ะจะต้องฟังเสียงก่อนนะ
0: ครับ
2: ถ้าฟังเสียงเราก็รู้ละพออย่างได้แล้วว่าเจตนาเป็นอะไรใช่ไห
0: ม
2: แต่ถ้าเกิดมาแบบเสียงไม่ค่อยคุ้นเจตนาไม่ค่อยชัดนี่เราก็ต้องค่อยๆใจเย็น
0: ๆ
2: ฟังดูก่อนว่าเขาจะมาแบบไหน
0: ครับ
2: เราก็จะรับส่งกันยังไงให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยใช่ไห
0: ม
2: นี่เลยต้องไปเขียนไงว่าการถามอ
0: ๋อ
2: ผมเขียนให้อ่านแล้วนะถามทำไมอ
0: ่ะแต่ว่าเฉพาะกลุ่มเนาะ
2: ฮะ
0: อยู่ในก็อาสมเนาะ
2: เฉพาะกลุ่มอาสม
0: ครับ
2: คุณเจี๊ยบ
0: สายสอง
2: คุณเจี๊ยบเชิญ
6: ครับอาจารย์ครับ
2: เชิญครับ
6: คือเมื่อกี้ผมเหลืออีกสองคำถาม
2: โอ้เหลือสองคำถาม
6: ถ่ายอยู่
2: เชิญเชิญครับ
6: คำถามแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยนะครับ
2: ครับ
6: ว่าผมเคยได้ยินได้ฟังมาว่ามีการโต้ตอบระหว่างพระกับคารวาส
2: พระกับคารวาสครับ
6: ครับครับครับแต่คารวาสท่านก็มีย่อมมีกากนะผมไม่พูดถึงนะ
2: ครับ
6: ท่านถามว่าที่สุดของศีลคืออะไรที่สุดของสมาธิ

0: คืออะไรแล้วก็ที่สุดของสมาธิคืออะไรครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ผมก็ไม่กระจ่างว่าคือผมก็ไม่เป็นคนที่ไม่ละเอียดนะฮะพอดีเห็นผ่านๆก็เลยอยากจะฟังความเห็นของท่านอาจารย์ดู
1: ไม่เคยถามเรื่องนี
0: ้ครับ
1: ผมไม่เคยถามเรื่องนี
0: ้
1: อันนี้ต้องเอาบริบทที่คุณพูดว่าเป็นพระรูปไหนคุยกับคารวาสใคร
0: ถ้าผมจำไม่ผิดพลาดนะครับผมว่าน่าจะเป็นหลวงปู่เทศรังสีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับ
1: ผมไม่รู้ครับ
0: สายหลวงปู่มั่นอะไรเนี่ยครับกับพระเจ้าอยู่หัวรอ9ครับ
1: โอ้อันนี้ยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่เลยครับขอบพระคุณครับเรื่องที่2
0: เรื่องที่2ก็คือบนเรื่องเก่าๆแล้วกันอาจารย์ครับนึกถึงบรรยากาศของสวนกุหลาบผมเรียนม.ศ.รุ่นสุดท้ายอะครับ
1: ครับ
0: ครับตอนนั้นก็เรียนโปรเจกต์แล้วก็เลยกระเสือกกระสนลองไปสอบดูครับครับก็ยังจำได้เป็นในสนามฟุตบอล
1: เข้าปี
0: รอบสีเหลืองกันเนาะ
1: เข้าปีอะไร
0: ผมม.ศ.รุ่นสุดท้ายอะครับ
1: ไม่เข้าพ.ศ.อะไร
0: พ.ศ.อะไรผม05ประมาณ2512มั้ง
1: ไม่น่าใช่
0: ตอนสอบนะครับตอนสอบสอบเฉยๆครับผมแค่สอบแต่ไม่ติดครับ
1: โอ้ครับผมได้ครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับ
2: คือครับ
1: หมดเวลาครับไม่ใช่อะไรแล้วครับครับผมหมดเวลาครับ
2: ครับผมงั้นพรุ่งนี้เจอกันใหม่คุณวิระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจริญจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจริญจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: นี้เวลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลสิริพงษ์ยันออกพ.ร.ก.กู้เงินไม่ได้ตีเช็คเปล่านายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชนมองว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทเป็นการตีเช็คเปล่าว่าคงไม่ใช่การตีเช็คเปล่าแต่อาจจะเป็นการที่ไม่คุ้นเคยเพราะที่ผ่านมารัฐบาลบางยุคกู้เงินมาแล้วทำโครงการต่างๆแต่การกู้เงินครั้งนี้จะลงไปถึงประชาชนทั้งหมดโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดอย่างชัดเจนว่าในส่วนของ 200 ล้านบาทจะเอามาช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงน้ำมันที่ผ่านมาโดยผ่านโครงการลักษณะเงินอุดหนุนที่ประชาชนส่วนอีก 200 ล้านเป็นการช่วยประชาชนลดภาระในการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาดเช่นรูปแบบดอกเบี้ยคนละครึ่งหรือการช่วยเหลือเรื่องติดโซลาร์รูฟท็อปดังนั้นรูปแบบจึงต่างกันไปเมื่อถามย้ำว่าเงิน 200 ล้านบาทนำไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถึงมือประชาชนโดยตรงซึ่งนายสิริพงษ์ตอบว่าใช่แต่รายละเอียดต้องรอกระทรวงการคลังเคาะส่วนความจำเป็นเรื่องการฉุกเฉินที่จะออกเป็นพระราชกำหนดสถานการณ์วันนี้คำถามคือประชาชนได้รับผลกระทบแล้วหรือยังหรือสมควรที่จะต้องทำหรือยังและเมื่อประชาชนได้รับผลกระทบแล้วโดยไม่รู้ว่าสถานการณ์จะจบเมื่อใดก็มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการส่วนที่พรรคประชาธิปัตย์เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญนายสิริพงษ์มองว่าเป็นสิทธิที่ทำได้แต่สิ่งที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอซึ่งทางฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลพิจารณาเข้าเงื่อนไขทุกข้อที่จะออกพ.ร.ก.ได้กิ๊กออปุ๋ยธงเขียวพลัดนำร่องกำแพงเพชรเดินหน้าจำหน่าย30จังหวัดทั่วไทยนายฉันทพันธ์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานจำหน่ายปุ๋ยในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสณสหกรณ์นิคมคลองสวนหมากจำกัดอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรโดยระบุว่ากรมการค้าภายในเล็งเห็นถึงผลกระทบจากราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนพลังงานจึงได้ร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนจัดงานกระจายปัจจัยการผลิตคุณภาพดีราคาประหยัดส่งตรงถึงมือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมันสำปะหลังอ้อยและข้าวโพดโดยงานจะมีขึ้นวันที่6ถึง7พฤษภาคมสำหรับมาตรการช่วยเหลือครั้งนี้ภาครัฐได้เพิ่มวงเงินชดเชยสิทธิประโยชน์รวมสูงสุด 2,100 บาทมีเป้าหมายจัดงานนำร่องใน10จังหวัดและเตรียมจัดสรรงบประมาณในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินการ30จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้ทันต่อช่วงฤดูกาลเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญโดยสถานีต่อไปเตรียมจัดงานที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีนักวิชาการชี้แลนด์บลิทคือโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ในสติธรธนานิธิโชติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นต่อโครงการแลนด์บลิทว่าเป็นโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบโดยผลการสำรวจของนิดาโพล่าสุดสะท้อนว่าประชาชนในภาคใต้ถึง 67.22% เห็นด้วยกับโครงการถือเป็นทุนทางสังคมที่หาได้ยากสำหรับโครงการขนาดใหญ่ประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่ว่าควรทำหรือไม่แต่คือจะทำอย่างไรไม่ให้เสียของโดยมองว่าการได้รับเสียงสนับสนุนจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงถือเป็นจุดตั้งต้นที่ดีทางนโยบายข้อมูลเดียวกันชี้ให้เห็นว่ากว่า 54% ของประชาชนยังเข้าใจโครงการเพียงเล็กน้อยขณะที่ผู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมีเพียงส่วนน้อยคือทั้งโอกาสและความเสี่ยงในเวลาเดียวกันอาจารย์สัตติธรเตือนว่าหากรัฐบาลอ่านสัญญาณเหล่านี้ผิดโครงการแลนด์บลิทอาจเผชิญปัญหาเช่นเดียวกันกับโครงการขนาดใหญ่ในอดีตที่จบลงด้วยความขัดแย้งแต่หากตีความได้ถูกต้องความกังวลดังกล่าวจะกลายเป็นเข็มที่สำคัญในการออกแบบนโยบายทั้งนี้ในภาพรวมโครงการแลนด์บลิทไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานแต่เป็นหมุดหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจกำหนดนโยบายของไทยในระบบเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกในอนาคตเสียงสนับสนุน 67.22% คือโอกาสแต่การรักษาเสียงนั้นคือบททดสอบที่แท้จริงของรัฐบาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
8: บ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้พบกันในงานรับสร้างบ้าน Build to Build Expo 30เมษายนถึง6พฤษภาคม2569เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น1นำทับโดยทีมสถาปนิกและวิศวกรพร้อมให้คำปรึกษาแบบ Exclusive ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ฟรีสำรวจที่ดินฟรีออกแบบบ้านฟรีประเมินราคาก่อนพบกันในงานจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณวาร์ปไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
12: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อวานประมาณ 4-5 โมงพรรคประชาชนก็มีการเปิดตัวดร.โจนะครับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของทางพรรคประชาชนแล้วก็มีสื่อมีอะไรก็ติดตามกันมาครับวันนี้ก็ตามมาด้วยการลาออกจากตำแหน่งผู้แทน และแน่นอนนะครับพรรคประชาชนก็คงจะต้องมีการขยงขยับอะไรกันขึ้นมาก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับลาออกจากส.ส.พรรคประชาชนก็เตรียมที่จะลุยศึกตำแหน่งผู้ว่าขณะเดียวกันนะครับเรื่องของปลาหมอคังดำที่ถูกมาทำเป็นปลากระป๋องแล้วก็มีข่าวว่าเอ๊ะปลาหมอคังดำหรือว่าจะเป็นปลานิลท้ายที่สุดวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเป็นปลานิลนะครับทางคุณกายณัชชาท่านส.ส.กายก็หยิบมาเป็นประเด็นแล้วก็ขยายผลในวงกว้างขณะเดียวกันท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ดูอย.นะครับมีการดูแลหน่วยงานต่างๆก็เข้าไปตรวจสอบท่านรัฐมนตรีสุภมาศขออภัยท่านก็ลงไปเช็คก็ไปดูเจ้าของโรงงานก็ไหว้แล้วไหว้อีกก็ขอโทษด้วยทำมากี่ปีก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดปัญหานู่นนี่นั่นแต่หลังจากที่มีปัญหาเรื่องวัตถุดิบตัวเจ้าตัวเองก็มีการขอโทษขอโพยกับทางคนที่เอามาโพสต์แล้วก็เคลียร์กันจบไปแล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันใหญ่ไปกว่าเรื่องแค่ว่ามีคนไปโพสต์มีการไปเยียวยาแล้วก็มีการไปจ่ายครับเพราะว่าเรื่องนี้มันผิดกฎหมายในแง่ของฉลากในแง่ของของที่นำมาขายเนี่ยมันไม่ตรงปกเรื่องนี้ทางหน่วยงานภาครัฐเองนะครับก็เข้าใจว่าจำเป็นจะต้องมีการขยับต่อเนื่องกันด้วยส่วนเรื่องของ MOU 44ถ้าจะต้องมีการปรับมาใช้ UN Clause ของทางกติกาสากลวันนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไทยกัมพูชาจะอยู่ในกฎเกณฑ์เดียวกันนะครับหลังจากที่คุณมนิตตอบรับการใช้ไกล่เกลี่ยโดยข้อบังคับไกล่เกลี่ยโดยข้อบังคับนี่ไม่ใช่ไกล่เกลี่ยโดยการบังคับนะครับมันมีกติกามันมีอะไรของมันอยู่ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะไปฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้นะครับก็อาจจะมีการประชุมมีการเป็นตัวเชื่อมในการที่จะพูดคุยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ไปคุยท่ามกลางโจทย์ของอาเซียนก็คือการที่จะรับมือปัญหาโลกท่ามกลางความผันผวนนะครับส่วนเรื่องน่าจะ 3-4 เรื่องมั้งครับ 2-3 เรื่องอ่ะเรื่องที่ท่านรองนายกเอกนิติจะต้องรับมีทั้งเรื่องของพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านนะครับพรก.กู้เงินเนี่ยคุณเอกนิติก็ตอบคุณกรณ์ก็ตั้งคำถามถึงเรื่องความจำเป็นความเหมาะสมในการกู้ก็มีการอธิบายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับทั้งเงินงบประมาณปี69ปี70กับความจำเป็นเร่งด่วนถามว่าความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยมันสามารถที่จะกู้ได้อันนี้ในแง่ของกว้างๆนะครับแต่ว่าจะกู้มาทำอะไรกู้มาด้วยเงื่อนไขแบบไหนเนี่ย200,000แรก200,000รองเนี่ย200,000ที่2เนี่ยต้องดูทีนี้ครับเรื่องนี้ท่านเอกนิติบอกไม่ได้ตีเช็คเปล่าขณะเดียวกันคุณเอกนิติก็ตามเรื่องแลนด์บริดจ์อีกหัวโต๊ะครับพร้อมเดินหน้าศึกษาแลนด์บริดจ์นำผลกระทบมาอัปเดตใหม่นี่ตามภาษาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ได้มีการอัปเดตเรื่องสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ตอนนี้ก็มีการประเมินผลกระทบรอบด้านท่านเองก็รู้สึกว่าทั้งเรื่องน้ำมันก็อยู่ในโจทย์ที่ท่านก็ต้องไปนั่งเคลียร์กันก่อนหน้านี้ด้วยทีนี้ในส่วนของฝ่ายค้านนะครับคุณวีรยุทธ์จันทร์การชูฉัตรเคยเป็นว่าที่หัวหน้าพรรคมาก่อนแล้วก็ถือได้ว่าเป็นทีมมันสมองของพรรคก็เตือนนะครับเรื่องแลนด์บริดจ์แล้วก็ใช้พรก.พรบ. SCC Southern Economic เนี่ยก็หวังก็กลัวว่าจะไปมีปัญหาเหมือนกับ EEC ทำให้มหาอำนาจเนี่ยเข้ามาแทรกแซงในภูมิรัฐศาสตร์เรื่องนี้น่าสนใจเพราะการที่เป็น PPP นะครับโครงการร่วมลงทุนรัฐเอกชนเนี่ยฟังแล้วก็ดูดีครับเพราะว่ารัฐก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งก้อนล้านล้านเอกชนก็มาร่วมด้วยแต่ประเด็นก็คือว่าเรื่องของสิทธิ์เรื่องของที่ดินเรื่องของโอกาสในการทำกินของบ้านเราก็อาจจะหายไปแล้วเราอาจจะต้องไปให้น้ำหนักกับทางต่างชาติเนี่ยเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราจะไปเป็นทาสเขาไหมในหลายประเทศมีนะครับชวนต่างประเทศมาลงทุนแล้วถึงเวลาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าโครงการไม่สำเร็จพอโครงการไม่สำเร็จปุ๊บก็ต้องมีการเฉือนอะไรบางอย่างไปให้กับต่างชาติด้วยมีหลายเรื่องในการคุยกันนะครับเดี๋ยวค่อยมานั่งไล่เรียงกันวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
13: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับดูเหมือนเรื่องของแลนด์บริดจ์คงจะเป็นหนังยาว นะครับแล้วก็ย่อความกันเข้ามาแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนจะสรุปตรงกันว่าเป้าหมายจริงๆนั้นโอกาสที่จะไปถึงแลนด์บริดจ์ได้จริงๆก็คงจะค่อนข้างจะลำบากนะดังนั้นเนี่ยหลายคนก็เอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยการผลักดันเรื่องนี้เป้าหมายอยู่ที่ไหนนะครับหลายคนก็เชื่อว่าคงจะมีคำตอบโดยเฉพาะนักการเมืองในพื้นที่ก็เห็นร่องรอยจากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายพิเศษที่ไปก๊อปปี้มาจาก EEC ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกดังนั้นนะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ SEC นะครับก็น่าจะไม่แตกต่างกันนั่นคือเรื่องราวของการเปิดพื้นที่ตรงนั้นก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายแต่คงเป็นที่ทราบกันว่าเรื่องของแลนด์บริดจ์ก็เป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงแต่เป้าหมายจริงๆน่าจะอยู่ที่การผลักดันเรื่องกฎหมายพิเศษฉบับนี้ที่จะมีการทะลุทะลวงสูงในเรื่องการใช้ที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ราชพัสดุหรือที่สปกที่จะมีข้อจำกัดจำเขี่ยตรงนี้คือน่าจะเป็นเรื่องที่เห็นตรงกันส่วนการที่ตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาอีก90วันนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ก็ไม่ได้ชะลอแต่เป็นเรื่องของการ
12: ดึงเชงลดกระแส
13: ลดกระแสไฟที่จะออกมาเคลื่อนไหวจะนัดกันตรงนั้นตรงนี้เวลานั้นเวลานี้แม้กระทั่งท่านรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เดิมท่านดูเหมือนจะออกมาเป็นได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพแต่ตอนหลังอาจจะด้วยเหตุผลหลายประการท่านก็ขยับถอยห่างออกไปนิดหนึ่งและรองนายกเอกนิติก็มาเป็นประธานศึกษาท่านก็ต้องถอยกลับไปไม่ต้องลงพื้นที่รอผลการศึกษาออกมาก่อนก็เพราะฉะนั้นเนี่ยด้านหนึ่งก็เหมือนกับจะถอยมาตั้งหลักกึ่งๆประมาณนี้แหละครับคุณเดชรักษ์
12: ครับก็ต้องดูนะครับว่าถอยมาแล้วเนี่ยจะเดินยังไงต่อไปและไอ้ก้าวใหญ่ที่ก้าวไม่ได้เนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยผมเข้าใจว่าเตรียมที่จะเดินก้าวเล็กอยู่แล้ว
13: อ
12: ย่างน้อยเนี่ยถ้าเรือไซส์ไม่เล็กไม่ใหญ่เนี่ยต้องได
13: ้
12: ขณะเดียวกันโครงการอื่นๆเนี่ยมันต้องค่อยๆมาก็เป็นไปตามขั้นตอนคล้ายๆผมไม่แน่ใจคุยกับคุณวิสุทธ์หรือคุณมนตรีก็คือว่าอย่างตอนที่จะกู้เนี่ยเขียนเอาไว้ใหญ่ก่อนแล้วมาเหลืออยู่ที่ 400,000 จากของเดิมเนี่ยไป 5 แล้วก็มาเหลืออยู่ 4 ขณะเดียวกันเรื่องของแลนด์บริดจ์เขียนเอาไว้ใหญ่ก่อนกระแสจะมาถึงเวลาแล้วเหมือนเผื่อต่อมันก็มีแพทเทิร์นมีรูปแบบคล้ายๆกันอยู่ก็ถือได้ว่าอาจจะเป็นเทคนิคอะไรก็ว่ากันไปนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องที่คู่กันมาก็คือเรื่องของการกู้เงินครับเมื่อวานคุณกรณ์ก็ตั้งป้อมค้านในหลายประเด็นนะครับเรื่องของความจำเป็นถ้าเทียบกันก่อนหน้านี้มีโควิดมีต้มยำกุ้งมีเรื่องสถานการณ์พลังงานน้ำท่วมอะไรกันไปแต่เอาล่ะการที่จะกู้เนี่ยมันมีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนแล้วไม่มีความเสี่ยงไหมในการที่จะกระทบและหนี้ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันต้องเท่าไหร่กันยังไงขออนุญาตยังไม่ย้อนก็แล้วกัน
13: ครับ
12: วันนี้คุณเอกนิติธรประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังครับกล่าวถึงกรณีที่ประชาธิปัตย์มีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คุณเอกนิติบอกว่าดูทุกช่องทางแล้วนะครับทั้งการยกงบ69ที่จ่ายล่าช้าที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยได้มา 50,000 ล้านขณะที่งบ70เนี่ยจะเริ่มวันที่1ตุลา69เนี่ยเหลือเวลาอีก5เดือนแต่วิกฤตณตอนนี้ต้องเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนให้ทันท่วงทีดูจากภาพรวมแล้วงบไม่พอ ยืนยันว่าการออกพรก.ดังกล่าวมีความจำเป็นมีความเร่งด่วนส่วนที่ประชาธิปัตย์จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่กังวลเพราะว่าในการออกพรก.ไทยเข้มแข็งเนี่ย 400,000 ล้านตอนนั้นก็ถูกฟ้องคุณเอกนิติก็บอกก็ไปช่วยอธิบายที่ศาลรัฐธรรมนูญส่วนตัวเข้าใจบทบาทของคุณกรณ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านรัฐมนตรีคลังท่านรองนายกก็บอกว่ามาตรา172ของราชอาณาจักรไทยรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยมันมีความเร่งด่วนและดูแล้วไม่มีทางเลือกอื่นๆประเด็นดอกจันตรงนี้นั่นแหละว่ามันด่วนหรือไม่ด่วนนะครับนอกจากนี้คุณเอกนิติยังกล่าวถึงคุณสิริกัญญาตันสกุลครับคุณสิริกัญญาที่ออกมาคอมเมนต์ว่าเป็นการตีเช็คเปล่าคุณเอกนิติบอกว่าเรื่องนี้ปตท.ให้กระทรวงการคลังเป็นคนกู้ รายละเอียดเนี่ยจะมาที่หลังและจากสถานการณ์แบบนี้ทั้งวิกฤตทั้งพลังงานมาเป็นระลอกและกลายเป็นวิกฤตระยะยาวจำเป็นจะต้องป้องกันในระยะยาวฉะนั้นต้องมีกระสุนให้พร้อมการออกพรก.ฉบับนี้เพื่อเป็นกระสุนในการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการซึ่งวัตถุประสงค์ชัดเจนย้ำว่าเป็นวิกฤตปากท้องพร้อมกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานเพราะที่ผ่านมาประเทศไทยนำเข้าพลังงานและก๊าซธรรมชาติจำนวนมากฉะนั้นก็เปลี่ยนโครงสร้างไปใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นคุณเด่งนิติย้ำว่าการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยไม่ได้เป็นการใช้งบรวดเดียวมีคณะกรรมการกันกรองโครงการไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ทำหรือตีเช็คเปล่าถ้าเราย้อนไปก่อนหน้านี้ครับคุณมนตรีก่อนหน้านี้ 500,000 เนี่ยมันมีการพูดถึง 200,000 แรกในการที่จะมาเฮลิคอปเตอร์แหละจะมาเฮลิคอปเตอร์จะวิธีการไหนยังไงก็ว่ากันไป 200,000 ที่2จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างแล้วก็อีก 100,000 เก็บไว้แต่ว่าท้ายที่สุดมันเหลืออยู่ 400,000 ทีเนี้ย 400,000 เนี่ย 200,000 แรกเนี่ยก็ดูแล้วก็น่าจะใช้ในการกระตุ้นเอาตามหลักการก็คือว่าถ้าเอาเงินใส่กระเป๋าประชาชนเนี่ยใส่ C ก็คือ consumption consumer การบริโภคมากขึ้นเนี่ยสมมติถ้าใส่ไป 100,000 ใส่ไป 200,000 แล้วเกิดการจับจ่ายใช้สอยเกิดการหมุนแล้วมันช่วยเรื่องตัวเลขช่วยเรื่อง GDP อันเนี้ยถ้ามันบวกมากกว่า 100,000 อันนี้ก็ถือว่าคุ้มแต่ถามว่าจะคุ้มขนาดไหนยังไงแบบไหนเนี่ยอันนี้ต้องดูกันแล้วก็จะวิเคราะห์กันยังไงหรือถ้าจะไม่ได้บวกให้เพิ่มขึ้นก็คือต้องไม่ลดลงพยุง GDP ไหมพยุงกำลังซื้อไหมพยุงอะไรไหมจำเป็นเรื่องด่วนขนาดไหนอันนี้ต้องดูขณะที่อีก 200,000 ถ้าจะต้องไปปรับโครงสร้างเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าสินค้าเปลี่ยนตลาดเปลี่ยนโลกเปลี่ยนแล้วมันต้องใช้เงิน 200,000 เนี่ยในภาวะฉุกเฉินหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมีการตั้งคำถามทั้ง2 ส่วนนะครับเพราะว่าทีนี้เนี่ยมันก็มีโจทย์ง่ายๆคุณไม่ใช่โจทย์ง่ายๆคุณมนตรีบางครั้งบางทีในการทำงานอ่ะกู้เงินเอามาเป็นเงินถุงเงินถังเอาไว้ก่อนเผื่อวิกฤตมันก็ยังทำได้เพียงแต่ว่ามันต้องอธิบายให้ชัดก่อนว่าไอ้การกู้เอามาไว้เพราะถึงเวลาครับถ้าเราต้องใช้เงินจริงๆเนี่ยเราไม่ได้กู้มาแบบนั้นก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพียงแต่ว่าทั้งหมดเนี่ย1จำเป็นไหมต้องอธิบายข้อจำเป็นแล้ว2คือจะต้องใช้ตัวไหนยังไงเนี่ยถ้ามันอธิบายพอที่จะเห็นกรอบได้ผมว่ามันก็เข้าท่าเข้าทางแต่มันก็ถกเถียงกันอยู่แหละว่าคุ้มไม่คุ้มใช่หรือไม่ใช่และจะเฮลิคอปเตอร์แบบไหนมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่เหมือนกันนะคุณมนตรี
13: คือเขาติดใจข้อนหลังนะคุณ
12: มันไม่ด่วนใช่ไหม
13: คือหนึ่งเนี่ยคำว่าพรก.เนี่ยคือเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจที่มิอาจรอได้นั่นคือมาตรา172ของรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้แต่ทีนี้คำถามก็คือถ้าแยกออกเป็น2ก้อนก้อนแรกเนี่ยทั้งประชาธิปัตย์ทั้งพรรคประชาชนเนี่ยไม่ได้ติดใจเพราะว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นและปัญหามันมีอยู่แล้วจะต้องดูแลเยียวยาไม่ว่าจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงภาคขนส่งกลุ่มเปราะบางทั้งหลายแหละนั่นคือ 200,000 ล้านแต่ไอ้อย่างหลังเนี่ยนะอีก 200,000 ที่บอกว่าจะเอาไปปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างจะเอาไปฝึกทักษะไปอะไรทั้งหลายก็เลยถูกมองว่าเอ๊ะใช้งบปกติไม่ได้เหรอไอ้อย่างหลังเนี่ยนำเสนอเป็นพรบเข้าสู่การพิจารณาของสภาจะได้ตรวจสอบจะได้มีรายละเอียดร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้มันก็เลยทำให้พรรคประชาธิปัตย์เขามีมติที่จะไปยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญว่าก้อนหลังเนี่ยจะแยกออกมาและมันเข้าข่าย172หรือเปล่าแต่ทีเนี้ยเมื่อสักครู่ที่ท่านรอง
12: มันจะมีเรื่องเสียงด้วยไหมคุณมนตรีเสียงของประชาธิปัตย์มันเอ๊ะกติกามันต้องใช้เท่าไหร่เขามี21เสียง
13: ครับ
12: ค
13: ุณมนตรีนี่แหละพรรคประชาชนกำลังไปพิจารณานะครับว่าจะเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยกับประชาธิปัตย์ถ้าลำพังประชาธิปัตย์21เสียงเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะเข้าชื่อกันตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะให้เรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญได้แต่ประชาธิปัตย์นาทีเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็คือได้แสดงจุดยืนในฐานะฝ่ายตรวจสอบให้เห็นส่วนพรรคประชาชนที่ยังไม่ผลีผลามนั้นน่ะก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่พรรคประชาชนเองก็จะมีจุดยืนอยู่อย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกลไกที่ถูกออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับว่าบางเรื่องเขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันเป็นเครื่องมือของฝ่ายเด็ดการนะนี่ก็คือยังเป็นข้อจำกัดจำเขตแต่บางเรื่องเขาก็ใช้ช่องทางของรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบ แต่บางเรื่องก็พิจารณาเป็นเรื่องๆไปเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องไปดูอีกทีว่าพรรคประชาชนจะเอาด้วยกับประชาธิปัตย์หรือเปล่าทีนี้มันมีประเด็นที่รองนายกเอกนิติแล้วก็วันนี้รวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีเองด้วยนะครับซึ่งนักข่าวไปถามนายกอนุทินเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปัตย์นะเขาข้องใจว่าเอ๊ะมันด่วนหรือเปล่านะอาจจะต้องคือจะไปศาลรัฐธรรมนูญนายกอนุทินก็บอกว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ตนทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทำคำหลังนี่แหละครับก็ไปพ้องกับสิ่งที่ท่านรองนายกเอกนิติบอกว่าตอนคุณกรจาติกวนิชสมัยประชาธิปัตย์นะคุณเอกนิติตอนนั้นเป็นข้าราชการนะก็ยังต้องไปชี้แจงด้วยนั่นก็คือเหมือนกับบอกว่าเคยทำมาแล้วและไปชี้แจงให้มาแล้วแต่ทีนี้คุณอภิรักษ์ท่านผู้ฟังครับถ้าเรามาแยกแยะให้เห็นรายละเอียดเนี่ย
12: มันอยู่ที่ดีเทลนะมันไม่ใช่ว่ากู้ได้ไม่ได้มันอยู่ที่ความจำเป็นตรงนี
13: ้นะอยู่ที่อย่างหลังเนี่ยนะมันชัดเจนเมื่อเทียบกับกรณีของประชาธิปัตย์เขาก็เคยทำเนี่ยต่างคนต่างทำเนี่ยแต่มันรายละเอียดว่าที่เคยทำนั้นน่ะทำเหมือนกับที่ทำอยู่ณเวลานี้หรือเปล่านี่คือความแตกต่างซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยววันที่14หรือวันไหนเข้าสภาเนี่ยประชาธิปัตย์ก็คงจะไปขยายความตรงนั้นว่าทำแต่นะแตกต่างกันตรงไหน1 2 3อย่างไรเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถึงแม้จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งที่มีปลัดกระทรวงการคลังทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้แต่รายละเอียดต่างๆในส่วนของการไปปรับปรุงปรับโครงสร้างนะสร้างทักษะฝึกอะไรก็ตามนั้นเนี่ยมันดูเหมือนจะก้ำกึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนหรือเปล่าตาม172ของรัฐธรรมนูญครับคุณอภิรักษ์ครับ
12: ครับทีนี้อันนี้ขั้นตอนนี้ก็คือต้องรอทางประชาชนเขาจะเอายังไงด้วยถูกต้องไหมครับเพราะว่า
13: ครับ
12: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทของประชาธิปัตย์นี่ทำโพเนี่ยปรากฏว่าคะแนนของท่านหัวหน้านี่ปรากฏว่าได้คะแนนมากกว่าคุณเท้งด้วยใช่ไหมครับทีนี้มันไม่รู้ว่ามันจะมีเรื่องของจุดยืนของพรรคและเรื่องของเหลี่ยมมุมทางการเมืองด้วยหรือเปล่าซึ่งอันนี้ดูแล้วพรรคประชาชนจะออกมากันยังไงแบบไหนเพราะว่าหรืออาจจะต้องรอประชาชนออกมานวดด้วยนวดเสร็จปุ๊บให้มีพื้นที่ในสื่อด้วยแล้วค่อยเซ็นร่วมแกล้งที่ประชาธิปัตย์นำกันไปก่อนอย่างนั้นหรือเปล่า
13: คือถ้าให้ผมเดานะคุณอภิรักษ์เพราะในอดีตเนี่ยบางเรื่องเขาก็ใช้กลไกที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่บางเรื่องก็เลี่ยงที่จะไม่นำมาใช้เพราะรู้สึกว่าตัวเองก็เจ็บปวดกับคำว่านิติสงครามด้วยเหมือนกัน
12: ไม่ใช่นี่มันนิติสงครามไหมคุณมนตรีเพราะว่ามันก็คือใช้ตามกลไก172แต่ว่าทางนี้เขาเคยเจออันนี้ด้วยไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจ
13: คือถ้าจะคิดเร็วๆเนี่ยน่าจะไม่สอดไม่เข้ากับคำว่านิติสงครามตรงนั้น
12: เ
13: พราะมันเป็นกลไกรัฐนูลที่เปิดช่องเอาไว้อยู่แล้วว่าร่างกฎหมายใดๆก็ตามกระบวนการนะจะไปสิ้นสุดที่ศาลรัฐนูลถ้ามีความเห็นว่ามันขัดหรือแย้งต่อรัฐนูลหรือไม่อันนี้ไม่ใช่เป็นการเอาไปประหัตประหารในทางการเมืองกับตัวบุคคลแต่เป็นเรื่องของหลักการนะเพราะนั้นคิดแบบนี้เร็วๆเนี่ยก็เชื่อว่าทางพรรคประชาชนเองก็คงอยากจะสร้างบรรทัดฐานให้เห็นอีกเหมือนกันว่าเครื่องมือกลไกที่ออกแบบเอาไว้ให้ฝ่ายบริหารนำไปใช้ในคราวจำเป็นนั้นน่ะครั้งเนี้ยมันเข้าข่ายจำเป็นหรือไม่จำเป็นหรือเปล่าจะได้เป็นบรรทัดฐานร่วมตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ร่วมกันโดยที่ไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการประหัตประหารกันในทางการเมืองครับคุณปิรักษ์ครับ
12: ครับเอาเป็นว่ารอสักหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าท่าทีท่าว่าเขาจะขยับกันยังไงแบบไหนแต่ว่าตอนนี้16:30 น.เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับ
13: ครับ
14: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: โชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอืมอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกจุก16ถึง18พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจเฟซบุ๊ก FM 99
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์และผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับคุณมนตรีครับนอกเหนือจากเรื่องของตัวเงินกู้เนี่ยคุณมนตรีจับตามองเรื่องแลนด์บริดจ์หรือตรงไหนยังไงบ้าง
6: ผมขออนุญาตเติมเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้อีกนิดหนึ่งจะได้เห็นภาพใหญ่ร่วมกันว่านอกเหนือจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รองนายกเอกนิติพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชนในซีกของการเมืองที่อยู่ในสภาแล้วเนี่ยก็เห็นจดหมายเปิดผนึกของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคุณจิรชัยภูวนาถนารานุบาลซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังนะครับก็โพสต์เฟซบุ๊กก็ไล่เรียงเอาเป็นว่าก็แยกเงินจำนวนเนี้ยออกเป็น2ก้อนอีกเหมือนกันก็ไม่ได้ติดใจสงสัยก้อนแรกแต่ก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของก้อนที่2ก็ทำจดหมายเปิดผนึกไปถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการออกพรกกู้เงิน 400,000 ล้านว่าอาจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญนะครับและในรายละเอียดนั้นเนี่ยก็พูดถึงเรื่องภาระนะครับที่จะต้องแบกเอาไว้ในการที่จะดูแลจัดการปัญหาต่างๆผ่านเงินก้อนนี้นั่นก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการเอาไปปรับปรุงโซล่ารูฟท็อปอะไรทั้งหลายไปฝึกทักษะไปอะไรตรงนี้นั้นเนี่ยมันก็จะทำให้รัฐบาลนั้นเนี่ยเป็นปัญหาไม่เฉพาะรัฐบาลนี้แต่ทีนี้มันมีอันหนึ่งคุณไปรักท่านผู้ฟังครับที่คุณธีรชัยนั้นได้ชี้ช่องเอาไว้ก็คือไอ้ยังหลังเนี่ยการที่จะให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านวิกฤตพลังงานเนี่ยนะก็ไปชี้ช่องนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะไปเรียกเก็บเงินนะเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากบรรดาโรงกลั่นน้ำมันที่คิดว่าถ้าการกลั่นมันสูงเกินเหตุแต่ตรงนั้นน่าจะดึงเข้ามาโดยที่ไม่ต้องไปกู้เพราะกำลังอยู่ในระหว่างการพูดถึงเงินก้อนใหญ่ตรงนั้นเนี่ยก็จริงๆรายละเอียดก็มีมากกว่านี้แต่เอาเป็นว่าสิ่งที่ดำเนินการในส่วนหลังนั้นยังมีวิธีการมีช่องทางในการที่จะหาเงิน นะมาใช้จ่ายในส่วนนี้ได้โดยที่ไม่ต้องมาใช้วิธีการกู้เงินแบบนี้และทีนี้เมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงเรื่องของคณะกรรมการกลั่นกรองนะพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทดูแล้วก็น่าจะเป็นคอปปี้เดียวกันกับการกู้เงินในอดีตไม่ว่าจะสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือใครต่อใครที่จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองคณะหนึ่งที่ประกอบกันขึ้นมามีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเศรษฐกิจไล่เรียงมาทั้งหมดนะก็ใช้ชุดเดิมคุณอภิรักษ์ครับแล้วก็ให้อำนาจหน้าที่เรื่องของการกลั่นกรองทั้งหลายแหล่แล้วก็จะห้อยท้ายอยู่นิดหนึ่งก็คือคณะกรรมการกลั่นกรองเนี่ยมีอำนาจในการพิจารณากลั่นกรองแผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้นะตามร่างพรก.กู้เงินนี้นะจากนั้นก็เสนอเข้าครม.แล้วก็รายงานความก้าวหน้าต่อครม.ทุกๆ3เดือนนะผมเนี่ยแถมนิดเดียวคุณวิรักษ์จำได้ไหมครับว่าในตอนนั้นน่ะคณะกรรมการอย่างแบบนี้แหละที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็มีกำหนดเวลาภายในกี่วันนะ3วัน7วันก็ปรากฏว่าโครงการต่างๆที่นำมาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองนั้นเนี่ยเหมือนกับไปเปิดออกมาจากลิ้นชักที่เคยทำเอาไว้เดิมไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือเป็นหน่วยงานไหนก็ตามนั่นแหละคือหลายคนก็มองว่าเอ๊ะมันจะกลับไปสูตรเดิมอีกหรือเปล่าอ่ะนี่คือเป็นเรื่องที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้เงินก้อนหลังนี้ครับคุณในเวลาครับ
5: กับเรื่องของทางเรื่องของตัวแลนด์บริดจ์นะครับวันนี้ก็มีมุมเข้ามาเพิ่มเติมคุณเอกนิตินี่ก็ต้องย้ำนะครับว่าน่าจะต้องรับจบหลายเรื่องวันนี้ก็มีทางสแตนดาร์ดเขาลงให้นะครับลงเป็นข้อมูลว่าคุณเอกนิติเนี่ยชี้แจงว่าทำไมถูกนายกตั้งประธานศึกษาเมกะโปรเจกต์แลนด์บริดจ์นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยยังไม่เคยนำตัวแปรสงครามบริบทภูมิรัฐศาสตร์โลกปัจจุบันเข้า

0: ำหน้าที่โดยตรงทีนี้ครับก็มีการถามในรายการนั่นแหละว่าเอ๊ะมันเป็นเพียงลีลาทางการเมืองเพื่อสร้างผลการศึกษาฉบับที่4เป็นการซื้อเวลาไหมคุณเอกนิติท่านรองก็บอกว่าก็ปฏิเสธนะครับเดี๋ยวบอก90วันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะศึกษาใหม่ทั้งหมดแต่ต้นแต่ภารกิจก็คือการนำผลการศึกษาเดิมที่มีอยู่แล้ว3ฉบับมาประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบในมิติต่างๆอย่างละเอียดผมก็ไม่แน่ใจครับว่าถ้าเป็นไปไม่เป็นไปไม่ได้เลย90วันที่จะศึกษาแต่คือการเอาของเก่ามารีไวซ์กันอีกทีนึงเนี่ยแล้วอย่างนี้มันจะยังไงแบบไหนอ่ะทีนี้โจทย์สำคัญก็คือระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีสมมติฐานมันอาจจะไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนสงครามเส้นทางเดินเรือมันเป็นสมมติฐานใหม่ก็ต้องดึงบริบทภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาคำนวณด้วยคณะกรรมการก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบซึ่งเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจครับคุณมนตรีว่ามีการพูดถึงว่า90วันมันไม่ได้เป็นการศึกษาใหม่แต่เป็นการเอา3ฉบับมาแล้วก็เติมเรื่องสงครามกับเติมเรื่องตู้นี้ออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็นที่สามารถที่จะเป็นเหตุผลในการตอบได้ไหมว่าเรื่องนี้ทำหรือไม่ทำแล้วผลกระทบนั้นควรจะเป็นยังไงครับคุณมนตรีฮะ
1: ก็คงนะฮะ

0: คุ้มอันดับรองลงมาเนี่ยโครงการอื่นๆก็อยู่ระดับลดหลั่นกันลงไปดังนั้นเนี่ยเที่ยวนี้ถ้าจะเอาฉบับเดิมๆที่มีอยู่มาปัดฝุ่นแล้วมาเทียบเคียงกันในเวลา90วันถ้า90วันไม่พอก็ขยายเวลาออกไปอีกแต่ไม่แน่ใจนะครับคุณพิรักษ์ยังหลายคนก็ยังเชื่อว่าตรงนี้ในระหว่างที่รอผลการศึกษา90วันหรือจะขยายเวลาออกไปอีกกี่วันก็ตามไอ้อย่างอื่นๆนั้นเนี่ยเหมือนกับที่ท่านรองนายกพิพัฒน์บอกว่าต้องรอด้วยหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของร่างพรบระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่พรรคภูมิใจไทยเคยเสนอร่างเอาไว้นะครับตรงนั้นเนี่ยฝ่ายค้านเขาตั้งเป็น2ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือเรื่องนี้จะมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกหรือเปล่าเพราะมันมีร่างเดิมของภูมิใจไทยอยู่แล้วอันนี้คือประเด็นหนึ่งสองนะครับถ้ายังศึกษาไม่เสร็จยังจะขยายความขยายเวลาศึกษาออกไปต่อนั้นเนี่ยร่างพรบฉบับนี้จะยังไม่มีการหยิบยกขึ้นมาไม่ว่าจะในครม.หรือเสนอต่อสภาในช่วงไตรมาส3ที่จะถึงเนี่ยนะฮะจนกว่าผลการศึกษาจะออกมาหรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะต้องไปถามต่อว่าทุกอย่างเนี่ยต้องรอการศึกษาก่อนใช่หรือไม่หรือว่าจะทำควบคู่ไปพร้อมกันก็จะทำให้เป็นอีกประเด็นหนึ่งครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: คือผมว่าน่าจะทำควบคู่ไปพร้อมกันนะถ้าดูจากทรงเนี่ยแล้วส่วนตัวเนี่ยถ้าทำควบคู่ไปพร้อมกันเนี่ยมันอาจจะไม่ผิดนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ากติกาเนี่ยมันมีเขียนไว้หรือเปล่าในเอกชนครับคุณมนตรีครับ
0: ครับ
1: มันมีบางธุรกิจเนี่ยที่มันเหมือนกับว่าเอ๊ะมันมีโอกาสอยู่ข้างหน้าจะถามว่าจะต้องไปศึกษาให้มันแล้วเสร็จเลยหรือเปล่าเนี่ยแล้วค่อยเริ่มดำเนินการก็กลัวว่าจะไม่เข้าท่าเข้าทีมันก็เลยมีบางอย่างที่เขาบอกว่าเฮ้ยไหนๆจะศึกษาแล้วเนี่ยลงทุนทำไปพร้อมกันเลยเพราะถึงเวลาถ้ามันสำเร็จเนี่ยมันก็จะได้ตรงนั้นไปแต่ถ้าเกิดมันมีค่าใช้จ่ายก็ถือว่าเป็นการจ่ายค่าความรู้ทีเนี้ยมันในเอกชนเขาก็คิดอย่างนั้นได้แต่ในส่วนของภาครัฐเนี่ยไม่แน่ใจว่าทำได้หรือเปล่านี่คือประเด็นที่หนึ่งแล้วประเด็นที่สองก็คือว่าสัดส่วนของเงินที่จะทำไปพร้อมกันน่ะมันคุ้มค่าในการที่จะลองไหมอย่างเคยได้ยินเจ้าสัวหรือธุรกิจบางธุรกิจอ่ะผมที่ต่างก็แล้วกันครับคุณมตรีอุ้ยธุรกิจโดนัทกำลังมาธุรกิจแบบนี้กำลังจะขึ้นแต่เราไม่เคยมีสูตรไม่มีอะไรเลยเราจะไปซื้อสูตรเมืองนอกจะไปซื้อแฟรนไชส์ไม่ทันเอาไว้ว่าเดี๋ยวลองไปทำไปเปิดร้านไปอะไรไปลองไปดูลงทุนก่อนเดี๋ยวถ้าถึงเวลาปุ๊บลงทุนไม่ทันตลาดมาแล้วไปไม่ได้เอาเป็นว่าลงก่อนคำถามคือลงเท่าไหร่แล้วกรอบกติกาบ้านเรามันจะเหมือนเอกชนหรือเปล่านี่ผมไม่แม่นจริงๆนะคุณมนตรี
0: ครับก็คงจะสุ่มเสี่ยงพอสมควรนะคุณอภิรักษ์ลำพังแผนการของท่านที่บอกว่าทุกอย่างจะต้องนับหนึ่งภายในปีนี้และก็การศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อม EIA ESIA ทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยค่อยทำเนี่ยก็ถูก
1: วิพากษ์วิจารณ์จะเอาให้ได้แต่จะทำยังไงให้มันถูกต้องตามกติกาค่อยไปเขียนกติกามาครอบกันทีหลังแต่จะเอาอย่างนั้นใช่ไหมคุณมนตรีถ้าผมแปลไทยเป็นไทยอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้นี่แหละมันจะต้องเป็นประเด็นที่ซ้อนขึ้นมาถ้าสมมุติว่ายังศึกษาไม่เสร็จแต่ก็เตรียมมาไว้ก่อนนะฮะออกกฎหมายเอาไว้ก่อนแต่กฎหมายพอมีผลบังคับใช้นั้นเนี่ยมันจะต้องมันจะมีผลทันทีหรือคุณจะมีเงื่อนไขนะแนบท้ายร่างกฤษฎีกาหรือว่าแนบท้ายมาตราใดมาตราหนึ่งที่ระบุเอาไว้ว่าร่างกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อเหมือนกับที่บอกว่าหลังประกาศราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว180วันหรือ1ปีหรือตราบใดที่ผลการศึกษายังไม่เป็นที่ยุตินะมันก็ดูแปลกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เนี่ยจะต้องไปตอบคำถามอีกทีหนึ่งเรื่องของการศึกษากับเรื่องของการผลักดันร่างกฎหมายที่ดูเหมือนจะมีการวางไทม์ไลน์กันเอาไว้เสร็จสรรพว่าจะทำโดยไม่ต้องรอหรือต้องรอให้ศึกษาเสร็จแล้วค่อยทำอันนี้ก็เป็นสิบประเด็นหนึ่งซึ่งคงจะต้องไปขอคำตอบจากผู้ที่รับผิดชอบครับคุณพิรักษ์ครับ
1: อาจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรทางทะเลท่านเองเนี่ยเมื่อวานก็เหมือนว่าให้สัมภาษณ์ในหลายสื่อเหมือนกันเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยอยากจะมาสรุปเรื่องแลนด์บริดจ์ ได้มีโอกาสได้คุยกับผู้อำนวยการผอ.สนข.ที่สื่อที่

0: ่องหนึ่งที่สนขคือคนที่จัดศึกษาในโครงการนี้ก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของขนส่งรัฐบาลนวนให้สนขศึกษามาตั้งแต่ปี65ใช้งบ68ล้านศึกษาความเป็นไปได้ออกแบบเบื้องต้นก็เป็นปกติอาจารย์ใช้คำว่าที่มึนๆก็คือหนเนี้ยสนขออกแบบท่าเรือและทำ EHIA ด้วยแลนบริดจ์เนี่ยมี3ส่วนคือท่าเรือถนนและทางรถไฟสนขเขาทำเรื่องขนส่งใช่ไหมทีนี้ถนนเนี่ยให้ทางหลวงศึกษารถไฟก็ให้การรถไฟศึกษาแต่ว่าท่าเรือเนี่ยให้สนขศึกษาก็งงนิดหน่อยว่าเพราะเรามีการท่าเรืออยู่แล้วเนี่ยแต่ทำไมให้สนขเนี่ยเป็นคนทำในเรื่องนี้ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือว่า68ล้านเนี่ยมันรวมหมดเลยนะงบที่มาเนี่ยดูความเป็นไปได้ประชาสัมพันธ์ออกแบบท่าเรือและศึกษา EHA ของท่าเรือด้วยงบจำกัดมากเมื่อเทียบกับขนาดโครงการ1ล้านล้านงบที่ใช้ในการศึกษาในช่วงนี้ก็คือ 0.0068% และมันไม่ใช่ EHA แต่มันเป็นทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อศึกษาทั้งหมดแล้วเนี่ยงบที่จะมาเหลือทำ EHA เนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้ถามต้องไปนั่งหาดูทีนี้แลนด์บริดจ์ที่รัฐบาลตั้งเนี่ยอาจารย์ธรบอกว่าต้องถามก่อนไหมว่าเรามีส่วนที่คำนวณผลกระทบในทะเลจริงๆเนี่ยเราศึกษากี่บาทแล้วทะเลเนี่ยมี2ฝั่งนะมันไม่ใช่แค่ระนองนะมันมีชุมพรนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าข้อมูลที่ได้เนี่ยมันเป็นข้อมูลวิชาการแต่อาจจะมาจากงบประมาณในการศึกษาที่น้อยมากๆและเผลอๆอาจจะน้อยกว่างบศึกษาอันดามันมรดกโลกด้วยซ้ำไปและยังมีหลายประเด็นที่อาจารย์ก็บอกว่าผมอาจจะห่วงเรื่องทะเลยึดมั่นกับประเด็นที่ตัวเองเป็นตัวตั้งแต่มันก็ต้องมีเพียงพอในการประเมินผลกระทบและชั่งน้ำหนักความเป็นไปได้ทีนี้ถ้าดูแล้วไม่พอคณะกรรมการจะเก่งระดับขี่พายุทะลุฟ้ามันก็ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ยิ่งข้อมูลทะเลผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังไม่ผ่านการพิจารณาของคชก.บอกไม่แน่ใจนี่ชุดไหนนะคณะกรรมการทะเลหรือชายฝั่งหรือเปล่าเนี่ยคณะกรรมการต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้มากที่สุดพอที่จะทำได้ภายใน90วันแล้วก็ต้องดูอีกว่ามันพอไห
1: ม
0: ทีนี้ไม่พออาจารย์ก็ตั้งคำถามเราบอกไม่พอก็บอกว่าต้องตัดสินใจถ้าจะตอบก็คือน่าจะตัดสินใจส่วนนี้ไม่ได้ต้องรอข้อมูล EHA ที่ทำจนผ่านหรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษานี่คือข้อเสนอจากผมในฐานะที่เจอบ่อยเจอมากว่า30ปีแล้วนะครับ20ปีก่อนเนี่ยสนขเพิ่งตั้งใหม่ๆประเด็นแบบนี้มันก็คงยังเหมือนเดิมอ่ะก็คือ เงินที่ใช้ในการศึกษามีเท่านี้ระยะเวลามีแบบนี้แต่จะทำกันให้ได้เนี่ยมันท่านก็ออกในแนวกึ่งตั้งคำถามหนึ่งกึ่งบอกว่าเป็นไปไม่ได้ทำนองนั้นนะครับคุณมนตรีฮะ
1: กลับอ่ะผมส่วนตัวผมเชื่อว่าเรื่องนี้คงจะต้องนะรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมอย่างน้อยที่สุดก็คือมีช่วงเวลาพักหายใจหายคอนะช่วง90วันต่อจากนี้ทำให้ฝ่ายต่างๆเนี่ยดูเหมือนเกือบจะจุดติดคุณอภิรักษ์ครับทั้งนักวิชาการนักการเมืององค์กรเครือข่าย NGO ภาคประชาชนทั้งหลายนะเริ่มเอาข้อมูลออกมาชี้ประเด็นต่างๆนะในแต่ละจุดให้เห็นแต่บังเอิญว่ารัฐบาลเนี่ยจากที่นะเคยออกตัวแรงและก็เร็วนะพอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บนะฮะก็หยุดซะดื้อๆนะหยุดแบบถอยตั้งหลักเนี่ยมันก็เลยทำให้เหมือนจะจุดติดเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็เลยต้องรอความชัดเจนไปด้วยก็คงจะเบนเป้าความสนใจไปยังเรื่องอื่นแทนนั่นก็คือเรื่องของการกู้เงิน400ล้านบาทที่จะเป็นประเด็นถกเถียงกันต่อจากนี้ส่วนแลนด์บิดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ต้องพักเอาไว้ก่อนนะครับคุณนายเป็นละครับ
0: คือพักเอาไว้ก่อนถ้าจะไปต่อในระหว่างทางอ่ะมันต้องมีสูตรก็คือมีวิจัยบางส่วนที่เข้ามาซัพพอร์ตว่าเอ้ยมันเป็นไปได้นะมันโอเคนะมันแนะนำให้ทำแบบนี้แล้วอีกอันหนึ่งก็คืออาจจะต้องหาโพที่มาหนุนหรืออาจจะมีชาวบ้านมาให้กำลังใจอะไรต่อไม่ไรแบบนี้คือถ้าเอาตามสูตรถ้าจะเอาให้ได้เนี่ยวิธีการมันก็จะรันมาตามนี้ก็ดูแล้วก็จะคล้ายๆกับกรณีที่ไม่เหมือนแต่คล้ายนะคุณมนตรีที่พรรคประชาชนเขาอาจจะเรียกได้ว่าพลาดท่าเสียทีเนี่ยพูดแล้วปากมันเลยไปจนไปพูดถึงกึ่งๆเหมากำนันผู้ใหญ่บ้านอ่ะ
1: ครับ
0: ท้ายที่สุดเนี่ยก็วันนี้ก็มีมาแล้วเนี่ยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ออกมาบี้แล้วมาบี้ไม่แฮปปี้กับสิ่งที่ทางพร รรคประชาชนได้มีการพูดถึงหรือได้มีการแตะไปถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นเกมนี้มันต้องรันกันไปในลักษณะนี้ครับคุณมนตรี
1: ก็ดูเหมือนการจะขยับขยื่นต่อจากนี้เริ่มที่จะชะลอลงอย่างน้อยที่สุดก็คือการไปศึกษา2นะจากจดหมายเปิดผนึกของภาคประชาชนที่มีไปยังสสเขต14จังหวัดภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะมีกี่เขตก็ตามนะตรงนั้นเนี่ยนะถ้าสมมติว่าตั้งหลักได้นะแล้วก็ดูทิศทางลมแล้วนะโพก็สนับสนุนแต่บังเอิญว่าโพนิด้าที่ออกมาแล้วเห็นด้วยนั้นเนี่ยเป็นการเห็นด้วยแบบมีเงื่อนไขมันก็เลยไม่สามารถที่จะเอามาเคลมได้เลยเดียวทั้งหมดว่านี่ไงนะคนภาคใต้14จังหวัดเนี่ยอายุ18ปีมีสิทธิ์เลือกตั้งอันนิด้าโพเข้าไปสำรวจมาแล้วนะ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะเห็นด้วยกับการให้มีโครงการแลนด์บริดจ์เพียงแต่ว่าไส้ในของโพนั้นเนี่ยมีการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ไม่มากนักและแถมยังมีความห่วงใยข้อกังวลสารพัดมากมายที่จะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นมันก็เลยทำให้การออกมาแสดงตัวของนักการเมืองเนี่ยแตกต่างจากหนก่อนจำได้ไหมคุณอภิรักษ์พอรัฐบาลคุณเศรษฐามาเนี่ยก
0: ็
1: จะชะลอจะยุติจะเบรกอะไรเนี่ยทำให้สสพรรคภูมิใจไทยณเวลานั้นเนี่ยเอามาแถลงนะพร้อมๆกันเลยไม่เห็นด้วยแล้วก็ยืนยันที่จะให้เดินหน้าขอให้ผลักดันอันนั้นคือจุดยืนชัดเจนว่าเขาจะผลักดันเรื่องนี้แต่พอครั้งเนี้ยมันแตกต่างกันที่เขามีจดหมายเปิดผนึกไปถึงตัวท่านโดยตรงแต่ปรากฏว่าท่านยังสงวนท่าทีในการที่จะออกมาชี้แจงหรือจะออกมาปฏิเสธก็ยังไม่ได้เห็นภาพการออกมายืนแถลงพร้อมๆกันเพื่อที่จะสื่อสารกับภาคประชาชนที่เขาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ที่ดินอย่างที่มีจดหมายน้อยออกมาครับคุณไปรักครับ
0: กับอย่างวันนี้เนี่ยไอเรื่องนี้อาจจะต้องพักไว้ก่อนแต่ว่ามีเกมในการที่จะเดินหน้าต่อขณะเดียวกันครับวันนี้มีประเด็นเพิ่มเติมหน่อยนะครับในส่วนของการเมืองในฝั่งของภาคประชาชนนะครับกทม.วันนี้ก็เริ่มที่จะมีการขับเคลื่อนแล้วนะครับคุณมนตรีครับเราได้เห็นการเปิดตัวทางหัวหน้าทางผู้ที่จะลงผู้ว่ากทม.ของทางพรรคประชาชนครับวันนี้นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับก็เดินทางเข้าอาคารรัฐสภายื่นหนังสือลาออกจากส.ส.หลังจากที่มีการเปิดตัวลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัยวัฒน์บอกว่าวันนี้มายื่นเอกสารลาออกส.ส.ตามกระบวนการนักข่าวถามเสียดายไหมท่านบอกว่าก็มี2 อย่างครับเสียดายครับเพราะความเป็นส.ส.เนี่ยมันน่าเสียดายอ่ะแต่รู้สึกว่าประตูบานใหญ่กำลังเปิดแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสของคุณกรุงเทพซึ่งพรรคประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งก็ยอมรับครับว่ากว่าที่จะหาคนมาลงสมัครรับเลือกตั้งกทม.เนี่ยไม่ง่ายมีกระบวนการยาวนานคัดเลือกรอบครอบสุดท้ายพรรคก็ตัดสินใจส่งตัวคุณชัยวัฒน์มาลงก็คุณชัยวัฒน์ก็บอกว่าให้ความสำคัญกับสนามกทม.จริงๆไม่เช่นนั้นคงไม่ลาออกจากตำแหน่งผู้แทนแต่ก็ยังรู้สึกผูกพันกับผู้แทนส่วนที่คุณกรุณพลเทียนสุวรรณครับคุณเพชรจะเลื่อนมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแทนเนี่ยก็บอกว่าก็ไม่ต้องฝากอะไรเพราะรู้จักแล้วร่วมงานกันมาตลอดแล้วก็ยินดีที่สภาจะมีคุณกรุณพลเข้ามาก็มีการคุยมีการประสานงานกันตลอดอยู่แล้วทีนี้ในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าจากการเปิดตัวเนี่ยถ้าหากไม่มีปัญหาหรือความซับซ้อนจากคดี44ส.ส.เนี่ยคนที่อยู่ตรงนี้อาจจะเป็นคุณวิโรจน์ลักษณอดิศรอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.นี่ถ้าผมใส่ดอกจันเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการในการที่จะเทคะแนนของคุณวิโรจน์ให้มาใส่ทางนี้ด้วยนะครับแต่เมื่อมีคดีที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นยังไงแบบไหนเนี่ยการที่จะส่งคุณวิโรจน์ก็เป็นสิ่งที่พรรคคิดว่ายังไม่ควรเพราะว่ามันอาจจะมีความไม่แน่นอนหลายอย่างทั้งการเมืองทั้งการเลือกตั้งใหญ่ก็เลยตัวคุณชัยวัฒน์เองก็เป็นคนเสนอตัวเข้ามานักข่าวถามถึงอ้าวอาจารย์ชัดชาติแหละมันไม่น่าง่ายนะคุณชัยวัฒน์ก็บอกไม่ง่ายรู้ดีอยู่แล้วเพราะความพึงพอใจของคุณชัดชาติกับคนกรุงเทพมีมากแต่ก็คาดหวังว่าจะชนะไม่งั้นคงไม่ส่งมาลงแล้วเรามีเจตจำนงที่จะเปลี่ยนแปลงให้มากกว่าเดิม ป็นวาระทางเลือกใหม่ทางเลือกแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเลือกที่ดีขึ้นทีนี้ในส่วนของนักข่าวก็ถามนั่นแหละจริงๆแล้วการเลือกส.ส.คือคนกทม.เลือกผู้แทนเลือกผู้ว่ามันก็เป็นสเกลบริหารเลือกส.ส.ก็เรื่องนึงเลือกส.ก.เนี่ยผมว่าก็เป็นอีกเรื่องนึงนักข่าวก็ถามถึงเรื่องการเลือกส.ก.เนี่ยส.ส.ของเราได้เยอะเนี่ยของทางส้มเนี่ยได้เยอะเนี่ยตกลงแล้วจะมีผลต่อส.ก.มั้ยคุณชัยวัฒน์บอกว่าอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นเพราะคนกรุงเทพมีหลายปัจจัยในการเลือกเลือกส.ส.พรรคประชาชนมาแล้ว33เขตมอบคอยวางความไว้วางใจเราจึงอยากให้คนกรุงเทพไม่ผิดหวังก็พ่วงทางนี้กันไปด้วยจริงๆพูดยาวกว่านี้แต่ก็ให้ได้เห็นเมื่อวานผมดูทรงดูท่าละผมว่าเจนซีอาจจะพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวแทนของเจนซีได้แต่เจน X เจน Y จากเวทีขึ้นครั้งแรกไม่ได้ถูกผิดนะครับแต่ดูตื่นหน่อยก็น่าติดตามเหมือนกันครับ
1: ผมเห็นช็อตแรกบนเวทีนะคุณอภิรักษ
0: ์ตื่น
1: คือเอาละวางคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรเอาไว้เหมือนกึ่งโฆษกเวทีแล้วก็เชิญนะว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคนั่นก็คือดร.โจเนี่ยขึ้นมาบนเวทีแต่ท่านตื่นอย่างที่คุณอภิรักษ์ว่านั่นแหละนะขึ้นมาปุ๊บนะประโยคแรกที่ทักทายแล้วก็เข้าสู่ประโยคที่สองถัดไปเนี่ยมันดูเหมือนท่านก็เกรงอ่ะก็นั่นคือหนึ่งให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างผู้สมัครเดิมนะที่ตั้งใจจะเอามาลงล้างตากับผู้ว่าชัดชาติอีกรอบหนึ่งแต่ด้วยเหตุผลของปัจจัยอื่นนะที่มันมีปัญหาที่ก็เลยทำให้ต้องเปลี่ยนตัวผู้สมัครแต่ทีนี้คุณอภิรักษ์นะเอาละเปิดออกมาเมื่อวานเนี่ยวันนี้ก็มีความพยายามในการที่จะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของสี่เสาคำว่าสี่เสาหลักของทีมผู้ว่าประชาชนเนี่ยก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไปดูทั้งสี่ข้อแล้วเนี่ยด้านหนึ่งอาจจะมองว่ามันเป็นความยุ่งยากของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพทำไมเราต้องยุ่งยากทำไมเราไม่ให้กรุงเทพมันง่ายขึ้นสำหรับทุกคนก็อธิบายผ่าน4เสา4ประเด็นที่ว่านั้นทั้งเรื่องของการติดต่อราชการการใช้ชีวิตการเดินทางนะแม้กระทั่งครอบครัวที่ทุกวันนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอัตราการเกิดที่น้อยลงก็ดูเหมือนจะเสนอตัวเข้ามาเพื่อที่จะเป็นผู้รับภาระดูแลไม่ต้องมาคิดมากแล้วแต่งงานนะมีลูกนะเพื่อที่จะให้เป็นกำลังหลักเพราะมีกทม.ดูแลตรงนี้อยู่นี่คือหนึ่งในสี่เสาที่มีการพูดถึงก็ไม่แน่ใจว่าในยุคสมัยผู้ว่าชาติชาติท่านไม่ได้ทำตรงนี้หรือว่าทำแล้วยังไม่เพียงพอสำหรับการที่จะทำให้การใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันได้ง่ายๆเหมือนกับพรรคประชาชนที่เสนอผู้ว่าของประชาชนในวันนี้ก็ถือว่าเป็นมาพร้อมกับชุดความคิดและก็ข้อเสนอเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพถ้าเลือกผู้สมัครและก็ทีมของพรรคประชาชนครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
2: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่โรงงานปลากระป๋องจังหวัดสมุทรสาครหลังพบปลากระป๋องไม่ตรงปกณัฐนันท์ สิริสันติวรกุลรายงานค่ะ
1: วันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่โรงงานผลิตปลากระป๋องในตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรวจสอบและติดตามจากกรณีที่มีกระแสสังคมออนไลน์มีข้อกังวลเกี่ยวกับส่วนผสมปลากระป๋องที่มีการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้รับอนุญาตและแสดงบนฉลากสินค้าโดยในพื้นที่ก็มีนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายแพทย์ประกิตสารเทพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจติดตามกรณีดังกล่าวด้วยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าแม้ในกรณีดังกล่าวทางผู้ประกอบการจะมีการเยียวยาแก่ผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วแต่เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำและคืนความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการตรวจสอบและติดตามข้อเท็จจริงเพื่อความปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สินของผู้บริโภคโดยจากการตรวจสอบโรงงานต้นเหตุเบื้องต้นมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาททั้งนี้หากผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือทางอย.หรือทางหน่วยงานที่รับเรื่องร้องทุกข์ในทุกจังหวัดขณะที่ในส่วนของปลาที่นำมาใช้แทนปลาแมคเคอเรลนั้นล่าสุดทางกรมประมงก็ยืนยันผลตรวจปลากระป๋องคือปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำตามที่มีในกระแสข่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้นณัฐนันท์ สิริสันติวรกุลสำนักข่าวอสมทรายงานจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
0: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูลงพื้นที่ชายแดนปากย้ำความพร้อมสถานการณ์ในทุกมิติพันเอกชนการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลติดตามสถานการณ์บริเวณจุดตรวจบ้านวาเล่ใต้ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากอย่างใกล้ชิดหลังจากการลงพื้นที่ครั้งนี้มีการเน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในทุกมิติโดยผู้บังคับหน่วยได้มอบแนวทางในการวางแผนบูรณาการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนทุกมิติเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดตากอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการกำลังร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่หอการค้าไทยคาดเปิดเทอมนี้เงินสะพัดพุ่ง 66,000 ล้านสูงสุดเป็นประวัติการนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายและผลกระทบต่อผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมพบว่าแม้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลานและราคาน้ำมันส่งผลให้สินค้าและบริการแพงขึ้นแต่ผู้ปกครองก็ยินดีจ่ายสำหรับการเล่าเรียนของบุตรหลานโดยประเมินมูลค่าการใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมจะมีการขยายตัวสูงสุดในช่วง10ปีและมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการกว่า 66,000 ล้านบาทโดยโตจากปี2568ถึง 6% ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมช่วงเปิดเทอม 29,930 บาทโดยโรงเรียนรัฐบาลห้องปกติ 1,975 บาทโรงเรียนรัฐบาลห้องพิเศษ 33,874 บาทโรงเรียนเอกชนภาคภาษาไทย 31,040 บาทและโรงเรียนภาคเอกชน2ภาษา 52,660 บาทผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าอาหารและดึงเงินออมมาใช้จ่ายด้านการศึกษาลดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรของบุตรหลานนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ปกครองให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยเฉพาะโรงเรียนอินเตอร์โดยเป็นโรงเรียน2ภาษาโรงเรียนเอกชนและห้องเรียนพิเศษเป็นการสะท้อนว่าครัวเรือนไทยยังไม่ตัดลดค่าใช้จ่ายด้านการ การศึกษาแม้เศรษฐกิจขยายตัวต่ำลงและเป็นสัญญาณชี้ว่าการศึกษากลายเป็นต้นทุนสำคัญที่ครอบครัวไทยยอมแบกรับเพื่ออนาคตของลูก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
11: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับหลังจากที่ครม.มีมติยกเลิก MOU 2544แล้วก็จะมีการใช้กฎหมายระหว่างประเทศเป็นกลไกหลักในการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยประเด็นนี้ตกลงแล้วมันจะออกมากันยังไงแบบไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้สิ่งที่เราคุยกัน MOU 44มันก็คือบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาว่าด้วยการอ้างสิทธิ์ ไหลทวีปทับซ้อนลงนามไว้ตั้งแต่2544อันนี้ก็คือเป็นกติกาของเราสองชาติที่คุยกันแต่ทีนี้ถ้าเกิดจะต้องไปใช้กติกาสากลกว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS UNCLOS เนี่ยล่าสุดครม.ก็มีมติยกเลิกตัว MOU 44แล้วนะครับโดยไทยก็จะต้องมีการแจ้งให้กัมพูชารับทราบถึงเหตุผลของการยกเลิกบันทึกความเข้าใจฝ่ายเดียวความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นประเด็นทางการเมืองด้วยทีนี้ครับ MOU 44เนี่ยก็ถูกหยิบยกมาว่าเอ๊ะทำไมต้องยกเลิกคุณรัชดาท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกเอาไว้3เหตุผลครับ1ก็คือกรอบการเจรจาเนี่ยคุยกัน5ครั้งไม่ได้ข้อสรุปเลยก็กลายเป็นข้อพิพาทมากขึ้น2การยกเลิก MOU 44เนี่ยเป็นการยกเลิกกรอบการเจรจาหากฝ่ายกัมพูชายังต้องการหารือนะครับก็แสดงเจตนารมณ์เข้ามาเพื่อจัดกรอบใหม่ประการสุดท้ายก็คือความขัดแย้งในช่วง25ปีที่ผ่านมาหลังจากที่มี MOU 44แล้วไม่คืบหน้าเนี่ยถ้าความขัดแย้งยังคงมีอยู่เนี่ยมันก็น่าจะคุยกันยากมันก็เลยกลายเป็นว่า25ปีเนี่ยไม่มีอะไรคืบหน้าทีนี้ครับ27เมษาท่านศิริศักดิ์ก็บอกว่าก็เดินหน้าในการยกเลิกทีนี้ตามขั้นตอนตามวิธีการเนี่ยมันจะยังไงต่อไปUNCLOS UNCLOS เนี่ยมันคือข้อตกลงระหว่างประเทศที่กำหนดว่าประเทศต่างๆเนี่ยมีสิทธิ์อะไรในทะเลบ้างน
12: ่
11: านน้ำภายในทะเลอาณาเขตเขตต่อเนื่องและการใช้ทรัพยากรทางทะเลเนี่ยมันใช้ได้แค่ไหนแล้วก็ต้องเคารพสิทธิของประเทศอื่นอย่างไรคือมันก็จะมีกฎหมายระยะเขตเศรษฐกิจเฉพาะเขตอะไรต่อไม่อะไรก็ว่ากันไปสาระสำคัญเนี่ยตัว UNCLOS เนี่ยเขากำหนดอย่างนี้ครับ1ก็คือน่านน้ำภายในหมายถึงน่านน้ำที่อยู่ถัดจากเส้นวัดความกว้างของอาณาเขตเข้ามาทางผืนแผ่นดินของรัฐชายฝั่งมีอำนาจอธิปไตยหรือเหนืออธิปไตยน่านน้ำภายในอันแรกก็คือน่านน้ำภายในก็คือของเราทะเลตรงนี้เป็นของทะเลเราเท่าไหร่อันที่2ก็คือทะเลอาณาเขต Territorial Sea ไม่เกิน12ไมล์ทะเลวัดจากเส้นฐานออกไปรัฐชายฝั่งมีอำนาจเหนืออธิปไตยเหนือทะเลอาณาเขตอันนี้คือ12ไมล์ทะเลวัดจากตัวขอบของเราออกไปต่อมาก็คืออันที่4ก็คือเขตต่อเนื่อง continuous zone ไม่เกิน24ไมล์ทะเลอันนี้เอาง่ายๆก็คือเอาเป็นว่าอันนี้เป็นการกำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันหรือการลงโทษการละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านศุลกากรการคลังการเมืองและการสาธารณสุขอันสุดท้ายก็คือเขตเศรษฐกิจเฉพาะหรือ EEC ไม่เกิน200ไมล์อยู่ถัดออกไปจากทะเลอาณาเขตมีความกว้างไม่เกิน200ไมล์ทะเลจากเส้นฐานที่ใช้ในการวัดความกว้างของทะเลอาณาเขตที่ใช้ทรัพยากรได้เช่นน้ำมันประมงในเขต EEC เนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่จำกัดกว่าอำนาจอธิปไตยแต่มันครอบคลุมการสำรวจการแสวงหาประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับคืออันเนี้ยมันหมายถึงเกาะเทียมสิ่งก่อสร้างแล้วก็สิ่งในทะเลด้วย
12: ครับ
11: นอกเหนือจากนี้ครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าไหลทวีปพื้นดินท้องทะเลและพื้นดินใต้ผิวดินเนี่ยซึ่งเลยอาณาเขตออกไปตามธรรมชาติของดินแดนนอกเขตของขอบทวีปจนถึงระยะเวลา200ไมล์ทะเลบางกรณีไหลทวีปสามารถขยายได้ถึง350ไมล์ทะเลจากเส้นฐานทีนี้ครับประเด็นของตัวอนุสัญญาเนี่ยเค้าเขียนว่าทรัพยากรทางทะเลทรัพยากรแร่ทั้งปวงที่อยู่ในสภาพของแข็งของเหลวและแก๊สใต้ดินท้องทะเลรวมถึงโลหะที่อยู่นอกเขตอำนาจใดๆที่บริเวณอนุสัญญากำหนดเอาไว้เนี่ยรัฐต่างๆไม่สามารถอ้างอธิปไตยเหนือส่วนใดส่วนหนึ่งได้โดยอนุสัญญาได้มีการตั้งองค์การพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศเพื่อกำหนดการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวประเด็นสำคัญก็คือว่าเมื่อเราเป็นรัฐภาคีแล้วเนี่ยคือมันจะเป็นการลดมลพิษจำกัดมาตรการเพื่อประกันกิจกรรมภายใต้พื้นที่อาณาเขตกลไกระงับข้อพิพาทเมื่อเกิดความขัดเมื่อมีข้อพิพาทระหว่างประเทศเกิดความขัดแย้งเนี่ยการอ้างสิทธิ์อันโคลสได้วางช่องทางแก้ไขทั้งเจรจาอนุญาโตตุลาการหรือศาลระหว่างประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้มีการขัดแย้งลุกลามครับเรื่องนี้มันมีความสำคัญกับไทยเพราะว่า1ก็คือเรื่องเขตแดน สองก็คือเรื่องของทรัพยากรน้ำมันก๊าซและสามก็เป็นเรื่องของความมั่นคงและสี่ก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทนะครับเรื่องนี้ก็เป็นกฎใหญ่แล้วก็มีหลายกติกาทีนี้มองในแง่ดีก็คือใช้กติกาสากลในการใช้ภาษาเดียวกันแต่ทีนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าของเดิมเนี่ยมันเป็นการคุยกันทั้งสองชาติคือถ้าคุณมนตรีกับผมเนี่ยตกลงกันได้ว่าอาณาเขตดินแดนมันเป็นยังไงแบบไหนเนี่ยมันก็ต้องไม่คือถ้าเรารังวัดแล้วแล้วต่างคนต่างยอมรับรังวัดกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปฟ้องร้องอะไรที่ไหนแต่นี้มันเป็นกติกาใหญ่ขึ้นก็คือว่าคุยกันให้จบภายใต้กติกาสากลซึ่งอันนี้ก็วัดความสามารถของการเจรจาของการใช้กฎหมายในอีกระดับหนึ่งครับคุณมนตรี
12: คือตอนนี้เอาละแรกนั้นเนี่ยถ้าประเมินจากซุ้มเสียงอารมณ์ความรู้สึกนะนาทีนี้นั้นเนี่ยเอาละตอนแรกๆเนี่ยก็อยากจะให้ยกเลิกนะครับพร้อมเพรียงกันจริงๆรวมไปถึง 4-3 ด้วยแต่เบื้องต้นนะครับรัฐบาลครม.ก็ยกเลิกเฉพาะ 4-4 ซึ่งพอยกเลิกไปปุ๊บนะครับทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็ไล่เรียง 1-2-3 มาเลยว่าต่อจากนี้นะครับเราก็จะต้องเข้ากติกาของUN Cross หรือ UNCross 1982ที่ว่านี้ซึ่งทางท่านรองนายกศิริศักดิ์พวงเกตแก้วก็บอกว่าก็ถูกแล้วนะเพราะเราเองก็อยากจะให้ใช้ UNCross ตรงนี้แหละมาเป็นข้อยุตินะเรื่องของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982แต่ปัญหานี่ก็คือ1เนี่ยทางกัมพูชาเขาเรียกร้องแล้วและในกลไกตรงนี้คุณพิรักษ์กรรมมันมีกลไกหนึ่งที่เขาเรียกว่ากระบวนการสมานฉันท์ภาคบังคับกระบวนการสมานฉันท์ภาคบังคับตรงเนี้ยไปดูแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยสมาชิก5คนและแต่ละฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งเนี่ยจะสามารถตั้งคณะกรรมการได้ฝ่ายละ2คนรวมเป็น9คนนะก็ตรงนี้จะมาทำหน้าที่ในการกำหนดเพื่อที่จะพูดคุยเจรจาหาข้อสรุปหาข้อยุติก็ฟังดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่ทีเนี้ยพอไปย้อนดูรายละเอียดต่างๆแล้วมันมีเส้นอยู่2เส้นเขาก็ถือเส้นหนึ่งเราก็ถือเส้นหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาต่างคนต่างยึดถือเส้นคนละเส้นและจะต้องหาข้อยุติเรื่องที่พิพาทกันมันก็จะต้องมีเส้นอีกเส้นหนึ่งที่คณะกรรมการกำหนดขึ้นมาซึ่งเส้นที่ว่านั้นก็คือเส้นมัธยะเส้นมัธยะก็คือเส้นกึ่งกลางเส้นสมมุติที่สร้างขึ้นมา
11: เหมือนจากของเดิมตอนที่เรามีปัญหากับชายแดนเขาใช่ไหมครับว่
12: า
11: เส้นของเขาเส้นหนึ่งเส้นของเราเส้นหนึ่งมันมีเส้นตรงกลางอันนี้ห้ามลาดตระเวนร่วมห้ามล้ำห้ามสร้างบังเกอร์ห้ามอะไรนะเ
12: พราะฉะนั้นคุณอภิรักษ์คำว่าเส้นมัธยะตรงนี้แหละที่มันจะเป็นเส้นที่เรียกว่าถูกกำหนดขึ้นมานะสมมุติว่าเป็นเส้นกึ่งกลางเพราะจะไม่มีใครได้หรือเสียทั้งหมดเนี่ยนะซึ่งเราเองก็จะยึดตามเส้นเดิมของเราตรงนั้นไม่ได้อีกเพราะกำลังจะหาข้อสรุปหาข้อยุติหาทางออกผ่านกระบวนการสมานฉันท์ภาคบังคับตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นบ้างก็เริ่มวิตกเริ่มกังวลนะว่านะเขาไม่ใช้เส้นเราและจะหาจุดกึ่งกลางซึ่งก็ต้องขยับออกไปจากเส้นเดิมที่เรากำหนดไว้ว่านี่คือเส้นของเราอ่ะเพราะนั้นมาถึงจุดที่นายกเองให้สัมภาษณ์เอาไว้นะว่าประเทศไทยต้องมาก่อนไทยเฟิร์สนะแล้วท่านรองนายกศิริศักดิ์ก็บอกว่าเราก็ต้องมาคุยกันตรงนี้แหละครับมันจะเป็นประเด็นเพิ่มเติมที่พูดง่ายๆก็คือฝั่งที่บอกว่าอย่าเลิกนะก็จะหยิบยกขึ้นมาว่าถ้าเลิกแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมาออกแบบมารายการใหม่ซึ่งจุดนี้เป็นจุดเล็กๆที่อีกฝั่งหนึ่งมองว่าอ้าวต้องขยับมาหาจุดกึ่งกลางร่วมกันเพื่อจะหาข้อยุติจากข้อพิพาทตรงนี้ก็คงต้องดูกันถัดต่อจากนี้นะครับว่าเส้นที่ถูกกำหนดขึ้นใหม่ที่เรียกว่าเส้นมัชยะนั้นเนี่ยมันจะอธิบายความรู้สึกตรงนี้นะไปทางซ้ายทางขวาอย่างไรก็เริ่มมีจุดเล็กๆขึ้นมาตั้งข้อสังเกตกันครับคุณวิรักษ์ครับ
11: ทีนี้มันฟังดูแล้วก็เป็นกติกาสากลที่ดีคุณมนตรีแต่ปกติแล้วประเทศใหญ่กับประเทศเล็กอ่ะ บ้านใหญ่กับบ้านเล็กเวลาเขาคุยกันน่ะข้างบ้านเราให้น้ำร้อนน้ำชาขนมนมเนย ให้ความดูแลอะไรกันเนี่ยมันก็มีความเกรงใจกันมากกว่า ถ้ามันคุยกันได้จบเนี่ยมันก็จบง่ายเราไม่ได้พูดถึงกติกาสากลหรือไม่สากลเนี่ย ทีนี้เมื่อเราไปใช้กติกากลางเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเราสามารถที่จะเล่นกติกากลางได้แม่นได้เก่งหรือเปล่าเพราะมันไม่มีเรื่องของเล็กหรือใหญ่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะไม่เอาอะไรปุ๊บก็จะเอาแบบว่าเอาในแบบที่ไม่ต้องกังวลอะไรใดๆแบบที่ณวันนี้ฝรั่งเขาไม่ต้องมีเหตุผลในการไปลุกคนโน้นไปการไปลุกคนนี้นะผมว่าอันนั้นก็ง่ายแต่ทีนี้ถ้ามาอยู่กติกาสากลเนี่ยถ้าเราเดินพลาดเส้นกลางที่เป็นตัวสมมุติเนี่ยมันขยับเนี่ยผมบอกว่าอันนี้เป็นประเด็นปัญหาที่เหนื่อยกันเลยทีเดียวครับคุณมนตรี
12: ตรงนี้แหละครับที่ทำให้เป็นประเด็นเล็กๆนะครับที่กำลังพูดถึงกันในวงเล็กวงน้อยและยิ่งไปสู่ในเวทีโลกแบบนี้เราก็ย้อนมองอดีตว่าเราเคยเพียงล้ำแล้วก็ดูเหมือนจะแพ้ทางในเวทีโลกหรืออย่างไรก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยก็เริ่มมีคำถามว่าเอ๊ะเริ่มมีเอ๊ะขึ้นมาครับคุณอภิรักษ์ครับ
11: ครับอ่ะในสภาวันนี้เห็นมีวิวาทะกันอยู่หลายดอกนะครับเรื่องของความพยายามในการที่จะฟังหรือไม่ฟังเนี่ยปรากฏว่าวันนี้มันมีจุดที่เรียกว่านับจับตรงไหนก็เห็นบอกว่าก็เป็นวิวาทะหรือมีประเด็นในสภากันไปหมดนะครับแล้วท่าทีถึงขนาดที่ประธานสภานี่จะต้องเสียงแข็งกันเลยทีเดียวแต่มันมีข่าวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะหยิบเอามาเป็นทั้งเคียงข่าวเป็นทั้งเรื่องสนุกสนานได้เหมือนกันวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยท่านรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งครับไม่รู้ว่านักข่าวไปถามหรือว่าเดินมาเนี่ยอันนี้ไม่เห็นต้องถามคุณมนตรีเนี่ยก็พูดถึงกรณีที่มีภาพอยู่บ่อยๆที่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยอยู่ด้วยกันบ่อยแล้วก็มีการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมไม่รู้จังหวะใครถามยังไงไม่รู้แต่ข่าวที่ออกมาบอกว่าเนี่ยท่านรองบอกว่าท่านนายกเนี่ยเคยบอกว่าให้เดินคู่เลยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้ไปพบกับนายกเนี่ยเพราะว่าได้รับเชิญไปรับประทานอาหารแล้วก็ที่ผ่านมาก็หารือพูดคุยกันเรื่องของความมั่นคงชายแดนภาคใต้ก็อยู่ในฐานะที่ผ่านเรื่องนี้มากว่า37ปีท่านก็เคยอยู่ในพื้นที่ภาค4มาก่อนแล้วก็มีการต้องการจะทราบพื้นหลังทราบพื้นเพข้อมูลต่างๆมาประกอบกันท่านนายกก็มีการเชิญท่านรองประธานวุฒิสภาเข้าหารือก็มีการเชิญให้ก็ร่วมหารือประมาณ3สัปดาห์ครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาภาคใต้ประเด็นเกรงไกรก็บอกแบบนี้นะทีนี้ครับท่านพลเอกเกรียงไกรก็บอกว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นขณะที่เรียนวปอครับแล้วก็ในช่วงที่ประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเนี่ยคุณอนุทินก็เคยบินไปเยี่ยมให้กำลังใจด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นในคนแรกอันนี้ยังหาไม่เจอครับว่านักข่าวเขาอยากจะถามเรื่องนี้หรือยังไงแบบไหนเพราะว่ามันคงไม่ใช่ประเด็นหรอกมั้งเพราะมันเป็นเรื่องที่เมามอยกันในเรื่องของความเหมาะสมไม่เหมาะสมเพราะว่าประมุขผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในฝ่ายบริหารกับรองประธานวุฒิเนี่ยจะไปเดินตามกันแบบนั้นเนี่ยมันดูไม่เหมาะที่ผ่านมานายกเจอหลายแบบนี้หลายครั้งเหมือนกันนะท่านประธานสภาท่านโสพลเนี่ยก็มินเมไปหลายครั้งอันนี้รองประธานวุฒิก็มินเมสักหน่อยนี่ถ้าไม่นับกันในส่วนของทางพรรคประชาชนที่ไปเข็นรถเข็นให้ที่ตลาดแล้วอันนั้นพรรคประชาชนต้องเป็นคนตอบคำถามเนี่ยท่านนายกเองเนี่ยขยับตรงไหนเนี่ยผมว่าคนสกรีนท่านนายกก็ต้องสกรีนเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคนที่มาใกล้นายกจะเสียอย่างเดียวนะท่านนายกอาจจะต้องระวังมากขึ้นไหมครับคุณมนตรีฮะ
12: คือเราเองเนี่ยอย่างน้อยนะไม่ต่ำกว่าหนึ่งครั้งก็เคยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งท่านไปในพื้นที่ภาคใต้ด้วยสองท่านเดินลงมาพร้อมกับนายกรัฐมนตรีในวันที่พบสื่อที่ทำเนียบรัฐบาลในครั้งก่อนอย่างวันเนี้ยผมไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยนักข่าวเขาก็ไปถามท่านว่านะเอ๊ะมันมีภาพที่ท่านเดินประกบนายกอยู่บ่อยครั้งเนี่ยจนถูกหลายฝ่ายจับจ้องถึงความเหมาะสมท่านตอบอย่างมั่นอกมั่นใจนะครับคุณอภิรักษ์คร
11: ับ
12: นะผลเอกเกรียงไกรท่านบอกไม่ได้เดินตามนายกบอกให้เดินคู่เลยนะแล้วบอกการที่ตนไปพบกับนายกเพราะนายกเชิญไปรับประทานอาหารและในรายละเอียดก็ยังบอกถึงว่าก็จะหารือกันประมาณ 3สัปดาห์ครั้งหนึ่งนะเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้และที่คุณไปรักเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่ผมไม่แน่ใจว่าสื่อไม่ได้ซักต่อหรือว่าท่านอาจจะเข้าใจว่าการเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวปอและในตอนที่ประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกนายกก็เยี่ยมให้กำลังใจผมคนแรกไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยคือสถานการณ์ณเวลานั้นน่ะคุณวิลาครัม หนึ่งท่านเป็นแม่ทัพภาค4 2เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับนักการเมืองที่เข้าใจว่าจะเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขณเวลานั้นเป็นรองนายกด้วยอันนั้นคือสถานะของฝ่ายการเมืองกับฝ่ายประจำและก็มีความเป็นเพื่อนแต่วันนี้มันมีอีกสถานะหนึ่งนะที่ท่านสวมหมวกอยู่คือรองประมุขนะครับสภาสูงและเป็นฝ่ายนิติบัญญัติในขณะที่นายมตรีก็นะเพื่อนของท่านวันก่อนวันนี้ไม่ได้เป็นพระรองแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนะประมุขฝ่ายบริหารตรงนี้กระมังครับที่นักข่าวก็เลยถามเกี่ยวกับเรื่องของความเหมาะสมไม่เหมาะสมคือถ้าลำพังเป็นเพื่อนที่ไม่ได้มีตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาอยู่เนี่ยท่านจะเดินข้างเดินคู่เดินประกบอะไรยังไงมันก็คงไม่มีใครตั้งคำถามแต่บังเอิญว่าฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยรัฐนูนก็กำหนดเอาไว้ค่อนข้างจะมีเส้นแบ่งมีกรอบมีอะไรให้กันพอท่านมาบอกว่าก็ไปเยี่ยมเป็นคนแรกเลยนะไม่เห็นมีใครว่าเลยก็มันสถานะกับนาทีนี้เนี่ยสถานะมันเปลี่ยนครับคุณอภิรักษ์ครับ
11: คือถ้าเกิดสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งมาแหมผมอธิบายได้ไงคุณมนตรีกับผมเป็นนักเรียนร่วมรุ่น
12: ครับ
11: ที่วัดตรงนู้นวัดตรงขึ้นนี้หรือเคยเรียนหลักสูตรนู้นหลักสูตรนี้นู้นนี่นั่นน่ะมันอธิบายแบบนี้เหมือนไม่ได้เข้าใจบริบทหรือกติกาของสังคมอ่ะคุณมนตรีคือถ้าจะเยี่ยมกันหน้าไมค์หลังไมค์หรือจะเดินไปแหมจะไปดื่มอะไรกันกลางค่ำกลางคืนมันก็ไม่ว่าหรอกนะแต่ว่าการส่งสัญญาณแบบนี้มันมีกติกาของสังคมอยู่ด้วยเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเราจะคอมเมนต์เพิ่มเติมตอนนี้ไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวถ้ามีปัญหามีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะถูกขุดอะไรกันขึ้นมา
12: คือด้วยความเคารพท่านนะมันมีหลักอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าความเหมาะสมนะมันเป็นเรื่องหนึ่งนะแต่มารยาทนะครับคำนี้นั้นเนี่ยเรายกตัวอย่างตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางท่านเคยเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแล้วเวลามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญไปถึงศาลนะก็ขออนุญาตนะครับในการที่จะไม่เข้าร่วมพิจารณาหรือกรณีการตัดสินความผู้พิพากษากับลูกความนะทนายความกับอะไรคือถ้ามันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นนั้นๆเนี่ยก็จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเป็นเบื้องต้นนะไม่ร่วมลงมติไม่ร่วมตัดสินอันนี้มันมีหลักของมันอยู่ในการที่จะต้องยึดโยงกับคำว่ามารยาทนะครับคุณนภิรักษ์กัน
11: ก็แหมผู้ใหญ่หลายคนบอกรักมันจะไปยึดกันทำไมเล่าบางอย่างก็เอาผลประโยชน์ของประเทศชาติบางอย่างก็ต้องเอาถึงเรื่องของการรู้จักกันเป็นการส่วนตัวคนเรารู้จักกันมันผิดตรงไหนถ้าจะไปคุยกันเรื่องของประเทศชาติอ
12: ่
11: ะจะเอาหลักก็มาขวางนู่นนี่กันไปหมดนั่งลงเถิดท่านนั่งลงว่ากันไป
12: ครับ
11: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
12: ครับ
10: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: หวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
14: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ เพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: ดำๆยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำๆตราเสือดาว
10: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
16: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
11: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับในสถานการณ์ในช่องแคบของมูสไม่รู้ว่าจะออกมากันยังไงนะครับแม้ว่าจะเป็นการถอยหรือเป็นการสับขาหลอกเรื่องนี้ไปดูคนที่เฝ้าติดตามมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศเราคือคุณสุทธิชัยหยุ่นไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
12: ครับ
10: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
16: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
17: จะบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ถอยหรือเป็นการสับขาหลอกต้องคอยดูความเคลื่อนไหวชั่วโมงต่อชั่วโมงครับผ่านมาเพียง2วันโครงการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เรียก Project Freedom ที่บอกว่าจะให้กองทัพเรือสหรัฐช่วยนำทางเรือสินค้าที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซออกมาสัญจรได้ปกติอยู่ดีๆก็ระงับเฉยเลยครับทรัมป์ขึ้นข้อความใน Truth Social ล่าสุดบอกว่าขอระงับระยะสั้นๆเพราะว่าการเจรจากับฝั่งอิหร่านนั้นทำท่าจะไปได้ด้วยดีแต่คำว่าไปได้ด้วยดีมีมาหลายครั้งแล้วครับแล้วก็ไม่เคยจบด้วยดีแม้แต่ครั้งเดียวครั้งนี้จึงเกิดคำถามขึ้นมาว่าการที่อยู่ดีๆทรัมป์สร้างความตื่นตะลึงด้วยการประกาศระงับปฏิบัติการ Project Freedom ซึ่งเป็นภารกิจหลักในการคุ้มกันเรือพาณิชย์ออกจากพื้นที่ขัดแย้งตรงฮอร์มุซก็แปลกเพราะว่าตอนประกาศเปิด Project Freedom นี่เป็นการประกาศยิ่งใหญ่มากบอกว่าทำเพื่อมนุษยชาติเพื่อที่จะทำให้ประเทศต่างๆที่รอคอยน้ำมันและแก๊สนั้นจะได้รับความช่วยเหลือพลังงานจะได้เริ่มไหลปกติผ่านมาเพียง2วันทรัมป์เปลี่ยนใจอีกแล้วครับและดูเหมือนการตัดสินใจของทรัมป์จะสวนทางกับตรรกะทางการทหารถูกตั้งคำถามว่านี่คือยุทธศาสตร์การทูตที่ชาญฉลาดหรือเป็นเพียงความสับสนโอลหม่านภายในทำเนียบขาวที่บอกว่าความสับสนในทำเนียบขาวเพราะว่าเหล่าบรรดาขุนพลทางด้านความมั่นคงและรัฐมนตรีต่างประเทศรวมไปถึงรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยและประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมพร้อมใจกันประกาศต่อหน้าสื่อครับบอกว่าสหรัฐจะเดินหน้า Project Freedom อย่างเต็มกำลังเพื่อรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือนี่คือความย้อนแย้งที่ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดจากอะไรต้องเรียกว่าเป็นความล้มเหลวในการประสานงานหรือเปล่าระหว่างสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกับกระทรวงทบวงกรมรวมไปถึงทำเนียบขาวดังนั้นความแปลกแยกครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความสับสนแต่ยังทำลายความน่าเชื่อถือของสหรัฐในสายตาพันธมิตรและศัตรูเมื่อฝ่ายบริหารระดับสูงยืนยันความแข็งกร้าวแต่ผู้นำสูงสุดกลับสั่งเบรกกระทันหันอ้างว่ามีความคืบหน้าครั้งใหญ่ในการเจรจามีการพูดโดยรัฐมนตรีต่างประเทศมาร์โกโรบิโอซึ่งก็ปราศัยเป็นตุเป็นตะบอกว่าเราอยากจะเลือกเส้นทางสันติภาพ สิ่งที่ประธานาธิบดีต้องการคือข้อตกลงผู้นำอิหร่านควรจะสำรวจตัวเองก่อนจะทำตัวให้พังพินาศขณะเดียวกันเราก็เห็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านอับบาสอารักชีบินไปปักกิ่งครับบินไปปักกิ่งถือว่าตัดหน้าการไปเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์เพียง9วันนั่นก็เป็นการส่งสัญญาณอีกด้านหนึ่งจากอิหร่านว่าหลังจากที่ไปเยือนรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้นำด้านต่างประเทศของอิหร่านก็ไปปรากฏตัวที่ประเทศจีนโดยที่ปากีสถานซึ่งเป็นประเทศเป็นกลางนั้นก็มีความสนิทสนมกับจีนอยู่ดังนั้นความสัมพันธ์สามเศร้าระหว่างจีนอิหร่านและปากีสถานจึงมีความสำคัญไม่น้อยในสมการของการเจรจารอบนี้ขณะเดียวกันทรัมป์ก็บอกในข้อความที่บอกว่าขอระงับโปรเจกต์ฟรีดอมเพราะว่าได้รับการร้องขอจากปากีสถานครับไม่ได้บอกว่าทางฝั่งอิหร่านเสนอสิ่งใดมาที่น่าสนใจคือการหักลำครั้งนี้คือการปรากฏตัวของปากีสถานในฐานะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยทรัมป์ระบุชัดเลยว่าการระงับปฏิบัติครั้งนี้ไม่ได้มาจากเตหะรานแต่มาจากอิสลามาบัดจะบอกว่านี่เป็นการทูตเชิงลับการทูตหลังบ้านที่ปากีสถานพยายามเหลือเกินที่จะให้ทั้งสองฝ่ายลดลาวาสอกยอมประนีประนอมกันบ้างแต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นปากีสถานจึงอยู่ในฐานะลำบากพอสมควรแล้วถือว่าเป็นตัวเลือกที่ซับซ้อนแต่ต้องเรียกว่ามีบารมีระดับหนึ่งแล้วครับเพราะว่าความสัมพันธ์อันดีของปากีสถานกับจีนและอิหร่านมีน้ำหนักพอที่จะทำให้อเมริกาเกรงใจได้ในขณะที่ยังคงเป็นพันธมิตรดั้งเดิมของสหรัฐหมายความว่า

0: ดูไทม์ไลน์และดูท่าทีจากอิหร่านย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์ปฏิบัติการ Operation Epic Fury รอบนี้คือเริ่ม28กุมภาอเมริกาอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ใส่อิหร่านนำไปสู่การหยุดยิงในช่วงต้นเดือนเมษาแต่ท่ามกลางโฆษณาของทรัมป์ว่ามีความคืบหน้าครั้งใหญ่ล่าสุดเนี่ยสื่อของอิหร่านกลับประโคมข่าวที่ว่านี่คือชัยชนะและเป็นการถอยทัพของสหรัฐหลังจากความล้มเหลวในการฝ่าวงล้อมของอิหร่านนี่แหละครับนี่คือความสับสนที่ยังต้องการคำอธิบายและผมเชื่อว่าทรัมป์ทำอย่างนี้อาจจะยังไม่ได้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศหรืออย่างไรหรือว่าเป็นการหยั่งเชิงดูเป็นการสับขาหลอกเป็นการลองหยุดเพื่อหยั่งท่าทีของอิหร่านแต่ดูเหมือนว่าอิหร่านนั้นยังไม่มีท่าทีที่จะออมชอมหรือประนีประนอมอย่างที่ทรัมป์ต้องการเห็นแต่ประการใดไม่ต้องพูดถึงคำว่ามีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญอย่างที่ทรัมป์บอกนี่ครับนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งของความสับสนอลหม่านที่เรามองไม่ออกจริงๆและมันคือคำว่า fog of war คือเป็นม่านหมอกของสงครามทุกอย่างมันคลุมคลุมเครือๆมองเข้าไปทัศนวิสัยแย่มากแต่นั่นแหละมันคือธรรมชาติลักษณะของสงครามที่ตัวละครหลักคือโดนัลด์ทรัมป์และฝ่ายตรงกันข้ามคืออิหร่านซึ่งมีกลุ่มผู้นำหลายฝ่ายทั้งทหารทางผู้นำศาสนาและทางการเมืองที่ก็ทำให้ฝั่งอเมริกาสับสนงงๆเช่นกันว่าใครคือคนตัดสินนโยบายที่อิหร่านอิหร่านมองมาที่อเมริกามองว่าคนตัดสินคนเดียวคือทรัมป์ซึ่งน่าจะชัดเจนแต่แม้มีคนเดียวที่เคาะได้คนเคาะนั้นก็เคาะเสียงดังไม่เท่ากันเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวดังชงชางเดี๋ยวหายวับไปกับตาสับสนทั้งสองฝ่ายนี่คือสถานการณ์ล่าสุดจากสมรภูมิรบที่ฮอร์มุซครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนในช่วงสุดท้ายครับคุณมนตรีตามวิวาทะในที่ประชุมสภาหรือตรงไหนบ้างไหมครับ
4: ในสภานั้นเห็นแต่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนั่งลงนั่งลงนะครับแล้วก็คงจะไม่ได้เอามาเป็นสาระอะไรมากมายหรือเปล่าคุณอภิรักษ์แต่เสร็จแล้วเนี่ยผมเนี่ยเคยพูดถึงท่านประธานโสพลสารัม
3: คร
4: ับว่าบางครั้งเนี่ยเอาละก็เชื่อว่าคนที่อยู่ในสภาอย่างพรรคประชาชนเนี่ยอยู่มาตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่มาก้าวไกลแล้วก็มาประชาชนณเวลาเนี้ยผ่านประธานมาทั้งในยุคสมัยตอนยุคนู้นดูสิเป็นประธานชวนหลีกภัยประธานวันมูฮัมหมัดนอมาทาจนกระทั่งมาถึงประธานโสพลณวันนี้ก็คงจะทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบเกี่ยวกับการทำหน้าที่ในฐานะประมุขฝ่ายนิติบัญญัติไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเอาละก็คงไม่ได้ไปก้าวล่วงอะไรท่านมากมายนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนก็จะมองว่าท่านยังยึดติดอยู่กับความเป็นพรรคยังยึดติดอยู่กับอะไรยังไม่หลุดจากไอ้ตรงพรรคการเมืองแล้วมานั่งอยู่บนบัลลังก์หรือเปล่ามันก็เลยทำให้มีหลายๆครั้งที่มีการตั้งคำถามกันในวงเล็กวงน้อยเกี่ยวกับเรื่องการทำหน้าที่ของท่านในฐานะประมุขของคนที่มาจากทั้งฝ่ายค้านและก็ฝ่ายรัฐบาลครับคุณวิรักษ์ครับ
3: ผมลงในรายละเอียดตรงนี้ให้ได้เห็นหน่อยเพราะว่าท่านเองเนี่ยก็ถูกท้าทายมากขึ้นนะครับก็ผมเติมความเห็นก็คือว่าผมว่าท่านใช้ความเป็นผู้อาวุโสในการที่จะเคลียร์ปัญหาหรือความรู้สึกของการที่มีความเป็นพรรคอยู่ด้วยอย่างที่คุณมนตรีพูดถึงนั่นแหละแต่ว่าการที่จะตัดสินใจให้ใครพูดไม่พูดเนี่ยบางทีมันขึ้นอยู่กับข้อบังคับแล้วก็จังหวะในการที่จะใช้คำวินิจฉัยเนี่ยอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยที่กรณีที่ทางพรรคประชาธิปัตย์หรือแม้กระทั่งคุณผลิตมีการพูดแล้วก็ท่านประธานก็บอกว่าคำวินิจฉัยของผมเนี่ยเป็นสิ้นสุดแล้วทุกอย่างก็จบเนี่ยนะแต่ว่ามันจบแบบไม่จบเนี่ยแต่ว่าคนก็ต้องจบ ทีนี้ครับใน

0: ีการหารือในการประชุมสภาในวันนี้มีการหารือวาจาของทางสสพรรคประชาชนเรื่องการดำเนินการในสภาแต่คุณท่านประธานไม่อนุญาตเนื่องจากมีวาระค้างอยู่ก็ไม่สามารถที่จะแทรกขึ้นมาได้ทีนี้ท่านโสพลท่านสสท่านโสพลก็บอกว่าท่านประธานก็บอกว่าคือสสในที่ประชุมเนี่ยมันที่ปรึกษาหรือมันไม่ได้อยู่ในวาระจากการประชุมวิปสองฝ่ายก็ขอให้ส่งเรื่องมายังประธานและไม่อนุญาตให้มีการหารือนอกวาระคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครจะยกมือหารืออะไรก็ได้เพราะจะทำให้บรรยากาศไม่ราบรื่น แต่ถ้ามีเรื่องสำคัญก็อนุญาตแล้วทีเนี้ยไอ้เรื่องสำคัญไม่สำคัญหรือมีวาระก่อนไม่มีวาระก่อนเนี่ยแหละมันเป็นยังไงไม่รู้แต่ท่านบอกว่าเรื่องนี้มันไม่สมควรทีนี้มือเดี่ยวมือหนึ่งของงานสภาคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลท่านก็ลุยเลยครับการที่ท่านประธานเนี่ยไม่อนุญาตให้สมาชิกหารือเนี่ยประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับวาระเนี่ยคุณประกรณ์วุฒิบอกเป็นส.ส.มาแล้ว2สมัยการหารือที่เกี่ยวข้องกับกิจการสภาสมาชิกควรจะมีสิทธิ์ในการหารือและก็ให้ประธานแก้ไขปัญหาเช่นประธานไม่ทำตามไม่ตามผลการประชุมของวิป2ฝ่ายถ้าหากประธานจะไม่อนุญาตให้หารือนอกระเบียบวาระเลยจะทำให้การทำงานร่วมกันลำบากและนับจากนี้เนี่ยถ้ามีใครจะหารือนอกวาระเนี่ยจะขอประท้วงไม่ว่าพรรคไหนก็ตามประธานควรจะรับฟังส.ส.ให้มากกว่านี้อันนี้ก็เหมือนกับว่าท่านประธานก็หน้าหงายทีนี้ท่านประธานท่านก็ไม่ยอมหงายครับท่านก็บอกว่าคุณประกรณ์วุฒิพูดเอาแต่ได
1: ้
0: นี่เอาแต่ได้เพราะถูกกล่าวหาว่าไม่ให้ส.ส.หารือนอกวาระและขอชี้แจงว่าอยากจะขอให้เรื่องจบก่อนและส่งเรื่องด้วยว่าจะหารือเรื่องอะไรเพราะในที่ประชุมเนี่ยก็ต้องการเพื่อความเรียบร้อยใครจะหารืออะไรก็ให้ส่งข้อมูลให้ประธานพิจารณาก่อนเพราะนายสรณัฐพงศ์สรณัฐพูดขึ้นมากลางที่กลางวาระเนี่ยทำถูกแล้วหรือไม่เรื่องมันสำคัญขนาดนั้นหรือแล้วผิดตรงไหนคุณประกรณ์วุฒิไม่เอาความจริงมาพูดทั้งหมดไม่เอาเรื่องที่สมควรมาพูดแบบนี้คือพูดเอาแต่ได้ทีนี้คุณประกรณ์วุฒิก็บอกขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับและขอให้กลับไปย้อนดูเทปว่าได้พูดแบบนั้นหรือไม่ที่ลุกขึ้นมาพูดเนี่ยต้องการจะช่วยหาทางออกแต่ที่มาพูดว่าเขาเอาแต่ได้เนี่ยเสียดสีรุนแรงไม่ขอให้นายโสพลเนี่ยถอนคำพูดเนี่ยไม่ขอให้ท่านประธานถอนคำพูดเนี่ยแต่ขอให้พิจารณาตนเองด้วยว่าเขาเองไม่ได้พูดว่าเอาแต่ได้หลังจากนั้นก็ยาวไปกว่านั้นถามความคืบหน้าเรื่องของการแต่งตั้งประธานผู้นำฝ่ายค้านในสภาวิกฤตแล้วก็มีการถามสุดท้ายครับคุณโสพลก็
1: ปิดไม
0: ค์โอ้ผมไม่อยากจะมันคือคอมเมนต์ก็คือออกทะเลอ่ะก็คือถ้าอันนี้คือความเห็นของผมนะคือถ้าท่านจะใช้ท่านจะดีเบตกันน่ะท่านเอากติกามาแล้วบอกว่าเรื่องนี้ท่านวินิจฉัยแล้วว่าไม่สมควรแล้วก็ขอวินิจฉัยว่าไม่สมควรมันก็จบอ่ะเพราะสุดท้ายทุกคนก็ต้องแพ้ทางว่าท่านวินิจฉัยหรือไม่วินิจฉัยส่วนส.ส.เขาจะหารือเขาก็มีสิทธิ์ที่จะหารือพอฟังดูแล้วท่านบอกว่าขอให้เลยจากวาระที่มีการหารือหรือมีการถกกันอยู่ตรงนี้ก่อนไหมแล้วหลังจากนั้นค่อยมาว่ากันแต่ไม่ใช่ไปบอกเขาว่าไม่มีเหตุผลไม่มีไอ้นี่ไม่มีอะไรมาเนี่ยคือถ้าจะไปตีออกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยท่านประธานในอนาคตจะเหนื่อยเหมือนกันนะคุณมนตรีผมไม่ได้บอกว่าลำบากนะมันจะเหนื่อยนะตีเข้าไปโดยที่ไม่อ้างว่าไม่อ้างข้อบังคับครับคุณมนตรีฮะ
1: จริงๆเนี่ยรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยนะ190กว่าเสียงพรรคเดียวนะครับแล้วก็รวมกับพรรคอื่นๆอีกเนี่ยเกือบ300เสียงเหลือเฟือ
0: จะลากนายกจะพาไปทางไหนก็ไปได้หมด
1: แล้วนายกเองก็ย้ำว่าเที่ยวนี้ไม่ได้มาอยู่แค่4เดือนแต่จะอยู่4ปีอันนั้นคือเห็นชัดอยู่แล้วแต่พอเพิ่งเริ่มต้นสมัยประชุมแรกนะท่านประธานเนี่ยก็ดูเหมือนจะตั้งกำแพงค่อนข้างสูงกับสมาชิกนะฮะมันก็เลยไม่แน่ใจว่าจะต้องปรับต้องจูนกันอย่างไรเพื่อที่จะทำงานด้วยกันต่อไปเหมือนกับที่คุณประกรณ์วุฒิบอกเมื่อสักครู่ก็ยังจะต้องอยู่ด้วยกันอีกนานหลักเดินทางสายกลางหลักยืดหยุ่นอะไรเนี่ยน่าจะต้องเอามาใช้เพื่อที่จะประคับประคองแล้วก็ให้เป็นผู้ที่อยู่ข้างบนของทุกฝ่ายผมไม่อยากจะย้อนกลับไปคำเมื่อสักครู่ก็ดูเหมือนท่านยังจะก้าวไม่ข้ามนะตรงจุดที่ท่านมา
0: คือท่านต้องยังไงคุณมนตรีต้องเก็บตัวเองเอาไว้ไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งไม่ใช่ลงไปในความขัดแย้งเองเนี่ยอันนี้ผมเติมตรงนี้นิดเดียวคุณมนตรี
1: คือต้องเป็นประธานของทุกฝ่ายเอาหลักอันหนึ่งนะอดีตประธานรัฐสภาซึ่งท่านก็เป็นประธานมาตั้งแต่อายุประมาณทัก35หรือยังไงเป็นประธานที่อายุน้อยที่สุดในยุคนั้นนะคุณอุทัยพิมพ์ใจชนนะตอนหลังเนี่ยหลายๆคนก็พูดถึงท่านในแง่ของความเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นประธานของทุกฝ่ายท่านเคร่งครัดกับตัวเองถึงขั้นในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเนี่ยจะไม่ไปที่พรรคไทยรักไทยจะไม่ร่วมกิจกรรมจะไม่อะไรเพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยยืนอยู่ในจุดที่เป็นประธานของทุกฝ่ายซึ่งจริงๆเนี่ยในรัฐธรรมนูญเขาเขียนเอาไว้ชัดอยู่แล้วว่าคนที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานนะต้องไม่มีตำแหน่งใดๆในพรรคการเมืองนะนี่ก็คือกรอบที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ส่วนความรู้สึกนึกคิดโน้มเอียงมันเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วแต่คุณอุทัยพิมพ์ใจชนเนี่ยนะผมขานชื่อท่าน2ครั้งวันนี้ท่านก็ได้ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างส่วนท่านอื่นๆเนี่ยก็จะมีวิธีคิดยังไงมันก็เป็นความจำเป็นของท่านแต่กรณีของคุณอุทัยพิมพ์ใจชนนั้นน่าจะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่นักการเมืองเขาหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการดำรงตำแหน่งประมุขฝ่ายนิติบัญญัติเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ดำรงตนอยู่ในวัดปฏิบัติแบบนั้นครับคุณนายวิรักษ์ครับ
0: ผมชอบคุณมนตรีที่แยก2คำดำรงตำแหน่งกับดำรงตนเนี่ยผมมองว่าคนละคำกันเชิญคุณมนตรีส่วนที่เหลือครับ
1: ก็ตรงนี้น่าจะยังเริ่มต้นเท่านั้นเองคุณนายวิรักษ์สมัยประชุมแรก
0: เริ่มต้นที่หลายดอกไปแล้วนะเนี่ย
1: คือถ้าย้อนกลับไปในสมัยท่านประธานวันนอมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านขึงขังนะฮะแล้วก็กลายเป็นพวกตลกทั้งหลายก็เอาไปล้อเลียนอ่ะนั่งลงนะจำได้ไหมตอนนั้นช็อตนั้นนะ
0: จำได
1: ้นะแต่จากนั้นมาท่านก็ไม่ได้มีภาพอย่างนั้นให้เห็นอีกนะครับก็แรกๆอาจจะด้วยอะไรก็ตามแต่ตอนหลังเนี่ยท่านก็ตั้งหลักแล้วก็ยืนระยะจนกระทั่งไม่ได้มีอะไรที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากมายครับคุณเวลากลับ
0: ครับคุณมนตรีมีตรงไหนเก็บตกไหมครับ
1: ยังอยู่ที่สภานะฮะตกลงนะฮะ1นะร่างพรบ.อากาศสะอาดนะซึ่งเป็นหนึ่งในร่างกฎหมายสำคัญที่ค้างมาจากสภาชุดที่แล้วแล้วก็หลายๆฝ่ายก็พยายามเรียกร้องอยากจะให้รัฐบาลนำมายืนยันนะสุดท้ายท้ายสุดเมื่อวานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานก็หนึ่งในจำนวนทั้งหมด41ร่างหรือไงที่นำมายืนยันเมื่อวานก็มีร่างพรบ.อากาศสะอาดอยู่ด้วยทีนี้พอนำมายืนยันแล้วจะยังไงต่อนะครับวันนี้ทางประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ในชั้นของวุฒิสภาคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตรท่านก็ออกมาแจกแจงนะครับว่าหลังจากนี้จะต้องนัดประชุมวิป3ฝ่ายซึ่งประกอบด้วยฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและก็วุฒิสภานะเพื่อที่จะหารือและก็ยืนยันร่างกฎหมายดังกล่าวนะคือกระบวนการไม่ได้หมายถึงว่ารัฐบาลหยิบยกมายืนยันแล้วจะทำให้มีผลโดยอัตโนมัติข้อหาไม่คำว่ายืนยันก็คือครม.ชุดใหม่นำมายืนยันต่อสภาสภาก็ต้องลงมติว่าจะให้นะเดินหน้าร่างกฎหมายฉบับที่ค้างคาอยู่จากสภาชุดที่แล้วในขั้นตอนที่ยังอยู่ต่อไปอีกหรือไม่เพราะนั้นการประชุมวิป3ฝ่ายก็เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันว่าตกลงเราจะยืนยันเสียงจะได้ออกมานะไม่ได้ตกหล่นและจะได้ไปในทิศทางเดียวกันคุณวุฒิชาติท่านบอกว่าตนเห็นด้วยกับมติคณะรัฐมนตรีเพราะสะท้อนว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับกฎหมายฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนที่จะได้หายใจด้วยอากาศสะอาดแล้วก็ยืนยันว่าจะเร่งพิจารณาให้เร็วที่สุดแต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนมีแต่มาแล้วนะครับทีนี้ถัดมาครับคุณวิรักษ์ครับท่านผู้ฟังครับคุณวุฒิชาติก็บอกว่าส่วนกระแสข่าวนะฮะวุฒิสภาจากคว่ำร่างพรบ.อากาศสะอาดนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเป็นไปไม่ได้เพราะสว.ทุกคนเห็นตรงกันว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพียงแต่แล้วครับตรงนี้แหละครับ
0: ต้องฟังแต่ตลอด
1: เพียงแต่ในการพิจารณาต้องคำนึงถึงทุกฝ่าย ทั้งผู้ได้รับประโยชน์และผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่ในร่างของสภาผู้แทนราษฎรยังมีบางประเด็นที่วุฒิสภาไม่เห็นด้วยจึงมีความเป็นไปได้ที่จะต้องตั้งกรรมธิการร่วม2สภาเอาละครับเรื่องนี้จะยากขึ้นนั้นโดยคุณวุฒิยืนยันว่าไม่จริงและไม่ควรใช้คำว่าเอื้อนายทุนเพราะการพิจารณาเป็นไปตามเหตุผลและข้อเท็จจริงต้องคำนึงถึงทั้งประชาชนที่ควรได้รับอากาศสะอาดและผู้ประกอบการที่ต้องได้รับความเป็นธรรมโดยควรกำหนดระยะเวลาปรับตัวประมาณ6เดือนถึง1ปีพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ทีนี้คุณวิลาครับเร
2: ื่
1: องแนบผมเห็นสัญญาณนะครับที่ท่านบอกว่าต้องตั้งกรรมธิการร่วม2สภาก็แสดงว่าจะมีการปรับแก้ในชั้นของวุฒิสภาจนกระทั่งนำไปให้สสพิจารณาซึ่งสสคงจะต้องเห็นต่างเพราะเห็นต่างต้องตั้งกรรมธิการร่วมพอตั้งกรรมธิการร่วมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องให้แต่ละสภานำไปยืนยันอีกครั้งหนึ่งถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เอาด้วยร่างกฎหมายก็จะต้องตกไปทีนี้ผมเคยคุยไม่แน่ใจกับคุณวิสุทธิ์หรือคุณอภิรักษ์ในวันก่อนว่าก
2: ็
1: คงจะต้องรอไปอีก180วันหรือ6เดือนนะหากจะใช้สิทธิ์ของสภาร่างยืนยันร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อนำไปประกาศใช้โดยไม่ต้องเสียเวลาตรงนี้นั้นเนี่ยถ้าเทียบเคียงกับกรณีกฎหมายประชามติมันเป็นร่างเดิมที่สภาผู้แทนราษฎรเขายึดร่างนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีของพรบอากาศสะอาดเนี่ยมาถึงในชั้นนี้นะสสเองถึงแม้จะมีมติเป็นเอกฉันท์แต่เริ่มมีความเห็นที่แตกต่างกันไม่น้อยเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาที่อยู่ในร่างเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะตกไปนั้นมีสูงมากเพราะอย่างไรเสียสสคงจะไม่ทิ้งไว้และก็นำร่างฉบับร่างเดิมมายืนยันเพื่อนำไปสู่การประกาศใช้เพราะตัวเองก็นาทีนี้เห็นต่างกับร่างเดิมนั้นอยู่แล้วอ่ะเพราะนั้นดีไม่ดีอาจจะต้องตกไปแล้วก็มานับหนึ่งกันใหม่เพียงแต่ว่านาทีนี้ที่รัฐบาลไม่หักนะก็เพราะคำนึงถึงอารมณ์ความรู้สึกของสังคมเพราะถ้าตีตกไปเท่ากับไปหักให้มันไปตกในชั้นของสภาที่จะร่วมพิจารณาแล้วก็หาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้มันจะสวยงามครับคุณนริลักษ์ครับ
0: คุณมนตรีจริงๆแล้วเรื่องของอากาศสะอาดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในภาพใหญ่เนี่ยมันได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายยกเว้นว่าอาจจะเป็นต้นทุนของเอกชนบางส่วนเนี
1: ่
0: ยแนวมันมาทางนี้กันหมดเนี่ยไม่แน่ใจว่าทำไมอันนี้ไม่ได้ตามจริงว่าทำไมภูมิใจไทยถึงไม่ติดกระแสลมตรงนี้ไปด้วยทำไมถึงต้องคิดไม่เหมือนคนอื่นเขานะตรงนี้คุณมนตรี
1: คือจริงๆอ่ะร่างเดิมนั้นเนี่ยมันเป็นร่างที่รับหลักการไปและเป็นหลักก็คือร่างของรัฐบาลณเวลานั้นก็คือพรรคเพื่อไทยนะและนายกเองก็มีร่างของพรรคภูมิใจไทยครั้งหนึ่งนายกยังยืนยันว่าเห็นด้วยนะแต่เห็นด้วยกับร่างของพรรคภูมิใจไทยซึ่งรวมอยู่ใน7ร่างนั้นด้วยแต่ไม่ได้เป็นร่างหลักดังนั้นเนี่ยรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆที่มันไปเพิ่มมาจาก100มาตราเพิ่มเป็น300กว่ามาตรานั้นเนี่ยค่าปรับเอ่ยการเข้มงวดเอ่ยที่คุณสุชาติชมกลิ่นได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในบางช่วงบางตอนว่ามันไปย้อนแย้งกับการส่งเสริมการลงทุนที่เราไปเชิญชวนเข้ามาลงทุนและร่างกฎหมายฉบับนี้นั้นเนี่ยมันไม่เอื้ออ่ะก็เลยกลายเป็นว่าถูกเอาไปเทียบเคียงและจะทำให้เป็นปัญหาในรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะครับคุณวิลาครับ
0: ครับหมดเวลาของข่าวเด่นนะครับคุณมนตรีและผมลานะครับเจอกันกับเด่นในวันพรุ่งนี้16นาฬิกานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
2: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
2: อยู่ที่ไหนของ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
4: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
3: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
6: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชายาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก6นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันพุธที่6พฤษภาคม2569อยู่กับผมวารินสัจเดลครับวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราปิดไปที่ 1516.91 จุดนะครับบวกขึ้นมา 26.81 จุดครับคิดเป็น 1.8% ด้วยวอลลุ่มวันนี้ก็มากกว่าเมื่อวานนะครับ 82,023.35 ล้านบาทโดยมีสถาบันในประเทศและบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยเป็นฝ่ายซื้อสุทธิ 1,587 และ 2,595 ล้านบาทตามลำดับส่วนต่างชาติและบุคคลในประเทศหรือรายย่อยนะครับขายสุทธิ131และ4,051 ล้านบาทตามลำดับนะครับวันนี้เดลต้าเนี่ยขับเคลื่อนตลาดอย่างไรบ้างรวมถึงมีปัจจัยอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับที่จะอธิบายตลาดในวันนี้นะครับช่วงนี้เราอยู่กับคุณสุเชษฐ์สุขแท้ครับกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL พี่สุเชษฐ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับวลินครับสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมครับผมจากมาตรการภาครัฐ400ล้านเนี่ยนะมีหุ้นเหล่านี้ที่ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้น 4-5% นะเดลต้ากราฟ AOT สเตคอนนี่ขึ้น 12% เลยนะว่า GPSC กังกุล CK อมตะ บีกิม TFG และ RCL ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของเดลต้าคือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าเป็นกราฟเป็นกังกุล GPSC บีกิมนะฮะท่องเที่ยวนั้นมี AOT มีตัวเอราวัณนะขยับในทางที่เพิ่มขึ้นแล้วเหมาก่อสร้างครับมีสเตคอนมี CKมีอมตะมี WSA นะฮะเพราะนั้นหุ้นชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยพรุ่งนี้ไปต่อฮะจากมาตรการภาครัฐที่เข้ามาเนี่ยทำให้ปริมาณการซื้อขายเนี่ยเมนวอลุ่มใหญ่นะฮะที่เข้ามาถึงระดับ 82,000 ล้านในขณะที่แม้ว่าจะมีแรงขายจากกองทุนจากรายย่อยกับตัวฟอร์เรนก็ตามเนี่ยแต่ฟอร์เรนขายไม่ได้มากนักนะฮะเพียงแค่131ล้านกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังเป็นลักษณะของการยืนเป็นกลุ่มแบงค์นะที่เคกรุงไทยเนี่ยสู้กันมาจนตลอดตั้งแต่เปิดตลาดจนถึงปิดตลาดเนี่ยยืนปิดไปอยู่ที่32.50 บาทนะในขณะที่กสิกรไทยบวกไป3บาทไทยพาณิชย์นั้นขยับในทิศทางที่เพิ่มเหมือนกับตัวแบงค์เทพนะแบงค์เทพนั้นขยับเพิ่มขึ้นประมาณ2บาทเช่นเดียวกันนะในขณะที่ไทยพาณิชย์นั้นบวกบาท50ตังค์หรือว่าวันนี้แบงค์ยืนนะฮะเป็นการเทียบกันหุ้น50ตัวเนี่ยหุ้นที่ติดลบประกอบด้วยหุ้นปตท.ฮะพี่เทพฮะไทยออยล์ฮะ IRPC 4ตัวนี้ขุนพลของในแง่ของตัวปตท.ติดลบนะฮะดีในขณะเดียวกันเนี่ยในตัว PTTGC บวก50สตางค์อีก2ตัวที่ติดลบนะฮะเป็นตัวของหุ้นในแง่ของตัวฮานาติดลบไป50ตังค์และ BDMS ติดลบไป10ตังค์ฮะนอกนั้นเนี่ยมีไม่บวกไม่ลบก็โอเคครับตัวบำรุงราษฎร์นะฮะตัวกรุงไทยแบงค์ที่ไม่บวกไม่ลบมานะแต่ตัวบวกค่อนข้างจะมากและบวกเด่นมากก็คือบวกในกลุ่มของไฟฟ้านะครับบวกไฟฟ้าบวกในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างบวกนิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็บวกของไฟฟ้านี่หลายตัวมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟ GPSC กังกุลแล้วก็ตัวบีกิมฝากเพื่อนนักทุนให้ติดตามนะฮะเพราะว่าดูจากปริมาณการซื้อขายที่เข้ามาดูปริมาณการเข้ามาต่อเนื่องเนี่ยยังเป็นลักษณะของการต่อเนื่องกลุ่มที่มีข่าวก่อนหน้านี้สัก1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นกลุ่มของตัว CPF CPO นะครับตัว Trueวันนี้สามารถยืนได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัว CPO นั้นบวกขึ้นมา75สตางค์ฮะในแง่ของตัวTrue วันนี้บวกน้อยหน่อยฮะบวกไป10สตางค์แต่ก็ยังสามารถที่จะยืนได้อยู่ผมคิดว่าเงื่อนไขของตัว CPF ตัว CPO อะไรต่างๆคงที่คลายไปแล้วนะเพราะนั้นสถานการณ์ตลาดกลับเข้ามาในสู่รูปแบบที่ดีขึ้นขณะที่เราออกอากาศขณะนี้เนี่ยเสียดายจังนะฮะเพราะว่าเยอรมันนั้นบวกไป736จุดครับในฝรั่งเศสบวกไป257ในลอนดอนบวกไป246จุดและอิตาลีบวกไป 1,070 จุดครับนั่นหมายถึงว่าคืนนี้เนี่ยดาวโจนส์ล่วงหน้าขนาดนี้บวกไป573จุดเนี่ยพรุ่งนี้ตลาดไปต่อครับ 1,550 1,516แล้วเนี่ยเป้าหมายแรกก่อนนะฮะถ้าจะเอา1,520มันใกล้ไปนะฮะเอา1,530แต่ถ้าเป้าหมายกลางผมว่า1,550จะเป็นเป้าหมายซึ่ง1,550เนี่ยในเครื่องไม้เครื่องมือทางเทคนิคไม่ว่าจะเป็นสโลว์สโตร์ในระดับเดย์และระดับวีคเนี่ยมันเล่นอยู่ที่ระดับ80ถึง90แล้วนะฮะเพราะว่าระมัดระวังในแง่ของการที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่เป้าหมาย1,550ครับแต่หวังว่าดัชนีตลาดนั้นจากมาตรการภาครัฐ 400,000 ล้านนะในกลุ่มที่รับเหมาก่อสร้างกลุ่มไฟฟ้ากลุ่มอาหารอาหารนั้นวันนี้ที่โดดเด่นมากนั่นคือตัว TFC นะที่กัวไก่นะฮะที่มีลักษณะการขยับจากผลการงานที่มีแนวโน้มดีนะตัว ITC ที่มีแนวโน้มดีตัว TU ที่ออกผลการงานมาดีเนี่ยกลุ่มอาหารคงจะได้รับผลพวงด้วยลองติดตามดูครับในกลุ่มเหล่านี้กลุ่มที่ต้องฝากเพื่อนนักทุนให้ระมัดระวังคือกลุ่มของน้ำมันนะเพราะขณะนี้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยตัวเบนซ์เองหลุดจาก113เหรียญแล้วนะฮะลงมาที่97เหรียญฮะในขณะที่ WTI ขณะนี้เนี่ยหลุดจาก100เหรียญแล้วลงมาที่89เหรียญนะฮะในขณะที่ราคาทองนะฮะขณะนี้อยู่ที่4712บวกมา156เหรียญค่าบาทครับวันนี้ค่าบาทนั้นอยู่ที่ 32.75นะครับก็หน้าเรียลไทม์ตอนนี้อยู่ที่ 32.04 เป็นลักษณะการแข่งค่านะครับภาพโดยภาพใหญ่ทั้งหมดยังเป็นในทิศทางของช่างดียังเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องยังไม่ต้องกังวลใจในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ระมัดระวังถ้าดัชนีนั้นทะลุผ่านระดับ 1,520 1,530 ขึ้นไปแล้วเนี่ยระมัดระวังให้มากครับแต่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังเป็นพระเอกของรายการอยู่คือหุ้นเดลต้าครับวันนี้ลาแล้วครับคุณวารินครับสัปดาห์หน้าหวังว่าเราจะได้เห็น 1,550 ครับผมคุณวารินครับ
0: ขอบพระคุณมากครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ AHL จำกัดนะครับวันนี้ท็อป5อันดับ1ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเลยเดลต้ามาอันดับ1เลยนะครับ 7,017 ล้านบาทปิดไปที่323บาทเพิ่มขึ้นมา13บาทตามมาด้วย Gulf อันดับที่2ครับ 4,741 ล้านบาทปิดไปที่60บาท75สตางค์เพิ่มขึ้นมา3บาท25สตางค์อันดับที่3ปตท.ครับ 4,638 ล้านบาทปิดไปที่35บาท50สตางค์เพิ่มลดลงไป1บาทนะครับอันดับที่4 KTB ครับ 3,585 ล้านบาทติดไปที่32บาท50สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงและอันดับที่5 Advance 3,533 ล้านบาทติดไปที่348บาทเพิ่มขึ้นมา8บาทนะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยรีบาวด์ค่อนข้างดีจากแรงซื้อกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นำโดย Delta, HANA, KCE รับโมเมนตัมจากหุ้น Hyperscale ทิศทางเดียวกับหุ้นโลกนะครับรวมถึงแรงซื้อกลุ่มรับเหมาก่อสร้างและนิคมอุตสาหกรรมครับโดยวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็ต้องรอดูแนวรับแนวต้านอย่างที่คุณสุเชษฐ์แนะนำไว้นะครับแล้วก็ต้องดูหุ้นที่แนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่2ปี69ไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง3กลุ่มนะครับคือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รับเหมาก่อสร้างและนิคมอุตสาหกรรมครับตามต่อด้วยกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบมากนักคือโรงไฟฟ้ากลุ่มการเงินแต่ก็ต้องรองบไตรมาส1ปี69ออกก่อนนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับจากการรวบรวมข้อมูลของคุณปรียพันธ์มีสุขทาง InfoQuest Shanghai Composite ของจีนติดบวกครับหลังจากทรัมป์ส่งสัญญาณว่าสหรัฐนั้นอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านนอกจากนี้เนี่ยตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากรายงานที่ว่าภาคบริการของจีนขยายตัวแข็งแกร่งเกินคาดในเดือนเมษายนนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตติดไปที่ 4,160.17 จุดเพิ่มขึ้นมา 48.01 จุดคิดเป็น 1.17% นะครับฮั่งเส็งฮ่องกงปิดพุ่งขึ้นในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งสัญญาณคลี่คลายหางเสียงปิดไปที่ 26,213.78 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 315.17 จุดคิดเป็น 1.22% คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดพุ่งเกือบ 6.5% เลยครับวันนี้ทะลุ 7,300 จุดนะครับ ได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่ทะยานขึ้นรวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งสัญญาณคลี่คลายนะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้หรือคอสปีปิดไปที่ 7,384.56 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 447.57 จุดคิดเป็น 6.45% นะครับ S&P ASX 200ของออสเตรเลียก็ปิดพุ่งขึ้นกว่า100จุดในวันนี้นะครับหลังจากที่ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านนอกจากนี้นะครับตลาดยังได้แรงหนุนจากรายงานที่ว่าภาคบริการของจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียนั้นมีการขยายตัวที่แข็งแกร่งเกินคาดในเดือนเมษายนนะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,793.60 จุดเพิ่มขึ้นมา 113.10 จุดคิดเป็น 1.3% ส่วนดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 9,016.10 จุดเพิ่มขึ้นมา 112.80 จุดคิดเป็น 1.27% ครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการในวันนี้เนื่องในวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญหรือ Constitution Day นะครับส่วนความเคลื่อนไหวในภูมิภาคนะครับเกาหลีเหนือแก้รัฐธรรมนูญตัดทิ้งการรวมชาติก็ตอกย้ำสถานะแยกกันกับเกาหลีใต้ครับโดยรอยเจอร์สได้ไปตรวจสอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของทางเกาหลีเหนือนะครับพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครับตัดถ้อยคำที่เกี่ยวข้องกับการรวมชาติออกระบุสถานะดินแดนใหม่ชัดเจนว่ามีพรมแดนติดกับเกาหลีใต้สะท้อนแนวทางของคิมจองอึนที่ต้องการให้สองเกาหลีนั้นแยกจากกันนะครับในขณะที่มีไฟไหม้เกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าใกล้กับกรุงเตเฮรานดับ8ชีวิตเจ็บ36รายกำลังเร่งสอบสาเหตุอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเชื่อมโยงกับสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้หรือเปล่านะครับในขณะที่ทางอิหร่านเองก็ปาดหน้าครับรัฐมนตรีต่างประเทศ2ประเทศพบปากกันแล้วนะครับอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านไปพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ครับที่เดินทางไปเยือนถึงปักกิ่งนะครับท่ามกลางวิกฤตตะวันออกกลางปิดช่องแคบฮอร์มุซก่อนที่ทรัมป์จะไปเยือนจีนครับอิหร่านปาดหน้าครับชินหัวสำนักข่าวชินหัวของทางการจีนรายงานนะครับว่าในหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้การต้อนรับพบปะหารือกับอับบาสอารักชีที่ไปเยือนกรุงปักกิ่งครับแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมการเยือนจีนของอับบาสอารักชีเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามทางการทูตเพื่อหาทางยุติสงครามก่อนหน้านี้นะครับก็เดินทางไปรัสเซียโอมานและปากีสถานเพื่อขอการสนับสนุนจากนานาชาติมาแล้วนะครับขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสำนักข่าวฟาร์สของอิหร่านก็รายงานนะครับว่าอารักชีนั้นมีกำหนดหารือกับฝ่ายจีนประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงสถานการณ์ระดับภูมิภาคและสถานการณ์ระหว่างประเทศด้วยการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ถึง10วันก่อนกำหนดการเยือนจีนของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนะครับจะมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคมความเคลื่อนไหวนี้ยังเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลปะทุขึ้นตั้งแต่28กุมภาพันธ์69โดย2ฝ่ายนั้นมีการหารือกันหลายครั้งผ่านการติดต่อระดับรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งจีนก็ย้ำจุดยืนเรียกร้องให้หยุดยิงและสนับสนุนอิหร่านในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงนะครับหารืออะไรกันเราไม่ทราบแต่เป็นการปาดหน้าสหรัฐนะครับก่อนที่ทรัมป์จะเดินทางไปเยือนจีนในวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับในขณะที่โป๊ปเลโอครับถ้าออกเสียงแบบอเมริกันอังกฤษเขาก็เห็นลีโอกันนะครับแต่ว่าเราออกเสียงตามรากศัพท์ลาตินนะครับป๊อบเลโอวิจารณ์การใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลในอุตสาหกรรมอาวุธและย้ำนะครับว่าการเจรจาเป็นหนทางที่เหมาะสมกว่านะครับสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอองค์ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลในอุตสาหกรรมอาวุธพร้อมย้ำว่าการเจรจาเป็นหนทางที่เหมาะสมกว่าคำกล่าวของพระองค์มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดกับนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาวิจารณ์พระองค์อีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทรัมป์ให้สัมภาษณ์นะครับว่าพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่มีชาติกำเนิดเป็นชาวอเมริกันอย่างพระสันตะปาปาเลโอนั้นทรงเชื่อว่าเป็นเรื่องปกติที่อิหร่านจะมีอาวุธนิวเคลียร์ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับพระสันตะปาปาไม่ได้เคยแสดงจุดยืนสนับสนุนให้อิหร่านครอบครองอาวุธและทรงตอบโต้คำกล่าวของทรัมป์ว่าเป็นการบิดเบือนพร้อมกันนี้ก็ตรัสนะครับว่าแนวคิดเรื่องสงครามที่ชอบทำ ในยุคปัจจุบันที่มีความซับซ้อนอย่างยิ่งนะครับมันมีความซับซ้อนอย่างยิ่งโดยเฉพาะหลังเข้าสู่ยุคนิวเคลียร์ซึ่งทำให้ต้องมีการทบทวนความหมายของสงครามใหม่ในหลายมิติพร้อมชี้ว่าการใช้การเจรจานั้นเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่านะครับในขณะที่ลูกชายองซานซูจีออกมาเรียกร้องให้ทางการเมียนมาพิสูจน์ว่าแม่ยังมีชีวิตและวอนฝรั่งเศสช่วยกดดันนะครับส่วนคุณมาเน็ตวันนี้ก็มีมรสุมเข้ามาแล้วครับทางญาติของคุณมาเน็ตเนี่ยมาออกแถลงการยอมรับถือหุ้น 30% ในกลุ่มบริษัทฮวยวันซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์นะครับนายฮุนโตซึ่งเป็นญาติของฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชาออกแถลงการยอมรับว่าถือหุ้น30%ในบริษัทฮวยวันเปย์ PLC เป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัลนะครับคำยอมรับนี้มีขึ้นหลังจากที่บริษัทฮวยวันเปย์ถูกทางการสหรัฐคว่ำบาตรเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติทั้งการหลอกลวงออนไลน์สแกมเมอร์และการฟอกเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับคุณโตระบุในแถลงการนะครับว่าขอแจ้งต่อสาธารณชนว่าเป็นความจริงที่ผมได้ถือหุ้น 30% ในบริษัทฮวยวันเปแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทหรือการดำเนินงานของบริษัทนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่าฮวยวันกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทแม่ของหลายธุรกิจรวมถึงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระบบการชำระเงินและการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินให้กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่ดำเนินการหลอกลวงออนไลน์ในภูมิภาคนะครับรายงานระบุด้วยว่าบริษัทในเครือของฮวยวันรวมถึงฮวยวันเปย์นั้นถูกใช้เป็นช่องทางเคลื่อนย้ายเงินที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะเครือข่ายสแกมที่แพร่ระบาดในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าการถือหุ้นของฮุนโตนั้นมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ขณะที่ประเด็นนี้อาจจะสร้างแรงกดดันทางการเมืองต่อรัฐบาลกัมพูชานะครับส่วนความเคลื่อนไหวในบ้านเรานะครับ AIS เปิดตัว 5G Advance รายแรกในอาเซียนอัพเครือข่ายอัจฉริยะเพิ่มความเร็ว2 เท่านะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชูแนวคิดท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ผ่านโครงการ Little Champions on Move Move Play Explore นะครับปลัดคลังยันพรก.กู้เงิน400,000 ล้านจำเป็นเล็งออกประกาศ2 ฉบับคุมโปร่งใสและคุ้มค่านะครับในขณะที่สุริยะยังไม่เรียกอธิบดีปศุสัตว์แจงปมละเลยปัญหาส่งไก่ไปจีนเจ้าตัวยันได้มาตรฐานนะครับส่วนแอตตาครับ Association of Thai Travel Agency นะครับกลาง4ข้อค้านการเก็บภาษีเที่ยวนอกและรัฐเปิดวิสัยทัศน์ลงทุนมนุษย์ยกระดับประเทศครับเป็นดราม่าและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับกับการที่ททออกมาหรือการท่องเที่ยวแห่งขอไปครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะครับออกมาโฟลตแนวคิดเรื่องจะเก็บ exit fee 1,000 บาทสำหรับคนไทยที่ออกเดินทางไปเที่ยวในต่างประเทศนะครับวันนี้ล่าสุดครับคุณอดิษฐ์ชัยรัตนานนท์เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวแอตานะครับเปิดเผยว่าการผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนรัฐบาลต้องมองข้ามการดึงเม็ดเงินระยะสั้นจากกระเป๋าประชาชนและหันมามองภาพคนไทยที่เดินทางออกไปต่างประเทศในฐานะตัวแทนทางการทูตเป็น ambassadors และสินทรัพย์ในการเจรจาต่อรองของประเทศแนวคิดการเก็บภาษีเดินทางออกนอกประเทศ exit fee 1,000 บาทในจริงควรจะยกเลิกและหันมาสนับสนุนยุทธศาสตร์ two-way tourism หรือการท่องเที่ยวแบบแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งถือเป็นวิถีทางเดียวที่จะทำให้การท่องเที่ยวของไทยนั้นก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำระดับโลกได้อย่างแท้จริงนะครับในฐานะที่เราเป็นประเทศที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวเนี่ยประเทศไทยมักจะมุ่งเน้นไปที่การดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ inbound tourism เป็นหลักจนปัจจุบันเนี่ยตลาด inbound มีขนาดใหญ่กว่าตลาดคนไทยเที่ยวต่างประเทศหรือว่า outbound tourism เนี่ยถึง3 เท่าตัวนะครับแต่บริบทการท่องเที่ยวโลกนั้นได้เปลี่ยนไปการทำตลาดแบบขาเดียวนั้นไม่เพียงพออีกแล้วการขับเคลื่อนนโยบายจำเป็นต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบแลกเปลี่ยนซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญมากกว่าการออกมาตรการสกัดกั้นอย่างการเก็บภาษีเดินทางออกนอกประเทศครับการเดินหน้ายุทธศาสตร์ two-way tourism ผ่านการยกระดับบทบาทบนเวทีโลกปรับสถานะสู่พันธมิตรการท่องเที่ยวแบบ2 ทางคือการแลกเปลี่ยนตลาดอย่างสมดุลครับการที่ประเทศไทยเป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งออกนักท่องเที่ยวนั้นจะช่วยยกระดับการทำตลาดจากการเป็นเพียงผู้ขายสู่การเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับนานาประเทศ สามารถเพิ่มอำนาจการเจรจาระหว่างประเทศเพราะมีการมีตลาดเที่ยวนอกที่แข็งแกร่งนั้นทำให้ไทยมีตำแหน่งที่สูงขึ้นและมีความเสมอภาคในการเจรจาข้อตกลงระดับทวิภาคีนะครับอย่างเช่นการยกเว้นวีซ่าฟรีข้อตกลงทางการค้าซึ่งล้วนส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของไทยโดยรวมนะครับคุณอดิษฐ์ยังพูดถึงการเดินทางคือการลงทุนในทุนมนุษย์และซอฟต์พาวเวอร์ถือเป็นการพัฒนาวิสัยทัศน์ของคนรุ่นใหม่เพราะการเดินทางต่างประเทศนั้นไม่ใช่เพียงเรื่องของความบันเทิงแต่มันเป็นไลฟ์สไตล์ที่แฝงไปด้วยการเรียนรู้หรือว่า experiential มาจาก experience ก็ experiential learning นะครับการเปิดโลกทัศน์และการรับนวัตกรรมใหม่ๆกลับมาพัฒนาประเทศตัวเองทำให้ประชาชนถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีที่สุดการลงทุนพัฒนาบุคลากรที่มีมารยาททางสังคมระดับสากลและเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพถือเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังการในการที่นักท่องเที่ยวไทยปฏิบัติตัวดีในต่างแดนคือการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลกโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่อง exit fee แน่นอนก็เดี๋ยวรอดูท่าทีกันต่อนะครับ 18:27 พักสักครู่ครับช่วงหน้าวันนี้ก็ติดสัญญาอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับทำไมประเทศต่างๆถึงมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
3: High FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
4: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy โทร02-201-6770 Thank you
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงนี้กันต่อนะครับก่อติดเศรษฐกิจครับซึ่งในทุกๆวันพุธนั้นเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยากจะชวนเราคุยเรื่องของหนี้สาธารณะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับจะดีแค่ไหนครับเมื่อ 96.5 FM คลื่นความคิดขอเชิญท่านร่วมเดินทางในทริปสุด Exclusive Nagoya SME Insight 15-20 พฤศจิกายนนี้ชวนไปรับคมความคิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูทางด้านการตลาดกันครับตลอดการเดินทางนี้ท่านจะได้ฟังวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆทั้งเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นและการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ไปดู SME ของจริงและสนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวตั้งแต่บนรถบัสยันโต๊ะอาหารนะครับโอกาสทองที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนแต่อาจารย์ธัญวัฒน์ชัดเจนตีแตกแน่นอนครับคลื่นความคิดจะพาคุณไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งในมุมมองที่แตกต่างครับใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติชมกันแบบพาโนรามาลอยฟ้ามันสวยอย่างไรนะครับไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนได้อย่างไรไปชมปราสาทนาโงย่าอันยิ่งใหญ่และช้อปปิ้งกันอย่างจุใจครับในย่านซากาเอะพิเศษสุดครับตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟนาบานะโนซาโตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะครับนาโงย่าเนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับเป็นบ้านเกิดของโตโยต้าเพราะฉะนั้นการที่เราไปดูจุดเด่นเหล่านี้เนี่ยจะทำให้คุณได้เห็นภาพการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวที่ผสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับเราเดินทางเหนือระดับครับด้วยการบินไทยไทยแอร์เวย์สครับพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อในราคาที่คุ้มค่าที่สุดครับรับจำนวนจำกัดนะครับ ก็เพื่อให้ทุกท่านได้ใกล้ชิดและรับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์กันได้อย่างเต็มที่ทริปนี้ไม่ได้แค่ความสนุกครับแต่คุณจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจแน่นอนนะครับจองโดดเลยครับแอดไลน์กันเข้ามา at thinking radio พิมพ์ติดกันนะครับ at thinking radio สอบถามกันเข้ามาครับแล้วไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกัน15พฤศจิกายนนี้พลาดแล้วจะเสียดายนะครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์กันเลยนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: สนับสนุนโดยข่าวดีคริสตัลซอฟร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
6: สวัสดีครับอาจารย์สมภพครับ
7: สวัสดีครับคุณอารินครับ
6: ครับผมวันนี้จะอยากชวนคุยเรื่องการขยายตัวของหนี้สาธารณะของโลกใช่ไหมครับอาจารย์ครับมีอะไรเป็นจุดที่ทริกเกอร์หัวข้อนี้ขึ้นมาครับอาจารย์ครับ
7: ทริกเกอร์ก็คือเจมี่ไดมอนด์ซึ่งเป็น CEO ของธนาคารยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกก็คือ JP Morgan นะฮะได้ไปกล่าวไว้ในงานประชุมนะฮะสัมมนาของซอวเรียนเวลฟันขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็คือของนอร์เวย์เมื่อไม่กี่วันก่อนนะได้ออกมาเตือนครับก็บอกขนาดเนี้ยนะครับนี่ของรัฐบาลเนี่ยได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะหมายถึงว่าหลายชาติในโลกนี้นะฮะแล้วก็ขนาดเดียวกันมันอาจจะนำไปสู่การติ๊กเกอร์ให้เกิดชายสิทธิ์นะให้เกิดวิกฤตการณ์นะครับในบอลมาร์เก็ตในตลาดพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าตลาดบอลทั่วไปนะขึ้นมาได้นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับว่าตอนนี้มันมีความเสี่ยงมากมายที่เกิดจากหลายๆตัวแปรไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่มาจากเศรษฐกิจโดยตรงเช่นปัญหาเงินเฟ้อราคาน้ำมันที่สูงแล้วก็ปัญหาที่มาจากปัจจัยที่ไม่ใช่เศรษฐกิจเช่นปัญหาเรื่อง geopolitics เหล่านี้เป็นต้นนะฮะแต่ก็ได้ออกมาเตือนแต่บอลเนี่ยครับจะต้องมีการระมัดระวังกันนะครับนะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเมื่อมันเกิดสภาวะของตลาดบอลที่มีแนวโน้มอย่างที่เห็นอยู่รัฐบาลก็จะยิ่งต้องก่อหนี้เพิ่มมากขึ้นในขณะนี้นะครับแล้วก็ในอนาคตอันใกล้ด้วยเราดูประเทศต่างๆก็จะเห็นเลยก็เพื่ออะไรครับเพื่อไม่ใช่เอามาพัฒนาเศรษฐกิจนะฮะการก่อหนี้เพิ่มเนี่ยถ้าคุณก่อหนี้เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็น productive debt นะฮะก็คือเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดการเพิ่มพูนของเศรษฐกิจเนี่ยก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้คุณต้องมากู้เพื่ออะไรเพื่อมาบำบัดความฉุกเฉินทางเศรษฐกิจที่ภาคส่วนต่างๆเผชิญอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายธุรกิจก็ดีนะครับฝ่ายประชาชนก็ดีที่เผชิญกับปัญหาเรื่องของไอ้การสู้รบระหว่างอเมริกาอิสราเอลกับอิหร่านนี่นะฮะที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงเนี่ยก็จะทำให้เกิดความปั่นป่วนทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองความมั่นคงระหว่างประเทศไปทั่วใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นก็ได้ออกมาเตือนก็เลยทำให้เราน่าจะเรามาวิเคราะห์ดูนะครับว่าปัญหาหนี้ของภาครัฐหรือว่าหนี้สาธารณะเนี่ยนะครับมันมีมากมายขนาดไหนในโลกในขณะนี้ที่ทำให้เจมี่ไดมอนด์ต้องมาเตือนนี่นะฮะก็ปรากฏว่าผมลองไปค้นคว้าข้อมูลดูก็ปรากฏว่าในปีล่าสุดข้อมูลเต็มปีที่เรามีอยู่แล้วคือปีที่แล้วนี่นะฮะปี2025เนี่ยหนี้สาธารณะทั่วโลกก็คือหนี้ของรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยมีมูลค่า111ทริลเลียนยูเอสดอลลาร์นะ111ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ไล่เรียกกับ GDP โลกเลยนะน้อยกว่า GDP โลกนิดเดียวนะ
6: ครับ
7: แล้วหนี้ทั้งโลกเนี่ยนะครับมีมูลค่าเนี่ย300ทริลเลียนยูเอสดอลลาร์เศษๆนะครับในมีถึงหนี้ภาคเอกชนหนี้ครัวเรือนหนี้ทั้งหลายรวมกันทั้งหมดนี่นะฮะก็ประมาณสัก3เท่าของ GDP โลกจะไม่ง่ายเลยนะครับแต่ว่าไอ้3เท่าของ GDP โลกหรือว่า300กว่าทริลเลียนยูเอสดอลลาร์นี่นะครับเป็นหนี้ของภาครัฐซะ111ทริลเลียนคือ

0: เห็นแต่อเมริกาชาติเดียวมา38ล้านเหรียญเศษนะฮะแต่พอมาถึงปีนี้ก็ทะลุ39ล้านเหรียญแล้วนะฮะครับจะวิ่งไปหา40ทิวเลนยูดอลลาร์นะครับนะแสดงว่าอเมริกาชาติเดียวเนี่ยก่อหนี้สาธารณะหรือว่าหนี้ของภาครัฐเนี่ยถึง1ใน3ของการก่อหนี้ของภาครัฐทั่วโลกนะครับก็เลยทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อ GDP ของอเมริกาเนี่ยนะครับหนี้สินของภาครัฐนะเฉพาะภาครัฐไม่รวมเอกชนไม่รวมครัวเรือนนะฮะอยู่ที่ประมาณ 125% ของ GDP นะ 125% นี่มันมากไหมขนาดไหนเราต้องหาตัวเลขเบนช์มาร์คขึ้นมาเทียบสักตัวหนึ่งตัวนั้นก็คืออัตราเฉลี่ยของหนี้สาธารณะต่อ GDP โลกเนี่ยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ปรากฏว่าหนี้สาธารณะต่อ GDP โลกอยู่ที่ 94.7% นะฮะเมื่อปีที่แล้วนะซึ่งมีข้อมูลล่าสุดนะฮะจะได้อเมริกาเนี่ยมันก็เลิศขึ้นไปกว่าอัตราเฉลี่ยของโลกไปหลายสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ยังสู้ญี่ปุ่นไม่ได้นะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่236%ของ GDP ครับนะเมื่อปีที่ผ่านมานะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเมื่อที่เป็นมูลค่าแล้วเนี่ยหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นยังต่ำกว่าอเมริกามากหนี้สาธารณะของญี่ปุ่น9 ทริลเลียนยูโรกว่า9 ล้านล้านเหรียญเศษนะครับเพราะว่า GDP ญี่ปุ่นมันอยู่ที่ประมาณ4 ล้านล้านเหรียญเล็กน้อยใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่สนาอยู่9ทริลเลียนกว่าเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ200%ของ GDP นะครับฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยก็คิดเป็นสัดส่วน GDP เนี่ยมีหนี้สาธารณะที่สูงที่สุดในโลกแต่ญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าปัญหาอาจจะยังไม่รุนแรงเท่ากับสถานการณ์นะถ้าเราดูหลายๆตัวแปรอะไรที่ทำให้หนี้สาธารณะของญี่ปุ่นไม่รุนแรงเท่าอเมริกาครับคุณบริญญาซ่าเรามาช่วยกันวิเคราะห์เพราะว่าหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นหนี้อัดยายซื้อขนมยายไงมันเป็นหนี้ของคนญี่ปุ่นด้วยกันเองก็คือรัฐบาลญี่ปุ่นกู้จากภาคส่วนต่างๆในญี่ปุ่นในกองทุนเพนชั่นฟันนิวชัวอะไรทั้งหลายอินชัวรันคอมมานีอะไรทั้งหลายธนาคารทั้งหลายแล้วก็ประชาชนด้วยฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยกู้หนี้ต่างประเทศน้อยมากไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเมื่อเทียบกับไอ้ทั้งหมด9 ล้านล้านเหรียญเศษที่ญี่ปุ่นเป็นหนี้อยู่เนี่ยและไอ้9 ล้านล้านเหรียญเศษเนี่ยมันคิดเป็นเทียบกับอเมริกา38 ล้านล้านเหรียญเนี่ยมันห่างกันเยอะไหมครับ
1: สอง
0: เท่าตัวใช่ไหมครับ
1: สามเท่าครับ
0: นะครับฉะนั้นถ้าคิดเป็นมูลค่าแล้วในญี่ปุ่นเป็นหนี้น้อยกว่าอเมริกาเยอะแต่ถ้าเทียบส่วนของ GDP เนี่ยญี่ปุ่นมากกว่าหลายเท่าเลยเพราะญี่ปุ่น236%ของ GDP แต่ส่วนใหญ่90%เนี่ยกู้ภายในประเทศนะครับฉะนั้นเขาก็ไม่ได้เป็นหนี้ต่างประเทศเหมือนกับมากๆเหมือนกรณีของสหรัฐอเมริกาเพราะของสหรัฐอเมริกาเนี่ย38 ทริลเลียนยูโรเนี่ยเป็นหนี้ต่างประเทศเนี่ย9 ทริลเลียนยูโรกว่านะฮะคือคุณวรินทร์จำง่ายเลยว่าหนี้สาธารณะของอเมริกาต่อต่างประเทศนะครับนะก็เท่ากับหนี้สาธารณะทั้งหมดของญี่ปุ่นที่มีอยู่ในขณะนี้ก็คือ9 ทริลเลียนกว่านะครับนั่นจึงไม่น่าแปลกใจที่ทำให้อเมริกาเองเนี่ยต้องแบกรับกับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยในมูลค่าที่แซงหน้ามูลค่าของงบประมาณความมั่นคงติดต่อกันไปแล้ว2-3 ปีนะครับปีงบประมาณที่2024เนี่ยเป็นปีแรกนะครับที่ภาระในการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ของรัฐบาลเนี่ยมากกว่าไอ้ defense budget นะมากกว่าไอ้นะครับไอ้งบประมาณของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกานะครับที่ติดต่อมาเป็นปีที่3ละนะจนถึงล่าสุดนี้นะฮะซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่น่าเป็นห่วงนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะน้อยกว่าแล้วก็ล่าสุดในปีงบประมาณ2026นี่นะฮะซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยพอปีงบประมาณของอเมริกามันเริ่มต้นตั้งแต่1 ตุลาคมใช่ไหมฮะนะครับก็จะทะลุ1 ล้านล้านเหรียญเป็นครั้งแรกๆนะครับนะคือแต่ละปีเนี่ยคุณต้องจ่ายงบประมาณจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวเนี่ยกว่า1 ทริลเลียนยูโรแต่ขณะนี้งบประมาณของมันของอเมริกาก็อยู่ที่900 กว่าบิลเลียนยูโรละ900 กว่าล้านเหรียญนะฮะฉะนั้นไอ้นี่สานะก็มากกว่างบประมาณความมั่นคงแต่ว่าตอนนี้ทรัมป์กับทีมงานกำลังมีนโยบายเลยครับจะเพิ่มงบประมาณกลาโหมเนี่ยนะครับอย่างที่อยู่ที่ใกล้ๆ1 ทริลเลียนยูโรขึ้นไปเป็นเท่าไหร่ครับคุณมาริครับที่เขาประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเขาจะกู้เพิ่มจะเพิ่มงบประมาณกลาโหม
1: เพิ่มเท่าไหร่250 ล้านล้านไปฮะ
0: เพิ่มจาก1 ทริลเลียนใกล้ๆ1 ทริลเลียนกลายเป็น1.5 ทริลเลียนก็คือจะเพิ่มอีกประมาณ500 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า500 บิลเลียนยูโรนะฮะกลายเป็น1.5 ล้านล้านเหรียญถ้าเผื่อว่างบประมาณความมั่นคงของอเมริกาเนี่ยเท่ากับ1.5 ล้านล้านเหรียญก็จะมากกว่า ไอ้ภาระการจ่ายคืนอัตราดอกเบี้ยเยอะเลยใช่ไหมครับ

0: นะแต่ว่าข้อสำคัญคืออะไรครับคุณจะยิ่งทำให้พลานนี่นะสาธารณะในอนาคตยิ่งหนักหน่วงขึ้นเพราะอะไรครับเพราะคุณตั้งงบประมาณความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเป็นไงครับคุณก็ต้องก็กู้หนี้เพิ่มมากขึ้นใหญ่เพราะอย่างที่เรารู้อยู่นะครับว่าขณะนี้รัฐบาลอเมริกาเนี่ยเป็นหนี้หนักหน่วงมากคือ120กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วขาดดุลงบประมาณเนี่ยหนักหน่วงมากนะครับนะครับฟิตเรตติ้งเนี่ยได้มีการคำนวณไว้ครับว่าปีงบประมาณปีนี้คือปี2026นะแล้วก็ปีงบประมาณปีหน้าคือ2027ที่จะเริ่มต้นตั้งแต่1ตุลาคมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับภาระหนี้สาธารณะนะครับภาระการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลอเมริกาเนี่ยจะอยู่ที่ 7.79% ของ GDP ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าหนี้สาธารณะของคุณเกิน 3% คุณขาดดุลเกิน 3% ของ GDP ก็ถือว่าเป็นอัตราที่ล่อแหลมหรือว่ามีความอ่อนไหวแล้วแต่ของอเมริกาขนาดนี้มันมากกว่าอัตราที่เป็นมาตรฐานโลกอยู่ถึงกว่าเท่าตัวคือฟิตเรตติ้งบอกว่า 7.79% ในปีนี้แล้วก็ปีงบประมาณหน้าด้วยนะครับนะฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนอกจากมีหนี้สาธารณะเนี่ยมากมายมหาศาลอย่างที่ผมกล่าวถึงแล้วนี่นะฮะก็ยังมีภาระของดอกเบี้ยที่สูงมากและขนาดเดียวกันเนี่ยก็ยังคงขาดดุลงบประมาณต่อไปอย่างหนักหน่วงนะครับปีนี้น่าจะขาดดุลงบประมาณเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ทริลเลียนยูโรละนะครับก็ยิ่งทำให้ภาระดอกภาระของทั้งเงินต้นของหนี้สาธารณะเนี่ยกับอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละปีเนี่ยนะฮะเพิ่มสูงขึ้น อย่างที่เขาคาดไว้นะว่าอีกไม่เกิน10ปีข้างหน้าเนี่ยภาระดอกเบี้ยอย่างเดียวจะอยู่ที่กว่า2ทริลเลียนยูโรต่อปีนะครับนะซึ่งหนักหน่วงมากนะครับนี่คือเพราะว่าของหนี้สาธารณะฉะนั้นถามว่าหนี้สาธารณะของชาติอะไรที่น่าเป็นห่วงในการบริหารจัดการผมว่าอเมริกานี่น่าจะเป็นอันดับต้นๆเลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีภาระดอกเบี้ยที่หนักหน่วงมากนะครับดอกเบี้ยอย่างเดียวเนี่ยต้องนำมาชำระเนี่ยถึงกว่า1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับต่อปีนะครับ
1: ครับครับสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ครับคงไม่ได้ทำให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นเลยใช่ไหมครับอาจารย์สำหรับสหรัฐอเมริกาเอง
0: นอกจากไม่ได้ทำให้ดีขึ้นแล้วมันแย่ลงด้วยการก่อสงครามกับอิหร่านนี่นะฮะแย่ลงคืออะไรครับก็คือคุณต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นใหญ
1: ่
0: มากมายนะครับแล้วตอนนี้นะครับที่กำลังสารวจอยู่คืออะไรครับก็บอกตอนนี้ไอ้อินเวนทอรี่ของบรรดาขีปนาวุธต่างๆอาวุธต่างๆที่เป็นโรคกับอิหร่านมันล่อยหลอมากในกลางของสหรัฐอเมริกามันหายไปเนี่ยโอ้โหมากไม่รู้กี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอาจจะขึ้นกันต่อครึ่งเลยนะครับนะและตอนนี้ก็ต้องดิวอัพไออินเวนทอรี่หรือว่าไอสต็อกของคลังของอาวุธต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็ต้องใช้งบประมาณดีนะครับครับฉะนั้นนี่คือปัญหาที่อเมริกาเผชิญอยู่ครับว่าการบริหารจัดการหนี้สาธารณะเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะตอนนี้ทั้งฟิตเรตติ้งก็ดีทั้งบูดี้ก็ดีต่างลดเครดิตเรตติ้งของอเมริกาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมฮะจากที่เคยอยู่ที่ AAA ก็เหลือนะครับก็เหลือ AAA บวกในกรณีของฟิตเรตติ้งมูดี้ก็ลดลงมาจากไอ้3 A หรือว่าตอง A เนี่ยเหลือ AA A1 นะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรตติ้งที่ลดลงก็หมายความว่าทำให้เครดิตความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลที่ออกมาเนี่ยมันก็ลดถอนลงนะครับนะคราวนี้ถ้าเราไปช่วยกับวิเคราะห์นะครับว่าอะไรมันคือสาเหตุครับที่ทำให้รัฐบาลอเมริกาดีต้องตกอยู่ในวังวนของหนี้อย่างที่เราวิเคราะห์นี้นะครับถ้าเรามาวิเคราะห์ถึงมันน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างครับคุณรายลีครับถ้าเราไปช่วยกับวิเคราะห์นะ
1: ครับก็การกู้มาเพื่อที่จะมาขยายเศรษฐกิจหรือเปล่าอาจารย์
0: ถ้ากู้มาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยผมว่ายังโอเคแต่ว่าที่รัฐบาลอเมริกาถลำตัวเป็นหนี้หนักมากในยุคช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเลยครับก็คือการแข่งกันในเรื่องของนี่นโยบายประชานิยมนะไม่ว่าจะเป็นของทรัมป์ก็ดีหรือว่าของไบเดนก็ดีนะครับนะเราจะเห็นเลยนะว่าเขามีไอ้ populist policy เนี่ยอย่างต่อเนื่องและแค่นั้นไม่พอของทรัมป์เองยังมีอะไรด้วยครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่จะทำให้ภาระหนี้ของเขาเนี่ยติดพันกันไปเป็น10ปีนะฮะก็คือไอ้ Big and Beautiful Build Act ไง
1: เอาฮะ
0: ครับที่รัฐบาลทรัมป์ออกมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือเป็นลดหย่อนภาษีให้แก่บรรดาคนรวยทั้งหลายนะครับนะที่ทำให้คนรวยทั้งหลายเนี่ยมีอัตราภาษีที่ลดภาระภาษีที่ลดลงเยอะเลยนะทำให้คาดว่าในช่วง10ปีข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลต้องใช้เงินถึง 4.7 ทริลเลียนยูโร 4.7 ล้านล้านเหรียญนะเพื่อเอามาใช้เฉพาะไอ้ big and beautiful build act เรื่องเดียวนี้นะครับนะก็คือการลดหย่อนภาษีให้คุณนะ อันนี้ยังไม่รวมถึงกรณีของไอ้ภาระทางด้าน Population Policy อื่นนะครับ Medicaid Medicare ทั้งหลาย Education ทั้งหลายนะครับอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วในการบริหารจัดการก็คือ1ก็คืออะไรครับแล้วทําเองก็คาดหวังไว้ว่าเออจะใช้เงินส่วนไหนมาชดเชยครับคุณวรินทร์ครับเขาตั้งเป้าว่าจะ
1: Reciprocal Tariff เหรอฮะ
0: เขาก็อยากจะได้เงินจากไอ้ Reciprocal Tariff มาชดเชยไง
1: เออครับ
0: นะครับเพราะว่าคาดว่าปีนึงคงเก็บได้ไม่น่าจะดีสัก3แสนล้านเหรียญอัพอ่ะนะฮะถ้าเก็บได้เต็มปีนะฮะเพราะว่าเขาเก็บไปเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งปีเนี่ยยังเก็บไปต้อง 160,000 กว่าล้านเหรียญใช่มั้ยฮะซึ่งจะต้องเริ่มใช้คืนตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้นะฮะนะครับเพราะว่าศาลสูงได้สั่งแล้วว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยผิดกฎหมายฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้เงินส่วนเนี้ยถ้าคุณเก็บได้เต็มที่ผมว่ารัฐบาลทรัมป์คงได้เงินมาไม่น่าจะหนีสักกว่า3ทริลเลียนยูเอสดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้านี้นะฮะถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อว่าไอ้การเก็บภาษีนั้นถูกต้องตามกฎหมายนะฮะนะครับแต่ว่าตอนนี้มันหายไปไงฮะนะพอมันหายไปปั๊บเนี่ยเป็นไงครับเบสสกอตเบสเซนต้องทำไงครับคุณวาลินครับรวมทั้งเจมิสันเกลียซึ่งเป็นยูเอสทีอาร์เนี่ยเขาต้องทำอะไรแทนครับ
1: ใช้มาตราอื่นแล้วฮะ
0: เขาก็ต้องไปหาวิธีการเก็บภาษีโดยใช้กฎหมายฉบับอื่นใหญ่เพื่อเอามาชดเชยใช่ไหมครับนะตอนนี้ก็เลย
1: 301
0: ตอนนี้ถ้าคุณวรินทร์สังเกตดูเนี่ยนโยบายภาษีระหว่างประเทศนะฮะหรือว่าภาษีนำเข้าระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับและอันนี้มันก็จะเป็นการช่วงชิงบทบาทของแต่ละชาติอำนาจโลกคือระหว่างอเมริกากับจีนในเวทีโลกคือขณะที่อเมริกายังคงพยายามหาทางเก็บภาษีในอัตราสูงๆอยู่นี่นะครับคุณไม่สามารถเก็บภาษีจากกฎหมายไอ้ป้าเดิมได้นะครับก็คือการใช้ Reciprocal Tariff เนี่ยตอนนี้พวกคุณก็อาจจะเปลี่ยนมาใช้มาตรา301ไงแล้วก็มาตราอื่นเพื่อเก็บภาษีเลยในอัตราที่ใกล้เคียงแต่ว่าจีนเองเป็นไงครับจีนทำมีปฏิบัติการที่สวนทางอเมริกาหรือยังไงครับก็คือลดภาษีอย่างต่อเนื่องแก่ต่างประเทศไงเช่นล่าสุดเนี่ยที่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็ไปลดภาษีให้ชาติต่างๆ53ชาติในแอฟริกาส่งออกไปที่จีนไม่ต้องเสียภาษีเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับนะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นแล้วว่าการช่วงชิงเวทีโลกนี่นะฮะหรือว่าการขึ้นมาเป็นผู้นำโลกเนี่ยนะครับด้วยเฉพาะมาตรการภาษีอย่างเดียวเนี่ยใครน่าจะมีโอกาสมากกว่าครับถ้าเราดูนโยบายภาษีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคของทั้งสองชาติคือทั้งอเมริกาและจีนในขณะนี้นะครับ
1: ครับก็น่าจะเป็นจีนที่เฟรนลี่มากกว่าไหมครับ
0: ครับใช่ครับและข้อสำคัญคืออะไรครับก็คือว่าไอ้การที่คุณใช้ปัจจัย geopolitics เนี่ยการที่รัฐบาลอเมริกาเนี่ยถลําตัวเป็นมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดขึ้นจากการบริหาร geopolitics ที่ผิดพลาดอย่างน้อยในอย่างน้อยใน2เหตุการณ์เหตุการณ์แรกคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2022นะครับถ้าตอนนั้นโจไบเดนซึ่งเป็นประธานาธิบดีอยู่เนี่ยสามารถไกล่เกลี่ยให้รัสเซียกับยูเครนไม่ต้องรบกันนะผมว่าภาระหนี้สาธารณะของอเมริกาจะเบากว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันเยอะเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณไปลบกันปั๊บเนี่ยเป็นไงครับราคาน้ำมันมันพุ่งขึ้นขนาดนะครับจาก50-60เหรียญอย่างมากต่อบาร์เรลไกลขึ้นมาเป็นร้อยกว่าเหรียญไงแล้วพอร้อยกว่าเหรียญปั๊บเนี่ยเงินเฟ้อมันพุ่งพวดขึ้นมานะครับขึ้นไปสูงสุดถึง 9.1% ในกลางปี2022ใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้เฟดต้องปรับอัตราดอกเบี้ยจากที่ใกล้ 0% เนี่ยขึ้นไปไกลเป็น 5% กว่าไงนะฮะและพอเฟดปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปเนี่ยมันก็ลากให้ยิวของพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเนี่ยขึ้นไปในอัตราที่ใกล้เคียงกันนะก็เลยทำให้ยิวหรือว่าอัตราดอกเบี้ยระยะยาวของพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเนี่ยจะขึ้นไปสูงมากๆขึ้นไปหลายเท่าตัวยิ่งคุณขึ้นไปสูงมากๆว่ายิ่งทำให้ภาระของคุณที่ต้องมีเดฟเซอร์วิสก็คือการจ่ายเงินกู้ด้วยไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยหรือเงินต้นเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นไปไงโดยไม่อย่างยิ่งอัตราดอกเบี้ยฉะนั้นถ้าผมคิดว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนและทำให้เงินเฟ้อมากๆทำให้เฟดต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นไปสิบกว่าครั้งนะฮะผมคิดว่าขนาดนี้ภาระของการจ่ายดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเนี่ยจะน้อยกว่าปัจจุบันนี้เยอะเลยนะถ้ามันอยู่ตามปกติไม่เกิน 2-3% เนี่ยนะไม่ใช่มาจ่ายกันนะอย่างพันธบัตรอายุ10ปีขนาดนี้มัน 4% กว่าบางทีบางช่วงทำท่าจะทะลุ 4-5% เหล่านี้เป็นต้นนะครับนะ
1: ครับซึ่งตอนนี้ก็ดูจะกูไม่กลับแล้วมั้งครับอาจารย์มันถอยเวลากลับไปไม่ได้แล้วนี่ครับพอสงครามรัสเซียยูเครนเสร็จปุ๊บมาต่อด้วยทรัมป์ซึ่งก็บอกจะไม่ทำสงครามทำไปทำมาก็ลุยกับอิหร่านซะขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วมันจะมีแนวโน้มอะไรที่ทำให้ตัวเลขนี้ดีขึ้นได้บ้างครับ
0: ผมว่าตอนนี้ก็ทำท่าบอกว่าเนี่ยไอ้อะไรไอ้ นะครับไอ้ปฏิวัติล่าสุดที่ไปเปิดช่องแฮมูนเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะชนะอิหร่านเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังจะลามือนะครับนะก็นะครับเห็นไหมครับมันก็เป็นลักษณะแบบเลยครับแบบปีเข้าปีออกอยู่ตลอดเวลานะครับที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจมาผ้าของโลกเนี่ยนะนะครับทั้งแมกโรอีโคโนมิกแล้วก็ไมโครอีโคโนมิกเนี่ยก็สั่นไหวอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมครับนะแมกโรอีโคโนมิกก็คืออะไรครับก็คือทำให้อัตราเงินเฟ้อก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างเดือนล่าสุดเดือนมีนาคมเดือนที่มีสงครามระหว่างอเมริกากับอิหร่านแล้วเนี่ยนะครับอัตราเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นมากลายเป็น 3.5% นะครับก่อนหน้านี้ไปทำท่าจะหลุด 3% ลงไปเรื่อยๆแล้วทำให้เฟดมีโอกาสลดดอกเบี้ยไอเฟดฟาเรทใช่ไหมฮะตอนนี้มันก็เลยทำให้โอกาสลดดอกเบี้ยก็ยากลำบากมากเพราะแต่ดอกเบี้ยมันยังสูงต้อง 3.5% นะฮะเฉพาะคออินเฟชันยัง 3.2% นะฮะมันก็เลยทำให้การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมาภาคเช่น monetary policy หรือว่านโยบายการเงินของอเมริกาเนี่ยยากลำบากเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนตัวประธานเฟดที่จะขึ้นมาทำหน้าที่ใหม่อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็คือเควินวอล์กขึ้นมาทำหน้าที่แทนเจอร์โรมพาวเวลนี่แหละครับนะ
1: ครับแล้วimplication กับประเทศคู่ค้าอย่างเราพออเมริกาเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะต้องปรับกลยุทธ์หรือว่ามาตรการหรือนโยบายยังไงบ้างครับก็เห็นทีมเราจะไปชี้แจงที่อเมริกากับทาง USTR ด้วยนะครับเรื่องของการจะใช้มาตรการต่างๆกับเรานะครับอาจารย์แต่ว่ามันดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่น่าจะอยู่ยาวนะครับอาจารย์มี recommendation กับประเทศคู่ค้าของอเมริกายังไงบ้างมั้ยครับ
0: เพราะว่าประการแรกก็คือทำให้ภาระหนี้สาธารณะของเราต้องพุ่งตามไปด้วยอย่างที่เราจะกู้เงิน400,000,000,000 บาทล่าสุดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็คือเอามาแก้ไขปัญหาฉุกเฉินที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันอันเนื่องมาจากสหรัฐอเมริกาทำสงครามกับอิหร่านใช่ไหมฮะและขณะเดียวกันเนี่ยการที่ USTR กับเบสเซนเนี่ยไม่ลามือเรื่องของภาษีเนี่ยมันก็ทำให้ชาติต่างๆต้องไปเจรจาต่อไงนะอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับมันก็เลยทำให้ชาติต่างๆนี่เข้าเนื้อทั้งคู่คือนอกจากไม่สามารถได้รับประโยชน์จากการที่ศาลสูงเนี่ยได้สั่งว่าไอ้สิ่งที่คุณที่ทำกันนั้นผิดกฎหมายนะครับแต่เขาก็ยังใช้ปฏิบัติการไม่ได้ด้วยเลขอะไรเอาด้วยกฎใหญ่นะแล้วเบสเซนตอนนี้ก็มีบทบาทที่แตกต่างกับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอื่นๆมากถ้าคุณไปเรียนสังเกตให้ดูเบสเซนมีบทบาทแตกต่างกับนะครับนะครับกับไอ้นะครับกับไอ้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังก่อนๆเช่นเจเน็ตเยเลนยังไงบ้างครับเบสเซนออกมาวิจารณ์ทุกวันว่าด้วยจีนกับอิหร่านนะครับนะทั้งนี้ตัวเองต้องไปดูแลเรื่องหนี้สาธารณะเรื่องต่างๆให้ดีเป็นหน้าที่ของตัวเองใช่ไหมครับที่มันพุ่งทะยานเนี่ยแต่ว่าขณะเดียวกันคุณกลับไปทำอะไรครับไปทำสิ่งที่เป็นหน้าที่ของใครครับของพี่เท็กเซ็ตกับใครครับกับมาโครูเบียลซึ่งเขาเป็นมีหน้าที่เรื่องความไม่คงโดยตรงแต่ว่าสกอตเบสเซนออกมาวิจารณ์จีนทุกวันบอกว่าเห็นไม่ไปช่วยเหลืออิหร่านทางนู้นทางนี้ไปซื้อน้ำมันจากอิหร่านอะไรต่างอันนู้นนี่ทั้งหลายแต่ทั้งที่งานหลายๆเรื่องเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของใครครับของฝ่ายความมั่นคงและข้อสำคัญคืออะไรครับแม้แต่หน้าที่ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะน่าเป็นหน้าที่ของไอ้ USTR กับหน้าที่ของกระทรวงการค้ากระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมครับเรื่องเช่นเรื่องไอ้กำหนดเรื่องไอ้กฎเกณฑ์สงครามการค้าทั้งหลายเนี่ยแต่เป็นเส้นขนาดนี้นอกจากไม่ได้ทำงานของตัวเองให้ดีแล้วก็เป็นครับข้อเรียกว่าจัดการงานนอกสั่งก็มายุ่งกับงานของคนอื่นอย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้ทั้งเรื่องที่ภาระหนี้สาธารณะและเป็นเรื่องอื่นๆทางการคลังเนี่ยมันก็หนักลงอย่างที่เราเห็นใช่ไหมครับ
1: นี่ไม่รวมการจะแทรกแซงประธานเฟดคนใหม่อีกด้วยใช่ไหมครับโดยทรัมป
0: ์ใช่ตอนนี้ก็โอ้โหเป็นไงครับครั้งแรกนี่ก็ไปลดหย่อนว่าประธานเฟดเนี่ยนะเจอร์มพาวเวลเนี่ยไม่ติดข้อหาไอ้เรื่องการใช้จ่ายเงินมากมายไปซ่อมในอาคารของ Federal Reserve ที่วอชิงตันดีซีอีกแล้วนะครับนะแต่ว่าเป็นไงครับเพื่อไปแลกเปลี่ยนให้สวเนี่ยมาโหวตให้เช่นทอมทิวลิตนี่นะฮะหรือว่าอลิเซียวาเลนเนี่ยเขาประกาศว่าเขาจะไม่โหวตให้ยังไงถ้าเผื่อว่าคุณยังไม่ปลดไอ้ล็อกของไอ้ปัญหาของเจอร์มพาวเวลที่ไปติดปัญหาว่าเป็นคดีอาญานี่นะฮะแต่เป็นไงครับพอหลังจากที่เขาปลดล็อกให้กระทรวงไอ้ยุติธรรมนี่นะพอหลังจากโหวตผ่านปุ๊บเป็นไงครับตอนนี้ไปเล่นงานต่อทำไมเขาไปเล่นงานเจอร์มพาวเวลต่อครับว่าจะเอารื้อฟื้นเอาคดีขึ้นมาไต่สวนใหม
1: ่ไม่ขอให้สร้างบอลรูมมั้ง
0: เขาต้องการให้เจอร์มพาวเวลออกจากไอ้กรรมการของบอร์ดแล้วก็วันเดอร์ของเฟดใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเพราะว่าอายุของเจอร์มพาวเวลมันจะอยู่อีกสักปีสองปีนะครับยังไม่หมดฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเจอร์มพาวเวลไม่ออกเนี่ยทรัมป์ก็ไม่สามารถตั้งคนของตัวเองเข้าไปแทนได้ไงที่ทำให้การโหวตของเฟดไอ้คณะกรรมการ FOMC เนี่ยก็จะทำให้ทรัมป์อาจจะไม่ได้กลายเป็นเสียงข้างมากได้ง่ายๆที่ทำให้การลดดอกเบี้ยก็ดีอะไรต่างๆมันก็จะทำได้ยากลำบากใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเจริญพอเพียงพอยังอยู่ตำแหน่งนี้ต่อโดยยืนยันว่ายังไม่ได้ออกไปครับเขาก็ลื้อคดีขึ้นมาเล่นใหญ่คนต่ออย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี
1: ้
0: ดังนั้นที่เป็นรับปากกับไอ้สวต่างๆที่ผมเอ่ยชื่อเมื่อสักครู่นี้นะทอมทิวลิตก็ดีหรือว่าอะไรหลายๆคนต่างๆทั้งนั้นที่เป็นริพับลิกันด้วยกันนะนะว่าขอให้ปลดล็อกก่อนแล้วคุณค่อยถึงจะโหวตให้แก่ให้เควินวอลเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานเฟดแทนพอเป็นเสร็จปั๊บเป็นไงครับคุณเล่นใหญ่เขาต่ออย่างที่เห็นอยู่ขนาดนี้ครับนะ
1: ครับเรียกว่าแค้นฝังหุ่นที่เจอโรมพาวเวลไม่เห็นด้วยกับงบในการสร้างบอลรูม
0: ครับใช่ครับก็คงต้องว่ากันไปอีกหลายยกนะดูท่าทางแล้วเนี่ยนะครับนะ
1: ครับได้ครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์สมภพมานะรองศาสตราจารย์ว่าเรียนสาธิตเดียวและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับติดตามรายการได้ทุกวันหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดยข่าวดีคริสตัลซอฟร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hik Vision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
9: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิ เศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
13: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับสำหรับการเดินทางมาถึงกลางสัปดาห์กันแล้วก็คือวันพุธที่6พฤษภาคมนะครับฝนตกมาในช่วงยามบ่ายเย็นๆนะครับแม่ก็ทำให้พออากาศดีขึ้นมาหน่อยนะฮะดังนั้นแล้วนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนเหมือนสภาวะอากาศแบบนี้นะครับและเราก็เห็นบอกว่าน่าจะเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วใช่ไหมครับโอ้ร้อนปีนี้มันดูเดือดจริงๆนะฮะมาพร้อมกับสิ่งที่เขาเรียกกันว่ามาไฟสมบูรณ์แบบก็คือว่าร้อนทั้งอากาศร้อนทั้งเรื่องเศรษฐกิจครับแล้วฝนเองก็เปรียบเสมือนกับตอนนี้เจอนักธุรกิจคนไหนก็แล้วแต่รู้ไหมฮะเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันอย่าบอกว่าเป็นแผ่นเสียงตกร่องนะฮะเขาพูดคำไหนรู้ไหมครับ perfect stormพายุสมบูรณ์แบบครับคือตอนนี้ทุกคนกำลังพูดถึงคำว่าไอ้พายุสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นกับวงการอุตสาหกรรมโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนี่นะครับกลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยกังวลอย่างมากๆว่าไอ้พายุสมบูรณ์แบบทั้งหมดที่มันถึงนาทีนี้นี่นะครับเมื่อไหร่จะจบจะสิ้นหรือจะลดระดับรุนแรงจากเฮอริเคนลงมาเป็นดีเพรสชันหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นความหวังไม่น้อยนะฮะก็นั่นแหละครับก็เลยทำให้ทุกคนก็ได้แต่ห่วงแล้วก็ได้ตั้งความหวังว่าสักวันหนึ่งฟ้าหลังฝนมันจะดีขึ้นไหมแต่นาทีนี้ยังไม่รู้เลยนะครับว่าฟ้าหลังฝนนี่มันจะดีขึ้นมาอะไรอย่างไรนะครับเหมือนกับตอนนี้เรากำลังวัดเกี่ยวกับเรื่องอะไรทราบไหมฮะภาวะการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศทั่วโลกตอนนี้เราอยู่ในเดือนเมษายนและทุกประเทศทั่วโลกตอนนี้เขาทยอยประกาศอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไตรมาสที่1เนี่ยนะครับออกมาจนใกล้จะครบหมดแล้วแล้วผมก็ได้เห็นตัวเลขของแต่ละประเทศทึ่งนะฮะเพราะอะไรทราบไหมฮะณทีนี้นี่นะครับไม่มีข้อสมมุติหรือว่าเงื่อนไขนะฮะเพราะทั่วโลกโดนปรากฏการณ์ผลกระทบสงครามอิหร่านเหมือนกันนะครับเกิดขึ้นพร้อมกันและก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ปรากฏว่าอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจแต่ละประเทศเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันนะสิครับฮ่องกงเนี่ยไตรมาสที่1เขาโตดีที่สุดในรอบเท่าไหร่รู้ไหมฮะเกือบ6ปีฮะ 6% นะฮะแล้วก็เศรษฐกิจของฮ่องกงเนี่ยโตทั้งหมด13ไตรมาสติดต่อกันถ้าวัดเฉพาะไตรมาสที่1นะฮะอ่ะมาดูอินโดนีเซียประกาศไปเมื่อวานเศรษฐกิจอินโดนีเซียโตเข้าไปเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 5% กว่าเกือบ6แถมโตมากกว่าไตรมาสที่4ของปีที่แล้วแถมโตดีกว่าไตรมาสที่1ของปีที่แล้วอีกต่างหากอ้อเกิดอะไรขึ้นครับทำให้ผมนึกถึงว่าเศรษฐกิจของไทยไตรมาสที่1ที่สภาพัฒน์จะประกาศในวันจันทร์ที่18เนี่ยนะฮะตกลงแล้วเนี่ยเราจะโตหรือเราจะเท่าเดิมหรือเราจะน้อยกว่าเดิมนะครับวันนี้อยู่ในการพูดคุยกับเรานะครับเจาะประเด็นเรื่องนี้สำหรับเรื่องไตรมาสที่1เศรษฐกิจประเทศไทยโดยมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ท่านนี้นะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับดร.อมรเทพจาวราฮะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยของธนาคาร CIMB ไทยนะครับสวัสดีครับดร.อมรเทพครับ
14: สวัสดีครับคุณ
13: ครับดร.มอนเทพครับเศรษฐกิจไตรมาสที่1นะฮะของประเทศไทยเนี่ยเท่าที่ดร.มอนเทพมองเนี่ยมันจะขยายตัวประมาณสักเท่าไหร่ครับ
14: เนี่ยฟังประเทศอื่นที่คุณบัญชาพูดผมรู้สึกเศร้านิดนึงนะครับเพราะว่าเราฟังดูหลายประเทศโต4สิงคโปร์ 4% กว่ามาเลเซีย 5% กว่านะครับแล้วก็อินโดนีเซียก็ 5% กว่าหลายประเทศเองโตได้ดีมากเลยทั้งที่เขาเจอเหตุการณ์คล้ายกับเราของเราทำการคาดการณ์เศรษฐกิจไตรมาส1เราคาดว่าจะโตเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยประมาณไม่ถึง 2% นะครับตัวเลขที่เราได้มันอยู่ราวสัก 1.7 เท่านั้นเองนะครับก็จะเรียกว่าโตต่ำเหมือนกันแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่เพียง เรื่องของสงครามเสร็จทางด้านของน้ำมันนะครับทางด้านของอิหร่านที่ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นจนทำให้กำลังซื้ออ่อนแอแต่มันอาจจะไปรวมส่วนอื่นๆด้วยเช่นในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะมีเรื่องของการเลือกตั้งนะครับมาตรการต่างๆเองก็เร่งไปในช่วงไตรมาส4ไตรมาส1ก็แผ่วบ้างเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวสำหรับประเทศไทยบ้างนะครับที่ทำให้เหตุการณ์ในช่วงไตรมาส1อาจจะโตแผ่วเทียบกับประเทศอื่นนะครับ
13: ครับ 1.7% อันนี้คือของสำนักวิจัยทาง CIMB ไทยประเมินไว้ใช่ไหมครับ
14: ใช่ครับแล้วก็นอกจากจะเทียบกับปีที่แล้วที่บอกว่าไตรมาส1ปีนี้เทียบกับไตรมาส1โตปีที่แล้วโตได้ไม่ถึง 2%จริงๆแล้วตัวที่เรากังวลมากกว่าว่าตัวต่ำแล้วเนี่ยก็คือเวลานักเศรษฐศาสตร์จะดูเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเรามักจะเทียบไม่ใช่ปีต่อปีนะครับเราต้องเทียบไตรมาสต่อไตรมาสด้วยจะเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนขึ้นปกติเราจะดู2ตัวเลขนะครับก็คือไตรมาส1ปีนี้เทียบกับไตรมาส4ปีก่อนนะครับเห็นพัฒนาการเนี่ยติดลบนะครับนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะชะลอเทียบกับไตรมาส4ซะด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับทั้งในเรื่องของรอยต่อของการเลือกตั้งนะหรือเรื่องของรัฐบาลงบประมาณที่อาจจะช้านะครับหรือคนที่เร่งไปในช่วงไตรมาส4ปีไตรมาส4ปีแล้วดูดีมากนะครับเพราะว่ามีมาตรการต่างๆออกมาพอหมดมาตรการคนก็ชะลอการใช้จ่ายนะครับแล้วก็คนอาจจะเวทแอนด์ซีในจุดนี้นะครับรอความชัดเจนของรัฐบาลรวมทั้งในช่วงปลายไตรมาสและเจอเรื่องของสงครามเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเองก็เป็นปัจจัยเชิงลบสำหรับเศรษฐกิจไทยนะครับแต่อาจจะมองว่าเป็นเฉพาะไตรมาส1ที่ผ่านมาเป็นการชั่วคราวเชื่อว่าไตรมาสต่อๆไปก็น่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับ
13: เพราะฉะนั้นโดยการเทียบเอาช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วก็เอาละก็เป็นไปได้ว่าจะต่ำกว่าละและถ้าเทียบไตรมาสก่อนหน้านี้ก็คือช่วงไฮซีซั่นไตรมาสที่4ปีที่แล้วเราก็น่าจะมีตัวเลขลงเยอะพอสมควรใช่ไหมครับ
14: ใช่ครับนั่นก็เป็นน่าจะเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวที่เราเจอกันในช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมานะครับก็อาจจะเห็นความท้าทายถ้าเทียบเรากับประเทศอื่นที่เราอาจจะมีความท้าทายมากกว่านะครับเพราะว่าเราจะเป็นประเทศที่นำเข้าสุทธิน้ำมันมากกำลังซื้อก็อ่อนแอนะครับมาตรการต่างๆที่พอหายไปเนี่ยกำลังซื้อเองก็แผ่วอย่างชัดเจนอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ต้องติดตามนะครับ
13: ครับทีนี้พอโดยปกติของไตรมาสที่1ของทุกปีสมมติเราคลี่ออกมาเลยนะไตรมาส1 2 3 4เนี่ยไตรมาสไหนที่มันเป็นไตรมาสที่แบบว่าบอททอมเลยคือมันต่ำที่สุดในรอบไซเคิลของมันนะ
14: อ๋อถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์เราจะเอาตัวเลขปรับฤดูกาลออกเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นภาพแบบนี้แต่คำถามนี้ดีครับเพราะว่าคำถามนี้เหมาะสำหรับผู้ค้าขายทั่วไปว่าจะเห็นไตรมาสไหนที่ดูแผ่วปกติเวลาเราคุยกับผู้ประกอบการผู้ประกอบการจะบ่นกันค่อนข้างมากในช่วงไตรมาส2ถึงไตรมาส3นะครับไตรมาส1โดยปกติเนี่ยจะได้จากทั้งการส่งออกการท่องเที่ยวนะไตรมาส4ถึงไตรมาส1เนี่ยจะเป็นไตรมาสที่ยังพอมีแรงส่งเป็นไฮซีซั่นการท่องเที่ยวแต่ไตรมาส2เนี่ยพอหลังสงกรานต์เป็นต้นมาที่เรากำลังดูวันนี้จริงๆแล้วเวลาคุยกับตัวเลขยอดค้าปลีกนะครับคนค้าขายทั่วไปเนี่ยเขาจะบ่นกันเยอะมากก็คือหลังสงกรานต์เป็นต้นไปนะพฤษภาคมมิถุนาเนี่ยทั้งเข้าหน้าฝนนะครับคนอาจจะเตรียมตัวนะครับค่าใช้จ่ายเข้าเรียนอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ยอดขายแผ่วที่สุดอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องปรับฤดูกาลที่เป็นภาษานักเศรษฐศาสตร์เอาเป็นแบบค้าขายทั่วไปดูเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยครับเป็นเดือนที่เรียกว่าตัวเลขจะอ่อนแอค่อนข้างมากซึ่งมันก็เป็นจังหวะจริงๆนะครับทั้งการที่ยอดใช้จ่ายที่เยอะหรือว่าคนที่เพิ่งไปจะท่องเที่ยวมาเดือนเมษาหรือพฤษภาเขาก็จะชะลอการใช้จ่ายนะครับ
13: ครับพอถ้าเป็นแบบภาษาบ้านๆก็เรียกว่าไตรมาส2ไตรมาส3นี่คือมันเข้าหน้าฝนจะตกท้องช้างใช่มั้ยครับประมาณนั้น
14: ใช่ครับคำนี้เลยครับท้องช้างไม่เลยซึ่งเราก็เป็นครับปกติท้องช้างมันจะอยู่แค่ไตรมาส2แล้วประมาณสักเดือนกันยาก็จะเริ่มฟื้นนะครับตอนนี้มันทั้งจะกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นความน่าห่วงสำหรับเศรษฐกิจไทยนะครับ
13: เรียกว่าเป็นช้างตัวอ้วนนะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยสะท้อนเศรษฐกิจซึ่งควรจะอ้วนควรจะแบบสมบูรณ์นะฮะทีนี้พอตรงเนี้ยมันเลยทำให้ผมนึกถึงอย่างนี้ครับดร.มอนเทฟครับถ้าเราบอกว่าไตรมาส2 3เนี่ยเป็นภาวะที่คนห่วงกันมากว่าค้าขายไม่ดีแล้วบังเอิญว่าไตรมาส1ปีนี้มันเกิดภาวะสงครามตอนมีนาคมเสร็จแล้วก็เกิดเขาเรียกว่าอะไรฮะปัจจัยการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลตรุษจีนซึ่งจีนก็ไม่ได้มาเยอะมันเลยเป็นกลายเป็นว่าปีนี้ตั้งแต่ไตรมาส1บวก2 3ที่เป็นช่วงไตรมาสตกท้องช้างปกติเนี่ยจะทำให้การขยายตัวเศรษฐกิจไทย1 2 3เนี่ยถ้าวัดกันนะฮะมันจะอยู่ในช่วงขาลงกันเลยไหมฮะ
14: ก็ถ้าเวลาเราดูตัวเลขนะครับเราอาจจะมองว่าเห็นพัฒนาการเป็นบวกนะครับในไตรมาส2เทียบกับไตรมาส1ไตรมาส3เทียบไตรมาส2เราเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นปัจจัยคืออะไร ปัจจัยก็คือมาจากงบประมาณภาครัฐต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าไตรมาส1งบยังไม่ออกเต็มที่รัฐบาลเพิ่งจะฟอร์มนะครับหลังจากนี้ไปเราจะเริ่มเห็นมาตรการภาครัฐต่างๆออกมาอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับงบการใช้จ่ายกระตุ้นกำลังซื้อ2ครับคือเรื่องของความเชื่อมั่นจะเด่น FDI ครับวันนี้ทะเลาะกันในเรื่องของตะวันออกกลางแต่อย่าลืมนะครับต่างชาติเองก็หาโอกาสในการลงทุนในภูมิภาคนี้อยู่เราเห็นโฟลว์ของเม็ดเงินนะต่างชาติเข้ามาลงทุนในกลุ่มทั้งดิจิตอลเดต้าแวร์เฮาส์บ้างอิเล็กทรอนิกส์บ้าง EV บ้างกลุ่มพวกนี้ยังเติบโตได้อยู่เพราะฉะนั้นในเรื่อง private investment หรือการลงทุนภาคเอกชนตัวพวกนี้ยังมานะครับแล้วก็ยังมองต่อก็คือเรื่องของสงครามการค้าวันนี้เราคุยแต่สงครามตะวันออกกลางนะครับในอิหร่านแต่เดี๋ยวต้องมองต่อไปว่าสงครามการค้าจริงๆที่ผ่านมาก็มีการเรียกว่าหยุดพักกันชั่วคราวนะครับแต่ว่าตัวพวกนี้ก็อาจจะเห็นภาพของการส่งออกของไทยที่เร่งแรงในช่วงก่อนหน้าแล้วก็หลายประเทศนะครับเพราะว่าเร่งไปก่อนเดี๋ยวเกิดคุณทรัมป์เองเขาจะขึ้นภาษีเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้ก็จะพอเป็นอันที่ส่งได้ในถึงต่อเรื่องในช่วงไตรมาส2แต่พอไปช่วงไตรมาส3อาจจะต้องมาดูครับต้องมาลุ้นกันอีกทีครับว่าส่งออกเองจะพอไปได้ไหมเพราะปกติผู้ส่งออกเขาจะส่งออกไปรอสินค้าช่วงคริสต์มาสใช่ไหมครับเขาจะผลิตกันตั้งแต่ไตรมาส3เพราะฉะนั้นภาคการส่งออกภาคการผลิตของเราน่าจะพอมีความหวังนะครับว่าน่าจะเร่งในช่วงไตรมาส3ได้ถ้าเศรษฐกิจอเมริกาเศรษฐกิจโลกยังพอไปได้นะครับ
13: ครับดูเหมือนว่าเราต้องอาศัยพึ่งเรื่องของการลงทุนทางตรงการลงทุนทางภาคเอกชนเนี่ยนะฮะแต่ดร.มนเทพผมไปดูไอ้ตัวเลขไตรมาสที่1ของประเทศเพื่อนบ้านอะอย่างสิงคโปร์ก็ดีนะอินโดนีเซียก็ดีเอาแบบใกล้ๆนะแบบว่าไม่ต้องไปไกลถึงฮ่องกงเนี่ยนะฮะเขาตัวเครื่องจักรที่มันดันได้สูงกว่าเราเนี่ยหนึ่งในนั้นคือกำลังบริโภคภายในประเทศอันเนี้ยดร.มองมีคำว่าไตรมาสที่หนึ่งกำลังบริโภคในประเทศบ้านเราเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงหรือมันจะยังไงนะ
14: ตัวการบริโภคภาคเอกชนของไทยนี่ก้อนไม่เล็กนะครับก้อนเนี่ยสัดส่วนการบริโภคภาคเอกชนที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าตัว C นะครับ consumption private consumption ของการบริโภคเนี่ยก้อนประมาณสัก 60% ของ GDP นะครับเป็นก้อนที่ใหญ่มากนะครับต้องเข้าใจว่าบางคนบอกโอ้เดี๋ยวส่งออก6ส่งออกมันต้องลบนำเข้าด้วยนะครับอันนั้นก็เรียกว่าส่งออกสิทธิแต่มาดูตัว C เนี่ยนะครับการบริโภคที่เงินมันใช้จ่ายกับคนทั่วไปเนี่ยมันโตน้อยมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาโตแทบจะเรียกว่าพอๆกับ GDP เท่านั้นเองนะครับมันควรจะโตได้ดีกว่าเป็นตัวแรงขับเคลื่อนมากกว่าเพราะอย่าลืมว่ามันมีทั้งการท่องเที่ยวตัวการบริโภคมีอะไรหลักๆครับโรงแรมร้านอาหารขนส่งค้าปลีกกลุ่มพวกนี้ได้อานิสงส์จากการท่องเที่ยวพอนักท่องเที่ยวมามากเขาก็ใช้จ่ายในกลุ่มนี้มากแต่ถ้าไปดูอาหารเครื่องดื่มเครื่องนุ่งห่มรองเท้ากลุ่มพวกนี้คนไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่การเติบโตมันมีค่อนข้างจำกัดเพราะอะไรเพราะว่ารายได้ของคนนะครับทั้งรายได้ภาคเกษตรรายได้อื่นๆเองโตค่อนข้างช้านี่ก็ค่อนข้างสูงนะครับตัวพวกนี้เองก็จะเป็นแรงกดดันทางด้านการบริโภคได้อาจจะมีตัวนึงครับที่อาจจะเริ่มพลิกกลับขึ้นมาก็อาจจะเป็นยอดขายรถยนต์เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับว่ากลุ่มนี้จะพอจะฟื้นกันได้แค่ไหนแต่ว่าโดยภาพรวมเองแล้วก็มองการบริโภคเองอาจจะไม่สามารถเป็นตัว drive ได้เหมือนประเทศอื่นแต่ต้องเข้าใจว่าไตรมาส1มันพิเศษนิดนึงครับเพราะว่าไตรมาส4เนี่ยเรามีในช่วงก่อนหน้าเรามีมาตรการคนละครึ่ง plus มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆลดหย่อนภาษีต่างๆก็อาจจะเป็นแรงสนับสนุนในช่วงไตรมาส4พอหมดมาตรการไตรมาส1ก็อาจจะรอกันก่อนนะครับพักกันก่อนนะครับก็อาจจะเห็นการบริโภคเองอาจจะไม่ใช่เป็นตัว drive เหมือนกับประเทศอื่นนะครับ
13: ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดไปว่าไตรมาส1เศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยนะฮะมันคงจะมีรูปแบบหรือว่าพูดตรงตัวเลขเนี่ยนะฮะแปลกแตกต่างไปกว่าทุกไตรมาสที่1ในหลายปีที่ผ่านมามั้ยครับ
14: ก็ใช่เลยครับมันก็เป็นกรณีพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะบอกว่ามันเป็นทั้งปัจจัยต่างประเทศด้วยทั้งในเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางที่กระทบในช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็อาจจะเป็นรอยต่อของในการเลือกตั้งนะครับที่อาจจะทำให้งบประมาณยังไม่สามารถจะเป็นแรงสนับสนุนเศรษฐกิจได้บ้างแต่ก็โดยภาพรวมเราก็มองว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวอยู่แต่ว่าต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าหลังจากนี้ไปนักเศรษฐศาสตร์ก็ยังต้องมามองนะครับว่า GDP ของไทยปีนี้จะโตได้สักเท่าไหร่เพราะหลายสำนักวันนี้ปรับลดกันคาดการณ์กันหมดแล้วน่าจะอยู่ประมาณเซ็นแบงค์ชาติมองที่ 1.5 ใช่ไหมครับของเรามองประมาณสัก 1.3 ถึง 1.4 จริงๆเราก็ยังมองไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าเรามองภาพว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะไปฟื้นตัวจริงๆช่วงปลายปีนี้ถึงปีหน้านะครับ
13: โอ้แสดงว่าโอกาสการฟื้นก็ยังพอมีแต่ว่าใช้เวลานานขึ้นใช่ไหมครับ
14: ใช้เวลาครับทั้งในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการลงทุนการจ้างงานต่างๆผมว่าตัวโจทย์พวกนี้เป็นตัวสำคัญรวมทั้งที่ต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวนะครับให้มีรายได้ที่ดีขึ้นผมว่าโจทย์เป็นโจทย์ค่อนข้างจะยากแต่ว่าที่เราคุยกันว่าปีปลายปีนี้ฟื้นนะครับปีหน้าจะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าเอาเข้าจริงมันก็ยังไม่เห็นตัวเลขว่าจะขยับ ได้ถึง 3% นะครับที่เมื่อสักครู่เราพูดกันว่าหลากหลายประเทศโตได้ 4% 5% แต่ของไทยวันนี้ที่บอกว่าจะโตได้ประมาณ 2% ก็เก่งแล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังไปไม่ถึง 3% เลยเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราคือจะทำอย่างไรจะยกศักยภาพของไทยให้โตได้ดีกว่านี้นะครับ
13: ครับเป็นนั้นว่าตัวไตรมาสหนึ่งวันนี้ที่เราให้ความสำคัญในประเด็นการพูดคุยก็ดูเหมือนว่าแหมจริงๆก็ไม่อยากพูดเลยนะดร.นะว่าเดี๋ยวผมประกาศมาวันจันทร์ที่18เนี่ยเดี๋ยวจะมีการจัดอันดับแน่นอนเลยว่าไตรมาสที่1เศรษฐกิจประเทศไทยจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่อย่างเงี้ย
14: แม่ก็มันก็อย่าเรียกว่าชินก็ไม่อยากใช้คำนั้น

0: ครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเราเองก็โตช้ากว่าประเทศอื่นเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราต้องอธิบายให้ได้ครับว่าเป็นกรณีชั่วคราวเรากำลังปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจะหามาตรการดึงดูดต่างชาติให้เข้ามามากกว่านี้แล้วก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ได้เพราะอย่าลืมนะครับคนที่เห็นตัวเลขแบบนี้บ่อยๆเห็นอันดับล้างท้ายแบบนี้เขาก็จะเสียความสนใจในการลงทุนประเทศไทยเพราะอาจจะไปประเทศอื่นมากกว่าแต่ว่าอย่าลืมนะครับอันนี้มันเป็นเพียงตัวเลขการเติบโตแต่จะมีบางเซกเตอร์บางกลุ่มเท่านั้นเองที่เรายังโดดเด่นยังแข็งแกร่งอยู่อย่างที่เมื่อสักครู่เราพูดไปทั้ง data center บ้างเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามานิคมอุตสาหกรรมเรื่องดิจิตอลเรื่องท่องเที่ยวเรื่องบริการหลายจุดครับที่เรายังโดดเด่นได้อยู่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นจริงแต่ว่าเราต้องขายจุดเด่นของตัวนี้ให้ได้ครับเพื่อดึงดูดต่างชาติให้เข้ามาลงทุนนะครับ
1: ครับเมื่อสักครู่ดร.พรเทพพูดถึงตัวเลข GDP ประเทศไทยปีนี้ CIMB ไทยเนี่ยมองไว้ที่เท่าไหร่นะครับ
0: ราวสัก 1.4% นะครับก็เรียกว่ายังโตต่ำในช่วงครึ่งแรกแต่ว่าจะไปเร่งขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับ
1: อันนี้ 1.4% นี่คือตลอดทั้งปีใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับเป็นเฉลี่ยตลอดทั้งปีแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าไตรมาส1นะครับอาจจะโตได้หน่อยแต่ว่าถ้ามองดูมันเทียบกับฐานปีก่อนนะครับก็เลยอาจจะยังเห็นภาพที่แตกต่างกันนะครับ
1: เพราะฉะนั้นโดยปกติเนี่ยตามธรรมชาติของการโตเศรษฐกิจมันจะไปลุ้นได้ประมาณช่วงครึ่งหลังของปีใช่ไหมครับ
0: ครับเรายังมองนะครับว่าครึ่งหลังของปีแต่โดยปกติเนี่ยเราก็เห็นว่าครึ่งแรกมันดูมีความไม่แน่นอนทั้งสงครามในตะวันออกกลางบ้างนะครับหรือว่าปัจจัยอื่นๆนะครับอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เรื่องของการที่จะต้องเร่งใช้งบประมาณที่อาจจะยังทำได้ไม่เต็มที่ในช่วงไตรมาสหนึ่งแต่ว่าถ้ามามองในช่วงครึ่งหลังงบประมาณก็น่าจะมีความชัดเจนนะโดยเฉพาะงบปี70น่าจะผ่านสภาได้นะครับแล้วก็ได้ทันในเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็อาจจะมองเรื่องการท่องเที่ยวนี่จะเริ่มฟื้นได้ดีขึ้นนะครับการลงทุนต่างๆก็ค่อยเข้ามานะครับตรงพวกนั้นก็จะเป็นความหวังได้อยู่แต่อย่าลืมนะครับที่เราพูดกันเนี่ยเรามองด้านบวกว่าการฟื้นตัวได้ดีนะครับตะวันออกกลางวันนี้ก็เริ่มมีข่าวดีแล้วนะครับว่าสงครามเองน่าจะหาทางเจรจากันได้ราคาน้ำมันปรับตัวย่อลงแต่อย่าลืมความผันผวนระหว่างทางมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าโจทย์ที่เราเฝ้ามองจริงๆนะครับในช่วงไตรมาส2ตอนนี้ที่เราอยู่ก็คือว่าหลังจากสงครามในตะวันออกกลางเราเป็นห่วงครับว่าคุณทรัมป์เองก็จะเดินเกมเรื่องสงครามการค้ากับจีนต่อนะครับอย่าลืมว่าโจทย์ที่ศาลสูงสั่งให้ยุติไปชั่วคราวเนี่ยมันก็จะเริ่มมีผลในช่วงไตรมาส2กันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองก็ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับนักธุรกิจนะครับว่านอกจากเรื่องกำลังซื้อที่เราห่วงเรื่องราคาน้ำมันแล้วมองโจทย์ต่อไปก็ต้องมองนะครับ perfect storm ที่คุณเมชาพูดอันนั้นเป็นเรื่องที่น่าห่วงจริงๆเพราะว่าแม้แต่พายุมันอาจจะคลี่คลายมันอาจจะมีพายุลูกอื่นพัดมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งการ์ดให้ดีนะครับ
1: ครับเพราะตอนนี้เราพูดตรงนะโอ้โหทั้งได้ยินเรื่องข่าวทั้งนักธุรกิจไปไหนมาไหนก็พูดแต่ perfect storm มาทั้งนั้นเลยเนี่ยนะฮะคือมันทำให้เรานึกถึงเลยนะครับว่าพอไตรมาสที่หนึ่งที่เรามานั่งคุยกันเห็นอย่างเงี้ยจะภาพรวมมันออกมาชัดมากขึ้นแล้วเนี่ยแสดงว่าในช่วงของไตรมาส 2 3 4ที่เราจะหวังไว้เราดูในแต่ละปัจจัยที่อยู่ที่รอเราอยู่เนี่ยนะฮะอ่ะปัจจัยแรกเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านอันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะต้องเข้าคณะการกันกองแล้วก็นู่นนี่นั่นกว่าเม็ดเงินจะลงมากระตุ้นจริงๆเนี่ยนะครับดร.ประเมินไว้ว่าประมาณสักช่วงไหนครับ
0: จริงๆแล้วไม่ได้ไอ้ตัวถ้าเม็ดเงินออกมาได้เนี่ยเขาสามารถเดินหน้าได้ค่อนข้างเร็วเราเห็นตัวอย่างไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วตอนฟอร์มรัฐบาลนะครับหลังจากฟอร์มได้ทันทีเนี่ยงบก็สามารถออกมาได้เลยเพราะจริงๆแล้วต้องมาดูว่าเขาสามารถจะเร่งได้วันไหนนะครับถ้าตามไทม์ไลน์ที่เราเข้าใจเนี่ยปลายเดือนพฤษภาเนี่ยถ้าสามารถจะเสร็จได้ชัดเจนเงินก็สามารถที่จะออกมาได้นะครับตรงนั้นก็จะน่าที่จะเป็นโอกาสนะครับสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าก็มองนะครับว่าสิ่งที่เราคาดหวังจากเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจตัวนี้คืออะไรนะครับต้องเข้าใจว่าถ้าเราเห็นในช่วงปลายปีที่แล้วไตรมาส4ที่บอกว่าโอ้เศรษฐกิจเร่งได้แรงมากนะครับไตรมาส4เนี่ยประเทศไทยในจริงๆแล้วเศรษฐกิจเร่งได้ดีถ้าก่อนเหตุการณ์สงครามในตะวันออกกลางจริงๆนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยกำลังปรับขึ้นการคาดการณ์เศรษฐกิจซะด้วยซ้ำเพราะว่ามีแรงส่งจากปลายปีนะปลายปีเร่งได้เพราะอะไรเพราะว่ามาตรการกระตุ้นนะกำลังซื้อต่างๆที่คนละครึ่งพาสที่ออกมานะครับแต่ต้องเห็นนะครับว่ามาตรการที่แม้ว่าจะใช้เงินนะครับออกมาแล้วกระตุ้นกำลังซื้อแล้วแต่หลังหมดมาตรการอันนี้ต้องจับตาครับว่าหลังหมดมาตรการมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นต้องมาฝากดูครับว่ามันเพียงประคองในระยะสั้นแต่ว่าต้องดูระยะยาวด้วยว่าจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนได้แค่ไหนนะนี่ก็จะเป็นโจทย์เรื่องของเม็ดเงินกู้จากภาครัฐนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งอาจจะมองว่ามีความจำเป็นเพราะเศรษฐกิจไทยโตต่ำมากนะครับแล้วก็มีค่าของชีพที่สูงอาจจะต้องมีการประคองกำลังซื้อในกลุ่มนี้แต่ก็ต้องฝากดูเหมือนกันว่ามันไม่ใช่เพียงแค่กระตุ้นแล้วจบมันต้องมีอะไรที่สานต่อเนื่องเชื่อว่ารัฐบาลเองก็หวังผลระยะกลางระยะยาวเหมือนกันจึงจะต้องติดตามต่อนะครับ
1: ครับ แสดงว่าเจ้า400,000,000,000 บาทเนี่ยอาจจะลงได้เร็วเลยก็พฤษภาถ้าดูอย่างเนี้ยเขาสามารถดันเศรษฐกิจเนี่ยไปชดเชยในช่วงไตรมาสที่1ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: เม็ดเงิน400,000,000,000ถ้าแยกออกมาเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกระตุ้นกำลังซื้อ200,000,000,000อีก200,000,000,000น่าจะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานที่ลดการใช้พลังงานฟอสซิลแต่ถ้าโดยภาพรวมเม็ดเงินที่ใส่เข้าไปนะครับถ้าหวังผลปีนี้เลยเนี่ยผมยังมองนะครับว่าเม็ดเงินขนาดนี้แน่นอนนะครับน่าจะพอขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้นะครับน่าจะมีแรงส่งเหมือนกันอย่างที่เราบอกว่าตัวเลขปีนี้อย่างแบงก์ชาติมอง 1.5 เรามอง 1.4 แต่ว่าถ้าพอใส่เม็ดเงินตัวพวกนี้เข้าไปนั้นมันจะมีตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจซึ่งต้องมาวัดกันนะครับแล้วก็ต้องมาดูกันด้วยว่ามาตรการที่2ที่บอกว่าเป็นการลดในเรื่องของการใช้พลังงานฟอสซิลเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าแน่นอนว่าน่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ดีขึ้นจะไปเฉียด 2% หรือเปล่านี่คงต้องมาดูกันนะครับแต่ว่ามันก็มีแรงส่งทำให้เศรษฐกิจได้ดีขึ้นแต่อย่าลืมนะครับว่าเวลากระตุ้นไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมบอกก็คือว่าพอปีนี้เร่งขึ้นได้ปีหน้ามันจะต่อหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูกันว่าปีหน้าถ้าไม่มีมาตรการตัวพวกนี้กลับเข้ามาแล้วทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้มีกำลังซื้อมากเหมือนเดิมเนี่ยปีหน้าเองอาจจะแผ่วได้แต่ว่าต้องมองนะครับว่าปีนี้อาจจะมีความจำเป็นจริงๆเพื่อดึงกำลังซื้อให้ดีขึ้นนะครับ
1: ครับส่งออกที่เป็นพระเอกมาแบบอย่างรวดเร็วเพราะดึงความต้องการในอนาคตจากปีนี้ไปใส่เมื่อปีที่แล้วสูงมากเนี่ยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ดร.มองไหมครับว่าปีนี้มันยังได้อานิสงส์หรือว่ามีรูมมีช่องที่เหลือในการทำให้ส่งออกเนี่ยยังไปต่อได้หรือว่าอาจจะต้องชะลอตัวแล้วครับปีนี
0: ้ปีนี้ส่งออกทั้งปีเรายังมองเป็นบวกนะครับโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส1ถึงไตรมาส2นะครับเรามองว่าเป็นบวกได้ค่อนข้างดีสาเหตุก็คือการเร่งการส่งออกไปก่อนที่สหรัฐเขาจะมีมาตรการทางภาษีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการส่งออกที่เร่งได้ดีขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะชั่วคราวก็ได้นะครับแต่ว่าพอที่ผมว่าชั่วคราวก็คือพอทุกอย่างมันชัดเจนนะครับไม่ว่าจะมีภาษีไม่มีภาษีเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐเองก็ต้องมาดูกันว่าจะโตได้แรงแค่ไหนนะครับซึ่งวันนี้เรายังมองเศรษฐกิจสหรัฐโตได้เฉียด 2% นะครับเขาก็ยังโตได้ดีอัตราว่างงานก็ต่ำแต่ว่ากำลังซื้อเขาก็ยังดีนะครับความต้องการเขายังมาแต่ว่ามันจะต่อเนื่องไปถึงไตรมาส3ไตรมาส4หรือเปล่าอันนี้เรามองว่าอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณที่การเติบโตเริ่มแผ่วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งปีเนี่ยจะมองประมาณสัก 2-3% นะครับไม่ได้โตได้โดดเด่นเหมือนกับช่วงไตรมาส1หรือไตรมาส2ทั้งปีเฉลี่ยน้อยลงก็แสดงว่าครึ่งหลังของปีอาจจะเริ่มแผ่วนะครับอาจจะตกต่ำมากๆนะครับอันนั้นก็จะเป็นการทั่วโลกไม่ใช่เพียงประเทศไทยประเทศเดียวเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมาฝากดูว่าถ้าไม่อยากเห็นภาพแบบนี้ก็ต้องพยายามดึงทั้งการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาเร่งการเจรจาการค้ากับสหรัฐรวมทั้งเปิดการค้าเสรีใน FTA กับหลากหลายประเทศเพื่ออาชาติพันธมิตรผมว่าโจทย์แบบนี้มันจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจสำคัญเหมือนกันแต่เมื่อสักครู่เราพูดกันว่าตัวการส่งออกเป็นพระเอกเนี่ยจริงๆต้องพูดให้ชัดอีกนิดนึงนะครับอันนี้ฝากนิดนึงสำหรับคนที่อยากจะเข้าใจเศรษฐศาสตร์คำว่าส่งออกต้องดูคำว่าส่งออกสุทธิด้วยก็เหมือนกับว่าเอารายรับลดรายจ่ายครับรายรับคือส่งออกรายจ่ายคือการนำเข้าเพราะอะไรวันนี้เราบอกว่าส่งออกได้ดีโตได้ดีมากแต่หานำเข้าโตมากกว่าการส่งออกนะครับอันนี้เป็นช่วงตั้งแต่ไตรมาส4ปีที่แล้วตั้งแต่ก่อนที่ราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้นนะครับมันแปลว่าอะไรแปลว่าประเทศไทยเองถ้าจะผลิตเพื่อส่งออกได้เนี่ยเราต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบเข้ามาค่อนข้างสูงแน่นอนนำเข้าจากไหนจากจีนค่อนข้างมากแต่จะบอกว่าเป็นเพื่อการผลิตเป็น raw material นะครับเป็นวัตถุดิบขึ้นมานะครับแต่ถ้ามองต่อไปเราต้องพยายามที่จะ สร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศให้ได้นะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์สำคัญเพื่อเห็นมูลค่าเพิ่มทางการผลิตตกอยู่ในประเทศจริงๆนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าภาคการส่งออกปีนี้เราอาจจะไม่สามารถหวังได้แบบแข็งแกร่งแข็งแรงเหมือนอย่างปีที่แล้วนี่นะฮะทีนี้พอมาดูอีกภาคหนึ่งซึ่งก็เนี่ยสดๆร้อนๆเลยนะฮะดร.ฮายก็คือตัวเลขนักท่องเที่ยวที่จะเข้าสู่ประเทศไทยในปีนี้ตอนนี้กระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยเจ้ากระทรวงเขาหันตัวเลขท่องเที่ยวแล้วนะฮะคือกลายเป็นว่าเขามีกรณีดีที่สุดกรณีพื้นฐานกรณีเลวร้ายที่สุดแต่เอาเป็นว่าถ้ายึดกรณีดีที่สุดเนี่ยโอ้นักท่องเที่ยวปีนี้จะเหลือประมาณ33 ล้านกว่าจากเป้าเดิม36 ล้านคือแสดงว่าหายไป3 ล้านไอ้เครื่องยนต์ตัวเนี้ยปีนี้ก็แสดงว่าแผ่วเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ผมว่า33 ล้านก็มองด้านที่เรามองนะครับเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ถ้าเราพูดถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้นนะครับที่เราเรียกกันว่าลองฮอลก็คือนักเดินทางระยะยาวนะครับที่ต้องบินจากฝั่งยุโรปมาฝั่งสหรัฐฝั่งออสเตรเลียบ้างอะไรบ้างเนี่ยจะใช้เม็ดเงินค่อนข้างสูงและคนกลุ่มนี้เองเขาอาจจะชะลอการตัดสินใจนะครับซึ่งแน่นอนค่าใช้จ่ายที่สูงแบบนี้เขาอาจจะเลือกเดินทางไปประเทศใกล้ๆจะมากกว่านะครับตะวันออกกลางวันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าค คนในกลุ่มนี้เนี่ยจะชะลอการเดินทางนะครับทั้งความเชื่อมั่นทั้งเรื่องของต้นทุนต่างๆนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวสิครับกลุ่มตอนออกกลางมีทั้งเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือหลากหลายเองซึ่งอาจจะกระทบในกลุ่มอื่นได้ที่เราหวังนะครับหลักๆวันนี้อันดับ1อันดับ2ที่สลับกันไปมาก็คือจีนกับมาเลเซียนะครับแต่อย่าลืมว่าจีนเองในช่วงที่ผ่านมาเองเขาก็เลือกที่จะเดินทางในประเทศนะครับหรือว่าไปประเทศอื่นใกล้เคียงกับเขานะหรือหลายประเทศเองก็มีการเปิดนะครับเสรีที่มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเวียดนามเป็นต้นก็จะเห็นนะครับนักท่องเที่ยวจากจีนเองเลือกที่จะไปต่างไปประเทศกลุ่มอื่นมากกว่าที่จะมาไทยมาเลเซียเองจริงเขาอยากมาไทยครับแต่ว่าตั้งแต่ไปช่วง8ปีที่แล้วตั้งแต่น้ำท่วมมานะครับเพราะว่าเองอาจจะมีการตัดสินใจที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าก็หวังว่าจะมีการฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถชดเชยกลุ่มนักเดินทางระยะยาวนะท่านที่เดินทางไกลนะจะไม่ฝากฝั่งยุโรปเนี่ยแต่อาจจะมีการชะลอตัดการตัดสินใจได้โดยเฉพาะต้นทุนการเดินทางที่สูงขึ้นนะครับ
1: ครับก็กลายเป็นว่าพอเราไล่ทั้งเรื่องส่งออกก็ดีท่องเที่ยวก็ดีจนกระทั่งมาถึงส่งออกสุทธิก็ดีนี่นะครับแล้วสุดท้ายก็คือไอ้เม็ดเงิน400,000 ล้านที่จะลงเร็วสุดพฤษภาก็จะต่อด้วยเรื่องของปีงบประมาณประจำปี70นะฮะเรื่องนี้ดร.คิดว่ามันยังอยู่ในกรอบเวลาทันหรือไม่ทันหรือว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นเครื่องยนต์ตัวต่อไปที่ช่วยได้ครับ
0: ก็หวังนะครับว่าตัวการใช้จ่ายภาครัฐนะครับจะเป็นตัวขับเคลื่อนจริงๆนะครับแต่ว่าต้องมาดูกันว่ารอบนี้เนี่ยงบกลางหรืองบเศรษฐกิจจริงๆเองก็ไม่ได้มีการขาดดุลมหาศาลนะครับก็เป็นการประคองตัวเท่านั้นเองแต่ว่าก็น่าจะพอพยุงสถานการณ์กันได้ทีนี้คำถามอีกอันหนึ่งก็คือว่าจะทัน1ตุลาหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งมีการเลือกตั้งกันมานะครับกว่าจะมาลงมติต่างๆเองเนี่ยโดยปกติในช่วงก่อนเลือกตั้งก่อนหน้าเองก็ล่าช้ากันค่อนข้างมากจำได้ใช่ไหมครับตอนที่มีการเลือกตั้งในรอบก่อนหน้าแต่ว่าน่าจะเป็นกรณีพิเศษนิดนึงแต่รอบนี้เราก็ยังหวังนะครับว่าถ้ามีความชัดเจนได้เนี่ยผมว่าไม่น่าล่าช้ามากนักครับไม่น่ากระทบอะไรโดยอย่างมีนัยสำคัญเพียงแต่ว่าถ้ามีความล่าช้าราวสัก2-3 สัปดาห์เนี่ยผมเชื่อว่าในช่วงหลังน่าจะมีการเร่งการเบิกจ่ายได้ไม่น่าจะมีการกระทบกับเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนะครับ
1: โอ้ครับดูไปดูมาก็แสดงว่าเอาละแม้ไตรมาสที่1ดูกันแล้วหลายสำนักเชื่อว่าไม่น่าให้ตัวเลข GDP ประเทศไทยเนี่ยถึง2ส่วนจะให้ต่ำ2รวมถึง CIMB ไทยด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็น่าจะเป็นกรณีพิเศษในช่วงไตรมาส1นะครับอย่างที่บอกของทั่วโลกเขาโดนกันหมดนะครับแต่ไทยโดนแรงกว่าเนี่ยเพราะว่าเราไม่ใช่โดนเพียงเรื่องของราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นสูงเราเองเนี่ยเป็นประเทศนำเข้าสุทธิน้ำมันมากเราก็พึ่งพาน้ำมันมากเพราะฉะนั้นเราอาจจะโดนแรงเพื่อน2ปัจจัยในประเทศก็คืออาจจะช่วงของการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลมีการเลือกตั้งกันเข้ามาอาจจะมีความล่าช้าในการออกในเรื่องของงบประมาณนะครับในเรื่องการใช้จ่ายตัวพวกนี้จนกระทั่งมีการฟอร์มรัฐบาลได้อันนั้นก็จะเป็นโจทย์นึงพิเศษสำหรับประเทศไทยแต่ก็ยังฝากความหวังกับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับว่าอย่าเพิ่งท้อใจว่าไตรมาส1จะโตต่ำกว่าเพื่อนแล้วเราจะแย่จริงๆแล้วหลังจากนี้ไปเราก็จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็น่าจะเห็นความชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในช่วงนี้ที่เราบอกกันเรื่อง perfect storm ก็แล้วแต่ปัจจัยทั้งอิหร่านทั้งเรื่องกำลังซื้อทั้งเรื่องเดี๋ยวคุณทรัมป์จะมาเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราบริหารจัดการเรื่องสภาพคล่องได้ดีนะครับดูเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนดูทั้งในเรื่องของดอกเบี้ยต่างๆผมเชื่อว่าการบริหารจัดการที่ผ่านพ้นในช่วงความไม่แน่นอนในจุดนี้เนี่ยมันจะสามารถทำให้เราฟื้นตัวได้ดีขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังพลิกอัพกลับขึ้นมาในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับ
1: ฟังแล้วใจชื้นขึ้นเยอะนะฮะฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันมีกำลังใจเห็นน้ำบ่อหน้าอยู่เหมือนกันนะฮะ แล้วก็วันนี้ก็มีข่าวจาก Moody's มาในเรื่องที่น่าสนใจนะดร.เพราะว่าเราเป็น1ใน5ประเทศที่บอกว่าเราเนี่ยมีอะไรฮะความมีโครงสร้างที่รองรับเป็นหมอนหนุนแล้วกันชนที่ดีกับการรับสภาวะของความผันผวนทางเศรษฐกิจอันเนี้ยมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ถ้าเรามองดูประเทศไทยก็มีการกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับเราไม่ได้ไปยึดโยงกับภาคใดภาคหนึ่งเป็นพิเศษในภาคเศรษฐกิจนะครับเราผมว่าการกระจายตัว diversify ของประเทศไทยเนี่ยทั้งอุตสาหกรรมนะครับทั้งท่องเที่ยวหลากหลายมิติเนี่ยโดยเฉพาะมีภาคเกษตรที่เป็นบัฟเฟอร์ด้วยผมว่าตัวพวกนี้เองก็ยังพอทำให้เศรษฐกิจไทยแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมีพายุเข้ามาเนี่ยผมว่าเราเองก็ยังผ่านพ้นสถานการณ์ได้ผมว่าโจทย์ใหญ่ของเราวันนี้ก็คือต้องมีการกระจายตัวที่ดีแล้วก็พยายามหาทางในการมุ่งเป้าไปที่ในเรื่องของเศรษฐกิจโลกในระดับต่อไปครับจะได้มีการลงทุนได้ถูกทางแล้วก็สามารถเดินหน้าได้เต็มที่นะครับ
1: โอ้ตลอดทั้งปีนะฮะตัวสวยจ้าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าตัวเลขเศรษฐกิจไ มันจะอยู่ประมาณเนี้ยคือต่ำ 2% แล้วก็แต่ละสำนักผมไม่แน่ใจว่า CIMB ไทยจนถึงประมาณช่วงกลางปีจะมีการทบทวนตัวเลขไหมครับ
0: ผมว่าเดี๋ยวหลังไตรมาส1ตัวเลขออกแล้วก็หลังจากมีความชัดเจนเรื่องงบประมาณตัวที่จะออก 400 ล้านเนี่ยครับพรกองเงินกู้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราคงต้องมีการทบทวนกันนะครับว่าจะมีการปรับเศรษฐกิจอย่างไรแต่เรายังมองนะครับว่าถ้าสงครามตะวันออกกลางเป็นแบบนี้ที่มีความชัดเจนที่ดีขึ้นนะครับเราก็พร้อมจะปรับขึ้นการคาดการณ์นะครับต้องใช้คำว่าปรับขึ้นจริงๆเพราะว่าดูภาพแล้วน่าจะเป็นการปรับในเชิงบวกซะมากกว่าโดยเฉพาะเม็ดเงินที่กำลังจะกลับเข้ามานะครับ
1: สมมตินะสมมติเลยว่ากรณีของสงครามอิหร่านเนี่ยมันจบลงนะฮะตอนนี้ก็ประมาณเข้าเดือนที่3แล้วเนาะแต่สมมติมันจบภายใน3เดือนอย่างที่ทุกคนคาดการไว้เนี่ยจะปรับขึ้นเยอะไหมฮะ
0: ต่อคืออย่างนี้ต้องบอกว่าปรับขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าก่อนมีสงครามเนี่ยเราคิดว่าจะไป 2% นะครับเหลือได้ 2% ซะด้วยซ้ำแต่พอมีสงครามเนี่ยเราก็เลยปรับลดค่อนข้างจะแรงนะครับแต่ถ้าบอกว่าสงครามจบมันไม่ได้แปลว่าราคาน้ำมันจะกลับไปที่เดิมนะครับก่อนมีสงครามราคาน้ำมันเราคาดว่าจะเฉลี่ยประมาณสัก70เหรียญต่อบาร์เรลนะครับพอมีสงครามบางทีวิ่งขึ้นไปถึง120จำกันได้ใช่ไหมครับในช่วงแรกตอนนี้ลงมาประมาณสัก100แต่ถ้ามองว่าหลังจากสงครามจบได้เนี่ยมันคงไม่ได้กลับไป70นะครับผมว่าอาจจะอยู่ราวสัก80เพราะว่ามันมีทั้งการทำลายนะครับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าเรื่องของแก๊สเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งอาจจะทำให้โจทย์มันก็ยังกระทบอยู่ในเรื่องของต้นทุนนะครับก็อย่างน้อยก็ดีกว่าที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้กลับไปเหมือนเดิมแต่ว่าก็ต้องบริหารจัดการต้นทุนให้ดีผมเชื่อว่าตัวพวกนั้นเองอาจจะกระทบนะครับในช่วงไตรมาส2หรือต้นไตรมาส3แต่หลังจากต้นไตรมาส3ไปผมว่าความชัดเจนน่าจะดีขึ้นการปรับขึ้นการคาดการณ์น่าจะมีความชัดเจนได้มากกว่านี้นะครับ
1: โอ้แสดงว่าราคาน้ำมันจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ยฟังดูอย่างเง
0: ี้ยฟังแล้วจะเป็นเหมือนเดิมยังยากนะครับเพราะว่าถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบต่อให้คลี่คลายได้เนี่ยมันจะมีเรื่องของต้นทุนการขนส่งพวกพรีเมียมยังลากไปอยู่สักเป็นเดือนนะครับรวมทั้งในเรื่องของการทำลายโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของแก๊สนะครับที่กาตาร์ตรงนี้อาจจะกระทบกับซัพพลายได้นะครับแต่ว่าก็ต้องมาดูเหมือนกันว่าอย่าลืมนะครับเรากำลังพูดถึงแต่ตะวันออกกลางแต่ยังมีผู้เล่นอื่นๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียนะครับที่สหรัฐเองอาจจะเจรจาเรื่องการลดการบอยคอตนะครับให้มีการซื้อน้ำมันจากรัสเซียมากขึ้นหรือว่าหลายประเทศอย่างซาอุดิอาระเบียอาจจะเพิ่มกำลังการผลิตกลุ่มโอเปกเขาก็สามารถจะเดินหน้าได้ผมว่าโจทย์มันต้องมาดูกันไม่ใช่เพียงอิหร่านหรือว่ายูเอีหรือกาตาร์อย่างเดียวแต่จะต้องมาดูหลักประเทศเหมือนกันว่ากลุ่มของเขาสามารถจะเดินหน้ากันได้แค่ไหนนะครับ
1: แต่นั้นว่าไตรมาสที่1ทำใจกันหน่อยนะฮะแล้วก็ไตรมาสที่2ที่3เนี่ยแล้วก็4ก็ลุ้นตามแผนแต่ละภาคเศรษฐกิจที่เราคุยกันเมื่อสักครู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยถ้าจบสงครามกันได้นะฮะซึ่งมันดูจะมีสัญญาณดีๆอยู่บ้างนะแต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนจริงๆเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวทบทวนตัวเลขเศรษฐกิจกันอีกทีกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับดร.อมรเทพจาวราครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยด้วยนะครับขอบคุณครับดร.อมรเทพครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับนะเอิร์นก็เป็นสิ่งที่วันนี้เราแกะกันก่อนนะครับเพราะว่าตัวเลขของไตรมาสที่1ที่จะประกาศโดยสภาพัฒน์นั้นจะเป็นวันจันทร์ที่18นะครับก็มีเวลาอีก2สัปดาห์เต็มๆก็อย่างที่บอกไปฮะตอนเนี้ยประเทศในแถบอาเซียนก็ดีประเทศในแถบเอเชียก็ดีนี่นะฮะเขาทยอยประกาศกันจะครบหมดแล้วฮะแล้วฟังดูแต่ละตัวเลขนะฮะอิจฉานะฮะตาเนี่ยยิ่งกว่าร้อนอีกต่างหากนะเขาโตกัน 4% บวกๆนะว่าบางประเทศ 6% ซะด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ถ้าฟังเมื่อสักครู่เนี่ย 1.4% หรือ 1. ไม่อยากจะพูดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be Radio Master A Ceremony Today ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
2: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect

0: จันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: เวลาในขณะนี้ทุ่ม40นาทีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นอยู่กันที่ 96.5 MHz คลื่นความคิดของอสมทนะครับไม่ว่าจะฟังทางระบบออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน mcot.net ก็ตามนะครับหรือว่าเป็น Facebook 96.5 นะฮะหรือว่าตอนนี้ยังอยู่ในขับรถนะฮะหรือว่าฟังกันที่บ้านทางหน้าปัดวิทยุก็นะครับ 96.5 ฟังก็ได้เป็นประจำนะครับสำหรับติดตามกันได้นะครับเออเมื่อตอนเข้ารายการเนี่ยลืมรายงานทองคำไปนะฮะโอ้วันนี้สวยนะครับเรียกว่าขึ้นมา4หลักเลยนานๆจะได้เห็นทีเพราะว่าตลอดทั้งประมาณสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมานี่นะครับมีแต่ลงหนักลง700 600 900ไอ้ขึ้นก็มี100ขึ้น100ขึ้น300โอ้วันนี้ขึ้น 1,100 บาทนะครับสุดที่มีการปรับทั้งหมดเนี่ย30รอบในวันนี้เกิดขึ้นนะครับสำหรับราคาทองคำก็ถือว่าเป็นวันน้องๆแห่งความผันผวนอยู่วันหนึ่งเช่นกันนะครับทีนี้ด้วยการที่ปรับฐานลงมาหรือว่ามีการที่วันนี้ตีตื้นขึ้นมาได้นี่นะครับก็ถือว่าเป็นราคาทองคำที่น่าจะสูงที่สุดในรอบประมาณ1เดือนเศษได้นะครับด้วยราคาที่ปรับทั้งหมดเนี่ยบวก 1,100 บาทสุดที่เราได้เห็นราคาทองคำเนี่ยนะครับทั้งหมด30รอบด้วยกันแล้วก็ราคาจ่อสุดท้ายไปเลยนี่นะครับดีใจด้วยสำหรับทองคำแท่งราคารับซื้อตอนนี้ขึ้นมายืนเหนือ 71,000 แล้วนะครับปิดตลาดไปวันนี้ครับรับซื้อทองคำแท่งนะฮะ 71,400 ขายออก 71,600 บาทนะครับส่วนด้านของทองรูปพรรณนะฮะ รับซื้อเนี่ยปิดที่ 69,978 บาท 56 สตางค์ครับส่วนขายออก 72,400 บาทนะฮะนั่นก็เป็นเพราะว่าราคาทองคำที่วันนี้เคลื่อนไหวในทิศทางที่บวกจริงๆนะครับส่วนตลาดของตลาดหุ้นไทยนะครับก็ใช่ได้ฮะวันนี้เราได้เห็น 1,500 จุดเป็นผลสำเร็จสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์นะครับเป็นที่ 1,516 จุดบวกทีเดียว20เท่าไหร่ 26.81 โอ้โห 1.8% นะครับแล้ววันนี้โวลุ่มก็เกิน 50,000 ล้านขึ้นมานะครับอยู่ที่ 82,023 ล้านบาทนะครับตอนนี้สัญญาณของการที่จะซื้อขายการเปิดตลาดหุ้นน้ำมันทองคำนะฮะในทางฝั่งของตะวันตกดูดีนะครับเหตุผลก็เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ากระแสข่าวของทางฝั่งอิหร่านก็ดีนะฮะกระแสข่าวของทางด้านสหรัฐอเมริกาก็ดีนะครับก็พยายามจะชี้เห็นว่ามันมีการเจรจาจนกระทั่งอาจจะถึงความเรียกว่าไงลุ้นโอกาสเป็นไปได้ว่าจะตกลงกันได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับตั้งแต่เช้ามาเราได้เห็นเลยหุ้นในแถบเอเชียเนี่ยพูดกันสวยนะครับแต่ตอนนี้ 7:43 นาทีตามเวลาประเทศไทยเนี่ยนะครับอีกประมาณเกือบ45นาทีเนี่ยถ้าตลาดหุ้นเปิดนะฮะมาถึงอเมริกาเนี่ยนะครับโอ้โหดาวโจนส์จะบวก426จุดนะครับในขณะที่ S&P 500เมื่อคืนนี่ก็ทำนิวไฮไปเป็นเรียบร้อยและแน่นอนครับว่าเดี๋ยวคืนนี้จะนิวไฮต่อเนี่ยนะครับถ้าเปิดตอนนี้ดัชนีหุ้น S&P 500จะบวก54จุดนะครับส่วนดัชนีหุ้น Nasdaq ถ้าเปิดตอนนี้จะบวก340จุดนะฮะโอ้โหไปทั้ง 28,000 กว่าจุดแล้วสำหรับดัชนีหุ้น Nasdaq และน้ำมันเนี่ยเราอยากให้ลงเยอะๆมันก็ลงจริงนี่นะครับตอนนี้นี่นะฮะราคาน้ำมันดิบ Brent อังกฤษเทรดเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนอังกฤษเนี่ยลบ7.20 เหรียญหายไป 6.5% ครับแต่มันยังสูง100อยู่อยู่ดีแหละตอนนี้102.59 เหรียญต่อบาร์เรลสำหรับ Brent ลดไป7ดอลลาร์เลยนะครับส่วนทางด้านของราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐอันนี้ดีใจด้วยฮะต่ำร้อยแล้วนะครับถ้าเปิดทำการอีกประมาณ45นาทีข้างหน้านะครับตอนนี้ราคาน้ำมันของในเม็กนิวยอร์กสหรัฐนั้นตก7.81 เหรียญประมาณ 7.64% ครับอยู่ที่94.46 เหรียญเห็นไหมต่ำร้อยแล้วนะครับด้วยเหตุผลก็เดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นทองคำยิ่งสวยฮะตอนนี้ปรากฏว่าราคาทองคำล่วงหน้านี่นะครับ Gold Future นี่นะครับขึ้นตั้ง124.40 เหรียญ 2.7% นะโอ้นานๆจะเห็นทองคำพุ่งร้อยนะครับแล้วตอนนี้วิ่งมาอยู่ที่ 4,692.30 ดอลลาร์สหรัฐตีปีประคับทองคำขึ้นมานะฮะส่วนทางด้านของคนที่สนใจในเรื่องของคอยนะบิตคอยนี่นะฮะปรากฏว่าตอนนี้ขึ้นมา751ดอลลาร์นะครับอยู่ที่82

0: $1,340 ต่อออนซ์ครับนี่เป็นสัญญาณค่อนข้างบวกจริงๆนะครับทีนี้กลับมาถึงตรงนี้ที่ถามว่าไอ้สัญญาณบวกต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องมาข่าวล่าสุดกันหน่อยนะครับก่อนที่จะเข้ารายการของเราอีคอนบิสเนี่ยปรากฏว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์อีกอ่ะนะครับคือแกโพสต์ทุกวันนะครับถ้าแกไม่ติดเรื่องการเมืองเรื่องเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่นี่แกโพสต์ทุกวันแล้ววันนี้สิ่งที่แกโพสต์ออกมานี่นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกคือเราพยายามจะอ่านสัญญาณของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเอาให้ขาดเลยนะครับว่าตกลงเนี่ยมันจะเห็นแสงสว่างกันไหมนะฮะการโพสต์ล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับแกบอกงี้นะฮะเอาเนี่ยตั้งข้อสมมติแกพูดงี้เลยนะครับตั้งข้อสมมติแล้วมันจะเป็นข้อสมมติที่ใหญ่มากๆเลยนะฮะข้อสมมติของแกก็คือว่าสมมติว่าถ้าอิหร่านเนี่ยนะครับยินยอมนะฮะตกลงในข้อเสนอที่ควรจะตกลงกันได้มานานแล้วเนี่ยนะฮะแน่นอนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอเมริกาซึ่งคุณโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกว่าอันนี้เป็นตำนานเลยนะเป็นปฏิบัติการทางทหารที่เรียกว่ามหากาพย์พิโรธแกบอกว่าอันนี้เป็นตำนานของอเมริกานะครับรวมไปถึงนะฮะการควบคุมปิดกั้นช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยก็จะเปิดให้กับทุกประเทศรวมถึงเรืออิหร่านด้วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการทหารยุติทันทีนะครับเปิดช่องแคบฮอร์มูซก็จะเปิดทันทีนะครับแล้วก็ให้เรือทุกลำยกแล้วไม่มียกเว้นนะรวมถึงเรือของอิหร่านด้วยเนี่ยนะครับอันนี้แกบอกว่าอันนี้มันเป็นข้อสมมติที่ใหญ่มากดังนั้นแล้วเนี่ยครับสิ่งที่แกบอกต่อไปก็คือว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะถ้าอิหร่านเนี่ยไม่ตกลงนะไม่ตกลงก็แสดงว่าไอ้ข้อสมมติที่มันได้เกิดขึ้นถูกไหมฮะกรณีไม่ตกลงข้อสมมติที่ไม่เกิดขึ้นโดนัลด์ทรัมป์โพสต์อย่างนี้เลยครับบอมบิ้งสตาร์ทฮะหมายความว่าอะไรทราบไหมฮะกดปุ่มระเบิดลุยต่อฮะโอ้โหกลับนะกดปุ่มระเบิดลุยต่อนะฮะแล้วก็บอกว่าไอ้ความรุนแรงความเข้มข้นของการที่จะสตาร์ทการถล่มด้วยระเบิดรอบต่อไปเนี่ยนะฮะจะมีความเข้มข้นและเป็นระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยเอาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ก่อนที่จะเข้ารายการเรานะครับแต่ที่นี่ทางฝั่งของอิหร่านเนี่ยมันมีสัญญาณมาตรงที่ว่าคือมันเป็นสัญญาณจากทางด้านของปากีสถานส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นสัญญาณมาจากทางด้านของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านนะครับเอาสัญญาณแรกสัญญาณของคนที่เป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างตัวของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาบอกว่าในบันทึกข้อตกลงที่เรียกว่าเมมโมเนี่ยมันมีอยู่14ข้อนะซึ่งตอนนี้กำลังคุยกันเนี่ยเขาบอกว่ามันใกล้แล้วนะมันใกล้ที่จะสามารถตกลงกันได้นะอันนี้เป็นมุมมองของทางด้านปากีสถานนะครับแต่ในขณะเดียวกันวันนี้เป็นวันแรกนะฮะซึ่งสื่อก็เพิ่งรายงานไปเมื่อสักครู่นี่เองนะครับว่าเป็นวันแรกที่กองทัพที่เรียกว่ากองทัพพิทักษ์ปฏิวัติแห่งอิหร่านเนี่ยนะครับได้โพสต์ข้อความบน X หรือว่า Twitter เดี๋ยวบอกงี้เลยนะเขาโพสต์มาอะไรฮะเขาบอกว่าอย่างงี้ครับคือช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยนะฮะจะปลอดภัยนะฮะจะมีเสถียรภาพเนี่ยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับผู้บุกรุกหรือผู้รุกรานเนี่ยนะครับลดการคุกคามนะฮะและก็จะต้องเห็นชอบกับเรียกได้ว่านะฮะข้อเจรจาทั้งหมดแบบเป็นองค์รวมแล้วก็ทุกข้ออันนี้คือสิ่งที่ของทัพอิหร่านก็โพสต์ออกมานะครับเนี่ยก็ข่าวพวกนี้แหละมันเลยทำให้เนี่ยก็คิดว่าหุ้นจะไปต่ออันนั้นหมายคุณจะถูกลงทองคำก็จะวิ่งต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เดี๋ยวก็รอดูต่อไปนะครับว่าสัญญาณพวกนี้จะเป็นจริงเป็นจังตามที่ตัวกลางของปากีสถานดูเหมือนว่าก็มองโลกสวยจริงๆนะครับว่ามันอาจจะใกล้ในข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ที่ไม่ใกล้เลยรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้สายการเดินเรือขนส่งสินค้าทางทะเลที่ใหญ่อันดับ3ของโลกซึ่งเป็นของบริษัทที่ฝรั่งเศสนะครับได้ออกมาแถลงนะฮะบอกว่าเนี่ยเรือของเขานะครับซึ่งเป็นเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้าสัญชาติของประเทศฝรั่งเศสของสายการเดินเรือที่มีขนาดใหญ่อันดับ3ของโลกเนี่ยปรากฏว่าถูกโจมตีนะฮะปรากฏว่าถูกโจมตีในขณะที่เรือลำนี้เนี่ยกำลังจะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซนะครับในคำแถลงเขาไม่ได้ระบุเลยนะฮะว่าใครเป็นคนโจมตีหรือว่าอาวุธอะไรโจมตีนะซึ่งสายการเดินเรือนี้มีชื่อว่า CMA CGM นะครับเป็นสายการเดินเรือที่ใหญ่ที่สุดอันดับ3ของโลกเขาบอกแต่เพียงอย่างนี้ครับว่าเรือของเขาที่มีชื่อว่าซานอันโตนิโอเนี่ยนะครับตกเป็นเป้าหมายของการยิงโจมตีขณะที่เรือลำนี้กำลังผ่านช่องแคบฮอร์มูซนะครับจนกระทั่งสิ่งที่เขารายงานต่อไปก็คือว่าลูกเรือได้รับบาดเจ็บเรือได้รับความเสียหายแล้วก็มีการอพยพลูกเรือที่เหลือเนี่ยนะครับออกจากเรือลำดังกล่าวนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเมื่อเช้าวันนี้เองเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าที่โดนัลด์ทรัมป์ขอมาโพสต์มาตอนเช้าเนี่ยนะครับบอกว่าอะไรทราบไหมฮะเราจะยุติปฏิบัติการที่เรียกว่าโปรเจกต์ฟรีดอมหรือเป็นปฏิบัติการที่เรือสหรัฐจะช่วยนำเรือต่างประเทศเนี่ยออกจากช่องแคบพอร์ตมูสออกมาเห็นไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็มีความรุนแรงตอบโต้ในขณะที่มันก็มี ความลุ้นว่าตกลงมันจะตกลงกันได้นะครับถึงได้บอกว่าสถานการณ์มันเปราะบางจนไม่รู้จะอ่านทางกันยังไงและเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นครับมันมีเหตุการณ์ที่แบบเดาทางกันไม่ออกเนี่ยเกิดขึ้นมานานพอสมควรโดยเฉพาะในช่วงประมาณ15วันให้หลังจากที่ตอนนี้สงครามของอิหร่านเนี่ยเดินทางเข้าสู่เดือนที่3กันแล้วเนี่ยนะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูเรื่องราวของบ้านเรากันนะครับเนี่ยครับที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมันก็จะไม่ฟื้นเต็มที่จริงๆนี่นะครับโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมฮะอีกไม่กี่วันเดี๋ยวโรงเรียนไทยเปิดเทอมแล้วนะครับตอนนี้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองต่างๆเนี่ยนะฮะไม่หมุนเงินก็วิ่งหาซื้อเสื้อผ้าหรือว่ากระเป๋าสมุดดินสออ่านหนังสือตำรับตำราทุกปีจะใช้คำว่าซื้อแต่ปีนี้จะใช้คำว่าอะไรดีฮะเรามาดูร้านแรกกันก่อนเลยนะฮะพาไปต่างจังหวัดกันหน่อยนะครับร้านปักเสื้อนะซึ่งก็ถือว่าเป็นธุรกิจนึงที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้รับอานิสงส์เป็นตลาดเล็กๆนะครับเวลาที่เด็กนักเรียนจะเปิดเทอมก็ต้องไปแห่ปักชื่อปักเสื้อถูกไหมฮะปักชื่อปักนามสกุลปักตรงโลโก้โรงเรียนใส่ตรงอาร์มลูกเสืออู้สารพัดสารเพเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าปีนี้เนี่ยนะครับร้านตัดเย็บปักเสื้อผ้านะครับในอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยนะครับออกมาบ่นทั้งหมดเลยนะเรียกได้ว่าบ่นตามนัดหมายก็ได้นะครับปรากฏว่าอย่างนี้ฮะผู้ปกครองส่วนใหญ่เอาเสื้อนักเรียนเก่ามาปรับและแก้และประปักชื่อใหม่บนเสื้อนักเรียนเก่านะฮะซึ่งปรากฏว่าเป็นชุดที่ใส่ต่อๆกันมานะครับและปรากฏว่าเขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าไม่ต้องการอยากจะซื้อชุดใหม่แล้วก็ปักใหม่นะครับเรื่องนี้นะครับเจ้าของร้านปักเย็บผ้าในพื้นที่ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่อยู่ที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนี่นะครับชื่อผู้คุณอัญชลีลักษณาสิริศรีสุขแกก็อายุเยอะแล้วนะ67ปีนี่นะครับเป็นช่างเย็บปักแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าของด้วยเนี่ยเขาจะบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเนี่ยครับปีนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างมากเลยเนี่ยขณะเจ้าของร้านปักเสื้อนักเรียนเขาจะบอกนี่เลยนะเขาบอกว่าโดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองเนี่ยนะฮะแบกรับค่าใช้จ่ายครัวเรือนก็เยอะนะฮะทำให้ส่วนค่าใช้จ่ายนะที่ต้องปันมาเพื่อซื้อเครื่องแต่งกายให้กับลูกหลานเนี่ยนะครับไอ้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ลดลงชัดถามว่าชัดยังไงเลยฮะขณะเจ้าของร้านบอกสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันไม่สามารถประเมินได้แน่ชัดว่าตกลงมันจะเลวร้ายลงอีกในปีหน้าหรือไม่แต่แกบอกว่าสภาพที่เกิดขึ้นตอนนี้นะพบว่าผู้ปกครองส่วนมากสะท้อนตรงกันนะฮะว่าปีนี้หนักมากนะฮะที่ผู้ปกครองบ่นให้กับร้านปักเสื้อให้ได้ยินนี่แล้วก็บอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปีนี้หนักมากที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าประหยัดนะฮะแต่หมายถึงว่ามันไม่มีซะมากกว่าคือประหยัดที่หมายความว่ายังพอมีตังค์อยู่บ้างแล้วจะซื้อของใหม่นี่ก็อาจจะซื้อน้อยลงก็ได้หรือซื้อขนาดลดลงแต่คำว่ามันไม่มีเลยคือตอนนี้มันไม่มีจริงๆนะฮะไม่มีคือไม่มีตังค์แม้แต่จะซื้อบ้างอะไรบ้างจะกลายเป็นว่าขุดของเก่าเอามาใช้นะครับแล้วก็รอดูล่ะลุ้นกันต่อไปว่าตกลงสถานการณ์การค้าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไปพื้นกันอีตอนไหนอย่างไรนะครับทีนี้เรื่องนี้เองเนี่ยแต่เจ้าของร้านก็บอกว่าปีนี้มันหนักจริงๆนะครับผู้ประกอบการผู้ปกครองรู้สึกเลยครับว่าถูกกดดันมากขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็คิดดูสิครับว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอันนี้ร้านปักเสื้อบนให้ฟังนี่นะครับร้านเนี่ยเขาก็เอาเสื้อนักเรียนใหม่มาแจกให้กับคนที่มีเสื้อนักเรียนเก่าสภาพชำรุดทรุดโทรมนะครับเพื่อเอาไปปักชื่อแล้วก็ใช้งานต่อก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายถูกไหมครับแต่ปีนี้ปรากฏว่าไม่ทำเรื่องนี้เลยเนื่องจากว่าของมีจำกัดก็เลยปรับเป็นรูปแบบด้วยการลดค่าบริการปักเย็บแผ่นนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยพอช่วยแจกเสื้อได้แต่ปีนี้มันของหมดไงนะเพราะถูกตัดงบอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับก็เลยช่วยเรื่องค่าปักแผ่นเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเจ้าของร้านปักจะบอกเลยนะครับสงสารผู้ปกครองนะฮะตอนนี้ช่วยค่าปักเย็บได้บ้างก็ช่วยไม่คิดเงินบ้างเอาก็มีบ้างนี่นะครับก็ถือว่าช่วยเหลือกันตามพอที่จะช่วยได้เห็นไหมท่านผู้ชมครับนี่ผมเอาเรื่องมาเล่าผมก่อนเพราะว่าขนาดร้านปักเสื้อซึ่งได้รับผลกระทบแล้วนะฮะจากตอนนี้การตัดลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยเหตุการณ์ที่มันเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้เราก็จะเห็นชัดในขณะเดียวกันอันนั้นอยู่ต่างจังหวัดกลับเข้ามาในกรุงเทพยังอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกันแต่ไปดูร้านอะไรฮะร้านขายเสื้อผ้านักเรียนนะครับปรากฏว่าบรรยากาศร้านขายเสื้อผ้านักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเต็มไปด้วยความเงียบเหงาอย่างชัดเจนโอ้โหปีนี้มาคำนี้เลยนะครับคือเงียบเหงาชัดเจนเลยนะฮะโดยเฉพาะเนี่ยร้านเจ้าของร้านชื่อว่าสุทธิพรนะถ้าท่านผู้ชมท่านฟังตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่แล้วฟังอยู่เนี่ยครับคงจะร้องอ๋อเลยนะฮะร้านชื่อว่าร้านสุทธิพรอยู่ตรงประตูก้อมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเจ้าของร้านชื่อคุณพงเพชรแซ่จือนะฮะแกบอกเลยครับว่ายอดขายชุดนักเรียนเนี่ยนะตกถึงลบ 60% แกบอกว่าสถานการณ์ปีนี้ถือว่าแย่ที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมาผมก็ไม่รู้ว่าแกเปิดมากี่ปีเนี่ยนะฮะแต่แกบอกว่าที่แย่สุดอะแย่สุดตั้งแต่เปิดร้านขายเสื้อผ้าในเชียงใหม่มาเนี่ยนะครับคือสมมติเอาง่ายๆเทียบกับปีที่แล้วตอนนี้ยอดขายหายไปกว่า 60% จากปกติช่วงใกล้เปิดเทอมเนี่ยร้านมันต้องคึกคักนะ ยอดขายเฉลี่ยนะยืนพื้นนะขั้นต่ำก็ 50,000 สูงสุดก็ 60,000 บาทเนี่ยนะครับวันละนะวันละแต่ปัจจุบันโทษนะฮะต่ำสุดเหลือ 20,000 อย่างเงี้ยสูงสุดมัน 30,000 เนี่ยนะสูงสุดปกติเคย 60,000 ตอนนี้สูงสุดเหลือ 30,000 ท่านผู้ชมคิดออกว่ามันหายไปเท่าไหร่นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับถึงแม้โรงเรียนจะเลื่อนเปิดเทอมเร็วขึ้นเป็นวันที่11พฤษภาคมเนี่ยนะฮะกำลังซื้อก็ไม่ได้มาเร็วขึ้นเลยนะครับเนี่ยฮะนี่ขนาดเป็นร้านขายเสื้อผ้าที่เชียงใหม่นะครับเจ้าของร้านแกก็บอกนะครับว่ามันมาจากเศรษฐกิจซบเซาจริงนะครับกำลังซื้อผู้ปกครองตอนนี้หายวูบลดเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่เคยก็เปลี่ยนไปเยอะนะพฤติกรรมจากเดิมที่เคยซื้อยกชุดแต่ตอนนี้ซื้อเฉพาะชิ้นที่ใส่ไม่ได้จริงๆ เห็นภาพไหมฮะคือปกติถ้าพ่อแม่นะตอนทันทีนะต้องของใหม่นะคำว่าซื้อเป็นชุดคืออะไรครับเสื้อกางเกงเข็มขัดนะกระเป๋าถุงเท้ารองเท้าโอ้ยมันต้องใหม่กิ๊บเลยเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าตอนนี้กลายว่าซื้อเป็นบางชิ้นแสดงว่าชิ้นอื่นเนี่ยยังใส่ต่อนะฮะและบางชิ้นที่ถือว่ามันพอจะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะนะเอามาต่อนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยร้านปักเสื้อแต่ร้านขายสินค้าเสื้อผ้าชุดนักเรียนเนี่ยบนตรงกันแล้วบอกว่าแย่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในแง่ของภาครัฐบาลเองอย่างวันนี้รองนายกเอกนิติเนี่ยเป็นปลื้มนะฮะแกปลื้มก็ตรงเมื่อสักครู่ที่ผมคุยกับดร.อมรเทพไปไงว่า Moody's เนี่ยก็ออกรายงานมาว่าไทยเนี่ยเป็น1ใน5ประเทศนะที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจหมอนหนุนและเป็นกันชนรับกับสภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่รุนแรงนานนะครับทีนี้แกก็ให้สัมภาษณ์ก็ประมาณปื้มจริงๆแกบอกว่าก็เนี่ย Moody's เห็นมั้ยเค้ายังชมความแข็งแรงของตลาดพันธบัตรรัฐบาลไทยนะแล้วก็มีการเรียกว่าหนี้สาธารณะของประเทศไทยนี่นะครับกว่า 99% เนี่ยมันยืมในประเทศไม่ได้ยืมต่างประเทศเลยนะครับและปัจจุบันดอกเบี้ยประเทศไทยก็ต่ำจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับเรื่องของการที่มีทุนสำรองระหว่างประเทศเองก็เยอะโดยเฉพาะเวลาเขาวัดว่าทุนสำรองระหว่างประเทศแข็งแรงแค่ไหนเขาวัดตรงนี้ครับสมมติว่าปิดประเทศเลยไม่ทำการค้าเลยเนี่ยนะฮะเงินที่เหลือเนี่ยสามารถจะเลี้ยงประเทศไทยได้ประมาณ10 เดือนเต็มๆเนี่ยเขาวัดเป็นตรงนี้สมัยก่อนนะฮะตอน2540เนี่ยหรือว่าตอนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็สะสมเงินทุนสำรองระหว่างประเทศขึ้นมาเรื่อยๆสมัยก่อนได้อย่างเก่งก็ประมาณ6เดือนแต่ตอนนี้ปรากฏว่าโอ้เราไปได้ถึง10เดือนกันแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทางด้านของคนกำกับนโยบายสายการคลังก็รู้สึกว่าเป็นปลื้มกันนี่นะครับส่วนทางด้านของการลงทุนทางตรงนะฮะที่ถือว่าเป็นเม็ดเงินจริงๆที่ประเทศไทยต้องการเนี่ยนะครับแหมวันนี้ก็มีข่าวจาก BOI มาทางด้านบวกเลยนะฮะโดยเลขาธิการของ BOI คุณนฤทธิ์นะครับเทอร์สถิรศักดิ์เอาบอกว่ามีการอนุมัติโครงการ6โครงการนะครับ900,000 กว่าล้านบาทแต่ที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยใน9โครงการเนี่ยคือโครงการอะไรทราบฮะเป็นโครงการที่บริษัท TikTok System ประเทศไทยพูดง่ายคือเป็นเจ้าของ TikTok เนี่ยนะครับได้ขอส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยเนี่ย 842,000 กว่าล้านโดยจะตั้งอยู่ที่กรุงเทพสมุทรปราการและประชาชนเชิงเซา3ที่นะฮะถามว่าเขาจะตั้งอะไรรู้ไหมเขาจะตั้งศูนย์ข้อมูล Data Centerคือเป็นศูนย์ที่ต้องมีการลงทุนติดตั้งให้พวกเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลเนี่ยนะครับเพราะว่า TikTok เนี่ยเขามองแล้วครับว่าจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานยุทธศาสตร์การเก็บประมวลข้อมูลของผู้ใช้บริการสื่อโซเชียลมีเดีย TikTok ในภูมิภาคนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ขออนุมัติการส่งเสริมการลงทุนก็เป็นหนึ่งใน6โครงการวันนี้ที่ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับบ้านเรากันนะครับนี่แหละครับเศรษฐกิจประเทศไทยก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปโดยเฉพาะคนระดับกลางลงล่างและฐานรากซึ่งวันนี้ยังคงเต็มไปด้วยสัญญาณลบเยอะแยะมากมายอย่างที่เขาเรียกกันว่า perfect storm นั่นเองนะครับหมดเวลาครับสำหรับวันนี้ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราจะพบกันในแบบวันพรุ่งนี้ทุ่มถึง2 ทุ่มตรงโดยประมาณทาง 90.5 MHz ขึ้นความคิดอย่างนี้ครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
3: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
4: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
5: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
6: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำ จะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
5: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
7: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาบริษัท BL Trading จำกัดบริษัทอักษร Education จำกัดมหาชนสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยและนางสาวเบญจบาทรุจิระวงศ์ทายาทพลตำรวจเอกประเสริฐคุณหญิงน้อยรุจิระวงศ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดยะโสธรสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานภัตตาหารเพลเวลา 14:30 นเทศบาลนครรังสิตสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลบริษัทปั้นทองเจริญวิศวกรรมจำกัดชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด101และมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเป็นชมภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดเชียงใหม่สวดบัติกาสดับปกรณ์เวลา 17:00 นคณะกรรมการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่25และบริษัทสบุญมีฤทธิ์วิศวกรรมจำกัดเป็นชมภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการและนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและในเวลา 19:00 นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลแม่ปูคาจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมิกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลาคณะอนุกรรมการ LTC สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพนจังหวัดสกลนครเทศบาลตำบลปากคลอกจังหวัดภูเก็ตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อจังหวัดตากองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลงจังหวัดนราธิวาสและประธานสภาวัฒนธรรมเขตราชบูรณะ

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
3: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาเวทีความคิดนะครับค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้พุธที่6พฤษภาคม2569เช่นเคยครับทุกค่ำวันพุธอยู่กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับเราชวนคิดชวนคุยใน2ช่วงของเวทีความคิดในทุกๆค่ำคืนนะครับค่ำคืนวันพุธวันนี้2ช่วงนักวิชาการประจำช่วงของเราเนี่ยนะครับชวนคุยชวนคิดในเรื่องของแลนด์บริดจ์เป็นเรื่องที่ตอนนี้หลายๆฝ่ายกำลังมีการพูดถึงกันอย่างมากทีเดียวเรียกว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีอยู่2ประเด็นที่ถ้าในบ้านเราเนี่ยการเมืองใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับที่มีการอนุมัติกันตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับวันจันทร์วันหยุดวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็มีการพูดถึงความจำเป็นในการที่ต้องกู้เงินพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทที่จะเอามาเป็นตัวสำรองเอาไว้ใช้ในการขับเคลื่อนในด้านต่างๆทั้งระยะสั้นก็คือการลดบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนแต่ที่ระยะยาวก็ต้องมีการปรับโครงสร้างโดยจะเน้นไปที่เรื่องของพลังงานที่เราอาจจะต้องเรียกว่าหันจาก เปลี่ยนจากในส่วนของพลังงานฟอสซิลมาเป็นในส่วนของพลังงานสะอาดอย่างพวกไฟฟ้าแทนนะครับก็นายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับว่าจะกำกับดูแลไม่ให้มีการใช้ผิดประเภทและไม่มีการรั่วไหลใดๆนะครับขอให้เชื่อนะครับว่าเป็นสิ่งที่ในชีวิตต้องทำถึงจะเอาเงินก้อนนี้มาใช้นะครับก็ฉะนั้น400,000,000 บาทเนี่ยขอให้มั่นใจได้เลยว่าคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดไม่ให้หลุดไปแม้แต่สตังค์แดงเดียวอ่ะอันนี้ก็เป็นคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับขณะที่เรื่องของอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันคือโครงการ Land Bridge อย่างที่บอกไป Land Bridge เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เริ่มมาในรัฐบาลนี้นะเพราะว่าถ้าดูในส่วนของก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยเมื่อปี2566ก็มีการหยิบยกพูดถึงในเรื่องนี้ในสมัยรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินเหมือนกันนะครับแต่ภูมิใจไทยนำเรื่องนี้มาหลังจากที่ถ้าดูจริงๆเนี่ยตอนหาเสียงเลือกตั้งก็ไม่มีประเด็นของภูมิใจไทยเกี่ยวกับเรื่องการหาเสียงเรื่องแลนด์บริดจ์เลยนะหรือแม้แต่กระทั่งการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็ไม่มีการพูดถึงเรื่องประเด็นนี้เช่นเดียวกันแต่ครั้งนี้เขาว่ามโหมตรงกันหนักหน้าดูเลยนะครับก่อนหน้านี้ที่มีข่าวถือว่าจะมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการกับคุณสุชาติชมกลิ่นเดินทางลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นจนสุดท้ายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาคือมีทั้งตัวแทนของภาคราชการที่เป็นทั้งปลัดกระทรวงทั้งในส่วนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวงผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคประชาชนที่จะเข้ามาในการที่ศึกษาครั้งนี้โดยมีคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการศึกษาเพื่อให้ได้ผลอย่างรอบด้านว่าตกลงสุดท้ายแล้วแลนด์บริดจ์เนี่ยจะไปกันต่อไหมเพราะว่าหลายๆคนก็มีความห่วงใยในประเด็นหลายเรื่องทั้งความคุ้มค่าทั้งในเรื่องของบริบทสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกันนะครับแลนด์บริดจ์เนี่ยก็จะเป็นโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมภาคใต้นะครับฝั่งทะเลอ่าวไทยกับอันดามันคือชุมพรกับระนองนะครับมูลค่าลงทุนเนี่ยถึง1,000,000,000 บาทถ้าเป็นตัวเลขกลมๆคุยกันวันนี้2ช่วงเรื่องของแลนด์บริดจ์ใน2มุมมองด้วยกันในเบรกสุดท้ายเราจะคุยเรื่องของการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของแลนด์บริดจ์ขณะที่ในมุมมองของบริบทสิ่งแวดล้อมเราจะคุยกันในช่วงแรกนี้กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมครับผู้เชี่ยวชาญด้านและนักวิจัยในด้านการประยุกต์ใช้เทคนิคการมองอนาคตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์ธัญพรสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณศักดิ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
7: หลายประเด็นเนาะอาจารย์ถ้าพูดถึงแลนด์บริดจ์เนี่ยถ้ามิติหลายมิติมิติหนึ่งความคุ้มค่าทำแล้วจะคุ้มไหมถ้าเกิดว่าทำไปแล้วเนี่ยอย่างที่เขาคาดการว่าจะสามารถที่ลดความแออัดจากช่องแคบมะละกาแล้วหันมาใช้ในส่วนของโครงการแลนด์บริดจ์ของเราได้แต่ทีเนี้ยหลายคนก็มุมมองว่าถ้าจะได้คุ้มค่าหรือว่าได้ตามเป้าตัวเลขที่เขาว่าไว้เนี่ยต้องเรียกว่าพอสร้างเสร็จปุ๊บเรือทุกลำที่อยู่ช่องแคบมะละกาต้องหันหัวเรือมาทางด้านแลนด์บริดจ์อยู่อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่หลายคนว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าแต่ถ้าในมุมของบริบทสิ่งแวดล้อมมันก็สอดคล้องอาจารย์ธัญพรมุมหนึ่งที่ถ้าดูจากโพลล่าสุดนิด้าโพลนะอาจารย์ธัญพรเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขายังเห็นด้วยก็จริงนะเรื่องสร้างแลนด์บริดจ์แต่ถามว่ามีการรับรู้ในข้อมูลเชิงลึกไหมเขาไม่ได้รับรู้ในข้อมูลเชิงลึกอะไรมากที่สำคัญคือสิ่งที่เขาห่วงมากที่สุดคือผลกระทบด้านของสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในพื้นที่เดิมๆอาจารย์ถ้าเอามุมมองถ้าเอาในบริบทเนี้ยที่เขาเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสิ่งแวดล้อมอาจารย์มองตรงนี้ยังไงกับโครงการใหญ่ๆขนาดนี้มูลค่า1,000,000,000 บาทเนี่ยครับ
8: ครับคือผมคิดว่าอย่างจริงอยากจะชวนคุยทั้งสองมิตินะอยากจะชวนคุยในมิติว่าพอเวลาแลนด์บริดจ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะไปมันจะไปเปลี่ยนโฉมหน้าให้กับพื้นที่นะตัวจังหวัดระนองชุมพรอย่างไรนะครับในนี้เนี่ยจะคุยมิติทางเศรษฐกิจนะครับทีนี้ในมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมคิดว่ามันคงต้องมีกลไกบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเพื่อเข้ามาช่วยกันกำกับดูแลมันนะครับคือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราถ้าผมจะชวนคุยเนี่ยผมอยากจะขอเอามิติแรกก่อนได้ไหมอยากจะชวนคุยว่าถ้าเกิดแลนด์บริดจ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยภูมิทัศน์ทางธุรกิจภูมิทัศน์ทางอุตสาหกรรมเนี่ยในภาคใต้ตอนบนน่ะมันจะเปลี่ยนโฉมไปอย่างไรนะครับในอีกทศวรรษหน้านะครับคืออาจจะชวนมองไปสัก10 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับพอการลงทุนเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย เมืองเกษตรเนี่ยอย่างชุมพรระนองเนี่ยเมืองท่องเที่ยวเมืองเกษตรเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับแลนด์บิดแล้วกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมระดับโลกเกิดขึ้นได้ไหมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเนี่ยนะครับผมอยากจะชวนคุยประเด็นนี้ก่อนแล้วตอนท้ายขออน
7: ุ
8: ญาตมาแตะที่ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมผมว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นตัวที่ทำให้เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับถ้าเราบริหารไม่ได้นะครับ
7: งั้นเอามิติที่เขาพูดกันเยอะๆก่อนในขณะนี้ที่เขาหยิบประเด็นที่สนขคือตอนนี้อาจารย์เล่นจะมีอยู่2งานวิจัยก่อนหน้านี้ที่เขาทำกันไว้2สถาบันใหญ่ๆด้วยกันคือสนขนะครับก็คือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรอันนี้มีการทำวิจัยเอาไว้อีกอันนึงคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีหน่วยงานเนี่ยให้ไปทำวิจัย2งานวิจัย2เล่มเนี่ยยังมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของความคุ้มค่าค่อนข้างจะเยอะแต่ทีเนี้ยเขาก็บอกว่าสนขที่ทำวิจัยมาถ้าลองไปมองดูเขาพยายามที่จะมองว่าหาเหตุผลมารองรับว่าทำไมต้องทำโครงการแลนด์บริดจ์นี่เขาว่ากันอย่างนี้นะถ้าอ่านในไส้ในดูเนี่ยหมายความว่ามันจะมีความคุ้มค่าอย่างนู้นจะเกิดการจ้างงานเนี่ยอีก 200,000 ตำแหน่ง GDP ภาคใต้เนี่ยจะพุ่งขึ้นสูงมากทีเดียวจาก 2% เนี่ยเป็น 10% อ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของความคุ้มค่านะครับแต่ทีเนี้ยอย่างไรก็ตามหลายคนก็มองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าในมุมมองเนี้ยก็คือถ้าจะได้ขนาดนั้นเนี่ยมันก็คือเรือทุกลำที่เคยผ่านช่องแคบมรกาต้องหันหัวมาทางแลนด์บริดจ์ของเราหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในมิติของเศรษฐกิจถามว่าการวิจัยทั้ง2 อย่างเนี่ยมัน2ฉบับใหญ่ๆเนี่ยมันยังขานกันอยู่ไหมก็ยังขานกันอยู่ตัวเลขมันก็น่าสนใจที่ว่ามูลค่าการสร้างตั้งแต่การสร้างแล้วเนี่ยทางด้านของจุฬาเขาก็บอกว่ามูลค่าการสร้างถ้าสร้างจริงๆเนี่ยประมาณ500,000 ล้านถึง 600,000 ล้านแต่สนขเนี่ยจะบอกว่าประมาณ800,000 ถึง 900,000 ล้านอะไรแบบเนี้ยมันก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่เหมือนกันฮะอาจารย์ธัญพร
8: ครับเรียนคุณวีรศักดิ์จริงๆเนี่ยผมอ่ะจับพัดจับผูเนาะได้เข้าไปร่วมในการทำวิจัยตัวหนึ่งเหมือนกันคือเรามองไปในอนาคตว่าหากแลนด์บริดจ์เกิดขึ้นจริงเนี่ยโจทย์ต่อมาเนี่ยเขาคงต้องพัฒนาจังหวัดชุมพรระนองใช่ไหมครับเพื่อให้มันสอดรับและรองรับกับแลนด์บริดจ์ที่เกิดขึ้นผมคิดว่าตอนนี้ภาครัฐคิดเนี่ยคงไม่ได้คิดถึงว่าแลนด์บริดจ์เกิดขึ้นมาแบบเดี่ยวโดดเดี่ยวเนาะผมคิดว่าตอนนี้เขาคงมองไปถึงว่าเมื่อแลนด์บริดจ์เกิดขึ้นจะต้องพัฒนาอุตสาหกรรมอะไรขึ้นมารองรับหรือว่าจะ positioning ชุมพรระนองอย่างไรต่อไปในอนาคตนะครับเพื่อให้มันเป็นพื้นที่ที่เชื่อม2ฝั่งทะเลนะครับอันดามันกับอ่าวไทยเอาไว้เป็นแล้วก็ทำให้โลเคชันของประเทศไทยตรงเนี้ยเป็นจุดที่สร้างมูลค่าเพิ่มและดึงดูดการลงทุนให้มาใช้พื้นที่ตรงเนี้ยในการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วส่งต่อไปอีกส่งสินค้าต่อไปอีกฝั่งหนึ่งของโลกได้อย่างเงี้ยผมคิดว่าตอนเนี้ยพอดีได้มีโอกาสเข้าไปร่วมในงานวิจัยนั้นด้วยนะครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสว่ากำลังคุยกันเรื่องแลนด์บริดจ์พอดีก็เลยอยากจะมาคุยให้ฟังเหมือนกันนะครับ
7: คือ
8: หลักๆเนี่ยผมคิดว่าคิดว่ามันจะได้ประโยชน์3ผีด้านหลักๆเหมือนที่คุณวีรศักดิ์บอกเมื่อกี้นะครับลดต้นทุนการขนส่งใช่ไหมครับพอลดต้นทุนความขนส่งก็คือความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นเชื่อมโยงภูมิภาคนะประเทศไทยเนี่ยถ้าเรามีโพซิชันเนี่ยว่าเราเชื่อมโยง2ภูมิภาคของโลกนะโอ้แปลว่าเราเป็นจิ๊กซอว์ทางโลจิสติกของโลกเลยนะฮะก็น่าสนใจนะครับและมันอาจจะมีผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจในภาคใต้ด้วยตอนนี้เรามองชุมพรระนองเราว่าเรามองเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองผ่านเนาะแต่ถ้ามันเปลี่ยนขนาดนั้นทรานส์ฟอร์มขนาดนั้นแปลว่าเรากำลังจะมีเมืองท่านะที่สำคัญของภูมิภาคเกิดขึ้นอีกแห่งหนึ่งใช่ไหมฮะเนี่ยอันนี้ผมก็จะชวนมองไอ้เรื่องพวกเนี้ยทีนี้เนี่ยผมคิดว่าอันแรกเนี่ยที่ทำแล้วเนี่ยในมันจะทำให้เกิดอะไรภูมิรัฐศาสตร์มันเปลี่ยนนะครับอันแรกคือมันจะเปลี่ยนโดยการเชื่อมโยงเอเชียใต้กับทวีปกับเอเชียตะวันออกแล้วก็ประเทศในลุ่มน้ำโขงนะครับนะครับแล้วก็พอแลนด์บริดจ์มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมเอเชียใต้กับลุ่มน้ำโขงแล้วอะสิ่งที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นก็คือจะเกิด FDI หรือเงินลงทุนจากต่างชาติเนี่ยนะครับโดยเฉพาะจีนจากตะวันออกกลางเนี่ยจะเข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตทำไมถึงพูดถึงตะวันออกกลางเพราะว่าภาคใต้ของไทยเนี่ยเราเชื่อว่าภาคใต้ของไทยเนี่ยเรามีประชากรที่เป็นมุสลิมใช่ไหมครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีความเชื่อมโยงกันบางอย่างจากทุนเงินลงทุนจากประเทศในตะวันออกกลางที่จะไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคใต้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมองถึงว่าถ้าเกิดแลนด์บริดจ์มันลดต้นทุนได้จริงนะในสายเรือต่างๆที่ขนส่งอยู่เนี่ยก็อาจจะเชื่อมโยงกับนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชุมพรกับระนองให้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ชุมพรกับระนองอาจจะกลายเป็นศูนย์การบริหารจัดการอุปสงค์นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าสินค้าจากทั่วโลกเนี่ยก็มาหยุดพักตรงเนี้ยจุดพักเสร็จปุ๊บนะครับมาแปรรูปแล้วส่งออกต่อไปในแง่เนี้ยประเทศไทยมันก็จะเป็นโลเคชั่นสำหรับเพิ่มมูลค่าสินค้าที่สำคัญของโลกเกิดขึ้นได้นะครับมันเนี้ยคือภาพในวิชั่นเขาเรียกวิชั่นนะที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดแลนด์บริดจ์มันเกิดขึ้นทีนี้มันไม่ได้จบที่แลนด์บริดจ์นะครับในกลุ่มตอนต้นมันคงต่อเนื่องไปว่าเราพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นรองรับต่อไปอย่างไรแล้วก็จะเชื่อมโยงกับพม่านะครับต่อไปอย่างไรเชื่อมโยงกับถวายต่อไปอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่มันคงรัฐบาลคงคิดแบบแลนด์บริดจ์โดดมองแลนด์บริดจ์แบบโดดเดี่ยวไม่ได้นะครับ
9: คือพอมันมองบริบทในสิ่งถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์ธัญพรบอกเนี่ยถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดได้จริงเนี่ยมันจะมีองคาพยพอะไรที่ตามมาอีกเยอะแยะถูกไหมครับมันจะไม่ได้โดดเดี่ยวกลายมาเป็นแลนด์บริดจ์ธรรมดามันก็จะมีอาจจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมเรายังเห็นเขายังมีพรบ EEC ใช่ไหมฮะของภาคใต้นี่ก็จะมีถ้าเป็น SEC ก็คือ Southern Economic Corridor มันก็เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันจะเป็นเหมือนมีเมืองตามมาเมืองที่มาจากการพัฒนาเป็นระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษอะไรแบบนี้ถ้าแลนด์บริดจ์เกิดอาจารย์อย่างที่มุมมองว่าถ้ามองในอนาคตมันจะมีอะไรต่างๆตามมาเยอะๆมากมายไอ้แต่สิ่งที่ตามมาต่างๆนี่แหละมันน่าจะเป็นองค์ประกอบที่น่าจะมีส่วนในการตัดสินใจสำคัญเหมือนกันถามว่าเกิดแล้วมันมีดีไหมมันก็มีในมุมมองที่ดีถ้ามุมมองที่มันต้องพึงระวังมันก็ต้องมีมุมมองที่ต้องพึงระวังด้วยเช่นเดียวกันหน้าและหลังมันต้องเอามาจับดูว่าบาลานซ์ตรงไหนที่มันจะดีกว่ากันถูกไหมอาจารย์ธัญพรถ้าเป็นแบบเนี้ยในมุมอาจารย
8: ์ครับ
9: เชิญต่อเลย
8: ในเชิงพื้นที่นะฮะในเชิงพื้นที่เนี่ยอย่างที่ผมเรียนตอนต้นคือหน้าและหลังเนี่ยผมคิดว่าจริงๆเนี่ยมันมีในหน้าเนี่ยก็ขยับกันไปเดินกันไปใช่ไหมฮะแต่หลังเนี่ยในเชิงพื้นที่เนี่ยมันคงต้องมาดูชุมพรตอนนี้ GDP มาจากอะไรใช่ไหมจากเกษตรนะจากกาแฟใช่ไหมระนองโดดเด่นเรื่องอะไรน้ำมันปาล์มใช่ไหมทุเรียนด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับทุเรียนชุมพรอะไรเงี้ยนะครับคือแต่ว่าผมว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยในข้างหลังเนี่ยนะในเชิงพื้นที่เนี่ยเราคงไม่ได้เน้นขายแค่วัตถุดิบใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันคงต้องมองถึงทำอย่างไรให้พัฒนาชุมพรระนองเนี่ยให้เป็นพื้นที่ที่รองรับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพนะแปรรูปเกษตรมูลค่าสูงนะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าระนองเนี่ยอาจจะต้องคิดถึงการเชื่อมโยงเป็นสมาร์ทพอร์ตนะครับนะเป็นท่าเรือสมาร์ทพอร์ตที่ใช้ดิจิทัลเซชันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือก็จะทำให้มันครบเครื่องมากขึ้นนะครับระบบโลจิสติกของระนองเนี่ยมันอาจจะต้องมองถึงระบบโลจิสติกที่เชื่อมโยงกับรถไฟกับเรือนะครับให้สมกับมันเป็นเกตเวย์นะครับคือประตูการค้าของไทยที่จะไปฝั่งอันดามันไปฝั่งตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยผมคิดว่ามันจะมีโครงการและความริเริ่มอีกหลายๆเรื่องตามมานะครับแต่ว่าผมคิดว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอยากจะชวนคุยเหมือนกันว่าคือพอเวลามันมีเส้นทางเทรดรูทใหม่เกิดขึ้นในโลกปุ๊บเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยอย่างสิงคโปร์อย่างเงี้ยนะฮะสิงคโปร์มาเลเซียอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็อาจจะตอบโต้เนาะนะครับอย่างตอนเนี้ยผมคิดว่าถ้าเรามองนะถ้าผมเป็นสิงคโปร์นะผมว่าสิงคโปร์ต้องขยับอะไรสักอย่างซึ่งก็จริงนะครับในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยผมว่าเรายัง ไม่ได้ขยับอะไรมากมายนะตอนนี้เป็นนโยบายถูกไหมฮะแต่สิงคโปร์เนี่ยเขารู้แล้วว่าถ้าประเทศไทยทำเรื่องนี้เนี่ยอีกคือสิงคโปร์เขามีรีพอร์ตนะผมเคยฟังสัมภาษณ์เขาว่าเขาคาดว่าถ้าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับสิงคโปร์ในอีกประมาณ 40-50 ปีข้างหน้าคือเขาไม่ได้มองว่าเกิดปุ๊บภายใน5ปี10ปีจะกระทบนะแต่เขามองว่าโอ้ยอย่างน้อย 40-50 ปีถึงจะส่งผลกระทบกับสิงคโปร์อย่างมีนัยสำคัญซึ่งตอนนี้พอเขามองอนาคตแบบนี้เนี่ยทำให้อะไรฮะทำให้ตอนนี้สิงคโปร์เขาก็พยายามตอกย้ำโพซิชันเขาก็คือยังไงก็ตามเขายังต้องการเป็นประเทศที่มีท่าเรือที่ทันสมัยที่สุดในโลกนะครับเพื่อรักษาจุดแข็งของเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็มองว่ายากนะที่เรือทุกลำมันจะต้องหันหัวมาใช้แลนบริดจ์ใช่ไหมอย่าลืมนะฮะมันมี handling cost ของการโอ้มันกี่ transaction นะใช่ไหมเทียบเรือใช่ไหมยกสินค้าขึ้น
9: เอาลง
8: ใช่ไหมเอาลงใช่ไหมพอฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันเอาลงอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือ double handling cost อะพวกเนี้ย
9: คือเอาขึ้นเอาลงหลายรอบอะอาจารย์
8: ใช่เนี่ยเราต้องตอบให้ได้นะครับว่าเอ๊ะเวลาแลนด์บริดจ์เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเนี่ยมันไม่มันกำลังแปลว่าเรากำลังเสนอตัวไปแข่งกับเทรดรูทอื่นๆของโลกแล้วเราทำให้handling cost เหล่านี้มันต่ำได้จริงไหมนะครับถ้าเราตอบได้ว่า handling cost เหล่านี้มันต่ำจริงได้ผมคิดว่าเรือทุกลำอ่ะมันก็จะมาใช้นะครับตรงนี้ผมว่ามันก็ต้องนโยบายที่มันมาประกอบนะครับในการบริหารจัดการตรงนี้ในเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยก็สำคัญนะครับผมคิดว่าหลายท่านอาจจะเจอประสบการณ์ว่าเวลาเราขนส่งสินค้าเนี่ยนะครับบางทีก็ถูกกักอยู่ในอะไรอยู่ในแวร์เฮาส์บ้างอะไรบ้างอะไรตรงนี้ผมคิดว่านโยบายตรงนี้ก็จะมีส่วนนะครับแล้วก็จะเราก็จะเป็นตัวตัดนะครับว่าเอ๊ะคนก็จะมาใช้กับเรามาใช้แลนด์บริดจ์ของเราจริงไหมนะครับ
9: ครับก็อันนี้มุมมองน่าสนใจว่าถ้ามันทำแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นจริงๆแล้วประเทศที่เขาเคยเกี่ยวเนื่องในเรื่องแบบนี้เขาจะยอมอยู่เฉยๆหรือเปล่าอาจารย์ธัญพรคือฉายเห็นในมุมนี้ซึ่งหลายๆคนพอพูดมาอ๋อใช่ในเมื่อเขาก็ดูราทางเราเหมือนกันว่าทางเราจะทำหรือไม่ทำถูกไหมอาจารย์ถ้าทางเราทำปุ๊บเนี่ยมันก็กระทบกับเขาแน่ๆเขาก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงไม่ให้มีผลกระทบหรือว่าผลกระทบกับเขาน้อยที่สุดถูกไหมครับอาจารย์ถ้าเป็นในมุมนี้อาจารย์ฉายภาพไปเห็นอ่ะมันก็น่าสนใจแต่ทีเนี้ยหลายๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นได้มันต้องมีการศึกษาอย่างกรอบที่เขาล่าสุดที่อนุมัติไปเนี่ยคือ90 วันที่มีคุณเอกนิตินิทันประภาสเนี่ยเป็นคนในการที่จะเป็นประธานกรรมการในการศึกษาที่ออกมาปุ๊บมิติอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่น่าสนใจถ้ามันพัฒนาได้จริงมันจะเกิดอะไรตามมา1 2 3มีเมืองบริบทมีทุกอย่างตามมาแต่ทีเนี้ยมันจะไปถึงจุดนั้นได้มันก็ต้องมาเรื่องของสิ่งที่หลายๆคนเป็นห่วงที่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดจุดเนี้ยเราละเลยไปเนี่ยโอกาสที่จะเกิดแลนด์บริดจ์เมืองตามมาต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่มีเลยหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมถูกมั้ยอาจารย์มองมุมนี้ยังไงครับน่าสนใจทีเดียว
8: ครับคือผมคิดว่าเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อวิถีชีวิตเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่วันแล้วเป็นจุดตัดนะครับผมคิดว่าคนเนี่ยจะดีเบตเรื่องนี้กันเยอะผม อยากชวนนึกย้อนไปคือสิ่งที่เกิดขึ้นใน EEC นะครับอันนี้ตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นคล้ายๆกันว่าพอเราพัฒนา EEC เนี่ยนะครับหรือพัฒนาภาคตะวันออกของเราเนี่ยให้เป็นเขตอุตสาหกรรมเนี่ยเรายอมรับนะว่ามันเทรดออฟกับสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่มันเสื่อมโทรมลงตรงเนี้ยนะครับผมว่าถ้าเราพัฒนาแลนด์บริดจ์แล้วเนี่ยไอ้ภาพที่มันเกิดในภาคตะวันออกเนี่ยมันก็จะตามมานะครับในภาคใต้ตอนบนในชุมพรระนองเช่นกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือโจทย์ใหญ่อะนะครับมันคงต้องมองให้รอบคอบนะครับคงไม่ได้มองแต่เอาตัวเลขว่า GDPที่จะเพิ่มขึ้นแต่คงต้องมองความยั่งยืนของพื้นที่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับคือในแง่นี้เนี่ยมันมีความสำคัญมากนะครับที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในท้องถิ่นแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในประเทศด้วยนะครับคือมันมีแนวคิดนะครับว่ามันอาจจะต้องออกแบบนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณนั้นเนี่ยนะครับ หรือเนี่ยให้ไปเป็นลักษณะของ eco industrial town หรือนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนะครับคือเหมือนกับต้องวางแผนเรื่องการจัดการขยะวางแผนเรื่องมลพิษทางอากาศทางน้ำแล้วก็ต้องเป็นมาตรฐานที่สากลคือผมคิดว่าเราไม่อยากจะเสียเราอยากจะพัฒนานะครับแต่เราก็ไม่อยากจะเสียทรัพยากรธรรมชาติตรงบริเวณนั้นไปใช่ไหมครับหรือนอกจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องคำนึงถึงเขาเรียกว่า social license to operate นะใบอนุญาตจากสังคมคุณทำธุรกิจในตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่อง social license to operate เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่ต้องคุยกันนะครับธุรกิจต้องได้รับการอนุมัติได้รับการยอมรับได้รับการอนุญาตจากสังคมจากชุมชนบริเวณนั้นหรือเปล่านะครับเนี่ยมันจะทำอย่างไรให้ธุรกิจคอนเซิร์นว่าจะไม่ทำลายอัตลักษณ์เดิมของระนองชุมพรนะครับไม่ทำลายอัตลักษณ์เดิมในขณะที่ธุรกิจทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจผมว่าตรงนี้ถ้าตอบได้เนี่ยมันก็จะเป็นมันก็จะอะไรอ่ะมันก็จะเป็นจุดตัดนะครับว่าเราจะไปกันต่อหรือเปล่านะครับ
9: อันนี้พูดถึงบริบทของสิ่งมันเปลี่ยนแปลงเรื่องของวัฒนธรรมแต่เรื่องของสิ่งแวดล้อมจริงๆความสมบูรณ์ทางทะเลแล้วก็ป่าไม้บางอย่างที่อยู่ในบริเวณทั้งชุมพรทางระนองเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หลายๆคนให้ความสนใจเหมือนกันอาจารย์ธัญพรมองตรงนี้ด้วยไหมฮะยังไง
8: ครับก็ผมพอดีได้อ่านได้ฟังคำฟัง YouTube นะก็รู้สึกว่ามีช่วงไม่กี่วันเนี่ยนะครับก็มีคนมาพูดถึงประเด็นนี้เยอะนะครับว่ามันมีพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ที่เหมือนกับธรรมชาติสมบูรณ์มากๆอยู่นะครับผมแล้วก็ผมก็ได้อ่าน Facebook นะครับที่รัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะครับท่านวราวุฒิพูดถึงเนี่ยครับตอนนั้นอ่ะผมท่านพูดถึงว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเหมาะที่จะเป็นแวร์เฮาส์มากกว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ก็ต้องคุยกันต่อไปถ้าจะเป็นแวร์เฮาส์จริงๆเนี่ยมันเราใช้ประโยชน์มันในลักษณะไหนนะครับถ้าหรือถ้าเป็นแวร์เฮาส์มันอะไรอ่ะมันเพียงพอไหมที่จะตอกย้ำโพซิชันนิ่งของประเทศไทยว่าเราเป็นพื้นที่ของการสร้างแวร์ยูแอสเซทให้กับสินค้าก่อนที่จะส่งขนส่งไปสู่อีกฝากฝั่งหนึ่งของโลกของนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมาคุยกันในเรื่องพวกเนี้ยนะครับแต่ผมตอนนี้ผมคิดว่าสังคมเนี่ยก็รอฟังนะครับรอฟังจากท่านเองนิติอยู่ว่า90วันเนี้ยทิศทางไปอย่างไรนะครับ
9: อาจารย์เม่นอยากเห็นอะไรฮะถ้าเกิดผลสรุปออกมาเนี่ยอาจารย์อยากดูในมิติไหนหรือว่าภาพรวมๆอาจารย์อยากเห็นอะไรในสิ่งที่กำลังศึกษาและผลจะออกมาใน90วันอาจารย์โฟกัสเรื่องไหนเป็นพิเศษ
8: คือผมเนี่ยผมอยากจะเห็นคำอธิบายว่าเมื่อแลนบริดจ์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเมื่อแลนบริดจ์เสร็จแล้วเนี่ยแลนบริดจ์เนี่ยมันจะทำให้เกิดพื้นที่ที่เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างไรแลนบริดจ์ตัวนี้เนี่ยจะเอาเทคโนโลยีที่มันค่อนข้างก้าวหน้าเนี่ยมาใช้อย่างไรนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยผมยังอยากจะเห็นแลนบริดจ์เกิดขึ้นแต่ยังคงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมยังคงคุณค่าของชุมชนเอาไว้เนี่ยคือถ้าเกิดมันทำได้เนี่ยมันเบรนทั้งเศรษฐกิจเติบโตเบรนทั้งเทคโนโลยีเข้ามานะครับแล้วก็คงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมไม่ได้ผมพูดว่าถ้าเราทำได้จริงนะถ้าทำได้จริงนะมันจะเป็นเหมือนเศรษฐกิจเอนจินตัวใหม่เลยอ่ะให้กับประเทศไทยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าตัวผมเนี่ยผมคิดว่าแลนบริดจ์เนี่ยดีในแง่ของการเปิดเทรดรูทเส้นใหม่สิ่งที่ผมสนใจต่อไปคือบริหารพื้นที่ตรงนั้นอย่างไรให้คนมาใช้ประโยชน์จริงๆนะครับแล้วก็คงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมของชุมชนถ้าทำได้ตามเนี้ยแลนบริดจ์จะเป็นเอนจินทางเศรษฐกิจตัวใหม่ให้กับภาคใต้ของประเทศไทยภาคใต้ของประเทศไทยจะไม่ใช่จะเป็นเกตเวย์เลยนะครับตอนนี้ไม่ต้องมาบินลงกรุงเทพแล้วต่อภาคใต้ละนะครับไม่ต้องมาลงฮับที่สุวรรณภูมิแล้วมาต่อภาคใต้เผลอๆถ้ามันทำอย่างนั้นเนี่ยมันภาคใต้เนี่ยเราจะเห็นฮับทางการบินสนามบินนานาชาติพอร์ตท่าเรือนานาชาติตรงนั้นน่ะจะกลายเป็นฮับ ตัวใหม่ควบคู่ไปกับทางกรุงเทพเลยนะครับอันนี้ครับคือผมอยากจะเห็นว่าถ้าเกิดศึกษาออกมาแล้วตอบช่วยตอบช่วยอธิบายว่าเราจะบริหารอย่างไรให้ภาพเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงๆครับ
9: ต้องรอดูผลการศึกษานะ90วันอาจารย์เชื่อแน่นอนว่าผลการศึกษามันก็ต้องมีหลายด้านมีหลายมุมดังนั้นใครที่จะโฟกัสนักสิ่งแวดล้อมเขาก็ต้องโฟกัสในมุมของเขาที่เขาสนใจที่เขาศึกษาถูกไหมอาจารย์คนทำธุรกิจเขาก็ต้องมองว่าเศรษฐกิจมันจะไปยังไงจะมีอะไรใหม่ๆจะเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นบ้างในบ้านเมืองเรานักพัฒนาก็ต้องมองกันต่อว่าเราจะพัฒนาทิศทางไปทางไหนที่จะเหมือนกับเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจตัวใหม่ในบ้านเรามันก็หลายมุมมองเหมือนกันแต่สุดท้ายอยู่ที่การตัดสินใจนะอาจารย์ว่าจะเอาข้อมูลไหนเป็นข้อมูลหลักคือมันไม่สามารถได้อะไรหมดทุกอย่างถูกไหมอาจารย์ธัญพรมันต้องมีเสียบางอย่างไปแต่ถ้าเสียแล้วมันคุ้มค่ากับการเสียมันก็ต้องยอมที่จะเสียเพราะว่าณขณะนี้มันมีหลายปัจจัยเหมือนกันในการที่จะทำอะไรสักโครงการหนึ่งถูกไหมอาจารย
8: ์ครับใช่ครับ
9: เดี๋ยวเรารอดูเนาะอาจารย์เนาะหลายๆมุมทีเดียวนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ธัญพรครับ
8: ผมขอบคุณคุณวิศักดิ์ครับขอบคุณสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
9: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ธัญพรสุนทรธรรมนะครับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำอยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคนิคการมองอนาคตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับยังคงมีเรื่องของแลนบริดจ์แล้วก็ภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปเรื่องของการประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์กับอาจารย์มูฮัมหมัดเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนครับ
10: รองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
11: เอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
12: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
11: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
13: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
15: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
16: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงาน
17: กวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
18: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
19: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาสจ้าปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
7: ช่วงที่2ของเวทีความคิดในค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้6พฤษภาคมนะครับอยู่กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับเรายังคุยประเด็นกันต่อเมื่อช่วงที่แล้วเราคุยเรื่องของแรนบริดจ์ไปเนี่ยนะครับในมุมมองสิ่งที่เกิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นอะไรจะตามมาบ้างแต่ในบริบทที่อาจารย์ธัญพรฝากไว้คือว่าถ้าเกิดว่าเรายังตอบคำถามเรื่องของสิ่งแวดล้อมตอบคำถามเรื่องประเด็นอื่นๆที่จะเกี่ยวเนื่องกับบริบทที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปของลักษณะพื้นที่เนี่ยมันจะทำให้ถ้าตอบตรงนี้ไม่ได้นะโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็แทบไม่ได้เลยแต่ในมุมมองก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นได้จริงมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จะเป็นตัวทำเรื่องของประเด็น

0: ครับคุณเวสักครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
1: ครับถือว่าเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องทีเดียวนะครับอาจารย์มูฮัมหมัดสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยเรื่องนี้วันนี้ก็คุยกันต่ออาจารย์มองไงฮะตอนนี้เขาตั้งคุณเอกนิติเป็นประธานกรรมการในการศึกษา
0: ครับวันนี้ก็มีครม.เงานะฮะของทางพรรคฝ่ายค้านเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมเมื่อนำโดยท่านว่าที่ผู้นำพรรคฝ่ายค้านใช่ไหมม
1: ี
0: การพูดคุยในเรื่องหลายประเด็นรวมทั้งประเด็นในเรื่องของแลนบริดจ์เนี่ยนะครับก็ได้มีคุณวีรยุทธ์นะครับซึ่งเป็นขุนพลคนสำคัญนะครับอาจารย์วีรยุทธ์ได้พูดถึงว่าแลนบริดจ์เนี่ยมันซ่อนความเสี่ยงไว้สองชั้นนะครับมันพ่วง SEC เข้าไปนะครับแล้วก็อาจจะซ้ำรอย EEC นะครับค
1: ุ
0: ณภคมลก็บอกว่าตอนนี้มีนอมินีต่างชาติกว้านซื้อที่ดินภาคใต้นะครับชื่อว่าอาม่านะครับ500ไร่แล้วตอนนี้นะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็คิดว่าคงจะมีการพูดคุยกันแล้วแหละนะฮะแต่ว่าชี้เห็นว่าโครงการนี้ครับมันเป็นจุดพูดง่ายๆนะฮะถ้าหากว่ารัฐบาลเดินหน้าเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องมีคำตอบที่มันชัดเจนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในเรื่องของผลกระทบของต่อสิ่งแวดล้อมผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะฮะจากเวทีวันที่5ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะที่มอนะครับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับวิเขตหาดใหญ่นะฮะก็มีการถกเถียงพูดคุยกันเรื่องอุตสาหกรรมชนะนะฮะรายงานผลการศึกษา SEA นะครับแล้วก็มีภาคประชาชนเข้ามามากกว่า300คนนะฮะเขาเชิญไป100คนเนี่ยคนเข้ามา300กว่าคืออาชีพเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยครับประชาชนเนี่ยมีความตื่นตัวมากนะครับในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมการรักษาสิทธิของชุมชนแม้กระทั่งว่าโครงการนะครับอย่างอุตสาหกรรมชนะซึ่งเป็นโครงการที่กินพื้นที่แค่อำเภอชนะนะครับแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนิดหน่อยนะครับประชาชนก็มีความตื่นตัวเป็นอย่างสูงนะครับไม่ต้องพูดถึงว่าโครงการที่มันเป็นโครงการไม่กับโปรเจกต์แบบแลนด์บริดจ์เนี่ยนะครับผมสังเกตดูนะครับจากการถกเถียงพูดคุยในวงเนี่ยพบว่าการขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของการศึกษาผลกระทบทางด้านวิถีชีวิตของคนทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านการกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมนะครับทางอาชีพนะครับคนของผู้คนคนท้องถิ่นเนี่ยในขณะนี้มันผู้คนเนี่ยมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากนะครับถ้าหากว่ารัฐบาลไม่ได้ให้คำตอบนะครับอย่างกระจ่างแจ้งเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะมีการคลาสนะฮะหรือการความขัดแย้งนะครับในระดับที่ว่าอาจจะปะทะกันได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องสิ่งสำคัญนะผมคิดว่าก็ผลจากคณะกรรมการที่คุณเวียศักดิ์พูดเมื่อสักครู่นะครับวันแรกเวลา90วันเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าว่าเราไปดูส่วนประกอบของคณะกรรมการเนี่ยครับมีภาคประชาชนอยู่แค่3คนนะฮะ
1: คุ
0: ณเวสักได้ดูคณะกรรมการแล้วนะ
1: เห็นครับเห็น
0: มีส่วนประกอบของภาคประชาชนนี่แค่3คนเท่านั้นเองส่วนใหญ่ก็เป็นมาจากกระทรวงต่างๆมาจากปลัดมาจากสำนักอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นชี้เห็นว่ารัฐบาลก็อาจจะยังคงดูเบาเรื่องนี้อยู่มากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยนะครับในโครงการนี้เนื่องจากว่ามันมีพรบ SEC ด้วยนะฮะคือแลนด์บริดจ์เนี่ยก็มันเป็นเรื่องที่มันหนักอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามันพ่วงมาอีกอันนึงก็คือ SEC SEC เนี่ยมันสำคัญมากในแง่ที่ว่าเพราะว่ามันเป็นพรบที่ให้อำนาจนะครับให้กับคณะกรรมการค่อนข้างครอบจักรวาลครับคุณเวสัก
1: เขาบอกว่ามันล้อมาจาก EEC อ่ะอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ ใช่

0: ฮะเชิญเลยอาจารย์ครับเชิญต่อเลยฮะ
1: ครับคือไอ้พรบ SEC เนี่ยนะครับโดยหลักเลยคือมันให้สิทธิพิเศษในที่ดินสำหรับนักลงทุนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยสามารถที่จะใช้อำนาจแก้กฎหมายได้นะครับเพื่อเอื้อการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจในการอนุมัติกฎหมายประมาณสัก16ฉบับอำนาจในการที่จะให้มีการใช้ที่ดินสปกที่ดินราชพัสดุนะครับอำนาจในการละเว้นผังเมืองนะครับสิทธิพิเศษในการแรงงานและภาษีจูงใจเพื่อการลงทุนโดยเฉพาะยิ่งมีอำนาจในการเร่งรัดในการศึกษา EIA หรือ EHIA ได้นะฮะ
0: คือ
1: พูดง่ายๆนะครับว่าSE อะไรนะ SE SEC เนี่ยนะครับหรือ ECC เนี่ยนะฮะมันคือระบบถ้ามองในการในทางรัฐศาสตร์นะฮะคือมันเป็นระบบการกระจายอำนาจแบบหนึ่งคุณเวสันพูดง่ายๆนะฮะก็คือหมายความว่าโดยปกติแล้วเนี่ยรัฐไทยเราเนี่ยเป็นรัฐที่มันรวมศูนย์อย่างเข้มข้นเลยล่ะนะครับทีนี้ไอการรวมศูนย์อย่างเข้มข้นเนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะบริหารงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยลักษณะสำคัญของประเทศไทยเราเลยก็คือความเหลื่อมล้ำความยากจนนะฮะซึ่งความเหลื่อมล้ำของว่ายากจนเนี่ยนะฮะมันเกิดจากระบบที่รวมศูนย์ที่มันไม่สามารถบริหารทรัพยากรได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจัดตั้งนะฮะรูปแบบการบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจนะฮะโดยมีการคณะกรรมการเกิดขึ้นเพื่อที่จะ bypass ข้ามกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับให้คณะกรรมการนี้สามารถที่จะมีอำนาจในการกำหนดได้โดยไม่ต้องไปติดขัดกับระเบียบราชการและกฎหมายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับว่าปัญหาของประเทศไทยเนี่ยมันคือปัญหาการกระจายอำนาจนะเมื่อเราไม่มีการกระจายอำนาจเนี่ยนะเราก็เลยจัดตั้งพรบขึ้นมาหนึ่งพรบนะที่เรียกว่าพรบ SEC หรือว่าพรบECC ก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันมาเพื่อกระจายอำนาจแต่ว่าเวลามันกระจายอำนาจในรูปแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่ารูปแบบพิเศษเนี่ยนะฮะมันเป็นการกระจายอำนาจที่มันไม่มีการมีส่วนร่วมจากประชาชนมันเป็นการกระจายอำนาจที่ให้อำนาจของคณะกรรมการเนี่ยมันครอบจักรวาลนะครับเพราะนั้นไอสาเหตุสำคัญเนี่ยรูทคอสเนี่ยนะของการพัฒนาในประเทศไทยเนี่ยอันนี้พูดถึงเรื่องกว้างสักนิดหนึ่งก็คือการกระจายอำนาจนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเรื่อง SEC ทางภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเราพูดง่ายๆนะคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาซึ่งเฮดหรือว่าประธานโดยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะครับเขาได้พูดถึงคำสำคัญเลยนะที่เขาใช้เนี่ยเขาซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะเขาพูดถึงภูมิรัฐศาสตร
0: ์
1: การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์คือหมายความว่าเขาพยายามที่จะอ้างในเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซอ้างในเรื่องของภูมิภาคพูดง่ายอ้างเรื่องของ security พอดีเผอิญเนี่ยผมเพิ่งได้อ่านบทความภาษาอังกฤษฉบับหนึ่งนะฮะซึ่งเขียนเรื่องนี้ได้อย่างดีมากเลยบอกว่าไอการอ้างเรื่อง security นี่แหละมันเป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบันเพื่อที่จะข้ามหรือว่า bypass กฎเกณฑ์ต่างๆขณะเดียวกันเนี่ยมันทำให้มาบล็อกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแล้วก็มาบล็อกในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั่นเองนะเพราะว่ารัฐสมัยใหม่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นรัฐที่มีการพัฒนาในเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศองค์กรระดับโลกต่างๆเนี่ยต่างก็หันไปหาในเรื่องของสิทธิเสรีภาพและสิทธิชุมชนทีนี้capitalist หรือว่าทุนนิยมสมัยใหม่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหาทางออกได้ทางออกเดียวเลยก็คือไปอ้างเรื่อง security หรือว่าเรื่องของความมั่นคงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นั่นเองซึ่งมันเป็นคำที่กว้างมากนะฮะโอเคละในแง่ของข้อห่วงกังวลนะครับในเรื่องของ land bridge เนี่ยมันก็ออกไปในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนนะฮะว่าถ้าหากว่ารัฐบาลสามารถที่จะทำให้เรื่องทั้งหลายเนี่ยนะข้อกังวลในเรื่องของความคุ้มค่าข้อกังวลในเรื่องของการมีส่วนร่วมข้อกังวลในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะแน่นอนมันคงจะมีคนต่อต้านอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันน่าจะทำให้เกิดความชอบธรรมมากยิ่งขึ้นคุณศักดิ์ครับ
0: ก็มันต้องรู้ผลนะจริงๆเนาะอาจารย์ว่ารายละเอียดเขาศึกษามาในมิติต่างๆขนาดไหน

0: ลึกขนาดไหนตอบคำถามคนได้เท่าไหร่อย่างหลายๆคนบอกว่าถ้ามองแค่ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมันต้องเอาไม่ใช่ว่ามองแต่แง่ดีว่าสร้างเสร็จแล้วจะมีคนมาใช้เท่านี้เรือกี่ลำอะไรแบบเนี้ยมูลค่าสิ่งเท่าไหร่มันต้องลักษณะที่เป็น worst case scenario ด้วยว่าเอ๊ะถ้าเราสร้างแล้วมันยังไม่มีคนมายังไม่มีเรือมาเนี่ยมันจะมีทางออกยังไงไหมอะไรต่างๆแล้วผมก็บอกว่าคือมันต้องมอง2มุมในทุกๆมุมเช่นถ้าเอามิติเรื่องของการค้าการลงทุนมาได้ขยายสร้างเมืองใหม่สร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จะเป็นเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษของเราแต่ถ้าเกิดว่าเอ๊ะสร้างไปแล้วมันจะคุ้มไหมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เสียไปเป็นอย่างไรก็ต้องไม่ลืมเหมือนกันว่าสิ่งที่ประชาชนห่วงนะขณะนี้หรือของประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เยอะเหมือนกันทีเดียวอาจารย์มูฮัมหมัด
1: คือโครงการใหญ่ระดับนี้เนี่ยการศึกษาเนี่ยมันยังขาดการศึกษาอยู่มากนะครับผมก็งงเหมือนกันว่าเหตุใดถึงไม่มีการจ้างให้อย่างมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานทางด้านความรู้แล้วก็การวิจัยอยู่แล้วนะครับทั้งหลายๆมหาวิทยาลัยทั้งไม่ว่ามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครหรือว่ามหาวิทยาลัยในพื้นที่นะครับถ้ามหาวิทยาลัยเหล่านี้เนี่ยได้ทำโครงการศึกษาอย่างน้อยใช้เวลาสัก1ปีนะครับในการทำการศึกษาเนี่ยนะผมคิดว่ามันน่าจะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแต่นี้คณะกรรมการที่รัฐบาลจะตั้งขึ้นเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบที่มาจากส่วนราชการนะครับมันไม่ใช่เป็นคณะกรรมการที่มันมาจากภาควิชาการนะครับเพราะนั้นเนี่ยผลถึงแม้ว่าจะรอ90วันเนี่ยมันก็น่าจะสามารถทำนายได้ว่ามันจะออกมาในรูปไหนนะฮะมันขาดความเราไม่ได้ติเรือทั้งโกลนนะแต่ว่าหมายความว่าในการศึกษานะครับในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะ security หรืออะไรต่างเนี่ยให้รัฐบาลศึกษาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะให้ผลที่มันเป็นที่น่าเชื่อถือของสาธารณชนได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นของแลนด์บริดจ์เนี่ยนะมันเป็นประเด็นที่ไม่ได้มีความโปร่งใสในการทำการศึกษาถ้ามันมีข้อมูลอยู่บ้างนะครับผมคิดว่าน่าจะทำให้ประชาชนได้เบาใจขึ้นคุณ
0: บริษัทครับอย่างที่อาจารย์บอกดูรายชื่อก็มีส่วนที่เป็นราชการก็จะเป็นทางด้านของรัฐมนตรีในกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่างประเทศคมนาคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลังงานอุตสาหกรรมแล้วก็มีช่วยมหาดไทยที่รับมอบหมายก็มีปลัดหลายกระทรวงทีเดียวคลังคมนาคมมีเลขากฤษฎีกามีเลขา BOI มีเลขาสภาความมั่นคงมีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยผู้แทนการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยอันดามันภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไม่เกิน3คนแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆนะครับด้านโลจิสติกที่ประธานคือคุณเอกนิติจะเป็นคนตั้งขึ้นนะครับอ่ะก็มีประมาณ27คนก็มีทั้งตัวแทนภาคเขาบอกว่าภาครัฐกับภาคเอกชนแต่ดูแล้วเนี่ยภาคเอกชนที่จะเป็นคนในพื้นที่จริงๆภาคประชาชนจริงๆเนี่ยมีไม่เกิน3คนอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะ
1: ครับเรื่องนี้นะฮะก็คงจะต้องว่ากันต่อไปนะแต่คือดูรัฐบาลเขาค่อนข้างจะตั้งใจในโครงการนี้มากนะฮะรัฐบาลมีเสียงที่แน่นปึกนะครับเพิ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพิ่งบอกว่าเพิ่งลงนามในพรก.กู้เงินนะครับ400ล้านนะซึ่งก็เชื่อเห็นว่ารัฐบาลมีความมั่นใจนะฮะรัฐบาลมีเสถียรภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าโครงการต่างๆได้อย่างมั่นใจนะฮะโครงการนี้ก็เช่นเดียวกันผมมั่นใจว่ารัฐบาลสามารถที่จะขับเคลื่อนให้ไปข้างหน้าได้แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นข้อกังวลอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นก็คือว่าเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนทีนี้ในทางภาคใต้เนี่ยเวลามันเกิดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับประชาชนเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะคุณเวสักคงจำเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องของที่ดินสวนปาล์มนะครับที่เอกชนเช่าแล้วก็หมดระยะเวลานะครับก็มีการเข้าไปจับจองแล้วก็มีสงครามย่อยๆนะครับใช้อาวุธปืนยิงกันเลยนะฮะเพราะนั้นมันในทางภาคใต้มันจะเกิดความขัดแย้งที่ค่อนข้าง

0: ต้องรุนแรงใช้กำลังใช้อาวุธที่รุนแรงอันนี้ที่เป็นข้อกังวล
1: น่าสนใจอาจารย์นะเพราะว่าล่าสุดในข่าวมาคือคุณเอกนิติให้สัมภาษณ์ว่านักข่าวเขาถามว่ากรอบ90วันในการศึกษาจะชัดเจนหรือไม่คุณเอกนิติตอบบอกว่าขอดูก่อนส่วนความชัดเจนของโครงการเนี่ยจะจบในรัฐบาลนี้หรือไม่นั้นตรงนี้เป็นเรื่องของการศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่ตนอยากทำประโยชน์ให้เกิดกับประชาชนมากที่สุดแต่ก็ยังไม่ได้รับปากนะว่าสุดท้าย90วันออกมาเนี่ยจะมีข้อมูลที่จะมาตอบอย่างชัดหรือไม่ชัดเขาบอกอย่างนี้ก็นักข่าวถามว่าทำไมตอนนี้เรื่องร้อนๆมาอยู่ที่รัฐมนตรีคลังทั้งหมดก็ได้แต่ยิ้มนักข่าวว่าแบบนี้อาจารย์มุฮัมมัดทั้งพรบกู้เงินนะ400 ล้านบาทอาทิตย์นี้แล้วก็ลานบริดจ์เนี่ยก็มาอยู่กับที่คุณเอกนิติอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันอ่ะก็ถือว่าเป็นเปลือกร้อนรอดูนะอาจารย์นะว่า90วันจะมีผลอะไรออกมาให้เราดูกันบ้างอีกนิดนึงขอเวลาสั้นๆเห็นอาจารย์อยากคุยเรื่องของนายกไปฟิลิปปินส์ด้วยใช่ไหมประชุมอาเซียน
0: ใช่พรุ่งนี้มีการประชุมอาเซียนนะครับเป็นการประชุมอาเซียนครั้งที่48ระหว่างวันที่7ถึงวันที่9
1: ครับ
0: นะครับที่เซบูฟิลิปปินส์การประชุมครั้งนี้มันเป็นการประชุมที่สำคัญมากคุณเวสันนะครับเป็นการประชุมที่มันมีเรื่องสำคัญเรื่องร้อนๆเลยก็คือเรื่องของเมียนมานะฮะเรื่องของเมียนมาที่คุณเสียศักดิ์ในวันที่21ถึง22เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปเยือนรัฐบาลใหม่ของเมียนมาที่เพิ่งมีการเลือกตั้งไปนะฮะแล้วก็ในเดือนต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็ปรากฏว่าพรรคที่เป็นพรรคเรียกว่าพรรคสหสามัคคีและการพัฒนาหรือ USDP เนี่ยซึ่งก็เป็นพรรคที่เขาสนับสนุนนายพลออกหลายเนี่ยนะเขาก็ได้ฝาดที่นั่งไปนะฮะไป232ที่นั่งจาก264ที่นั่งคือพูดง่ายๆว่ากวาดกับหมดนะฮะและก็ครองที่นั่งในสภาชาติพันธุ์หรือว่าวุฒิสภาไป109ที่นั่งจาก157ที่นั่งคือการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นการเลือกตั้งที่นานาชาติไม่ยอมรับขณะเดียวกันเนี่ยอาเซียนก็ประกาศไม่รับรองกระบวนการเลือกตั้งด้วยแต่นี้ปรากฏว่าคุณเสียศักดิ์เนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปเยือนเมียนมานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับประธานาธิบดีมินออกไลตอนนี้เป็นประธานาธิบดีแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเพราะนั้นเนี่ยในขณะที่ว่าอาเซียนเนี่ยยังไม่ยอมรับนะครับผลการเลือกตั้งแล้วก็อาเซียนก็ยังคงสติ๊กอยู่กับ5ข้อนะครับ5คอนเซนซัสสัจธรรมมติ5ข้อของอาเซียนเพราะนั้นเนี่ยในการประชุมที่เซบูเนี่ยที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องที่เรากำลังจะยกเลิกหรือยกเลิกไปแล้วไม่แน่ใจกำลังจะยกเลิก MOU 44ใช่ไหมกับกัมพูชาก
1: องเรามีมติไปแล้วฮะเราต้องส่งหนังสือให้กัมพูชาต่ออ
0: ย่างเป็นทางการนะครับยกเลิก
1: ซึ่ง
0: กัมพูชาเขาก็คงจะต้องมีมาตรการต่อไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่านายกอนุทินนี่แหละนะฮะครั้งก่อนที่ลงนามกับคุณมาเน็ตถูกไหมครับที่มาเลเซียครั้งนี้ก็มานั่งกับคุณมาเน็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งก็น่าจับตาอย่างมากว่ามันจะเป็นยังไงนะในเรื่องสองเรื่องหลักคุณเนสัน
1: เราต้องตามกันต่อประเด็นร้อนเหมือนกันเนาะเพราะว่าทางกัมพูชาก็บอกว่าเรายกเลิกไปเนี่ยมันก็จะเสียอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันเขาก็จะมีปฏิกิริยาต่างๆตอบกลับมาก็รอดูว่าเวลาที่ร่วมโต๊ะเจรจากันในบทบาทของอาเซียนแล้วเนี่ยจะมีการคุยแบบทวิภาคีคือรอบนอกกันมากน้อยแค่ไหนขอบคุณมากครับอาจารย์มูฮัมหมัดครับเดี๋ยวผลการประชุมอาทิตย์หน้าน่าจะได้คุยกันต่อนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับด้วยความดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านอาจารย์ท่านรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสยาปรังนะครับจากรัฐศาสตร์รามคำแหงครับหมดเวลาสำหรับเวทีความคิดค่ำคืนนี้แล้วนะครับผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะเทนากุลปลัดจังหวัดภูเก็ตยืนยันไม่นิ่งนอนใจกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนหาดฟรีดอมความคืบหน้าการตรวจสอบดำเนินการกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตล่าสุดนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกับหลายหน่วยงานเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาขณะนี้มีการตรวจยึดพื้นที่ที่ถูกบุกรุกพร้อมแจ้งความดำเนินคดีเบื้องต้น5รายในข้อหาบุกรุกแผ่ถางป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้จากการตรวจสอบพบว่าผู้บุกรุกบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่จริงแต่มีการนำป้ายไปติดประกาศแสดงความเป็นเจ้าของรวม5แปลงซึ่งมีการวัดพิกัดพบว่าอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดอีกทั้งมีบางแปลงมีการอ้างสิทธิ์ว่าเป็นของข้าราชการและกลุ่มนายทุนอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบพิกัดอย่างละเอียดพบว่าพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจึงได้ดำเนินการตรวจยึดและส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนเร่งดำเนินคดีเรียกตัวผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาและได้ทำหนังสือติดตามความคืบหน้าไปยังพนักงานสอบสวนสภ.ป่าตองสภ.กะรนเร่งประสานสำนักงานป่าไม้จังหวัดตรวจสอบขั้นตอนให้ปากคำเร่งรัดดำเนินคดียืนยันว่าเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายไม่มีการละเว้นหรือปล่อยผู้มีอิทธิพลเข้ามาแทรกแซงนอกจากนี้วันที่7พฤษภาคมทางฝ่ายปกครองจังหวัดเตรียมนำชาวต่างชาติสัญชาติรัสเซียที่ถูกหลอกขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่มูลค่ากว่า16ล้านบาทเข้าแจ้งความที่สภ.ป่าตองหลังถูกข่มขู่ทางโทรศัพท์โดยกรณีดังกล่าวเข้าข่ายฉ้อโกงมีผู้เสียหายรวมอย่างน้อย8รายตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตแถลงผลการจับกุมเฮโรอีนกว่า6กิโลกรัมซุกซ่อนมาในผ้าไหมเตรียมส่งขายออสเตรเลียสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: ที่สถานีตำรวจภูธรวิชิตจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตแถลงผลการตรวจยึดเฮโรอีนน้ำหนักรวมกว่า6กิโลกรัมของกลางถูกซุกซ่อนในชุดผ้าไหมไทยจำนวน48ตัวบรรจุในพัสดุ2กระสอบเตรียมลักลอบส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียคดีนี้เริ่มจากการสืบสวนพบพัสดุต้องสงสัยส่งจากจังหวัดเลยมายังพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก่อนเฝ้าติดตามกระทั่งผู้รับพัสดุเกิดความสงสัยหลังถูกว่าจ้างผ่านเฟซบุ๊กให้นำของไปส่งต่อยังต่างประเทศจึงนำพัสดุมาตรวจสอบและพบยาเสพติดดังกล่าวเบื้องต้นประเมินมูลค่าในประเทศไทยประมาณ 2.4 ล้านบาทแต่หากส่งออกสำเร็จอาจมีมูลค่าสูงถึง24ล้านบาทเจ้าหน้าที่เตือนประชาชนระมัดระวังการรับจ้างขนส่งสิ่งของโดยเฉพาะการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ควรตรวจสอบให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายสารพีศรีธรรมราชสำนักข่าวไทยอสมทเรียนจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะเทนากุลรายงานค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิด

0: คิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ดบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพมาพบกันเช่นเคยนะครับทุกวันพุธเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มมีข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็มีโฆษณาตามอีกเล็กน้อยเนื่องจากว่าวันที่11พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยนะครับเป็นวันครบรอบก็เรียกว่าชาตการศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นผู้นำสายพลเรือนในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นผู้ประสาทการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองเป็นผู้นำหรือเป็นหัวหน้าขบวนการเสรีไทยเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อปี2543ก็นับว่าเป็นบุคคลของประเทศไทยที่มีคุณูปการมากมายหลายเรื่องหลายราวด้วยกันนะเป็นผู้นำประชาธิปไตยมาสู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี2475อย่างนี้เป็นต้นก็เลยอย่างนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเป็น

0: โอกาสดีเพราะว่าคนที่ศึกษาเรื่องอาจารย์ปรีดีพนมยงค์อย่างละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งนั้นเนี่ยจะกรุณามาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงนี้สวัสดีครับอาจารย์กสิเดชครับอาจารย์กสิเดชสวัสดีอาจารย์อยู่ในสายใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณประสานครับ
0: ครับครับอาจารย์กสิเดชอนันทนาธรอาจารย์เป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ครับครับได้ทราบนะครับที่จริงผมก็ทราบจากบุคคลอื่นนะครับว่าอาจารย์เป็นผู้ที่เรียนรู้และศึกษาเรื่องบทบาทของบุคคลสำคัญของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ดร.ปุ๋ยอิงภากรอาจารย์ปรีดีพนมยงค์และบุคคลอื่นๆอีกด้วยแต่ว่าเนื่องในโอกาสชาตกาล126ปีอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ก็อยากจะรวมศูนย์ความสนใจที่อาจารย์ปรีดีแล้วก็หารือกับอาจารย์นอกรอบแล้วคิดว่าเอ๊ะเรารับรู้เรื่องอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ในเรื่องเสรีไทยเรื่องเปลี่ยนแปลงการปกครองเรื่องอะไรต่อมีอะไรหลายเรื่องหลายราวแต่ว่าเรื่องที่ไม่ค่อยมีการบันทึกหรือไม่ค่อยมีการพูดถึงคือเรื่องเศรษฐกิจนะฮะคือหมายความว่าสิ่งที่อาจารย์ปรีดีพนมยงค์ได้คิดได้ใช้ความพยายามได้ฝากไว้กับแผ่นดินไทยในเรื่องเศรษฐกิจนั้นก็มีไม่น้อยทีเดียวก็เลยถือโอกาสเรียนถามนะฮะอาจารย์กสิเดชนะครับโดยขออนุญาตรวมศูนย์ความสนใจไปที่ด้านเศรษฐกิจอาจารย์ครับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์กับเศรษฐกิจไทยในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือจะก่อนหน้านั้นถ้าอาจารย์จะกรุณาพูดคุยให้เราฟังอาจารย์มีอะไรที่อยากจะเล่าสู่กันฟังบ้างครับ
1: ครับผมคิดว่าในการพูดถึงอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยครับเวลาเราพูดถึงแน่นอนนะครับเราคงจะนึกถึงท่านในฐานะที่เป็นนักกฎหมายนะครับคนคงนึกออกว่าท่านเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกๆที่เราใช้กันอยู่นะครับท่านเป็นคนที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมพูดเกินนิดนึงก่อนจะเข้าตรงประเด็นในเรื่องเศรษฐกิจนะครับว่าในทางการเมืองเนี่ยนอกจากรัฐธรรมนูญแล้วสิ่งซึ่งคนอาจจะลืมไปเหมือนกันเนี่ยคือท่านเป็นเลขาธิการของสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนแรกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเริ่มมีการประชุมแบบรัฐสภาแบบสภาผู้แทนราษฎรจะทำอะไรกันบ้างเนี่ยท่านก็เป็นคนสำคัญที่ก่อร่างสร้างฝ่ายนิติบัญญัติขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับเรื่องสำคัญนอกจากการมีรัฐธรรมนูญนอกจากการที่ฝ่ายบริหารรัฐบาลอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยสิ่งซึ่งมันแตกต่างไปจากระบบเดิมอย่างเห็นได้ชัดคือการมีสภาผู้แทนราษฎรนะครับในความหมายที่ว่ามันมีผู้แทนที่มาจากประชาชนจริงๆนะครับมีผู้แทนแน่นอนส่วนหนึ่งในสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆมีผู้แทนจำนวนหนึ่งมาจากการแต่งตั้งของรัฐบาลหรือของคณะราษฎรแต่พูดอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพราะฉะนั้นอย่างน้อยในทางโครงสร้างและในทางความเป็นไปของการเมืองไทยในห่วงเวลาหลังเป็นการปกครองเนี่ยเราพูดได้ว่าอย่างน้อยประชาชนมีปากมีเสียงผ่านผู้แทนของตัวเองข้อนี้ผมอยากจะชี้ให้เห็นนิดนึงก่อนนะครับว่าผิดกับสมัยก่อนเป็นการปกครองนะครับแม้ในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยพระองค์จะได้ตั้งองค์กรหนึ่งซึ่งเรียกว่าสภากรรมการองคมนตรีนะครับเป็นองค์กรที่ปรับเตรียมการก่อนที่จะมีรัฐสภาเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ท่านเห็นว่ากระแสประชาธิปไตยจะมาถึงประเทศไทยในอีกไม่ช้านาน2470นะครับท่านก็ตั้งสิ่งที่เรียกว่าสภากรรมการองคมนตรีให้มีสมาชิก40ท่านมาประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อตระเตรียมฝึกนะครับเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในอนาคตซึ่งทรงคาดหมายว่าจะมีเนี่ยนะครับแต่ความน่าสนใจคือสภากรรมการองคมนตรีนั้นเนี่ยมีอำนาจหน้าที่อย่างจำกัดมากๆนะครับแล้วที่มาของสมาชิกก็มาจากการคัดเลือกนะครับซึ่งไม่มีผู้แทนที่มาจากประชาชนหรือคนธรรมดาสามัญเลยนะครับสมาชิกสภากรรมการองคมนตรีนั้นน่ะมาจากเจ้านายหรือข้าราชการหรือข้าราชการซึ่งเกษียณอายุไปแล้วทั้งหมดผมต้องการชี้เห็นประเด็นตรงนี้เพื่อจะชี้ว่าการมีสภาผู้แทนราษฎรหลังเป็นการปกครองเนี่ยมันเป็นช่องทางสำคัญที่จะสื่อสะท้อนความต้องการของประชาชนอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งในทางองค์กรซึ่งอาจารย์ปรีดีเกี่ยวข้องนะครับแต่ถ้าพูดให้เห็นเกี่ยวกับอาจารย์ปรีดีโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยอาจจะพูดได้แบบนี้ครับว่า

0: เรื่องความคิดทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้เรื่องในทางกฎหมายที่ท่านสนใจเพราะเหตุว่าถ้าเราไปดูประวัติของท่านเนี่ยนะครับนอกจากท่านจบปริญญาเอกด้านกฎหมายจากฝรั่งเศสกลับมาแล้วเนี่ยท่านยังได้ประกาศนียบัตรด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองกลับมาด้วยนะครับท่านสนใจเรื่องเศรษฐกิจเพราะเหตุว่าตั้งแต่ท่านเป็นเด็กนะครับถ้าไปค้นในประวัติที่ท่านเคยเขียนเคยให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยท่านจะเล่าว่าท่านเนี่ยเป็นลูกชาวนานะครับพ่อท่านทำนาอยู่ในอยุธยาเพราะฉะนั้นเมื่อตอนเป็นเด็กท่านก็เห็นชาวนาลำบากเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าตอนท่านเป็นเด็กท่านก็ได้ยินพ่อท่านนะครับคุยกับเพื่อนๆที่เป็นชาวนาด้วยกันว่าพ่อท่านเนี่ยเคยได้ยินมาจากขุนนางผู้ใหญ่ที่เป็นญาติกันน่ะเคยรับราชการอยู่ในอังกฤษนะครับเคยทำงานในสถานทูตที่อังกฤษบอกเนี่ยได้ยินมาว่าที่อังกฤษเขามีผู้แทนราษฎรเวลาชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยไปบอกผู้แทนราษฎรได้เพราะฉะนั้นเรื่องทางปัญหาความทุกข์ยากของคนในชนบทซึ่งท่านเติบโตมานะครับท่านก็เห็นว่ามันมีความแร้นแค้นมีความยากลำบากมีความไม่เป็นธรรมต่างๆนานาที่ชาวนาต้องเผชิญนะครับแล้วท่านก็ได้ยินแรงบันดาลใจในวัยเด็กแหละว่าการมีสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันเป็นทางแก้หรือเป็นทางออกของปัญหาได้เพราะฉะนั้นจากแรงบันดาลใจแบบนี้นะครับเราพูดข้ามช็อตมาว่าเมื่อท่านเปลี่ยนแปลงการปกครองสำเร็จสิ่งซึ่งมันฝังอยู่ในใจของท่านตั้งแต่ในวัยเด็กในวัยหนุ่มหรือในวัยซึ่งไปศึกษาในต่างประเทศแล้วต้องการจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นเนี่ยมันลิงก์ไปคนด้านเศรษฐกิจนะครับแน่นอนเวลาผมพูดด้านเศรษฐกิจหลายท่านอาจจะนึกถึงเขาโครงการเศรษฐกิจนะครับซึ่งอันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้แหละว่านั่นเป็นงานสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งท่านเสนอไว้แล้วก็ถูกผู้วิจารณ์ทั้งในเชิงบวกในเชิงลบแต่ผมคิดว่าสิ่งซึ่งผมอยากจะเสนอในวันนี้เนี่ยนะครับคงพูดให้ดูแบบอยู่ในบริบทที่เราสนใจกันหน่อยคือเรื่องภาษีนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือภายในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับการเก็บภาษีนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมอยากจะชวนคุยในวันนี้เป็นเรื่องภาษีนะครับที่เกี่ยวกับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะครับผมเท้าความสั้นๆนะครับว่าก่อนเป็นนักปกครองหรือย้อนไปในเวลาที่เด็กชายปรีดียังอยู่อยุธยาเนี่ยถ้าเราเป็นชาวนาหนึ่งคนเนี่ยนะครับเราลองจินตนาการดูว่าเราต้องเสียภาษีอะไรบ้างเนี่ยนะจะพูดแบบนี้นะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยคนทุกคนซึ่งเป็นพลเมืองชาวไทยเนี่ยจะต้องเสียภาษีชนิดหนึ่งเรียกว่าเงินรัชูปการหรือภาษีรัชูปการนะครับภาษีรัชูปการเนี้ยเป็นภาษีชนิดหนึ่งซึ่งเก็บมาจากความเป็นพลเมืองหมายความว่าใครก็ตามที่เป็นคนไทยเนี่ยคุณต้องเสียภาษีรัชูปการเช่น4บาทหรือ6บาทแล้วแต่พื้นที่เก็บเท่ากันหมดนะครับถ้าคุณมีเงินจ่ายคุณก็จ่ายถ้าคุณไม่มีเงินจ่ายรัชูปการเนี้ยคุณก็ต้องมาทำงานให้กับรัฐหรือทำงานให้กับราชการฟรีๆเอาไปเกณฑ์แรงงานว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็คล้ายๆเป็นการจ่ายเหมือนส่วยอย่างหนึ่งแทนที่สมัยโบราณก่อนหน้าจะมีเงินรัชุปการเราถูกเกณฑ์แรงงานกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นชาวนาแน่นอนต้องจ่ายเงินภาษีรัชุปการชาวนาต้องจ่ายสิ่งที่เรียกว่าอากรค่านานะครับจากอากรค่านาจากการทำนาเนี่ยชาวนาก็ต้องจ่ายนะครับนอกจากนั้นถ้าคุณเป็นชาวสวนก็ต้องมีภาษีสมพันธ์สอนอย่างอื่นต่างๆอีกแปลว่ามันมีภาษีเหล่านี้นะครับในบริบทซึ่งเก็บจากประชากรชาวไทยหรือเก็บจากชาวนาไทยเนี่ยอยู่ค่อนข้างจะมากความสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับว่าแต่ในเวลานั้นเนี่ยมันไม่ได้เก็บภาษีเงินได้แบบที่เรารู้จักในปัจจุบันนะครับไม่ได้เก็บภาษีเงินได้แบบขั้นบันไดแบบที่เราจ่ายกันในปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันมีปัญหามากนะครับคือคนซึ่งมีมากเขาก็จ่ายได้ไม่เดือดร้อนแต่คนที่มีน้อยแล้วจ่ายไม่ได้เนี่ยเดือดร้อนมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอาจจะพูดได้แบบนี้นะคร
1: ับ
0: ว่า
1: ถ้าเราว่าส่วนใหญ่ก็จะถือว่าเป็นมีน้อยถูกไหมครับหมายความว่าประชาชนทั่วไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็ถ้าพูดว่าในแง่ประชากรทั่วไปเนี่ยมีน้อยแหละครับอาจจะถ้าว่ามีเงินจ่ายภาษีเนี่ยค่อนข้างจะยากหรือลำบากด้วยซ้ำไป
1: ครับครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอาจจะพูดได้ว่าถ้าเราไปดูนะครับก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันมีฎีกาจำนวนหนึ่งเลยนะครับที่มีประชาชนพลเมืองเนี่ยเขียนฎีกามาถวายรัฐสำนักว่าการจ่ายเงินภาษีรัชุปการเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมากเกินไปแล้วเพราะต้องเข้าใจว่าในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยมันเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกด้วยนะครับเศรษฐกิจไม่ดีตั้งแต่ในอเมริกากระทบมาจนถึงในสยามซึ่งเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการส่งออกค้าขายข้าวอะไรทำนองอย่างนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นในเวลาก่อนเป็นรัฐบาลครองเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาใหญ่ประการหนึ่งแหละนะครับซึ่งรัฐบาลในระบบเก่ายังแก้ไม่ได้ครับ
1: ครับครับครับฮัลโหลครับครับ
0: ทีนี้ผมขยายความต่ออีกนิดนึงนะครับว่าถ้าลองไปดูตัวอย่างฎีกานะครับผมลองยกตัวอย่างฎีกาที่

0: ราษฎรในเวลานั้นเขียนเนี่ยเขียนถึงขนาดว่าเวลาคนจนเนี่ยเจอโจรเห็นคนจนโจรยังไม่ปล้นเลยแต่เวลารัฐบาลจะเก็บเงินภาษีรัฐสวัสดิการเนี่ยคนจนๆไม่มีจะให้รัฐบาลยังเที่ยวเกณฑ์แรงงานเขาไปใช้งานโยธาอีกบอกโอ้โหนี่รัฐบาลใจร้ายมากกว่ามหาโจรอีกนะครับเหมือนเขาคนก็จะรู้สึกเดือดร้อนอะไรทำนองนั้นนะ
1: เขียนถึงขั้นนี้เลยนะฮะเขียนถึงขั้นนี้
0: ครับอันนี้เป็นฎีกาซึ่งเขียนถึงถวายรัชกาลที่7เลยนะครับเขียนแรงขนาดนี้แต่ว่าผมจะชี้เห็นว่าแต่รัฐบาลในระบอบเก่าเนี่ยมันมีข้อจำกัดในการปรับตัวนะครับไม่ใช่เขาไม่รู้นะครับว่าประชาชนเดือดร้อนเพียงแต่เขายังไม่สามารถยกเลิกเก็บการเก็บรัชุปการได้ทันทีเนื่องจากว่าในเงินรัชุปการเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูในตัวงบประมาณเนี่ยมันเป็นรายได้ก้อนใหญ่มากๆถ้าจะเลิกรัชุปการได้เนี่ยมันต้องมีภาษีอย่างอื่นมาทดแทนในอย่างนี้นะครับซึ่งกลายเป็นปัญหาคาราคาซังมาจนเปลี่ยนการปกครองแล้วนะครับ2475แล้วเนี่ยภาษีรัชุปการก็ยังเลิกทันทีไม่ได้นะครับแต่มีการลดภาษีรัชุปการลงแล้วก็มีการเลิกเงินภาษีรัชกาลได้ในที่สุดเมื่อเราประกาศใช้ประมวลรัษฎากรกฎหมายภาษีที่เราใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้แหละนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสำคัญว่าโดยรู้ตัวไม่รู้ตัวเนี่ยไอ้วิธีการเก็บภาษีอย่างใหม่ที่คณะรัษฎรทำไว้เนี่ยยังมีผลอยู่จนถึงทุกวันนี้แหละนะครับ
1: ครับครับแล้วยังไงฮะเรื่องภาษีในที่สุดการปฏิบัตินะในภาคปฏิบัติเนี่ยทำได้มากน้อยแค่ไหนยังไงครับ
0: ครับข้อสำคัญนะครับของเรื่องเกี่ยวกับภาษีเนี่ยคือคณะราษฎรเขาใช้กลไกของรัฐสภาหรือว่าในเวลานั้นยังมีสภาเดียวอยู่คือสภาผู้แทนราษฎรนะครับถ้าเราไปดูนะครับในกฎหมายนะครับอันนี้ผมต้องขอให้เครดิตนิดนึงนะครับหนังสือปีดีบรรณุสอนของปีนี้นะครับอาจารย์เขมพัฒน์ทฤษฎีคุณท่านเขียนเรื่องแนวคิดทางเศรษฐกิจแนวคิดทางการคลังของปีดีพนมยงค์นะครับท่านไปค้นตัวเลขมันน่าสนใจมากนะครับท่านบอกว่าถ้าไปดูตัวเลขสถิติในช่วงเวลา25ปีแรกหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็คือตั้งแต่2475ถึง2500เนี่ยมีกฎหมายออกมาประมาณ 1,300 ฉบับนะครับมีกฎหมายเนี่ยออกมาประมาณ 1,300 ฉบับสถิติบอกว่าใน 1,300 ฉบับโดยประมาณเนี่ยนะครับมีถึง170ฉบับนะครับ170ฉบับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเกิน 10% นะครับกฎหมายที่ออกใน25ปีแรกภายหลังเป็นการปกครองเนี่ยคือกฎหมายซึ่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการจัดเก็บภาษีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆให้มันเป็นธรรมแก่ประชาชนมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นยกเลิกการเก็บภาษีซ้ำซ้อนในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีสมทบที่เก็บจากเรื่องสวนนะครับภาษีนาเกลือนะครับภาษีสวนแบบต่างๆซึ่งถ้าเราจินตนาการย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อก่อนเวลาเราเก็บภาษีสวนนี่คือเรานับต้นไม้เลยนะครับว่ามีต้นไม้กี่ต้นนับกันขนาดนั้นเลยนะไม่ได้นับว่าคุณขายได้เท่าไหร่นะครับนับว่าสวนคุณนะมีต้นไม้กี่ต้นที่จะคิดเป็นเงินกี่บาท
1: ครับครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นปัญหาแบบนี้มันเลยกลายเป็นว่ากฎหมายในช่วงก่อนหน้านั้นเวลาเรียกเก็บภาษีเนี่ยมันเลยสร้างภาระเดือดร้อนให้กับเกษตรกรหรือชาวไร่ชาวสวนเป็นจำนวนมากนะครับข้อนี้ถึงพูดได้ว่ามันค่อยๆ ยกเลิกเนื่องจากว่าอย่างนี้นะครับจากตัวเลขสถิติที่บอกว่าการเก็บเงินรัชุปการเนี่ยมันเป็นรายได้หลักของประเทศก็คือตั้งแต่ประมาณสักรัชกาลที่5ปลายๆถึงรัชกาลที่6ถึงรัชกาลที่7เนี่ยนะครับถ้าตีกลมๆเฉลี่ยเนี่ยรัชุปการมันเป็นภาษีประมาณสัก 10% ของรายได้ทั้งหมดของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะยกเลิกรัชุปการไปทันทีเนี่ยรัฐบาลต้องมีภาษีอย่างอื่นมาแทนที่ไอ้จำนวน 10% เนี้ยซึ่งจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งคณะราษฎรทำก็คือการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบนี้แหละนะครับที่จะทำให้รายได้ของบุคคลมันแปรผันตามอัตราภาษีที่จะต้องเสียอย่างน้อยเนี่ยเราพูดได้ว่าในห่วงเวลา90ปีก่อนหน้านี้การเก็บภาษีที่มันแปรผันตามรายได้ของคนเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องใหม่มากแล้วนะครับคนมีน้อยไม่ต้องจ่ายคนได้มากก็ต้องจ่ายมากอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งซึ่งคณะราษฎรเนี่ยทำแล้วคนอาจจะลืมไปนะครับว่าภาษีซึ่งสร้างความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัชุปการอากรค่านานะครับภาษีไร่อ้อยภาษียาสูบต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งซึ่งในเวลานั้นเปลี่ยนไปแล้วก็จัดเก็บภาษีอย่างใหม่ๆเข้ามานะครับโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าพอเราเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มันเก็บแบบอัตราขั้นบันไดตามจำนวนเงินได้เนี่ยตั้งแต่ ขั้นต่ำใช่ไหมครับค่อยๆเพิ่มทีละ 5% 5%

0: 50% ขึ้นไปเนี่ยมันแปลว่าคนที่มีรายได้มากจะต้องเสียภาษีจำนวนมากกว่าคนที่มีรายได้น้อยกินกับการเสียภาษีรัชประการแบบในอดีตใช่ไหมครับภาษีรัชประการเนี่ยคุณมีรายได้ไม่มีรายได้ไม่รู้ล่ะมันเก็บจากความเป็นคนไทยเหมือนกันนะคุณเสียภาษีเท่าๆกันแบบนั้นนะหรือว่าอย่างเช่นนะครับเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรอย่างเงี้ยนะครับกรค่านาค่าสวนอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็มีกฎหมายนะครับที่ออกมาเพื่อที่จะทำให้ไม่กระทบต่อชีวิตของประชาชนในทางเศรษฐกิจมากนักนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเล็กๆนิดนึงนะครับว่านอกจากเรื่องภาษีแล้วเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลในเวลานั้นทำทันทีภายหลังการเปลี่ยนแปลงปกครองนะครับคือการออกกฎหมายสำคัญอยู่2ฉบับฉบับหนึ่งคือกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานะครับฉบับหนึ่งคือกฎหมายห้ามยึดทรัพย์สินของเกษตรกรหรือเกษตรกรเพื่อป้องกันไม่ให้มีการไปยึดทรัพย์สินของชาวนาหรือเกษตรกรทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเกิดไปยึดเขาเนี่ยเขาก็จะไม่มีอุปกรณ์ในการทำมาหากินอย่างนี้ใช่ไหมครับกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรากับกฎหมายห้ามยึดทรัพย์สินของเกษตรกรเนี่ยจึงเป็นกฎหมายสำคัญซึ่งออกมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนในเวลานั้นนะครับอันนี้คือภาพรวมที่ผมอยากจะนำเสนอในเบื้องต้นก่อนครับ
1: ก็แปลว่า ก่อนหน้านั้นน่ะ ก่อนที่จะมีกฎหมายนี้ออกมา2ฉบับเนี่ยมีปรากฏการณ์ในการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรามีปรากฏการณ์ในการยึดทรัพย์สินของชาวไร่ชาวนาอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ครับใช่ครับพูดว่าในทางในความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นชาวนายิ่งลำบากยิ่งเดือดร้อนอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าในความเป็นจริงชาวนาไทยส่วนใหญ่ไม่ได้มีที่ดินเป็นของตัวเองใช่ไหมครับต้องเช่าที่ดินเช่าที่นาทำกินแล้วเวลาเกิดปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆชาวนาต้องแอบรับความเสี่ยงภัยในปัญหาเหล่านั้นอีกอันนี
1: ้
0: อย่างน้อยเนี่ยสิ่งซึ่งคณะรัษฎรทำเนี่ยมันคือการพยายามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มันเป็นธรรมมากขึ้นนะครับพอมันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มันเป็นธรรมมากขึ้นได้อย่างน้อยก็พูดได้ว่าคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของคนเนี่ยจะไม่ลำบากเกินไปอันนี้ผมคิดว่าเราพูดในสิ่งซึ่งมันเป็นรูปธรรมแบบนี้จะเห็นภาพชัดกว่าตัวเขาโครงการเศรษฐกิจซึ่งอาจจะพูดเป็นโปรเจกต์ซึ่งใหญ่กว่านี้มากๆเลยแล้วมีปัญหามากกว่านี้มากนะครับ
1: ถ้าผมจำไม่ผิดอาจารย์ช่วงไหนที่มีการดุลข้าราชการออก
0: ช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองครับเพราะว่าอย่างนี้ครับต้องอธิบายท่านผู้ฟังว่าก่อนที่เราจะรู้จักนะครับความคิดแบบเคนเซียนที่มีการแทรกแซงจากภาครัฐเนี่ยความคิดในทางเศรษฐกิจการคลังแบบเดิมเนี่ยคิดว่ายังไงซะเราต้องทำให้มันงบประมาณเนี่ยมันเกินดุลให้ได้หรือสมดุลให้ได้นะครับการขาดดุลเนี่ยไม่ใช่ของดีเพราะฉะนั้นเมื่อเศรษฐกิจมันตกต่ำทั่วโลกแล้วรายได้ของรัฐมันน้อยลงแต่รายจ่ายของรัฐมันยังมีมากอยู่เนี่ยสิ่งซึ่งที่ปรึกษาทางการคลังในสมัยรัชกาลที่7เสนอก็คือว่าต้องลดรายจ่ายลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูในทางงบประมาณเนี่ยก็จะมีการตัดงบประมาณของราชสำนักนะครับตัดงบประมาณของกระทรวงศึกษาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทำให้เศรษฐบดีไม่พอใจจนต้องลาออกจากราชการไปตัดงบอีกหลายกระทรวงเนี่ยนะครับอันนี้มีการตัดแล้วเวลาตัดงบของราชการเนี่ยงบอย่างหนึ่งซึ่งมันถูกตั้งคำถามคือเงินเดือนของข้าราชการนะครับเพราะฉะนั้นมีข้าราชการจำนวนหนึ่งนะครับถูกให้ออกจากราชการหรือที่ภาษาสมัยนั้นเรียกว่าดุลยภาพเนี่ยนะครับถูกดุลเนี่ยหรือถูกเอาออกเพื่อให้มันได้ดุลยภาพเนี่ยนะครับก็เลยมีปัญหาอย่างหนึ่งแหละนะครับว่าข้าราชการจำนวนหนึ่งถูกออกจากราชการแล้วถ้าเราพูดถึงแบบในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยพอยิ่งออกจากราชการเงินเขาก็ไม่มีใช่ไหมครับพอเงินไม่มีใครจะไปมีกำลังจับจ่ายใช้สอยซึ่งไอ้ข้อความคิดอย่างนี้ผิดกับความคิดแบบเศรษฐกิจในห้วงเวลาหลังจากนั้นเช่นความคิดแบบเคนเซียนเนี่ยนะครับซึ่งความคิดแบบนั้นจะเสนอว่าในเวลาซึ่งมันมีการจ้างงานต่ำรัฐบาลจะไม่ต้องแทรกแซงตลาดผ่านการอัดฉีดเงินเข้าไปเพื่อจ้างงานทำให้คนมันมีรายได้ใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นสิ่งซึ่งคนในเวลานั้นน่ะมันยังไม่ได้มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์แบบในเวลาต่อมาแต่อันนี้ผมพูดประเด็นเรื่องเศรษฐกิจแบบนี้ผมต้องการชี้ประเด็นอย่างหนึ่งให้เห็นภาพด้วยนะครับว่าแต่พวกคณะรัษฎรเนี่ยไม่ใช่คนที่ถูกดุลออกจากราชการนะครับคนที่เป็นพวกก่อการเนี่ยเป็นคนซึ่งกำลังเติบโตในงานราชการ
1: คืออ
0: ันนี้ต้องแยกให้ออกนะคือแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันส่งผลทำให้ประชาชนเดือดร้อนจนเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

0: เมืองอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แน่ล่ะแต่ผมอยากจะตั้งประเด็นแบบนี้ว่าคนแบบอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยถ้าผมย้อนเวลากลับให้ดูนะครับ2475เนี่ยท่านเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ท่านเพิ่งเรียนจบจากฝรั่งเศสมา2470ปลายปีนะฮะ2470เนี่ยท่านเพิ่งกลับมาจากการเรียนจบนะครับ2471เนี่ยมาบรรจุเป็นหลวงประดิษฐ์มนูธรรมทำงานในกรมร่างกฎหมายทำงานในโรงเรียนกฎหมายนะสอนหนังสือนะครับร่างกฎหมายแล้วเราจินตนาการภาพดูนะครับท่านเป็นด็อกเตอร์คนแรกจากฝรั่งเศสที่เรียนจบทางกฎหมายมาทำงานร่างกฎหมายอยู่ซึ่งเวลานั้นสำคัญมากนะครับผมต้องย้ำประเด็นว่าในเวลาที่อาจารย์ปรีดีกลับมารับราชการเนี่ยประเทศของเรายังไม่มีเอกราชทางการศาลนะครับท่านผู้ฟังอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าประเทศของเราเคยเสียสิ่งที่เรียกว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะครับคือกฎหมายไทยใช้บังคับกับคนต่างชาติไม่ได้เพราะเขาไม่ยอมรับว่ากฎหมายเราล้าหลังป่าเถื่อนสิ่งซึ่งประเทศมหาอำนาจเหล่านั้นนะครับบอกกับชนชั้นนำไทยคือบอกว่าจะแก้สัญญาพวกนี้ได้เนี่ยคุณต้องปรับปรุงกฎหมายให้เป็นสากลเป็นอารยะซะก่อนเพราะฉะนั้นลองจินตนาการภาพดูนะครับคนที่ทำงานร่างกฎหมายมันถึงสำคัญมากเนี่ยครับเพราะมันเป็นเรื่องเด็กเอกราชเรื่องความเป็นไปในการใช้อำนาจรัฐของชนชั้นนำชนชั้นปกครองเนี่ยผมถึงต้องมาชี้ประเด็นว่าจริงๆคนแบบอาจารย์ปรีดีเนี่ยถ้าท่านไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยต้องกระเติบโตในสายงานราชการได้แน่ๆแหละ
1: ครับ
0: เห็นไหมแต่สิ่งซึ่งท่านทำเนี่ยผมอยากจะชี้เห็นภาพว่ามันไม่ใช่ประโยชน์ที่เกิดกับตัวท่านเองมันเป็นประโยชน์ซึ่งเกิดกับคนจำนวนมากโดยเฉพาะในด้านภาษีหรือด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นสิ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีทำได้อย่างหนึ่งนะครับ
1: ครับครับอาจารย์แล้วสิ่งที่เรียกว่าเข้าโครงเศรษฐกิจเนี่ยฮะอาจารย์ยงใหญ่ยังไงครับมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากหรืออาจารย์มีความเชื่อมโยงยังไงกับสิ่งที
0: ่จริงๆเข้าโครงการเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับคำที่อาจารย์ไปดีพูดในเขาโครงการเศรษฐกิจนี่เองนะครับคือท่านบอกว่าถ้าเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นน่ะมันก็แทบไม่เกิดอะไรหรอกท่านพูดอุปมาเปรียบเทียบว่าที่คณะรัฐมนตรีทำเนี่ยไม่ได้ต้องการเปลี่ยนให้การปกครองจากเดิมมีพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวมาเป็นการปกครองที่มีพระเจ้าแผ่นดินหลายองค์แต่สิ่งซึ่งคณะรัษฎรต้องการจะทำเนี่ยคือการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นในเขาโครงการเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันจึงเป็นสิ่งซึ่งทำตามสิ่งที่ในประกาศคณะรัษฎรเนี่ยได้โฆษณาไว
1: ้
0: ถ้าเราย้อนกลับไป2475เมื่อวันที่20มิถุนายนเนี่ยนะครับตอนที่พระยาพหลท่านประกาศเปลี่ยนเป็นการปกครองเนี่ยท่านก็ประกาศหลัก6ประการเป็นรถแมพของรัฐบาลในระบอบใหม่ประการสำคัญข้อหนึ่งท่านพูดถึงหลักเรื่องเศรษฐกิจนะครับท่านพูดว่าจะต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่าโครงการเศรษฐกิจเนี่ยมันคือสิ่งซึ่งทำตามสัญญาเนี่ยว่าเพื่อไม่ให้คนอดอยากเหมือนเดิมเนี่ยจะต้องมีโครงการเศรษฐกิจของชาติขึ้นมาว่าเราจะวางแผนอย่างไรเพื่อทำให้ชีวิตของคนเนี่ยแตกต่างไปจากเดิมทีนี
1: ้
0: สิ่งที่ผมอยากจะชี้ประเด็นแบบนี้ก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดนะครับคือ
1: คอ
0: ันนี้ผมก็ต้องอ้างให้เครดิตอาจารย์เขมพัฒน์ทฤษฎีคุณซึ่งเป็นคนเขียนหนังสือแนวคิดทางการคลังของปรีดีพนมยงค์เนี่ยท่านชี้ประเด็นไว้น่าสนใจมากนะครับว่าเพราะโครงการเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นโครงการทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบที่คณะรัษฎรเสนอไว้นั่นแหละมันเป็นโปรเจกต์ทางการเมืองอย่างหนึ่งซึ่งคณะรัษฎรทำเพื่อแสดงความแตกต่างไปจากสิ่งในระบอบเก่าแต่แน่นอนนะครับความทะเยอทะยานของเขาโครงการเศรษฐกิจเนี่ยมันคือการทำสิ่งที่ในปัจจุบันเราอาจจะนึกไม่ออกแล้วนะครับคือปัจจุบันใกล้เคียงสุดเราอาจจะนึกถึงสิ่งที่เรียกว่ารัฐสวัสดิการหรือประกันสังคมอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าสิ่งที่เขาโครงการเศรษฐกิจคิดใหญ่มากอยากจะเสนอเนี่ยมันเรียกในศัพท์เวลานั้นว่าการประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎรหรือว่าศัพท์แบบภาษาฝรั่งเศสอาจจะแปลตรงตัวว่าเป็นการให้ความคุ้มครองในทางสังคมนะครับคือรัฐบาลเนี่ยประกาศว่าถ้าเราจัดโครงการเศรษฐกิจแบบใหม่ได้เนี่ยรัฐบาลจะดูแลคนตั้งแต่เกิดจนตายให้มีคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานเนี่ยไม่แย่เกินไปนักถ้าเราไปดูในร่างกฎหมายเนี่ยเสนอถึงขนาดว่าจะให้จ่ายเงินเดือนคน ตามช่วงอายุตามความสามารถ

0: าดด้วยซ้ำไปในความหมายคือทำให้การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยรัฐเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากๆนะครับเช่นการซื้อคืนที่ดินมาจากเอกชนเพื่อเอามาทำเกษตรกรรมเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อทำให้คนมีการประกันว่าชีวิตจะไม่ต้องเผชิญความผันผวนมากเกินไปสิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะชี้เห็นนะครับว่ารากฐานความคิดของอาจารย์ปรีดีในเรื่องการเสนอเข้าโครงการเศรษฐกิจเนี่ยท่านพูดถึงหลักที่เราเรียกว่าพารภาพนิยมนะครับหลักที่เราเรียกว่าเป็นการนึกถึงความเป็นพี่เป็นน้องของคนในสังคม
1: อ
0: ันนี้ผมรู้สึกว่าถ้าพูดให้มันเป็นพุทธหน่อยนะครับตามแบบในโครงการเศรษฐกิจเนี่ยจะพูดว่าให้การที่รัฐบาลต้องมาประกันความสุขสมบูรณ์ให้ราษฎรเนี่ยก็ต้องการขจัดความไม่เที่ยงแท้ของเศรษฐกิจฟังดูเป็นพุทธหมายความว่าอย่างนี้นะครับคือหมายความว่าท่านบอกว่าเราเนี่ยจะไปรู้ได้ยังไงว่าวันนี้เรามีงานทำอยู่วันนี้เรามีรายได้อยู่เราจะไปรู้ยังไงวันข้างหน้าเราจะไม่มีเราจะตกงานเราไม่รู้หรอกชีวิตมันมีขึ้นมีลงได้เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลเข้ามาประกันแบบนี้นะครับอันนี้คำของท่านนะครับท่านบอกว่าถ้ารัฐบาลได้มาประกันคุณภาพชีวิตหรือประกันความสุขสมบูรณ์ได้แล้วเนี่ยราษฎรทุกคนก็จะนอนตาหลับไม่ต้องกังวลว่าถ้าเจ็บป่วยพิการหรือชราจะต้องอดอยากหรือไม่ต้องกังวลว่าถ้ามีบุตรจะต้องห่วงใยบุตรว่าถ้าตัวเองตายไปแล้วบุตรจะอดอยากไม่มีจะกินหรือเปล่าเพราะรัฐบาลจะเป็นประกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอท่านคิดใหญ่มากรัฐบาลต้องดูแลคนแบบนี้คำถามสำคัญคือแล้วเงินจะมาจากไหนนะมันก็เลยกลายเป็นว่ารัฐบาลจะต้องทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจเองมีที่ดินเป็นสายการผลิตเองรัฐบาลลงทุนรัฐบาลจะต้องใช้หน่วยเศรษฐกิจแบบสหกรณ์หรือแบบเทศบาลอะไรต่างๆเนี่ยแผนนี้มันเลยใหญ่มากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าในปัจจุบันเราไม่มีอีกแล้วคือการตั้งคำถามแบบนี้แหละผมพูดให้มันดูชัดขึ้นนะครับว่าในปัจจุบันเราอาจจะบอกว่าความคิดทางเศรษฐกิจของเราเป็นอีกแบบนึงแล้วเราอาจจะบอกประชาชนทั่วไปว่าคุณซื้อประกันนะคุณซื้อประกันดูแลตัวเองนะเรื่องนี้นะครับถ้าไปอ่านในข้อโครงการเศรษฐกิจเนี่ยอาจารย์ปีดีท่านพูดน่าสนใจนะครับคือท่านพูดว่าการที่จะประกันความไม่แน่นอนในชีวิตของคนมากขนาดนี้เนี่ยถ้าจะให้คนไปซื้อประกันเนี่ยคงจะลำบากเพราะถ้าเอกชนจะรับประกันน่ะประกันมันต้องแพงมากเลยเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลทำเนี่ยรัฐบาลทำได้ถ้ารัฐบาลวางแผนเศรษฐกิจเป็นอย่างดี
1: อ
0: ันนี้ผมคิดว่ามันเป็นคือโอเคแหละเราจะเถียงได้นะครับว่าสิ่งที่เสนอเนี่ยจะเป็นคอมมิวนิสต์มากคอมมิวนิสต์น้อยหรือจะเป็นสังคมนิยมมากสังคมนิยมน้อยจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยแต่ผมคิดว่าสิ่งซึ่งมันให้ไม่เราจะไม่ให้ความสำคัญหรือไม่ให้คุณค่าเลยไม่ได้คือเป้าหมายที่การมีอยู่ของรัฐบาลเนี่ยมีไปทำไรนะครับถ้าเราไปอ่านในสิ่งซึ่งท่านพูดเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจที่มันหลังจากเกิดปัญหาแล้วเนี่ยท่านก็พูดเลยนะครับว่าท่านรู้ว่าคนในชนบทลำบากท่านรู้ว่าคนในต่างจังหวัดลำบากท่านพูดถึงขนาดว่าพวกข้าราชการที่นั่งอยู่ในออฟฟิศในกรุงเทพเนี่ยจะไปรู้ได้ยังไงว่าคนต่างจังหวัดเขาลำบากสมัยก่อนเนี่ยเวลารัฐบาลจ้างที่ปรึกษาชาวต่างประเทศไปตรวจไปสำรวจพื้นที่เนี่ยนะครับเขาก็ไปสำรวจมาแล้วก็บอกว่าอ๋อเศรษฐกิจของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีคนอดตายเท่าไหร่หรอกคนก็วิจารณ์ว่าก็แน่ล่ะเวลาที่ปรึกษาชาวต่างประเทศไปลงพื้นที่สำรวจนะใครจะพาไปเจอความจริงวะ
1: ครับ
0: อันนี้มันก็เป็น
1: อาจารย์ขอให้นิดนึงพอดีถึงจังหวะจะต้องเบรกกลางสัก 4-5 นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยต่อกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์ค่อยต่อหลังจากเบรกแล้วนะครับขออนุญาต
0: ได้ครับได้ครับ
1: พักขึ้นครับขอบคุณมากครับอาจารย
0: ์ครับ
2: บอกเล่า965ช่วงประสานโดยประสานมฤคพิชัก
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect

0: คุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพิ่มความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิชัก
4: ครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพเรามาพบกันหรือฟังกันอีกต่อในช่วงหลังเบรกนะครับอาจารย์ครับขณะนี้ก็ถึงช่วงที่อาจารย์จะช่วยขยายความต่อจากที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับว่าอาจารย์คิดว่ามีอะไรอีกที่สามารถที่จะเล่าสู่กันฟังได้ในเรื่องตามหัวข้อที่เราวางกันไว
5: ้ครับผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่เมื่อสักครู่เราคุยกันค้างไว้นิดนึงก่อนจะเบรกไปคือเรื่องเกี่ยวกับข้อโครงการเศรษฐกิจเนี่ยนะครับความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญอย่างนึงซึ่งผมคิดว่ายังเป็นใจกลางของความเดือดร้อนในทางเศรษฐกิจของเราในปัจจุบันอยู่คงหนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินนะครับอาจจะพูดได้ว่าเรื่องใหญ่ในข้อโครงการเศรษฐกิจคือการพูดถึงการปฏิรูปที่ดินนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับแต่เดิมเนี่ยเราเคยใช้การถือครองที่ดินแบบที่ใครมีมากก็สามารถที่จะถือครองได้มากนะครับรัฐบาลใช้บทบาทอย่างจำกัดแล้วก็ปล่อยให้การจัดสรรทรัพยากรคือจัดสรรตัวที่ดินเนี่ยมันเป็นไปตามกลไกตลาดสิ่งที่เขาโครงการเศรษฐกิจคิดต่างไปคือพยายามจัดให้มันกลายเป็นสังคมนิยมแบบสหกรณ์ขึ้นมาเราคือการจัดสรรทรัพยากรคือตัวที่ดินเนี้ยรัฐบาลจะเข้ามามีบทบาทในการวางแผนทางเศรษฐกิจเราใช้หน่วยเศรษฐกิจที่เรียกสหกรณ์เนี่ยแหละในการปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐวางแผนมาให้ในแง่นี้คือต้องการจะทำให้การกระจายที่ดินเนี่ยนะครับมันเข้าถึงมือของประชาชนเนี่ยมากขึ้นโดยที่รัฐบาลจะไปซื้อนะครับที่ดินมาจากเจ้าของที่ดินซึ่งในเวลานั้นอาจจะพูดได้ว่าเก็บค่าเช่าได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้าของที่ดินในขนาดกลางๆเนี่ยนะครับที่เก็บค่าเช่าได้ไม่มากเนี่ยรัฐบาลก็จะใช้วิธีการอันนี้ข้อเสนอนะครับคล้ายๆไปซื้อมาแบบจ่ายเป็นพันธบัตรรัฐบาลทำนองอย่างนั้นแทนแต่แน่นอนหลักการที่รัฐบาลบอกว่าจะไปซื้อที่ดินมาเพื่อจะเอามาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเองเนี่ยมันคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องไปกระทบต่อผู้ซึ่งถือครองที่ดินอยู่เป็นจำนวนมากในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นพวกองค์การเศรษฐกิจมันเลยกลายเป็นจำนวนสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมานะครับแต่ผมคิดว่าสปิริตแบบที่เขาองค์การเศรษฐกิจพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งน่าสนใจเรื่องการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขนะครับเช่นท่านพูดในองค์การเพราะองค์การเศรษฐกิจเนี้ยว่ามนุษย์ทุกคนเวลาเกิดมาเนี่ยเราเหมือนเป็นลูกหนี้กับเจ้าหนี้กันเพราะเหตุว่าเวลาคนใดคนหนึ่งรวยขึ้นมาในสังคมเนี่ยอยู่ดีมันจะรวยขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ต้องรวยขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีคนในสังคมอื่นทำให้เขารวยขึ้นมาและแน่นอนวันหนึ่งซึ่งคุณจนลงมาเนี่ยถ้าสังคมมันดูแลเกื้อกูลกันได้ชีวิตคนจะไม่ต่างกันมากเกินไปนักนะไอการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกันในสังคมการร่วมกันต่อความเสี่ยงภัยในชีวิตเนี่ยเป็นลักษณะอย่างหนึ่งในข้อความคิดแบบนั้นนะครับแต่อย่างที่พวกเราทราบแหละนะครับว่าเขาโครงการเศรษฐกิจเนี่ยมีปัญหามากคือถูกผู้วิจารณ์ว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะครับจนถ้าเราอันนี้ผมให้พวกเราดูเป็นในเชิงตัวเลขนะครับว่าเขาโครงการเศรษฐกิจเนี่ยมันเสนอปลายปี2475แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับ

0: เอาขึ้นปีใหม่1เมษายนเพราะฉะนั้นองค์การเศรษฐกิจเนี่ยมันเลยเสนอเอาประมาณนี้นะครับธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม2475เสร็จแล้วพอมันกลายจากมีนาคม2475เนี่ยนะครับถัดไปเดือนต่อมามันกลายเป็น1เมษายน2476นะครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดความขัดแย้งระหว่างนายกเวลานั้นคือพญามโนกับขั้วอำนาจแบบปรีดีพนมยงค์เนี่ยก็เกิดการปิดสภาของพญามโนนะครับที่นักวิชาการบางท่านก็จะเรียกว่าเป็นการรัฐประหารของรัฐบาลในเวลานั้นเป็นครั้งแรกเนี่ยหลังจากพญามโนปิดสภาแล้วนะครับเมษายน2476ผ่านไปไม่นานนักปรีดีพนมยงค์ก็ต้องลี้ภัยออกไปในความหมายที่ถูกกล่าวหาเป็นคอมมิวนิสต์อย่างนี้นะครับถึงเวลาต่อมาไม่นานนักมิถุนายน2476พญาพหลและคณะก็ยึดอำนาจพญามโนกลับมาเพื่อเปิดสภาใหม่รัฐธรรมนูญซึ่งเคยมุดใช้บางมาตราท่านก็กลับมาใช้ใหม่หลังมิถุนายน2476หลังจากนั้นไม่นานนะครับตุลาคม2476ลงเจ้าบวรเดชและคณะท่านก็ก่อกบฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเขาคงการเศรษฐกิจกลายเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่ทำให้ความขัดแย้งทางการเมืองไทยหลังเป็นมาตราปกครองเนี่ยมันระเบิดออกมาแต่ต้องไม่ลืมว่าตั้งแต่24มิถุนายน2475เนี่ยเราเปลี่ยนการปกครองแบบเรียบร้อยมากนะครับ
1: ม
0: ีคนถูกยิงคนเดียวที่เลือดตกยางออกอ่ะแต่ที่เหลือเราไม่มีความรุนแรงทางการเมืองเลยมันบ่มเพาะอยู่ประมาณสักปีเศษๆพอคราวนี้เกิดขึ้นกับบวรเดชเนี่ยเรายิงกันจริงๆจังๆเราฆ่ากันกลางเมืองเลยถึงมีเนี่ยนะครับวัดพระศรีมหาธาตุที่บางเขนถึงเคยมีอนุสรีปราบกบฏอยู่ตรงแยกหลักศรีนะอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะครับ
1: ครับครับแล้วยังไงฮะแล้วจากนั้นแล้วเป็นยังไงครับ
0: เพราะฉะนั้นพอมันเกิดความขัดแย้งแบบนี้นะครับตัวโปรเจกต์ทางการเมืองแบบที่ปรีดีพนมยงค์เคยคิดในโครงการเศรษฐกิจเนี่ยถึงไม่เคยถูกเอากลับมาใช้อีกเลยแม้ว่าหลังจาก2476หลังจากปรับกบฏบวรเดชแล้วเนี่ยปรีดีพนมยงค์จะเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงนะครับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศแต่สิ่งที่มันอยู่ในโครงการเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้ถูกเอากลับมาใช้อีกเลยในความหมายที่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่แบบนี้นะครับอาจจะพูดได้ว่าแต่บทบาทในด้านเศรษฐกิจอื่นๆของอาจารย์ปรีดีตอนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนอกจากการผลักดันประมวลรัศดากรออกมาใช้ได้แล้วเนี่ยนะครับคนอาจจะลืมไปนะครับเช่นการตั้งองค์กรสำคัญทางเศรษฐกิจไทยแบบธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เกิดในเวลาที่อาจารย์ปรีดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับหรือการที่เราบอกว่าเสียเอกราชทางการศาลเพราะว่ากฎหมายไทยยังล่าหลังป่าเถื่อนไม่เป็นอารยะเนี่ยนะครับเรามันเลิกสนธิสัญญาไม่เสมอภาคหลังจากที่เราประกาศใช้ประมวลกฎหมายสมัยใหม่ทั้งหลายเนี่ยครบในสมัยคณะราษฎรเป็นการปกครองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาที่อาจารย์ปรีดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยท่านก็เป็นรัฐมนตรีซึ่งไปเจรจาขอเลิกสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคกับนานาประเทศในแง่นี้นะครับสิ่งที่ท่านทำตอนที่แก้สนธิสัญญาไม่เสมอภาคได้เนี่ยคือมันทำให้เราได้เอกราชทางการศาลกลับมายังไม่พอนะครับยังทำให้เราเอกราชในทางเศรษฐกิจกลับมาด้วยคือรัฐบาลมีความชอบธรรมมีอำนาจเต็มที่ในการตั้งภาษีไม่เหมือนตอนที่เราทำสนธิสัญญาแบบเบาริ่งนะครับเราบอกว่าเราถูกเก็บภาษีเนี่ยเราถูกบังคับให้เก็บภาษีได้เพียงแค่ร้อยละ3เท่านั้นเองอะไรทำนองนี้เป็นต้นครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราพูดได้ว่าบทบาทของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ในทางเศรษฐกิจเนี่ยมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะเพราะโครงการเศรษฐกิจที่ท่านที่สนใจประวัติศาสตร์การเมืองไทยอาจจะเห็นมันเป็นปัญหาแต่ผมคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับภาษีอากรเนี่ยเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่สำคัญว่าคณะราษฎรได้ทำอะไรอย่างใหม่ขึ้นมาหรือแม้กระทั่งนะครับในด้านที่มันเกี่ยวข้องกับรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยหลักการที่ทำให้มีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับหลักการที่ทำให้อำนาจของสภาเป็นอำนาจอันสูงสุดในการที่จะอนุมัติงบประมาณของรัฐบาลได้เนี่ยนี่เป็นสิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับการให้สภามีบทบาทในการตรวจสอบเงินใช้จ่ายเงินของภาครัฐบาลการให้ฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับผูกพันต่อฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะอนุมัติเงินงบประมาณไปใช้ที่จะต้องผูกพันต่างๆเนี่ยเหล่านี้ก็เป็นกลไกซึ่งมันเพิ่งเกิดขึ้นนะครับภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองทั้งสิ้นนะครับ
1: ก็แปลว่าสิ่งที่อาจารย์ปรีดีวางไว้นะฮะไม่ว่าเรื่องภาษีเรื่องประมวลรัศดรรวมทั้งส ุดท้ายที่อาจารย์พูดถึงเรื่องอนุมัติงบประมาณแผ่นดินโดยสภาผู้แทนราษฎรนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาถูกไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับหรือแม้กระทั่งหลักการเล็กๆอย่างที่พวกเราอาจจะเคยได้ยินผ่านๆหูมันมาด่างบ้างเนี่ยนะครับอย่างเช่นบอกว่าเวลารัฐบาลเนี่ยเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องให้สภาอนุมัติถ้าสภาอนุมัติไม่ทันเนี่ยจะบอกว่าให้เอาพระราชบัญญัติของปีงบประมาณก่อนมาใช้ในทางก่อนเนี่ยไอ้หลักทำนองอย่างนี้นะครับก็เป็นหลักที่ค่อยๆทำให้เราเห็นว่าสภามีอำนาจในการอนุมัติงบประมาณซึ่งถ้าเราดูปัจจุบันถ้าเราเห็นข่าวเนี่ยก็จะเห็นข่าวใช่ไหมครับเดี๋ยวจะออกพรบหรือจะออกเป็นพรกจะผ่านสภาหรือสภาจะตรวจสอบได้หรือไม่ได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยเราจะเห็นว่ามรดกในทางการถ่วงดุลการใช้อำนาจแบบนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงอยู่ในปัจจุบันนี้เลยนะครับ
1: อืมครับครับอาจารย์ผมฟังที่อาจารย์พูดมาแล้วผมได้ประเมินอย่างนี้ผมพูดถูกไหมว่าเนื่องจากว่าเขาโครงเศรษฐกิจเนี่ยมันก่อให้เกิดประเด็นถกเถียงเยอะแยะมากมายเป็นคอมมิวนิสต์เป็นสังคมนิยมเป็นอะไรต่อมีอะไรฝ่ายซ้ายก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เรียกว่าเขาโครงเศรษฐกิจจึงไม่หยิบยกขึ้นมาพูดเพราะฉะนั้นแต่การดำเนินการทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าก็ดำเนินไปนะแต่ส่วนสิ่งที่เรียกว่าเขาโครงเศรษฐกิจเนี่ยก็เท่ากับพับใส่กระเป๋าไว้ว่างั้นเถอะอย่างนั้นหรือเปล่าหรือยังไงครับอาจารย
0: ์ครับอาจจะพูดอย่างนั้นได้ครับว่าตัวโครงการเศรษฐกิจที่ต้องการจะเปลี่ยนโครงสร้างสำคัญในเรื่องที่ดินเนี่ยอันนี้มันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนักนะครับความพยายามที่อาจจะกลับมาบ้างเช่นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากมีความผันผวนทางการเมืองแล้วจอมพลป.กลับมาเป็นนายกอีกทีนึงเนี่ยเคยมีความพยายามจะปฏิรูปการถือครองที่ดินเช่นจำกัดให้ถือครองได้ไม่เกิน50ไร่แบบนี้ก็ทำได้ระยะสั้นๆนะครับพอถึงสมัยจอมพลสุริตรัฐประหารหรือปฏิวัติตัวเอกปฏิวัติทางการเมืองไปเนี่ยไอ้กฎหมายแบบนี้ก็หายไปเพราะฉะนั้นเรื่องการปฏิรูปดินเนี่ยยังเป็นเรื่องซึ่งอาจจะพูดว่ายังไม่ได้ทำได้สำเร็จนักแต่อย่างน้อยด้านที่เป็นด้านภาษีอากรหรือด้านที่มันเป็นด้านงบประมาณเนี่ยอาจจะพอเห็นภาพว่าด้านนี้เป็นด้านซึ่งทำได้ดีกว่ายุคก่อนหน้านั้นไปแล้วนะครับผมว่าอันนั้นทำได้แต่ว่าต้องพูดแบบนี้ด้วยนะครับว่าถ้าเราเอาปี2475เป็นหมุดหมายในการดูเนี่ยในช่วงแรกหลังเป็นการปกครองอย่างที่ผมเล่าสั้นๆไปเมื่อสักครู่จะเห็นว่ามันมีความขัดแย้งระบอบระหว่างขั้วอำนาจเก่ากับขั้วอำนาจใหม่ใช่ไหมครับรัฐบาลเริ่มมีเสถียรภาพได้ไม่นานนักประมาณ2482เนี่ยมันเริ่มเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้น2484สงครามมันมาถึงเมืองไทยแล้วใช่ไหมญี่ปุ่นบุกไทยแล้วไทยก็อยู่ภายใต้ภาวะสงครามที่มีการทิ้งระเบิดจากฝั่งสัมพันธมิตรเนี่ยเป็นเวลา 3-4 ปีนะหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเศรษฐกิจมันผันผวนมากเรามีการเปลี่ยนรัฐบาลเยอะแยะไปหมด2489อาจารย์ปรีดีมาเป็นนายกช่วงสั้นๆไม่กี่เดือนนะครับก็พ้นจากตำแหน่งไปหลังจากนั้นท่านก็ถูกรัฐประหาร2490มาทำให้ท่านอยู่ในเมืองไทยไม่ได้แต่ว่าในเวลาที่อาจารย์ปรีดีอยู่ในเมืองไทยเนี่ย15ปี2475ถึง2490เนี่ยมันมีช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองแหละที่มันพอจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรได้ในช่วงต้นหลังจากนั้นพอมันเกิดสงครามสิ่งที่ท่านทำก็อย่างที่คุณประสานได้เกริ่นนำไปนะครับคือการไปทำกระบวนการเสรีไทยใช่ไหมครับก็เป็นภารกิจใหญ่โตมากแล้วหลังสงครามก็ต้องมาเจรจาเพื่อจะยกเลิกสถานะที่จอมพลป.ไปประกาศสงครามกับฝั่งสัมพันธมิตรเอาไว้เพราะฉะนั้นโจทย์ทางการเมืองของท่านเนี่ยมันเลยเปลี่ยนไปมากนะครับจนอาจจะพูดได้ว่าไม่มีโอกาสที่จะกลับมาใช้เข้าโครงการเศรษฐกิจหรือไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้มากขนาดนั้นอีกแล้วนะครับแน่นอนเราไม่ต้องพูดถึงว่าในปัจจุบันนี้เราคงไม่สามารถที่จะคิดอะไรได้ขนาดนั้นอีกแล้วกระมังนะครับโจทย์ที่อยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยโจทย์มันน่าจะใหญ่มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วล่ะนะครับถ้าเรามองปัญหารอบตัวในปัจจุบันนี้อยู่นะครับ
1: ครับนะครับฟังดูก็จะเห็นว่าอาจารย์ปรีดีเนี่ยพอขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการไม่ว่ากระทรวงคลังกระทรวงต่างประเทศอาจารย์ก็มีเวลาในระยะสั้นๆไม่สามารถที่จะสร้างผลงานแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆที่ต่อเนื่องได้ก็เลยนึกถึงคำพูดที่อาจารย์ให้สัมภาษณ์ไว้กับเอเชียวีคเมื่อ28ธันวาคม2523ตอนนั้นอาจารย์พูดอย่างนี้นะครับเปิดเครื่องหมายคำพูด ในปีคศ1925วงเล็บตรงกับ2468เมื่อเราเริ่มจัดตั้งกลุ่มแกนของพรรคอภิวัตในปารีสข้าพเจ้ามีอายุเพียง25ปีเท่านั้นหนุ่มมากหนุ่มทีเดียวขาดความชัดเจนแม้ว่าข้าพเจ้าได้รับปริญญาแล้วและได้คะแนนสูงสุดแต่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าทางทฤษฎีข้าพเจ้าไม่มีความชัดเจนและได้ปราศจากความชัดเจนบางครั้งข้าพเจ้าประยุกต์ทฤษฎีอย่างนักตำราข้าพเจ้าไม่ได้นำความเป็นจริงในประเทศของข้าพเจ้ามาคำนึงด้วยข้าพเจ้าติดต่อกับประชาชนไม่พอความรู้ทั้งหมดของข้าพเจ้าเป็นความรู้ทางหนังสือข้าพเจ้าไม่ได้เอาสาระสำคัญของมนุษย์มาคำนึงด้วยให้มากเท่าที่ข้าพเจ้าควรจะมีในปีคศ1932ข้าพเจ้าอายุ32ปีพวกเราได้ทำการอภิวัตแต่ข้าพเจ้าก็ขาดความชัดเจนแต่ครั้นข้าพเจ้ามีความชัดเจนมากขึ้นข้าพเจ้าก็ไม่มีอำนาจผมคิดว่าอันนี้เป็นการสรุปรวบยอดบทบาทของอาจารย์ปีดีที่บันทึกไว้ในคำสัมภาษณ์เอเชียวีก็อาจารย์มีแง่มุมอะไรตรงนี้ไหมครับ
0: ครับคือผมคิดว่าแน่นอนนะครับถ้าพูดในเชิงภาพรวมของชีวิตอาจารย์ปีดีเนี่ยท่านถึงแก่สัญญกรรมตอน83นะครับเราจะเห็นว่าเวลาพีคของท่านจริงๆในทางการเมืองเนี่ยมันมีแค่15ปีทั้งที่ถ้าเราลองนึกดูสภาพนะครับว่า เวลาที่ท่านมีอยู่อีกเป็นจำนวนมากในชีวิตท่านไม่ได้ทำอะไรเนี่ยท่านคงเสียดายเป็นธรรมดาแต่ถ้าผมพูดกลับกันในเชิงรูปธรรมนะครับตัวอย่างนอกจากเศรษฐกิจที่เราพูดไปแล้วนะครับนอกจากการต่างประเทศที่เราพูดถึงเสรีไทยหรือการยกเลิกสนธิสัญญาไม่สมภาพไปแล้วเนี่ยผมทิ้งประเด็นสั้นๆให้เห็นว่าตอนท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยสิ่งที่ท่านทำสำเร็จคือการออกกฎหมายเทศบาลกฎหมายนี้ทำไม่สำเร็จในสมัยรัชกาลที่7ก่อนเป็นการปกครองท่านร่างกฎหมายเทศบาลไว้ก็จริงนะครับแต่ท่านทำตั้งแต่2473นะแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้น2475เป็นการปกครอง2476ออกกฎหมายเทศบาลได้แล้วนะหลังเป็นการปกครองไม่นานนะครับนอกจากนั้นเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยยังทำมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองตั้งคนไปรับใช้ระบบการปกครองอย่างใหม
1: ่
0: ทำให้คนเข้าถึงการศึกษาทำให้คนเรียนกฎหมายได้กว้างขวางขึ้นเรียนบัญชีได้ต่อมาเรียนรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ต่างๆได้เนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีบางอย่างซึ่งทำได้เป็นชิ้นเป็นอันและบางอย่างก็อาจจะบอกว่านั่นแหละครับท่านมีปัญหามากถ้าพูดในเชิงบวกอาจจะพูดว่าหลายเรื่องอาจจะเป็นนักตำรามากเกินไปมองโลกในแง่ดีเกินไปหรืออาจจะคิดถึงคนอื่นมากเกินไปพูดอย่างนั้นก็ได้เพราะถ้าท่านคิดถึงตัวเองเนี่ยนะครับชีวิตท่านอาจจะไม่เป็นแบบนี้นะครับผมอยากจะทิ้งท้ายประเด็นสั้นๆให้เห็นภาพในเชิงความไม่จัดเจนของท่านนะครับในงานศึกษาของดร.จิรวัฒน์สันตบุตรเนี่ยที่ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของไทยในเวลาที่ท่านปรีดีมีบทบาทนี่นะครับมันมีเรื่องน่าสนใจอันนึงนะครับคือบอกว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยฝ่ายอังกฤษเนี่ยบอกว่าควรจะจัดการกองทัพในเมืองไทยว่าเมืองไทยไม่ควรจะมีกองทัพแบบนี้แล้วมั้ยเพราะกองทัพในเวลานั้นเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพวกอังกฤษเขาใช่มั้ยครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ย
1: ครับ
0: อาจารย์ปรีดีเป็นคนบอกว่าไม่ได้นะเรามีเอกราชเราต้องรักษากองทัพเราไว้เราจะไม่ยอมให้อังกฤษมาแทรกแซงที่จะจัดการกองทัพเราหรอก
1: ครับ
0: เพียงหลังจากนั้นปีเดียวนะครับท่านกระโดดกองทัพที่ท่านปกป้องนั่นนะแล้วจะประหารท่าน นะถ้าท่านคิดเพื่อตัวเองเนี่ยท่านไม่คิดแบบนี้หรอกจัดการคู่อำนาจอื่นให้สลายไปสิ
1: คร
0: ับ ใช่ไหมแต่ผมคิดว่าเนี่ยในเชิงหลักการเนี่ยถ้าเราไม่ตัดเจนจริงๆนะผลมันเป็นแบบนี้แหละนะครับผมคิดว่าชีวิตของท่านในด้านบวกด้านลบเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เราได้ศึกษากันอีกมากและผมคิดว่าถ้าเราชัดเจนต่อประวัติศาสตร์การศึกษาอาจารย์ปรีดีในด้านลบเนี่ยยิ่งเป็นคุณูปการที่ทำให้เราเห็นว่าท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับมีบวกมีลบมีสมหวังมีผิดหวังชีวิตมนุษย์เป็นแบบนี้แหละครับ
1: เนี่ยครับผมอ่านหรือที่ผมฟังที่อาจารย์ปรีดีให้สัมภาษณ์ที่ตะกี้ผมพูดไปก็รู้สึกว่านี่เป็นการจะว่าเวลาอาจารย์ปรีดีสร้างคุณูปการได้มหาศาลเยอะแยะมากมายอย่างที่อาจารย์ได้พูดมาแต่ท่านก็วิพากษ์ตนเองอย่างตรงไปตรงมาปรากฏต่อสาธารณะด้วยนะครับนะฮะนี่คือความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนที่ถึงแม้จะทำอะไรมามากมายมหาศาลแต่ก็ยังรู้สึกว่าทำได้ไม่เท่าที่ใจอยากทำนะฮะก็เป็นอีก แง่มุมหนึ่งที่สะท้อนถึงความกล้าหาญทางจริยธรรมผนวกเข้ามาไว้ด้วยกันกับความกับการวิพากษ์ตนเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์กฤษดิษฐ์นะที่กรุณาพูดคุยแลกเปลี่ยนเป็นประโยชน์มากครับมีหลายมุมที่ยังไม่รู้แล้วก็เท่ากับเติมสติต่อปัญญาให้กับผมแล้วก็ผู้ฟังก็ได้รับประโยชน์ไปพร้อมกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับอาจารย์ที่กรุณาครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณวาร์ปไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคร
1: ับ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้กลับมาเรียนหนังสือกับอาจารย์เลยค่ะทุกวันที่มาจัดรายการกับอาจารย์วีระนะคะเหมือนกับได้มาเรียนหนังสือจริงๆคุณผู้ชมทางบ้านก็บอกเช่นนั้นมานะคะเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์อธิบายให้ฟังยาวๆเลยนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของมติครม.รวมไปจนถึงเรื่องของการกู้เงินด้วยเดี๋ยวให้อาจารย์แยกแยะให้ฟังนะคะเอกสารเพียบเลยแต่ก่อนอื่นค่ะขอเฉลยรายชื่อของผู้โชคดีก่อนนะคะที่ส่งคำถามกันเข้ามาในช่วงถามมาต่อไปทางทีมงานของเราก็คัดเลือกผู้โชคดีนะคะเพื่อรับมอบของที่ระลึกค่ะจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นะคะนนทบุรีกรุงเทพมหานครนครศรีธรรมราชนะคะและนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยอีกด้วยเนี่ยนะคะแสดงความยินดีกับทุกท่านเลยจังหวัดต่างช่วงนี้เจอพายุฤดูร้อนบ้างหรือเปล่าอาจารย์ที่เพชรบูรณ์มีไหม
2: ไม่มี
1: ที่กำแพงเพชรบ้านนู่นคุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหเจอพายุฤดูร้อนค่ะแต่ก็มีฝนตกตามมานะบางที่มันจะมีแต่ลมอย่างเดียวเลย
2: ไม่รู้ก็มีฝนตกบ้างแต่ว่าก็มีกิ่งไม้หักโค่นนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรซีเรียส
1: ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ที่ผมไปต่างจังหวัดอ่ะไม่มีฝนตกแถวที่ผมไปแต่ว่าก่อนหน้านั้นมีตกวันศุกร์ตกหนักตกสัก2ชั่วโมงได
1: ้ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่บ้านพักไหมคะ
2: ผมไปอุทยานแห่งชาติตาดหมอกที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ
1: ์ค่ะ
2: ก็ไม่ไกลจากนิวาสสถานในชนบทของผมประมาณสัก 30-40 กิโลก็ขับไปได้ครึ่งทางมันไม่มีคนตอนแรกว่าจะไปจนถึงน้ำตกเลยนะแต่ว่ามันต้องระยะทางมันต้องไปจากตรงที่ผมขึ้นเขาไปประมาณสัก10กว่ากิโลก็เลยเห็นไม่มีคนแล้วถนนมันค่อนข้างจะมันเหมือนกับว่ามันผ่านช่วงหน้ามันถนนสภาพถนนไม่ดีสภาพถนนไม่ดีก็อาจจะไม่มีเงินทำให้มันดีก็เลยคิดว่ามันไม่มีคนด้วยเราก็ไม่แน่ใจไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวมันโหงเหวงก็ถามเจ้าหน้าที่เขาว่าที่น้ำตกตาดหมอกเนี่ยมีน้ำไหมเขาบอกว่ามีแต่ว่าน้อยซึ่งก็เลยคิดว่าเดี๋ยวให้รอให้มันฝนตกจักๆๆก่อนแล้วค่อยไปมันมีทางเดินป่าด้วยก็อาจจะไปอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนเนี้ยปลายเดือนพฤษภาต่อช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยถ้ามันมีวันหยุดก็อาจจะไปเดินป่าสักหน่อย
1: โอ้โห
2: มันก็เป็นระยะทางเดินประมาณสัก2ชั่วโมงไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกแล้วเราก็เตรียมตัวหน่อย
1: เอาเพื่อนไปด้วยนะคะห่วงเป็นยายค่ะแต่อาจารย์แข็งแรงมากๆนะกำลังขาดีเพราะว่าออกกำลังกายเป็นประจำ
2: ไม่ได้ออกกำลังกายมาตั้ง2อาทิตย
1: ์ค่ะ
2: พอดีไปเที่ยวศรีเทพแล้วก็ลพบุรีก่อนหน้านี้มันอากาศมันร้อนมากกลับมาก็ร้อนในเหมือนอักเสบอยู่ข้างในแล้วก็มันไม่ค่อยดีผมก็เลยต้องหยุดออกกำลังกายไปพักหนึ่งเพิ่งจะมาเริ่มสตาร์ทใหม
1: ่ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะจะได้มีโอกาสเนี่ยมาเล่าข่าววิเคราะห์ข่าวให้เราฟังเรื่องนี้ต้องอาศัยอาจารย์จริงๆค่ะวันนี้จริงๆแล้วมติครม.มีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจแต่แน่นอนว่าเราต้องโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการกู้เงินค่ะ
2: เอางี้วันนี้ครัมตีเนี่ยอนุมัติให้ความเห็นชอบที่ทางกระทรวงการคลังเสนอมาเรียกว่าร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเนี่ยต้องเข้าใจต้องดูว่าตัวกฎหมายฉบับนี้ มันมีเป้าอะไร
1: ค่ะ
2: วงเงินเนี่ย400,000 ล้าน
1: ค่ะ
2: นะอันนี้ต้องเข้าใจในเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะส่วนรายละเอียดเนี่ยตัวพระราชกำหนดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะนำลงประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเร็วช้าแค่ไหนจะมีทั้งหมดกี่มาตรามีวันเริ่มต้นมีวันสิ้นสุดไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อันหนึ่งคราวนี้มันมีเรื่องที่จะต้องออกโยงกันไปด้วยนะเพื่อให้มันรับรู้กันเนี่ยนะก็จะมีการออกสิ่งที่เรียกว่า กฎหมายรองคู่กันไป2ฉบับอันแรกเนี่ยเป็นระเบียบใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรระเบียบหลักเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการตามแผนงานโครงการกู้เงินนะเรียกว่าระเบียบอะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้แล้วอ๋อแล้วก็อีกงานก็มีร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการติดตามประเมินผลการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี
1: ้ค่ะ
2: นะอันนี้ใช้พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังปี2561เนี่ยออก
1: ก็เป็นร่างระเบียบ
2: ส่วนอีกอันนึงก็คือร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี
1: ้ค่ะ
2: อันนี้ใช้ร่างพระราชกำหนดที่กำลังจะประกาศลงในราชกิจจาเนี่ยให้อำนาจในการออกงั้นก็จะมี2ระเบียบระเบียบแรกเนี่ยการดำเนินการตามแผนงานก็คือว่าถ้าจะกู้เงินจะอะไรเนี่ยจะทำยังไง
1: ค่ะ
2: สองก็คือ follow up
1: การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู
2: ้โอเคเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจบัดดี้มันก่อนซึ่งตอนนี้หนึ่งยังไม่เห็นตัวพระราชกำหนดผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรยังไง
1: ค่ะ
2: สองก็คือเรายังไม่เห็นตัวร่างระเบียบทั้งสองฉบับซึ่งก็จะมีองค์ประกอบในการดำเนินการเนี่ยแยกออกไปต่างหากทั้งในการอนุมัติโครงการเงินกู้ที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้กับเมื่อดำเนินการไปแล้วมันจะต้องมีการติดตามผลอ
1: ัน
2: นี้จะเป็นเท่ากับองค์ประกอบของอันเนี้ย1พระราชกำหนด2ระเบียบ
1: ร่างระเบียบค่ะ
2: นะคราวนี้พออินดีเทลเนี่ยนะอินดีเทลเนี่ยก็ต้องไปฟังการอธิบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: ท่านเอกนิติธันประภาส
2: ก็แกก็บอกอย่างเงี้ยว่า400ล้านเนี่ย
1: ค่ะ
2: แต่เดิมเนี่ยที่จริงอ่ะ3คนเนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรง
1: ท่านเอกนิติเป็นเซ็นเตอร์ตรงกลางค่ะเสื้อสีขาว
2: เสื้อสีขาวเนี่ยคือปลัดกระทรวงการคลังคุณรวรรณแสงสนิท
1: ค่ะและท่านสีเสื้อสีน้ำเงิน
2: สีน้ำเงินเนี่ยคือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพาราดอนปิศนานันตกุลซึ่งเป็นคนดูแลสำนักงบประมาณอันนี้จะได้เข้าใจว่าทำไมเขาต้องมายืนกัน
1: ค่ะ
2: นะ
1: เขาบอกเหตุและผลไหมคะอาจารย์
2: เดิมเนี่ยตั้งใจว่ามีข่าวว่าจะกู้500ล้าน
1: เออนั่นสิ
2: แต่พอมันตัดทอนมาแล้วเนี่ยนะก็เหลือ400ล้านเนี่ยทางคุณเอกนิติก็บอกว่ารักษาวินัยการเงินการคลัง
1: ค่ะ
2: แล้วก็ย้ำว่าการกู้ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเยียวยาแต่เป็นการสร้างโอกาสในการปรับตัวจากวิกฤตพลังงานซึ่งก็จะเป็นเรื่องของแพงเรื่องอะไรว่ากันไป 4-5 อย่าง
1: เพราะเขาบอกว่าวิกฤตครั้งนี้มันรุนแรงรวดเร็วและเนี่ยมันจะมีต้องประมาณ5ระลอกเลยค่ะมันมีทั้งวิกฤตสงครามที่เราเจอกันเนาะเป็นวิกฤตพลังงานแล้วก็ลามมาสู่วิกฤตต้นทุนผลิตวิกฤตค่าครองชีพแล้วก็จะตามมาด้วยกำลังซื้อที่ถดถอยค่ะอาจารย
2: ์ก็คือการออกแบบด้านนึงเนี่ยก็แบ่งงบออกเป็น2ส่วน
1: หมายความว่าในจำนวน400ล้านบาท
2: แยกออกเป็น2ก้อนก้อนละ200ล้าน
1: ค่ะ
2: ก้อนแรกเนี่ย200ล้านเนี่ยจะเป็นเยียวยาแล้วก็บรรเทาผลกระทบ
1: ค่ะ
2: ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะถอดออกมาเป็นโครงการไทยช่วยไทย plus
1: หรือคนละครึ่ง plus
2: เอาไทยช่วยไทย plus นั่นแหละ
1: โอเค
2: ไม่ต้องเป็นคนละครึ่งเดี๋ยวงงเพราะว่าเขาไม่ครึ่งนึงมัน60 40นะ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: อะไรพวกเนี้ยกองรวมๆกันเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนประมาณ30ล้านคน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใน30ล้านคนก็แบ่งออกเป็น2ส่วนผมไม่แน่ใจว่า30ล้านคนหรือ35ล้านคนไม่แน่ใจนะอันนี้ก็ต้องรอดูเมื่อมีการเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าคือตอนนี้สตาร์ทด้วยขอให้มีเงินก่อนขอให้มีอำนาจในการจะใช้เงินก่อนเหตุผลที่ต้องออกพระราชอีกอันนึงอีก200ล้านเนี่ยอีก200ล้านเนี่ยอีก200ล้านเนี่ย
1: เอาไปทำอะไร
2: เป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานทดแทนอะไรต่ออะไรพวกนี้ ซึ่งก็อาจจะรวมถึงเรื่องการเปลี่ยนรถยนต์เอารถเก่ามาแลกรถใหม่ไปซื้อรถพลังไฟฟ้าหรือจะให้คนติดโซล่ารูฟหรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านซ
1: ึ่
2: งต้องมีการลงทุนรัฐบาลจะสนับสนุนให้มันมีการเปลี่ยนผ่านอะไรเนี่ยค่อยดูอีกทีนึงแต่ว่าลำดับแรกใน 200,000 ล้านเนี่ยเป็นเรื่องเยียวยาผลกระทบนะอันนี้ประเด็นก็คือว่าทำไมต้องออกพระราชกำหนดคือจริงๆเนี่ยนะถ้าหากไม่มีเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยรัฐบาลจะอ้างความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172เนี่ย
1: ค่ะ
2: คงจะอ้างยากแต่พอเกิดเรื่องปั๊บใจเนี่ยมันอยากใช้เงินอยู่แล้วใจเนี่ยมันอยากใช้เงินอยู่แล้วคุณมาตรา172เขาว่าไงล่ะหนู
1: เขาบอกว่าในกรณีเพื่อประโยชน์อันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศแต่ท้ายที่สุดนะคะเอาที่เป็นบรรทัดที่เป็นสาระสำคัญได้ไหมคะการตามพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันนี้อาจจะหลีกเลี่ยงได้
2: เนี่ยรัฐบาลบอกอย่างนี
1: ้
2: ก็ปรึกษากับทางสำนักงานกฤษฎีกาก็เห็นด้วยล่ะเพราะคุณประกรณ์อินทรพันธ์ซึ่งเคยเป็นเลขาธิการกฤษฎีกาก็คงจะดูแล้วแล้วก็มันก็จะมีโยงใยกับเรื่องอื่นด้วยถ้าเกิดออกพระราชกำหนดเงินกู้แบบนี้มันต้องไปปฏิบัติตามอะไรกฎหมายอื่นไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าจะเป็นพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังอะไรนี้ก็ต้องไปดูให้ครบถ้วน
1: ในมาตรา53
2: ใช่ไหมเถอะอันนี้ไม่ต้องไปดูนะไม่ได้เป็น
1: อันนี้ตัวบท
2: ประเด็นก็คือว่าการที่ต้องออกเนี่ยนอกเหนือจากเหตุการณ์มันเกื้อหนุนให้สามารถจะใช้อำนาจในการออกพระราชกำหนดการออกพระราชกำหนดเนี่ยมันไม่เหมือนพระราชบัญญัติถ้าออกพระราชบัญญัติเนี่ยมันจะต้องมีความชัดเจนมากแล้วที่สำคัญก็คือว่าจะต้องให้ความทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะต้องมีการไปแก้ไขเพิ่มเติมให้มันเหมาะสมในชั้นกรรมาธิการวิสามันใช่ไหม
1: ค่ะ
2: วาระ2วาระ3อะไรเนี่ยอันนั้นก็แบบหนึ่งนะพอนี้พอออกเป็นพระราชกำหนดคือถ้าเราดูจุดตั้งต้นเนี่ยถ้าจะใช้เงินเนี่ยเงินที่จะใช้เนี่ยมันสามารถมาจาก3ทางทางที่1ก็คือมาจากงบประมาณรายจ่ายปี69
1: ค่ะ
2: ซึ่งเหมือนซึ่งเคยพูดให้ฟังไปแล้วว่าเขาไปดูว่าเงินที่จะใช้ที่หน่วยรับงบประมาณรับไปเรียบร้อยแล้วมีกฎหมายรองรับเนี่ยถ้าคุณใช้ไม่ทันคุณใช้ไม่หมดเนี่ยคุณขอคืน
1: ค่ะ
2: ซึ่งรัฐบาลบอกว่าภายในวันที่30เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยใครทำไม่ทันก็ขอคืนซึ่งตอนแรกก็พูดกันถึงตัวเลขเป็น 80,000 เป็นแสนล้านอะไรพวกนี้ซึ่งผมก็บอกมันเป็นไม่ได้หรอกตัวเลขที่เป็นไปได้เนี่ยเท่าที่รัฐมนตรีคลังท่านพูดก็คงไม่เกิน 50,000 ล้านคำว่าไม่เกิน 50,000 ล้านเนี่ยเป็นไปได้ตั้งแต่ 40,000 ล้าน 30,000 ล้าน
1: รวมจริงอยู่ประมาณ 50,000 ล้านกว่าใช่มั้ยคะ
2: ซึ่งผมว่าไม่ถึงหรอกแล้วก็มีงบกลางที่เหลือยังไม่ได้ใช้อีกประมาณ 20,000 ล้าน
1: ค่ะ
2: ไอ้งบกลางตอนจุดตั้งต้นเนี่ยตอนรัฐบาลคุณอนุทินเข้ามาเนี่ยยอดแรกเลยเนี่ยมัน 99,000 ล้านแล้วที่ผ่านมาแกก็ใช้นู่นใช้นี่จนมันเหลือประมาณ 20,000 ล้านถ้าจะเอา 20,000 ล้านมาทำโครงการเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไอ้นี่ใช้ประมาณ 120,000 ล้านเนี่ยมันไม่พอไปกวาดเอางบที่เป็นงบ69ที่ยังไม่ใช้เอามารวมมันก็ยังไม่พออันนี้ถ้าเกิดจะรองบประมาณรายจ่ายปี70น่ะเอาไปใส่ไว้อ่ะจะช่วยจะใช่อะไรเนี่ยไอ้นั่นมันจะต้องเริ่มนับ1ตั้งแต่เดือนตุลาปี2569
1: นี่ยังไม่ถึง
2: ก็ยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤษภาไปจนถึงเดือนไปจนถึงเดือนกันยา4-5 เดือนเนี้ยถ้าจะใช้เงินเนี่ย69ไม่พอรอ70ไม่ได้มันก็ต้องมีการทำ financial bridgeสะพานทางการเงิน
1: อย่างนี้เขาเรียก fast track ไหมคะอาจารย
2: ์ก็ไอออกพระราชกำหนดเรื่อง fast track อยู่แล้วแต่หมายความว่าก็ทำถ้าเป็นภาษาคนที่เขาทำโครงการโปรเจกต์ไฟแนนซ์เนี่ยเขาเรียกว่า bridge loan เงินกู้เชื่อมระหว่างยังไม่ได้เงินมาอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นที่มาของการออกพระราชกำหนดฉบับนี้ คราวนี้พอออกเป็นพระราชกำหนดเนี่ยกฎรัฐธรรมนูญมันเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าจะต้องนำเสนอขอความเห็นชอบต่อรัฐสภาทันทีที่ทำได้นะนี่ทราบมาเบื้องต้นว่ารัฐบาลคงจะเสนอให้รัฐสภาโดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบเนี่ยน่าจะเป็นวันที่14พฤษภา
1: ตรงกับวันพฤหัสบดีก็อาทิตย์หน้า
2: อาทิตย์หน้าก็คือว่าในระหว่างนี้เดี๋ยวตัวพระราชกำหนดก็คงจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษารวมทั้งระเบียบทั้งสองฉบับซึ่งทางสมาชิกรัฐสภาก็คงจะต้องพิจารณาแล้วก็ไปอภิปรายว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นเร่งด่วนนะอะไรนะก็ว่ากันไปนะแต่ในท้ายที่สุดก็ต้องลงมติถ้าทางรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรลงมติให้ความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากก็เป็นอันว่าจบไปแก้ไขอะไรในตัวร่างในตัวพระราชกำหนดไม่ได้แม้แต่บรรทัดเดียวถ้าเป็นพระราชบัญญัติเสนอไปเนี่ยพอตั้งเป็นกรรมธิการวิสามันเนี่ยยังสามารถที่จะปรับแก
1: ้
2: อะไรได้นะจะช้าพูดง่ายๆมันจะช้าหน่อยนะแต่อันเนี้ยถึงตอนลงมติคุณจะพูดกันปากฉี่ขนาดไหนเนี่ยนะก็ทำได้แค่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
1: ค่ะ
2: หรือจะงดออกเสียงก็แล้วแต่พี่ก็แค่นี้ได้ทำได้แค่นี
1: ้
2: แต่ว่ามันจะออกมาตามที่รัฐบาลต้องการการร่างพระราชกำหนดเนี่ยมันกำหนดให้รัฐบาลทำอะไรตามที่ต้องการตัดสิ่งลุงลังที่ตัวเองไม่อยากเห็นไม่อยากได้เอาออกไปให้หมด
1: ค่ะ
2: นะแต่มันก็ต้องมาโอโลมปฏิโลมนะบอกกับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าจะใช้เงินอย่างมีคุณภาพให้มันเกิดผลอะไรต่ออะไรส่วนฝ่ายค้านก็ต้องบอกว่ามันไม่ดีมันตอนนี้ไม่ควรจะมาดูเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรก็ว่ากันไป
1: ะ
2: นะถึงเวลาท่านฟังท่านก็ฟังไปเพลินๆกันแล้วกัน
1: แต่ฟังอาจารย์แล้วเพลินมากเลยอะแล้วมีประเด็นต่อที่จะถามอาจารย์หลายเรื่องเลยอะค่ะเพราะอาจารย์พูดถึงตรงนี้จริงๆแล้วนุ่นอยากรู้เต็นบิ๊กพิกเจอร์อยากรู้โปรไฟล์ยอดหนี้คงค้างก็อยากรู้ณปัจจุบันของเรามียอดหนี้คงค้างอยู่ที่เท่าไหร่และถ้าเกิดว่าเราจะกู้แบบนี้ค่ะมันจะส่งผลยังไงจะกลายเป็นหนี้เท่าไหร่ส่งผลต่อประเทศระบบเศรษฐกิจยังไงแล้วจะไปกู้เขาจะไปกู้จากใครเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะคุยกันต่อนะคะอาจารย์คะแต่ก่อนที่เราจะไปดูโปรไฟล์ทั้งหลายทั้งปวงที่คุยทิ้งท้ายไว้อะค่ะโปรเซสก่อนที่จะเข้าสู่สภาในวันที่14พฤษภาคมอะค่ะมันจะต้องมีขั้นมีตอนก่อนถูกไหมคะเองเขาบอกว่าเขาจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการนะคะคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะแล้วก็ต้องเสนอแผนเข้าครม.ในวันที่12พฤษภาคมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยเข้าสู่สภา14พฤษภาคม
2: คนละเรื่องกันคนละเรื่องกันไอ้ตัวพระราชกำหนดที่จะเข้าสภาเนี่ย
1: ค่ะ
2: อันนี้คือตัวไปพิจารณาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดเฉย
1: ๆอ๋อ
2: ไม่เกี่ยวกับไอ้อันนั้น
1: ค่ะ
2: ส่วนอันนั้นเนี่ย ที่คุณพูดถึงคณะกรรมการนโยบายกำกับและการและบริหารหนี้สาธารณะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: คนนอนเนี่ยอันนั้นเป็นภาคปฏิบัติหมายความว่าเมื่อรัฐบาลจะมีการกู้เงินก็ต้องทำแผนการกู้เงินให้คณะกรรมการนโยบายเขาให้ความเห็นชอบ
1: ค่ะ
2: ซึ่งก็ถ้าคุณบอกว่าเขาจะต้องส่งให้คณะรัฐมนตรีภายในวันที่12ใช่ไหมก็ต้องถอยกลับมาว่าเขาต้องประชุมก่อนเขาก็ต้องประชุมอาจจะเป็นประชุมวันที่11คือพูดง่ายๆว่าอันนี้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะโอเคไหมซึ่งมันมีกรอบอยู่ว่าถ้ารัฐบาลจะมีการกู้เงินใหม่จะมีแผนการก่อหนี้ใหม่มันต้องมีการก่อหนี้ใหม่ใช่ไหมเพราะว่าวงเงิน400,000 ล้านทางสำนักบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยเขาก็ต้องมาจัดคิวเพราะคนที่จะเป็นคนกู้ให้รัฐบาลไปใช้มันคือสำนักบริหารหนี้สาธารณะรัฐบาลเนี่ยอยากได้เงินจะไปอยู่ดีจะไปเอาเงินเฉยๆไม่ได้แต่โดยเฉพาะเอาพูดง่ายถ้าเป็นรายได
1: ้
2: ก็ไปถามกรมสรรพากรกรมอะไรพวกนั้นไปแล้วนี่ถ้าเกิดหนี้ถ้าเป็นหนี้มันมีหน่วยงานที่เขาจะต้องดูแลเรื่องหนี้สาธารณะก็จะต้องเป็นคนทำแผนในการจะกู
1: ้
2: เขาก็ต้องมาดูโปรไฟล์ของเขาว่า ไอ้ที่เขากู้อยู่แล้วที่กำลังจะกู้แล้วที่จะต้องกู้เนี่ยมันสักเท่าไหร่วะแล้วไอ้นี่เข้ามาใหม่เนี่ยมันจะต้องปรับแผนการกู้ยังไงอะไรเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องของคณะกรรมการชุดที่ว่าซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องไปให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบว่าเนี่ยตกลงจะทำอย่างนี้นะเพราะอยู่ดีคุณจะเหมือนคุณบ้านคุณน่ะอยู่ดีจะซื้อรถใหม่คันหนึ่งแล้วจะต้องวางเงินดาวน์จะต้องกู้อ่ะคุณก็ต้องถามคนในครอบครัวคุณว่าเฮ้ยตกลงเราจะไปกู้แบงค์ไหนวะ
1: แม่ให้ยืมเท่าไหร่ก่อน ตอน
2: ไม่คุณจะไปกู้ที่ไหนวะ
1: ค่ะ
2: เออแล้วที่คุณกู้อยู่เนี่ยมันมีภาระหนี้เนี่ยมันเกินกำลังไห
1: ม
2: เอออะไรอย่างเงี้ย
1: ดอกเบี้ยทน
2: ไรเออจะกู้กับใครดีดอกเบี้ยเท่าไหร
1: ่
2: กู้สั้นกู้ยาวอะไรเงี้ยไอเนี่ยคือคณะกรรมการนโยบาย
1: และกำกับ
2: การบริหารหนี้สาธารณะซึ่งเขาจะเชี่ยวชาญเรื่องกู
1: ้
2: พอกู้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เอามากองรวมในบัญชีเงินคงคลัง
1: ค่ะ
2: ซึ่งกรมบัญชีกลางเป็นคนดูรัฐบาลจะล้วงเอาไปใช้ก็ต้องล้วงจากตรงบัญชีเงินคงคลังที่หนึ่งอะไรเงี้ยมันมีรายละเอียดให้เข้าใจว่ามันเป็นโปรเซสในการดำเนินการนะเพียงแต่ว่ามีหลายๆคนมาช่วยกันดูคราวนี้ประเด็นก็คือว่าก็มีคนเป็นห่วงว่าเฮ้ยมึงกู้เยอะๆแบบนี้ทั้งออกพระราชกำหนดกู้อยู่ดีมา400,000 ล้านเหน่งขึ้นมาเลย
1: ค่ะ
2: ไอ้ที่กู้ตามงบประมาณขาดดุลงบประมาณก็มีอยู่แล้ว
1: เอาเหรออ้
2: าวงบประมาณรายจ่ายปี70ก็จะต้องขาดดุล 788,000 ล้านไอ้นี่ก็ต้องกู้ถูกไหมไอ้อันนี้อีก400,000 ล้านก็ต้องกู
1: ้ค่ะ
2: แล้วก็มีไอ้ที่กู้มาแล้วต้องใช้คืนเงินต้นตามงบประมาณจ่ายดอกเบี้ยอีกส่วนนึงหักลบกบกันแล้วก็มานั่งดูว่าเฮ้ยถ้าคุณทำแบบนี้มันจะมีปัญหาเรื่องมันจะทะลุหรือเกินเพดานที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเขาเคยมีมติเอาไว้ว่าหนี้สาธารณะจะต้องมีสัดส่วนไม่เกิน70%ที่เป็นเพดานที่เป็นซีลิงของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
1: นี่เกินไหม
2: ไอ้นี่เขาก็คราวนี้จะเกินไม่เกินเราก็ต้องดูอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยปัจจุบันมีเท่าไหร่วะ
1: ค่ะ
2: ปัจจุบันยอดคงค้างหนี้สาธารณะณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงตัวเลขอาจจะไม่อัปเดตเท่าไหร่เนี่ยนะ12,595,731 ล้านบาท
1: ค่ะ
2: เอาง่ายๆว่า12.6นะ
1: ค่ะ
2: 12.6 ล้านล้านบาท GDP มันประมาณ 19.06 ล้านล้านบาทเอาของเดือนกุมภากับกุมภานะเอาต้องเอางวดนั้นมาชนกันเนี่ยนะหารกันแล้วคูณ100เนี่ยมันได้166.09ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ยังไม่เกินซีลิง
1: ยังไม่เกิน70
2: คราวนี้เมื่อคุณจะกู้วินาศสันตโลมาเนี่ยนะถูกไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เมื่อคุณจะกู้ปั๊บเนี่ยนะ
1: ขยับไหมอาจารย
2: ์คราวนี้การกู้400,000 ล้านเนี่ยจะทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเป็น168.18
1: ก็ยังไม่เกิน
2: แต่ว่ามันไม่ได้กู้วันเดียวทั้ง400,000 ล้านการกู้มันก็ทยอยกู้
1: อ๋อไม่ได้กู้ตุ้มเดียว
2: อ๋อมันจะมากู้มากองเอาเงินมากองไว้ทำซากอะไรแล้วคุณ
1: อ๋อ
2: ก็มีต้องการใช้ก็กู้ต้องการใช้ก็กู้แต่ว่าคุณกู้ได้แค่400,000 ล้านแล้วต้องใช้แบ่งเป็น2ส่วนนะ200,000 ล้านนี่เยียวยาผลกระทบ200,000 ล้านเพื่อการเปลี่ยนผ่านอย่ามั่วนะ
1: แบ่งให้ชัดเจน
2: มองยาวอีกอ่ะ
1: ค่ะ
2: เขาบอกว่าเนี่ยนะถ้าเกิดรวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเขาดูยาวไปจนถึงเดือนกันยาเลย
1: เป็นไงคะ
2: เดือนกันยาปี2570ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดงบประมาณปี70เนี่ยถึงตอนนั้นยอดหนี้สาธารณะเนี่ยจะอยู่ที่169.88
1: โอ้โหเกือบเลยอ
2: ่
1: ะ
2: แต่ผมว่าอันเนี้ยนะที่เขาทำมาเนี่ยค่อนข้างจะมองโลกในแง่ดีเกิน
1: อ้าว
2: ผมคิดว่าไม่ถึงสิ้นปีงบประมาณปี70หรอก
1: มันจะเป็นไงคะ
2: มันทะลุแน่มันทะลุ170แน่เพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ขยายตัวล่างมันไม่ขยาย
1: GDP
2: ใช่มันไม่ขยายเยอะมันก็ทำให้ตัวบนพอเพิ่มปั๊บสัดส่วนมันจะเปลี่ยนแล้วถ้าเกิดมันเกิดผลกระทบตัวล่างยิ่งโตช้าโตน้อยอีกเนี่ยยอดหนี้ที่มันเพิ่มขึ้นมันจะทำให้สัดส่วนมันเพิ่มขึ้น ก็ไม่เป็นไรก็รัฐบาลเขาประเมินอย่างนี
1: ้
2: ก็ประเมินไปก็อย่างน้อยก็ยังดีนะคาดว่านะหนี้สาธารณะเนี่ยเดือนกุมภาเนี่ยปี69เนี่ยจะเป็น 168.18 แต่ว่าเนื่องจากว่าในระหว่างทางเนี่ยมันมีการใช้คืนเงินต้นแล้วอาจจะมีรายได้อื่นเข้ามาแล้วไม่รู้นะที่ทำให้ไอ้ยอดหนี้สาธารณะมันอาจจะลดลงอะไรไปในระหว่างทางก็เลยมองว่าไม่ทะลุไม่ทะลุคราวนี้เนี่ยอันนี้มันก็เป็นที่มาของคำตอบด้วยว่าทำไมมัน 400,000 ไม่ 500,000
1: ไม่อยากให้เกินกรอบ
2: ถ้า 500,000 นี่มันทะลุตั้งแต่ปีนี้แล้ว
1: อ๋อนี่เห็นแล้วผลจะได้
2: ใช่มั้ยใช่มั้ยใช่มั้ยคือเขาก็ต้องคำนวณก็คือเขาอ่ะไม่อยากจะไปประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
1: คณะนั้นมีใครนะคะอาจารย์
2: ก็มีนายกมีรัฐมนตรีคลังมีผู้ว่าแบงก์ชาติมีเลขาสภาพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแล้วก็ปลัดกระทรวงการคลัง6คนไอ้คณะนี้เขาจะต้องไฟเขียวเรื่องการปรับเพดานหนี้สาธารณะแต่ตอนนี้รัฐบาลอยากจะคุมเพดานนี้ไว้ยังไม่อยากจะปรับแต่ at the end of the day ในท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องปรับเชื่อผมเถอะ
1: อาจารย์มองอย่างนั้นเลยเนาะ
2: คือต้องเป็น175อย่างน้อย
1: ค่ะหมายถึงปัจจุบันมัน70แคปไว้ที่เท่านี้ต้องควรที่จะขยับไปเป็น75
2: เดี๋ยวตัวเลขมันไล่มาเราก็รู้แล้ว
1: ค่ะ
2: เพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันผิดแต่มันก็ไม่ได้มีบทลงโทษอะไรซีเรียสนะไม่ถึงกับคอขาดบาดตายหรอก
1: อาจารย์เขาจะไปกู้ใครอะคะ
2: เท่าที่ฟังรัฐมนตรีที่จริงเขาให้อำนาจในการกู้เนี่ยทั้งกู้จากแหล่งเงินจากต่างประเทศรัฐบาลไปกู้ก็ไปออกพันธบัตรกระทรวงการคลังกู้เงินแต่เราไม่ได้ไปกู้มานานมากนะกู้จากต่างประเทศก็ได
1: ้ค่ะ
2: แต่เท่าที่ฟังรัฐมนตรีและคนอื่นๆพูดเนี่ยรวมทั้งผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะคล้ายๆกับว่ากู้เป็นรูปเงินบาทก็คือกู้จากในประเทศ
1: ค่ะ
2: คือกู้เป็นเงินบาทอ่ะแต่เจ้าของเงินบาทอ่ะมันก็มีทั้งสัญชาติไทยแล้วก็ต่างชาติได
1: ้ค่ะ
2: ก็คือกู้จากตลาดเงินในบ้านเรานี่แหละนะซึ่งเขาบอกว่าสภาพคล่องในตลาดเงินโดยที่ยังไม่ทำอะไรตอนนี้มันเหลือประมาณสัก1ล้านล้านบาท
1: ค่ะ
2: นะแต่ว่ามันก็เอกชนเขาก็กู้นะเอกชนก็มีออกหุ้นกู้นะรัฐบาลก็มีจะออกการกู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี69ยังมีอยู่นะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่ามันก็อาจจะมีต่างชาติเขามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยนี่แหละในตลาดรองนะมันก็จะมีเงินไหลเข้ามาซึ่งอย่างที่เรารู้ว่าถ้าเขาขายก็เอาเงินออกถ้าเขาอยากจะมาลงทุนเขาก็เอาเงินเข้านะแต่ก็คิดว่าไม่ได้มากเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรของกระทรวงการคลังเนี่ยถ้าถามว่ามันมีส่วนต่างของดอกเบี้ยเทียบกับพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐซึ่งเป็นฐานใหญ่ที่สุดที่คนไปลงทุนเนี่ยผมเข้าใจว่าของเราน่าจะต่ำกว่านะ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในแง่จูงใจให้มาคงไม่ใช่แต่ผมจำไม่ได้แล้วนะว่าเท่าไหร่นะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็คือต้องไปเปิดดูว่าพันธบัตรกระทรวงการคลังอายุ10ปีกับพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยอัตราผลตอบแทนมันเป็นยังไงแต่ของเราไม่ได้หวือหวาอะไร
1: ค่ะ
2: โอเคเนี่ยให้เข้าใจตรงนี้ก่อน
1: ดีเลยค่ะ
2: จะได้จะได้รู้ว่าไอ้ส่วนที่จะไปสภาเนี่ยให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดกันเรื่องนึง
1: ค่ะ
2: ไอ้ส่วนของการดำเนินการตามพระราชกำหนดนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายสำคัญก็คือพระราชบัญญัติหนี้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องภาคปฏิบัติ
1: ค่ะ
2: ซึ่งเดี๋ยวก็คงมีข่าวซึ่งก็ซับซ้อนเกินกว่าที่จะต้องไปตามขนาดนั้นหรอกคุณ
1: อาจารย์แต่อยากรู้ว่าหน่วยงานเวลาขอตังค์อยากใช้เงินกู้อันนี้ค่ะขอหน่อยอย่างเงี้ยค่ะต้องมีคนกลั่นกรองหรือเปล่าในช่วงหน้าตอบให้ฟัง
2: ได
1: ้ไหมคะ
2: ได้
1: พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยอาจารย์คนที่จะมีอำนาจในการใช้เงินนี้อะค่ะหน่วยงานเนี่ยมีอำนาจในการใช้ไหม
2: คือหมายความว่ารัฐบาลกำหนดลงไปอะว่าจะทำอะไรจะเป็นหน่วยงานไหนที่รับเงินก็ตามทีเนี่ยมันก็ต้องเสนอเป็นแผนงานที่จะต้องใช้เงินเพื่อขอเงินที่ว่าก็คือมาขอเงินกู้อะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลก นะอนุมัติแผนงานที่เสนอขึ้นมาซึ่งต้องดูรายละเอียดเนี่ยก็คล้ายๆล้อกับตอนที่รัฐบาลคุณประยุทธ์อ่ะออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังตอนเกิดโควิดนะ
1: ช่วงปี63-65
2: เนี่ยออกมาทั้งหมดใช้เงินไปประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทอ่ะที่ว่าเนี่ยนะไอตัวคณะเนี้ยน่าสนใจว่าคือปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นประธานคือคนอนุมัติเงินกู้แผนงานกู้เนี่ยจะเป็นปลัดกระทรวงการคล
1: ัง
2: อ๋อ
1: ไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2: ก็คือว่าส่งมาแล้วก็ให้เขาผ่าน
1: ก็คุณลวรนแสงสี
2: นี่เป็นฝ่ายใช่ลวรนแล้วก็มีเลขาสภาพัฒน์มีผอ.สำนักงบประมาณมีอธิบดีกรมบัญชีกลางมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตั้งไม่เกิน3คนแล้วก็มีผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ทางหน่วยงานที่เป็นหน่วยสนับสนุนนะทางสภาพัฒน์กับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยมาเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี
1: ้ค่ะ
2: แล้วมันก็จะมีคณะหนึ่งคณะกรรมการติดตามผลอันนั้นก็อีกอันอย่างที่บอกเดี๋ยวคุณไปดูในระเบียบที่ผมพูดเนี่ยมันก็คืออันนี้แหละ
1: อ๋อ
2: โอเคไม่มีอะไรซ

0: หนึ่งประเทศไทยเขาเคยทำ projection ไว้นะแต่เขาทำ projection ไว้สำหรับเงินที่จะใส่ใหม่เนี่ยประมาณ 300,000 ล้านเนี่ยน่าจะทำให้ GDP ขยับขึ้นร้อยละ 0.6 ร้อยละ 0.6 คือตอนนี้ตัวเลขที่เราใช้สำหรับอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจปี69เนี่ยคือตัวเลขที่เราใช้รวมๆกันก็ประมาณร้อยละ 1.5 บางคนก็ร้อยละ 1.6 ทางภาคเอกชนก็ให้ประมาณร้อยละ 1.2 คราวนี้ถ้าเกิดใส่เข้าไปแล้วมันมีผลทำให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เนี่ยก็เราก็เห็นละว่ารัฐบาลเนี่ยคิดเอาไว้ในใจว่าต้องการให้เศรษฐกิจในปี2569เนี่ยปิดบัญชีแล้วเนี่ยขยายตัวได้ประมาณร้อยละ2
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้ก็ว่ากันตามตัวเลขแต่ว่าตัวจริงอ่ะมันก็ต้องดูเหตุปัจจัยอื่นประกอบด้วยสถานการณ์ในตะวันออกกลางคลายตัวไหม
1: มันคลายไหมล่ะคะอาจารย์ทำไมราคาน้ำมันในตลาดโลก
0: มันต้องคลายแหละเพราะมันไม่ลบกันแล้วมันไม่ยิงอะไรกันดูเดือนอย่างที่เดือนสองเดือนสองเดือนที่ผ่านมาไม่อย่างนั้นแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันก็เบิ้ลกันไปเบิ้ลกันมาสาระสำคัญมีอยู่แค่นี้ก็คือว่าช่องแคบพอมุสเปิดให้เดินเรือมันเป็นปกติไหมอันที่หนึ่งอันที่สองคือการไปปิดล้อมอ่าวโอมานของกองเรือสหรัฐเนี่ยมันเลิกยุติหรือยังก็มีก็เนี่ยก็คุมเป็นคนละอย่างไอ้นั่นคุมมึงออกมากูยิงไอ้นี่ออกมาถ้าเป็นของมึงกูไม่ให้ไปอะไรประมาณนี้มันก็ยึกยักกันอย่างนี้แหละ
1: ค่ะแต่ท้ายที่สุดอะราคาน้ำมันนะอาจารย์มันก็ยังผันผวนอยู่และอยู่ในระดับราคาที่สูง
0: ช่วง4วันที่ผ่านมาที่เป็นวันหยุดเนี่ยนะ 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงนะที่จริงเมื่อวานเนี่ยราคาน้ำมันที่ตลาดสิงคโปร์ลงมาเยอะรัฐบาลก็ไม่ได้ลดราคาหน้าสถานีบริการนะสำหรับดีเซลยัง4.80 บาทต่อลิตรเนี่ย
1: แ
0: ต
1: ่ว่าไปเรา
0: ไปก็ไปลดเงินชดเชยกองทุนน้ำมันไป2 บาท
1: ค่ะ
0: ตอนเนี้ยวันเนี้ยมันสวิงกลับมาผันผวนมันมีข่าวเรือได้โดนยิงอะไรกันนั่นน่ะก็ขึ้นมาก็เดี๋ยวดูตอนจบกันแล้วกันว่าสรุปความแล้วเนี่ย
1: มันจะ
0: ชดเชยด้วยกองทุนโดยไม่ขึ้นราคาหน้าสถานีบริการจาก40.80 บาทหรือเปล่าหรือจะขึ้นแล้วก็ดู
1: อาจารย์ปิดท้ายสั้นๆค่ะเพราะว่าจะหมดเวลาแล้วเนี่ยนะคะโครงการแลนด์บริดจ์ท้ายที่สุดแล้วอ่ะคนเขาต้องศึกษาใหม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมสิ่งที่ศึกษามาก่อนหน้านี้ไม่เอาแล้ว
0: มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคืออันนี้รัฐบาลก็คงจะซื้อเวลานิดนึงก็ตั้งคุณเอกนิตินะมาเป็นคณะกรรมการประธานคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนี้คือสาระสำคัญก่อนหน้านี้มันมีการศึกษาไปพอสมควรแล้วไม่ว่าจะเป็นของทางสภาพัฒน์ที่ให้จุฬาทำหรือของทางกระทรวงการคลังสำนักงานนโยบายและแผนในจราจรทางบกสนขเนี่ยที่ให้จุฬาก็ทำอันนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วบริษัทอื่นด้วยแล้วก็ยังมีซึ่งที่จริงไม่ค่อยได้เรื่องอ่ะของรายงานผลการศึกษาของทางกรรมธิการของวิสามันของทางสภาผู้แทนราษฎรอันนั้นไม่ลงลึกก็ต้องเอา2อันเนี้ยมาแล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมเช่นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมขนาดไหนขอบเขตจะเป็นยังไงเรื่องที่เขาทวงติงกันจะทำอะไร
1: เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียด
0: มันคือตอนเนี้ยพูดง่ายๆว่ารัฐบาลมาใช้บริการคุณเอกนิติ
1: ทุกอันเลยเนาะ
0: เพื่อลดแรงกระทบก็ตอนนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคอมโพเนนต์นะองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้
1: ถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนเดี๋ยวรายงานให้ฟังในรายการฟังหูไว้หูนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดี
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชายาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้า

0: ย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง22ถึง24พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02 2457184หรือ LINE @smoothfm
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-Code Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Code Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Code ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Code ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Code Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย M-Code Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook M-Code Academy หรือ LINE @M-Code Academy โทร02-201-6770 Thank you
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
6: จะบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ถอยหรือเป็นการสับขาหลอกต้องคอยดูความเคลื่อนไหวชั่วโมงต่อชั่วโมงครับผ่านมาเพียง2วันโครงการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เรียก Project Freedomที่บอกว่าจะให้กองทัพเรือสหรัฐช่วยนำทางเรือสินค้าที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซออกมาสัญจรได้ปกติอยู่ดีๆก็ระงับเฉยเลยครับทรัมป์ขึ้นข้อความใน Truth Social ล่าสุดบอกว่าขอระงับระยะสั้นๆเพราะว่าการเจรจากับฝั่งอิหร่านนั้นทำท่าจะไปได้ด้วยดีแต่คำว่าไปได้ด้วยดีมีมาหลายครั้งแล้วครับแล้วก็ไม่เคยจบด้วยดีแม้แต่ครั้งเดียวครั้งนี้จึงเกิดคำถามขึ้นมาว่าการที่อยู่ดีๆทรัมป์สร้างความตื่นตะลึงด้วยการประกาศระงับปฏิบัติการ Project Freedom ซึ่งเป็นภารกิจหลักในการคุ้มกันเรือพาณิชย์ออกจากพื้นที่ขัดแย้งตรงฮอร์มุซก็แปลกเพราะว่าตอนประกาศเปิด Project Freedom นี่เป็นการประกาศยิ่งใหญ่มากบอกว่าทำเพื่อมนุษยชาติเพื่อที่จะทำให้ประเทศต่างๆที่รอคอยน้ำมันและแก๊สนั้นจะได้รับความช่วยเหลือพลังงานจะได้เริ่มไหลปกติผ่านมาเพียง2วันทรัมป์เปลี่ยนใจอีกแล้วครับและดูเหมือนการตัดสินใจของทรัมป์จะสวนทางกับตรรกะทางการทหารถูกตั้งคำถามว่านี่คือยุทธศาสตร์การทูตที่ชาญฉลาดหรือเป็นเพียงความสับสนโอลหม่านภายในทำเนียบขาวที่บอกว่าความสับสนในทำเนียบขาวเพราะว่าเหล่าบรรดาขุนพลทางด้านความมั่นคงและรัฐมนตรีต่างประเทศรวมไปถึงรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยและประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมพร้อมใจกันประกาศต่อหน้าสื่อครับบอกว่าสหรัฐจะเดินหน้า Project Freedom อย่างเต็มกำลังเพื่อรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือนี่คือความย้อนแย้งที่ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดจากอะไรต้องเรียกว่าเป็นความล้มเหลวในการประสานงานหรือเปล่าระหว่างสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกับกระทรวงทบวงกรมรวมไปถึงทำเนียบขาวดังนั้นความแปลกแยกครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความสับสนแต่ยังทำลายความน่าเชื่อถือของสหรัฐในสายตาพันธมิตรและศัตรูเมื่อฝ่ายบริหารระดับสูงยืนยันความแข็งกร้าว แต่ผู้นำสูงสุดกลับสั่งเบรกกระทันหันอ้างว่ามีความคืบหน้าครั้งใหญ่ในการเจรจามีการพูดโดยรัฐมนตรีต่างประเทศมาร์โกโรบิโอซึ่งก็ปราศัยเป็นตุเป็นตะบอกว่าเราอยากจะเลือกเส้นทางสันติภาพสิ่งที่ประธานาธิบดีต้องการคือข้อตกลงผู้นำอิหร่านควรจะสำรวจตัวเองก่อนจะทำตัวให้พังพินาศขณะเดียวกันเราก็เห็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านอับบาสอารักชีบินไปปักกิ่งครับบินไปปักกิ่งถือว่าตัดหน้าการไปเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์เพียง9วันนั่นก็เป็นการส่งสัญญาณอีกด้านหนึ่งจากอิหร่านว่าหลังจากที่ไปเยือนรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้นำด้านต่างประเทศของอิหร่านก็ไปปรากฏตัวที่ประเทศจีนโดยที่ปากีสถานซึ่งเป็นประเทศเป็นกลางนั้นก็มีความสนิทสนมกับจีนอยู่ดังนั้นความสัมพันธ์สามเศร้าระหว่างจีนอิหร่านและปากีสถานจึงมีความสำคัญไม่น้อยในสมการของการเจรจารอบนี้ขณะเดียวกันทรัมป์ก็บอกในข้อความที่บอกว่าขอระงับโปรเจกต์ฟรีเดิมเพราะว่าได้รับการร้องขอจากปากีสถานครับไม่ได้บอกว่าทางฝั่งอิหร่านเสนอสิ่งใดมาที่น่าสนใจคือการหักลำครั้งนี้คือการปรากฏตัวของปากีสถานในฐานะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยทรัมป์ระบุชัดเลยว่าการระงับปฏิบัติครั้งนี้ไม่ได้มาจากเตหะรานแต่มาจากอิสลามาบัดจะบอกว่านี่เป็นการทูตเชิงลับการทูตหลังบ้านที่ปากีสถานพยายามเหลือเกินที่จะให้ทั้งสองฝ่ายลดลาวาสอกยอมประนีประนอมกันบ้างแต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นปากีสถานจึงอยู่ในฐานะลำบากพอสมควรแล้วถือว่าเป็นตัวเลือกที่ซับซ้อนแต่ต้องเรียกว่ามีบารมีระดับหนึ่งแล้วครับเพราะว่าความสัมพันธ์อันดีของปากีสถานกับจีนและอิหร่านมีน้ำหนักพอที่จะทำให้อเมริกาเกรงใจได้ในขณะที่ยังคงเป็นพันธมิตรดั้งเดิมของสหรัฐหมายความว่าปากีสถานก็ยังคบหากับสหรัฐอย่างใกล้ชิดเรียกว่าเป็นที่ไว้วางใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่การที่ทรัมป์ยอมเปลี่ยนจากการคุ้มกันทางทหารไปสู่การใช้หน้าต่างการทูตครั้งนี้และก็อ้างปากีสถานก็สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะหาทางลงที่ไม่เสียหน้าจากความขัดแย้งที่ทำท่าจะลุกลามเป็นสงครามเต็มรูปแบบดังนั้นถ้าเราถามว่านี่เป็นชัยชนะของทรัมป์หรือเป็นการถอยทัพนั้นมีมุมมองที่น่าสนใจถ้าดูไทม์ไลน์และดูท่าทีจากอิหร่านย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์ปฏิบัติการ Operation Epic Fury รอบนี้คือเริ่ม28กุมภาพันธ์อเมริกาอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ใส่อิหร่านนำไปสู่การหยุดยิงในช่วงต้นเดือนเมษาแต่ท่ามกลางโฆษณาของทรัมป์ว่ามีความคืบหน้าครั้งใหญ่ล่าสุดเนี่ยสื่อของอิหร่านกลับประโคมข่าวที่ว่านี่คือชัยชนะและเป็นการถอยทัพของสหรัฐหลังจากความล้มเหลวในการฝ่าวงล้อมของอิหร่านนี่แหละครับนี่คือความสับสนที่ยังต้องการคำอธิบายและผมเชื่อว่าทรัมป์ทำอย่างนี้อาจจะยังไม่ได้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศหรืออย่างไรหรือว่าเป็นการหยั่งเชิงดูเป็นการสับขาหลอกเป็นการลองหยุดเพื่อยังท่าทีของอิหร่านแต่ดูเหมือนว่าอิหร่านนั้นยังไม่มีท่าทีที่จะออมชอมหรือประนีประนอมอย่างที่ทรัมป์ต้องการเห็นแต่ประการใดไม่ต้องพูดถึงคำว่ามีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญอย่างที่ทรัมป์บอกนี่ครับนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งของความสับสนอลหม่านที่เรามองไม่ออกจริงๆและมันคือคำว่า fog of war คือเป็นม่านหมอกของสงครามทุกอย่างมันคลุมเครือมองเข้าไปทัศนวิสัยแย่มากแต่นั่นแหละมันคือธรรมชาติลักษณะของสงครามที่ตัวละครหลักคือโดนัลด์ทรัมป์และฝ่ายตรงกันข้ามคืออิหร่านซึ่งมีกลุ่มผู้นำหลายฝ่ายทั้งทหารทางผู้นำศาสนาและทางการเมืองที่ก็ทำให้ฝั่งอเมริกาสับสนงงเช่นกันว่าใครคือคนตัดสินนโยบายที่อิหร่านมองมาที่อเมริกามองว่าคนตัดสินคนเดียวคือทรัมป์ซึ่งน่าจะชัดเจน แต่แม้มีคนเดียวที่เคาะได้คนเคาะนั้นก็เคาะเสียงดังไม่เท่ากันเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวดังชวงชางเดี๋ยวหายวับไปกับตาสับสนทั้งสองฝ่ายนี่คือสถานการณ์ล่าสุดจากสมรภูมิรบที่ฮอร์มุสครับ
5: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android
9: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณวาร์ปไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับทำหน้าที่แทนคุณเอวรพงษ์1วันนะฮะสลับกันนะครับเรื่องราวที่วันนี้ CEO Vision Plus จะมาฝากกับทุกท่านนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเพราะว่าสถานการณ์ความขัดแย้งโดยเฉพาะเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ประเทศยักษ์ใหญ่ที่เขาทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี้ส่งผลกระทบโดยตรงเลยครับโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับภาวะสงครามนะครับกลายเป็นว่าเป็นปัจจัยในการจุกรั้งแล้วก็เป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจให้เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าถดถอยเร็วกว่าเดิมมากมายทีเดียวยังมีสถานการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ในแต่ละวันอีกนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชนิดที่เรียกว่าหลายหลายคนอาจจะไม่ได้เตรียมความพร้อมมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีปัญหาทั้งเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชดเชยทดแทนหรือว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องของการทำงานการทำธุรกิจยังมีเรื่องของการแข่งขันที่เข้มข้นดุเดือดรุนแรงเหลือเกินสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปเศรษฐกิจโลกที่ตอนนี้หลายหลายคนบอกว่าไม่รู้จะไปยังไงต่อและยังมีปัญหาเรื่องของภาวะโลกร้อนด้วยผลกระทบต่างๆเหล่านี้มีนัยยะสำคัญจริงๆครับกับทุกๆองค์กรไม่ว่าจะขนาดเล็กกลางใหญ่ก็ตามแต่หลายหลายคนรู้จักกันในชื่อของบูกาแต่ว่าโลกไม่ใช่แค่บูกาครับวันนี้ยังมีคำเรื่องของบาร์นี่ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่เราจะต้องขอความรู้จากผู้บริหารระดับชั้นนำของประเทศกันนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณจรีพรจรุกรสกุลครับประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนนะครับหลายคนรู้จักท่านในชื่อของคุณจูนและพี่จูนนะครับสวัสดีครับคุณจูนครับ
3: สวัสดีค่ะคุณเฮงค่ะ
2: ผมวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วผมเองก็จะต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนคุณผู้ฟังขอความรู้โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการนะครับนะฮะเพราะตอนนั้นตอนนี้ถ้าว่าเราดูสถานการณ์มุมมองของคุณจูนเองมองว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความขัดแย้งของบรรดาชาติมหาอำนาจต่างๆดูแล้วว่าจะว่าเป็นหนังยาวไหมครับดูแล้วจะดูทรงว่าถ้าหากว่าจบได้เร็วคงดีแต่ว่าน่าจะมีผลกระทบมากพอสมควรหรือเปล่าครับ
3: คิดว่ามันคงไม่ได้จบเร็วอะฮะแต่ว่าโอเคในเคสที่กำลังเกิดขึ้นนะคะตังโฮมูสเนี่ยก็คงจะลากยาวอีกไม่กี่เดือนคิดอย่างนั้นนะคะแต่หลังจากตรงนี้แล้วคิดว่ามันจะต้องเป็นเรื่องต่อเนื่องละเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของยุคของการเปลี่ยน the new world order นะคะคือผ่านการเปลี่ยนผู้นำโลกแล้วในตรงนี้ขึ้นมานะคะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าตอนนี้เบอร์2ก็คือจะขึ้นมาแซงเบอร์1หรือเปล่านั้นเมื่อไหร่ที่มันเกิดการจะเปลี่ยนแปลงมหาอำนาจของโลกเนี่ยค่ะมันต้องมีอะไรที่มันวุ่นวายตรงนั้นขึ้นมาแล้วก็คาดว่าภายใน2ปีข้างหน้าปี2ปีข้างหน้าเนี่ยนะคะเราคงจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าใครจะขึ้นเป็นเบอร์1ตรงนั้นหรือเปล่านะคะในเรื่อง
2: ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าว่าสถานการณ์ออกมาแบบนี้แล้วเราเห็นอนาคตเราคงจะต้องมีการเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ซึ่งไม่สายเกินไปใช่ไหมครับ
3: ถามว่าถ้าเราต้องเริ่มจริงมันต้องเริ่มแต่เมื่อวานนะคะถ้าเริ่มวันที่สามนิดนึงแล้วแต่ก็ยังดีกว่าจะเริ่มเพราะว่าทางด้านตัวถ้าเกิดใครฟังตัวจุดเองหรือฟังพี่เองมาตลอดเลยพี่เตือนมาหลายปีแล้วนะคะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะหรือ2หรือปีที่แล้วเนี่ยเรายังพูดเลยว่าอาจจะเกิดสงครามด้วยก็ได้ขึ้นมาให้เตรียมตัวกันให้ดีๆขึ้นมาเพราะเมื่อไหร่ที่มันเกิดความขัดแย้งหรือมันเกิดการที่จะเปลี่ยนทางด้านตัว The New World Order เนี่ยนะฮะไอ้ตรงนี้มันไม่จะจบด้วยสงครามเสมอก่อนที่จะเปลี่ยนนะสักการะใหม่ต่างขึ้นมาว่าใครเป็นผู้นำโลกต่างขึ้นมา
2: เพราะฉะนั้น
3: ความขัดแย้งมันต่อเนื่องแต่มันมีการขัดแย้งมาเลยตลอดเลยในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
2: ตอนนี้โลกกำลังเริ่มชัดเจนกับขั้วอำนาจใช่ไหมครับจากเดิมซึ่งอาจจะนำโดยอเมริกาแต่ว่าณวันนี้แบ่งเป็นหลายขั้วหลายฝ่ายแล้วก็กำลังเลือกข้างกันอยู่ตรงนี้นั้นส่งผลกระทบในทั้งทางตรงและทางอ้อมและในมิติต่างๆอย่างไรครับคุณจูครับ
3: คือตอนนี้เราต้องมานั่งดูดีๆนะฮะคือถ้าเกิดเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเราก็จะพูดถึงดีคราฟติ้งแบ่งโลกสองขั้วใช่ไหม
2: คร
3: ับ ตะวันตกตะวันออกเลยว่ากันไปแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่คุณทำขึ้นมาเป็น president สมัย2รอบนี้ในปลายปี2024เราก็เริ่มมาพูดถึงเรื่อง fragmented ละโลกมันจะเป็นส่วนๆแล้วนะเพราะว่าทางด้านทั้มเนี่ยเขาก็ทะเลาะกันทั่วโลกอะนะฮะยุโรปซึ่งเคยเป็นพันธมิตรกันก็มีประเด็นต่างๆขึ้นมาแคนาดาก็มีประเด็นเหล่งต่างขึ้นมานะฮะคราวนี้โลกมันก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มแตกเป็นส่วนๆแล้วขึ้นมาก็ดูว่าใครจะจับขั้วฝั่งไหนขึ้นมาใช่ไหมคะแคนาดาก็เริ่มไปหาจีนแล้วต่างขึ้นมาหรือตอนนี้ข่าวล่าสุดเนี่ยไต้หวันซึ่งเดิมทีเนี่ยอเมริกาซัพพอร์ตตอนนี้ข่าวบอกว่าเอ๊ะไต้หวันจะโดนอเมริกาเทละผู้นำฝ่ายค้านพรรคไต้หวันไปหา President สีจิ้นผิงแล้วได้รับการตอบรับอย่างดีมันมีหลายอย่างที่เราต้องตามข่าวกันให้ดีๆเรื่องนี้ขึ้นมานะคะผมก็จะพูดกันแบบนี้ขึ้นมาเราจะเห็นภาพตรงนี้ข้อที่เราให้ตามเรื่องนี้ตลอดเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศเล็กประเทศเล็กๆนะคะในการที่จะเห็นตรงนี้ขึ้นมาซึ่งถ้าเราต้องแต่เราก็ต้องอยู่ในสังคมที่ตรงนี้เพราะว่ามันคือคนที่เราต้องทำการค้าขายด้วยต่างๆขึ้นมาเรื่องการทูตการต่างๆขึ้นมาตรงนี้เนี่ยต้องดูให้ดีๆว่าฝ่ายไหนจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งหรือว่าเราจะเองต้องเจรจากับฝ่ายไหนอะไรยังไงขึ้นมาค่ะรวมถึงคนที่ทำธุรกิจด้วยนะคะเดิมทีส่งออกไปอเมริกาอย่างเดียวเจอประเด็นทาริฟจะเป็นยังไงตลาดเราเริ่มมีการขยายตลาดไปที่อื่นหรืออะไรยังไงหรือเปล่าถ้าเกิดเศรษฐกิจมันจะเปลี่ยนนะเบอร์หนึ่งจะเป็นเบอร์นี้เราจะมีการทำธุรกิจด้วยยังไงอะไรอันนี้มันต้องดูเข้าไปในวางเข้าไปในกลยุทธ์ของบริษัทเลยค่ะ
2: ครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้แทบจะทุกกิจการก็ยังเจอกับภาวะของความผันผวนนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะคาดการอะไรได้เพราะว่าสถานการณ์โลกมันคลุมเครือเหลือเกินบูก้าก็ยังคงเป็นบูก้าอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าหลายๆคนที่พอเจอบูก้าแล้วไปไม่เป็นอย่างครับคุณจูนมีคำแนะนำยังไงครับตอนนี
3: ้โอ้ถ้าเจอบูก้าแล้วไปไม่เป็นมาเจอบานี่นี่ช็อกนะคะ
2: โอ้หนักเลย
3: ต้องบอกบูก้านี่เราพูดกันมานานนั่งละสิบกว่าปี20 ปีก่อนที่เราพูดเรื่องบูก้าใช่ไหมฮะ
2: คือ
3: การ
2: บ
3: ังคับใช้แผนอัลเซอร์ทินตี้ต่างความไม่แน่นอนความผันผวนต่างๆขึ้นมาใช่ไหมคะแต่พอหลังปีหลังจากเกิดโควิดในปี2020เราเริ่มมีศัพท์ใหม่ที่มาพูดกันละคือเรื่องบานี่ละอันนี้มันยิ่งไปกันใหญ่แล้วเพราะไอ้ตัวบูก้าเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงการแหล่งต่างขึ้นมาแต่มันพอวางสายชี้ได้พอที่จะคาดเดาได้นะคะแต่บาร์นี่มันคือความเปราะบางความคลุมความแหล่งต่างตัวนั้นขึ้นมาเนี่ยมันคาดเดาก็ไม่ได้ด้วยมันต้องปรับตัวสูงมากอย่างเช่นตอนนี้เราได้ประธานาธิบดีของอเมริกาคุณทรัมป์มาคุณคาดเดาอะไรเขาได้บ้าง
2: ไม่ได้
3: ไม่ได้เลยนี่คือยุคบาร์นี่จริงๆไงเพราะตอนเกิดโควิดขึ้นมาใช่ไหมคะโอ้ใครจะคิดว่าโควิดมันจะหยุดโรคได้ขนาดนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
3: ับเห็นไหมฮะนั่นคือมันคือคาดเดาไม่ได้เพราะตอนที่เกิดโควิดขึ้นมาเราคิดว่ามันคงจะเหมือนกับคิดเหมือนไข้หวัดอะไรนะไอไข้หวัดนกหรือเขาเรียกอะไรนะ
2: H1N1
3: ใช่แต่อันนี้ที่มันมีประเด็นขึ้นมาอะไรเงี้ยว่าแต่มันแรงกว่านั้นมากมายมันคือเชื้อโรคที่เราไม่เคยเจอแล้วเราก็มาเจอประธานาธิบดีถึงมาเป็นรอบสองแต่เราก็ไม่เคยเจอประธานาธิบดีของโลกที่เป็นขนาดนี
2: ้ถูกต้องครับ
3: มันมีทุกอย่างที่เราคิดไม่ถึงเลยที่คนคนหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นขึ้นมาใช่ไหมคะขณะเดียวกันมันมีเรื่องเทคโนโลยีที่มันมาเร็วมากเลยในตอนนี้เราพูดถึง AI ถูกไหมคะซึ่งมันเปลี่ยนเร็วมากข้อมูลเทคโนโลยีวันนี้สำหรับที่เราคุยกันวันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่ใช่ไหมฮะอันนี้มันคือเร็วมากมันคาดเดาไม่ได้เลยมันการปรับตัว adaptation ต่างๆมันต้องเร็วมากๆเลยในเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะคะถ้าเราผ่านบูก้าไม่ได้เรามาเจอบาร์นี่เราจะเหนื่อยนะคะจะเหนื่อยนะคะ
2: เพราะฉะนั้นก็พอฟังปุ๊บหลายๆคนเห็นภาพเลยนะครับและสิ่งที่ปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นบูก้าหรือว่าบาร์นี่ก็คือธุรกิจบางธุรกิจบางแห่งต่อให้มีอายุก่อตั้งมายาวนานนับร้อยปีก็ล่มสลายก็มีอยู่หลายเจ้าเหมือนกันจริงไหมคร
3: ับ ถ้าไม่ปรับตัวถ้าไม่ปรับตัวและยังยึดอยู่กับธุรกิจเดิมๆซึ่งธุรกิจเดิมๆอาจจะเป็นแคชคาวที่สร้างผลกำไรให้ได้ถูกไหมคะแต่มันก็จะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นหรือธุรกิจนั้นโดน disrupt ไปในเรื่องเทคโนโลยีหรือมันมีคู่แข่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันคือองค์กรที่กลายเป็นว่าองค์กรที่ใหญ่นะคะแล้วก็เถอะทะอาจจะปรับตัวยากกว่าด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องเขาเชื่อของคนด้วยคนที่เคยอยู่มาบนความเรียกว่าอะไรนะคอมฟอร์ตโซนที่เรากลัวมากคนที่อยู่กันมานานอยู่บนคอมฟอร์ตโซนทุกอย่างต้องพร้อมถึงจะทำอะไรได้ทุกอย่างต้องเดินหน้าต้องมีเงินเยอะมีคนมากถึงชั้นธุรกิจอะไรได้ขึ้นมาอันนั้นมันหนักละมันจะไปยากแต่ธุรกิจที่มันต้องไปอย่างนี้ค่ะขึ้นมาไปด้วยสปีดด้วยความเร็ว agility นะคะหรือแบบปรับตัวไวคล่องเนี้ยมันกลับจะเห็นได้เร็วกว่าขึ้นมาค่ะ
2: เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเฝ้าติดตามก็คือว่าสถานการณ์ที่อัปเดตนะครับวันต่อวันหรือว่าบางทีวันต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงนี่ซ้ำไปว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างดูนะในสถานการณ์ที่เราคุยกันเนี่ยผมเชื่อว่าผู้บริหารบางท่านเนี่ยอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่ารู้สึกตื่นกลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้งบูก้าทั้งบาร์นี่ไม่มีความชัดเจนกะเกณฑ์ไม่ได้นะครับแล้วก็ยังมีความเปราะบางหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นผู้นำที่จะเปลี่ยนความกลัวในภาวะถดถอยแบบนี้ให้กลายเป็นโอกาสในการที่จะชิงความได้เปรียบทางธุรกิจเป็นไปได้ไหมครับแล้วต้องทำอย่างไรครับ
3: โอ้เป็นไปได้สิคะมันก็มีหลายคนที่เก่งๆที่เราเห็นผู้นำที่มีการปรับตัวเร็วกันมองภาพการเฉียบคมต่างขึ้นมาต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าข้อมูลมันเยอะมากจริงๆในทุกวันนี้ข้อมูลมีทั้งจริงทั้งไม่จริงทั้งปลอมทั้งไม่ปลอมถูกไหมคะหรือกระทั่งคุณไปใช้ AI มากๆมันหลอนก็มีต่างๆขึ้นมาเนี่ยอันถ้าเราอยู่ในช่วงของภาวะการโอเวอร์การเสพข้อมูลเยอะจนเกินไปเราจะงงละ จะงงละนั่นไอการวางสายชี้วางกลยุทธ์บริการเดินบริษัทนี้ขึ้นมาเนี่ยมันใช้ข้อมูลอย่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็วหลายวันไม่ได้นะคะก็ยังยืนยันว่าการวางแผนธุรกิจเนี่ยมันต้องมองไกลแต่ระหว่างทางมันต้องปรับได้ตลอดเวลานะคะอย่างเช่นที่ชอบพูดเสมอเวลามองเทรนด์นะคะให้มองเทรนด์ของโลกใน global trend ใน global trend ใหญ่มันจะไม่เปลี่ยนเท่าไหร่นักภายในอย่างเช่นเมกะเทรนด์10ปีเนี้ยควรจะเป็นอย่างนี้แต่รายละเอียดปีกย่อยมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างเช่นที่บอกว่าอ่ะเรื่องเมกะเทรนด์เทรนด์ทางด้านเรื่องอะไรนะเรื่อง geopolitics จริงไหมฮะ geopolitics มีประเด็นกันเนี้ยค่ะพูดกันมานานแล้วทันมาเทรนด์เรื่องเทคโนโลยีเทคโนโลยีมันคือการเปลี่ยนนะหลายปีก่อนเราพูดเรื่องอะไรคะเรื่องบล็อกเชนตอนนี้เราพูดเรื่องบล็อกเชนไม่มีอะไรแฮกได้ตอนนี้มาเรื่อง AI วันนี้คุณมาเจอควอนตัม AI ที่มันแฮกบล็อกเชนได้ถ้
2: า
3: ถามว่าเรื่องนี้พี่พูดนะมาตั้งแต่ 5-6 ปีก่อนแล้วบอกว่าถ้าควอนตัมมา AI ไอ้ตัวบล็อกเชนก็โดนแฮกได้เนี่ยมันเราจะเห็นภาพทางด้านมันจะไปอย่างนั้นถึงขึ้นมานะฮะหรือที่เราบอกเรื่อง sustainability เรื่องโลกร้อนตามมันก็อยู่ในเทรนด์ของเมกะเทรนด์ตรงนี้ทั้งภายใน10ปีนี้เทรนด์นี้ยังเป็นอยู่แต่ว่ารายละเอียดดีเทลความปลีกย่อยมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นเมื่อกี้แตะเรื่องเทคโนโลยีใช่มั้ยคะเทคโนโลยีขึ้นมาจากบล็อกเชนที่พูดเรื่องดิจิทัลนี่มาเรื่อง AI จาก AI เป็นควอนตัม AI ละจะไปยังไงต่ออันนี้คือเทรนด์ที่เราเห็นหรือเรื่อง sustainability เรื่องพลังงานล่ะเรื่องกรีนเรื่องโลกร้อนล่ะต่างๆขึ้นมาพลังงานจากเดิมที่บอกว่าเป็นพลังงานทางฟอสซิลพอมันเกิดยิ่งพอเกิดไอ้ช่องแคบเฮอร์มุสที่มีปัญหาขึ้นมาสงครามอ่าวรอบนี้เนี่ยหลายๆประเทศก็มานั่งมองแล้วนะว่าจะยังคงพึ่งพาน้ำมันอย่างเดิมอีกใช่ไหม

0: หรือ
1: นั่
0: จ
1: น
0: ี
1: แห
0: น
1: ละ
0: ตอนนี้อ่ะโอ้โหเขาแฮปปี้มากต้นทุนเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เลยเพราะว่า
1: ครับ
0: พลังงานสะอาดเขาเยอะมาก
1: อื
0: หรื
1: ม
0: อเราก็บอกว่าเราเริ่มมองเรื่องพลังงานสะอาดหลายปีที่ผ่านมาเรามองเรื่องโซล่าแ
1: ฮ
0: ต่
1: ะ
0: ตอนนี้ก็มองเรื่องเทคโนโลยีต่อไปมันไปมองเรื่องอะไรคะ SMR Small Modular Reactor อย่างเงี้ยมันคือเ
1: ค
0: ท
1: รั
0: ร
1: บ
0: นด
1: ผ
0: ์ที่
1: ม
0: เรามองเห็นระยะยาวละถ้าเราเห็นที่เราเห็นระยะยาวระวางแผนให้ชัดเจนว่าในการธุรกิจคุณจะไปในเทรนด์ไหนแบบไหนขึ้นมาไอเนี้ยคุณจะไม่หลงทิศนั้นข้อมูลที่มันเข้ามาที่เสพข่าวเข้ามาคุณจะไม่งงกับมันละท่านคุณต้องวางเขาเรียกว่าอะไรวางแผนหลักให้ดีๆแต่ระหว่างนั้นปรับแผนย่อยทับคุณต้องไม่เถอะทะต้องไม่มีฟิกซ์คอสมากต้องไปด้วยความเร็วต้องลีนต้องต่างๆเนี่ยการลงทุนอย่าเฮฟวีอินเวสเมนต์จนเกินตัวการลงทุนแบบนี้อีก10 ปีถึงจะได้คืนทุนนะอย่าไปคิดที่จะทํามันมีหลายอย่างที่เราต้องมองในการปรับตัวนะคะคุณนัน
1: ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นภาพใหญ่ภาพกว้างเห็น
0: เห็นภ
1: ไ
0: าก พ
1: ล
0: ใหญ่
1: เห็
0: ก
1: น
0: ว่า
1: ชัดใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะวางแผนในอนาคตได้แต่ที่
0: ใช่
1: สํา
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ัญคือจะต้องรู้ลึกรู้จริงใช่ไหมครับแล้วก็ต้องปรับตัวได้ค่อนข้างที่จะเร็วถึงจะช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจถึงจะมีโอกาสที่จะไปต่อได้ยาวๆไกลๆแบบนั้นเลยครับคุณเจริญ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: โอเคเพราะฉะนั้นนี่คือจังหวะเวลาที่ดีสําหรับท่านที่เป็นผู้บริหารนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในองค์กรขนาดเล็กกลางใหญ่องค์กรขนาดกลางๆอย่าง SME สามารถนำความรู้ที่คุณจุนให้แบบนี้ไปประยุกต์เพื่อจะเติบโตเป็น large หรือว่าเป็นองค์กรใหญ่ๆขึ้นมาได้ในอนาคตอย่างไรนะครับ
0: อ๋อใช่ได้สิคะเพราะว่าพี่ก็โตมาจาก SME
1: ครับผม
0: เพราะตอนที่พี่ SME ที่คือเคยเล่าประวัติให้ฟังพี่เริ่มจ
1: ค
0: าร
1: ัก บ
0: พล
1: ผ
0: าส
1: ม
0: ติกเมื่อ30 กว่าปีก่อนพี่เพิ่งมองอนาคตพลาสติกมันจะโตอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่คือ30 กว่าปีก่อนพี่ก็
1: คร
0: ตั
1: ั
0: ้ง
1: บ
0: บริษัทเทรดดิ้งเกี่ยวกับพลาสติกขึ้นมาถูก
1: ค
0: ไห
1: ร
0: ม
1: ับ
0: คะพี่มองอนาคตเสมอเมื่อ20 กว่าปีก่อนพี่มาทำโลจิสติกเพราะพี่มองว่าโลจิสติกมันจะโตแต่ว่า the way ในการ working หรือทำธุรกิจต่างๆเนี่ยพี่ไม่ได้ทำโลจิสติกเหมือนเดิมนี่อย่างเช่นเมื่อ20 กว่าปีก่อนพี่มาทำโลจิสติกทำคลังสินค้าให้เช่าพี่ก็ไม่ได้ทำคลังเหมือนคนอื่นที่เขามีกันอยู่พี่ก็ทำ
1: คร
0: คล
1: ั
0: ับ งตัวพวกนั้นที่เป็น advance ขึ้นมาแล้วพี
1: ค
0: ่
1: ร
0: ก็
1: ับ
0: มีการ adopt เรื่องที่มาใช้ตลอดเวลาเห็นไหมค
1: คระ ับ
0: พี่มาทำที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ทำที่กลุ่มอุตสาหกรรมอย่างสมัยก่อนพี่เน้นเรื่อง smart green อย่างเงี้ยพลังงานพี่ก็เปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดต่างๆขึ้นมานี่คือพี่
1: ค
0: ก็
1: รั
0: ไ
1: บ
0: ปตามของอนาคตทั้งหมดเลยขึ้นมา
1: ครับ
0: นะ
1: ฮะ
0: คือมันคือเทรนด์อนาคตที่มันจะไปแต่เราต้องปรับตัวกับมันยังไงขึ้นมาถ้าเราศึกษาข้อมูลดีๆนะคะระวางแผน
1: ครับ
0: ดีๆตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยนะคะหนู
1: ฮ
0: เ
1: ะ
0: ชื่อมั่นว่า SME ก็โตได้ค่ะ
1: ซึ่งในมิติตรงนี้ผมเชื่อว่า SME ที่มีสายตาคมชัดแหลมคมกว้างไกลอย่างพี่จูนนะครับอาจจะมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาได้ประเด็นที่หลายๆคนคาดหวังอยู่ในขณะนี้คืออาจจะฝากความหวังอาจจะเชื่อในเรื่องของการบริหารจัดการของรัฐบาลปัจจุบันซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเราก็มีเทคโนแครตอยู่หลายท่านทีเดียวแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าอะไรต่อมีอะไรโดยเฉพาะการทําธุรกิจการค้าพึ่งพากับภาครัฐหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ดูแล้วมีความเสี่ยงไหมครับพี่จุนครับ
0: ก็ต้องเรียนว่ารอบนี้รัฐบาลที่เลือกตั้งมารอบนี้เขาพรรคใหญ่สุดคือภูมิใจไทยได้เสียงมากค่อนข้างจะมาก190ใช่ไหมคะเราก็คิดว่าความมั่นคงของรัฐบาลก็น่าจะอยู่ยาวขึ้นใช่ไหมคะจริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากเห็นคือความต่อเนื่องของเรื่องทางด้านตัวpolicyต่างๆขึ้นมาพอมันเปลี่ยนรัฐบาลมันบ่อยๆเนี่ยประเทศมันก็ไปไม่ถูกทางนะคะความต่อเนื่องความต่างๆตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยโอเคละมีความมั่นใจว่ารัฐบาลน่าจะอยู่ยาว4 ปีนะคะแต่ตอนนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรรัฐบาลก็มาตอนที่มันเกิดวิกฤตครั้งใหญ่ของโลก
1: จังหวะครั
0: จ
1: บ
0: ัง
1: ผ
0: หว
1: ม
0: ะนั้นพอดีนะฮะคือเรื่องสงครามพอดีอันนี้แหละค่ะมันก็จะกลายเป็นที่ว่าเป็นการวัดดูว่าตัวรัฐบาลเนี่ยจะพาประเทศผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงขึ้นมานะคะอย่าลืมว่าประเทศไทยเราเจอซ้ําซ้อนหลายครั้งแล้วนะฮะจ
1: ใช
0: าก
1: ่
0: โค
1: ครับ
0: วิดเราก็ยังไม่ได้ฟื้นกลับเข้ามาดีเท่าไหร่เราก็เจอกระแทกซ้ําขึ้นมาด้วยทางด้านสงครามตรงนั้นขึ้นมานะฮะ
1: ครับ
0: อั
1: ผ
0: นนั
1: ม
0: ้นเราก็สิ่งแรกอยากจะเรียนคือว่าขอให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันก่อนอย่าเพิ่งด่าอะไรกันมากมายไม่ว่าทางด้านตัวรัฐบาลเอกภาคฝ่ายค้าหรือฝ่ายประชาชนเนี่ยตอนน
1: ใ
0: ี
1: ช
0: ้
1: ่
0: เรา
1: ค
0: ต้
1: ร
0: อง
1: ับ
0: ให้เราต้องมีความสามัคคีนะฮะเอาประเท
1: ฮ
0: ศ
1: ะ
0: ให้รอดนะฮะถ้าเกิดจะแนะนํากันอะไรกันก็แนะนําด้วยความหวังดีในเรื่องตรงนั้นขึ้นมานะคะอย่าดราม่าเรื่องการเมืองมากมายนะคะส่วนทางด้านตัวมีเรื่องเทคโนแครตเข้ามาก็ดีใจนะคะที่ทางด้านตัวได้ทางด้านตัวมืออาชีพจริงๆเข้ามาช่วยงานแล้วก็หวังว่าตรงนี้จะแสดงผลงานได้แต่รัฐบาลก็เพิ่งจะเริ่มต้นก็อาจจะต้องให้เวลานิดหนึ่งนะคะในการที่ให้เขาได้แสดงผลงานออกมานะฮะให้ประชาชนได้เห็นจริงๆแล้วเนี่ยภาคเอกชนตรงนี้ก็สู้กันมานานมากแล้วนะฮะเราสู้กันจนเราก็สู้กันมาตลอดค่ะขึ้นมาแล้วก็เชื่อว่าบริษัทต่างๆก็ยังสู้ต่อไป ต้องเรียนว่าอย่างนี้นะคะตอนนี้เรามองภาพช็อตไปแล้วเราคือ
1: ฮะ
0: หลายคนก็มองอยู่แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยปีนี้ GDP น่าจะแตะหนึ่งต้นๆขึ้นมาใช่ไหมคะวันก่อนเนี่ยก็ยังกังวลอยู่ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยเพิ่มกำหนดเพดานหนี้สาธารณะขึ้นมาจาก70%เป็น75%ในส่วนตัวเองยังกังวลเลยนะคะว่าเราจะต้องโดนเราจะโดนดาวเกรดประเทศหรือเปล่าถ้าโดนดาวเกรดประเทศนี่จะเหนื่อยละแต่ก็พบว่าแต่ว่าก็เป็นความที่เข้าใจว่าคณะทำงานท่านนายกรองนายกเอกนิติที่ได้ไปพูดคุยตอนที่ไปเรื่อง IMF ขึ้นมาใช่ไหมคะมีการพูดคุยในเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยกระทั่งวูดดี้ก็ประกาศ
1: ด
0: ละ
1: ี
0: แต่เพิ่มเกรดขึ้นมาจากทางด้านตัวเนกาทีฟมาเป็นสเตเบิลอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีจนเข้าใจว่าท่านก็คงมีการชี้แจงได้ข้อมูลได้มากจนท่านมีการเพิ่มตรงนั้นขึ้นมานะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งสิ่งสำคัญมากคือไอ้การเพิ่มหนี้สาธารณะหรือการที่จะออกพ.ร.ก.เงินกู้500,000 ล้านความสำคัญคือใจความอยู่ที่ว่าเอาเงินไปใช้ทำอะไร
1: นั่นเลยครับ
0: นะคะ
1: ใช
0: ถ้า
1: ่
0: เกิดแสดงว่าอันที่ว่าจากเนกาทีฟมาเป็นสเตเบิลแปลว่าคำตอบท่านชัดเจนเราก็เห็นหวังว่าภาพการใช้เงินตรงนี้เราไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นนะคะใช้เงินให้มันเหมาะสมแล้วมันเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะคราวนี้ปีนี้ค่ะเรา GDP เราประมาณนี้แน่ๆค่ะหนึ่งต้นๆมันอยู่ที่ว่าสงครามจะลากยาวแค่ไหนคราวนี้อยากจะขอให้มองข้ามช็อตไปในปีหน้านะคะหลังจากจบสงครามแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าปีนี้มันสะเทือนกันหมดแล้วค่ะนะทุกคนต้องรัดเข็มขัดนะต้องเซฟบัดเจ็ตเพราะต้นทุนมันเพิ่มขึ้นถูกไหมคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าปลายมันสงครามมันลากยาวถ้าไปถึงปลายปีขึ้นมาอันนี้เหนื่อยแล้วถูกไหมคะมันจะขาดเรื่องวัตถุดิบต่างๆขึ้นมาบางโรงงานจะต้องหยุดกิจการก็ได้แต่คราวนี้ถ้าสงครามมันจบล่ะเรามานั่งมองภาพตรงนั้นเรามองภาพช็อตไปแล้วนะรวมถึงว่าตัว WHO เองตัวเราเองก็ได้พูดคุยกับทางด้านต่างชาติหลายๆคนเขามองว่า Southeast Asia นี่น่าสนใจทันทีนะคะเพราะว่าไอ้การที่มันเปิดปัญหาที่ตะวันออกกลางขึ้นมาเนี่ยบริษัทต่างๆที่อยู่ที่ตรงนั้นจะยังอยู่ที่ตรงนั้นหรือเปล่านะฮะเซกเตอร์ต่างๆที่นั้นน่ะเป็นหลักขึ้นมานะไม่ว่าจะเรื่องท่องเที่ยวการเงินต่างๆหรืออุตสาหกรรมบางอย่างที่อยู่นั้นน่ะจะยังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเราก็เลยมองภาพว่าไอ้จุดของเราเนี่ยโลเคชันของเราเนี่ยดิสรีจิโนก็เป็นไทยหรือเพื่อนบ้านเราตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจละงั้นเราคงต้องมองภาพไปต่อแล้วแหละว่าเราจะดึงโอกาสตรงนี้มาที่ประเทศไทยยังไงขึ้นมานะคะอันนี้เป็นตัวน่าสนใจที่มองต่อนะฮะส่วนเรื่องปีหลายปี2-3 ปีข้างหน้าต้นทุนต่างๆก็น่าจะยังสูงอยู่ถูกไหมคะเพราะการเกิดสงครามรอบนี้มันมีการทำลายอินฟราสตรักเจอร์ลงกันน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยไปเยอะนั้นซัพพลายมันก็จะเริ่มมีมันซัพพลายมันจะน้อยลงกว่าเมื่อก่อนถูกไหมคะไอ้นี้ต้นทุนอาจจะยังสูงอยู่สัก2-3 ปีขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องใส่เข้าไปในโจทย์ธุรกิจด้วยนะคะว่าการที่จะมาจัดการกับต้นทุนสูงอีก2-3 ปีจะทำไงขึ้นมาค่ะ
1: ถ้าจะว่าไปแล้วในทุกๆ10 ปีหรือว่าก่อนหน้านี้มายาวนานประเทศไทยเราก็จะเจอหลายๆมรสุมโดยเฉพาะมรสุมทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมครับแล้วก็มีการแก้ปัญหากันมาเขาบอกว่านักลงทุนหรือว่าใครต่อใครชมนักธุรกิจไทยนะครับว่าภาคเอกชนนี่เก่งมากเลยนะครับฝ่าฟันมาได้โดยตลอดแล้วก็เอาตัวรอดกันมาได้จนทุกวันนี้พี่ชุนครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในมิติตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราจะถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีตแน่นอนฮะบริบทนั้นไม่เหมือนเดิมแต่ว่าพอเราได้บทเรียนที่ดีแล้วการที่จะก้าวไปด้วยความมั่นคงแล้วนำไปสู่ความมั่งคั่งเราจะต้องมีหลักคิดวิธีการอย่างไรบ้างไหมครับ
0: จริงๆต้องมานั่งดูข้อมาก่อนนั้นที่เมื่อกี้คุณเฮงพูดทุก10 ปีใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ผมคือทุก10 ปีแต่ตอนหลังเรามาเริ่มมองว่าเกิดโลกมันเปลี่ยนเร็วมากขึ้นมาเรากลับมองตัดกราฟทุก6 ปีขึ้นมา
1: 6แล้ว
0: เรามามองเรื่อง6ปีแล้วนะไอ้ก่อนตอนที่มันเกิดไครซิสรอบที่แล้วไอ้ตัวโควิดอะฮะตอนนั้นน่ะเราก็มีการตัดกราฟดูว่าปี2020น่าจะเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมันก็เกิดเรื่องโควิดขึ้นมาเสร็จแล้วเรามันมอง6ปีต่อมานี่ไงปี2026อีก6ปีต่อมามันเริ่มเจอเรื่องสงคราม
1: อ๋อเริ่มเป็น6กับ6นะ
0: กำลังเริ่มว่าไซเคิลมันเร็วขึ้นมันช็อตเช่นขึ้นกลายเป็น6ปีหรือเปล่าเพราะเรามานั่งมองถ้าเกิดมันเมื่อก่อนเราตัดกราฟมันตรงลงที่2020ตัด10 ปีก็2020ตัด6 ปีก็ลง2020แต่นี่เราตัด6 ปีรอบนี้มันคือ6 ปีอันนี้คือใจเผื่อว่าทุกอย่างมันเร็วขึ้นมากๆเลยขึ้นมาใช่ไหมคะในเรื่องนี้ขึ้นมาไอ้ตรงนี้แหละเรามานั่งมองภาพเราบอกถ้าเราบอกเราจะถอดบทเรียนแต่ละครั้งที่เราเจอปัญหาขึ้นมาในฐานะคนที่ทำธุรกิจละกันนะคะก็ต้องบอกว่าอย่างเช่นตอนที่เกิดเหตุการณ์แต่ละครั้งขึ้นมันไม่มีอะไรที่แย่ทุกเรื่องมันมีบางเรื่องดีบางเรื่องแย่เสมออย่างเช่นตอนที่เกิดโควิดของ WHA เองนะคะความที่ณตอนนั้นน่ะเรามีธุรกิจอยู่4 กลุ่มนะคะคือโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมน้ำพลังงานแล้วก็ดิจิทัลเทคโนโลยีตอนนั้นธุรกิจที่โดนกระแทกแรงมากๆเลยคือนิคมอุตสาหกรรมเพราะมันเกิดการเดินทางไม่ได้มันก็ขายที่ดินไม่ได้ตอนนั้นขายที่200 ไร่เองในปี2020นะคะแต่การเกิดโควิดนั้นน่ะมันเกือบกลายเป็นธุรกิจอันหนึ่งโตเร็วมากเลยคือ e-commerce
1: ใช่ครับ
0: e-commerce มันโตเร็วมากเลยดังนั้นขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคือในการทำธุรกิจเราต้องกระจายความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจด้วยกันแต่ถ้าเกิดใครทำอย่างเดียวอย่างเช่นคนที่ทำท่องเที่ยวอย่างเดียวในตอนโกรธโควิดมันก็อักเลือดแน่ถูกไหมคะเพราะมันเกิดการเดินทางไม่ได้เลยอะแต่เนื่องจาก WHA เนี่ยตั้งแต่ตอนที่เรามีการเติบโตขึ้นมาเรื่อยเรามีการกระจายความเสี่ยงในเรื่องพอร์ตโฟลิโอของเราอยู่แล้วหรือกระทั่งลูกค้าของเราเองเรายังกระจายความเสี่ยงของลูกค้าของเราเลยงั้นลูกค้าเราจะไม่กระจุกตัวอยู่อันใดอันหนึ่งขึ้นมาถ้ากระจุกตัวอยู่เรื่องเดียวขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดธุรกิจนั้นกลุ่มนั้นมีปัญหาขึ้นมันสะเทือนแน่อันเราเองก็มีการกระจายกระทั่งพอร์ตของลูกค้าเรียกว่ามีการกระจายกระทั่งตัวบิสเนสต่างๆที่เราลงทุนต่างๆขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดการกระจายความเสี่ยงถ้ามันเกิดปัญหาได้ขึ้นมานะคะนั้นในการที่เกิดเราจะมองภาพว่าเนี่ยจะเห็นว่าบริษัทต่างๆขึ้นมามันจะเริ่มพอเริ่มขยายถึงจุดหนึ่งจะ diversify ธุรกิจออกไปละขึ้นมานะคะแต่ diversify ก็อย่าลงในเรื่องเดียวกันทั้งหมดนะคะอย่างที่เมื่อกี้บอกท่องเที่ยวเนี่ยก็ตูมคือตูมทั้งหมดอย่างเงี้ยขึ้นมาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดกระจายออกต่างขึ้นมาอันเนี้ยมันก็เป็นบทเรียนให้เราเห็นภาพว่าการกระจายความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยงเช่นไม่ได้ลงทุนในประเทศเดียวไปประเทศอื่นด้วยก็เป็นการกระจายความเสี่ยงพร้อมกับมีการเรื่องขยายนั้นขยายฐานธุรกิจด้วยเช่นกันขึ้นมาอันเนี้ยมันจะทำให้เราสามารถจะเวลาเจอคริสิสต่างๆขึ้นมาเราเองก็จะผ่านไปได้ไม่ว่าจะผ่านอย่างขอโทษนะยากลำบากหน่อยหรือทุรักทุมันก็ยังอยู่รอดได้ต่างๆขึ้นมาหรือการที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยมันมีเรื่องเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงเร็วมากเราได้ adopt เทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจของเราหรือเปล่าถูกไหมคะถ้า adopt เข้ามาได้ปุ๊บเนี่ยของเราเองก็ถือว่าเรียกว่าความเสี่ยงเราก็จะน้อยลงขึ้นมาเราจะไม่โดน disrupt ด้วยเรื่องเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบริหารความเสี่ยงได้ดีเรากลับได้โอกาสที่มีจากความเสี่ยงนั้นๆนะฮะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
0: โอกาสจริงๆต่าง
1: ๆครับผมมีคำถามหนึ่งครับหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาณปัจจุบันหรืออนาคตเรื่องราวเกี่ยวกับ industrial segment นะครับหรือว่าเซกเตอร์ต่างๆตรงนี้น่าจะมีกลุ่มไหนอย่างไรบ้างที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นดาวรุ่งและในกลุ่มไหนบ้างน่าจะเป็นดาวรุ่งถัดจากนี้เป็นต้นไปครับพี่จู
0: ก็ตัวเองเรียกว่าเธอลงเจาะลึกใน industry sector อย่างเช่นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมของเราแล้วกันนะฮะขึ้นมาที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านตัวกลุ่มออโต้เซกเตอร์นะฮะถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่สุดของเราประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตทั้งหมดเราแต่ว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนนะฮะตอนนี้ออโต้เซกเตอร์ก็จะเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่ของเรานะใหญ่ที่สุดแต่ดีเทลข้างในมันเปลี่ยนแล้วพอร์ตลูกค้าเปลี่ยนคือจากเดิมส่วนมากเป็นลูกค้ารถยนต์สำดาบ
1: ครับ
0: ตอนนี้มันเพิ่ม EV เข้ามาละ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะมีเพิ่ม EV เข้ามาละทางด้านซัพพลายเชนของ ICE ของสำดาบก็จะกลายเป็นได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นได้ฐานรถ EV เพิ่มขึ้นเนี่ยฮะขึ้นมานะคะหรือที่เราบอกว่าถ้าเป็นอะไรที่มันอัปเดตไปหรือที่มันเป็นดาวร่วงจริงๆมันก็ร่วงมาหลายปีแล้วก็ย้ายไปประเทศเพื่อนบ้านเรามานานแล้วนะเช่นเท็กซ์ไ
1: ทพวกสิงห์ทอทั้งหลาย
0: พวกที่ออกไปนานมากแล้วพวกสิงห์ทอพวกฟู้ดแวร์ออกไปเป็น10ปีแล้วขึ้นมาในนิคมเราก็แทบไม่มีเรื่องนี้นะฮะถ้ามีก็ใช้เป็นเรื่องเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นต่างๆขึ้นมากลุ่มใหม่ๆที่เข้ามาอย่างเช่นยานยนต์สมัยใหม่เมื่อกี้แตะไปแล้วคือเรื่อง EV หรือกระทั่งกลุ่มทางด้าน PCB กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์กลุ่มที่กลุ่มทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแสงสมัยใหม่ขึ้นม
1: าน
0: ะกลุ่มที่มาแรงมากๆตอนนี้คือกลุ่ม data center
1: คร
0: ับกลุ่ม data center มันขยายฐาน supply chain เรื่องกลุ่ม semiconductor พอผลิตชิปผลิตอะไรต่างๆขึ้นก็มีการขยายฐานเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งเราคิดว่ากลุ่ม data center เนี่ยก็ยังมีการเติบโตอีกหลายปีขอดีเดี๋ยวจะไปต่อนะคะทางด้านกลุ่มเรื่องน้ำพลังงานที่จะมา support เรื่อง data center มันก็จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปค่ะ
1: อันนี้จะเป็นพวก New S Curve ใช่ไหมครับที่หลายๆประเทศเข้าไปทางด้านนี้เร็วกว่าเราด้วยซ้ำไป
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้พูดถูก Data Center ประเทศเรานี่เพิ่ง Early Stage นะต้องเรียนอย่างนี้นะประเทศอื่นเนี่ยนะเขา Advance ไปกับเราเขามีอย่างนี้ก่อนมาหน้าแล้วของเรานี่เพิ่งจะมา 2-3 ปีมันเนี่ยที่เราตื่นตัวเรื่อง Data Center ที่ทางด้านตัวยักษ์ใหญ่ของโลกมาลงทุนที่ประเทศเราอะไรต่างๆขึ้นมาคร
1: ับเรายังอยากได้พวกเป็น Research เข้ามาเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมครับพี่จูนฮะ
0: เรายังเห็นภาพตรงนี้เข้ามาเรื่อยๆนะคะตรงนี้ขึ้นมา
1: ครับผมอ่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่คลื่นความเพียงเราให้ความสำคัญมากๆคือบรรดาผู้ประกอบการที่เป็น SME ซึ่งเป็นความสำเร็จของพี่จูเป็นแบบอย่างเนี่ยนะครับสิ่งที่พวกเขาอ่ะจะต้องเจอทั้งบูก้าเจอทั้งบานี่นะครับแล้วการที่คนที่เป็นหัวเรือหรือว่าเป็นเจ้าของผู้ประกอบการเนี่ยผมว่าณวันนี้บทหัวอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเขาจะเอาตัวรอดอะไรอย่างไรบ้างขอคำแนะนำครับว่าผู้นำผู้ประกอบการในสถานการณ์ที่เจอทั้งบูก้าบานี่ตรงนี้เขาจะต้องปรับตัวต้องเตรียมความพร้อมและต้องมีวิธีคิดอย่างไรครับ
0: มันเป็นเรื่องยากมากเลยนะคะในเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆเรื่อง SME เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่อง business ที่มันเปลี่ยนไปอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรนะเรื่อง generation gap ด้วย
1: ครับผม
0: ใช่ไหมคือ SME ส่วนมากก็เป็น family business ขึ้นมาใช่ไหมคะเริ่มก่อตั้งโดยรุ่นคุณพ่อสมมตินะฮะรุ่นคุณถ้าเกิดลูกเป็นรุ่นคุณปู่เลยนี่จะยุ่งละมารุ่นคุณพ่อเสร็จแล้วมาต่อด้วยรุ่นลูกคราวนี้แหละเกิด generation gap ขึ้นมาละรุ่นลูกก็จะมองอีกเรื่องหนึ่งรุ่นพ่อก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมาเพราะอันนี้ที่พูดอย่างนี้เรียนอย่างนี้ก็เพราะว่าเราเจอน้องๆมาปรึกษาเยอะมากเลยบริษัทอยากจะทําอย่างนี้ขึ้นมาแต่ติดคุณพ่อที่ทํามาเป็นคนสร้างธุรกิจมาเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากว่าต้องเป็นแบบนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เกิดความขัดแย้งของเจเนเรชันละอันนี้ต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้นะคะเพราะว่าไอ้การที่ทําธุรกิจเนี่ยเราต้องจับเข่าคุยกันมันยอมรับซึ่งกันและกันมาเปิดใจคุยกันว่าเราจะอยู่รอดไปในอนาคตได้ยังไงขึ้นมาอาจจะต้องรับฟังซึ่งกันและกันบ้างคือบางครั้งเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ที่จะมาทําหน้าที่ทําตรงนี้ขึ้นมาก็อาจขาดประสบการณ์พอขาดประสบการณ์เสร็จก็จะบอกว่าอันนั้นดีอันนี้อย่างดีขึ้นมามานำเสนอคือต้องปั่นเปลี่ยนโลกภายในวันเดียวอ่ะมันเป็นไปได้ส่วนคุณพ่อคุณลุงคุณพ่อต่างเรามีประสบการณ์เราประสบความสำเร็จในอดีตขึ้นมาแต่ก็เรียนว่าความประสบการณ์ในอดีตอาจจะไม่ได้ความประสบการณ์ในอนาคตก็ได้ประสบการณ์ในอดีตอาจจะไม่ใช่ประสบการณ์ในอนาคตก็ได้นะคะแต่คราวนี้แหละประสบการณ์อันนี้มันมีค่ามากจากที่ต้องใช้เวลามาใช่ไหมคะก็เห็นภาพตรงนี้ได้ดีกว่าแต่มาปรับใจคุยกันเปิดรับซึ่งใหม่ๆตลอดเวลาอย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็อายุไม่น้อยนะปีนี้พี่59แล้วเรียกว่าก็เป็นคนรุ่นเก่าระดับหนึ่งทีเดียวเลยทีเดียวแต่ความที่คิดว่าเราเป็นคนที่เปิดรับความคิดใหม่ๆเสมอนะคะเป็นคนที่เรียนรู้ทุกอย่างตลอดเวลาแล้วเราก็เรียนรู้ในการเปิดใจคุยกับคนรุ่นใหม่ๆด้วยขึ้นมาทําให้เราถึงเปิดรับในเรื่องใหม่ๆเราถึงมีการปรับตัวธุรกิจค่อนข้างจะได้ดีเพราะมีการปรับตัวได้ค่อนข้างจะเร็วมากด้วยต่างขึ้นมาลองปรับตัวแล้วคุยกันขึ้นมาแล้วมองว่าธุรกิจที่เรายังอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มันจะอยู่รอดในอนาคตได้ไหมหรือมันไม่ใช่แล้วต้องเปลี่ยนธุรกิจหรือเปล่าหรือธุรกิจเดิมอันนี้ยังดีอยู่นะคะแต่ว่า the way ในการทำงานอาจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่า จะต้องมาดูเรื่องอย่างเช่นเรื่องdrop เรื่องเทคโนโลยีมาบ้างไหมกำลังการผลิตแบบเดิมยังใช่อยู่หรือเปล่าต้อง automation เข้ามาเพิ่มเติมได้ไหมอันนี้มันมีหลายอย่างที่ต้องปรับตัวกันค่อนข้างจะเยอะมากเลยโรคมันเปลี่ยนนะคะนั้นเราจะไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้นะคะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งแห่งหนอะไรก็ตามแต่เราต้องไม่พยายามเอาอุปสรรคที่บางคนคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ๆเช่นอายุใช่ไหมครับเช่นเรื่องราวของความไม่ทันเทคโนโลยีหรืออื่นๆเนี่ยถ้าหากว่าเราขจัดตัวนั้นออกไปได้เราน่าจะเป็นเจนใหม่ๆได้เหมือนกันใช่ไหมครับพี่โดยไม่เกี่ยงว่าอายุเท่าไหร่นะฮะ
0: จริงๆแล้วถ้าเรามีการปรับตัวเรามีการรับฟังมีการเรียนรู้ตลอดเวลา life long learning อายุไม่ใช่ความไม่ใช่อุปสรรคเลยอายุก็เป็นเรื่องดีด้วยนะคะเพราะว่าเราเรียนรู้เรื่องใหม่ๆแต่เรามี experience อดีตถ้าเราเอา drop ใช้ได้ดีเราจะไปได้เร็วกว่าคนรุ่นใหม่ซึ่งเรียนรู้แต่เทคโนโลยีแต่ไม่มีประสบการณ์ด้วยก็ได้
1: ใช่ฮะ
0: เทคโนโลยีมันเรียนรู้ได้เร็วๆได้นะแต่ประสบการณ์มันไม่ใช่ช็อตคัทได้ขนาดนั้นนะคะมันกลายเป็นประสบการณ์บวกกับเรื่องใหม่เข้ามาจะทำให้คุณไปได้เร็วมากโอ้ยผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศหลายๆคนขึ้นมา70-80ขึ้นมาความคิดยังชาร์ปมากนะคะท่านดูสิคะนั่นเพราะท่านเข้าใจนะคะท่านเข้าใจว่าโรคมันเปลี่ยนนะต้องปรับยังไงอะไรต่างขึ้นมาค่ะ
1: ครับอยากจะรบกวนฝากแนวทางให้กับน้องๆเจนใหม่ๆโดยเฉพาะ Gen Z นะครับซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเขาเป็น Gen Z ของการขับเคลื่อนอนาคตขององค์กรของประเทศชาติเลยทีเดียวแต่ว่าอาจจะมีบางสิ่งอย่างที่ในสังคมไทยเรานั้นต้องปรับต้องพยายามเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นรบกวนขอความรู้จากพี่จูนตรงนี้หน่อยครับ
0: ก็ต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าน้องรุ่นใหม่เกิดมาในช่วงที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องต่างขึ้นมาต่างมันเร็วมากเลยนะฮะทำให้เวลาเราจะทำอะไรเราคิดว่าต้องเสร็จเร็วๆประสบความสำเร็จเร็วๆอันนั้นคือประเด็นละเพราะว่าเรื่องหลายๆเรื่องมันไม่ใช่สร้างภายในวัน2วันหรือปี2ปีขึ้นมามันต้องใช้เวลาในบางเรื่องเราต้องเร็วแต่บางเรื่องต้องใจเย็นนิดนึงนะคะในเราปรับเรื่องคอนเซ็ปต์เรื่องความคิดเปิดรับฟังคือเราอย่าเซลฟ์เซนทริกมากจนเกินไปซึ่งเราใหญ่ทุกเรื่องก็ไม่ใช่เราต้องรับฟังซึ่งกันและกันนะฮะอย่าไปคิดว่าช่องว่างระหว่างเจนเนี่ยอย่าบอกเจน Y เจน X เจน Y นี่เอาเดตไปแล้วบางคนก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะยังอินเทรนด์อยู่ก็ลองคุยกันซิว่ามันจะเกิดประโยชน์ด้วยกันในการคุยกันยังไงนะฮะพี่เชื่อว่าสำหรับเด็กรุ่นใหม่โอกาสในการเติบโตมีมากกว่ารุ่นพี่นะก็เนื่องจากว่าข้อมูลคุณจะมีเยอะมากเดี๋ยวนี้คุณมีเรื่อง AI สมัยก่อนพี่จะหาข้อมูลที่ต้องหาจากหนังสือสมัยคุณเสิร์ชหาข้อมูลได้หมดเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้มันช็อตคัทเวลาคุณไปเยอะมากแต่สิ่งที่สำคัญมากคือว่าต้องวิเคราะห์ให้ดีๆนะคะวิเคราะห์ให้ดีๆว่าไอ้ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรอย่าให้มันเกิดสภาพของโอเวอร์ data มากเกินไปจนวิเคราะห์อะไรไม่ออกขึ้นมาเพราะมันเยอะเกินไปเอามาดูลึกๆจริงๆว่า data ที่เราต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจจริงๆมันมีแค่ไหนคอนเซนเทรตกับเรื่องตรงนั้นขึ้นมานะคะบางทีถ้าเยินไปเร็วมากเราอย่าตกใจกับตรงนั้นเพราะว่าที่เราที่มันไปเร็วๆเนี่ยเราตามให้รู้เรียนให้รู้ทันแต่บางทีถ้าที่ตรงนั้นอะเรายังไม่ได้เอามาใช้ในวันนี้ แต่รู้ว่าเทรนด์มันจะเป็นไงมันในการวางแผนเรื่องการทำงานเราจะเข้าใจระบบตรงนั้นขึ้นมานะคะการใช้ AI เอามาช่วยได้นะคะแต่อย่าให้ AI คิดแทนเรานะคะอย่าถามเขาทุกเรื่องคิดก่อนถามไม่งั้นเราจะสมองฝ่อนะคะไม่งั้นเราจะวิเคราะห์ตระหนักอะไรไม่ได้เลยความเร็วในความคิดของเรามันจะช้าลงนะคะก็ฝากตรงนี้เอาไว้พี่เชื่อมั่นในเด็กรุ่นใหม่มากๆเลยพวกคุณมีโอกาสมากกว่ารุ่นพี่มากเลยนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องค่ะ
1: ครับผมวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นไหนก็ตามแต่ที่ได้ความรู้จากพี่จูนไปผมเชื่อว่าพวกเรารอดนะครับแล้วพวกเราจะต้องรุ่งด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะได้รับกวนของความรู้จากพี่จูนในโอกาสต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่จูนมากครับขอบคุณฮะ

0: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
5: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
4: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
5: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
4: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
5: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
4: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
5: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
8: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
9: กลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับอยู่กับผมวิชัยรัตนีวงศ์ทำหน้าที่สลับกับคุณเอวรพงษ์คุณเอจะมาเจอกับคุณฟังวันพรุ่งนี้นะครับกับเรื่องราวดีๆที่ได้ฟังพี่จูนเล่าให้เราฟังหนึ่งในนั้นที่ท่านพูดถึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อเอามาจัดการกับปัญหาต่างๆนะฮะแล้วเราก็ต้องมาต่อกันเรื่องนี้ครับเพราะว่าทางครม.ได้อนุมัตินะครับในการออกพระราชกำหนดขีดเส้นใต้ว่าเป็นพระราชกำหนดนะครับกู้เงินจำนวน400ล้านบาทนะครับแล้วก็จะมี2แผนสำคัญนั่นก็คือมุ่งที่จะเยียวยาประชาชนและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานครับทางท่านนายกยืนยันว่านี่เป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องสกัดวิกฤตซ้อนวิกฤตหลายๆครั้งทีเดียวที่เราเห็นการแก้ปัญหาในลักษณะที่ว่าพอมีปัญหาแล้วมา

0: ลงทุนการจัดการและวิธีการต่างๆอาจจะช่วยได้ไม่มากหรือว่าบรรเทาได้ไม่ได้เยอะแต่ว่าถ้าหากว่าป้องกันไว้ก่อนเตรียมการรับมือนะครับก็เหมือนกับกรณีของการที่จะป้องกันปัญหา ทุเรียนล้นตลาดแล้วก็เป็นดราม่ามาก่อนหน้านี้เป็นต้นทีนี้รายงานจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีครับได้มีมติเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาอนุมัติร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราชนะครับพ.ศ.จุดๆแล้วก็วงเล็บว่าเป็นร่างพ.ร.ก.กู้เงินตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะครับในที่นี้ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งเนี่ยจะหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในการที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเป็นการตราพระราชกำหนดตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครับและสอดคล้องกับมาตรา53แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561พร้อมทั้งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนโดยสรุปสาระสำคัญนะครับของร่างพ.ร.ก.กู้เงินมีดังนี้ครับ1เลยนะฮะให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจกู้เงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาท 2. วัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับในการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบอย่างตรงจุดในการช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการและปรับโครงสร้างพลังงานซึ่งเป็นประเด็นที่มีผลต่อวิกฤตโดยตรงครับโดยให้นำไปใช้จ่ายได้ตามกำหนดไว้ในบัญชีท้ายร่างพ.ร.ก.กู้เงินประกอบไปด้วย2แผนงานหลักก็คือ 1. วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือภาคประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการครับซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานในวงเงิน 200,000 ล้านบาทก็แบ่งเป็น2ก้อนนั่นเองก้อนแรก 200,000 ล้านไปช่วยประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนครับและประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงักโดยมุ่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายสำคัญก็คือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางนะฮะนั่นก็คือกลุ่มหนึ่งเกษตรกรกลุ่มหนึ่งผู้ประกอบการ SME นะครับรวมถึงลดต้นทุนให้กับภาคเกษตรของไทยเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้โดยไม่ถูกผลกระทบซ้ำจากต้นทุนที่สูงขึ้นสูงจากอะไรเพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะฮะนั่นก็คือแผนงานที่1แผนงานที่2วัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลก็คือน้ำมันนะครับไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกและมีการพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมก้อนนี้ก็อีก 200,000 ล้านบาทนะครับคือถ้าหากว่าเราพูดกันดับชาวบ้านนั่นก็คือก็200,000ล้านแรกเนี่ยก็ไปช่วยเรื่องของการที่จะแก้วิกฤตการใช้ชีวิตนะครับการทำธุรกิจต่างๆพวกนี้ก็เอาไปใช้ในคนละครึ่งพลัสหรืออาจจะอยู่ในชื่อของไทยช่วยไทยพลัสก็เป็นไปได้นะครับสองเลยก็คือกลุ่มหนึ่งเรื่องของพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้น้ำหนักกับการที่จะแก้ปัญหาพลังงานจากฟอสซิลก็คือน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนหลักต้นทุนใหญ่ที่เมืองไทยเราเจอผลกระทบมาอย่างยาวนานต่อเนื่องนะฮะมานานเลยทีเดียว 200,000 ล้านตรงนี้ในสถานการณ์แบบนี้หวังว่าน่าจะช่วยบรรเทาแล้วก็ป้องกันปัญหาที่อาจจะมากขึ้นก็เป็นไปได้เพราะว่าเราก็ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งของประเทศใหญ่ๆหลายๆประเทศอยู่ในขณะนี้มันมีผลกระทบไม่มากก็น้อยนั่นเองครับทีนี้เนี่ยการใช้จ่ายเงินเขาบอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จะมีท่านปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการเลขาธิการสภาพัฒน์นะฮะแล้วก็มีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอธิบดีกรมบัญชีกลางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสสคนะครับผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งไม่เกิน3คนนะฮะแล้วก็มีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะฮะกรรมการและเลขาธิการนะครับผู้แทนสสชและสสคผู้ช่วยเลขาธิการร่วมเรียกได้ว่าคณะกรรมการนี้นั้นมาจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการที่จะจัดสรรเรื่องของงบประมาณบริหารงบประมาณดูแลหลายหลายอย่างไม่ให้ขาดตกบกพร่องแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของร่างพระราชกำหนดนี้นะครับกำหนดหลักการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้ หลักการ 5T นะครับก็คือ Target ตรงจุดใช้เงินตรงเป้าหมาย Transition นะครับเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านลดความเปราะบางทางพลังงาน Transformation นะครับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านการลงทุนที่ช่วยให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวนะครับ Transparent โอ้อันนี้โปร่งใสตรวจสอบได้และอีก 1T ก็คือ Together นะครับขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วนให้เงินทุกบาทที่ใช้สร้างคุณค่าสูงสุดแก่ประชาชนและประเทศทีนี้คนที่จะมีบทบาทหลักๆมีความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องของการบริหารจัดการร่างพรกกู้เงิน400,000 ล้านตรงนี้นะครับก็คือท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสครับท่านก็บอกว่าการตราร่างพรกกู้เงินฉบับนี้จะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจระยะสั้นขีดเส้นใต้นะระยะสั้นผมว่าตอนนี้หลายๆประเทศทีเดียวเนี่ยถ้าหากว่าไม่เตรียมการตรงนี้ก่อนนะครับการจะไประยะกลางระยะยาวนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากทีเดียวอาจจะการระยะสั้นก่อนและผลจากการปรับโครงสร้างทางด้านพลังงานซึ่งพอปรับโครงสร้างพลังงานแล้วก็จะช่วยลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจและครัวเรือนด้วยนะครับเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานสามารถดึงดูดการลงทุนสู่ระบบเศรษฐกิจได้อีกด้วยก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างไปพร้อมกับการบรรเทาทุกข์ของประชาชนนะครับอันนี้น่าสนใจทีเดียวฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นนะครับว่าถ้าหากว่าเรายังใช้โมเดลแบบเดิมๆโอกาสที่เราจะแก้ปัญหาใหม่ๆเนี่ยมันก็แก้ไม่ค่อยได้เพราะว่าเรายังมีกรอบมีวิธีคิดแบบเก่าๆอยู่นะครับผลกระทบต่อหนี้สาธารณะนะครับเป็นเรื่องที่หลายคนมีความเป็นห่วงมากไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของพรรคการเมืองด้วยกันก็ดีหรือพรรคการเมืองต่างพรรคต่างรัฐบาลก็ดีมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่หลายคนหยิบยกมาเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาหนี้สาธารณะชนเพดานนะครับเรื่องนี้นะครับมีหลายคนให้มุมมองที่แตกต่างกันแต่ว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าหลังการกู้เงินตามร่างพรกนี้แม้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังต่ำกว่าเพดานตามกฎหมายที่กำหนดไว้70%ครับซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐปี2561รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ทั้งหมดที่กู้นี่กู้ในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นกู้ที่ไหนยังไงมันก็มีดอกเบี้ยดังนั้นแล้วก็เป็นหนี้ด้วยนะครับก็จะต้องมีแผนการชำระหนี้ที่ชัดเจนและโปร่งใสที่สำคัญคือการดำเนินการทุกอย่างอยู่ภายใต้กรอบความรับผิดชอบทางการคลังนะครับนะเอาเป็นว่าเรื่องราวต่างๆผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ได้ติดตามแล้วก็ได้ฟังมุมมองจากผู้ที่เกี่ยวข้องก็คงจะเห็นนะครับว่าที่สุดแล้วเราจะเอาเงินก้อนนี้ไปใช้อย่างไรและที่คนไทยลุ้นกันอยู่นะครับจะเป็นชื่อของคนละครึ่งพลัสหรือว่าไทยช่วยไทยชื่อใดก็ตามเดี๋ยวก็รู้ในไม่นานนี้ก็มีข่าวดีครับว่าจะลงทะเบียนในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับวันที่เท่าไหร่วันวอเวลานอยังไม่ได้ระบอกยังไม่ได้บอกนะครับแต่ว่ายังไงก็ภายในพฤษภาคมละเพราะว่าจะมีการเปิดใช้จ่ายเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาและกันยาปีนี้นะครับเอาล่ะทีนี้จะชื่ออะไรก็ตามแต่ก็จะมีตัวเลขว่าเขาจะแจกให้กับกลุ่มเป้าหมายนี้คือคนละ 4,000 บาทจำนวนนะ34ล้านคนในที่นี้รวมถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับก็คาดว่าจะมีการนำเรื่องนี้เข้าการพิจารณาของครม.ในสัปดาห์หน้าแล้วก็เปิดลงทะเบียนในเดือนนี้เริ่มใช้เดือนหน้านะครับผ่านแอปเป๋าตังนะฮะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมยังพอมีเวลานะครับมีแอปอยู่ในมือถือของท่านแล้วหรือยังเชื่อว่าน่าจะมีเงินสะพัดกว่า 1.3 แสนล้านบาท1ล้านให้ขอไปครับ 130,000 ล้านบาทนั่นเองนะครับก็มาดูกันว่าคนละครึ่งพลัสเวอร์ชั่นไหนในชื่อนี้หรือว่าจะเป็นชื่ออื่นไทยช่วยไทยพลัสก็ตามจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าได้คนละ 1,000 แล้วก็ใช้จ่ายกันไปตลอดทั้ง4เดือนนะครับรัฐนี่ไม่ใช่แค่คนละครึ่งนะเท่าที่ทราบมาคือน่าจะช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มที่ได้นะครับประมาณ 60% นะครับคือในทุกๆ100บาทเนี่ยรัฐช่วยเหลือเลย60นะครับแล้วก็ประชาชนออกกันอีก40 ของพวกนี้ยังจะต้องดูกันไปพอสมควรนะครับเรื่องหนึ่งก็คือกลุ่มเป้าหมายที่ก่อนหน้านี้มีการถกเถียงกันแต่ว่าล่าสุดน่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยน่าจะเขาบอกว่าคุณประดอนนะครับท่านรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าเบื้องต้นน่าจะเป็นส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนและการเข้าโครงการไทยช่วยไทยหรือคนละครึ่งเดิมเนี่ยตอนนี้ดูตัวเลขว่าจะได้สักเท่าไหร่ทั้งสองส่วนรวมกันอย่างน้อยน่าจะเกิน30ล้านคนที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้นะครับทั้งหลายทั้งปวงวันดีเดย์ในการใช้เงินเนี่ยน่าจะชัดแล้วว่าเป็น1มิถุนาแล้ววันนี้เราอยู่ในวันที่6นะฮะของต้นเดือนพฤษภาคมเชื่อว่าโดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณกลางๆเดือนแหละก็คงจะมีประกาศให้ลงทะเบียนแล้วคนที่ลงทะเบียนก่อนหน้านี้แล้วยังต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เดี๋ยวมาดูเพราะว่าศักยภาพของแอปเป๋าตังเนี่ยถ้าว่าเราดูกันดีๆนะครับจริงๆแล้วมันพัฒนาเป็นซุปเปอร์แอปได้นะคุณฟังนะฮะก็ขึ้นอยู่กับภาครัฐนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระทรวง BE กระทรวง อว. หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะหันมาให้ความสนใจกับแอปที่เป็นของคนไทยจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราสามารถที่จะใช้จังหวะโอกาสนี้ในการพัฒนาแอปให้กลายเป็นส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ของการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยไม่ต้องไปพึ่งพาแอปหรือว่าแพลตฟอร์มต่างประเทศผมว่ากระสุนนัดหนึ่งเนี่ยยิงนกได้เป็นฝูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ตรงที่ว่ารัฐบาลนี้ท่านมองยังไงแต่ก็ยังเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์นะครับว่าถ้าหากว่าเราสามารถทำได้มันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเพราะไม่อย่างนั้นปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าถ้าหากว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับของดีๆอยู่แล้วไม่ได้ถูกต่อยอดจะกลายเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะฮะแล้วอีกหน่อยก็อาจจะมีใครก็ไม่รู้มาเสนอพัฒนาแอปนู่นนี่นั่นมันก็เป็นการเปลืองเงินประชาชนอีกนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูกันต่อไปแต่ว่าโดยสรุปนะครับก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนพฤษภาเริ่มใช้จ่ายมิถุนาถึงกันยารวม4เดือนเดือนละ 1,000 นะครับรวม 4,000 รัฐบาลจ่ายให้60ผู้มีสิทธิ์ร่วมจ่าย40นะครับแล้วก็น่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจเดือนละประมาณ 34,000 ล้านบาทจากการใช้จ่ายในทุกรูปแบบที่มีเพราะว่ารวมรวมแล้ว30กว่าล้านคนนะครับก็รวมรวมประมาณทั้งหมดหมื่นเงินที่มันหมุนรอบแรกอยู่ที่ประมาณ 1.36 แสนล้านนะครับ 136,000 ล้านก็ไม่น้อยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสินค้าไทยช่วยไทยก็มีกระจายไปเยอะและทีเดียวนะครับจะผ่านช่องทางใดๆก็ตามแต่อันนี้ถือได้ว่าพวกเราจะต้องมีส่วนร่วมกันนะครับเอาละครับก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้ก็สลับกับคุณเอวรพงศ์เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามนะครับในส่วนของคุณเอกับคุณปีเตอร์ชวันฮาเรนนะครับแล้วพบกันครับขอบคุณทุกท่านที่กรุณาแสดงความเห็นนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
4: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ เพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชัน

0: จากแอปเดิมและแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
2: วิกรมกรมดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอนแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
1: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อวานประมาณ 4-5 โมงพรรคประชาชนก็มีการเปิดตัวดร.โจนะครับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของทางพรรคประชาชนแล้วก็มีสื่อมีอะไรก็ติดตามกันมาครับวันนี้ก็ตามมาด้วยการลาออกจากตำแหน่งผู้แทนและแน่นอนนะครับพรรคประชาชนก็คงจะต้องมีการขยงขยับอะไรกันขึ้นมาก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับลาออกจากส.ส.พรรคประชาชนก็เตรียมที่จะลุยศึกตำแหน่งผู้ว่าขณะเดียวกันนะครับเรื่องของปลาหมอคังดำที่ถูกมาทำเป็นปลากระป๋องแล้วก็มีข่าวว่าเอ๊ะปลาหมอคังดำหรือว่าจะเป็นปลานิลท้ายที่สุดวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเป็นปลานิล นะครับทางคุณกายณัชชาท่านส.ส.กายก็หยิบมาเป็นประเด็นแล้วก็ขยายผลในวงกว้างขณะเดียวกันท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ดูอย.นะครับมีการดูแลหน่วยงานต่างๆก็เข้าไปตรวจสอบท่านรัฐมนตรีสุภมาศขออภัยท่านก็ลงไปเช็คก็ไปดูเจ้าของโรงงานก็ไหว้แล้วไหว้อีกก็ขอโทษด้วยทำมากี่ปีก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดปัญหานู่นนี่นั่นแต่หลังจากที่มีปัญหาเรื่องวัตถุดงวัตถุดิบตัวเจ้าตัวเองก็มีการขอโทษขอโพยกับทางคนที่เอามาโพสต์แล้วก็เคลียร์กันจบไปแล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันใหญ่ไปกว่าเรื่องแค่ว่ามีคนไปโพสต์มีการไปเยียวยาแล้วก็มีการไปจ่ายครับเพราะว่าเรื่องนี้มันผิดกฎหมายในแง่ของฉลากในแง่ของของที่นำมาขายเนี่ยมันไม่ตรงปกเรื่องนี้ทางหน่วยงานภาครัฐเองนะครับก็เข้าใจว่าจำเป็นจะต้องมีการขยับต่อเนื่องกันด้วยส่วนเรื่องของ MOU 44ถ้าจะต้องมีการปรับมาใช้ UN Clause ของทางกติกาสากลวันนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไทยกัมพูชาจะอยู่ในกฎเกณฑ์เดียวกันนะครับหลังจากที่คุณมนิษฐ์ตอบรับการใช้ไกล่เกลี่ยโดยข้อบังคับนี่ไม่ใช่ไกล่เกลี่ยโดยการบังคับนะครับมันมีกติกามันมีอะไรของมันอยู่ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะไปฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้นะครับก็อาจจะมีการประชุมมีการเป็นตัวเชื่อมในการที่จะพูดคุยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ไปคุยท่ามกลางโจทย์ของอาเซียนก็คือการที่จะรับมือปัญหาโลกท่ามกลางความผันผวนนะครับส่วนเรื่องน่าจะ 3-4 เรื่องมั้งครับ 2-3 เรื่องอะเรื่องที่ท่านรองนายกเอกนิติจะต้องรับมีทั้งเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านนะครับพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยคุณเอกนิติก็ตอบคุณกรณ์ก็ตั้งคำถามถึงเรื่องความจำเป็นความเหมาะสมในการกู้ก็มีการอธิบายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับทั้งเงินงบประมาณปี69ปี70กับความจะเป็นเร่งด่วนถามว่าความจะเป็นเร่งด่วนเนี่ยมันสามารถที่จะกู้ได้อันนี้ในแง่ของกว้างๆนะครับแต่ว่าจะกู้มาทำอะไรกู้มาด้วยเงื่อนไขแบบไหนเนี่ย200,000แรก200,000รองเนี่ย200,000ที่2เนี่ยต้องดูทีนี้ครับเรื่องนี้ท่านเอกนิติบอกไม่ได้ตีเช็คเปล่าขณะเดียวกันคุณเอกนิติก็ตามเรื่องแลนบริดจ์อีกหัวโต๊ะครับพร้อมเดินหน้าศึกษาแลนบริดจ์นำผลกระทบมาอัปเดตใหม่นี่ตามภาษาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ได้มีการอัปเดตเรื่องสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ตอนนี้ก็มีการประเมินผลกระทบรอบด้านท่านเองก็รู้สึกว่าทั้งเรื่องน้ำมันก็อยู่ในโจทย์ที่ท่านก็ต้องไปนั่งเคลียร์กันก่อนหน้านี้ด้วยทีนี้ในส่วนของฝ่ายค้านนะครับคุณวีรยุทธ์จันทร์การชูฉัตรเคยเป็นว่าที่หัวหน้าพรรคมาก่อนแล้วก็ถือได้ว่าเป็นทีมมันสมองของพรรคก็เตือนนะครับเรื่องแลนบริดจ์แล้วก็ใช้พรก.พรบ. SCC Southern Economic เนี่ยก็หวังก็กลัวว่าจะไปมีปัญหาเหมือนกับ EEC ทำให้มหาอำนาจเนี่ยเข้ามาแทรกแซงในภูมิรัฐศาสตร์เรื่องนี้น่าสนใจเพราะการที่เป็น PPP นะครับ โครงการร่วมลงทุนรัฐเอกชนเนี่ยฟังแล้วก็ดูดีครับเพราะว่ารัฐก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งก้อนล้านล้านเอกชนก็มาร่วมด้วยแต่ประเด็นก็คือว่าเรื่องของสิทธิ์เรื่องของที่ดินเรื่องของโอกาสในการทำกินของบ้านเราก็อาจจะหายไปแล้วเราอาจจะต้องไปให้น้ำหนักกับทางต่างชาติเนี่ยเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราจะไปเป็นทาสเขาไหม ในหลายประเทศมีนะครับชวนต่างประเทศมาลงทุนแล้วถึงเวลาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าโครงการไม่สำเร็จพอโครงการไม่สำเร็จปุ๊บ ก็ต้องมีการเฉือนอะไรบางอย่างไปให้กับต่างชาติด้วยมีหลายเรื่องในการคุยกันนะครับเดี๋ยวค่อยมานั่งไล่เรียงกันวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับดูเหมือนเรื่องของแลนด์บริดจ์คงจะเป็นหนังยาวนะครับแล้วก็ย่อความกันเข้ามาแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนจะสรุปตรงกันว่าเป้าหมายจริงๆนั้นโอกาสที่จะไปถึงแลนด์บริดจ์ได้จริงๆก็คงจะค่อนข้างจะลำบากนะดังนั้นเนี่ยหลายคนก็เอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยการผลักดันเรื่องนี้เป้าหมายอยู่ที่ไหนนะครับหลายคนก็เชื่อว่าคงจะมีคำตอบโดยเฉพาะนักการเมืองในพื้นที่ก็เห็นร่องรอยจากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายพิเศษที่ไปก๊อปปี้มาจาก EEC ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกดังนั้นนะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ SEC นะครับก็น่าจะไม่แตกต่างกันนั่นคือเรื่องราวของการเปิดพื้นที่ตรงนั้นก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายแต่คงเป็นที่ทราบกันว่าเรื่องของแลนด์บริดจ์ก็เป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงแต่เป้าหมายจริงๆน่าจะอยู่ที่การผลักดันเรื่องกฎหมายพิเศษฉบับนี้ที่จะมีการทะลุทะลวงสูงในเรื่องการใช้ที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ราชพัสดุหรือที่สปกที่จะมีข้อจำกัดจำเขี่ยตรงนี้คือน่าจะเป็นเรื่องที่เห็นตรงกันส่วนการที่ตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาอีก90วันนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ก็ไม่ได้ชะลอแต่เป็นเรื่องของการ
2: ดึงเชงลดกระแส
3: ลดกระแสใครที่จะออกมาเคลื่อนไหวจะนัดกันตรงนั้นตรงนี้เวลานั้นเวลานี้แม้กระทั่งท่านรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เดิมท่านดูเหมือนจะออกมาเป็นได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพแต่ตอนหลังอาจจะด้วยเหตุผลหลายประการท่านก็ขยับถอยห่างออกไปนิดหนึ่งและรองนายกเอกนิติก็มาเป็นประธานศึกษาท่านก็ต้องถอยกลับไปไม่ต้องลงพื้นที่รอผลการศึกษาออกมาก่อนก็เพราะฉะนั้นเนี่ยด้านหนึ่งก็เหมือนกับจะถอยมาตั้งหลักกึ่งๆประมาณนี้แหละครับคุณในประการ
2: ครับก็ต้องดูนะครับว่าถอยมาแล้วเนี่ยจะเดินยังไงต่อไปและไอ้ก้าวใหญ่ที่ก้าวไม่ได้เนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยผมเข้าใจว่าเตรียมที่จะเดินก้าวเล็กอยู่แล้ว อย่างน้อยเนี่ยถ้าเรือไซส์ไม่เล็กไม่ใหญ่เนี่ยต้องได้ขณะเดียวกันโครงการอื่นๆเนี่ยมันต้องค่อยๆมาก็เป็นไปตามขั้นตอนคล้ายๆผมไม่แน่ใจคุยกับคุณวิสุทธ์หรือคุณมนตรีก็คือว่าอย่างตอนที่จะกู้เนี่ยเขียนเอาไว้ใหญ่ก่อนแล้วมาเหลืออยู่ที่400,000จากของเดิมเนี่ยไป5แล้วก็มาเหลืออยู่4ขณะเดียวกันเรื่องของแลนด์บริดจ์เขียนเอาไว้ใหญ่ก่อนกระแสจะมาถึงเวลาแล้วเหมือนเผื่อต่อมันก็มีแพทเทิร์นมีรูปแบบคล้ายๆกันอยู่ก็ถือได้ว่าอาจจะเป็นเทคนิคอะไรก็ว่ากันไปนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องที่คู่กันมาก็คือเรื่องของการกู้เงินครับเมื่อวานคุณกรณ์ก็ตั้งป้อมค้านในหลายประเด็นนะครับเรื่องของความจำเป็นถ้าเทียบกันก่อนอันนี้มีโควิดมีต้มยำกุ้งมีเรื่องสถานการณ์พลังงานน้ำท่วมอะไรกันไปแต่เอาล่ะการที่จะกู้เนี่ยมันมีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนแล้วไม่มีความเสี่ยงไหมในการที่จะกระทบและหนี้ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันต้องเท่าไหร่กันยังไงขออนุญาตยังไม่ย้อนกันละกัน
3: ครับ
2: วันนี้คุณเอกนิติธรประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังครับกล่าวถึงกรณีที่ประชาธิปัตย์มีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คุณเอกนิติบอกว่าดูทุกช่องทางแล้วนะครับทั้งการยกงบ69ที่จ่ายล่าช้าที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยได้มา 50,000 ล้านขณะที่งบ70เนี่ยจะเริ่มวันที่1ตุลาคม69เนี่ยเหลือเวลาอีก5เดือนแต่วิกฤตณตอนนี้ต้องเร่งช่วยเหลือผู้ ประกอบการประชาชนให้ทันท่วงทีดูจากภาพรวมแล้วงบไม่พอยืนยันว่าการออกพรกดังกล่าวมีความจำเป็นมีความเร่งด่วนส่วนที่ประชาธิปัตย์จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่กังวลเพราะว่าในการออกพรกไทยเข้มแข็งเนี่ย400,000 ล้านตอนนั้นก็ถูกฟ้องคุณเอกนิติก็บอกก็ไปช่วยอธิบายที่ศาลรัฐธรรมนูญส่วนตัวเข้าใจบทบาทของคุณกรรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านรัฐมนตรีคลังท่านรองนายกก็บอกว่ามาตรา172ของราชอาณาจักรไทยรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยมันมีความเร่งด่วนและดูแล้วไม่มีทางเลือกอื่นๆประเด็นดอกจันตรงนี้นั่นแหละว่ามันด่วนหรือไม่ด่วนนะครับนอกจากนี้คุณเอกนิติยังกล่าวถึงคุณสิริกัญญาตันสกุลครับคุณสิริกัญญาที่ออกมาคอมเมนต์ว่าเป็นการตีเช็คเปล่าคุณเอกนิติบอกว่าเรื่องนี้พรก.ให้กระทรวงการคลังเป็นคนกู้รายละเอียดเนี่ยจะมาที่หลังและจากสถานการณ์แบบนี้ทั้งวิกฤตทั้งพลังงานมาเป็นระลอกและกลายเป็นวิกฤตระยะยาวจำเป็นจะต้องป้องกันในระยะยาวฉะนั้นต้องมีกระสุนให้พร้อมการออกพรก.ฉบับนี้เพื่อเป็นกระสุนในการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการซึ่งวัตถุประสงค์ชัดเจนย้ำว่าเป็นวิกฤตปากท้องพร้อมกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานเพราะที่ผ่านมาประเทศไทยนำเข้าพลังงานและก๊าซธรรมชาติจำนวนมากฉะนั้นก็เปลี่ยนโครงสร้างไปใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นคุณเอกนิติย้ำว่าการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยไม่ได้เป็นการใช้งบรวดเดียวมีคณะกรรมการกันกรองโครงการไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ทำหรือตีเช็คเปล่าถ้าเราย้อนไปก่อนหน้านี้ครับคุณมนตรีก่อนหน้านี้500,000เนี่ยมันมีการพูดถึง200,000แรกในการที่จะมาเฮลิคอปเตอร์แหละจะมาเฮลิคอปเตอร์จะวิธีการไหนยังไงก็ว่ากันไป200,000ที่2จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างแล้วก็อีก100,000เก็บไว้แต่ว่าท้ายที่สุดมาเหลืออยู่400,000ทีเนี้ย400,000เนี่ย200,000แรกเนี่ยก็ดูแล้วก็น่าจะใช้ในการกระตุ้นเอาตามหลักการก็คือว่าถ้าเอาเงินใส่กระเป๋าประชาชนน่ะใส่ C ก็คือ consumption consumer การบริโภคมากขึ้นเนี่ยสมมติถ้าใส่ไป100,000ใส่ไป200,000แล้วเกิดการจับจ่ายใช้สอยเกิดการหมุนแล้วมันช่วยเรื่องตัวเลขช่วยเรื่อง GDP อันเนี้ยถ้ามันบวกมากกว่า100,000อันนี้ก็ถือว่าคุ้มแต่ถามว่าจะคุ้มขนาดไหนยังไงแบบไหนเนี่ยอันนี้ต้องดูกันแล้วก็จะวิเคราะห์กันยังไงหรือถ้าจะไม่ได้บวกให้เพิ่มขึ้นก็คือต้องไม่ลดลงพยุง GDP มั้ยพยุงกำลังซื้อมั้ยพยุงอะไรมั้ยจำเป็นเร่งด่วนขนาดไหนอันนี้ต้องดูขณะที่อีก 200,000 ถ้าจะต้องไปปรับโครงสร้างเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าสินค้าเปลี่ยนตลาดเปลี่ยนโลกเปลี่ยนแล้วมันต้องใช้เงิน 200,000 เนี่ยในภาวะฉุกเฉินหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมีการตั้งคำถามทั้ง2ส่วนนะครับเพราะว่าทีนี้เนี่ยมันก็มีโจทย์ง่ายๆคุณไม่ใช่โจทย์ง่ายๆคุณมนตรีบางครั้งบางทีในการทำงานน่ะกู้เงินเอามาเป็นเงินถุงเงินถังเอาไว้ก่อนเผื่อวิกฤตมันก็ยังทำได้เพียงแต่ว่ามันต้องอธิบายให้ชัดก่อนว่าไอ้การกู้เอามาไว้เพราะถึงเวลาครับถ้าเราต้องใช้เงินจริงๆเนี่ยแล้วไม่ได้กู้มาแบบนั้นก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพียงแต่ว่าทั้งหมดน่ะ1จำเป็นไหมต้องอธิบายข้อจำเป็นแล้ว2คือจะต้องใช้ตัวไหนยังไงเนี่ยถ้ามันอธิบายพอที่จะเห็นกรอบได้ผมว่ามันก็เข้าท่าเข้าทางแต่มันก็ถกเถียงกันอยู่แหละว่าคุ้มไม่คุ้มใช่หรือไม่ใช่และจะเฮลิคอปเตอร์แบบไหนมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่เหมือนกันนะคุณมนตรี
3: คือเขาติดใจข้อหลังนะคุณ
2: มันไม่ด่วนใช่ไหม
3: นะคือหนึ่งเนี่ยคำว่าพรก.เนี่ยคือเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจที่มิอาจรอได้นั่นคือมาตรา172ของรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้แต่ทีนี้คำถามก็คือถ้าแยกออกเป็น2ก้อนก้อนแรกเนี่ยทั้งประชาธิปัตย์ทั้งพรรคประชาชนเนี่ยไม่ได้ติดใจเพราะว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นและปัญหามันมีอยู่แล้วจะต้องดูแลเยียวยาไม่ว่าจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงภาคขนส่งกลุ่มเปราะบางทั้งหลายแหล่นั่นคือ200,000 ล้านแต่ไอ้อย่างหลังเนี่ยในอีก200,000ที่บอกว่าจะเอาไปปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างจะเอาไปฝึกทักษะไปอะไรทั้งหลายก็เลยถูกมองว่าเอ๊ะใช้งบปกติไม่ได้เหรอไอ้อย่างหลังเนี่ยนำเสนอเป็นพรบเข้าสู่การพิจารณาของสภาจะได้ตรวจสอบจะได้มีรายละเอียดร่วมกันเพราะฉะนั้นน่ะตรงนี้ประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้มันก็เลยทำให้พรรคประชาธิปัตย์เขามีมติที่จะไปยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญว่าก้อนหลังเนี่ยจะแยกออกมาและมันเข้าข่าย172หรือเปล่าแต่ทีเนี้ย เมื่อสักครู่ที่ท่านรอง
2: มันจะมีเรื่องเสียงด้วยไหมคุณมนตรีเสียงของประชาธิปัตย์มันเอ๊ะกติกามันต้องใช้เท่าไหร่เขามี21เสียง
3: นะครับ
2: ค
3: ุณมนตรีนี่แหละพรรคประชาชนกำลังไปพิจารณานะครับว่าจะเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยกับประชาธิปัตย์ถ้าลำพังประชาธิปัตย์21เสียงเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะเข้าชื่อกันตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะให้เรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญได้แต่ประชาธิปัตย์นาทีเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็คือได้แสดงจุดยืนในฐานะฝ่ายตรวจสอบให้เห็นส่วนพรรคประชาชนที่ยังไม่ผีผามนั้นน่ะก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่พรรคประชาชนเองก็จะมีจุดยืนอยู่อย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกลไกที่ถูกออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับว่าบางเรื่องเขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันเป็นเครื่องมือของฝ่ายเด็ดการนะนี่ก็คือยังเป็นข้อจำกัดจำเขตแต่บางเรื่องเขาก็ใช้ช่องทางของรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบแต่บางเรื่องก็พิจารณาเป็นเรื่องๆไปเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องไปดูอีกทีว่าพรรคประชาชนจะเอาด้วยกับประชาธิปัตย์หรือเปล่าทีนี้มันมีประเด็นที่รองนายกเอกนิติแล้วก็วันนี้รวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีเองด้วยนะครับซึ่งนักข่าวไปถามนายกอนุทินเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปัตย์นะเขาข้องใจว่าเอ๊ะมันด่วนหรือเปล่านะอาจจะต้องคือจะไปศาลรัฐธรรมนูญนายกอนุทินก็บอกว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ตนทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทำคำหลังนี่แหละครับก็ไปพ้องกับสิ่งที่ท่านรองนายกเอกนิติบอกว่าตอนคุณกรจาติกวณิชสมัยประชาธิปัตย์นะคุณเอกนิติตอนนั้นเป็นข้าราชการนะก็ยังต้องไปชี้แจงด้วยนั่นก็คือเหมือนกับบอกว่าเคยทำมาแล้วและไปชี้แจงให้มาแล้วแต่ทีนี้คุณอภิรักษ์ท่านผู้ฟังครับถ้าเรามาแยกแยะให้เห็นรายละเอียดเนี่ย
2: มันอยู่ที่ดีเทลนะมันไม่ใช่ว่าคู่ได้ไม่ได้มันอยู่ที่ความจำเป็นตรงนี้
3: นะอยู่ที่อย่างหลังเนี่ยนะมันชัดเจนเมื่อเทียบกับกรณีของประชาธิปัตย์เขาก็เคยทำเนี่ยต่างคนต่างทำเนี่ยแต่มันรายละเอียดว่าที่เคยทำนั้นน่ะทำเหมือนกับที่ทำอยู่ณเวลานี้หรือเปล่านี่คือความแตกต่างซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเขาวันที่14หรือวันไหนเข้าสภาเนี่ยประชาธิปัตย์ก็คงจะไปขยายความตรงนั้นว่าทำแต่นะแตกต่างกันตรงไหน1 2 3อย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงแม้จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งที่มีปลัดกระทรวงการคลังทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้แต่รายละเอียดต่างๆในส่วนของการไปปรับปรุงปรับโครงสร้างนะสร้างทักษะฝึกอะไรก็ตามนั้นเนี่ยมันดูเหมือนจะก้ำกึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนหรือเปล่าตาม172ของรัฐธรรมนูญครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: ครับทีนี้อันนี้ขั้นตอนนี้ก็คือต้องรอทางประชาชนเขาจะเอายังไงด้วยถูกต้องไหมครับเพราะว่า
3: ครับ
2: รัฐที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทของประชาธิปัตย์นี่ทำโพเนี่ยปรากฏว่าคะแนนของท่านหัวหน้านี่ปรากฏว่าได้คะแนนมากกว่าคุณเท้งด้วยใช่ไหมครับทีนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีเรื่องของจุดยืนของพรรคและเรื่องของเหลี่ยมมุมทางการเมืองด้วยหรือเปล่าซึ่งอันนี้ดูแล้วพรรคประชาชนจะออกมากันยังไงแบบไหนเพราะว่าหรืออาจจะต้องรอประชาชนออกมานวดด้วยนวดเสร็จปุ๊บให้มีพื้นที่ในสื่อด้วยแล้วค่อยเซ็นร่วมแกล้งที่ประชาธิปัตย์นำกันไปก่อนอย่างนั้นหรือเปล่า
3: คือถ้าให้ผมเดานะคุณไปแล้วเพราะในอดีตเนี่ยบางเรื่องเขาก็ใช้กลไกที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่บางเรื่องก็เลี่ยงที่จะไม่นำมาใช้เพราะรู้สึกว่าตัวเองก็เจ็บปวดกับคำว่านิติสงครามด้วยเหมือนกัน
2: ไม่แต่ที่มันนิติสงครามไหมคุณมนตรีเพราะว่ามันก็คือใช้ตามกลไก172แต่ว่าทางนี้ก็เคยเจออันนี้ด้วยไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจ
3: คือถ้าจะคิดเร็วๆเนี่ยน่าจะไม่สอดไม่เข้ากับคำว่านิติสงครามตรงนั้น
2: เ
3: พราะมันเป็นกลไกรัฐนูลที่เปิดช่องเอาไว้อยู่แล้วว่าร่างกฎหมายใดๆก็ตามกระบวนการนะจะไปสิ้นสุดที่ศาลรัฐนูลถ้ามีความเห็นว่ามันขัดหรือแย้งต่อรัฐนูลหรือไม่อันนี้ไม่ใช่เป็นการเอาไปประหัตประหารในทางการเมืองกับตัวบุคคลแต่เป็นเรื่องของหลักการนะเพราะนั้นคิดแบบนี้เร็วๆเนี่ยก็เชื่อว่าทางพรรคประชาชนเองก็คงอยากจะสร้างบรรทัดฐานให้เห็นอีกเหมือนกันว่าเครื่องมือกลไกที่ออกแบบเอาไว้ให้ฝ่ายบริหารนำไปใช้ในคราวจำเป็นนั้นน่ะครั้งเนี้ยมันเข้าข่ายจำเป็นหรือไม่จำเป็นหรือเปล่าจะได้เป็นบรรทัดฐานร่วมตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ร่วมกันโดยที่ไม่ใช่ ประเด็นเรื่องของการประหัตประหารกันในทางการเมืองครับคุณพิรักษ์ครับ
2: ครับเอาเป็นว่ารอสักหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าท่าทีท่าว่าเขาจะขยับกันยังไงแบบไหนแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับ
3: ครับ
1: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยคร
5: ับเฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภาย

0: ที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
1: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์และผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชนะครับคุณมนตรีครับนอกเหนือจากเรื่องของตัวเงินกู้เนี่ยคุณมนตรีจับตามองเรื่องแลนด์บริดจ์หรือตรงไหนยังไงบ้าง
7: ผมขออนุญาตเติมเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้อีกนิดหนึ่งจะได้เห็นภาพใหญ่ร่วมกันว่านอกเหนือจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รองนายกเอกนิติพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชนในซีกของการเมืองที่อยู่ในสภาแล้วเนี่ยก็เห็นจดหมายเปิดผนึกของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคุณธีรชัยภูวนาถนารานุบาลซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังนะครับก็โพสต์เฟซบุ๊กก็ไล่เรียงเอาเป็นว่าก็แยกเงินจำนวนเนี้ยออกเป็น2ก้อนอีกเหมือนกันก็ไม่ได้ติดใจสงสัยก้อนแรกแต่ก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของก้อนที่2ก็ทำจดหมายเปิดผนึกไปถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการออกพรกกู้เงิน 400,000 ล้านว่าอาจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญนะครับและในรายละเอียดนั้นเนี่ยก็พูดถึงเรื่องภาระนะครับที่จะต้องแบกเอาไว้ในการที่จะดูแลจัดการปัญหาต่างๆผ่านเงินก้อนนี้นั่นก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการเอาไปปรับปรุงโซล่ารูฟท็อปอะไรทั้งหลายไปฝึกทักษะไปอะไรตรงนี้นั้นเนี่ยมันก็จะทำให้รัฐบาลนั้นเนี่ยเป็นปัญหาไม่เฉพาะรัฐบาลนี้แต่ทีนี้มันมีอันหนึ่งคุณไปรักท่านผู้ฟังครับที่คุณธีรชัยนั้นได้ชี้ช่องเอาไว้ก็คือไอ้ยังหลังเนี่ยการที่จะให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านวิกฤตพลังงานเนี่ยนะก็ไปชี้ช่องนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะไปเรียกเก็บเงินนะเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากบรรดาโรงกลั่นน้ำมันที่คิดว่า ค่าการกลั่นมันสูงเกินเหตุแต่ตรงนั้นน่าจะดึงเข้ามาโดยที่ไม่ต้องไปกู้เพราะกำลังอยู่ในระหว่างการพูดถึงเงินก้อนใหญ่ตรงนั้นเนี่ยก็จริงๆรายละเอียดก็มีมากกว่านี้แต่เอาเป็นว่าสิ่งที่ดำเนินการในส่วนหลังนั้นยังมีวิธีการมีช่องทางในการที่จะหาเงินนะมาใช้จ่ายในส่วนนี้ได้โดยที่ไม่ต้องมาใช้วิธีการกู้เงินแบบนี้และทีนี้เมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงเรื่องของคณะกรรมการกลั่นกรองนะพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทดูแล้วก็น่าจะเป็นคอปปี้เดียวกันกับการกู้เงินในอดีตไม่ว่าจะสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือใครต่อใครที่จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองคณะหนึ่งที่ประกอบกันขึ้นมามีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเศรษฐกิจไล่เรียงมาทั้งหมดนะก็ใช้ชุดเดิมคุณอภิรักษ์ครับแล้วก็ให้อำนาจหน้าที่เรื่องของการกลั่นกรองทั้งหลายแหล่แล้วก็จะห้อยท้ายอยู่นิดหนึ่งก็คือคณะกรรมการกลั่นกรองเนี่ยมีอำนาจในการพิจารณากลั่นกรองแผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้นะตามร่างพ.ร.ก.กู้เงินนี้นะจากนั้นก็เสนอเข้าครม.แล้วก็รายงานความก้าวหน้าต่อครม.ทุกๆ3เดือนนะผมเนี่ยแถมนิดเดียวคุณวิรักษ์จำได้ไหมครับว่าในตอนนั้นน่ะคณะกรรมการอย่างแบบนี้แหละที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็มีกำหนดเวลาภายในกี่วันนะ3วัน7วันก็ปรากฏว่าโครงการต่างๆที่นำมาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองนั้นเนี่ยเหมือนกับไปเปิดออกมาจากลิ้นชักที่เคยทำเอาไว้เดิมไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือเป็นหน่วยงานไหนก็ตามนั่นแหละคือหลายคนก็มองว่าเอ๊ะมันจะกลับไปสูตรเดิมอีกหรือเปล่าอ่ะนี่คือเป็นเรื่องที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้เงินก้อนหลังนี้ครับคุณนายพิรักษ์ครับ
6: กับเรื่องของทางเรื่องของตัวแลนด์บริดจ์นะครับวันนี้ก็มีมุมเข้ามาเพิ่มเติมคุณเอกนิตินี่ก็ต้องย้ำนะครับว่าน่าจะต้องรับจบหลายเรื่องวันนี้ก็มีทางสแตนดาร์ดเขาลงให้นะครับลงเป็นข้อมูลว่าคุณเอกนิติเนี่ยชี้แจงว่าทำไมถูกนายกตั้งประธานศึกษาเมกะโปรเจกต์แลนบริดจ์นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยยังไม่เคยนำตัวแปรสงครามบริบทภูมิรัฐศาสตร์โลกปัจจุบันเข้ามาคำนวณเนี่ยทางด้านรองนายกนี่ก็บอกว่าก็ต้องศึกษาให้รอบคอบคือย้อนเนี่ยวันนี้ทางคุณเอกนิติก็ให้สัมภาษณ์ในเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ของพี่หมาแก่นบอกว่าการที่มาทำหน้าที่เนี่ยก็เป็นคำสั่งนายกรัฐมนตรีเมื่อมีความชัดเจนในสังคมไม่ชัดเจนในสังคมและต้องการศึกษาเนี่ยก็จะต้องมองผ่านเลนของเศรษฐกิจในภาพกว้างแล้วก็โครงสร้างนะครับท่านเอกนิติในฐานะรองนายกเป็นผู้กำกับดูแลสภาพัฒน์ก็ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการเลขานุการบอร์ดก็เป็นทำหน้าที่โดยตรงทีนี้ครับก็มีการถามในรายการนั่นแหละว่าเอ๊ะมันเป็นเพียงลีลาทางการเมืองเพื่อสร้างผลการศึกษาฉบับที่4เป็นการซื้อเวลาไหมคุณเอกนิติท่านรองก็บอกว่าก็ปฏิเสธนะครับเดี๋ยวบอก90วันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะศึกษาใหม่ทั้งหมดแต่ต้นแต่ภารกิจก็คือการนำผลการศึกษาเดิมที่มีอยู่แล้ว3ฉบับมาประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบในมิติต่างๆอย่างละเอียดผมก็ไม่แน่ใจครับว่าถ้าเป็นไปไม่เป็นไปไม่ได้เลย90วันที่จะศึกษาแต่คือการเอาของเก่ามารีไวซ์กันอีกทีนึงไงแล้วอย่างนี้มันจะยังไงแบบไหนอ่ะทีนี้โจทย์สำคัญก็คือระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีสมมติฐานมันอาจจะไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนสงครามเส้นทางเดินเรือมันเป็นสมมติฐานใหม่ก็ต้องดึงบริบทภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาคำนวณด้วยคณะกรรมการก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบซึ่งเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจครับคุณมนตรีว่ามีการพูดถึงว่า90วันมันไม่ได้เป็นการศึกษาใหม่แต่เป็นการเอา3ฉบับมาแล้วก็เติมเรื่องสงครามกับเติมเรื่องตู้นี้ออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็นที่สามารถที่จะเป็นเหตุผลในการตอบได้ไหมว่าเรื่องนี้ทำหรือไม่ทำแล้วผลกระทบนั้นควรจะเป็นยังไงครับคุณมนตรีฮะ
7: ก็คงนะฮะไปเทียบเคียงกันแต่ยังถ้าจะให้เร็วที่สุดอ่ะคุณอภิรักษ์ครับจะลองย้อนกลับไปอ่านคำให้สัมภาษณ์ของเลขาสภาพัฒน์นะคุณดนุชาพิชยนันท์ที่ออกมาชี้แจงตั้งแต่วันแรกๆนะครับอันดับแรกท่านปฏิเสธนะครับว่าไม่เคยศึกษาเพียงแต่นะเอาไปเทียบเคียงกับการศึกษาเรื่องของคลองไทยแล้วคลองไทยก็ไม่คุ้มนะพอไม่คุ้ม อันดับรองลงมาเนี่ยโครงการอื่นๆก็อยู่

0: ด้วยหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของร่างพรบระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่พรรคภูมิใจไทยเคยเสนอร่างเอาไว้นะครับตรงนั้นเนี่ยฝ่ายค้านเขาตั้งเป็น2ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือเรื่องนี้จะมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกหรือเปล่าเพราะมันมีร่างเดิมของภูมิใจไทยอยู่แล้วอันนี้คือประเด็นหนึ่ง2นะครับถ้ายังศึกษาไม่เสร็จยังจะขยายความขยายเวลาศึกษาออกไปต่อนั้นเนี่ยร่างพรบฉบับนี้จะยังไม่มีการหยิบยกขึ้นมาไม่ว่าจะในครม.หรือเสนอต่อสภาในช่วงไตรมาส3มาที่จะถึงเนี่ยนะฮะจนกว่าผลการศึกษาจะออกมาหรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะต้องไปถามต่อว่าทุกอย่างเนี่ยต้องรอการศึกษาก่อนใช่หรือไม่หรือว่าจะทำควบคู่ไปพร้อมกันก็จะทำให้เป็นอีกประเด็นหนึ่งครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: คือผมว่าน่าจะทำควบคู่ไปพร้อมกันนะถ้าดูจากทรงเนี่ยแล้วส่วนตัวเนี่ยถ้าทำควบคู่ไปพร้อมกันเนี่ยมันอาจจะไม่ผิดนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ากติกาเนี่ยมันมีเขียนไว้หรือเปล่าในเอกชนครับคุณมนตรีครับ
0: ครับ
1: มันมีบางธุรกิจเนี่ยที่มันเหมือนกับว่าเอ๊ะมันมีโอกาสอยู่ข้างหน้าจะถามว่าจะต้องไปศึกษาให้มันแล้วเสร็จเลยหรือเปล่าเนี่ยแล้วค่อยเริ่มดำเนินการก็กลัวว่าจะไม่เข้าท่าเข้าทีมันก็เลยมีบางอย่างที่เขาบอกว่าเฮ้ยไหนๆจะศึกษาแล้วเนี่ยลงทุนทำไปพร้อมกันเลยเพราะถึงเวลาถ้ามันสำเร็จเนี่ยมันก็จะได้ตรงนั้นไปแต่ถ้าเกิดมันมีค่าใช้จ่ายก็ถือว่าเป็นการจ่ายค่าความรู้ทีเนี้ยมันในเอกชนเขาก็คิดอย่างนั้นได้แต่ในส่วนของภาครัฐเนี่ยไม่แน่ใจว่าทำได้หรือเปล่านี่คือประเด็นที่หนึ่งแล้วประเด็นที่สองก็คือว่าสัดส่วนของเงินที่จะทำไปพร้อมกันอ่ะมันคุ้มค่าในการที่จะลองไหมอย่างเคยได้ยินเจ้าสัวหรือธุรกิจบางธุรกิจผมที่ต่างก็แล้วกันครับคุณมนตรีอุ้ยธุรกิจโดนัทกำลังมาธุรกิจแบบนี้กำลังจะขึ้นแต่เราไม่เคยมีสูตรไม่มีอะไรเลยเราจะไปซื้อสูตรเมืองนอกจะไปซื้อแฟรนไชส์ไม่ทันเอาไว้ว่าเดี๋ยวลองไปทำไปเปิดร้านไปอะไรไปลองไปดูลงทุนก่อนเดี๋ยวถ้าถึงเวลาปุ๊บลงทุนไม่ทันตลาดมาแล้วไปไม่ได้เอาเป็นว่าลงก่อนคำถามคือลงเท่าไหร่แล้วกรอบกติกาบ้านเรามันจะเหมือนเอกชนหรือเปล่านี่ผมไม่แม่นจริงๆครับคุณมนตรี
0: ครับก็คงจะสุ่มเสี่ยงพอสมควรนะคุณอภิรักษ์ลำพังแผนการของท่านที่บอกว่าทุกอย่างจะต้องนับหนึ่งภายในปีนี้และก็การศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อม EIA ESIA ทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยค่อยทำเนี่ยก็ถูก
1: ที่ภาควิจารณ์จะเอาให้ได้แต่จะทำยังไงให้มันถูกต้องตามกติกาค่อยไปเขียนกติกามาครอบกันทีหลังแต่จะเอาอย่างนั้นใช่ไหมคุณมนตรีแต่ผมแปลไทยเป็นไทยอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้นี่แหละมันจะต้องเป็นประเด็นที่ซ้อนขึ้นมาถ้าสมมุติว่ายังศึกษาไม่เสร็จแต่ก็เตรียมมาไว้ก่อนนะฮะออกกฎหมายเอาไว้ก่อนแต่กฎหมายพอมีผลบังคับใช้นั้นเนี่ยมันจะต้องมันจะมีผลทันทีหรือคุณจะมีเงื่อนไขนะแนบท้ายร่างกฤษฎีกาหรือว่าแนบท้ายมาตราใดมาตราหนึ่งที่ระบุเอาไว้ว่าร่างกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อเหมือนกับที่บอกว่าหลังประกาศราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว180วันหรือ1ปีหรือตราบใดที่ผลการศึกษายังไม่เป็นที่ยุตินะมันก็ดูแปลกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เนี่ยจะต้องไปตอบคำถามอีกทีหนึ่งเรื่องของการศึกษากับเรื่องของการผลักดันร่างกฎหมายที่ดูเหมือนจะมีการวางไทม์ไลน์กันเอาไว้เสร็จสรรพว่าจะทำโดยไม่ต้องรอหรือต้องรอให้ศึกษาเสร็จแล้วค่อยทำอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งคงจะต้องไปขอคำตอบจากผู้ที่รับผิดชอบครับคุณพิรักษ์ครับ
1: อาจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรทางทะเลท่านเองเนี่ยเมื่อวานก็เหมือนว่าให้สัมภาษณ์ในหลายสื่อเหมือนกันเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยอยากจะมาสรุปเรื่องแลมบริดจ์ได้มีโอกาสได้คุยกับผู้อำนวยการผอ.สนข.ที่สื่อที่ช่องหนึ่งที่สนข.คือคนที่จัดศึกษาในโครงการนี้ก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของขนส่งรัฐบาลนวลให้สนข.ศึกษามาตั้งแต่ปี65ใช้งบ68ล้านศึกษาความเป็นไปได้ออกแบบเบื้องต้นก็เป็นปกติอาจารย์ใช้คำว่าที่มึนๆก็คือหนเนี้ยสนข.ออกแบบท่าเรือและทำ ESIA ด้วยแลนบริดจ์เนี่ยมี3ส่วนคือท่าเรือถนนและทางรถไฟสนข.เขาทำเรื่องขนส่งใช่ไหมทีนี้ถนนเนี่ยให้ทางหลวงศึกษารถไฟก็ให้การรถไฟศึกษาแต่ว่าท่าเรือเนี่ยให้สนข.ศึกษา ก็งงนิดหน่อย

0: ไปว่าเพราะเรามีการท่าเรืออยู่แล้วเนี่ยแต่ทำไมให้สนขเนี่ยเป็นคนทำในเรื่องนี้ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือว่า68ล้านเนี่ยมันรวมหมดเลยนะงบที่มาเนี่ยดูความเป็นไปได้ประชาสัมพันธ์ออกแบบท่าเรือและศึกษา EHA ของท่าเรือด้วยงบจำกัดมากเมื่อเทียบกับขนาดโครงการ1ล้านล้านงบที่ใช้ในการศึกษาในช่วงนี้ก็คือ 0.0068% และมันไม่ใช่ EHA แต่มันเป็นทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อศึกษาทั้งหมดแล้วเนี่ยงบที่จะมาเหลือทำ EHA เนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้ถามต้องไปนั่งหาดูทีนี้แลนด์บริดจ์ที่รัฐบาลตั้งเนี่ยอาจารย์ธรบอกว่าต้องถามก่อนไหมว่าเรามีส่วนที่คำนวณผลกระทบในทะเลจริงๆเนี่ยเราศึกษากี่บาทแล้วทะเลเนี่ยมี2ฝั่งนะมันไม่ใช่แค่ระนองนะมันมีชุมพรนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าข้อมูลที่ได้เนี่ยมันเป็นข้อมูลวิชาการแต่อาจจะมาจากงบประมาณในการศึกษาที่น้อยมากๆและเผลอๆอาจจะน้อยกว่างบศึกษาอันดามันมรดกโลกด้วยซ้ำไปและยังมีหลายประเด็นที่อาจารย์ก็บอกว่าผมอาจจะห่วงเรื่องทะเลยึดมั่นกับประเด็นที่ตัวเองเป็นตัวตั้งแต่มันก็ต้องมีเพียงพอในการประเมินผลกระทบและชั่งน้ำหนักความเป็นไปได้ทีนี้ถ้าดูแล้วไม่พอคณะกรรมการจะเก่งระดับขี่พายุทะลุฟ้ามันก็ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ยิ่งข้อมูลทะเลผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังไม่ผ่านการพิจารณาของคชก.ผมไม่แน่ใจนี่ชุดไหนนะคณะกรรมการทะเลหรือชายฝั่งหรือเปล่าเนี่ยคณะกรรมการต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้มากที่สุดพอที่จะทำได้ภายใน90วันแล้วก็ต้องดูอีกว่ามันพอไห
1: ม
0: ทีนี้ไม่พออาจารย์ก็ตั้งคำถามเราบอกไม่พอก็บอกว่าต้องตัดสินใจถ้าจะตอบก็คือน่าจะตัดสินใจส่วนนี้ไม่ได้ต้องรอข้อมูล EHA ที่ทำจนผ่านหรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษานี่คือข้อเสนอจากผมในฐานะที่เจอบ่อยเจอมากว่า30ปีแล้วนะครับ20ปีก่อนเนี่ยสนขเพิ่งตั้งใหม่ๆประเด็นแบบนี้มันก็คงยังเหมือนเดิมอ่ะก็คือ เงินที่ใช้ในการศึกษามีเท่านี้ระยะเวลามีแบบนี้แต่จะทำกันให้ได้เนี่ยมันท่านก็ออกในแนวกึ่งตั้งคำถามหนึ่งกึ่งบอกว่าเป็นไปไม่ได้ทำนองนั้นนะครับคุณมนตรีฮะ
1: กลับอ่ะผมส่วนตัวผมเชื่อว่าเรื่องนี้คงจะต้องนะรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมอย่างน้อยที่สุดก็คือมีช่วงเวลาพักหายใจหายคอนะช่วง90วันต่อจากนี้ทำให้ฝ่ายต่างๆเนี่ยดูเหมือนเกือบจะจุดติดแล้วคุณอภิรักษ์ครับทั้งนักวิชาการนักการเมืององค์กรเครือข่าย NGO ภาคประชาชนทั้งหลายนะเริ่มเอาข้อมูลออกมาชี้ประเด็นต่างๆนะในแต่ละจุดให้เห็นแต่บังเอิญว่ารัฐบาลเนี่ยจากที่นะเคยออกตัวแรงและก็เร็วนะพอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บนะฮะก็หยุดซะดื้อๆนะหยุดแบบถอยตั้งหลักเนี่ยมันก็เลยทำให้เหมือนจะจุดติดเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็เลยต้องรอความชัดเจนไปด้วยก็คงจะเบนเป้าความสนใจไปยังเรื่องอื่นแทนนั่นก็คือเรื่องของการกู้เงิน400ล้านบาทที่จะเป็นประเด็นถกเถียงกันต่อจากนี้ส่วนแลนด์บิดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ต้องพักเอาไว้ก่อนนะครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: คือพักเอาไว้ก่อนถ้าจะไปต่อในระหว่างทางอ่ะมันต้องมีสูตรก็คือมีวิจัยบางส่วนที่เข้ามาซัพพอร์ตว่าเอ้ยมันเป็นไปได้นะมันโอเคนะมันแนะนำให้ทำแบบนี้แล้วอีกอันหนึ่งก็คืออาจจะต้องหาโพที่มาหนุนหรืออาจจะมีชาวบ้านมาให้กำลังใจอะไรต่อไม่ไรแบบนี้คือถ้าเอาตามสูตรถ้าจะเอาให้ได้เนี่ยวิธีการมันก็จะรันมาตามนี้ก็ดูแล้วก็จะคล้ายๆกับกรณีที่ไม่เหมือนแต่คล้ายนะคุณมนตรีที่พรรคประชาชนเขาอาจจะเรียกได้ว่าพลาดท่าเสียทีเนี่ยพูดแล้วปากมันเลยไปจนไปพูดกึ่งเหมากำนันผู้ใหญ่บ้านอ่ะ
1: ครับ
0: ท้ายที่สุดเนี่ยก็วันนี้ก็มีมาแล้วเนี่ยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ออกมาบี้แล้วมาบี้ไม่แฮปปี้กับสิ่งที่ทางพรรคประชาชนได้มีการพูดถึงหรือได้มีการแตะไปถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นเกมนี้มันต้องรันกันไปในลักษณะนี้ครับคุณมนตรี
1: ก็ดูเหมือนการจากขยับขยื่นต่อจากเนี่ยเริ่มที่จะนะชะลอลงอย่างน้อยที่สุดก็คือการไปศึกษา2นะจากจดหมายเปิดผนึกของภาคประชาชนที่มีไปยังสสเขต14จังหวัดภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะมีกี่เขตก็ตามนะตรงนั้นเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าตั้งหลักได้

0: ได้นะแล้วก็ดูทิศทางลมแล้วนะโพก็สนับสนุนแต่บังเอิญว่าโพนิด้าที่ออกมาแล้วเห็นด้วยนั้นเนี่ยเป็นการเห็นด้วยแบบมีเงื่อนไขมันก็เลยไม่สามารถที่จะเอามาเคลมได้เลยเดียวทั้งหมดว่านี่ไงนะคนภาคใต้14จังหวัดเนี่ยอายุ18ปีมีสิทธิ์เลือกตั้งอันนิด้าโพเขาไปสำรวจมาแล้วนะ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะเห็นด้วยกับการให้มีโครงการแลนด์บริดจ์เพียงแต่ว่าไส้ในของโพนั้นเนี่ยมีการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ไม่มากนักและแถมยังมีความห่วงใยข้อกังวลสารพัดมากมายที่จะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นมันก็เลยทำให้การออกมาแสดงตัวของนักการเมืองเนี่ยแตกต่างจากหนก่อนจำได้ไหมคุณอภิรักษ์พอรัฐบาลคุณเศรษฐามาเนี่ยก
1: ็
0: จะชะลอจะยุติจะเบรกอะไรเนี่ยทำให้สสพรรคภูมิใจไทยณเวลานั้นเนี่ยเอามาแถลงนะพร้อมๆกันเลยไม่เห็นด้วยแล้วก็ยืนยันที่จะให้เดินหน้าขอให้ผลักดันอันนั้นคือจุดยืนชัดเจนว่าเขาจะผลักดันเรื่องนี้แต่พอครั้งเนี่ยมันแตกต่างกันที่เขามีจดหมายเปิดผนึกไปถึงตัวท่านโดยตรงแต่ปรากฏว่าท่านยังสงวนท่าทีในการที่จะออกมาชี้แจงหรือจะออกมาปฏิเสธก็ยังไม่ได้เห็นภาพการออกมายืนแถลงพร้อมๆกันเพื่อที่จะสื่อสารกับภาคประชาชนที่เขาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ที่ดินอย่างที่มีจดหมายน้อยออกมาครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับอย่างวันนี้เนี่ยไอ้เรื่องนี้อาจจะต้องพักไว้ก่อนแต่ว่ามีเกมในการที่จะเดินหน้าต่อขณะเดียวกันครับวันนี้มีประเด็นเพิ่มเติมหน่อยนะครับในส่วนของการเมืองในฝั่งของภาคประชาชนนะครับกทม.วันนี้ก็เริ่มที่จะมีการขับเคลื่อนแล้วนะครับคุณมนตรีครับเราได้เห็นการเปิดตัวทางหัวหน้าทางผู้ที่จะลงผู้ว่ากทม.ของทางพรรคประชาชนครับวันนี้นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับก็เดินทางเข้าอาคารรัฐสภายื่นหนังสือลาออกจากส.ส.หลังจากที่มีการเปิดตัวลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัยวัฒน์บอกว่าวันนี้มายื่นเอกสารลาออกส.ส.ตามกระบวนการนักข่าวถามเสียดายไหมท่านบอกว่าก็มี2 อย่างครับเสียดายครับเพราะความเป็นส.ส.เนี่ยมันน่าเสียดายอ่ะแต่รู้สึกว่าประตูบานใหญ่บานใหญ่กำลังเปิดแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสของคนกรุงเทพซึ่งพรรคประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งก็ยอมรับครับว่ากว่าที่จะหาคนมาลงสมัครรับเลือกตั้งกทม.เนี่ยไม่ง่ายมีกระบวนการยาวนานคัดเลือกรอบครอบสุดท้ายพรรคก็ตัดสินใจส่งตัวคุณชัยวัฒน์มาลงก็คุณชัยวัฒน์ก็บอกว่าให้ความสำคัญกับสนามกทม.จริงๆไม่ฉะนั้นคงไม่ลาออกจากตำแหน่งผู้แทนแต่ก็ยังรู้สึกผูกพันกับผู้แทนส่วนที่คุณกลุนพลเทียนสุวรรณครับคุณเพชรจะเลื่อนมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแทนเนี่ยก็บอกว่าก็ไม่ต้องฝากอะไรเพราะรู้จักเราร่วมงานกันมาตลอดแล้วก็ยินดีที่สภาจะมีคุณกลุนพลเข้ามาก็มีการคุยมีการประสานงานกันตลอดอยู่แล้วทีนี้ในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าจากการเปิดตัวเนี่ยถ้าหากไม่มีปัญหาหรือความซับซ้อนจากคดี44ส.ส.เนี่ยคนที่อยู่ตรงนี้อาจจะเป็นคุณวิโรจน์ลักษณอดิศรอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.นี่ถ้าผมใส่ดอกจันเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการในการที่จะเทคะแนนของคุณวิโรจน์ให้มาใส่ทางนี้ด้วยนะครับแต่เมื่อมีคดีที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นยังไงแบบไหนเนี่ยการที่จะส่งคุณวิโรจน์ก็เป็นสิ่งที่พรรคคิดว่ายังไม่ควรเพราะว่ามันอาจจะมีความไม่แน่นอนหลายอย่างทั้งการเมืองทั้งการเลือกตั้งใหญ่ก็เลยตัวคุณชัยวัฒน์เองก็เป็นคนเสนอตัวเข้ามานักข่าวถามถึงอ้าวอาจารย์ชัดชาติแหละมันไม่น่าง่ายนะคุณชัยวัฒน์ก็บอกไม่ง่ายรู้ดีอยู่แล้วเพราะความพึงพอใจของคุณชัดชาติกับคนกรุงเทพมีมากแต่ก็คาดหวังว่าจะชนะไม่งั้นคงไม่ส่งมาลงแล้วเรามีเจตจำนงที่จะเปลี่ยนแปลงให้มากกว่าเดิมเป็นวาระทางเลือกใหม่ทางเลือกแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเลือกที่ดีขึ้นทีนี้ในส่วนของนักข่าวก็ถามนั่นแหละจริงๆแล้วการเลือกส.ส.คือคนกทม.เลือกผู้แทนเลือกผู้ว่ามันก็เป็นสเกลบริหารเลือกส.ส.ก็เรื่องนึงเลือกส.ก.เนี่ยผมว่าก็เป็นอีกเรื่องนึงนักข่าวก็ถามถึงเรื่องการเลือกส.ก.เนี่ยส.ส.ของเราได้เยอะเนี่ยของทางส้มเนี่ยได้เยอะเนี่ยตกลงแล้วจะมีผลต่อส.ก.ไหมคุณชัยวัฒน์บอกว่าอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นเพราะคนกรุงเทพมีหลายปัจจัยในการเลือกเลือกส.ส.พรรคประชาชนมาแล้ว33เขต มอบความไว้วางใจ

0: เราจึงอยากให้กรุงเทพไม่ผิดหวังก็พ่วงทางนี้กันไปด้วยจริงๆพูดยาวกว่านี้แต่ก็ให้ได้เห็นเมื่อวานผมดูทรงดูท่าละผมว่าเจนซีอาจจะพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวแทนของเจนซีได้แต่เจนเอ็กซ์เจนไวจากเวทีขึ้นครั้งแรกไม่ได้ถูกผิดนะครับแต่ดูตื่นตื่นหน่อยก็น่าติดตามเหมือนกันครับ
1: ผมเห็นช็อตแรกบนเวทีนะคุณอภิรักษ
0: ์ตื่นตื่น
1: คือเอาละวางคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรเอาไว้เหมือนกึ่งกึ่งโฆษกเวทีแล้วก็เชิญนะว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคนั่นก็คือดร.โจเนี่ยขึ้นมาบนเวทีแต่ท่านตื่นอย่างที่คุณอภิรักษ์ว่านั่นแหละนะขึ้นมาปุ๊บนะประโยคแรกที่ทักทายแล้วก็เข้าสู่ประโยคที่สองถัดไปเนี่ยมันดูเหมือนท่านก็เกรงๆนะก็นั่นคือหนึ่งให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างผู้สมัครเดิมนะที่ตั้งใจจะเอามาลงล้างตากับผู้ว่าชาติชาติอีกรอบหนึ่งแต่ด้วยเหตุผลของปัจจัยอื่นนะที่มันมีปัญหาที่ก็เลยทำให้ต้องเปลี่ยนตัวผู้สมัครแต่ทีนี้คุณอภิรักษ์นะเอาละเปิดออกมาเมื่อวานเนี่ยวันนี้ก็มีความพยายามในการที่จะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของสี่เสาคำว่าสี่เสาหลักของทีมผู้ว่าประชาชนเนี่ยก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไปดูทั้ง4ข้อแล้วเนี่ยด้านหนึ่งอาจจะมองว่ามันเป็นความยุ่งยากของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพทำไมเราต้องยุ่งยากทำไมเราไม่ให้กรุงเทพมันง่ายขึ้นสำหรับทุกคนก็อธิบายผ่าน4เสา4ประเด็นที่ว่านั้นทั้งเรื่องของการติดต่อราชการการใช้ชีวิตการเดินทางนะแม้กระทั่งครอบครัวที่ทุกวันนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอัตราการเกิดที่น้อยลงก็ดูเหมือนจะเสนอตัวเข้ามาเพื่อที่จะเป็นผู้รับภาระดูแลไม่ต้องมาคิดมากแล้วแต่งงานนะมีลูกนะเพื่อที่จะให้เป็นกำลังหลักเพราะมีกทม.ดูแลตรงนี้อยู่นี่คือหนึ่งในสี่เสาที่มีการพูดถึงก็ไม่แน่ใจว่าในยุคสมัยผู้ว่าชาติชาติท่านไม่ได้ทำตรงนี้หรือว่าทำแล้วยังไม่เพียงพอสำหรับการที่จะทำให้การใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันได้ง่ายๆเหมือนกับพรรคประชาชนที่เสนอผู้ว่าของประชาชนในวันนี้ก็ถือว่าเป็นมาพร้อมกับชุดความคิดและก็ข้อเสนอเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพถ้าเลือกผู้สมัครและก็ทีมของพรรคประชาชนครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: กับหมดเวลาของข่าวเด่นนะครับคุณมนตรีและผมลานะครับเจอกันกับเด่นในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดจีน

0: ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: และสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพ มานะ รังสรรค์ดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World อยู่กับผมวรินทร์ สัจเดวครับวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราปิดไปที่ 1516.91 จุดนะครับบวกขึ้นมา 26.81 จุดครับคิดเป็น 1.8% ด้วยวอลลุ่มวันนี้ก็มากกว่าเมื่อวานนะครับ 82,023.35 ล้านบาทโดยมีสถาบันในประเทศและบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยเป็นฝ่ายซื้อสุทธิ 1,587 และ 2,595 ล้านบาทตามลำดับส่วนต่างชาติและบุคคลในประเทศหรือรายย่อยนะครับขายสุทธิ131และ4,051 ล้านบาทตามลำดับนะครับวันนี้เดลต้าเนี่ยขับเคลื่อนตลาดอย่างไรบ้างรวมถึงมีปัจจัยอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับที่จะอธิบายตลาดในวันนี้นะครับช่วงนี้เราอยู่กับคุณสุเชษฐ์สุขแท้ครับกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL พี่สุเชษฐ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับวลินครับสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมครับผมจากมาตรการภาครัฐ400ล้านเนี่ยนะมีหุ้นเหล่านี้ที่ปรับในนิทานที่เพิ่มขึ้น 4-5% นะฮะเดลต้าครับ AOT สเตคอนนี่ขึ้น 12% เลยนะฮะวา GPSC จังกุล CK อมตะบีกิม TFT และ RCL ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของเดลต้าคือเช่นตัวเล็กนิกไฟฟ้าเป็นกราฟเป็นกังกุล GPSC บีกิมนะฮะท่องเที่ยวนั้นมี AOT มีตัวเอราวันนะขยับในทางที่เพิ่มขึ้นแล้วเหมาก่อสร้างครับมีสเตคอนมี CK มีอมตะมี WSA นะฮะเพราะนั้นหุ้นชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยพรุ่งนี้ไปต่อฮะจากมาตรการภาครัฐที่เข้ามาเนี่ยทำให้ปริมาณการซื้อขายเนี่ยเมนวอลลุ่มใหญ่นะฮะที่เข้ามาถึงระดับ 82,000 ล้านในขณะที่แม้ว่าจะมีแรงขายจากกองทุนจากรายย่อยกับตัวฟอร์เรนก็ตามเนี่ยแต่ฟอร์เรนขายไม่ได้มากนักนะฮะเพียงแค่131ล้านกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังเป็นลักษณะของการยืนเป็นกลุ่มแบงค์นะที่เคกรุงไทยเนี่ยสู้กันมาจนตลอดตั้งแต่เปิดตลาดจนถึงปิดตลาดเนี่ยยืนปิดไปอยู่ที่32.50 บาทนะในขณะที่กสิกรไทยบวกไป3บาทไทยพาณิชย์นั้นขยับในทิศทางที่เพิ่มเหมือนกับตัวแบงก์เทพนะแบงก์เทพนั้นขยับเพิ่มขึ้นประมาณ2บาทเช่นเดียวกันนะในขณะที่ไทยพาณิชย์นั้นบวกบาท50ตังค์หรือว่าวันนี้แบงก์ยืนนะฮะเป็นการเทียบกันหุ้น50ตัวเนี่ยหุ้นที่ติดลบประกอบด้วยหุ้นปตท.ฮะพี่เทพฮะไทยออยฮะ IRPC 4ตัวนี้ขุนพลของในแง่ของตัวปตท.ติดลบนะฮะดีในขณะเดียวกันเนี่ยในตัว PTTGC บวก50สตางค์อีก2ตัวที่ติดลบนะฮะเป็นตัวของหุ้นในแง่ของตัวฮานาติดลบไป50ตังค์และ BDMS ติดลบไป10สตางค์ฮะนอกนั้นเนี่ยมีไม่บวกไม่ลบก็โอเคครับตัวบำรุงราษฎร์นะฮะตัวกรุงไทยแบงค์ที่ไม่บวกไม่ลบมานะแต่ตัวบวกค่อนข้างจะมากแล้วบวกเด่นมากก็คือบวกในกลุ่มของไฟฟ้านะครับบวกไฟฟ้าบวกในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างบวกนิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็บวกของไฟฟ้านี่หลายตัวมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟ GPSC กังกุลแล้วก็ตัวบีกิมฝากเพื่อนนักลงทุนให้ติดตามนะฮะเพราะว่าดูจากปริมาณการซื้อขายที่เข้ามาดูปริมาณการเข้ามาต่อเนื่องเนี่ยยังเป็นลักษณะของการต่อเนื่องกลุ่มที่มีข่าวก่อนหน้านี้สัก1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นกลุ่มของตัว CPF CPO นะครับตัว True วันนี้สามารถยืนได้ในระดับ1แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัว CPO นั้นบวกขึ้นมา75สตางค์ฮะในแง่ของตัว True วันนี้บวกน้อยหน่อยฮะบวกไป10สตางค์แต่ก็ยังสามารถที่จะยืนได้อยู่ผมคิดว่าเงื่อนไขของตัว CPF ตัว CPO อะไรต่างๆคงที่คลายไปแล้วนะเพราะนั้นสถานการณ์ตลาดกลับเข้ามาในสู่รูปแบบที่ดีขึ้นขณะที่เราออกอากาศขณะนี้เนี่ยเสียดายจังนะฮะเพราะว่าเยอรมันนั้นบวกไป736จุดครับในฝรั่งเศสบวกไป257ในลอนดอนบวกไป246จุดและ อิตาลีบวกไป 1,070 จุดครับนั่นหมายถึงว่าคืนนี้เนี่ยดาวโจนส์ล่วงหน้าขนาดนี้บวกไป573จุดเนี่ยพรุ่งนี้ตลาดไปต่อครับ1550 1516แล้วเนี่ยเป้าหมายแรกก่อนนะถ้าจะเอา1520มันใกล้ไปนะฮะเอา1530แต่ถ้าเป้าหมายกลางผมว่า1550จะเป็นเป้าหมายซึ่ง1550เนี่ยในเครื่องไม้เครื่องมือทางเทคนิคไม่ว่าจะเป็นสโลว์สโตร์ในระดับเดย์และระดับวีคเนี่ยมันเล่นอยู่ที่ระดับ80ถึง90แล้วนะฮะเพราะว่าระมัดระวังในแง่ของการที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่เป้าหมาย 1,550 ครับแต่หวังว่าดัชนีตลาดนั้นจากมาตรการภาครัฐ 400,000 ล้านนะในกลุ่มที่รับเหมาก่อสร้างกลุ่มไฟฟ้ากลุ่มอาหารอาหารนั้นวันนี้ที่โดดเด่นมากนั่นคือตัว TFC นะที่โกไก่นะฮะที่มีลักษณะการขยับจากผลการงานที่มีแนวโน้มดีนะตัว ITC ที่มีแนวโน้มดีตัว TU ที่ออกผลการงานมาดีเนี่ยกลุ่มอาหารคงจะได้รับผลพวงด้วยลองติดตามดูครับในกลุ่มเหล่านี้กลุ่มที่ต้องฝากเพื่อนนักทุนให้ระมัดระวังคือกลุ่มของน้ำมันนะพอขนาดนี้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยตัวเบนเองหลุดจาก113เหรียญแล้วนะฮะลงมาที่97เหรียญฮะในขณะที่ WTI ขณะนี้เนี่ยหลุดจาก100เหรียญแล้วลงมาที่89เหรียญนะในขณะที่ราคาทองนะฮะขณะนี้อยู่ที่4712บวกมา156เหรียญค่าบาทครับวันนี้ค่าบาทนั้นอยู่ที่ 32.75 นะครับก็หน้าเรียลไทม์ตอนนี้อยู่ที่32.04 เป็นลักษณะการแข่งข้านะครับภาพโดยภาพใหญ่ทั้งหมดยังเป็นในทิศทางของจ้างดียังเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องยังไม่ต้องกังวลใจในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ระมัดระวังถ้าดัชนีนั้นทะลุผ่านระดับ 1,520 1,530 ขึ้นไปแล้วเนี่ยระมัดระวังให้มากครับแต่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังเป็นพระเอกของรายการอยู่คือหุ้นเดลต้าครับวันนี้ลาแล้วครับคุณวารินทร์ครับสัปดาห์หน้าหวังว่าเราจะได้เห็น 1,550 ครับผมคุณวารินทร์ครับ
2: ขอบพระคุณมากครับ
3: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ AHL จำกัดนะครับวันนี้ Top 5อันดับ1ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเลยเดลต้ามาอันดับ1เลยนะครับ 7,017 ล้านบาทปิดไปที่323บาทเพิ่มขึ้นมา13บาทตามมาด้วย Gulf อันดับที่2ครับ 4,741 ล้านบาทปิดไปที่60บาท75สตางค์เพิ่มขึ้นมา3บาท25สตางค์อันดับที่3ปตท.ครับ 4,638 ล้านบาทปิดไปที่35บาท50สตางค์เพิ่มลดลงไป1บาทนะครับอันดับที่4 KTB ครับ 3,585 ล้านบาทปิดไปที่32บาท50สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงและอันดับที่5 Advance 3,533 ล้านบาทติดไปที่348บาทเพิ่มขึ้นมา8บาทนะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยรีบาวด์ค่อนข้างดีจากแรงซื้อกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นำโดย Delta Hana KCE รับโมเมนตัมจากหุ้น Hyperscale ทิศทางเดียวกับหุ้นโลกนะครับรวมถึงแรงซื้อกลุ่มรับเหมาก่อสร้างและนิคมอุตสาหกรรมครับโดยวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็ต้องรอดูแนวรับแนวต้านอย่างที่คุณสุเชษฐ์แนะนำไว้นะครับแล้วก็ต้องดูหุ้นที่แนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่2ปี69ไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง3กลุ่มนะครับคือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รับเหมาก่อสร้างและนิคมอุตสาหกรรมครับตามต่อด้วยกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบมากนักคือโรงไฟฟ้ากลุ่มการเงินแต่ก็ต้องรองบไตรมาส1ปี69ออกก่อนนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับจากการรวบรวมข้อมูลของคุณปรียพันธ์มีสุขทาง InfoQuest ชางไฮคอมโพสิตของจีนติดบวกครับหลังจากทรัมป์ส่งสัญญาณว่าสหรัฐนั้นอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านนอกจากนี้เนี่ยตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากรายงานที่ว่าภาคบริการของจีนขยายตัวแข็งแกร่งเกินคาดในเดือนเมษายนนะครับShanghai Composite ปิดไปที่ 4,160.17 จุดเพิ่มขึ้นมา 48.01 จุดคิดเป็น 1.17% นะครับ หางเซ็งฮ่องกงปิดพุ่งขึ้นในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งสัญญาณคลี่คลายหางเซ็งปิดไปที่ 26,213.78 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 315.17 จุดคิดเป็น 1.22% Composite เกาหลีใต้ปิดพุ่งเกือบ 6.5% เลยครับวันนี้ทะลุ 7,300 จุดนะครับได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่ทะยานขึ้นรวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งสัญญาณคลี่คลายนะครับ Composite เกาหลีใต้หรือ Kospi ปิดไปที่ 7,384.56 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 447.57 จุดคิดเป็น 6.45% นะครับ S&P ASX 200ของออสเตรเลียก็ปิดพุ่งขึ้นกว่า100จุดในวันนี้นะครับหลังจากที่ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านต่อจากนี้นะครับตลาดยังได้แรงหนุนจากรายงานที่ว่าภาคบริการของจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียนั้นมีการขยายตัวที่แข็งแกร่งเกินคาดในเดือนเมษายนนะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,793.60 จุดเพิ่มขึ้นมา 113.10 จุดคิดเป็น 1.3% ส่วนดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 9,016.10 จุดเพิ่มขึ้นมา 112.80 จุดคิดเป็น 1.27% ครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการในวันนี้เนื่องในวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญหรือ Constitution Day นะครับส่วนความเคลื่อนไหวในภูมิภาคนะครับเกาหลีเหนือแก้รัฐธรรมนูญตัดทิ้งการรวมชาติก็ตอกย้ำสถานะแยกกันกับเกาหลีใต้ครับโดยรอยเจอร์ได้ไปตรวจสอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของทางเกาหลีเหนือนะครับพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครับตัดถ้อยคำที่เกี่ยวข้องกับการรวมชาติออกระบุสถานะดินแดนใหม่ชัดเจนว่ามีพรมแดนติดกับเกาหลีใต้สะท้อนแนวทางของคิมจองอึนที่ต้องการให้สองเกาหลีนั้นแยกจากกันนะครับในขณะที่มีไฟไหม้เกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าใกล้กับกรุงเตเฮรานดับ8ชีวิตเจ็บ36รายกำลังเร่งสอบสาเหตุอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเชื่อมโยงกับสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้หรือเปล่านะครับในขณะที่ทางอิหร่านเองก็ปาดหน้าครับรัฐมนตรีต่างประเทศ2ประเทศพบปากกันแล้วนะครับอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านไปพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ครับที่เดินทางไปเยือนถึงปักกิ่งนะครับท่ามกลางวิกฤตตะวันออกกลางปิดช่องแคบฮอร์มุซก่อนที่ทรัมป์จะไปเยือนจีนครับอิหร่านปาดหน้าครับชินหัวสำนักข่าวชินหัวของทางการจีนรายงานนะครับว่าในหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้การต้อนรับพบปะหารือกับอับบาสอารักชีที่ไปเยือนกรุงปักกิ่งครับแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมการเยือนจีนของอับบาสอารักชีเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามทางการทูตเพื่อหาทางยุติสงครามก่อนหน้านี้นะครับก็เดินทางไปรัสเซียโอมานและปากีสถานเพื่อขอการสนับสนุนจากนานาชาติมาแล้วนะครับขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสำนักข่าวฟาร์สของอิหร่านก็รายงานนะครับว่าอารักชีนั้นมีกำหนดหารือกับฝ่ายจีนประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงสถานการณ์ระดับภูมิภาคและสถานการณ์ระหว่างประเทศโดยการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ถึง10วันก่อนกำหนดการเยือนจีนของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนะครับจะมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคมความเคลื่อนไหวนี้ยังเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลปะทุขึ้นตั้งแต่28กุมภาพันธ์69โดย2ฝ่ายนั้นมีการหารือกันหลายครั้งผ่านการติดต่อระดับรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งจีนก็ย้ำจุดยืนเรียกร้องให้หยุดยิงและสนับสนุนอิหร่านในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงนะครับหารืออะไรกันเราไม่ทราบแต่เป็นการปาดหน้าสหรัฐนะครับก่อนที่ทรัมป์จะเดินทางไปเยือนจีนในวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับในขณะที่โป๊ปเลโอครับถ้าออกเสียงแบบอเมริกันอังกฤษเขาก็เห็นลีโอกันนะครับแต่ว่าเราออกเสียงตามรากศัพท์ลาตินนะครับป๊อปเลโอวิจารณ์การใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลในอุตสาหกรรมอาวุธและย้ำนะครับว่าการเจรจาเป็นหนทางที่เหมาะสมกว่านะครับสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอองค์ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลในอุตสาหกรรมอาวุธพร้อมย้ำว่าการเจรจาเป็นหนทางที่เหมาะสมกว่าคำกล่าวของพระองค์มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดกับนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาวิจารณ์พระองค์อีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทรัมป์ให้สัมภาษณ์นะครับว่าพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่มีชาติกำเนิดเป็นชาวอเมริกันอย่างพระสันตะปาปาเลโอนั้นทรงเชื่อว่าเป็นเรื่องปกติที่อิหร่านจะมีอาวุธนิวเคลียร์ครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับพระสันตะปาปาไม่ได้เคยแสดงจุดยืนสนับสนุนให้

0: ร่านครอบครองอาวุธและทรงตอบโต้คำกล่าวของทรัมป์ว่าเป็นการบิดเบือนพร้อมกันนี้ก็ตรัสนะครับว่าแนวคิดเรื่องสงครามที่ชอบทำในยุคปัจจุบันที่มีความซับซ้อนอย่างยิ่งนะครับมันมีความซับซ้อนอย่างยิ่งโดยเฉพาะหลังเข้าสู่ยุคนิวเคลียร์ซึ่งทำให้ต้องมีการทบทวนความหมายของสงครามใหม่ในหลายมิติพร้อมชี้ว่าการใช้การเจรจานั้นเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่านะครับในขณะที่ลูกชายอองซานซูจีออกมาเรียกร้องให้ทางการเมียนมาพิสูจน์ว่าแม่ยังมีชีวิตและวอนฝรั่งเศสช่วยกดดันนะครับส่วนคุณมาเน็ตวันนี้ก็มีมรสุมเข้ามาแล้วครับทางญาติของคุณมาเน็ตเนี่ยมาออกแถลงการยอมรับถือหุ้น 30% ในกลุ่มบริษัทฮวยวันซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์นะครับนายฮุนโตซึ่งเป็นญาติของคุณมาเน็ตนายกกัมพูชาออกแถลงการยอมรับว่าถือหุ้น30%ในบริษัทฮวยวันเปย์ PLC เป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัลนะครับคำยอมรับนี้มีขึ้นหลังจากที่บริษัทฮวยวันเปย์ถูกทางการสหรัฐคว่ำบาตรเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติทั้งการหลอกลวงออนไลน์สแกมเมอร์และการฟอกเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับคุณโตระบุในแถลงการนะครับว่าขอแจ้งต่อสาธารณชนว่าเป็นความจริงที่ผมได้ถือหุ้น 30%ในบริษัทฮวยวันเปแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทหรือการดำเนินงานของบริษัทนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่าฮวยวันกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทแม่ของหลายธุรกิจรวมถึงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระบบการชำระเงินและการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินให้กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่ดำเนินการหลอกลวงออนไลน์ในภูมิภาคนะครับรายงานระบุด้วยว่าบริษัทอีกหนึ่งของฮวยวันรวมถึงฮวยวันเปนั้นถูกใช้เป็นช่องทางเคลื่อนย้ายเงินที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะเครือข่ายสแกมที่แพร่ระบาดในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าการถือหุ้นของฮุนโตนั้นมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ขณะที่ประเด็นนี้อาจจะสร้างแรงกดดันทางการเมืองต่อรัฐบาลกัมพูชานะครับส่วนความเคลื่อนไหวในบ้านเรานะครับ AIS เปิดตัว 5G Advance รายแรกในอาเซียนอัพเครือข่ายอัจฉริยะเพิ่มความเร็ว2 เท่านะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชูแนวคิดท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ผ่านโครงการ Little Champions on Move Move Play Explore นะครับปลัดคลังยันพรก.กู้เงิน400,000 ล้านจำเป็นเล็งออกประกาศ2 ฉบับคุมโปร่งใสและคุ้มค่านะครับในขณะที่สุริยะยังไม่เรียกอธิบดีปศุสัตว์แจงปมละเลยปัญหาส่งไก่ไปจีนเจ้าตัวยันได้มาตรฐานนะครับส่วนแอตตาครับAssociation of Thai Travel Agency นะครับกลาง4ข้อค้านการเก็บภาษีเที่ยวนอกและรัฐเปิดวิสัยทัศน์ลงทุนมนุษย์ยกระดับประเทศครับเป็นดราม่าและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับกับการที่ททท.ออกมาหรือการท่องเที่ยวแห่งขออภัยครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะครับออกมาโฟลตแนวคิดเรื่องจะเก็บ Exit Fee 1,000 บาทสำหรับคนไทยที่ออกเดินทางไปเที่ยวในต่างประเทศนะครับวันนี้ล่าสุดครับคุณอดิษฐ์ชัยรัตนานนท์เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวแอตานะครับเปิดเผยว่าการผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนรัฐบาลต้องมองข้ามการดึงเม็ดเงินระยะสั้นจากกระเป๋าประชาชนและหันมามองภาพคนไทยที่เดินทางออกไปต่างประเทศในฐานะตัวแทนทางการทูตเป็น Ambassadors และสินทรัพย์ในการเจรจาต่อรองของประเทศแนวคิดการเก็บภาษีเดินทางออกนอกประเทศ Exit Fee 1,000 บาทจริงควรจะยกเลิกและหันมาสนับสนุนยุทธศาสตร์ two-way tourism หรือการท่องเที่ยวแบบแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งถือเป็นวิถีทางเดียวที่จะทำให้การท่องเที่ยวของไทยนั้นก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำระดับโลกได้อย่างแท้จริงนะครับในฐานะที่เราเป็นประเทศที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวเนี่ยประเทศไทยมักจะมุ่งเน้นไปที่การดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ inbound tourism เป็นหลักจนปัจจุบันเนี่ยตลาด inboundมีขนาดใหญ่กว่าตลาดคนไทยเที่ยวต่างประเทศหรือว่า outbound tourism ในถึง3 เท่าตัวนะครับแต่บริบทการท่องเที่ยวโลกนั้นได้เปลี่ยนไปการทำตลาดแบบขาเดียวนั้นไม่เพียงพออีกแล้วการขับเคลื่อนนโยบายจำเป็นต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบแลกเปลี่ยนซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญมากกว่าการออกมาตรการสกัดกั้นอย่างการเก็บภาษีเดินทางออกนอกประเทศครับการเดินหน้ายุทธศาสตร์ two-way tourismผ่านการยกระดับบทบาทบนเวทีโลกปรับสถานะสู่พันธมิตรการท่องเที่ยวแบบ2 ทางคือการแลกเปลี่ยนตลาดอย่างสมดุลครับการที่ประเทศไทยเป็นทั้งผู้รับ และผู้ส่งออกนักท่องเที่ยวนั้นจะช่วยยกระดับการทำตลาดจากการเป็นเพียงผู้ขายสู่การเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับนานาประเทศสามารถเพิ่มอำนาจการเจรจาระหว่างประเทศเพราะมีการมีตลาดเที่ยวนอกที่แข็งแกร่งนั้นทำให้ไทยมีตำแหน่งที่สูงขึ้นและมีความเสมอภาคในการเจรจาข้อตกลงระดับทวิภาคีนะครับอย่างเช่นการยกเว้นวีซ่าฟรีข้อตกลงทางการค้าซึ่งล้วนส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของไทยโดยรวมนะครับคุณอดิษฐ์ยังพูดถึงการเดินทางคือการลงทุนในทุนมนุษย์และซอฟต์พาวเวอร์ถือเป็นการพัฒนาวิสัยทัศน์ของคนรุ่นใหม่เพราะการเดินทางต่างประเทศนั้นไม่ใช่เพียงเรื่องของความบันเทิงแต่มันเป็นไลฟ์สไตล์ที่แฝงไปด้วยการเรียนรู้หรือว่า experiential มาจาก experience ครับ experiential learning นะครับการเปิดโลกทัศน์และการรับนวัตกรรมใหม่ๆกลับมาพัฒนาประเทศตัวเองทำให้ประชาชนถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีที่สุดการลงทุนพัฒนาบุคลากรที่มีมารยาททางสังคมระดับสากลและเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพถือเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังการในการที่นักท่องเที่ยวไทยปฏิบัติตัวดีในต่างแดนคือการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลกโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่อง exit fee แน่นอนก็เดี๋ยวรอดูท่าทีกันต่อนะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าวันนี้ก็ติดเศรษฐกิจอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับทำไมประเทศต่างๆถึงมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในช่วงหน้าครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: ก้าวโจ 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
3: จูสังกมาสารวัตร
2: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
3: เรื่องง
2: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
4: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
9: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงนี้กันต่อนะครับก่อติดเศรษฐกิจครับซึ่งเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยากจะชวนเราคุยเรื่องของหนี้สาธารณะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับจะดีแค่ไหนครับเมื่อ 96.5 FM คลื่นความคิดขอเชิญท่านร่วมเดินทางในทริปสุด Exclusive Nagoya SME Insight 15-20 พฤศจิกายนนี้ชวนไปรับคมความคิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูทางด้านการตลาดกันครับตลอดการเดินทางนี้ท่านจะได้ฟังวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆทั้งเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นและการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ไปดู SME ของจริงและสนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวตั้งแต่บนรถบัสยันโต๊ะอาหารนะครับโอกาสทองที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนแต่อาจารย์ธัญวัฒน์ชัดเจนตีแตกแน่นอนครับคลื่นความคิดจะพาคุณไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งในมุมมองที่แตกต่างครับใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติชมกันแบบพาโนรามาลอยฟ้ามันสวยอย่างไรนะครับไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ สร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนได้อย่างไรไปชมปราสาทนาโงย่าอันยิ่งใหญ่และช้อปปิ้งกันอย่างจุใจครับในย่านซากาเอะพิเศษสุดครับตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟนาบานะโนซาโตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะครับนาโงย่าเนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับเป็นบ้านเกิดของโตโยต้าเพราะฉะนั้นการที่เราไปดูจุดเด่นเหล่านี้เนี่ยจะทำให้คุณได้เห็นภาพการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวที่ผสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับเราเดินทางเหนือระดับครับด้วยการบินไทยไทยแอร์เวย์สครับพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อในราคาที่คุ้มค่าที่สุดครับรับจำนวนจำกัดนะครับก็เพื่อให้ทุกท่านได้ใกล้ชิดและรับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์กันได้อย่างเต็มที่ทริปนี้ไม่ได้แค่ความสนุกครับแต่คุณจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจแน่นอนนะครับจองโดดเลยครับแอดไลน์กันเข้ามา at thinking radio พิมพ์ติดกันนะครับ at thinking radio สอบถามกันเข้ามาครับแล้วไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกัน15พฤศจิกายนนี้พลาดแล้วจะเสียดายนะครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์กันเลยนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
6: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
9: สวัสดีครับอาจารย์สมภพครับ
10: สวัสดีครับคุณอรินทร์ครับ
9: ครับผมวันนี้อาจารย์อยากชวนคุยเรื่องการขยายตัวของหนี้สาธารณะของโลกใช่ไหมครับอาจารย์ครับมีอะไรเป็นจุดที่ทริกเกอร์หัวข้อนี้ขึ้นมาครับอาจารย์ครับ
10: ทริกเกอร์ก็คือเจมี่ไดมอนด์ซึ่งเป็น CEO ของธนาคารยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกก็คือ JP Morgan นะฮะได้ไปกล่าวไว้ในงานประชุมนะฮะสัมมนาของ Sovereign Wealth Fund ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็คือของนอร์เวย์เมื่อไม่กี่วันก่อนนะได้ออกมาเตือนครับก็บอกขนาดเนี้ยนะครับนี่ของรัฐบาลเนี่ยได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะหมายถึงว่าหลายๆชาติในโลกนี้นะฮะแล้วก็ขนาดเดียวกันมันอาจจะนำไปสู่กันทริกเกอร์ให้เกิดไครซิสนะให้เกิดวิกฤตการณ์นะครับในบอนด์มาร์เก็ตในตลาดพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าตลาดบอนด์ทั่วไปนะขึ้นมาได้นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับว่าตอนนี้มันมีความเสี่ยงมากมายที่เกิดจากหลายๆตัวแปรไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่มาจากเศรษฐกิจโดยตรงเช่นปัญหาเงินเฟ้อราคาน้ำมันที่สูงแล้วก็ปัญหาที่มาจากปัจจัยที่ไม่ใช่เศรษฐกิจเช่นปัญหาเรื่อง geopolitics เหล่านี้เป็นต้นนะฮะแต่ก็ได้ออกมาเตือนแต่บอลเนี่ยครับจะต้องมีการระมัดระวังกันนะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมันเกิดสภาวะของตลาดบอลที่มีแนวโน้มอย่างที่เห็นอยู่รัฐบาลก็จะยิ่งต้องก่อหนี้เพิ่มมากขึ้นในขณะนี้นะครับแล้วก็ในอนาคตอันใกล้ด้วยเราดูประเทศต่างๆก็จะเห็นเลยก็เพื่ออะไรครับเพื่อไม่ใช่เอามาพัฒนาเศรษฐกิจนะฮะการก่อหนี้เพิ่มเนี่ยถ้าคุณก่อหนี้เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็น productive debt นะก็คือเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดการเพิ่มพูนของเศรษฐกิจเนี่ยก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้คุณต้องมากู้เพื่ออะไรเพื่อมาบำบัดความฉุกเฉินทางเศรษฐกิจที่ภาพส่วนต่างๆเผชิญอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายธุรกิจก็ดีนะครับฝ่ายประชาชนก็ดีที่เผชิญกับปัญหาเรื่องของไอ้การสู้รบระหว่างอเมริกาอิสราเอลกับอิหร่านนี่นะฮะที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงเนี่ยก็จะทำให้เกิดความปั่นป่วนทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองความมั่นคงระหว่างประเทศไปทั่วใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นก็ได้ออกมาเตือนก็เลยทำให้เราน่าจะเรามาวิเคราะห์ดูนะครับว่าปัญหาหนี้ของภาครัฐล้วนหนี้สาธารณะเนี่ยนะครับมันมีมากมายขนาดไหนในโลกในขณะนี้ที่ทำให้ไอ้เจมี่ไดมอนด์ต้องมาเตือนนี่นะฮะก็ปรากฏว่าผมลองไปค้นคว้าข้อมูลดูก็ปรากฏว่าในปีล่าสุดข้อมูลเต็มปีที่เรามีอยู่แล้วคือปีที่แล้วนี่นะครับปี2025เนี่ยหนี้สาธารณะทั่วโลกก็คือหนี้ของรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยมีมูลค่า111ทริลเลียนยูเอสดอลลาร์นะ111ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ไล่เรียกกับ GDP โลกเลยนะน้อยกว่า GDP โลกนิดเดียวนะ
9: ครับ
10: แล้วนี่ทั้งโลกเนี่ยนะครับมีมูลค่าเนี่ย300ทริลเลียนยูเอสดอลลาร์เศษๆนะครับในมีถึงหนี้ภาคเอกชนหนี้ครัวเรือนหนี้ทั้งหลายรวมกันทั้งหมดนี่นะฮะก็ประมาณสัก3เท่าของ GDP โลกจะไม่ง่ายเลยนะครับแต่ว่าไอ้3เท่าของ GDP โลกหรือว่า300กว่าทริลเลียนยูโรล่าเนี่ยนะครับเป็นหนี้ของภาครัฐซะ111ทริลเลียนคือข้อมูลปีล่าสุดปี2025นี่นะก็คิดเป็น1ใน3นะครับและหนี้สาธารณะทั่วโลกนี่นะครับคุณอรินทร์ลองเรามาช่วยกันวิเคราะห์นะว่า ชาติไหนเป็นหนี้มากที่สุดในโลกครับเป็นหนี้ภาครัฐมากที่สุดในโลก
9: เพราะที่เราเคยคุยกันเหมือนจะเป็นอเมริกาไหมครับอาจารย์
10: ใช่อเมริกาชาติเดียวปีที่แล้วเนี่ยทะลุ38ล้านล้านเหรียญไปเรียบร้อยแล้วทั้งโลกเนี่ย111ล้านล้านเหรียญแต่อเมริกาชาติเดียวมา38ล้านล้านเหรียญเศษนะฮะแต่พอมาถึงปีนี้ก็ทะลุ39ล้านล้านเหรียญแล้วนะฮะครับอย่าวิ่งไปหาสิทิวเลนยูโรล่านะครับนะแสดงว่าอเมริกาชาติเดียวเนี่ยก่อหนี้สาธารณะหรือว่าหนี้ของภาครัฐเนี่ยถึง1ใน3ของการก่อหนี้ของภาครัฐทั่วโลกนะครับก็เลยทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อ GDP ของอเมริกาเนี่ยนะครับหนี้สินของภาครัฐนะเฉพาะภาครัฐไม่รวมเอกชนไม่รวมครัวเรือนนะฮะอยู่ที่ประมาณ 125% ของ GDP นะ 125% นี่มันมากมายขนาดไหนเราต้องหาตัวเลขเบนช์มาร์คขึ้นมาเทียบสักตัวหนึ่งตัวนั้นก็คืออัตราเฉลี่ยของหนี้สาธารณะต่อ GDP โลกเนี่ยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ปรากฏว่าหนี้สาธารณะต่อ GDP โลกอยู่ที่ 94.7% นะฮะเมื่อปีที่แล้วนะมีข้อมูลล่าสุดนะฮะจากอเมริกาเนี่ยมันก็เลิศขึ้นไปกว่าอัตราเฉลี่ยของโลกไปหลายสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ยังสู้ญี่ปุ่นไม่ได้นะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่236%ของ GDP ครับนะเมื่อปีที่ผ่านมานะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเมื่อที่เป็นมูลค่าแล้วเนี่ยหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นยังต่ำกว่าอเมริกามากหนี้สาธารณะของญี่ปุ่น9 ทริลเลียนยูโรกว่า9 ล้านล้านเหรียญนะครับเพราะว่า GDP ญี่ปุ่นมันอยู่ที่ประมาณ4 ล้านล้านเหรียญเล็กน้อยใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนี้สาธารณะอยู่9 ทริลเลียนกว่าเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ200%ของ GDP นะครับฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยครับที่เป็นสัดส่วน GDP เนี่ยมีหนี้สาธารณะที่สูงที่สุดในโลกแต่ญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าปัญหาอาจจะยังไม่รุนแรงเท่ากับสหรัฐอเมริกานะฮะถ้าเราดูหลายๆตัวแปรอะไรที่ทำให้หนี้สาธารณะของญี่ปุ่นไม่รุนแรงเท่าอเมริกาครับคุณบริจาคให้เรามาช่วยกันวิเคราะห์เพราะว่าหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นหนี้อัดยายซื้อขนมยายไงมันเป็นหนี้ของคนญี่ปุ่นด้วยกันเองก็คือรัฐบาลญี่ปุ่นกู้จากภาคส่วนต่างๆในญี่ปุ่นในกองทุนเพนชั่นฟันนิวชัวอะไรทั้งหลายอินชัวรันคอมมานีทั้งหลายธนาคารทั้งหลายแล้วก็ประชาชนด้วยฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยกี้ผู้นี้ต่างประเทศน้อยมากไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเมื่อเทียบกับไอ้ทั้งหมด9 ล้านล้านเหรียญเศษที่ญี่ปุ่นเป็นนี่อยู่เนี่ยและไอ้9 ล้านล้านเหรียญเศษเนี่ยมันคิดเป็นเทียบกับอเมริกา38 ล้านล้านเหรียญเนี่ยมันห่างกันเยอะไหมครับ
9: ครับ
10: แย่เท่าตัว
9: ใช่ไหมครับ
10: นะครับฉะนั้นถ้าคิดเป็นมูลค่าแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเป็นนี่น้อยกว่าอเมริกาเยอะแต่ถ้าเทียบส่วนของ GDP เนี่ยญี่ปุ่นมากกว่าหลายเท่าเลยเพราะญี่ปุ่น236%ของ GDP แต่ส่วนใหญ่90%เนี่ยกู้ในภายในประเทศนะครับฉะนั้นเขาก็ไม่ได้เป็นหนี้ต่างประเทศเหมือนกับมากๆเหมือนกรณีออสเตรเลียเพราะออสเตรเลียเนี่ย38 ทริลเลียนยูโรเนี่ยเป็นหนี้ต่างประเทศ

0: ที่ภาระในการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ของรัฐบาลเนี่ยมากกว่าไอ้ defense budget นะมากกว่าไอ้นะครับไอ้งบประมาณของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกานะครับและที่ต่อมาเป็นปีที่3ละนะจนถึงล่าสุดนี้นะฮะซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่น่าเป็นห่วงนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะน้อยกว่าแล้วก็ล่าสุดในปีงบประมาณ2026นี่นะฮะซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยพอปีงบประมาณของอเมริกามันเริ่มต้นตั้งแต่1ตุลาคมใช่มั้ยฮะนะครับก็จะทะลุ1ล้านล้านเหรียญเป็นครั้งแรกนะครับนะคือแต่ละปีเนี่ยคุณต้องจ่ายงบประมาณจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวเนี่ยกว่า1ทริลเลียนยูโรละในขณะนี้งบประมาณของประเทศของอเมริกาก็อยู่ที่900กว่าบิลเลียนยูโรละ9แสนกว่าล้านเหรียญนะฮะฉะนั้นไอ้นี่สานะก็มากกว่างบประมาณความมั่นคงแต่ว่าตอนนี้ทรัมป์กับทีมงานกำลังมีนโยบายเลยครับจะเพิ่มงบประมาณกลาโหมเนี่ยนะครับอย่างที่อยู่ที่ใกล้ๆ1ทริลเลียนยูโรละขึ้นไปเป็นเท่าไหร่ครับคุณมาริครับที่เขาประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเขาจะกู้เพิ่มงบประมาณกลาโหม
1: เพิ่มเท่าไหร่250ล้านล้านป่ะฮะ
0: เพิ่มจาก1ทริลเลียนใกล้ๆ1ทริลเลียนกลายเป็น 1.5 ทริลเลียนก็คือจะเพิ่มอีกประมาณ5แสนล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า500บิลเลียนยูโรละนะฮะกลายเป็น 1.5 ล้านล้านเหรียญถ้าเผื่อว่างบประมาณความมั่นคงของอเมริกาเนี่ยเท่ากับ 1.5 ล้านล้านเหรียญก็จะมากกว่าไอ้ภาระการจ่ายคืนอัตราดอกเบี้ยเยอะเลยใช่มั้ยครับนะแต่ว่าข้อสำคัญคืออะไรครับคุณจะยิ่งทำให้ภาระหนี้นะสาธารณะในอนาคตยิ่งหนักหน่วงขึ้นก็นะครับพอคุณงบประมาณความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเป็นไงครับคุณก็ต้องก็กู้หนี้เพิ่มมากขึ้นใหญ่ก็อย่างที่เรารู้อยู่นะครับว่าขนาดนี้รัฐบาลอเมริกาเนี่ยเป็นหนี้หนักหน่วงมากคือ120กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วขาดดุลงบมาเนี่ยหนักหน่วงมากนะครับฟิตเรตติ้งเนี่ยได้มีการคำนวณไว้ครับว่าปีงบประมาณปีนี้คือปี2026นะแล้วก็ปีงบประมาณปีหน้าคือ2027ที่จะเริ่มต้นตั้งแต่1ตุลาคมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับภาระหนี้สาธารณะนะครับภาระการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลอเมริกาเนี่ยจะอยู่ที่ 7.79% ของ GDP ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าหนี้สาธารณะของคุณเด็กเกิน 3% คุณขาดดุลเกิน 3% ของ GDP ก็ถือว่าเป็นอัตราที่ล่อแหลมหรือว่ามีความอ่อนไหวแล้วแต่ของอเมริกาขนาดนี้มันมากกว่าอัตราที่เป็นมาตรฐานโลกเนี่ยถึงกว่าเท่าตัวคือ Fitch Ratingบอกว่า 7.79% ในปีนี้แล้วก็ปีงบประมาณหน้าด้วยนะครับนะฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนอกจากมินิสาธารณะเนี่ยมากมายมหาศาลอย่างที่ผมกล่าวถึงแล้วนี่นะฮะก็ยังมีภาระของดอกเบี้ยที่สูงมากและขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังคงขาดดุลงบประมาณต่อไปอย่างหนักหน่วงนะครับปีนี้น่าจะคงขาดดุลงบประมาณเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ทริลเลียนยูโรละนะครับก็ยิ่งทำให้ภาระดอกภาระของทั้งเงินต้นของหนี้สาธารณะเนี่ยกับอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละปีเนี่ยนะฮะเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่เขาคาดไว้นะว่าอีกไม่เกิน10ปีข้างหน้าเนี่ยภาระดอกเบี้ยอย่างเดียวจะอยู่ที่กว่า2ทริลเลียนยูโรต่อปีนะครับนะซึ่งหนักหน่วงมากนะครับนี่คือภาวะของหนี้สาธารณะฉะนั้นถามว่าหนี้สาธารณะของชาติอะไรที่น่าเป็นห่วงในการบริหารจัดการผมว่าอเมริกาเนี่ยน่าจะเป็นอันดับต้นๆเลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีภาระดอกเบี้ยที่หนักหน่วงมากนะครับดอกเบี้ยอย่างเดียวเนี่ยต้องนำมาชำระเนี่ยถึงกว่า1ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับต่อปีนะครับ
1: ครับสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ครับคงไม่ได้ทำให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นเลยใช่ไหมครับอาจารย์สำหรับสหรัฐอเมริกาเอง
0: นอกจากไม่ได้ทำให้ดีขึ้นแล้วมันแย่ลงด้วยการก่อสงครามกับอิหร่านนี่นะฮะแย่ลงคืออะไรครับก็คือคุณต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นใหญ
1: ่
0: มากมายนะครับแล้วตอนนี้นะครับที่กำลังสารวจอยู่คืออะไรครับก็บอกตอนนี้ไอ้อินเวนทอรี่ของบรรดาขีปนาวุธต่างๆอาวุธต่างๆที่เป็นโรคอิหร่านมันล่อยหลอมากในกลางของสหรัฐอเมริกามันหายไปเนี่ยโอ้โหมากไม่รู้กี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอาจจะขึ้นต่อครึ่งเลยนะครับและตอนนี้ก็ต้องบิวอัพไออินเวนทอรี่หรือว่าไอสต็อกของคลังของอาวุธต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็ต้องใช้งบประมาณอีกนะครับดังนั้นนี่คือปัญหาที่อเมริกาเผชิญอยู่ครับว่าการบริหารจัดการหนี้สาธารณะเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะตอนนี้ทั้งฟิตเนตติ้งก็ดีทั้งบูดี้ก็ดีต่างลดเครดิตเนตติ้งของอเมริกาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมฮะจากที่เคยอยู่ที่ AAA ก็เหลือนะครับก็เหลือ AAA บวกในกรณีของฟิตเนตติ้งมูดี้ก็ลดลงมาจากไอ้3 A หรือว่าตอง A เนี่ยเหลือ AA AA 1นะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรตติ้งที่ลดลงก็หมายความว่าทำให้เครดิตความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลที่ออกมาเนี่ยมันก็ลดถอนลงนะครับนะคราวนี้ถ้าเราไปช่วยกับวิเคราะห์นะครับว่าอะไรมันคือสาเหตุครับที่ทำให้

0: รัฐบาลอเมริกาดีต้องตกอยู่ในวังวนของหนี้อย่างที่เราวิเคราะห์นี้นะครับถ้าเรามาวิเคราะห์ถึงมันน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างครับคุณอริครับเรามาช่วยกันวิเคราะห์นะ
1: ครับก็การกู้มาเพื่อที่จะมาขยายเศรษฐกิจหรือเปล่าอาจารย
0: ์ถ้ากู้มาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยผมว่ายังโอเคแต่ว่าที่รัฐบาลอเมริกาถล่มตัวเป็นหนี้หนักมากในยุคช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเลยครับก็คือการแข่งกันในเรื่องของนี่นโยบายประชานิยมนะไม่ว่าจะเป็นของทรัมป์ก็ดีหรือว่าของไบเดนก็ดีนะครับนะเราจะเห็นเลยนะว่าเขามีไอ้ป๊อปปูลิสต์โพลิซีเนี่ยอย่างต่อเนื่องและแค่นั้นไม่พอของทรัมป์เองยังมีอะไรด้วยครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่จะทำให้ภาระหนี้ของเขาเนี่ยติดพันกันไปเป็น10ปีนะฮะก็คือไอ้ Big and Beautiful Build Act ไง
1: อ๋อฮะ
0: ที่รัฐบาลทรัมป์ออกมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็คือเป็นลดหย่อนภาษีให้แก่บรรดาคนรวยทั้งหลายนะครับนะที่ทำให้คนรวยทั้งหลายเนี่ยมีอัตราภาษีที่ลดภาระภาษีที่ลดลงเยอะเลยนะทำให้คาดว่าในช่วง10ปีข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลต้องใช้เงินถึง 4.7 ทริลเลียนยูโร 4.7 ล้านล้านเหรียญนะเพื่อเอามาใช้เฉพาะไอ้ Big and Beautiful Build Act เรื่องเดียวนี้นะครับนะก็คือการลดหย่อนภาษีให้คนนะอันนี้ยังไม่รวมถึงกรณีของไอ้ภาระทางด้าน Populist Policy อื่นนะครับ Medicaid Medicare ทั้งหลาย Education ทั้งหลายนะครับอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วในการบริหารจัดการก็คือ1ก็คืออะไรครับแล้วทำเองก็คาดหวังไว้ว่าจะใช้เงินส่วนไหนมาชดเชยครับคุณวารินครับเขาตั้งเป้าว่า
1: Reciprocal Tariff เหรอฮะ
0: เขาก็อยากจะได้เงินจากไอ้ Reciprocal Tariff มาชดเชยไง
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าคาดว่าปีนี้คงเก็บได้ไม่น่าจะดีสัก300,000 ล้านเหรียญอัพอ่ะนะฮะถ้าเก็บได้เต็มปีนะฮะเพราะว่าเขาเก็บไปเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งปีเนี่ยยังเก็บไปต้อง160,000 กว่าล้านเหรียญใช่ไหมฮะซึ่งจะต้องเริ่มใช้คืนตั้งแต่วันที่12 พฤษภาคมนี้นะฮะนะครับเพราะว่าศาลสูงได้สั่งแล้วว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยผิดกฎหมายฉะนั้นแล้วเนี่ยเงินส่วนเนี้ยถ้าคุณเก็บได้เต็มที่ผมว่ารัฐบาลทรัมป์คงได้เงินมาไม่น่าจะดีสักกว่า3 ทริลเลียนยูโรในช่วง10 ปีข้างหน้านี้นะฮะถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อว่าไอ้การเก็บภาษีนั้นถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่าตอนนี้มันหายไปไงฮะนะพอมันหายไปปั๊บเนี่ยเป็นไงครับเป็นสกอตเบนเซนต้องทำไงครับคุณวาลินครับรวมทั้งเจมิสันเกลียซึ่งเป็นยูเอสทีอาร์เนี่ยเขาต้องทำอะไรแทนครับ
1: ใช้มาตราอื่นแล้วฮะ
0: เขาก็ต้องไปหาวิธีการเก็บภาษีโดยใช้กฎหมายฉบับอื่นใหญ่เพื่อเอามาชดเชยใช่ไหมครับนะตอนนี้ก็เลย
1: 301
0: ตอนนี้ถ้าคุณวรินทร์สังเกตดูเนี่ยนโยบายภาษีระหว่างประเทศนะฮะหรือว่าภาษีนำเข้าระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับและอันนี้มันก็จะเป็นการช่วงชิงบทบาทของแต่ละชาติอำนาจโลกคือระหว่างอเมริกากับจีนในเวทีโลกคือขณะที่อเมริกายังคงพยายามหาทางเก็บภาษีในอัตราสูงๆอยู่นี่นะครับคุณไม่สามารถเก็บภาษีจากกฎหมายEPAเดิมได้นะครับก็คือการใช้ Reciprocal Tariff เนี่ยตอนนี้พวกคุณก็จะเปลี่ยนไปใช้มาตรา301ไงแล้วก็มาตรา1เก็บภาษีเลยนะตอนนี้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจีนเองเป็นไงครับจีนทำมีปฏิบัติการที่สวนทางอเมริกาหรือยังไงครับก็คือลดภาษีอย่างต่อเนื่องแก่ต่างประเทศไงเช่นล่าสุดเนี่ยที่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็ไปลดภาษีให้ชาติต่างๆ53 ชาติในแอฟริกาส่งออกไปที่จีนไม่ต้องเสียภาษีเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับนะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นแล้วว่าการช่วงชิงเวทีโลกนี่นะฮะหรือว่าการขึ้นมาเป็นผู้นำโลกเนี่ยนะครับด้วยเฉพาะมาตรการภาษีอย่างเดียวเนี่ยใครน่าจะมีโอกาสมากกว่าครับถ้าเราดูนโยบายภาษีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคของทั้ง2 ชาติคือทั้งอเมริกาและจีนในขณะนี้นะครับ
1: ครับก็น่าจะเป็นจีนที่เฟรนลี่มากกว่าไหมฮะ
0: ครับใช่ครับและข้อสำคัญคืออะไรครับก็คือว่าไอ้การที่คุณใช้ปัจจัย geopolitics เนี่ยการที่รัฐบาลอเมริกาเนี่ยถล่มตัวเป็นมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดขึ้นจากการบริหาร geopolitics ที่ผิดพลาดอย่างน้อยในอย่างน้อยใน2 เหตุการณ์เหตุการณ์แรกคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2022นะครับถ้าตอนนั้นโจไบเดนซึ่งเป็นประธานาธิบดีอยู่เนี่ยสามารถไกล่เกลี่ยให้รัสเซียกับยูเครนไม่ต้องรบกันนะผมว่าภาระหนี้ฐานะของอเมริกาจะเบากว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันเยอะเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณไปลบกันปั๊บเนี่ยเป็นไงครับราคาน้ำมันมันพุ่งขึ้นขึ้นมานะครับจาก4-50 เหรียญอย่างมากต่อบาร์เรลกลายขึ้นมาเป็น100 กว่าเหรียญไงแล้วพอ100 กว่าเหรียญปั๊บเนี่ยเงินเฟ้อมันพุ่งพวดขึ้นมานะครับขึ้นไปสูงสุดถึง 9.1% ในกลางปี2022ใช่ไหมฮะ

0: ก็เลยทำให้เฟดต้องปรับอัตราดอกเบี้ยจากที่ใกล้ 0% เนี่ยขึ้นไปไกลเป็น 5% กว่าไงนะฮะและพอเฟดปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปเนี่ยมันก็ลากให้ยิวของพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเนี่ยขึ้นไปในอัตราที่ใกล้เคียงกันนะก็เลยทำให้ยิวหรือว่าอัตราดอกเบี้ยระยะยาวของพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเนี่ยจะขึ้นไปสูงมากๆขึ้นไปหลายเท่าตัวยิ่งคุณขึ้นไปสูงมากๆว่ายิ่งทำให้ภาระของคุณที่ต้องมีเดฟเซอร์วิสก็คือการจ่ายเงินกู้ด้วยไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยและเงินต้นเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นไปไงโดยไม่อย่างยิ่งอัตราดอกเบี้ยฉะนั้นถ้าผมคิดว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนและทำให้เงินเฟ้อมากๆทำให้เฟดต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นไปถึงสิบกว่าครั้งนะฮะผมคิดว่าขณะนี้ภาระของการจ่ายดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเนี่ยจะน้อยกว่าปัจจุบันนี้เยอะเลยนะถ้ามันอยู่ตามปกติไม่เกิน 2-3% นี่นะไม่ใช่มาใช้กันนะอย่างพันธบัตรอายุ10ปีขนาดนี้มัน 4% กว่าบางทีบางช่วงทำท่าจะทะลุ 4-5% เหล่านี้เป็นต้นนะครับนะ
1: ครับซึ่งตอนนี้ก็ดูจะกูไม่กลับแล้วมั้งครับอาจารย์มันถอยเวลากลับไปไม่ได้แล้วนี่ครับพอสงครามรัสเซียยูเครนเสร็จปุ๊บมาต่อด้วยทรัมป์ซึ่งก็บอกจะไม่ทำสงครามทำไปทำมาก็ลุยกับอิหร่านซะขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วมันจะมีแนวโน้มอะไรที่ทำให้ตัวเลขนี้ดีขึ้นได้บ้างครับ
0: ผมว่าตอนนี้ก็ทำท่าบอกว่าเนี่ยไอ้นะครับไอ้ปฏิวัติล่าสุดที่ไปเปิดช่องแฮมูนเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะชนะอิหร่านเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังจะลามือนะครับก็นะครับเห็นไหมครับมันก็เป็นลักษณะแบบไหนครับแบบปีเข้าปีออกอยู่ตลอดเวลานะครับที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจมาผ้าของโลกเนี่ยนะนะครับทั้งแมคโครอีโคโนมิกแล้วก็ไมโครอีโคโนมิกเนี่ยก็สั่นไหวอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมครับนะแมคโครอีโคโนมิกก็คืออะไรครับก็คือทำให้อัตราเงินเฟ้อก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างเดือนล่าสุดเดือนมีนาคมเดือนที่มีสงครามระหว่างอเมริกากับอิหร่านแล้วเนี่ยนะครับอัตราเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นมากลายเป็น 3.5% นะครับก่อนหน้านี้ไปทำท่าจะหลุด 3% ลงไปเรื่อยๆแล้วทำให้เฟดมีโอกาสลดดอกเบี้ยไอ้เฟดเฟลเลตใช่ไหมฮะตอนนี้มันก็เลยทำให้โอกาสลดดอกเบี้ยก็ยากลำบากมากเพราะแต่ดอกเบี้ยมันยังสูงต้อง 3.5% นะฮะเฉพาะคออินเฟชันยัง 3.2% นะฮะมันก็เลยทำให้การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมาภาคเช่นมอนิเตอรี่โพลิซีหรือว่านโยบายการเงินของอเมริกาเนี่ยยากลำบากเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนตัวประธานเฟดที่จะขึ้นมาทำหน้าที่ใหม่อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็คือเควินวอล์กขึ้นมาทำหน้าที่แทนเจอร์โรมพาวเวลนี่แหละครับนะ
1: ครับแล้วimplication กับประเทศคู่ค้าอย่างเราพออเมริกาเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะต้องปรับกลยุทธ์หรือว่ามาตรการหรือนโยบายยังไงบ้างครับก็เห็นทีมเราจะไปชี้แจงที่อเมริกากับทาง USTR ด้วยนะครับเรื่องของการจะใช้มาตรการต่างๆกับเรานะครับอาจารย์แต่ว่ามันดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่น่าจะอยู่ยาวนะครับอาจารย์มี recommendation กับประเทศคู่ค้าของอเมริกายังไงบ้างมั้ยครับ
0: เพราะว่าประการแรกก็คือทำให้ภาระหนี้สาธารณะของเราต้องพุ่งตามไปด้วยอย่างที่เราจะกู้เงิน400,000,000,000 บาทล่าสุดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็คือเอามาแก้ไขปัญหาฉุกเฉินที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันอันเนื่องมาจากสหรัฐมีการทำสงครามกับอิหร่านใช่ไหมฮะและขณะเดียวกันเนี่ยการที่USTR กับBrexitเนี่ยไม่ลามือเรื่องของภาษีเนี่ยมันก็ทำให้ชาติต่างๆต้องไปเจรจาต่อไงนะอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับมันก็เลยทำให้ชาติต่างๆนี่เข้าเนื้อทั้งคู่คือนอกจากไม่สามารถได้รับประโยชน์จากการที่ศาลสูงเนี่ยได้สั่งว่าไอ้สิ่งที่คุณที่ทำกับนั้นผิดกฎหมายนะครับแต่เขาก็ยังใช้ปฏิบัติการไม่ได้ด้วยเลขอะไรเอาด้วยกฎใหญ่นะแล้วเบสเซนตอนนี้ก็มีบทบาทที่แตกต่างกับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอื่นๆมากถ้าคุณบริณสังเกตให้ดูเบสเซนนี่มีบทบาทแตกต่างกับนะครับนะครับกับไอ้นะครับกับไอ้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังก่อนๆเช่นเจเน็ตเยเลนยังไงบ้างครับเบสเซนออกมาวิจารณ์ทุกวันว่าด้วยจีนกับอิหร่านนะครับนะทั้งนี้ตัวเองต้องไปดูแลเรื่องหนี้สาธารณะเรื่องต่างๆให้ดีเป็นหน้าที่ของตัวเองใช่ไหมครับที่มันพุ่งทะยานเนี่ยแต่ว่าขณะเดียวกันคุณกลับไปทำอะไรครับไปทำสิ่งที่เป็นหน้าที่ของใครครับของพี่เท็กเซ็ตกับใครครับกับมาโครลูเบียลซึ่งเขาเป็นมีหน้าที่เรื่องความมั่นคงโดยตรงแต่ว่าสกอตเบสเซนออกมาวิจารณ์จีนทุกวันบอกว่าเห็นไม่ไปช่วยเหลืออิหร่านทางนู้นทางนี้ไปซื้อน้ำมันจากอิหร่านอะไรต่างๆอนุนี้ทั้งหลายแต่ทั้งนี้งานหลายๆเรื่องเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของใครครับของฝ่ายความมั่นคงและข้อสำคัญคืออะไรครับแม้แต่หน้าที่ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะน่าเป็นหน้าที่ของไอ้ USTR กับหน้าที่ของกระทรวงการค้ากระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมครับเรื่องเช่นเรื่องไอ้กำหนดเรื่องไอ้กฎเกณฑ์สงครามการค้าทั้งหลายเนี่ยแต่เป็นเส้นขนาดนี้นอกจากไม่ได้ทำงานของตัวเองให้ดีแล้วก็ไม่ครับ ข้อเรียกว่าจัดการงานนอกสั่งก็มายุ่งกับงานของคนอื่นอย่าง

0: ป็นอยู่ขนาดนี้ทั้งนั้นที่ภาระหนี้สาธารณะและเป็นเรื่องอื่นๆทางการคลังเนี่ยมันก็หนักลงอย่างที่เราเห็นใช่ไหมครับ
1: นะนี่ไม่รวมการจะแทรกแซงประธานเฟดคนใหม่อีกด้วยใช่ไหมครับโดยทรัมป
0: ์ใช่ตอนนี้ก็โอ้โหเป็นไงครับครั้งแรกนี่ก็ไปลดหยอดว่าประธานเฟดเนี่ยนะเจอร์มพาวเวลเนี่ยไม่ติดข้อหาไอ้เรื่องการใช้จ่ายเงินมากมายไปซ่อมในอาคารของ Federal Reserve ที่วอชิงตันดีซีอีกแล้วนะครับนะแต่ว่าเป็นไงครับเพื่อไปแลกเปลี่ยนให้สวเนี่ยมาโหวตให้เช่นเช่นทอมทิวลิตนี่นะฮะหรือว่าอลิเซ่วาเลนเนี่ยเขาประกาศว่าเขาจะไม่โหวตให้ไงถ้าเผื่อว่าคุณยังไม่ปลดไอ้ล็อกของไอ้ปัญหาของเจอร์มพาวเวลที่ไปติดปัญหาว่าเป็นคดีอาญานี่นะฮะแต่เป็นไงครับพอหลังจากที่เขาปลดล็อกให้กระทรวงไอยุติธรรมเนี่ยนะพอหลังจากโหวตผ่านปุ๊บเนี่ยครับตอนนี้ไปเล่นงานต่อทำไมก็ไปเล่นงานเจอร์มพาวเวลต่อครับว่าจะเอารื้อฟื้นเอาคดีขึ้นมาไต่สวนใหม
1: ่ไม่ขอให้สร้างบอลรูมมั้ง
0: ก็ต้องการให้เจอร์มพาวเวลออกจากไอกรรมการของบอร์ดแล้วก็วันเดอร์ของเฟดไง
1: คร
0: ับ เพราะว่าอายุของเจอร์มพาวเวลมันจะอยู่อีกสักปีสองปีนะนะครับยังไม่หมดฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเจอร์มพาวเวลไม่ออกเนี่ยทรัมป์ก็ไม่สามารถตั้งคนของตัวเองเข้าไปแทนได้ไงที่ทำให้การโหวตของเฟดไอ้คณะกรรมการ FOMC เนี่ยก็จะทำให้ทรัมป์อาจจะไม่ได้กลายเป็นเสียงข้างมากได้ง่ายๆที่ทำให้การลดดอกเบี้ยคดีอะไรต่างๆมันก็จะทำได้ยากลำบากใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเจอร์มพาวเวลพอยังอยู่ตำแหน่งนี้ต่อโดยยืนการว่ายังไม่ได้ออกไปครับเขาว่าลื้อคดีขึ้นมาเรื่องใหญ่คุณต่ออย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี
1: ้
0: ดังนั้นที่เป็นรับปากกับไอ้สวต่างๆที่ผมเอ่ยชื่อมาตะกุยดีนะทอมทิวลิตก็ดีหรือว่าอะไรหลายๆคนต่างๆทั้งนั้นที่เป็นรีพับลิกันด้วยกันนะนะว่าขอให้ปลดล็อกก่อนแล้วคุณค่อยถึงจะโหวตให้แก่ให้เควินวอลเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานแทนพอเป็นเสร็จปั๊บเป็นไงครับคุณเล่นงานเขาต่ออย่างที่เห็นอยู่ขนาดนี้ครับนะ
1: ครับเรียกว่าแค้นฝังหุ่นที่เจอร์มพาวเวลไม่เห็นด้วยกับงบในการสร้างบอลรูม
0: ครับใช่ครับก็คงต้องว่ากันในอีกหลายยกนะครับดูท่าทางแล้วนี่นะครับนะ
1: ครับได้ครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์สมภพมานะรองศาสตราจารย์ภูวาริศ สัจเดียวและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับติดตามรายการได้ทุกวันสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
4: ก้าว 6.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซ้ำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
10: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
11: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวย

0: ามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็เจอกันทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับก็วันนี้นะโอ้ท้องฟ้านี่ตอนขับรถเข้ามาที่อสมทนะก็ยังดูอยู่นะฝนเหมือนขับคลายขับคลาว่าจะตกนะก็ดูอยู่ว่าเอ๊ะมันคึมๆผิดปกตินะช่วงนี้ก็อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะว่าช่วง 6-8 พฤษภาคมเนี่ยนะอาจจะมีพายุฤดูร้อนนะอาจจะมีฝนตกลมแรงนะลมกระโชกแรงนะในบางพื้นที่นะโดยเฉพาะที่ภาคเหนือตอนบนนะผมก็เลยต้องดูหน่อยนะว่าทิศทางฝนมันมาจากฝั่งไหนนะก็ดูเอ๊ะมันมาจากตอนเหนือหรือว่าตอนบนของกรุงเทพมหานครนะอย่างแรกเลยที่ทำนะเราก็เปิดดูเลยนะที่แถวที่เราอยู่นะฝนตกหรือเปล่านะก็ชัดเจนนะแถวนนทบุรีนะปากเกร็ดหลัก4นะเข้าใจว่าฝนน่าจะตกลงมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็จนถึงขณะนี้เนี่ยอาจจะหยุดแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เห็นตกลงมามีคนส่งของเนี่ยมาไปวางไว้ตรงอะไรประตูบ้านนะก็ไม่ได้เอาเข้ามาไว้ในบ้านนะก็วางไว้ตรงประตูบ้านนะเดี๋ยวกลับไปก็ต้องไปเก็บหน่อยนะเพราะว่าวางไว้แล้วมันร่วงลงมานะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะอันนี้ก็คือเรื่องของการสั่งซื้อของออนไลน์เนี่ยนะผมว่าตอนนี้มันเป็นอีกหนึ่งอย่างในชีวิตประจำวันอ่ะคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก10ปี15ปีที่แล้วเนี่ยนะเวลาที่เราจะซื้อของนี่เราก็คงพอนึกภาพออกใช่ไหมว่าเราต้องไปที่ห้างสรรพสินค้านะหรือว่าเป็นสถานที่ที่เขาขายของนะการส่งผ่านทางไปรษณีย์แล้วก็ไปรษณีย์เอกชนเนี่ยหรือว่า Delivery เนี่ยมันไม่ได้รับความนิยมนะย้อนไป10ปี15ปียังไม่ได้รับความนิยมที่มันมาแบบพีคๆจริงๆนะก็เป็นช่วงของโควิด2563ถึงแม้ว่าตอนนั้นรัฐบาลก็บอกเราพยายามที่จะไม่ให้คนออกนอกบ้านด้วยหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้มีการปฏิสัมพันธ์กันไอ้ตรงนี้แหละฮะที่มันทำให้ไอ้ช่องว่างของการจับจ่ายใช้สอยที่ไม่สามารถที่จะออกไปนอกบ้านได้มันทำให้มันมีมากขึ้นเราก็เห็นอัตราการเติบโตของการสั่งของผ่านทางออนไลน์ผ่านทาง Delivery เนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามันก้าวกระโดดที่เห็นชัดที่สุดก็คือช่วงนั้นไม่กี่ปีที่ผ่านมาประมาณปี2563-64นะช่วงนั้นนี่โอ้โหอัตราการเติบโตนี่แบบก้าวกระโดดมากนะและราคาของเนี่ยนะคือหนังสือที่ผมอ่านเล่มล่าสุดไอ้ Future You ของคุณสันติทานเสถียรไทยเนี่ยนะก็มีการพูดถึงนะแล้วว่าผู้ประกอบการหลายคนที่เคยทำสินค้าทำวัตถุหรือว่าข้าวของอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆเนี่ยที่ทำแล้วขายให้เฉพาะลูกค้าในประเทศเนี่ยนะหรือว่าลูกค้าคนไทยด้วยกันเองเนี่ยนะตอนแรกก็คิดว่ามันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่พอ Delivery มันเข้ามาการขนส่งทางเรือการขนส่งทางอากาศการอำนวยความสะดวกของประเทศผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ๆโดยเฉพาะทางจีนเนี่ยนะที่มีการจัดส่งฟรีนะยกเว้นค่าขนส่งให้เนี่ยนะจัดส่งฟรีแล้วของที่มันขายเนี่ยมาจากเมืองจีนเลยนะหรือมาจากแหล่งอื่นๆทั่วโลกเลยนะมันมาทันทีเลยจากตลาดที่ผู้ประกอบการไทยทำสินค้าขายเฉพาะคนไทยคนที่แข่งขันก็คือผู้ประกอบการที่อยู่ในไทยด้วยกันเองตอนนี้กลายเป็นผู้ที่แข่งขันก็คือมันเวอร์ไวแล้วมันทั่วโลกแล้วใครผลิตสินค้าที่ไหน

ก็สามารถที่จะแข่งขันได้ก็สามารถที่จะมองอีกประเทศหนึ่งเป็นตลาดได้ใช่ไหมเราก็เห็นการเติบโตของไอ้แพลตฟอร์มออนไลน์เยอะแยะไปหมดเลยนะถ้าเอาแบบรุ่นเก่าหน่อยปี15ปีแรกๆเลยก็คงหนีไม่พ้นของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาอเมซอนใช่ไหมมีข้าวของต่างๆแล้วก็มีแพลตฟอร์มต่างๆที่มันถูกผลิตมาเพิ่มเติมเพื่อตอบโจทย์พวกนี้มากขึ้นอันนี้ก็น่าสนใจอย่างที่ผมบอกอะว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะหนังสือหนึ่งเล่มที่ผมใช้เวลาอ่านประมาณสัก200กว่าหน้าแต่ว่ามันสั้นๆนะไม่ได้ยาวนะแต่ละหน้ามันก็ตัวอักษรก็อ่านง่ายสบายนะก็ดีครับดีก็ทำให้ได้แง่คิดนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะมันจริงๆมันมีอีกเยอะนะที่เขาพูดถึงเรื่องของเจเนเรชันนะเรื่องของการทำงานในองค์กรที่ด้วยความที่องค์กรมันมีเจเนเรชันที่มันหลากหลายมากขึ้นเนี่ยการสื่อสารระหว่างเจเนเรชันเนี่ยนะการสื่อสารระหว่างกันเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นต้องบอกว่าเป็นปัญหานะฮะขององค์กรในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนถึงแม้เอกชนจะปรับตัวได้เร็วกว่าก็ตามทีแต่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะก็จะต้องเข้าใจว่าแต่ละเจเนเรชันที่มีความแตกต่างกันเขามีจุดเด่นจุดตรงไหนนะความขยันขันแข็งความอดทนความอึดความถึกหรือแม้แต่ความที่สามารถจะพลิกและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแม้ว่าจะไม่สามารถจะจดจ่อหรือว่ามีสมาธิอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานก็ตามทีเนี่ยมันเป็นความหลากหลายและขณะเดียวกันภาษาในการสื่อสารของเจเนเรชันเนี่ยนะถ้าพูดอย่างหนึ่งนะอีกยุคหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะอีกเจนหนึ่งนะอีกวัยหนึ่งอาจจะฟังแล้วเอ๊ะมันตีความอย่างนี้ได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยนะวันนี้ก็เลยคุยให้ฟังเพิ่มนะเพราะว่าเข้ามาเห็นฝนมันตกนะแล้วก็คุยเลยไปหลายเรื่องนะแต่ว่าประเด็นที่ข่าวสารเนี่ยช่วงแรกของรายการมันก็ยังต้องมีสรุปให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะและนี่ล่าสุดออกมาแล้วนะสำหรับที่ผมรออยู่ก็คือเรื่องของตัวเลขนะเงินเฟ้อของเดือนเมษายนนะทางผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะฮะสนค.เนี่ยเขามีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปนะฮะเดือนเมษายนเนี่ยไปอยู่ที่ 103.03 หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไปถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบแบบ year on year ก็คือเทียบเมษายนปี2569กับ2568เนี่ย2569นะครับเทียบแบบ year on year เนี่ยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นนะบวกมา 2.89%นี่เกือบ 3% นะฮะเดือนมีนาคม2569เงินเฟ้อยังติดลบอยู่เลย 0.08% แต่ตอนนั้นก็หลายคนก็บอกว่าเอ้ยมันยังไม่ได้สะท้อนจากราคาน้ำมันที่มันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมันก็ส่งผลให้ต้นทุนของสินค้าต้นทุนวัตถุดิบต่างๆโลจิสติกต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นก็ส่งผ่านไปที่ตัวราคาสินค้าและแน่นอนนะช่วงนี้หน้าร้อนด้วยพืชผลทางการเกษตรราคาสูงไอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะแต่ถ้าเทียบแบบมีนาปีนี้กับเมษาก็ขึ้นเหมือนกัน 2.75% ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ38เดือนนะทางกระทรวงพาณิชย์ก็บอกนะบอกว่าเนื่องจากราคาน้ำมันเนี่ยนะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะที่ตะวันออกกลางก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องทั้งเรื่องของค่าโดยสารสาธารณะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นราคาอาหารพร้อมทานปรับตัวสูงขึ้นส่งผ่านไปที่ต้นทุนของผู้ประกอบการไปยังราคาสินค้าผักสดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในตะกร้าเงินเฟ้อ464รายการพบว่า251รายการนะมากกว่าครึ่งนะราคาเพิ่มขึ้นมี42รายการที่ยังราคาเดิมและ171รายการราคาลดลงพอแยกไปเป็นส่วนๆนะหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มเนี่ยถามว่าเพิ่มขึ้นไหมก็เพิ่มขึ้นนะ 4.14% จากราคาน้ำมันค่าโดยสารค่าเช่าบ้านค่า

ำความสะอาดอะไรเพิ่มขึ้นหมดนะทุนง่ายก็คือเพิ่มขึ้นหมดนะอาหารจานเดียวอันนี้คุณผู้ฟังหลายท่านคงอยากรู้ว่าเป็นยังไงบอกกระทรวงพาณิชย์บอกเก็บมา7ตัวอย่าง7รายการผัดซีอิ๊วราดหน้าข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ส้มตำก๋วยเตี๋ยวผัดกะเพรานะบอกเพิ่มขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 9.74% นะส่วนราคาอันนั้นเขาคิดจากไอ้จำนวนที่เขาไปเก็บตัวอย่างนะแล้วก็ที่เขาขายเพิ่มขึ้นเนี่ยมันประมาณ 10% แหละนะพูดง่ายๆส่วนราคาถามว่าเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะ 10-25% เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าจาก 30-40 บาทตอนเนี้ยนะมันก็ขยับมาเป็น 40-45 บาทนะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเพิ่มก็5บาทแต่จริงๆที่ผมทานอยู่ตลอดนะช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาที่ชัดที่สุดเลยผมเคยสั่งไข่เจียวหมูสับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นโรงอาหารของรัฐบาลนะจะอยู่ในส่วนของข้าราชการหรือว่าในอาคารสถานที่ราชการเพราะฉะนั้นราคาสินค้าราคาอาหารนี่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ถูกนะโรงอาหารน่ะสภาพโรงอาหารน่ะคุณก็นึกออกมั้งเหมือนตอนเรียนหนังสือเวลาไปซื้อข้าวในโรงอาหารมันก็จะถูกหน่อยถูกมั้ยมันไม่ได้แบบเป็นข้าวในศูนย์การค้าอะไรอย่างเงี้ยนะ3อย่างเนี่ยนะ3อย่างนี่50บาทแต่ว่าเขาก็ยังคงราคาอยู่แต่ว่าเราเห็นแล้วว่าโอเคนะไอตัวกับข้าวเนี่ยมันลดลงแต่ที่เห็นชัดที่สุดนะคือไข่เจียวหมูสับนะอันนี้สั่งมาเป็นกับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนก่อนนะก็25บาทหลังจากนั้นเมื่อเดือนที่แล้วอะเดือนที่แล้วนี่เมษายนนะผมก็สั่งเหมือนเดิมนี่แหละนะ30บาทก็ได้เหมือนเดิมนะกับไข่2ฟองแล้วก็มีหมูสับใส่หน่อยนึงแล้วก็เนี่ยเมื่อวานเพิ่งสั่งทานใหม่อีกรอบนึงไข่เจียวหมูสับเหมือนกันเจ้าเดิมร้านเดิม35บาท35บาทนะจาก25ขึ้นมา35คุณคิดดูเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ30กว่า40ใช่มั้ยหรือกว่านั้นสิต้องกว่านั้นใช่ไหมเพราะว่าถ้า25ขึ้นมา50อันนี้มันคือขึ้นมา 100% อันนี้25ขึ้นมา35บาทอ่ะประมาณสัก 50-60% อ่ะเอากลมๆไปนะครับก็เนี่ยก็เห็นราคาที่มันเพิ่มขึ้นชัดเจนนี่ตัวเลขเงินเฟ้อนะมันก็สะท้อนอะไรครับสะท้อนที่เมื่อวานเนี้ยที่ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเหตุผลความจำเป็นที่คณะรัฐมนตรีออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ400ล้านบาทเนี่ยคือท่านก็บอกว่ามันจะเจอ5ระลอกบอกมันจะเจอระลอกวิกฤตสงครามขยับมาเป็นวิกฤตพลังงานวิกฤตต้นทุนค่าครองชีพและวิกฤตของกำลังซื้อถดถอยเนี่ยผมว่ามันอยู่ใน2อันละนะซึ่งตอนนี้มันอยู่ละนะก็คือต้นทุนการผลิตสูงขึ้นค่าครองชีพสูงขึ้นเงินเฟ้อสูงขึ้นค่าครองชีพสูงขึ้นใช่ไหมจ่ายเงินเท่าเดิมได้ของน้อยลงนะหรือว่าจะได้ของเท่าเดิมจ่ายเงินแพงขึ้นอันนี้เห็นได้ชัดมากนะครับถ้ามันอีกนิดนึงนะถ้ามันเกินไปเยอะๆจริงๆเนี่ยค่าครองชีพมันสูงจริงเนี่ยนะก็คิดหน้าคิดหลังละรายได้ไม่เพิ่มขึ้นนี่กำลังซื้อถดถอยนะเมื่อวานนี้ก็เลยต้องไปนั่งไล่ดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไอ้พรก.กู้เงิน400ล้านบาทเนี่ยที่บอกมาว่าจะทำหรือว่าจะช่วยใน2ประเด็นหลักก็คือเรื่องของค่าครองชีพอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปใช้พลังงานทดแทนไม่พึ่งพาพลังงานที่มาจากฟอสซิลเนี่ยก็หาร2เลยนะฮะเขาแบ่งเป็นครึ่งเลยคือมี2ส่วนแล้วแบ่งเป็นครึ่งเหลือ200ล้านอันนี้เป็นช่วงของประคองภาวะเศรษฐกิจช่วยเรื่องของค่าครองชีพซึ่งมันก็จะส่งผลไปถึงนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะจะเรียกว่าคนละครึ่งก็ได้จะเรียกว่าไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมีการจ่ายเพิ่มขึ้นจาก300เป็น 1,000 บาทก็ได้ซึ่งเป็นระยะเวลา4เดือนเดี๋ยวเขาจะลงทะเบียนเข้าใจว่าน่าจะช่วงพฤษภ

ภาคมอาจจะเป็นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเราจะเริ่มใช้1มิถุนายนหรือว่าช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป4เดือนนะ4เดือน4เดือนแล้วก็อีก 200,000 ล้านอันนี้จะไปใช้ในการปรับโครงสร้างเปลี่ยนผ่านพลังงานนะบอกว่าเราเนี่ยพึ่งพาประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาน้ำมันนะแล้วก็รวมไปถึงก๊าซนะจากต่างประเทศสูงอ่ะ 70-80% เพราะฉะนั้นก็จะต้องเร่งดำเนินการในการเปลี่ยนผ่านจำเป็นเร่งด่วนวันนี้คณะรัฐมนตรีเงาของพรรคประชาชนเขาก็นั่งคุยกันนะเห็นคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลนะก็ออกเรื่องของไอ้ 200,000 400,000 ล้านเนี่ยนะก็เหมือนแบบตีเช็คเปล่านะอันนี้อันที่1อันที่2ก็มีการพูดถึงประเด็นว่าโอ้มันเป็นเวียงแหไปสำหรับการช่วยเหลือมันไม่ได้พุ่งเป้าตรงจุดตรงประเด็นอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของครม.เงานะแล้วก็จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความไหมว่าการออกพระราชกำหนดฉบับเนี้ยมันขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นะซึ่งทางพรรคประชาชนนะบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาคุยกับทางพรรคประชาธิปัตย์หน่อยเพราะประชาธิปัตย์เขาเป็นต้นเรื่องว่าอยากจะส่งเรื่องเนี่ยรัฐธรรมนูญตีความอันนี้ก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะฮะจริงๆการที่จะอะไรล่ะดำเนินการเนี่ยนะตามไอ้พ.ร.ก.เงินกู้เนี่ยนะฮะทางกระทรวงการคลังเขาก็มีนะเขาก็มีตั้งคณะกรรมการในการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้นะเขาก็มีนะก็ต้องไปดูคือต้องไปดูว่าโครงการที่เสนอขอใช้เงินกู้เนี่ยนะของ400ล้านบาทเนี่ยในส่วน200ล้านบาทเนี่ยมันมีอะไรยังไงนะแล้วจะสามารถกำกับดูแลตามแผนงานของการดำเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์และตอบโจทย์โครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็ความโปร่งใสได้หรือไม่นะอันนี้เขาก็ตั้งมาองค์ประกอบนี่เดี๋ยวดูสักนิดนึงมีใครบ้างมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะนอกจากนี้บอกมีกรรมการนะจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเศรษฐกิจแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกนะอย่างเช่นเลขาสภาพัฒน์นะผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางนะสำนักผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังแล้วก็มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งไม่เกิน3คนนะมีผู้อำนวยการสบน.นะสำนักบริหารหนี้สาธารณะด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการในการกันกรองโครงการต่างๆนะแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงนะคือเรื่องของสถานการณ์ในความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยนะก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันนะจากต่างชาตินะหลายที่แหละนะที่เขาเริ่มเห็นนะว่ามันเอ๊ะดูแล้วมันขัดแย้งแล้วมันก็โอ้โหมันไปเรื่อยนะมันยังไม่ยุติสักทีแล้วเอ๊ะช่องแคบฮอร์มุสก็ยังปิดต่อไปเนี่ยนะมันมีคำเตือนครับคำเตือนจาก CEO ของเชฟรอนไมค์เวิร์ดนะซึ่งเป็นบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของอเมริกานะก็พูดถึงเรื่องของต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าหากยังถูกปิดไอ้ช่องแคบฮอร์มุซต่อไปอีกเนี่ยจากสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเขาบอกสิ่งนึงเนี่ยที่จะต้องติดตามนะก็คือก็ต้องยอมรับละว่าไอ้การปิดล้อมการขนส่งทางเรือแบบคู่ขนานในน่านน้ำก็คือในช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยมันสำคัญนะเพราะว่ามันคิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติโลกก็ส่งผลให้การส่งมอบเนี่ยลดลงอย่างมากแล้วก็ผลักดันให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันสูงขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบหลายปีอันนี้เราเห็นภาพเพราะสิ่งที่เราเจออยู่สิ่งที่เราได้ยินข่าวมาโดยตลอดเรารู้อยู่แล้วมันมีเรือที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยยังติดอยู่เป็นจำนวนมากนะหลายพันลำนะ 1,000-2,000 ลำอ่ะนะเห็นว่าอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าสิ่งที่ไมค์เวิร์ดบอกเนี่ยบอกว่าอีกสิ่งนึงที่มันจะเจอในภาวะต่อไปในอนาคตถ้าหากการสู้รบนะมันยังยาวนานนะความตึงเครียดมันยังมีการปะทุเป็นระยะเนี่ยเขาบอกสิ่งที่เจอต่อไปก็คือมันจะเกิดเศรษฐกิจชะลอ

ครับซึ่งโดยเฉพาะเกิดกับทางฝั่งเอเชียถามว่าทำไมเขาก็อธิบายนะแล้วก็บอกเพิ่มเติมบอกว่าก็เอเชียนี่แหละพึ่งพิงน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียมากที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเป็นที่แรกหลังจากนั้นจะตามมาด้วยยุโรปนะพอตามมาด้วยยุโรปเสร็จปุ๊บสิ่งที่จะเห็นที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนะบอกมันจะเกิดชัดเจนเลยก็คือน้ำมันมันจะเริ่มเข้าสู่ภาวะขาดแคลนอันนี้ตามรายงานข่าวนะบอกว่าคลังสำรองทางพาณิชย์กองเรือต่างๆคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ก็จะต้องถูกนำมาใช้นะแล้วสุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อเรือมันไม่สามารถที่จะส่งน้ำมันออกได้นะมันก็จะเกิดภาวะขาดแคลนอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้เป็นคำเตือนของทางอะไรทาง CEO นะของคนที่เขาทำน้ำมันทำเรื่องพลังงานเชฟรอนของทางสหรัฐอเมริกานะบ้านเราก็ต้องดูนะอันนี้ก็แต่ว่าของเราเท่าที่ฟังตั้งแต่เกิดปัญหามานะรัฐบาลก็บอกว่าอาจคุยกับตลาดอื่นๆที่เขามีการส่งออกเราพึ่งพิงกับทางฝั่งนู้นเยอะถูกไหมทางตะวันออกกลางเยอะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาไว้นะอาจจะทำสัญญาในการซื้อขายส่งมอบน้ำมันก็เป็นหน้าที่ของโรงกลั่นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่จะช่วยกันหาแหล่งน้ำมันอื่นนะอันนี้ก็ต้องค่อยๆติดตามนะเพราะว่าสถานการณ์นี้มันก็เป็นสถานการณ์ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นนะในช่วง10-20 ปีที่ผ่านมานะก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะยังเตือนด้วยนะว่ามันอาจจะเลวร้ายเท่ากับช่วงทศวรรษปี1970นะที่เกิดภาวะช็อกทางอุปทานนะช่วงนั้นก็ปีไหนล่ะสมัยคุณเปรมใช่ไหมที่เป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะนะ2520กว่าใช่ไหมนะน่าจะแถวๆนั้นนะครับอ่ะก็เป็นประเด็นหนึ่งนะที่ต้องติดตามสักนิดนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะเมื่อวานเนี้ยจริงๆมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะสำหรับใครที่สนใจการแก้ไขปัญหาไทยกัมพูชาเนี่ย MOU 44ที่พูดถึงไอ้การจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรนะรวมไปถึงไอ้พื้นที่ทางทะเลเนี่ยนะที่ทางคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติในการยกเลิก MOU ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าได้บอกแล้วแต่ยังไม่เป็นทางการกับทางกัมพูชาซึ่งเขาก็รู้แต่เดี๋ยวจะประชุมไม่ประชุมจะมาช่วงวันสองวันนี้หรือไม่อย่างไรก็รออยู่เหมือนกันแต่ขณะเดียวกันนะทางฝั่งกัมพูชานายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชาก็พอรู้ว่ามติคณะรัฐมนตรีประเทศไทยยกเลิก MOU 44ก็พูดเลยว่ากัมพูชาจะใช้กระบวนการสมานฉันท์ภาคบังคับในอันคอสหรือว่า UN คอสกฎหมายทางทะเลอ่ะพูดง่ายๆนะจะใช้กระบวนการนี้เลยผมก็เลยต้องไปนั่งดูว่ามันคือกระบวนการอะไรใช่ไหมมีคนเขาสรุปความมาไอ้กระบวนการอันคอสในการสมานฉันท์ภาคบังคับเนี่ยนะคือผมเข้าใจว่าทางรัฐบาลเขาก็ต้องเตรียมแผนไว้ก่อนอยู่แล้วก็ต้องรู้ว่านอกเหนือจากการพูดคุยมันจะมีช่องทางอื่นยังไงที่มันจะทำให้มีการตกลงว่ากันให้ถูกต้องสำหรับเรื่องของพื้นที่อาณาเขตทางทะเลเนี่ยนอกเหนือจาก MOU 43ที่เป็นการจัดสรรหรือว่าการปักปันเขตแดนนะอันเนี้ยมันก็เป็นประเด็นเหตุผลก็คือว่าถ้าหากไปใช้กระบวนการสมานฉันท์ภาคบังคับเนี่ยคนที่เขาอธิบายเนี่ยเขาก็บอกว่าลักษณะของการใช้กระบวนการดังกล่าวเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการยื่นเรื่องอะไปที่องค์กรกลางอะจะเป็นอนุญาโตตุลาการจะเป็นศาลระหว่างประเทศอะไรก็ได้แต่มันอยู่ในภายใต้แอนเนี้ยนะเอายกเป็นตัวอย่างเป็นตุ๊กตาให้เห็นว่ามันก็ยื่นไปให้คนกลางเขาเป็นคนตัดสินเป็นคนพิจารณาแน่นอนมีคณะกรรมการกลางที่มา

ากประเทศที่อยู่ในภาคีเครือข่ายของกฎหมายทางทะเลเป็นคณะกรรมการจำนวนหนึ่งจะ3คน5คนเนี่ยอันนี้ว่าไปมีตัวแทนนะคณะกรรมการในชุดเนี้ยจากประเทศไทยประเทศกัมพูชาส่งไปเท่ากับ2คนก็ว่าไปแต่ผมจำไม่ผิด5แล้วก็2 2เป็น9แล้ว9คนเนี้ยมันเลือกประธาน1คนมันก็คล้ายๆอนุญาโตตุลาการนะเนาะคล้ายๆกันแล้วเลือกเสร็จก็จะมาดูพยานหลักฐานดูว่าฝั่งกัมพูชาส่งอะไรฝั่งไทยส่งยังไงมีอะไรแล้วก็พิจารณาตัดสินไอ้กระบวนการสมานฉันท์ภาคบังคับนี่แหละแล้วก็จะบอกเลยว่าอาณาเขตเป็นยังไงการจะอะไรล่ะก็ดูว่าข้อเรียกร้องเนี่ยหรือว่าเรื่องที่ส่งไปให้พิจารณาเนี่ยมันมีเรื่องไหนยังไงบ้างแล้วก็ดูแล้วก็ตัดสินตามที่มีพยานหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายส่งเข้ามาก็พิจารณาไปในคราวเดียวก็จะได้จบคือฝั่งที่เขาบอกว่าก็ดีเพราะว่าหลักฐานหรือว่าไอ้เรื่องของการพูดถึงไอ้เส้นแบ่งทางทะเลเนี่ยนะมันเริ่มจากหลักที่73มันจะอ้อมเกาะกูดหรือว่ามันจะผ่ากลางเกาะกูดคุณจำได้ไหมที่มันมีการพูดถึงประเด็นเนี้ยมันจะออกมาเป็นยังไงคณะกรรมการชุดเนี้ยจะต้องเป็นคนพิจารณาถ้าเขาจะส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการสมานฉันท์ภาคบังคับเนี่ยนะใช้กลไกดังกล่าวมันจะได้เป็นชุดเดียวกันอธิบายทางเดียวกันจะได้ชัดเจนจะได้จบถามว่ามันที่ใช้กลไกนี้ในประเทศแถวๆบ้านเราคำตอบคือมีนะครับมีออสเตรเลียเคยใช้กับทางติมอร์เลสเตนะมันก็นั่นแหละแล้วเขาหลังจากนั้นทางนี้เขาก็มีการพิจารณาผลผมไม่ต้องบอกนะว่าใครได้เปรียบใครเสียเปรียบนะคุณผู้ฟังสามารถหาข้อมูลเองได้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้ AI เก่งนะ ChatGPT AI หรือว่าคนที่เขาเอาข้อมูลมาให้เราอ่านเนี่ยนะในแหล่งต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังหลายตัวหลายท่านนะพยายามหาข้อมูลมาคุยในรายการเนี่ยเท่าที่ผมทราบเท่าที่ผมติดตามเนี่ยนะก็มาจากแหล่งพวกนี้ทั้งนั้นนะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็มีเราก็จะได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามันเป็นอีกเรื่องที่มันมีความคืบหน้านะสำหรับเรื่องของ MOU 44แล้วเราก็เห็นการตอบโต้อย่างทันควันของทางนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาทันทีนะว่าเราจะใช้องค์กรนี้แหละหรือว่ากลไกกระบวนการตรงนี้แหละนะเดี๋ยวเราก็ต้องดูนะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมอื่นๆก็เมื่อวานนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะใช่ไหมประชาชนก็เปิดตัวคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะดร.โจนะเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนใช่ไหมแล้วก็มีปอด้วยนี่นะสก.50เขตผู้สมัครสก.50เขตนะประชาธิปัตย์นะเขาครบนะครบส่งนะครบ50เขตเหมือนกันสำหรับสก.ส่วนผู้สมัครผู้ว่าของประชาธิปัตย์นี่เข้าใจว่าน่าจะ15พฤษภาคมนะจะเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าในนามพรรคนะของประชาธิปัตย์นะก็ตอนนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติก็ยังไม่ได้ครบวาระก็ทำงานต่อไปนะแต่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยเขาจัดเวลาเตรียมไว้แล้ว28มิถุนายนนะก็มันจะครบวาระช่วงนี้แหละช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี่แหละนะก็เดี๋ยวก็คงจะเห็นขึ้นตอนเนี้ยมันยังไม่ครบก็เลยยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วท้ายที่สุดเนี่ยจะมีผู้สมัครผู้ว่าเนี่ยกี่คนแล้วมีใครบ้างที่เราจะดูเป็นพิเศษไหมนะหรือยังไงนะหรือจะเอามาคุยดีหรือไม่ยังไงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนเลือกผู้ว่าเมื่อ4ปีที่แล้วถ้าคุณผู้ฟังจำได้ก็เคยคุยนะเคยชวนผู้สมัครมาคุยในรายการนะหลายคนเขาอยากรู้เพราะตอนนั้นมันก็โอ้โหกระแสของการออมันก็กระหึ่มเหมือนกันใช่ไหมก็ดังเหมือนกันนะแต่ว่ารอบนี้ถ้าดูกระแสเนี่ยดูความสนใจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับครั้งที่แล้วนะแต่ว่าถามว่ามันก็ยังน่าสนใจไหมก็ต้องตอบว่ามันเป็นการเมืองท้องถิ่นแบบพิเศษที่น่าสนใจนะครับ

คงประมาณนี้เนาะนะเรื่องอื่นๆถ้ามันมีอะไรค้างเดี๋ยวเราว่ากันช่วงหน้าแล้วกันนะหรือคุณผู้ฟังที่มีประเด็นที่อยากจะพูดคุยนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับพักสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth ท่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
4: เพราะมนุษย์ทุกคนต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบโอจึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
7: จูสังกมาสารวัตร
6: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
7: เรื่องง่าย
6: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
7: อยากรู้เรื่องเงินทอง

0: เด็กอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดีนะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะเราก็นะสำหรับช่วงที่2นะ02 248 1657 02 248 1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังจะคุยกันนะก็เชิญนะมีเรื่องหรือว่ามีประเด็นอะไรที่อยากจะคุยกันนะก็เชิญนะอ่ะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะว่าใครจะมาประเดิมนะเป็นสายแรกนะแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยส่วนใหญ่ก็เท่าที่อยู่ในความสนใจก็คงประมาณนี้นะเรื่องของอะไรล่ะไอ้วงการเซียนพระอะไรที่เมื่อวานเนี่ยนะเห็นว่าวันนี้นี่เจ้าหนี้นี่มาอธิบายเลยว่าใครติดหนี้เท่าไหร่ยังไงนะอันนี้ก็ค่อยๆตามแล้วกันนะเผื่อคนสนใจนะมันมีกระบวนการมีวิธีการหลอกล่อยังไงนะโอ้เมื่อวานนี้เห็นท่านลองเต่าอ่ะนะจรุนเกียรติปานแก้วนะก็มาอธิบายเลยนะว่ามันมีวิธีการทำยังไงนะไปยืมเงินเอาพระไปวางไว้ขายพระแล้วก็ไปจำนำแล้วโอ้ฟังแล้วก็งงนะมันวิธีการมันหลากหลายมากนะเรื่องของการอะไรล่ะการกระทำของเขาเนี่ยนะแต่ว่าก็ต้องดูนะว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องอะไรนะสำคัญที่สุดมันต้องดูก่อนว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรนะเพราะว่าฟังจากที่อีกกลุ่มนึงเนี่ยที่เขาไปร้องกับตำรวจเนี่ยนะมันก็ข้อหามันดูแล้วมันผมก็งงๆนะข้อหาคือเป็นเจ้าพนักงานไปช่วยหรือว่าไปอะไรล่ะไปช่วยในการอะไรทวงเจ้าหนี้อะไรเนี่ยนะอันนั้นก็เลยดูแล้วงงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะครับอ่ะ02 248 1657 02 2481657นะครับมาช่วงที่2ยังเหลือเวลาประมาณ10กว่านาทีนอกจากนี้นะระหว่างที่รอสายนะถามว่ามีประเด็นอะไรไหมนะก็ถ้าหนีไม่พ้นก็คงจะเป็นเรื่องฟุตบอล คือเมื่อคืนเนี้ยนะอาร์เซนอลนี้

0: ชนะใครอ่ะชนะ1-0น่ะแล้วก็รวมผลอาร์เซนอลนี่เข้าไปชิง UCL นะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบ20ปีเขาก็เทียบเลยนะบอกโอ้ลิเวอร์พูลไม่เคยเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบ20ปีตอนเข้าปี2005นะตอนนั้นลิเวอร์พูลได้แชมป์เราก็เลยบอกโอ้ครั้งนี้อาร์เซนอลไม่ได้เข้าชิงมา20ปีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลก็จะมีโอกาสแต่ว่าคืนนี้ผมว่าจะว่าแอตเลติโกมาดริดใช่ไหมจะเจอกับทางบาเยิร์นมิวนิกใช่ไหมก็จะดูว่าใครที่จะเป็นคู่ชิง UCL นะส่วนฟุตบอลโลกของบ้านเราจนถึงนาทีนี้นี่ยังไม่รู้เลยนะครับว่าใครจะถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะโอ้แล้วปีนี้เยอะโอ้แข่งขันต้องเป็น100นัดอ่ะนะมีต้อง40กว่าทีมอ่ะนะแล้วก็เจ้าภาพนี่เป็นเจ้าภาพร่วม3ประเทศมีทางสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพหลักแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนี่เดือนหน้ามิถุนายนเขาก็จะแข่งแล้วนะสำหรับฟุตบอลโลกเนี่ยนะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้จะถ่ายทอดยังไงเลยนะเห็นนายกบอกว่าก็เดี๋ยวต้องให้ได้ดูอ่ะแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันนะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดี สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังไม่ถ่ายทอดกับบินไปดู ถ้าอยากดู
0: ครับ
1: มันแข่งหลายมันแข่ง3ประเทศเลยเหรอ
0: เออ
1: มีเม็กซิโกแล้วอะไรกันแคนาดา
0: แคนาดา
1: เม็กซิโกแล้วอเมริกา
0: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วมันแข่งสนามมันอยู่รัฐไหนบ้างอ่ะ
0: โอ้โหไม่อันนี้เยอะเยอะมาก
1: ถือโอกาสไปเที่ยวอเมริกาสักเดือนนึงก็ดีเหมือนก
0: ัน
1: ฝากรายการกับคุณณัฐพงษ์ด้วย พอดีวีซ่าเข้าอเมริกา10ปีอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: จะครบปีหน้า
0: อ๋อ
1: ถ้าจะเที่ยวอะไรก็ต้องเที่ยวแล้วหรือไม่ก็ต้องรอให้ครบแล้วก็ไปขอต่
0: อ
1: นะถ้าเป็นคนแก่นี่ก็ต่อง่ายไม่ต้องไปส่งไปให้เขาแล้วเขาส่งกลับมาเห็นว่านะมีคนทำอย่างนั้น
0: ครับ
1: นะก็พูดไปงั้นแหละโอกาสจะได้ไปต่ำมากคุณณัฐพงษ
0: ์
1: นั่งเครื่อง18ชั่วโมง20ชั่วโมงถ้ารวมขึ้นลงด้วยนะรวมเปลี่ยนเครื่องด้วยอะไรด้วยวันหนึ่งเต็มๆ
0: ครับ
1: 24ชั่วโมงถ้านับหนึ่งตั้งแต่เดินเข้าสนามบินสุวรรณภูมินะรอเครื่องขึ้นเครื่องเปลี่ยนเครื่องอะไรเงี้ยนะวันหนึ่งเต็ม
0: ๆวันหนึ่งนะ
1: 24ชั่วโมง
0: ครับ
1: นะอ่ะคุณ
0: โรจน์ฮะ
1: คุณโรจน์เชิญคุณโรจน
0: ์สายสอง
2: ครับอาจารย์ครับ
1: เชิญครับ
2: ครับผมอยากมีความรู้สึกว่ารายการอาจารย์น่ะ
1: เดี๋ยวคุณไม่เดี๋ยวคุณอยากหรือคุณรู้สึกเอาสักอย่างนึง
2: รู้สึกครับรู้สึก
1: หรืออยากรู้สึกว่ามันมาตกลงเอายังไง
2: รู้สึกครับ
1: รู้สึก
2: ว่ารายการอาจารย์
1: ความรู้สึกความรู้สึกนั้นมันเกิดจากอะไร
2: ความอยากครับ
1: ไม่ใช่ความรู้สึกนั้นมันเกิดจากอะไรนะไปกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอ่ะ
2: เพราะมันรู้สึกว่ามันนานฮะหมายถึงว่าโฆษณาเยอะมากเลยอาจารย์ใช่ไหมฮะ
1: ไม่ใช่ฮะ
2: ผมอยากจะรู้ว่าเวลาของอาจารย์ที่จัดรายการเนี่ยหมายถึงว่าการใช้เวลาอย่างเงี้ยมัน
1: ก็นั่งเอานาฬิกาจับสิ
2: อ๋อ
1: เออวันนาทีไหนที่เริ่มเข้ารายการจนจบรายการก็ใช้นาฬิกาจับสิ
2: จับครับผมรู้ว่าอาจารย์บริหารเวลา
1: ไม่จัดทำไมคุณจัดเองได้คุณจัดเองได้นี
2: ่อ๋อครับ
1: ไม่คุณก็ตั้งนาฬิกาเลยพอกดนาทีนี้ปั๊บเข้ารายการอ่ะออกกี่โมงโฆษณาเลยคุณกดดูสิ
2: คร
1: ับ มาเมื่อก็รู้สึกไม่รู้สึกทำไมเราก็ให้เอาของจริงสิ
2: ครับ
1: เออจะไปรู้สึกทำไมก็เอาของจริงลองทำดูวันนี้เนี่ยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าลองดูสิ
2: คร
1: ับ ตั้งแต่พอสามโมงเข้าข่าวปั๊บมีข่าวต้นชั่วโมงมีโฆษณาแล้วผมเข้ารายการแล้วก็เบรกอันนี้คุณลองตั้งดูสิว่ามันกี่นาทีไม่ต้องไปรู้สึกไม่ต้องไปรู้สึกของไม่อย่างนี้ไม่จำเป็นต้องรู้สึกเลยเพราะมีข้อมูลจริงอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วตั้งเข็มนาฬิกา
2: ได้ครับ
1: เออนะโอเคนะ
2: ครับพอเรื่องอาจารย์นี่คือขออีกเรื่องนะ
1: ได้
2: เรื่องยังสารกับอิหร่านเนี่ย
1: สารกับอิหร่านเนี่ยเออเคารพกัน
2: เราอิหร่านฝั่งอิหร่านตายอย่างเงี้ยใครรับผิดชอบอาจารย์
1: ใครรับผิดชอบรับผิดชอบอะไร
2: หมายถึงว่าคนเรือนที่
1: ไม่ใครรับผิดชอบอะไร
2: หมายถึงว่าร
1: ับผิดชอบอะไร
2: รับใช้ยังไงอาจารย์หมายถึง
1: เอาก็มันยิงกันนะต่างคนต่างยิงอ่ะ
2: เขาไม่มีกฎหมายเหรออาจารย
1: ์มีกฎหมายก็มีกฎหมายที่มันก็ต้องดูด้วยว่ายังไงอ่ะคำว่ารับผิดชอบจะให้ใครรับ

0: ับผิดชอบรับผิดชอบเรื่องอะไร
1: อ๋อหมายถึงว่าอาจารย์รัฐยิงขีปนาวุธไปลงที่ไซฮารานอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วพลเรือนเขาเสียชีวิตอย่างเงี้ยในกรณีว่าอิหร่านแพ้สงครามหรือว่าสหรัฐชนะอย่างเงี้ย
0: มันยังไม่มีนี่ตรงนี
1: ้ครับสมมติว่า
0: อย่าสมมติอย่าสมมติอย่าสมมติมันไม่ได้ประกาศสงครามนะคุณ
1: อ๋อ
0: มีการประกาศสงครามไหม
1: ยังครับ
0: นั่นสิถ้าเอากฎหมายระหว่างประเทศมาพูดก็ต้องถ้าประกาศสงครามสินี่มีประกาศสงครามไหม
1: ครับยังเลย
0: ยังแล้วยังไงแล้วยังไงมันจะเข้าง่ามตรงนั้นได้ยังไงอ่ะ
1: ก็ผมไม่รู้อ่ะ
0: อ้าวไม่รู้ได้ไงเล่าอะไรวะตอนเข้ามานี่เหมือนรู้ทุกอย่างเลยพอถามจริงๆก็ไม่รู้แหละอ่ะ
1: ครับ
0: เข้ามานี่เหมือนกับว่ามีธงนำแล้วว่าต้อง A B C D E อย่างงี้พอถามไปอ้าวไม่รู้อ่ะไม่รู้แล้วจะคุยยังไงล่ะพี่
1: ยังไม่มีสงครามครับ
0: อ้าวนั่นทีนั่นทีแล้วพี่แล้วพี่ยังไงพี่จะไปไงต่อ
1: ไม่ไปแล้วอาจารย
0: ์โอเค
1: ครับขอบค
2: ุ
1: ณคร
2: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณฮากีมใส่สาม
0: คุณรัตพงษ์หัวเราะฮากีมแปลว่าอะไรหายไปเลย
2: ไม่อยู่แล
0: ้
2: ว
0: ไม่อยู่มาแล้วเดี๋ยวรออีกนิดนึงม
2: ี
0: โทรศัพท์เข้ามาแล
2: ้
0: วครับคุณสมบัติสายสองสมบัติครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์กับคุณรัตพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
3: อาจารย์ครับมีเรื่องอยากถามเรื่องเงินกู้400,000,000หน่อยครับ
0: ใครกู
3: ้รัฐบาลกู
0: ้รัฐบาลกู้
3: ใครเป็นเจ้าหนี้ครับผมก็อยากถามอยากรู้แค่นี
0: ้คนที่เขาให้กู้ครับ
3: คนที่ให้กู้ครับผม
0: นั่นสิก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครให้กู้ไงจะรู้ได้ใครเป็นเจ้าหนี้อ
3: ่ะนั่นแหละผมก็เลยถามอาจารย์
0: ก็นี่ไงผมถามไม่ใช่ถามผมตอบคุณแล้วว่าคนที่จะเป็นเจ้าหนี้ก็คือคนที่รัฐบาลไปกู้แล้วก็ให้กู้ไงตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าใครให้กู้เราก็เลยไม่รู้ว่าเจ้า
3: ก็ผมฟังข่าวอยู่ทุกวันว่าไม่เห็น
0: ก็นี่ไงก็เวลาจะกู้จริงเนี่ยก็จะมีหน่วยงานเฉพาะไปกู
3: ้ครับ
0: สำนักบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยจะเป็นคนไปกู้มาให้รัฐบาลคราวนี้เขาก็ต้องไปถามที่ใครอยากจะให้เขากู้ตอนนี้มันยังไม่ได้มีอำนาจที่จะไปกู้เลยอ่ะแต่ก่อนที่เขาจะไปกู้เขาก็ต้องถามใครมีเงินว่างเอาแน่นอนนะคนที่จะกู้อ่ะคนที่จะให้กู้ต้องมีเงินคราวนี้ใครมีเงินบ้างเล่าก็ต้องดูว่าใครมีเงินเหลือที่จะให้เขากู
3: ้
0: คุณมีไหม
3: ไม่มีคร
0: ับ ไม่มีคุณก็ไม่ได้คุณเพราะงั้นเขาไม่ได้กู้จากคุณอ่ะถ้าคุณไม่มีแต่ผมมีเขาอาจจะกู้จากผมก็ได้ผมยังไม่รู้
3: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมก็ต้องดูก่อนด้วยว่าไอ้คนที่จะมากู้มันต้องมาถามว่าเฮ้ยมึงมีเงินไหมมึงมีเงินกูขอกู้มันก็ต้องเฮ้ยมึงจะกู้กูมึงใช้หนี้กูได้เปล่าจะใช้หนี้กูได้เนี่ยดอกมึงต้องดีหน่อยนะเพราะว่ากูก็ไม่รู้มึงจะจ่ายหนี้กูได้เปล่าไอ้แม่ต้องคุยกันแบบนี้
3: ครับ
0: จ
3: ากต่างประเทศ
0: เขาก็ไม่ได้ห้ามนี่เขาก็ไม่ได้ห้ามนี่ในพระราชกำหนดเขาก็บอกว่ากู้ในประเทศด้วยกู้ต่างประเทศด้วยก็แล้วแต่จะเลือก
3: ครับ
0: แต่ละมนตรีคลังเขาบอกเขาจะกู้ในประเทศเขาจะกู้เป็นเงินบาทไม่ใครที่ไม่มีเงินบาทเขาไม่กู
3: ้ใช่คร
0: ับ อย่างน้อยหนึ่งต้องมีเงินสองต้องเป็นเงินบาท
3: ครับ
0: เอาดอลลาร์มาเขาไม่เอาเพราะเขาไม่ได้กู้เป็นเงินดอลลาร
3: ์
0: ต้องไล่ไปทีละสเต็ปเอาหลักพื้นฐานเลยถ้าเราจะกู้ต้องมีเจ้าต้องมีคนให้กู
3: ้ใช่
0: ไอคนนั้นน่ะคือคนต้องมีเงินต้องมีเงินเหลือจะให้กู้ถูกไหม
3: ใช่
0: และที่สามคือเขาบอกเขาขอกู้เฉพาะเป็นเงินบาทเนี่ยเงินเหรียญที่ผมมีที่บ้านเนี่ยเขาไม่เอาเงินเยนที่ผมมีอยู่ที่บ้านเขาไม่เอาเงินยูโรที่ผมมีอยู่ที่บ้านเขาไม่เอาเขาจะเอาแต่เงินบาทถ้าผมจะให้เขากู้ผมก็ต้องเอาเงินนั้นไปแตะเป็นเงินบาทก่อนเห็นไหมต้องเข้าใจเป็นสเต็ป
3: ใช่เข้าใจแล้วครับ
0: โอเคแหมดีครับขอบพระคุณโอ
2: ้
0: โหเข้าใจง่ายมาก
2: คุณสมยศครับสายสาม
0: สมยศ
4: สวัสดีครับ
0: เชิญ
4: นะครับอาจารย์ทั้งสองครับ
0: เชิญ
4: จะขอฟังทัศนคติของอาจารย์ทั้งสองเกี่ยวกับเรื่องพอดีผมติดตามข่าวบน Facebook ช่วงนี้มันขึ้นมาเยอะมากเลยเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกไอ้เช่าที่ดิน99ปีหรือมาพวกไอ้นี่ครับที่ป้าเนี่ยแล้วมันทำให้ชาวต่างชาติที่เป็นชาว
0: ที่มามันคืออะไร
4: ที่มาคือก็ไปอย่างเช่นว่า
0: ไม่ที่มาที่บอกเนี่ยมันมาจากไหน
4: ส่วนมากเป็นข่าวบน
0: นั่นเนี่ยมันข่าวใช่แต่ข่าวนั้นเขาพูดถึงที่มาว่าทำให้พูดให้ที่คุณมาถามผมเนี่ยต้นตอมันคืออะไร
4: ก็คือต้นตอก็คือมันข่าวก็ลอย
0: ไม่ต้นข่าวใช่แต่ว่าต้นตอของข่าวนั้นนะที่บอกอันนี้มันคืออะไร
4: ก็จำพวกว่ามีชาวต่าง
0: ไม่ใช่มันต้องมีที่มาสิมันมีกฎหมายอะไรไหม
4: กฎหมายเหรอ
0: เอออ้าวมันต้องมีไปดูที่ว่าที่มามันมาจากอะไรเขาอ้างกฎหมายอะไร
4: เขาคงพูดถึงเรื่องอันนี้ครับอาจารย์ไอ้คุณภาพของนักท่องเที่ยว
0: ไม่ใช่ถ้าเรื่อง99ปีไม่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวครับ
4: เข้าใจก็คือผมก็จะคุยเรื่อง 2-3 ประเด็นเนี่ยเรื่อง
0: เอาประเด็นแรกให้จบก่อนเอาประเด็นแรกให้จบก่อนที่คุณอ่านคุณไปอ่านให้ละเอียดว่าเขาอ้างถึงอะไร
4: ผมอ้างเรื่องนี้ฟรีวีซ่าก่อนอาจารย
0: ์ไม่เอาเรื่องนั้นให้จบก่อนสิเรื่องแรกให้จบก่อนสิเรื่องแรกอ่ะเรื่อง99ปีอ่ะเออเอาให้จบก่อน
4: อันนั้นเป็นเรื่องของพวกแบรนด์บิชอะไรพวกนี้ที่เขามี
0: รู้แบรนด์บิชอ่ะแล้วมัน99ปีมันมาจากไหน
4: อันนั้นก็ลอยมาไม่ทราบ
0: เนี่ยไปหาก่อนดิเอ้ยที่จริงมันมีที่มามันมีร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต
4: ้ครับ
0: ไอเนี่ยต้นตอไปอ่านตรงนี้ก่อน
4: ใช่ครับอันนี
0: ้เออไอที่เหลือค่อยคุยที่เหลือค่อยคุยเรื่องนักท่องเที่ยวเรื่องฟรีวีซ่าค่อยคุย
4: เอาเรื่องนี้ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เพราะเวลาไม่มี
4: โอเค
0: ขอบพระคุณโทรมาใหม่ได้นะไม่ได้ห้ามนะขอบพระคุณ
2: สวัสดีครับ
0: เป็นปุ๋ยเวกลายไหม
2: พักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ชั่วโมงที่2นะก็คุยกันต่อเลยแล้วกันนะ
2: ได
1: ้นะเผื่อมีหรือท่านเมื่อสักครู่เนี้ยที่ค้างอยู
2: ่โทรมาเหอะโทรมาเหอะ
1: โทรมาเหอะนะ
2: คือผมก็แซวๆไปอย่างนั้นแหละคุณรัตพงศ
1: ์ครับ
2: อย่ากลัวบางทีก็แกล้งถามนู่นถามนี่ไปเรื่อยเปื่อยนะ
1: ครับ
2: แต่ว่ารู้ว่าท่านต้องการทราบอะไรรู้แต่ว่าอะไรบางอย่างถ้าบอกที่มาที่ไปได้เนี่ยก็จะง่ายสำหรับท่าน
1: ครับ
2: เพราะว่าเวลาเราอ่านในโซเชียลมีเดียเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้บอกที่มาที่ไปค
1: ือ
2: เขาต้องการจะบอกเขาคิดยังไง
1: ครับ
2: นะส่วนการเอาเหตุผลเอาข้อมูลมาเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆดูว่าที่มาที่ไปเป็นยังไง
1: ครับ
2: นะอันนี้ก็ยากอยู่นะบางทีเราอ่านเราก็ไม่ได้สนใจเราคนนี้เขาคิดดีไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ฐานไหนในการคิดที่
1: ม
2: าของข้อมูลที่เขาเอามาอ้าง
1: ครับ
2: อย่างบอกว่าจะให้เช่า99ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูว่าที่มามัน
1: อยู่ตรงไหน
2: มันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้ารู้ที่มาก็จะได้เข้าใจ
1: ครับ
2: บางครั้งที่มาเนี่ยมันยังไม่แน่นอนแต่ไปทึกทักเอาก็มีนะใช่ไห
1: ม
2: น้อยคนน่ะบางคนก็เทียบไงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1: EEC นะ
2: ไอ้นี่มันมีกฎหมายอยู
1: ่ครับ
2: มันมีสำนักงานเขาอยู่นะได้เรื่องสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่อง BOI อะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างซ้อนๆกันอยู่อ่ะต้องไปดูไอ้เวลาเขาออกกฎหมายเพื่อที่จะไม่บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่หรือว่ายกเว้นเนี่ยเขาก็ต้องมีเหตุผล
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ใช่
2: หลายคนบอกว่าโอ้โหเวลาจะไปทำอะไรทีต้องเจอหน่วยงาน20-30
1: หน่วย
2: อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็พยายามจะให้มันจบที่นี
1: ่ครับ
2: การจบที่นี่บางทีมันก็ต้องใช้อำนาจตามกฎหมายของเขาซึ่ง
1: ไปขออำนาจของคนอื่นมาใช
2: ้ใช่ใช่ใช่อันเนี้ยก็อีกอันนึงใช่ไหมก็มันมีรายละเอียดนะผมว่าน้อยคนน่ะนะรวมทั้งผมด้วยถ้าไม่ใช่เรื่องที่ผมใส่ใจจริงผมไม่ไปดูขนาดนั้นหรอกยกเว้นเรื่องที่ผมใส่ใจจริงๆใช่ไหม
1: ครับผม02-248-1657
2: ครับ
1: 02-248-1657นะครับ
2: อ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาเพื่อให้เกิดความบันเทิงช่วงบ่ายนะคุณรัฐพงศ์มันไม่มีแล้วนะรายการแบบนี้คุณต้องใช้ประโยชน์จากรายการแบบนี้นะไม่มีนะ
1: ครับ
2: ไม่ใช่รายการมาถามแทงไอ้ทายฝนฟุตบอลอะไรเงี้ยโอเคคุณรัฐพงศ์
1: ใช่ใช่
2: แล้ววิเคราะห์เกมฟุตบอลโทรศัพท์มาอย่างเงี้ยโอเคใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยไม่มีนะ
1: ไม่มี
2: มีไหม
1: ไม่มีแล้ว
2: นั่นสิใช่ไหมไม่ใช้ประโยชน์ตรงนี้แล้วจะใช้ประโยชน์จากตรงไหนหรอ
1: ครับ
2: อ้าวมา
1: คุณอดิศรนะสายสอง
2: อดิศร
3: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพี่รัฐพงศ์
2: เชิญ
1: ครับ
3: ผมก็เลยรีบโทรมาเลยครับมันไม่มีรายการแบบไหนแบบนี้ละฮะทีนี้ผมก็คือเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าที่มาผมก็เลยจะไปยึดโยงกับหลักธรรมกามาลสูตร
2: อะไรนะ
3: หลักธรรมกามาลสูตร
2: ชื่อก็ผิดแล้ว
3: ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอาจารย
2: ์กาลามาสูตร
3: นั่นแหละคำถามของ
2: ไม่ใช่กรรมมรสูตรเลยคุณ
3: ผม
2: แรกเริ่มต้นแรกก็ผิดแล้วอ้างชื่อพระสูตรยังอ้างแล้วที่ไม่แล้วที่จริงเนี่ยนะผมจะบอกคุณว่าไม่มีพระสูตรชื่อนี้นะ
3: มีไหมครับ
2: ไม่มีมันชื่ออีกชื่อนึงกุดสับอะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่าก
3: าลามสูตรกาลามสูตร
2: ไอ้คือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของคนชนเผ่ากาลามะ
3: ครับ
2: เขาก็เลยเรียกกาลามสูตรกันแต่ที่จริงอ่ะมันชื่ออีกชื่อนึงถ้าไปเปิดพระไตรปิฎกดูหาไม่เจอหรอกกาลามสูตรอ่ะ
3: มันมีทั้งหมด10ข้อ
2: ใช่กับพระสูตรสั้นๆ
3: ทีนี้
2: อยู่ในหนังสือเรื่องเล่าไม่อยู่ในหนังสือเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเล่ม1ผมเขียนละเอียดเลย
3: ไม่ผมจะถามอาจารย์ครับว่าถ้าเรายึดหลักธรรมะข้อนี้ข้อเดียวสามารถบรรลุธรรมหมดกิเลสได้ไหม
2: มันไม่วัตถุประสงค์มันไม่ใช่ในนั้นมันไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปสู่การ ตัดกิเลสลดกิเลสเลยคนละเรื่องกันไอ้นั่นต้องไปโพธิปักขิยธรรม
1: 37ประการ
2: คนละประเด็นกันต้องแยกนะไอ้นั่นต้องไปโพธิปักขิยธรรม37ประการไอ้นั่นน่ะคือหนทางไปสู่การบรรลุพระนิพพาน
1: ครับ
2: ส่วนไอ้หลักเนี้ยมันเป็นหลักว่าเฮ้ยถ้ามีใครมาพูดกับคุณเนี่ยคุณอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะโว้ยใช้ภาษาชาวบ้าน
3: ก็ต้อง
2: ก็เขาบอกว่าอย่าเพิ่งรีบเชื่อเฮ้ยคุณต้องไตร่ตรองดูก่อนว่ามันเข้าแก๊ปไหมนี่แหละอันนี้คือหลักนี้มันคนละเรื่องกับเรื่องไอ้ที่คุณจะไปบรรลุอันบรรละอะไร
3: มันโยงไม่ได้หรอคร
2: ับ โยงไม่ได้เลยมันคนละประเด็นไม่
3: เชื่อ
2: ไม่มันคนละประเด็นกัน
3: คนละประเด็น
2: เออคือเหมือนกับว่าเหมือนไม่อย่างงี้ไม่เหมือนกับจะคุณจะกินก๋วยเตี๋ยวน้ำด้วยตะเกียบอ่ะคุณ
3: ใช่คร
2: ับ มันต้องใช้ช้อนเว้ย
3: มันก็ต้องตะเกียบ
2: กันไม่ตะเกียบไม่ได้คีบน้ำนี
3: ่โอเค
2: เออ
3: ก็ต้องมันถูก
2: เออคือเราต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้มันถูกกับของที่เราต้องการถูกไหมถ้าเกิดคุณจะไปบรรลุธรรมคุณก็ดูดิหลักมันอยู่ที่ไหนเล่าธรรมจักรกับวัฏฏนสูตร
3: จะจบนะอริยสัจ4
2: เออปฏิจจสมุปบาทมันต้องไปตรงนั้นดิใช่ไหมมรรคมีองค์8องค์เปิดเลยนะน่ะเออไอแต่ไอนี่คือใช้ช้อนที่จะตักน้ำกินแต่ถ้าเกิดคุณใช้กะลามาสูตรได้ไหมใช้ตะเกียบจะกินน้ำ
3: ก็คือใช้ให้มันถูกต้อง
2: เออนี่แหละใช่ถูกใช่ถูกใช่ใช่ใช่
3: อีกคำถามนึงครับอาจารย์พระสุบินเนี่ยมันมีทั้งหมด4ข
2: ้ออะไรนะ
3: ความฝันพระสุบิน
2: ความฝันของใคร
3: ของคนธรรมดาเราเนี่ยมีทั้งหมด4ข้อ
2: ไม่ใช่เหตุแห่งการ
3: ใช่เหรอครับ
2: เหตุแห่งการฝัน
3: โอเค
2: เออไม่ใช่ความฝันมี4ชนิดไอ้บ้าไม่รู้เรื่องพูดผิดพูดถูกนี่ผมไม่ได้เรียนมานะแต่ผมจำเราอ่ะนัตพงศ
1: ์ครับ
2: ใช่มั้ยเอา1อาหารเป็นพิษ
1: อาหารเป็นพิษ
2: กินมากไปฝันนี่ก็มีมีเทวดาน
1: ิมิต
2: เข้าฝัน
3: ใช
2: ่เออไอ้นี่คือไอ้นี่คือที่มาของฝัน
3: ทีนี้ผมก็ถามว่าคนที่มันฝันแล้วมันตีความเป็นตัวเลขเนี่ยมันเป็นหลักโหราศาสตร์อะไรครับ
2: ไม่มันก็เป็นหลักใช้ทำต่อเนื่องกันมานานๆไงเก็บสถิติมาถ้าฝันอย่างนี้จะเป็นอย่างนี
3: ้อ๋อ
2: แล้วก็มีบวกลบคูณหารการถูกบ้างผิดบ้างเลข100ตัวแม่งต้องถูก1ตัวเหมือนผมให้ใบ้หวยกับคุณเนี่ย
3: ครับ
2: ถ้ามีคนมาหาผมเยอะๆเนี่ยผมใบ้หวยเป็นชุดๆเนี่ยไม่ต้องมีคนถูกไม่ซ้ำกันนะต้องมีคนถูก
3: แล้วไอ้การฝันแบบนี้มันก็เกิดจาก4เหตุที่อาจารย์ได้บอกผมมาตั้งแต่ตอนแรก
2: ผมยังไม่ได้บอกเลยผมพูดแค่2เหตุ คือเหตุมาจากเจี๊ยบป้าบ่อซื้ออ
3: ีกเป็นราตาอีกนิดนึงครับคือคำถามคือนั้นท่านเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าท่านประสูติเนี่ยมีพราหมณ์มาดูด้วยล้อหูประสาทโน่นนั้นเนี่ยทำนายเนี่ยแล้วก็ทำนายความฝันที
2: ่
3: เสด็จพระมารดาของพระองค์เนี่ยฝันเนี่ยแล้วเนี้ยไปทำนายอันเนี้ยมันใช้หลักของสถิติที่เก็บมาผมว่ามันเป็นประโยชน
2: ์ไม่ใช่
3: สถ
2: ิ
3: ติที
2: ่ไม่ใช่
3: คร
2: ับไอ้ฤาษีที่คุณว่าเนี่ยมันมีฤทธิ์
3: คร
2: ับ มันมีอภิญญา
3: ครับ
2: มันรู้อนาคต
3: แสดงว่าอ๋อเขาแสดงว่าเขาได้ฌาน
2: เออใช่เขาเห็นอนาคตไงแต่ถึงกันนั้นไม่แต่ถึงกันนั้นแต่ถึงกันนั้นเขาก็ยังไม่แน่ใจนะ
3: คร
2: ับ เขาบอกว่าไม่บวชเป็นอย่างนี้ถ้าบวชเป็นอย่างนี้นะเขายังแทงกั๊กนะขนาดเขาแม่นขนาดนั้นเขายังต้องแทงกั๊กอ่ะเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีเหตุปัจจัยแทรกซ้อนหรือเปล่าอ่ะมา
3: ดูแล้วนี่คือลักษณะของมหาบุรุษแน่นอน
2: ผมก็ไปอ่านเอาก็แล้วกัน
3: โอเคขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดี
2: กูจะไปรู้ได้ไงโลหอกักไอ้นัทพงศ์
1: ครับ
2: เออเว้ยไอ้เนี่ยต้องไปอ่านคืออ่านพระสูตรนะ
1: ครับ
2: แล้วอ่านอัตถกถาเขาอธิบายละเอียดว่าไอ้พราหมณ์ที่มาทายเนี่ยใครอะไรเงี้ยใช่ไหมเออนะเดี๋ยวยาม เดี๋ยวต้องไปสังเวย
1: คุณเจี๊ยบใส่สาม
2: คุณเจี๊ยบครับ
4: ครับผม
2: เชิญครับ
4: ครับอาจารย์ครับ
2: ครับ
4: มันมีอยู่ประมาณ2-3 คำถามแล้วกัน
2: เอาทีละคำถาม
4: เอาครับคำถามแรกก็คือรัฐบาลเราจะกู้เงินมาเพื่ออะไรครับ
2: เพื่อเอามาใช้ครับ
4: สำรอง
2: ไม่เพื่อเอามาใช้ฮะไม่สำรองอ่ะเพื่อเอามาใช้ครับ
4: มีเป้าหมายชัดเจนป่ะครับ
2: เอ้าก็นี่ไงก็แบ่งกันเป็น2ก้อนเนี่ย200,000 ล้าน200,000 ล้าน400,000 ล้านเนี่ยเขาก็แบ่งไม่ได้อ่านข่าวหรือ
4: ครับผมไม่ได้ติดตาม
2: เลยไม่ได้ติดตามอย่าถาม
4: ก็เลย
2: ถ้าไม่ได้ติดตามจะมาถามอะไรเล่าอะไรก็ไม่อ่านอ่ะเอาเรื่องที่2
4: แล้วทีนี้ว่าที่อาจารย์ว่าต้องเป็นเงินบาทเท่านั้น
2: ใช่
4: เพราะฉะนั้นนี่ในประเทศไทยมีสถาบันที่พร้อมที่จะออก
2: ณเวลาณเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ย
4: ครับ
2: เงินที่มีเนี่ยมันเป็นฟรีแคชโฟลว์อย่างเราเงินไปฝากเนี่ย
4: ครับ
2: เราก็ไม่ได้เบิกเงินใช่ไหมเล่า
4: ใช่ครับเป็นแคชโฟลว์เนาะ
2: มันมีเงินที่เราไปฝากเราไม่ได้เบิกมาเนี่ยแล้วที่เข้าไปปล่อยกู้เนี่ยมันน้อยกว่าเงินฝากเนี่ยมันก็ต้องมีเงินเหลือที่จะไปลงทุนได้
4: ครับผม
2: ใช่ไหมประมาณนี้ครับ
4: ยกตัวอย่างได้ไหมครับอย่างนี้สถาบันไหนบ้
2: าง
4: ที่พอมีเงินเหลือเยอะๆในประเทศไทย
2: ประกันชีวิตก็เหลือเยอะ
4: ครับ
2: กองทุนประกันสังคมก็เหลือเยอะ
4: ครับ
2: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการก็เหลือเยอะธนาคารพาณิชย์ก็เหลือเยอะ
4: พาณิชย์หมายถึง
2: แน่ระบบธนาคารคุณเอาไม่คุณไปดูในธนาคารพาณิชย์ไม่ธนาคารพาณิชย์มีเงินฝากเท่าไหร่แล้วปล่อยสินเชื่อเท่าไหร่ส่วนต่างนั่นก็คือสภาพคล่องของเขา
4: ครับครับครับ
2: ค
4: ือพูดง่ายๆก็คือเตรียมพร้อมไว้ก่อนเน
2: า
4: ะ
2: ไม่ต้องเตรียมมันเป็นตามระบบอยู่แล้วไม่ต้องเตรียม
4: ครับผมครับ
2: แล้วพอเศรษฐกิจมันไปเนี่ยเราผลิตสินค้าและบริการเนี่ยมันก็มีปริมาณเงินเพิ่มขึ้น
4: โอเคครับ
2: ตัวไม่อย่างตัวคุณเนี่ยอย่างตัวคุณเนี่ยคุณหามากกว่าจ่ายหรือจ่ายมากกว่าหา
4: ครับครับ
2: ตัวคุณ
4: ตัวผมอ่ะ
2: รายรับมากกว่ารายจ่ายรายจ
4: ่
2: าย
4: ฮะตัวนี้ผมหาได้น้อยมาก
2: ไม่รับกับจ่ายอันไหนมากกว่ากัน
4: อ๋อรับกับจ่าย
2: ไม่รับเข้ามาที่เป็นเงินเข้ากับจ่ายออกไปที่เป็นเงินจ่ายออกไปอันไหนมากกว่ากัน
4: ครับอันนั้นต้องดูในอนาคตมั้
2: ยไม่ใช่ตอนปัจจุบันเลยไปดูอนาคตทำไมแล้วตัวเองอ่ะไม่รู้เหรอ
4: ปัจจุบันนี้รับจบแยบ
2: ไม่ใช่จะถามว่ามันพอกับจ่ายไหม
1: และรายรับกับรายจ่าย
2: รายรับกับรายจ่ายของคุณเป็นยังไง
4: อ๋อก็พอดี
2: อ้าวพอดีคุณก็ไม่เหลือไม่ถ้าพอดีคุณก็ไม่เหลือจะให้คนอื่นไปเอาเงินของคุณไปกู้เอาเงินของคุณไปใช้
4: อ๋อครับครับ
2: อย่างผมเนี่ยรับมากกว่าจ่าย
4: ครับ
2: แม่ผมเหลือ
4: ครับครับ
2: เนี่ยก็แค่นี้มันจะไปคิดอะไรมากมายหรอก
4: อ๋อครับครับกระจ่างแล้วครับอาจารย์ครับ
2: ก็ทำงานทุกเดือนทุกเดือนแล้วไม่ได้ใช้มันก็เหลือเงินสิว่าคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
2: เว้ย
4: ก็ถูกต้องแล้ว
2: ก็ถูกต้องแล้วเนี่ยมันแล้วเงินที่เหลือนั่นจะไปไหนเล่า
4: ใช่ก็ต้องมาหมุนในประเทศเรา
2: เองก็ถูกต้องอ่ะถูกต้องไปคิดอะไรซับซ้อน
4: แล้วกองถลากนี่เราแตะต้องได้ไหมครับ
2: ได้ทำไมเราไปแม่งสนามบินน้ำเลยทำไมอ่ะตึกร้านใหญ
4: ่มันเดี๋ยวจาน
2: ฮะ
4: อย่างนั้นก็อยากเห็น
2: เอาก็ไปดิจะไปนั่นอย่างจะไปแตะไม่ได้เราไปแตะตรงบันไดตรงฮะทำไม
4: เรื่องของท่านรัฐบาลเขาครับโอเคครับจบคำถามข้อหนึ่งแล้ว
2: โอ้อ่ะครับ
4: โอเคครับ
2: ครับ
4: นี่คำถาม
2: ครับว่าไปไหนล่ะ
1: หลุดไปจบ
2: สายหลุดโอเค
1: ไม่เป็นไร
2: ทำไมกองสลากทำไมจะแตะไม่ได้
1: ใช่
2: นะ
1: แต่ได้ไหม
2: แต่ได้ไปขับรถไปสนามบินน้ำก็แตะได
1: ้ไปถึงเพื่อมือแปะเลย
2: ไปเจอแผงขายหวยนี
1: ่คุณปัญญาฮะใส่หนึ่ง
2: ปัญญา
5: อาจารย์วีระคุณรัตพงศ์สวัสดีครับ
2: เชิญ
5: สองเรื่องสองเรื่อง
2: หนึ่ง
5: ผมกำลังจะถามเรื่องหนึ่งเดี๋ยวคุณรัตพงศ์ไว้ก่
2: อ
5: นผมถามอาจารย์ว่าที่จะคุยอยู่เนี่ยนะ400,000 ล้านเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ที่เขาจะกู้เนี่ย
2: ยังไม่รู
5: ้นี่ไง
2: แต่พอเดาได้
5: เอาว่าเท่าไหร่โดยประมาณ
2: ก็แล้วแต่ว่าจะกู้สั้นกู้ยาวก็ไปดูที่พันธบัตรรัฐบาลน่ะ
5: นี่แหละ
2: ก็พันธบัตรรัฐบาล1ปีเท่าไหร่2ปีเท่าไหร่3ปีเท่าไหร่มันก็รู้ตัวเลขนั้นอยู่แล้ว
5: ครับ
2: อื้อ
5: แล้วเขามีสิทธิ์ที่จะกู้ประชาชนไหม
2: อ้าวทำไมอ่ะถ้าประชา ถ้าเขาจะให้ประชาชนคู่เขาก็ออกพันธบัตรออมทรัพย์สิ
5: แล้วเขาจะออกไหม
2: ออกสิ
5: เออจะได้รอซื้อแต่อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยมันดีหน่อย
2: ก็มันก็ไม่ดีสักนักหนาหรอกต่ำกว่าหุ้นกู้ต่ำกว่าหุ้นกู้เอกชน
5: แน่นอน
2: แน่นอนก็ถูกต้องไงแต่มันเหลือเงินฝาก
5: คร
2: ับ เออก็แค่นี
5: ้ครับในผมกำลังสงสัยเขาจะออกเป็นพันธบัตรไหม
2: ก็แล้วแต่ว่าเขาจะคือการจะกู้เงินเนี่ยมันสามารถจะกู้ได้หนึ่งออกเป็นตั๋วเงิน
5: ครับ
2: สองออกเป็นตั๋วเงินคลัง

0: สามออกเป็นพันธบัตรก็สามอย่างเขาก็เลือกเอา
1: แล้วเขาจะเลือกออกเป็นพันธบัตรให้ประชาชนไหมอาจารย
0: ์ก็ทุกปีเขาก็ขายพันธบัตรทุกปีปีนี้เดี๋ยวในงบประมาณปี69นี่ก็ต้องมีออกมา
1: โอเค
0: เออ
1: เรื่องจบคุณนัทพ
0: งศ์ครั้งที่แล้วเนี่ยผมยังซื้อไปเลยครั้งที่แล้วพันธบัตรกระทรวงการคลังน่ะที่ออกมาคุณนัทพงศ
2: ์
0: ใช่ไหมมีใช่ไหมจำได้ไหม
2: จำได้
0: เออเนี่ยครั้งที่แล้วนี่ยังออกมาพันธบัตรกระทรวงการคลังเดี๋ยวผมดูดอกเบี้ยให้ว่าเท่าไหร่อ่ะที่ผม
1: เออ
0: เออมันไม่ได้อะไรสิมันซับซ้อนเลย
1: ไม่ผมป่วย400ล้านเนี่ยเอามาให้ประชาชนกินดอกเบี้ยเถิด
0: ก็เนี่ยมันก็แล้วแต่เราจะดูไงเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลเนี่ยนะพันธบัตรรัฐบาลนะวะพันธบัตรรัฐบาลวอลเล็ตสบน.โอเคนะดิพันธบัตรของฉัน
2: พันธบัตรของฉัน
1: เดี๋ยวจะไปกู้ธนาค
0: ารเนี่ยอ้าวนี่
2: กี่ปีฮะ
0: อายุ7ปีนะ
1: ครับ
2: 3
0: ดอกเบี้ย 2.65
2: 2.65
0: อายุ10ปีดอกเบี้ยประมาณ 3% สูงสุด 3.4 แต่ผมจำไม่ได้ระหว่างทางมันเท่าไหร่เนี่ยแค่นี้
1: ไอ้ผมก็ไม่ได้ว่าผมก็อยากได้400ล้านมันจะให้ใครมันจะไปกู้ที่ไหนผมอยาก
0: ก็กู้จากคนที่มีเงินให้กู
1: ้ก็รู้เดี๋ยวจะไปกู้ธนาคารกันเองอ่ะแหละ
0: อ้าวก็กู้ธนาคารมันง่ายดีกู้ทีละแสนล้านมันใช้กระดาษใบเดียวอ่ะ
1: ก็ชักก็เข้าใจก็รู้เดี๋ยวก็มันก็วนก็อยู่แค่
0: ไม่วนไม่วนไม่วน
1: อันนี้คนกินดอกเบี้ยเถิด
0: อันนี้บอกเขาให้
2: จะบอก
1: อาจารย์นะนำเสนอ
0: ไม่เดี๋ยวบอกเขาให
1: ้นำเสนอ
0: ไม่อันนี้ผมเป็นคนตัดสินใจให้ด้วยนะคุณ
1: ครับ
0: ผมจบแล้ว
1: ผมไม่ใช่นะเอาเงินใส่ในโรงแล้วเผาเนี่ยผิดกฎหมายไหม
2: โอ้เงินอะไรฮะ
0: เงินจริงๆใช่ไหม
1: เงินจริงเนี่ย
2: โอ
0: ้ผิดนะ
2: ผิด
1: ผ
0: ิ
1: ดนะ
0: ผิดแต่ว่า
2: เยอะไหมเยอะไหม
0: ไม่เดี๋ยวตรง
2: ครับครับ
0: ผิดอะแต่ใครแม่งจะฟ้องเนี่ย
1: ฮะ
0: ใครจะไปฟ้อง
1: ก็นั่นไงก็ไม่ได้พูดถ้ามีคนมือ
0: วางมันไม่มีคดีไปถึงเจ้าพนักงานสอบสวนแล้วมันต้องดูเจตนาด้วยเขาเจตนาทำอะไรแม้แต่ฉีกแบงค์เนี่ยอ่ะ
2: ครับ
0: ทำให้เสียหายผิดนะคุณรัฐพงศ์อ้าวไม่ต้องไปพูดถึงเผาแล้วฉีกแบงค์เนี่ยแม่งผิดนะ
1: ผิด
0: เนี่ยแล้วแต่ใครแม่งจะไปฟ้องอ่ะใครอ่ะ
1: ก็ผม
0: ใครมันจะไปฟ้องอ่ะเงินกูมึงจะมายุ่งเลยเงินกูอ่ะ
1: ก็เนี่ยเขาคิดกันอย่างนี้ไง
0: ก็ใช่นะก็ถูกต้องไง
1: กระเท้าผิดไหม
0: ผิดอ้าวผิดแต่มันไม่มีใครเอาโทษไงเออเว้ยแล้วฉีกเนี่ยฉีกตรงเนี้ยนะพงศ์อ่ะกูฉีกตรงเนี้ย
1: ผมนั่งเสียกันอยู่เน
0: ี่ยกูนั่งฉีกนะกูนั่งมองกูฉีกมึงดูเดี๋ยวนี้
1: อ
0: ่ะ
1: อาจารย์จะทำนะอาจารย์จะ
0: ช่วยนะไม่เป็นไรฉีดใส่ก็เอากาวมาแปะได
2: ้สกอตเทป
0: แปะได้
1: อาจารย์อย่าทำมัน
0: ไม่ใช่คืออย่างนี
1: ้
0: คือคำถามของคุณปัญญาเนี่ย
1: ครับ
0: เขาเรียกว่ามันเป็นคำถามที่มันไม่ต้องตอบไง
1: แต่เรามันไอ้ที่มันเพราะมันไม่ต้องตอบ
0: มันไม่ต้องตอบไงมันเป็นปัญหาที่มันไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องตอบไง
1: ครับ
0: คนชอบมาถามไอ้นี่ผิดกฎหมายไหมนั่นผิดกฎหมายไหมมึงก็ไปดูดิจะถามผมอ่ะ
1: ใ
0: ช่ไหมก็ไปเปิดพระราชบัญญัติธนาคารประเทศไทยพระราชบัญญัติไอ้โรงพิมพ์ธนบัตรดูดิเขาสนใจเรื่องปลอมแปลง
1: ครับ
0: เขาไม่ได้สนใจเรื่องทำลายแล้วไม่งั้นไม่นี่ถ้าไม่อย่างนั้นไอ้คนที่อยู่โรงพิมพ์ธนบัตรนี่แม่งเข้าคุกทุกคนนะ
1: ก็คงจะเป็นเช่นนั้น
0: ไม่ใช
1: ่
2: เขาต้อง
0: ทุกวันเขาต้องเผาทิ้งนะ
1: ไอ้คนมันมีหน้าที่เผาก็เผาไปสิ
0: เอ้ามันเผาแบงก์อ่ะไม่ยิ่งหนักอ
1: ่
0: ะ
1: ก็มันมีหน้าที่เผาอันนั้นเขามีหน้าที่เขาต้องทำลายทิ้งเพื่อพิมพ์ใหม่อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ป่ะ
0: ไม่รู้ก็ถึงพูดได้ว่าถ้าบอกว่าเผาก็ต้องดูว่าเผาแบบไหนเจตนาเห็นไหม
1: เริ่มเข้าศาสนาอีกแล้วเริ่มเข้าศาสนา
0: ไม่เจตนาไง
1: เจตนา
0: เจตนาของเขานี่มันไม่ใช่เจตนาแบบที่จะทำลายนี่ใช่ไหมคุณรัฐพงศ์
2: ครับ
0: เออไม่ใช่เรื่องกฎหมายไม่ใช่เข้าเรื่องศาสนาศาสนาอะไรนะนี่เจตนา
1: ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: ฉีกต้องดูด้วยเจตนาเนี่ยถ้าเกิดฉีกแบงค์มันทำแบบโอ้คุณไปปาสายหาเสียงแล้วฉีกแบงค์นี่ว่าโดนป่ะอันนี้โดนมึงทำอะไรมึงใช่ไหมเออเหมือนกับว่าเฮ้ยมึงไม่เคารพไอ้อะไรไอ้อย่างนี้เปล่าคุณรัฐพงศ์ใช่ไหมเออแต่ถ้าเราเนี่ยผมนั่งกับคุณรัฐพงศ์

0: ฉีกแบงค์นะถ้าผมก็ไม่ไปฟ้องมันจะมีเรื่องได้ไงเรา
1: สวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณ
2: ครับสวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยคุณกุ้งฮะ
0: อันนี้เขาเรียกถาปณีพยากรณ
2: ์ถามปณีพยากรณ
0: ์
2: หมายความว่า
0: ปัญหาแบบนี้ไม่ตอบ
2: จริงครับจริงครับ
0: อย่างนี้เขาเรียกว่าถาปณีพยากรณ์ใช่ไหม
2: กับ
0: ถามไปงั้นแหละ
2: ถามไปงั้นแหละ
0: เราก็ไม่เราก็ตอบไปงั้นแหละ
2: ค
0: นด้วย
2: กุ้งสายสอง
0: คุณกุ้งครับอยู่ไหมไม่อยู
2: ่ไม่อยู่คุณเคนครับสายสาม
0: คุณเคนครับคุณเคน
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับเชิญครับ
3: รัฐบาลกำลังร่างพระราชกำหนดใช่ไหมฮะในการกู้เงินครั้งนี
0: ้ร่างเสร็จแล้วครับ
3: อ๋อร่างเสร็จแล้วเหรอ
0: รอประกาศในราชกิจจาวันสองวันเนี่ยเดี๋ยวเขาออกแล้วครับ
3: ครับผม
0: เรียกว่าร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: ถ้ารัฐบาลเปิดโต๊ะแชร์แล้วก็ให้ลูกแชร์ให้คนมีตังค์เป็นลูกแชร์ดีกว่าผมว่าน่าจะเร็วกว่าม
0: ันก็เหมือนกันแหละครับมันก็ต้องจ่ายดอกเหมือนกันแหละครับ
3: เหมือนกันใช่ไหมจ๊ะ
0: แชร์ก็เป็นการกู้เงินแบบนึงอะครับ
3: ครับ
0: แต่ว่า
3: บางทีมันจำกัดวงเงินได้นี่บล็อกละ50,000 ล้าน 50,000 ล้านอะไรเนี่ย
0: ก็ทำอยู่แล้วนี่ครับ
3: บางคนก็มีเงินเหลือเขาอยากจะเล่นกับรัฐบาลบ้าง
0: ก็เขาก็มีอยู่แล้วครับ
3: ครับ
0: ครับ
3: โอเค
0: สถาบันการเงินเขาก็ทำอย่างนี้ล่าสุดครับ
3: พอดีผมฟังเรื่องโครงการแลนบิดได้ทำมานั่งนานแล้วเหมือนกับ
0: ยังไม่ได้ทำฮะยังไม่ได้ทำครับแลนบิดยังไม่ได้ทำ
3: อยู่โครงการมานานแล
0: ้
3: ว
0: ไม่ยังอยู่ในกระดาษเลยครับยังไม่มีอะไรเลยครับ
3: ใช่ใช่ใช
0: ่เพราะฉะนั้นจะไปอะไรกันนักหนาแล้วครับ
3: แต่ว่าถ้าเสนอให้รัฐบาลขยายท่าเรือระนองนะแล้วก็ทำรางรถไฟเข้าไปน่าจะดีกว่ารีบทำก่อนก่อนที่มาเลเซียหรือทวายจะเกิดนะอาจารย
0: ์ไม่ผมไม่เข้าใจที่คุณพูดแล้วคุณพูดไปหัวเราะไปผมไม่เข้าใจคืออะไรคร
3: ับ ก็ฝากเป็นข้อคิดฝากเป็นข้อถึงรัฐบาลว่า
0: เขียนลงใน Facebook เลย
3: เฟซบุ๊กใช่ไหมอาจารย
0: ์คุณจะเขียนลงในเฟซบุ๊กเลยง่าย
3: วันนี้คุยกับอาจารย์ก่อน
0: ไม่เขียนลงในเฟซบุ๊กเลยมีเฟซบุ๊กมา
3: เฟซบุ๊กของรัฐบาล
0: ไม่ของคุณนะของตัวคุณนะ
3: เขียนไปเฟซบุ๊กใช่ไหม
0: ตัวคุณมีเฟซบุ๊กไหมมีบัญชีเฟซบุ๊กไหม
3: อ๋อมีครับมีครับ
0: มีเขียนลงไปในเฟซบุ๊กเลยคนหนึ่งเขาจะได้อ่านด้วย
3: ได้ครับอาจารย
0: ์ใช่ไหมเอาให้ละเอียดเลยจะให้ทำอะไรบอก A B C D E F เลย
3: ดีครับ
0: คุยกับผมมันไม่ได้เรื่องหรอก
3: คุยกับอาจารย์สนุกว่า
0: ไม่สนุกก็เรื่องนึงแต่ว่าคุณไม่ได้ไปอย่างที่คุณต้องการหรอก
3: อาจารย์ผมฟังอาจารย์มาหลายสิบปีแล้ว
0: เข้าใจจะฟังกี่ปีก็เหมือนกันแต่เรื่องมันแต่ละเรื่องมันเป็นเรื่องใหม
3: ่เรื่องใหม
0: ่อันนี้เรื่องใหม่เราเพิ่งมาคุยกันวันสองวันนี้เองแลนบิชนะก่อนหน้านี้ไม่มีใครคุยเรื่องนี้นี
3: ่โอ้ยแลนบิชคุยกัน
0: ไม่คุยเนี่ยผมทำรายการมาไม่เคยมีใครคุยเลยเพิ่งมาคุยกันอาทิตย์นี้เพิ่งมาคุยกันอาทิตย์ใช่ไหมนัทพงศ
2: ์ครับ
0: นัทพงศ์จัดมา8ปีเคยคุยเรื่องแลนบิชไห
2: ม
0: ไม่เคยไม่มีใครโทรมาคุยเรื่องนี้คุณเป็น
3: ผมไม่เคยได้ฟังยายจันทร์รายการ
0: ก็นี่ไงรายการเนี่ยเพิ่งมีอาทิตย์นี้ที่พูดก่อนหน้านี้ไม่มี
3: โอเค
0: ครับผมครับ
3: โอเคสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: จริงไหม
2: ครับ
0: คุณทำมา8ปี
2: จริงจริงจริงจริง
0: ใช่ไหม
2: ครับ
0: มีไหมไม่เคยคุย
2: อ
0: าจจะมีรัฐบาลกำลังจะทำเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้พูดรายการไม่ได้มานั่งถกเถียงกันขนาดนี
2: ้ใช่
0: ไม่ได้เปิดเฟซบุ๊กแล้วมีแต่เรื่องแลนบิดเต็มหน้ากระดาษเต็มฟีดกูอ่านไม่หมดแล้ว
2: ใช่
0: ใช่ไหม
2: ใช
0: ่
2: เพราะถ้าถามว่ามันมีไหมมันเคยมีก็คือเคยมีเม
0: ื่
2: อ
0: เคยมีข่าว
2: เคยมีข่าวแล้วก็เคยมีคุยนิดหน่อยแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบศึกษารายละเอียดจะไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรต่างๆนานาเนี่ยช่วงประมาณสัก 2-3 ปีก่อน
0: อ
2: ะถามว่าเคยมีไหมเคยมี
0: ก็ตอนรัฐบาลเศรษฐา
2: เข้ามาน
0: ั่นแหละแล้วก็หายไป
2: ใช่
0: ตัวกฎหมายยังไม่ได้ทำเลยก็ตอนนั้นบึงบังบอกว่าเนี่ยจะเปิดประมูลสิ้นปีนี้สุริยะขอแคะจำได้ไหม
2: ใช่บินไปที่ไหนบินไปอาบูดาบีไปคุยกับเขาอะไรเขาโอ้มีคนสนใจจะมาลงทุนอะไรน่ะ
0: นั่นน่ะนั่นน่ะแล้วไปไหนหมดล่ะ
2: ม
0: ันไม่ง่ายหรอกคุณณัฐพงษ
2: ์ครับ
0: นะคือถ้าว่ากันด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงนี่ก็เรื่องหนึ่งถ้าว่าด้วยความรู้สึกและความเห็นเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าว่าด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงบวกกับความเห็นและความรู้สึกก็อีกเรื่องหนึ่ง
2: ครับ
0: บางคนไม่มีเลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยข้อเท็จจริงก็ไม่มี
2: ครับ
0: ใส่อย่างเดียว

0: ี้ต้องเราต้องเตือนตัวเองนะถ้าเรื่องใหญ่ขนาดนี้เราใช้ความรู้สึกแล้วก็ความเห็นแบบคิดเอาเองมันไม่น่าจะเป็นวิธีที่เราจะหาข้อสรุปนะ
1: ครับ
0: ถูกไ
1: หมใช
0: ่เออแน่นอนอ่ะไอ้ที่เขาทำมามันก็อ่านยากนะเว้ยไม่ใช่อ่านง่ายไม่ต้องพูดถึงความเยอะนะ
1: ครับ
0: กูเห็นผมเห็นกองกระดาษผมก็กลัวนะ
1: โอ้มันเยอะจริงนะ
0: ฟุตหนึ่งอ่ะณัฐพง
1: ศ์เป็นพันหน้าอย่างเงี้ย
0: 1,700หน้าน่ะ
1: ครับ
0: ไอตอนปี66เนี่ย
1: ครับ
0: ผมจำไม่ได้แล้วตอนนั้นที่มันฮือฮากันเนี่ยตอนนั้นรายงานผลการศึกษายังเป็นฉบับรายงานความก้าวหน้านะยังไม่ใช่ฉบับไฟนอลนะไฟนอลนี่เพิ่งเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนี่เองซึ่งเขาทำเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้เผยแพร่นะไม่ได้บอกอะไรกันผมก็ไม่รู้ว่าเสร็จไปแล้วด้วยซ้ำไปจนพอมีเรื่องเนี่ยผมถึงไปถามคนที่เขาทำเนี่ยที่สนขเนี่ยว่าเฮ้ยจริงเหรอมันเสร็จแล้วเหรอเขาบอกเสร็จแล้วเสร็จแล้วขอดูหน่อยเออถามว่ามันหายากไหมไม่ได้ยากอะไรเขาก็ส่งมาให้ดูผมก็ไปเทียบกับของเดิม
1: ครับ
0: เออมันก็มีส่วนที่เขามีอัปเดตอะไรต่ออะไรเห็นไหมมันก็จะพูดไงดีอ่ะก็ดีแล้วแหละที่เขาตั้งคณะทำงานไอ้คณะศึกษาอะไรนั่นน่ะ
1: ครับ
0: ที่ให้คุณอะไรชื่ออะไรนะ
1: เอกนิติ
0: เออคุณเอกนิติอ่ะที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอ่ะเขาเป็นประธานแล้วเขาขอเวลา90วัน
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วมันต้องมีขั้นตอนต้องทำอะไรเยอะแยะก่อนจะถึงขั้นเปิดให้เอกชนมาลงทุนน่ะมันก็ต้องไปคิดรูปแบบโมเดลว่าจะทำแบบไหนนะจะทำแบบคอนเซชันแนร์จะทำแบบPPP net cost หรือจะ PPP gross อะไรเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดหรอกนะกว่าจะถึงตรงนั้นอีกนานใช่ไหมแล้วมันหลายมิติมิติทางด้านเศรษฐกิจมิติทางด้านการเงินมิติทางด้านยุทธศาสตร์ใช่ไห
1: ม
0: ยังมีมิติทางด้านสิ่งแวดล้
1: อม
0: ผลกระทบใช่ไหมมันเยอะอ่ะมันจะทำไงอ่ะรัฐบาลที่จะทำเรื่องใหญ่ๆขนาดนี้ได้เนี่ยโอ้มันต้องมีแมนเดตแบบมากๆนะคือถ้ารัฐบาลไก่กาทำยากคุณณัฐพงศ
1: ์
0: รัฐบาลอยู่ๆไปๆไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยแน่นอน
1: ไม่ได้
0: ละระหว่างทางเนี่ยเขี่ยตกหมดอ่ะคุณณัฐพงศ์ไปไม่ได้อ่ะจะเอาไง
1: พักก่อน
0: เอาพัก
1: หายใจหายคอหน่อย
0: ได
1: ้นะครับ
0: นี่ไงคณะเนี่ยอะไร
1: ฮะ
0: คณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนเขาจะทำอะไรนี้แนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันวงเล็บโครงการแลนด์บริดจ
1: ์
0: ชื่อแม่งยังอ่านยาก
1: พักสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการ

0: เขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
1: เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ช่วงสุดท้ายนะครับ เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมนะมีด้วยกัน3คู่สายนะก็หมายความว่าที่ผมบอกเบอร์โทรศัพท์ไปเนี่ยนะคุณผู้ฟังก็สามารถโทรศัพท์มาเหลือเวลาอีก15นาทีนะสำหรับวันนี้นะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะครับที่คุยกันนะที่คุณผู้ฟังโทรศัพท์มานะแต่ว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยนะมันก็เผื่อมีท่านไหนนะมีประเด็นอะไรที่หลงเหลือนะที่อยากคุยนะก็เชิญนะครับว่ากันต่อนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะโอ้เรื่องอื่นๆวันนี้วันอะไรล่ะ ขอไปวันนี้วันพุธเนาะวันพฤหัสพรุ่งนี้พฤหัสที่จะโอ้แป๊บๆเหมือนกันสัปดาห์นี้ก็จะหมดอีกแล้วนะคุณเอกครับสายสองสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
2: ครับพี่ณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: คือจะถามว่าดูหนังใน Netflix เรื่อง Apex อย่างพี
1: ่ยังไม่ได้ดูเลย
2: ไอ้เนี่ยไอ้ภาษาไทยเขาเรียกว่าห่วงโซ่สังหารนะ
1: ยังไม่ได้ดูเห็นแล้วมันเพิ่งเข้ามา
2: ฉากแรกนี่ผมนึกถึงพี่ณัฐพงศ์เลยเพราะว่าเป็นฉากที่เขาปีนหน้าผาอยู่ครับ
1: อ๋อให้ผมไม่ได้ไปปีนหน้าผาพี
2: ่ไม่ใช่ก็เห็นพี่ณัฐพงศ์ชอบแบบทางอะไรเดินเขาเดินป่าอะไรเงี้ยฮะ
1: โอ้ยไม่ได้ชอบผมไม่อย่าง
2: น
1: ี้อย่าง
2: น
1: ี
2: ้ก็คือให้ลองชมดูเพราะว่าไอวิวโลเคชั่นเนี่ยสวยงามมากเลย
1: อ๋อเหรอได้
2: แต่ว่า

0: ทำแต่ว่ามันไม่ได้ลงใน Netflix ไปลงใน VTV ไปลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาคๆเลยเป็นไอ้มารบุรพาเป็นไอ้เฮงเต็งเอียงเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะเออ
1: แล้วอีกเรื่องนึงครับพี่ผมแหมมันติดอยู่ในหัวผมนานแล้ว
0: เรื่อง
1: คือมีท่านผู้ฟังเนี่ยโทรมาเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าราชทัณฑ์เขาทำเอาคุกไปทำเป็นอะไรนะเป็นโบราณสถานนะเป็นพิพิธภัณฑ์น่ะแล้วเขาบอกว่าไม่มีคนไปดูเลย
0: ที่ไหน
1: นานแล้วครับประมาณเดือนแล้ว
0: อ๋อไอ้ตรงเสาชิงช้านะตรงนั้นนะใช่ไหม
1: เขาก็เลยว่าให้เอาคุกเนี่ยทำเป็นในไอ้โฮมสเตย์ไปจะได้มีคนเข้าไปพักไปอาศัยอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: เออหรอเออ
1: ผมก็เลยเข้าใจว่าไอ้ปกติแล้วคุกเนี่ยคนเขาไม่อยากเข้าไปอยู่แล้วแล้วจะเอาไปทำเป็นโฮมสเตย์เนี่ยมันไม่เวิร์กอะผมว่า
0: ก็ไม่เป็นไรก็เผื่อมันจะได้อีกฟิลไงก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกแนะนำได้มีข้อเสนอได้ไหมเห็นไหมบ้านผีสิงอย่างเงี้ยคุณลองนึกสภาพสิมันไม่ควรอยู่แล้วคนมันยังอยากไปอยู่ไปนอนเลย
1: เนื้อพงไอ้พวกคุกพวกอะไรเนี้ยเนี่ยถ้าเราเข้าไปคือสมมุติถ้าเราเข้าไปเยี่ยมชมปกติเนี่ยปกติมันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเราเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปแล้วค้างคืนไปนอนพักในนั้นมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นไอ้ธรณีสาร
0: อ
1: ะเป็นกรณีสารนะไปออกมาจะไม่ดีสังเกต
0: ไม่ดีไม่ดีโอเค
1: คนที่ออกจากคุกมาเนี่ยเขาต้องไปเอาน้ำใบส้มโอมาลาดมาไปน้ำมนต์มาลาดอะไรอย่างเงี้ย
0: เออโอเค
1: คิดว่า
0: ได้ครับเดี๋ยวลองไปดูขอบพระคุณสวัสดีครับ
2: ไม่ใช่ส้มโอ
0: ไม่ค่อย
2: ส้มปล่อย
0: ส้มปล่อยนะของเหนือใช่ไหม
2: ไม่ใช่ของเหนือที่บ้านที่อาสมก็ปลูกไว้ต้นนึง
0: อ๋อเหรอ
2: เออ
0: ส้มปล่อย
2: ส้มปล่อยอยู่หน้าบ้านเลยเอาไว้ไล่ผี
0: เอาไว้ไล่ผีนะคุณน้อยฮะสายสาม
2: คุณน้อย
3: สวัสดีค่ะ
2: เชิญ
3: วีระคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: เอาว่ามา
3: คุยเรื่องหนังต่อเนาะ
0: ได้
3: โอ้ตกลงได้ไปดูหรือยังคะนางมารร้ายสวมปราด้า
0: โอ้ยังเลยครับ
2: เข้าโรงยัง
3: เข้าวันนั้นวันแรกอะค่ะเข้าแล้วก็เลยไป
2: ตอนนี้เข้าโรงภาพยนตร์แล้วใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ไปดู
3: เออลอง
2: คุณครับ
3: เอาดูใช่ไหม
2: ครับครับ
3: ในความเป็นจริงอ่ะ
2: สปอยสเปอร์อะไรบัตร
3: สปอยก็แปลว่าทำให้กับแอนแฮทเวย์ค่ะ
2: นี้ได้
3: ก็เลยตามตูภาค2ตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้าโรง
2: โอเคเดี๋ยวผมไปดูครับขอบพระคุณครับ
0: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณแจ็ค
0: สายหนึ่ง
2: แจ็ค
4: สวัสดีครับจันวีระครับสวัสดีคุณณัฐพงศ์ครับ
2: เชิญ
4: ครับผมต้องกลับไปรื้อดูตอนที่หนึ่งใหม่เลยเนี่ย
2: คือ
4: ไอ้เดวิลส์แวร์พาด้าคร
2: ับ อ๋ออ้าว
4: เลยพอฟื้นก็จำได้ว่าหนังมันสนุกมากแต่จำโครงได้แต่จำรายละเอียดหนังไม่ได้แล้ว
2: นางเอกเขาไปฝึกงานก็เป็นฝึกงานแล้วก็เป็นคนเป็นเลขาส่วนตัวของคนที่เมอร์ลินสตรีปเล่นน่ะแล้วก็เรียนรู้อะไรต่ออะไรเออใช่
4: เขาเป็นคนละเอียดมากอะไรทุกอย่างเลยนะผมคุ้น
2: ใช
4: ่ครับก็ไม่มีอะไรอาจารย
2: ์ได้ครับ
4: งั้นท่านนี้ดีกว่าใช้อื่นจะได้คุยต่อ
2: ได้ครับขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: คุณหมอ
0: คุณหมอปรียาสายสอง
2: คุณหมอปรียาครับ
5: สวัสดีอาจารย์ฮะ
2: ฮะว่าไงฮะ
5: เรื่องหนังก็ต้องมาโทรมาเลย
2: เออได้เลย
5: ชื่ออะไรนึกไม่ออกแล้ววัตเทอริงไฮ
2: วัตเทอริงไฮโอ้โหโบมาก
5: อาจารย์ต้องดู
2: โบมากไอ้นี่มันหนังแบบไอ้นี่มันนิยายแบบสมัยวิกตอเรียโอ้ย
5: อาจารย์หนังสือเรียนนะ
2: ก็ฉันนั่นแหละนี่แหละรีเบคก้านี่แหละวาทลิงไฮรีเบคก้านี่นะพวกนี้เรียนตั้งแต่สมัยมัธยมมาก
5: ตอนเรียนแทบร้องไห้เลยประสาท
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ฉบับที
5: ่ดูหนังมาไม่ใจไปอ่านใหม่ก็ยังอ่านไม่ค่อยจะออกอย่างเขา
2: ไม่ฉบับที่เราเรียนนะเป็นฉบับซิมพลิฟายนะ
5: เออ
2: ไอ้ที่เราเรียนเนี่ยตอนที่เราเรียนมัธยมเนี่ยเป็นฉบับซิมพลิฟายนะไม่ใช่ฉบับเต็มนะ
5: ซิมพลิฟายเหรอมันแก้ภาษามันยากมากเราไปเห็น
2: เรื่องนี้ก็มันสมัยวิกตอเรียนี่มันต้องคนอ่านดอกไม้สดอ่ะ
5: ก็สมัยหมอไง
2: ก็นี่แหละพวกดอกไม้สดไงชัยชนะของหลวงนฤบาลเลยประมาณนี้อารมณ์เนี้ยใช่ไหม
5: ทำใหม่แล้วครับพี
2: ่โดนผู้จองหองเลย

0: มาณนี้
1: สมัยแล้วที่ต้องไปดู
0: โอ้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7อะเรื่องอะมันประมาณนู้น
1: แต่ทำใหม่สู้อันเก่าไม่ได้นะอาจารย
0: ์ใช่ๆๆๆๆสมัยเก่าน
1: ิโซลอเรนซ์โอลิเวีย
0: นี่อ่ะใช่โอ้โหหลงเลยล่ะ
1: หลงเลยหล่อมาก
0: ใช่ๆก็เหมือนกับไอ้นี่แหละไอ้คาร์เกเบิลกอนวิทเดอะวินอะไรพวกเนี้ย
1: แล้วก็เรื่องที่2ก็ไอ้ริชาร์ดเบอร์ตัน
0: ริชาร์ดเบอร์ตันโอ้ยนี่หมอมากเลย
1: หมอ
0: พวกอยู่ลงสะพานพระราม8แล้วมึงเนี่ยไม่ใช่ขึ้นสะพานพระราม
1: ดูนะเรื่องใหม่นะคนก็คือหามากเข้ามาทำใหม่ค่ะ
0: ตอนเหรอ
1: แล้วหมอดูแล้วค่ะผิดหวังมากๆ
0: เลยเห็นไหมก็ถ้าเราไปไม่ถ้าเราไปเทียบกับของเดิมอ่ะ
1: เออพระรามมันคนเก่า
0: เออเวลาเราไปเทียบกับของเดิมบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้อารมณ์อย่างนั้นไง
1: ใช่ๆแล้วมันคาดหวังไปอีกอย่าง
0: ใช่พอหนังรีเมคเนี่ยนะหลายๆเรื่องเนี่ยผมไม่ดูเลย
1: โอ้แต่เรื่องนี้อาจารย์ต้องไปดูจะได้ลึกซึ้ง
0: อ่าวันทริงไฮเดี๋ยวได้เป็นชื่อ
1: เทคนิคมีแล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอเคครับ
1: มีแล
0: ้
1: ว
0: ได้ครับขอบพระคุณครับ
1: คิดถึงนะคร
0: ับ สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย
2: ครับ
0: ไอเนี่ยมันชื่อคฤหาสน์วันทริงไฮ
2: เนี่ย
0: วันทริงไฮเนี่ยไม่น่าจะเป็นชื่อคฤหาสน
2: ์อืม
0: เหมือนกับขุนนางอะไรอย่างเงี้ยผู้ดีมีเรื่องอะไรกันอะไรจำไม่ได้อ่ะประมาณนั้นสมัยวิกตอเรียไม่ถึงกับวิกตอเรียประมาณช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2อะไรสักกันคุณเดือดเราเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินกอสุรางคนางไหม
2: เคยชื่อเนี้ยเคยได้ยิน
0: กอสุรางคนางเนี่ยอันนี้ก็รุ่นหนึ่งเนี่ยดอกไม้สดเนี่ยกอสุรางคนางดอกไม้สดอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเป็นอีกรุ่นนึงที่เขาเขียนนิยายสมัยก่อนก่อนจะมาถึงถ้าเป็นคนไทยก็ก่อนจะมาถึงยุคธมยันตีในช่วงธมยันตีก็จะมีบุษยมาส
2: ครับ
0: แล้วก็ถัดจากนั้นก็จะมีโสภาคสุวรรณเคยอ่านไหมปุรากง
2: ไม่เคย
0: ชูวงฉายะจินดาอะไรพวกเนี้ยคุณณัฐพงษ
2: ์
0: พวกเนี้ยไม่รู้ว่ายังอยู่กันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ
2: ครับ
0: เอาว่าไปอีกสักสายหนึ่ง
2: สักสายนะเอามาลองดูนะครับ02-248-1657
0: ครับ
2: 02-248-1657นะครับ
0: คือรายการเนี้ยมันคนฟังแล้วก็คนโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าหลากหลาย
2: มาก
0: แล้วรับมือยาก
2: จริง
0: รับมือยาก
2: จริง
0: เราก็ไม่รู้เจตนาท่านน่ะแต่ต้องฟังเสียงก่อนเนี่ย
2: ครับ
0: ถ้าฟังเสียงเราก็รู้ละพออย่างได้แล้วว่าเจตนาเป็นอะไรใช่ไห
2: ม
0: แต่ถ้าเกิดมาแบบเสียงไม่ค่อยคุ้นเจตนาไม่ค่อยชัดเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆใจเย็น
2: ๆ
0: ฟังดูก่อนว่าเขาจะมาแบบไหน
2: ครับ
0: เราก็จะรับส่งกันยังไงให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยใช่ไห
2: ม
0: นี่เลยต้องไปเขียนไงว่าการถามอ
2: ๋อ
0: ผมเขียนได้อ่านแล้วนะถามทำไม
2: แต่ว่าเฉพาะกลุ่มเนาะ
0: ฮะ
2: อยู่ในก็อาสมเนาะ
0: เฉพาะกลุ่มอาสม
2: ครับ
0: คุณเจี๊ยบ
2: สายสอง
0: คุณเจี๊ยบเชิญ
3: ครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับ
3: คือเมื่อกี้ผมเหลืออีก2คำถาม
0: โอ้เหลือ2คำถาม
3: อ่าอยู่
0: เชิญเชิญ
3: คำถามแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยนะครับ
0: ครับ
3: ว่าผมเคยได้ยินได้ฟังมาว่ามีการโต้ตอบระหว่างพระกับคฤหัสถ
0: ์พระกับคฤหัสถ์ครับ
3: ครับครับครับแต่คฤหัสถ์ท่านก็มีย่อมไม่ตากนะผมไม่พูดถึงนะ
0: ครับ
3: ท่านถามว่าที่สุดของศีลคืออะไรที่สุดของสมาธิคืออะไรแล้วก็ที่สุดของสมาธิคืออะไรทีนี้ผมก็ไม่กระจ่างว่าคือผมก็ไม่เป็นคนที่ไม่ละเอียดไงฮะพอดีเห็นผ่านๆก็เลยอยากจะฟังความเห็นของท่านอาจารย์ดู
0: ไม่เคยถามเรื่องนี
3: ้ครับ
0: ผมไม่เคยถามเรื่องนี
3: ้
0: อันนี้ต้องเอาบริบทที่คุณพูดอะว่าเป็นพระรูปไหนคุยกับคฤหัสถ์ใคร
3: ถ้าผมจำไม่ผิดพลาดนะครับผมว่าน่าจะเป็นหลวงปู่เทศรังสีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับ
0: ผมไม่รู้ครับ
3: สายหลวงปู่มั่นอะไรเนี่ยครับ
0: กับ
3: พระเจ้าอยู่หัวร.9ครับ
0: โอ้อันนี้ยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่เลยครับ ขอบพระคุณครับเรื่องที่สอง
3: เรื่องที่สองก็คือบนเรื่องเก่าๆแล้วกันอาจารย์ครับนึกถึงบรรยากาศของสวนกุหลาบผมเรียนมศรุ่นสุดท้ายอะครับ
0: ครับ
3: ครับตอนนั้นก็เรียนโปรเจกต์แล้วก็เลยกระเสือกกระสนลองไปสอบดูครับครับก็ยังจำได้เป็นยังสนามฟุตบอล
0: เข้า
3: ปีรอบสีเหลืองอะเนาะ
0: เข้าปีอะไร
3: ผมมศรุ่นสุดท้ายอะครับ
0: ไม่เข้าพศอะไร
3: พศอะไรผม05ประมาณ2512มั้ง
0: ไม่น่าใช
3: ่ตอนสอบนะครับตอนสอบสอบเฉยๆครับผมแค่สอบแต่ไม่ติดครับ
0: โอ้ครับผมได้ครับ
2: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับ
2: คือครับ
0: หมดเวลาครับไม่ใช่อะไรแล้วครับครับผมหมดเวลาครับ
2: ครับผมงั้นพรุ่งนี้เจอกันใหม่คุณธีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
4: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
7: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
4: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิชัด
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพมาพบกันเช่นเคยนะครับเนื่องจากว่าวันที่11พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันครบรอบก็เรียกว่าชาตการศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นผู้นำสายพลเรือนในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นผู้ประสาทการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองเป็นผู้นำหรือเป็นหัวหน้าขบวนการเสรีไทยเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อปี2543ก็นับว่าเป็นบุคคลของประเทศไทยที่มีคุณูปการมากมายหลายเรื่องหลายราวด้วยกันนะเป็นผู้นำประชาธิปไตยมาสู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี2475อย่างนี้เป็นต้นก็เลยอย่างนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเป็นโอกาสดีเพราะว่าคนที่ศึกษาเรื่องอาจารย์ปรีดีพนมยงค์อย่างละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งนั้นเนี่ยจะกรุณามาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงนี้สวัสดีครับอาจารย์กสิเดชครับอาจารย์กสิเดชสวัสดีอาจารย์อยู่ในสายใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณประสานครับ
9: ครับครับอาจารย์กสิเดชอนันทนาธรอาจารย์เป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงถูกไหมครับ
10: ครับ
9: ครับครับได้ทราบนะครับที่จริงผมก็ทราบจากบุคคลอื่นนะครับว่าอาจารย์เป็นผู้ที่เรียนรู้และศึกษาเรื่องบทบาทของบุคคลสำคัญของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ดร.ปุ๋ยอินทรากรอาจารย์ปรีดีพนมยงค์และบุคคลอื่นๆอีกด้วยแต่ว่าเนื่องในโอกาสชาตการ126ปีอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ก็อยากจะรวมศูนย์ความสนใจที่อาจารย์ปรีดีแล้วก็หารือกับอาจารย์นอกรอบแล้วคิดว่าเอ๊ะเรารับรู้เรื่องอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ในเรื่องเสรีไทยเรื่องเปลี่ยนแปลงการปกครองเรื่องอะไรต่อมีอะไรหลายเรื่องหลายราวแต่ว่าเรื่องที่ไม่ค่อยมีการบันทึกหรือไม่ค่อยมีการพูดถึงคือเรื่องเศรษฐกิจนะฮะคือหมายความว่าสิ่งที่อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ได้คิดได้ใช้ความพยายามได้ฝากไว้กับแผ่นดินไทยในเรื่องเศรษฐกิจนั้นก็มีไม่น้อยทีเดียวก็เลยถือโอกาสเรียนถามนะอาจารย์กฤษดิษฐ์นะครับโดยขออนุญาตรวมศูนย์ความสนใจไปที่ด้านเศรษฐกิจอาจารย์ครับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์กับเศรษฐกิจไทยในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือจะก่อนหน้านั้นถ้าอาจารย์จะกรุณาพูดคุยให้เราฟังอาจารย์มีอะไรที่อยากจะเล่าสู่กันฟังบ้างครับ
10: ครับผมคิดว่าในการพูดถึงอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยครับเวลาเราพูดถึงแน่นอนนะครับเราคงจะนึกถึงท่านในฐานะที่เป็นนักกฎหมายนะครับคนคงนึกออกว่าท่านเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกๆที่เราใช้กันอยู่นะครับท่านเป็นคนที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมพูดเกินนิดนึงก่อนจะเข้าตรงประเด็นในเรื่องเศรษฐกิจนะครับว่าในทางการเมืองเนี่ยนอกจากรัฐธรรมนูญแล้วสิ่งซึ่งคนอาจจะลืมไปเหมือนกันเนี่ยคือท่านเป็นเลขาธิการของสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนแรกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเริ่มมีการประชุมแบบรัฐสภาแบบสภาผู้แทนราษฎรจะทำอะไรกันบ้างเนี่ยท่านก็เป็นคนสำคัญที่ก่อร่างสร้างฝ่ายนิติบัญญัติขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับเรื่องสำคัญนอกจากการมีรัฐธรรมนูญนอกจากการที่ฝ่ายบริหารรัฐบาลอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยสิ่งซึ่งมันแตกต่างไปจากระบบเดิมอย่างเห็นได้ชัดคือการมีสภาผู้แทนราษฎรนะครับในความหมายที่ว่ามันมีผู้แทนที่มาจากประชาชนจริงๆนะครับมีผู้แทนแน่นอนส่วนหนึ่งในสมัยเป็นการปกครองใหม่ๆมีผู้แทนจำนวนหนึ่งมาจากการแต่งตั้งของรัฐบาลหรือของคณะราษฎรแต่ผู้แทนอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพราะฉะนั้นอย่างน้อยในทางโครงสร้างและในทางความเป็นไปของการเมืองไทยในห่วงเวลาหลังเป็นการปกครองเนี่ยเราพูดได้ว่าอย่างน้อยประชาชนมีปากมีเสียงผ่านผู้แทนของตัวเองข้อนี้ผมอยากจะชี้ให้เห็นนิดนึงก่อนนะครับว่าจิตกับสมัยก่อนเป็นการปกครองนะครับแม้ในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยพระองค์จะได้ตั้งองค์กรหนึ่งซึ่งเรียกว่าสภากรรมการองคมนตรีนะครับเป็นองค์กรที่เตรียมการก่อนที่จะมีรัฐสภาเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ท่านเห็นว่ากระแสประชาธิปไตยจะมาถึงประเทศไทยในไม่ช้านาน2470นะครับท่านก็ตั้งสิ่งที่เรียกว่าสภากรรมการองคมนตรีที่มีสมาชิก40ท่านมาประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อเตรียมฝึกนะครับเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในอนาคตซึ่งทรงคาดหมายว่าจะมีเนี่ยนะครับแต่ความน่าสนใจคือสภากรรมการองคมนตรีนั้นเนี่ยมีอำนาจหน้าที่อย่างจำกัดมากๆนะครับแล้วที่มาของสมาชิกก็มาจากการคัดเลือกนะครับซึ่งไม่มีผู้แทนที่มาจากประชาชนหรือคนธรรมดาสามัญเลยนะครับสมาชิกสภากรรมการองคมนตรีนั้นน่ะมาจากเจ้านายหรือข้าราชการหรือข้าราชการซึ่งเกษียณอายุไปแล้วทั้งหมดผมต้องการที่เห็นประเด็นตรงนี้เพื่อจะชี้ว่าการมีสภาผู้แทนราษฎรหลังเป็นการปกครองเนี่ยมันเป็นช่องทางสำคัญที่จะสื่อสะท้อนความต้องการของประชาชนอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งในทางองค์กรซึ่งอาจารย์ปรีดีเกี่ยวข้องนะครับแต่ถ้าพูดให้เห็นเกี่ยวกับอาจารย์ปรีดีโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยอาจจะพูดได้แบบนี้ครับว่าเรื่องความคิดทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้เรื่องในทางกฎหมายที่ท่านสนใจเพราะเหตุว่าถ้าเราไปดูประวัติของท่านเนี่ยนะครับนอกจากท่านจบปริญญาเอกด้านกฎหมายจากฝรั่งเศสกลับมาแล้วเนี่ยท่านยังได้ประกาศนียบัตรด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองกลับมาด้วยนะครับท่านสนใจเรื่องเศรษฐกิจเพราะเหตุว่าตั้งแต่ท่านเป็นเด็กนะครับถ้าไปค้นในประวัติที่ท่านเคยเขียนเคยให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยท่านจะเล่าว่าท่านเนี่ยเป็นลูกชาวนานะครับพ่อท่านทำนาอยู่ในอยุธยาเพราะฉะนั้นเมื่อตอนเป็นเด็กท่านก็เห็นชาวนาลำบากเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าตอนท่านเป็นเด็กท่านก็ได้ยินพ่อท่านนะครับคุยกับเพื่อนๆที่เป็นชาวนาด้วยกันว่าพ่อท่านเนี่ยเคยได้ยินมาจากคุณนางผู้ใหญ่ที่เป็นญาติกันน่ะเคยรับราชการอยู่ในอังกฤษนะครับเคยทำงานในสถานทูตที่อังกฤษบอกเนี่ยได้ยินมาว่าที่อังกฤษเขามีผู้แทนราษฎรเวลาชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยไปบอกผู้แทนราษฎรได้เพราะฉะนั้นเรื่องทางปัญหาความทุกข์ยากของคนในชนบทซึ่งท่านเติบโตมา

0: ะครับท่านก็เห็นว่ามันมีความแร้นแค้นมีความยากลำบากมีความไม่เป็นธรรมต่างๆนานาที่ชาวนาต้องเผชิญนะครับแล้วท่านก็ได้ยินแรงบันดาลใจในวัยเด็กแหละว่าการมีสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันเป็นทางแก้หรือเป็นทางออกของปัญหาได้เพราะฉะนั้นจากแรงบันดาลใจแบบนี้นะครับเราพูดข้ามช็อตมาว่าเมื่อท่านเปลี่ยนแปลงการปกครองสำเร็จสิ่งซึ่งมันฝังอยู่ในใจของท่านตั้งแต่ในวัยเด็กในวัยหนุ่มหรือในวัยซึ่งไปศึกษาในต่างประเทศแล้วต้องการจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นเนี่ยมันลิงก์ไปคนด้านเศรษฐกิจนะครับแน่นอนเวลาผมพูดด้านเศรษฐกิจหลายท่านอาจจะนึกถึงเขาโครงการเศรษฐกิจนะครับซึ่งอันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้แหละว่านั่นเป็นงานสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งท่านเสนอไว้แล้วก็ถูกผู้วิจารณ์ทั้งในเชิงบวกในเชิงลบแต่ผมคิดว่าสิ่งซึ่งผมอยากจะเสนอในวันนี้เนี่ยนะครับคงพูดให้ดูแบบอยู่ในบริบทที่เราสนใจกันหน่อยคือเรื่องภาษีนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือภายในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับการเก็บภาษีนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมอยากจะชวนคุยในวันนี้เป็นเรื่องภาษีนะครับที่เกี่ยวกับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะครับผมเท้าความสั้นๆนะครับว่าก่อนเป็นนักปกครองหรือย้อนไปในเวลาที่เอกชัยปรีดียังอยู่อยุธยาเนี่ยถ้าเราเป็นชาวนาหนึ่งคนเนี่ยนะครับเราลองจินตนาการดูว่าเราต้องเสียภาษีอะไรบ้างเนี่ยนะจะพูดแบบนี้นะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยคนทุกคนซึ่งเป็นพลเมืองชาวไทยเนี่ยจะต้องเสียภาษีชนิดหนึ่งเรียกว่าเงินรัชูปการหรือภาษีรัชูปการนะครับภาษีรัชูปการเนี่ยเป็นภาษีชนิดหนึ่งซึ่งเก็บมาจากความเป็นพลเมืองหมายความว่าใครก็ตามที่เป็นคนไทยเนี่ยคุณต้องเสียภาษีรัชูปการเช่น4บาทหรือ6บาทแล้วแต่พื้นที่เก็บเท่ากันหมดนะครับถ้าคุณมีเงินจ่ายคุณก็จ่ายถ้าคุณไม่มีเงินจ่ายรัชูปการเนี้ยคุณก็ต้องมาทำงานให้กับรัฐหรือทำงานให้กับราชการฟรีๆเอาไปเก็บแรงงานไว้อย่างนั้นเถอะนะครับก็คล้ายๆเป็นการจ่ายเหมือนส่วยอย่างหนึ่งแทนที่สมัยโบราณก่อนหน้าจะมีเงินรัชูปการเราถูกเก็บแรงงานกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นชาวนาแน่นอนต้องจ่ายเงินภาษีรัชูปการชาวนาต้องจ่ายสิ่งที่เรียกว่าอากรค่านานะครับอากรค่านาจากการทำนาเนี่ยชาวนาก็ต้องจ่ายนะครับนอกจากนั้นถ้าคุณเป็นชาวสวนก็ต้องมีภาษีสมทบสอนอย่างอื่นต่างๆอีกแปลว่ามันมีภาษีเหล่านี้นะครับในบริบทซึ่งเก็บจากประชากรชาวไทยหรือเก็บจากชาวนาไทยเนี่ยอยู่ค่อนข้างจะมากต้องสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับว่าแต่ในเวลานั้นเนี่ยมันไม่ได้เก็บภาษีเงินได้แบบที่เรารู้จักในปัจจุบันนะครับไม่ได้เก็บภาษีเงินได้แบบขั้นบันไดแบบที่เราจ่ายกันในปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันมีปัญหามากนะครับคือคนซึ่งมีมากเขาก็จ่ายได้ไม่เดือดร้อนแต่คนที่มีน้อยแล้วจ่ายไม่ได้เนี่ยเดือดร้อนมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอาจจะพูดในแบบนี้นะครับ
1: ว่าส่วนใหญ่ก็จะถือว่าเป็นมีน้อยถูกไหมครับหมายว่าประชาชนทั่วไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็ถ้าพูดว่าในแง่ประชากรทั่วไปเนี่ยมีน้อยเหรอครับอาจจะถ้าว่ามีเงินจัดภาษีเนี่ยค่อนข้างจะยากหรือลำบากด้วยซ้ำไป
1: ครับครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอาจจะพูดได้ว่าถ้าเราไปดูนะครับก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันมีฎีกาจำนวนหนึ่งเลยนะครับที่มีประชาชนพลเมืองเนี่ยเขียนฎีกามาถวายรัฐสำนักว่าการจ่ายเงินภาษีรัชูปการเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมากเกินไปแล้วเพราะต้องเข้าใจว่าในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยมันเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกด้วยนะครับเศรษฐกิจไม่ดีตั้งแต่ในอเมริกากระทบมาจนถึงในสยามซึ่งเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการส่งออกค้าขายข้าวอะไรทำนองอย่างนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นในเวลาก่อนเป็นระบบครองเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาใหญ่ประการหนึ่งแหละนะครับซึ่งรัฐบาลในระบบเก่ายังแก้ไม่ได้ครับ
1: ครับครับครับฮัลโหลครับครับ
0: ทีนี้ผมขยายความต่ออีกนิดนึงนะครับว่าถ้าลองไปดูตัวอย่างฎีกานะครับผมลองยกตัวอย่างฎีกาที่ราษฎรในเวลานั้นเขียนเนี่ยเขียนถึงขนาดว่าเวลาคนจนเนี่ยเจอโจรเห็นคนจนโจรยังไม่ปล้นเลยแต่เวลารัฐบาลจะเก็บเงินภาษีรัชูปการเนี่ยคนจนๆไม่มีจะให้รัฐบาลยังเที่ยวเกณฑ์แรงงานเขาไปใช้งานโยธาอีกบอกโอ้โหนี่รัฐบาลใจร้ายมากกว่ามหาโจรอีกนะครับเพราะคนก็จะรู้สึกเดือดร้อนอะไรทำนองนั้นนะ
1: เขียนถึงขั้นนี้เลยนะฮะเขียนถึงขั้นนี้
0: ครับอันนี้เป็นฎีกาที่เขียนถึงถวายรัชกาลที่7เลยนะครับเขียนแรงขนาดนี้แต่ว่าผมจะชี้เห็นว่าแต่รัฐบาลในระบบเก่าเนี่ยมันมีข้อจำกัดในการปรับตัวนะครับไม่ใช่เขาไม่รู้นะครับว่าประชาชนเดือดร้อนเพียงแต่เขายังไม่สามารถยกเลิกเก็บการเก็บรัชูปการได้ทันทีเนื่องจากว่าในเงินรัชูปการเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูในตัวงบประมาณเนี่ยมันเป็นรายได้ก้อนใหญ่มากๆถ้าจะเลิกรัชูปการได้เนี่ยมันต้องมีภาษีอย่างอื่นมาทดแทนแต่อย่างนี้นะครับซึ่งกลายเป็นปัญหาคาราคาซังมาจนเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะครับ2475แล้วเนี่ยภาษีรัชูป

0: ประกันก็ยังเลิกทันทีไม่ได้นะครับแต่มีการลดภาษีรถชุประกันลงแล้วก็มีการเลิกเงินภาษีรถชุประกันได้ในที่สุดเมื่อเราประกาศใช้ประมวลรัษฎากรกฎหมายภาษีที่เราใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้แหละนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสำคัญว่าโดยรู้ตัวไม่รู้ตัวเนี่ยไอ้วิธีการเก็บภาษีอย่างใหม่ที่คณะรัฐมนตรีทำไว้เนี่ยยังมีผลอยู่จนถึงทุกวันนี้แหละนะครับ
1: ครับครับแล้วยังไงฮะเรื่องภาษีในที่สุดการปฏิบัตินะในภาคปฏิบัติเนี่ยทำได้มากน้อยแค่ไหนยังไงครับ
0: ครับข้อสำคัญนะครับของเรื่องเกี่ยวกับภาษีเนี่ยคือคณะรัฐมนตรีเขาใช้กลไกของรัฐสภาหรือว่าในเวลานั้นยังมีสภาเดียวอยู่คือสภาผู้แทนราษฎรนะครับถ้าเราไปดูนะครับในกฎหมายนะครับอันนี้ผมต้องขอให้เครดิตนิดนึงนะครับหนังสือปีดีบรรณุสอนของปีนี้นะครับอาจารย์เขมพัฒน์ทฤษฎีคุณท่านเขียนเรื่องแนวคิดทางเศรษฐกิจแนวคิดทางการคลังของปีดีพนมยงค์นะครับท่านไปค้นตัวเลขมันน่าสนใจมากนะครับท่านบอกว่าถ้าไปดูตัวเลขสถิติในช่วงเวลา25ปีแรกหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็คือตั้งแต่2475ถึง2500เนี่ยมีกฎหมายออกมาประมาณ 1,300 ฉบับนะครับมีกฎหมายเนี่ยออกมาประมาณ 1,300 ฉบับสถิติบอกว่าใน 1,300 ฉบับโดยประมาณเนี่ยนะครับมีถึง170ฉบับนะครับ170ฉบับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเกิน 10% นะครับกฎหมายที่ออกใน25ปีแรกภายหลังเป็นการปกครองเนี่ยคือกฎหมายซึ่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการจัดเก็บภาษีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆให้มันเป็นธรรมแก่ประชาชนมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นยกเลิกการเก็บภาษีซ้ำซ้อนในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีสมพสรที่เก็บจากเรื่องสวนนะครับภาษีนาเกลือนะครับภาษีสวนแบบต่างๆซึ่งถ้าเราจินตนาการย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อก่อนเวลาเราเก็บภาษีสวนนี่คือเรานับต้นไม้เลยนะครับว่ามีต้นไม้กี่ต้นนับกันขนาดนั้นเลยนะไม่ได้นับว่าคุณขายได้เท่าไหร่นะครับนับว่าสวนคุณมีต้นไม้กี่ต้นที่จะคิดเป็นเงินกี่บาท
1: ครับครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นปัญหาแบบนี้มันเลยกลายเป็นว่ากฎหมายในช่วงก่อนหน้านั้นเวลาเรียกเก็บภาษีเนี่ยมันเลยสร้างภาระเดือดร้อนให้กับเกษตรกรหรือชาวไร่ชาวสวนเป็นจำนวนมากนะครับข้อนี้ถึงพูดได้ว่ามันค่อยๆยกเลิกเนื่องจากว่าอย่างนี้นะครับจากตัวเลขสถิติที่บอกว่าการเก็บเงินรัชุปการเนี่ยมันเป็นรายได้หลักของประเทศก็คือตั้งแต่ประมาณสักรัชกาลที่5ปลายๆถึงรัชกาลที่6ถึงรัชกาลที่7เนี่ยนะครับถ้าตีกลมๆเฉลี่ยเนี่ยรัชุปการมันเป็นภาษีประมาณสัก 10% ของรายได้ทั้งหมดของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะยกเลิกรัชุปการไปทันทีเนี่ยรัฐบาลต้องมีภาษีอย่างอื่นมาแทนที่ไอ้จำนวน 10% เนี้ยซึ่งจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีทำก็คือการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบนี้แหละนะครับที่จะทำให้รายได้ของบุคคลมันแปรผันตามอัตราภาษีที่จะต้องเสียอย่างน้อยเนี่ยเราพูดได้ว่าในห่วงเวลา90ปีก่อนหน้านี้การเก็บภาษีที่มันแปรผันตามรายได้ของคนเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องใหม่มากแล้วนะครับคนมีน้อยไม่ต้องจ่ายคนได้มากก็ต้องจ่ายมากอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยทำแล้วคนอาจจะลืมไปนะครับว่าภาษีซึ่งสร้างความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัชุปการอากรค่านานะครับภาษีไร่อ้อยภาษียาสูบต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งซึ่งในเวลานั้นเปลี่ยนไปแล้วก็จัดเก็บภาษีอย่างใหม่ๆเข้ามานะครับโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าพอเราเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มันเก็บแบบอัตราขั้นบันไดตามจำนวนเงินได้เนี่ยตั้งแต่ขั้นต่ำใช่ไหมครับค่อยๆเพิ่มทีละ 5% 5% ขึ้นไปเนี่ยมันแปลว่าคนที่มีรายได้มากจะต้องเสียภาษีจำนวนมากกว่าคนที่มีรายได้น้อยกินกับการเสียภาษีรัชุปการแบบในอดีตใช่ไหมครับภาษีรัชุปการเนี่ยคุณมีรายได้ไม่มีรายได้ไม่รู้หรอกมันเกี่ยวกับความเป็นคนไทยเหมือนกันนะคุณเสียภาษีเท่าๆกันแบบนั้นนะหรือว่าอย่างเช่นนะครับเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรอย่างเงี้ยนะครับอากรค่านาค่าสวนอย่างเนี้ยก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็มีกฎหมายนะครับที่ออกมาเพื่อที่จะทำให้ไม่กระทบต่อชีวิตของประชาชนในทางเศรษฐกิจมากนักนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเล็กๆนิดนึงนะครับว่านอกจากเรื่องภาษีแล้วเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลในเวลานั้นทำทันทีภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับคือการออกกฎหมายสำคัญอยู่2ฉบับฉบับหนึ่งคือกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานะครับฉบับหนึ่งคือกฎหมายห้ามยึดทรัพย์สินของเกษตรกรหรือเกษตรกรเพื่อป้องกันไม่ให้มีการไปยึดทรัพย์สินของชาวนาหรือเกษตรกรทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเกิดไปยึดเขาเนี่ยเขาก็จะไม่มี อุปกรณ์ในการทำมาหากินอย่างนี้ใช่ไหม

0: นะครับกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรากับกฎหมายห้ามยึดทรัพย์สินของเกษตรกรเนี่ยจึงเป็นกฎหมายสำคัญซึ่งออกมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนในเวลานั้นนะครับอันนี้คือภาพรวมที่ผมอยากจะนำเสนอในเบื้องต้นก่อนครับ
1: ก็แปลว่า ก่อนหน้านั้นน่ะ ก่อนที่จะมีกฎหมายนี้ออกมา2ฉบับเนี่ยมีปรากฏการณ์ในการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรามีปรากฏการณ์ในการยึดทรัพย์สินของชาวไร่ชาวนาอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ครับใช่ครับพูดว่าในทางในความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นชาวนายิ่งลำบากยิ่งเดือดร้อนอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าในความเป็นจริงชาวนาไทยส่วนใหญ่ไม่ได้มีที่ดินเป็นของตัวเองใช่ไหมครับต้องเช่าที่ดินเช่าที่นาทำกินแล้วเวลาเกิดปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆชาวนาต้องแอบรับความเสี่ยงภัยในปัญหาเหล่านั้นอีกอันนี
1: ้
0: อย่างน้อยเนี่ยสิ่งซึ่งคณะราษฎรทำเนี่ยมันคือการพยายามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มันเป็นธรรมมากขึ้นนะครับพอมันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มันเป็นธรรมมากขึ้นได้อย่างน้อยก็พูดได้ว่าคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของคนเนี่ยจะไม่ลำบากเกินไปอันนี้ผมคิดว่าเราพูดในสิ่งซึ่งมันเป็นรูปธรรมแบบนี้จะเห็นภาพชัดกว่าตัวเขาโครงการเศรษฐกิจซึ่งอาจจะพูดเป็นโปรเจกต์ซึ่งใหญ่กว่านี้มากๆเลยแล้วมีปัญหามากกว่านี้มากนะครับ
1: ถ้าผมจำไม่ผิดอาจารย์ช่วงไหนที่มีการดุลข้าราชการออก
0: ช่วงก่อนเป็นการปกครองครับเพราะว่าอย่างนี้ครับต้องอธิบายท่านผู้ฟังว่าก่อนที่เราจะรู้จักนะครับความคิดแบบเคนเซียนที่มีการแทรกแซงจากภาครัฐเนี่ยความคิดในทางเศรษฐกิจการคลังแบบเดิมเนี่ยคิดว่ายังไงซะเราต้องทำให้มันว่าประมาณเนี่ยมันเกินดุลให้ได้หรือสมดุลให้ได้นะครับการขาดดุลเนี่ยไม่ใช่ของดีเพราะฉะนั้นเมื่อเศรษฐกิจมันตกต่ำทั่วโลกแล้วรายได้ของรัฐมันน้อยลงแต่รายจ่ายของรัฐมันยังมีมากอยู่เนี่ยสิ่งซึ่งที่ปรึกษาทางการคลังในสมัยรัชกาลที่7เสนอก็คือว่าต้องลดรายจ่ายลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูในทางงบประมาณเนี่ยก็จะมีการตัดงบประมาณของราชสำนักนะครับตัดงบประมาณของกระทรวงศึกษาอย่างนี้นะครับซึ่งทำให้เศรษฐบดีไม่พอใจจนต้องลาออกจากราชการไปงบอีกหลายกระทรวงเนี่ยนะครับอันนี้มีการตัดแล้วเวลาตัดงบของราชการเนี่ยงบอย่างหนึ่งซึ่งมันถูกตั้งคำถามคือเงินเดือนของข้าราชการนะครับเพราะฉะนั้นมีข้าราชการจำนวนหนึ่งนะครับถูกให้ออกจากราชการหรือที่ภาษาสมัยนั้นเรียกว่าดุลยภาพเนี่ยนะครับถูกดุลเนี่ยคือถูกเอาออกเพื่อให้มันได้ดุลยภาพเนี่ยนะครับก็เลยมีปัญหาอย่างนึงแหละนะครับว่าข้าราชการจำนวนหนึ่งถูกออกจากราชการแล้วถ้าเราพูดถึงแบบในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยพอยิ่งออกจากราชการเงินเขาก็ไม่มีใช่ไหมครับพอเงินไม่มีใครจะไปมีกำลังจับจ่ายใช้สอยซึ่งไอ้ข้อความคิดอย่างเนี้ยผิดกับความคิดแบบเศรษฐกิจในห้วงเวลาหลังจากนั้นเช่นความคิดแบบเคนเซียนเนี่ยนะครับซึ่งความคิดแบบนั้นจะเสนอว่าในเวลาซึ่งมันมีการจ้างงานต่ำรัฐบาลจะไม่ต้องแทรกแซงตลาดผ่านการอัดฉีดเงินเข้าไปเพื่อจ้างงานทำให้คนมันมีรายได้ใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นสิ่งซึ่งคนในเวลานั้นน่ะมันยังไม่ได้มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์แบบในเวลาต่อมาแต่อันนี้ผมพูดประเด็นเรื่องเศรษฐกิจแบบนี้ผมต้องการชี้ประเด็นอย่างนึงให้เห็นภาพด้วยนะครับว่าแต่พวกคณะราษฎรเนี่ยไม่ใช่คนที่ถูกดุลออกจากราชการนะครับคนที่เป็นพวกก่อการเนี่ยเป็นคนซึ่งกำลังเติบโตในงานราชการคืออันนี้ต้องแยกให้ออกนะคือแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันส่งผลทำให้ประชาชนเดือดร้อนจนเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แน่ล่ะแต่ผมอยากจะตั้งประเด็นแบบนี้ว่าคนแบบอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยถ้าผมย้อนเวลากลับให้ดูนะครับ2475เนี่ยท่านเป็นการปกครองแต่ท่านเพิ่งเรียนจบจากฝรั่งเศสมา2470ปลายปีนะครับ2470เนี่ยท่านเพิ่งมากลับมาจากการเรียนจบนะครับ2471เนี่ยมาบรรจุเป็นหลวงประดิษฐ์มนูธรรมทำงานในกรมร่างกฎหมายทำงานในโรงเรียนกฎหมายนะสอนหนังสือนะครับร่างกฎหมายแล้วเราจินตนาการภาพดูนะครับท่านเป็นด็อกเตอร์คนแรกจากฝรั่งเศสที่เรียนจบทางกฎหมายมาทำงานร่างกฎหมายอยู่ซึ่งเวลานั้นสำคัญมากนะครับผมต้องย้ำประเด็นว่าในเวลาที่อาจารย์ปรีดีกลับมารับราชการเนี่ยประเทศของเรายังไม่มีเอกราชทางการศาลนะครับท่านผู้ฟังอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าประเทศของเราเคยเสียสิ่งที่เรียกว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะครับคือกฎหมายไทยใช้บังคับกับคนต่างชาติไม่ได้เพราะเขาไม่ยอมรับว่ากฎหมายเราล้าหลังป่าเถื่
1: อ
0: นสิ่งซึ่งประเทศมหาอำนาจเหล่านั้นนะครับบอกกับชนชั้นนำไทยคือบอกว่าจะแก้สัญญาพวกนี้ได้เนี่ยคุณต้องปรับปรุงกฎหมายให้เป็นสากลเป็นอารยะซะก่อน พราะฉะนั้นลองจินตนาการภาพดูนะครับคนที่ทำงานร่างกฎหมายมันถึงสำคัญมากเนี่ยครับเพราะมันเป็นเรื่องอเอกราชเรื่องความเป็นไปในการใช้อำนาจรัฐของชนชั้นนำชนชั้นปกครองเนี่ยผมต้องการชี้ประเด็นว่าจริงๆคนแบบอาจารย์ปรีดีเนี่ยถ้าท่านไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยต้องกระเติบโตในสายงานราชการได้แน่ๆแหละ
1: ครับ
0: เห็นไหมแต่สิ่งที่ท่านทำเนี่ยผมอยากจะชี้ให้เห็นภาพว่ามันไม่ใช่ประโยชน์ที่เกิดกับตัวท่านเองอ่ะมันเป็นประโยชน์ซึ่งเกิดกับคนจำนวนมากโดยเฉพาะในด้านภาษีหรือด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นสิ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีทำได้อย่างหนึ่งนะครับ
1: ครับครับอาจารย์แล้วสิ่งที่เรียกว่าเข้าโครงเศรษฐกิจเนี่ยฮะอาจารย์โยงใหญ่ยังไงครับมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากหรืออาจารย์มีความเชื่อมโยงยังไง
0: คือจริงๆเขาโครงการเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับคำที่อาจารย์ไปดีพูดในเขาโครงการเศรษฐกิจนี่เองแหละนะครับคือท่านบอกว่าถ้าเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นน่ะมันก็แทบไม่เกิดอะไรหรอกท่านพูดอุปมาเปรียบเทียบว่าที่คณะรัฐมนตรีทำเนี่ยไม่ได้ต้องการเปลี่ยนให้การปกครองจากเดิมมีพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวมาเป็นการปกครองที่มีพระเจ้าแผ่นดินหลายองค์แต่สิ่งซึ่งคณะราษฎรต้องการจะทำเนี่ยคือการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นในเขาโครงการเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันจึงเป็นสิ่งซึ่งทำตามสิ่งที่ในประกาศคณะราษฎรเนี่ยได้โฆษณาไว
1: ้
0: ถ้าเราย้อนกลับไป2475เมื่อวันที่20มิถุนายนเนี่ยนะครับตอนที่พระยาพหลท่านประกาศเปลี่ยนเป็นการปกครองเนี่ยท่านประกาศหลัก6ประการเป็นรถแมพของรัฐบาลในระบอบใหม
1: ่ครับ
0: ประการสำคัญข้อหนึ่งท่านพูดถึงหลักเรื่องเศรษฐกิจนะครับท่านพูดว่าจะต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่าโครงการเศรษฐกิจเนี่ยมันคือสิ่งซึ่งทำตามสัญญาเนี่ยว่าเพื่อไม่ให้คนอดอยากเหมือนเดิมเนี่ยจะต้องมีเขาโครงการเศรษฐกิจของชาติขึ้นมาว่าเราจะวางแผนอย่างไรเพื่อทำให้ชีวิตของคนเนี่ยแตกต่างไปจากเดิมทีนี
1: ้
0: สิ่งที่ผมอยากจะชี้ประเด็นแบบนี้ก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดนะครับคือ
1: คอ
0: ันนี้ผมก็ต้องอ้างให้เครดิตอาจารย์เขมพัฒน์ทฤษฎีคุณซึ่งเป็นคนเขียนหนังสือแนวคิดทางการคลังของปีนิพนมยงเนี่ยซึ่งชี้ประเด็นไว้น่าสนใจมากนะครับว่าเขาโครงการเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นโครงการทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบที่คณะสดรเสนอไว้นั่นแหละมันเป็นโปรเจกต์ทางการเมืองอย่างหนึ่งซึ่งคณะสดรทำเพื่อแสดงความแตกต่างไปจากสิ่งในระบอบเก่าแต่แน่นอนนะครับความทะเยอทะยานของเขาโครงการเศรษฐกิจเนี่ยมันคือการทำสิ่งที่ในปัจจุบันเราอาจจะนึกไม่ออกแล้วนะครับคือปัจจุบันใกล้เคียงสุดเราจะนึกถึงสิ่งที่เรียกว่ารัฐสวัสดิการหรือประกันสังคมอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าสิ่งที่เขาโครงการเศรษฐกิจคิดใหญ่มากอยากจะเสนอเนี่ยมันเรียกในศัพท์เวลานั้นว่าการประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎรหรือว่าศัพท์แบบภาษาฝรั่งเศสอาจจะแปลตรงตัวว่าเป็นการให้ความคุ้มครองในทางสังคมนะครับคือรัฐบาลเนี่ยประกาศว่าถ้าเราจัดโครงการเศรษฐกิจแบบใหม่ได้เนี่ยรัฐบาลจะดูแลคนตั้งแต่เกิดจนตายให้มีคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานเนี่ยไม่แย่เกินไปนักถ้าเราไปดูในร่างกฎหมายเนี่ยเสนอถึงขนาดว่าจะให้จ่ายเงินเดือนคนตามช่วงอายุตามความสามารถด้วยซ้ำไปในความหมายคือทำให้การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยรัฐเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากๆนะครับเช่นการซื้อคืนที่ดินมาจากเอกชนเพื่อเอามาทำเกษตรกรรมเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อทำให้คนมีการประกันว่าชีวิตจะไม่ต้องเผชิญความผันผวนมากเกินไปสิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะชี้เห็นนะครับว่ารากฐานความคิดของอาจารย์ปรีดีในเรื่องการเสนอเขาโครงการเศรษฐกิจเนี่ยท่านพูดถึงหลักที่เราเรียกว่าพารภาพนิยมนะครับหลักที่เราเรียกว่าเป็นการนึกถึงความเป็นพี่เป็นน้องของคนในสังคมนะอันนี้ผมรู้สึกว่าถ้าพูดให้มันเป็นพูดหน่อยนะครับทำแบบในโครงการเศรษฐกิจเนี่ยจะพูดว่าไอ้การที่รัฐบาลต้องมาประกันความสุขสมบูรณ์ให้ราษฎรเนี่ยเพราะต้องการขจัดความไม่เที่ยงแท้ของเศรษฐกิจฟังดูเป็นพูดหมายความว่าอย่างนี้นะครับคือหมายความว่าท่านบอกว่าเราเนี่ยจะไปรู้ได้ยังไงว่าวันนี้เรามีงานทำอยู่วันนี้เรามีรายได้อยู่เราจะไปรู้ยังไงวันข้างหน้าเราจะไม่มีเราจะตกงานเราไม่รู้หรอกชีวิตมันมีขึ้นมีลงได้เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลเข้ามาประกันแบบนี้นะครับ อันนี้คำของท่านนะครับท่านบอกว่าถ้ารัฐบาลได้มาประกันคุณภาพชีวิตหรือประกันความสุขสมบูรณ์ได้แล้วเนี่ยรัษฎรทุกคนก็จะนอนตาหลับไม่ต้องกังวลว่าถ้าเจ็บป่วยพิการหรือชราจะต้องอดอยากหรือไม่ต้องกังวลว่าถ้ามีบุตรจะต้องห่วงใยบุตรว่าถ้าตัวเองตายไปแล้วบุตรจะอดอยากไม่มีจะกินหรือเปล่าเพราะรัฐบาลจะเป็นประกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอท่านคิดใหญ่มากว่ารัฐบาลต้องดูแลคนแบบนี้คำถามสำคัญคือแล้วเงินจะมาจากไหนนะมันก็เลยกลายเป็นว่ารัฐบาลจะต้องทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจเองมีที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตเองรัฐบาลลงทุนรัฐบาลจะต้องใช้หน่วยเศรษฐกิจแบบสหกรณ์หรือแบบเทศบาลอะไรต่างๆเนี่ยแผนนี้มันเลยใหญ่มากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าในปัจจุบันเราไม่มีอีกแล้วคือการตั้งคำถามแบบนี้แหละผมพูดให้มันดูชัดขึ้นนะครับว่าในปัจจุบันเราอาจจะบอกว่าความคิดทางเศรษฐกิจของเราเป็นอีกแบบนึงละเราอาจจะบอกประชาชนทั่วไปว่าคุณซื้อประกันนะคุณซื้อประกันดูแลตัวเองนะเรื่องนี้นะครับถ้าไปอ่านในข้อของการเศรษฐกิจเนี่ยอาจารย์ปรีดีท่านพูดน่าสนใจนะครับคือท่านพูดว่าการที่จะประกันความไม่แน่นอนในชีวิตของคนมากขนาดนี้เนี่ยถ้าจะให้คนไปซื้อประกันเนี่ยคงจะลำบากเพราะถ้าเอกชนจะรับประกันน่ะประกันมันต้องแพงมากเลยเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลทำเนี่ยรัฐบาลทำได้ถ้ารัฐบาลวางแผนเศรษฐกิจเป็นอย่างดี
1: อ
0: ันนี้ผมคิดว่ามันเป็นคือโอเคแหละเราจะเถียงได้นะครับว่าสิ่งที่เสนอเนี่ยจะเป็นคอมมิวนิสต์มากคอมมิวนิสต์น้อยหรือจะเป็นสังคมนิยมมากสังคมนิยมน้อยจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยแต่ผมคิดว่าสิ่งซึ่งมันให้ไม่เราจะไม่ให้ความสำคัญหรือไม่คุณค่าเลยไม่ได้คือเป้าหมายที่การมีอยู่ของรัฐบาลเนี่ยมีไปทำไรนะครับถ้าเราไปอ่านในสิ่งซึ่งท่านพูดเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจที่มันหลังจากเกิดปัญหาแล้วเนี่ยท่านก็พูดเลยนะครับว่าท่านรู้ว่าคนในชนบทลำบากท่านรู้ว่าคนในต่างจังหวัดลำบากท่านพูดถึงขนาดว่าพวกข้าราชการที่นั่งอยู่ในออฟฟิศในกรุงเทพเนี่ยจะไปรู้ได้ยังไงว่าคนต่างจังหวัดเขาลำบากสมัยก่อนเนี่ยเวลารัฐบาลจ้างที่ปรึกษาชาวต่างประเทศไปตรวจไปสำรวจพื้นที่เนี่ยนะครับเขาก็ไปสำรวจมาแล้วก็บอกว่าอ๋อเศรษฐกิจของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีคนอดตายเท่าไหร่หรอกคนก็มีความพิจารณาว่าก็แน่ละเวลาที่ปรึกษาชาวต่างประเทศไปลงพื้นที่สำรวจนะใครจะพาไปเจอความจริงวะ
1: ครับ
0: อันนี้มันก็เป็น
1: อาจารย์ครับขอให้นิดหนึ่งพอดีถึงจังหวะจะต้องเบรกกลางสัก 4-5 นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยต่อกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์ค่อยต่อหลังจากเบรกแล้วนะครับขออนุญาต
0: ได้ครับได้ครับ
1: รับขึ้นครับขอบคุณมากครับอาจารย
0: ์ครับ
2: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณวาร์ปไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชั

0: กว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Court ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Court ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Court Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
2: ์ขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพเรามาพบกันหรือฟังกันอีกต่อในช่วงหลังเบรกนะครับอาจารย์ครับขณะนี้ก็ถึงช่วงที่อาจารย์จะช่วยขยายความต่อจากที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับว่าอาจารย์คิดว่ามีอะไรอีกที่สามารถที่จะเล่าสู่กันฟังได้ในเรื่องตามหัวข้อที่เราวางกันไว
3: ้ครับผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่เมื่อสักครู่เราคุยกันค้างไว้นิดนึงก่อนจะเบรกไปคือเรื่องเกี่ยวกับเข้าโครงการเศรษฐกิจเนี่ยนะครับความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญอย่างนึงซึ่งผมคิดว่ายังเป็นใจกลางของความเดือดร้อนในทางเศรษฐกิจของเราในปัจจุบันอยู่คงหนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินนะครับอาจจะพูดได้ว่าเรื่องใหญ่ในเขาโครงการเศรษฐกิจคือการพูดถึงการปฏิรูปที่ดินนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับแต่เดิมเนี่ยเราเคยใช้การถือครองที่ดินแบบที่ใครมีมากก็สามารถที่จะถือครองได้มากนะครับรัฐบาลใช้บทบาทอย่างจำกัดแล้วก็ปล่อยให้การจัดสรรทรัพยากรคือจัดสรรตัวที่ดินเนี่ยมันเป็นไปตามกลไกตลาดสิ่งที่เขาโครงการเศรษฐกิจคิดต่างไปคือพยายามจัดให้มันกลายเป็นสังคมนิยมแบบสหกรณ์ขึ้นมากล่าวคือการจัดสรรทรัพยากรคือตัวที่ดินเนี้ยรัฐบาลจะเข้ามามีบทบาทในการวางแผนทางเศรษฐกิจเราใช้หน่วยเศรษฐกิจที่เรียกสหกรณ์เนี่ยแหละในการปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐวางแผนมาให้ในแง่นี้คือต้องการจะทำให้การกระจายที่ดินเนี่ยนะครับมันเข้าถึงมือของประชาชนเนี่ยมากขึ้นโดยที่รัฐบาลจะไปซื้อนะครับที่ดินมาจากเจ้าของที่ดินซึ่งในเวลานั้นอาจจะพูดได้ว่าเก็บค่าเช่าได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้าของที่ดินในขนาดกลางๆเนี่ยนะครับที่เก็บค่าเช่าที่ได้ไม่มากเนี่ยรัฐบาลก็จะใช้วิธีการอันนี้ข้อเสนอนะครับคล้ายๆไปซื้อมาแบบจ่ายเป็นพันธบัตรรัฐบาลทำนองอย่างนั้นแทนแต่แน่นอนหลักการที่รัฐบาลบอกว่าจะไปซื้อที่ดินมาเพื่อจะเอามาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเองเนี่ยมันคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องไปกระทบต่อผู้ซึ่งถือครองที่ดินอยู่เป็นจำนวนมากในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าเศรษฐกิจมันเลยกลายเป็นจำนวนสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมานะครับแต่ผมคิดว่าอุปริตแบบที่เขาต้องการเศรษฐกิจพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งน่าสนใจเรื่องการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขนะครับเช่นท่านพูดในโครงการเขาต้องการเศรษฐกิจเนี้ยว่ามนุษย์ทุกคนเวลาเกิดมาเนี่ยเราเหมือนเป็นลูกหนี้กับเจ้าหนี้กันก็เหตุว่าเวลาคนใดคนหนึ่งรวยขึ้นมาในสังคมเนี่ยดีๆมันจะรวยขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ต้องรวยขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีคนในสังคมอื่นทำให้เขารวยขึ้นมาและแน่นอนวันหนึ่งซึ่งคุณจนลงมาเนี่ยถ้าสังคมมันดูแลเกื้อกูลกันได้ชีวิตคนจะไม่ต่างกันมากเกินไปนักนะในการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกันในสังคมการร่วมกันต่อความเสี่ยงภัยในชีวิตเนี่ยเป็นลักษณะอย่างหนึ่งในข้อความคิดแบบนั้นนะครับอย่างที่พวกเราทราบแหละนะครับว่าเขาโครงการเศรษฐกิจเนี่ยมีปัญหามากคือถูกผู้วิจารณ์ว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะครับจนถ้าเราอันนี้ผมให้พวกเราดูเป็นในเชิงตัวเลขนะครับว่าเขาโครงการเศรษฐกิจเนี่ยมันเสนอปลายปี2475แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราขึ้นปีใหม่1เมษายนเพราะฉะนั้นโครงการเศรษฐกิจเนี่ยมันเลยเสนอเอาประมาณนี้นะครับธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม2475เสร็จแล้วพอมันกลายจากมีนาคม2475เนี่ยนะครับถัดไปเดือนต่อมามันกลายเป็น1เมษายน2476นะครับ เกิดอะไรขึ้นครับเกิดความขัดแย้งระหว่างนายกเวลานั้นคือพญามโนกับขั้วอำนาจแบบปรีดีพนมยงค์เนี่ยก็เกิดการปิดสภาของพญามโนนะครับที่นักวิชาการบางท่านก็จะเรียกว่าเป็นการรัฐประหารของรัฐบาลในเวลานั้นเป็นครั้งแรกเนี่ยหลังจากพญามโนปิดสภาแล้วนะครับเมษายน2476ผ่านไปไม่นานนักปรีดีพนมยงค์ก็ต้องลี้ภัยออกไปในความหมายที่ถูกกล่าวหาเป็นคอมมิวนิสต์อย่างนี้นะครับถึงเวลาต่อมาไม่นานนักมิถุนายน2476พญาปกรและคณะก็ยึดอำนาจพญามโนกลับมาเพื่อเปิดสภาใหม่รัฐธรรมนูญซึ่งเคยงดใช้บางมาตราท่านก็กลับมาใช้ใหม่หลังมิถุนายน2476หลังจากนั้นไม่นานนะครับตุลาคม2476ลงเจ้าบวรเดชและคณะท่านก็ก่อกบฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเขาคงการเศรษฐกิจกลายเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่ทำให้ความขัดแย้งทางการเมืองไทยหลังเป็นมาตรปกครองเนี่ยมันระเบิดออกมาแต่ต้องไม่ลืมว่าตั้งแต่24มิถุนายน2475เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบเรียบร้อยมากนะครับ
2: ม
3: ีคนถูกยิงคนเดียวที่เลือดตกยางออกอ่ะแต่ที่เหลือเราไม่มีความรุนแรงทางการเมืองเลยมันบ่มเพาะอยู่ประมาณสักปีเศษๆพอคราวนี้เกิดกับบวรเดชเนี่ยเรายิงกันจริงๆจังๆเราฆ่ากันกลางเมืองเลยถึงมีเนี่ยนะครับวัดพระศรีมหาธาตุที่บางเขนถึงเคยมีอนุสรีปราบกบฏอยู่ตรงแยกหลักสี่นะอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะครับ
2: ครับครับแล้วยังไงฮะแล้วจากนั้นแล้วเป็นยังไงครับ
3: เพราะฉะนั้นพอมันเกิดความขัดแย้งแบบนี้นะครับตัวโปรเจกต์ทางการเมืองแบบที่ปรีดีพนมยงค์เคยคิดในโครงการเศรษฐกิจเนี่ยถึงไม่เคยถูกเอากลับมาใช้อีกเลยแม้ว่าหลังจาก2476หลังจากปรับกบฏบวรเดชแล้วเนี่ยปรีดีพนมยงค์จะเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงนะครับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศแต่สิ่งที่มันอยู่ในโครงการเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้ถูกเอากลับมาใช้อีกเลยในความหมายที่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่แบบนี้นะครับอาจจะพูดได้ว่าแต่บทบาทในด้านเศรษฐกิจอื่นๆของอาจารย์ปรีดีตอนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนอกจากการผลักดันประมวลรัศดรออกมาใช้ได้แล้วเนี่ยนะครับคนอาจจะลืมไปนะครับเช่นการตั้งองค์กรสำคัญทางเศรษฐกิจไทยแบบธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เกิดในเวลาที่อาจารย์ปรีดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับหรือการที่เราบอกว่าเสียเอกราชทางการศาลเพราะว่ากฎหมายไทยยังล่าหลังป่าเถื่อนไม่เป็นอารยะเนี่ยนะครับเรามันเลิกสนธิสัญญาไม่เสมอภาคหลังจากที่เราประกาศใช้ประมวลกฎหมายสมัยใหม่ทั้งหลายเนี่ยครบในสมัยคณะราษฎรเป็นประธานปกครองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาที่อาจารย์ปรีดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยท่านก็เป็นรัฐมนตรีซึ่งไปเจรจาขอเลิกสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคกับนานาประเทศในแง่นี้นะครับสิ่งที่ท่านทำตอนที่แก้สนธิสัญญาไม่เสมอภาคได้เนี่ยคือมันทำให้เราได้เอกราชทางการศาลกลับมายังไม่พอนะครับยังทำให้เราได้เอกราชในทางเศรษฐกิจกลับมาด้วยคือรัฐบาลมีความชอบธรรมมีอำนาจเต็มที่ในการตั้งภาษีไม่เหมือนตอนที่เราทำสนธิสัญญาแบบเบาริ่งนะครับเราบอกว่าเราถูกเก็บภาษีเนี่ยเราถูกบังคับให้เก็บภาษีได้เพียงแค่ร้อยละ3เท่านั้นเอง

0: นี่ก็เป็นสิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับการให้สภามีบทบาทในการตรวจสอบเงินใช้จ่ายเงินของภาครัฐบาลการให้ฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับผูกพันต่อฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะอนุมัติเงินงบประมาณไปใช้ที่จะต้องผูกพันต่างๆเนี่ยเหล่านี้ก็เป็นกลไกซึ่งมันเพิ่งเกิดขึ้นนะครับภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองทั้งสิ้นนะครับ
1: ก็แปลว่าสิ่งที่อาจารย์ปรีดีวางไว้นะฮะไม่ว่าเรื่องภาษีเรื่องประมวลรัศดรรวมทั้งสุดท้ายที่อาจารย์พูดถึงเรื่องอนุมัติงบประมาณแผ่นดินโดยสภาผู้แทนราษฎรนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาถูกไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับหรือแม้กระทั่งหลักการเล็กๆอย่างที่พวกเราอาจจะเคยได้ยินผ่านๆหูบรรดาบ้างเนี่ยนะครับอย่างเช่นบอกว่าเวลารัฐบาลเนี่ยเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องให้สภาอนุมัติถ้าสภาอนุมัติไม่ทันเนี่ยจะบอกว่าให้เอาพระราชบัญญัติของปีงบประมาณก่อนมาใช้ไปพังก่อนเนี่ยไอ้หลักทำนองอย่างเนี้ยนะครับก็เป็นหลักที่ค่อยๆทำให้เราเห็นว่าสภามีอำนาจในการอนุมัติงบประมาณซึ่งถ้าเราดูปัจจุบันถ้าเราเห็นข่าวเนี่ยก็จะเห็นข่าวใช่ไหมครับเดี๋ยวจะออกพรบหรือจะออกเป็นพรกจะผ่านสภาหรือสภาจะตรวจสอบได้หรือไม่ได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยเราจะเห็นว่ามรดกในทางการถ่วงดุลการใช้อำนาจแบบนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงอยู่ในปัจจุบันนี้เลยนะครับ
1: อืมครับครับอาจารย์ผมฟังที่อาจารย์พูดมาแล้วผมได้ประเมินอย่างนี้ผมพูดถูกไหมว่าเนื่องจากว่าเขาโครงเศรษฐกิจเนี่ยมันก่อให้เกิดประเด็นถกเถียงเยอะแยะมากมายเป็นคอมมิวนิสต์เป็นสังคมนิยมเป็นอะไรต่อมีอะไรฝ่ายซ้ายก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เรียกว่าเขาโครงเศรษฐกิจจึงไม่หยิบยกขึ้นมาพูดเพราะฉะนั้นแต่การดำเนินการทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าก็ดำเนินไปนะแต่ส่วนสิ่งที่เรียกว่าเขาโครงเศรษฐกิจเนี่ยก็เท่ากับพับใส่กระเป๋าไว้ว่างั้นเถอะอย่างนั้นหรือเปล่าหรือยังไงครับอาจารย
0: ์ครับอาจจะพูดอย่างนั้นได้ครับว่าตัวเขาโครงการเศรษฐกิจที่ต้องการจะเปลี่ยนโครงสร้างสำคัญในเรื่องที่ดินเนี่ยอันนี้มันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนักนะครับความพยายามที่อาจจะกลับมาบ้างเช่นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากมีความผันผวนทางการเมืองแล้วจอมพลป.กลับมาเป็นนายกอีกทีนึงเนี่ยเคยมีความพยายามจะปฏิรูปการถือครองที่ดินเช่นจำกัดให้ถือครองได้ไม่เกิน50ไร่แบบนี้ก็ทำได้ระยะสั้นๆนะครับพอถึงสมัยจอมพลสฤษดิ์รัฐประหารหรือปฏิวัติตัวเองปฏิวัติทางการเมืองไปเนี่ยไอ้กฎหมายแบบนี้ก็หายไปเพราะฉะนั้นเรื่องการปฏิรูปดินเนี่ยยังเป็นเรื่องซึ่งอาจจะพูดว่ายังไม่ได้ทำได้สำเร็จนักแต่อย่างน้อยด้านที่เป็นด้านภาษีอากรหรือด้านที่มันเป็นด้านงบประมาณเนี่ยอาจจะพอเห็นภาพว่าด้านนี้เป็นด้านซึ่งทำได้ดีกว่ายุคก่อนหน้านั้นไปแล้วนะครับ ผมว่าอันนั้นทำได้แต่ว่าต้องพูดแบบนี้ด้วยนะครับว่าถ้าเราเอาปี2475เป็นหมุดหมายในการดูเนี่ยในช่วงแรกหลังเป็นการปกครองอย่างที่ผมเล่าสั้นๆไปเมื่อสักครู่จะเห็นว่ามันมีความขัดแย้งระบอบระหว่างขั้วอำนาจเก่ากับขั้วอำนาจใหม่ใช่ไหมครับรัฐบาลเริ่มมีเสถียรภาพได้ไม่นานนักประมาณ2482เนี่ยมันเริ่มเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้น2484สงครามมันมาถึงเมืองไทยแล้วใช่ไหมญี่ปุ่นบุกไทยแล้วไทยก็อยู่ภายใต้ภาวะสงครามที่มีการทิ้งระเบิดจากฝั่งสัมพันธมิตรเนี่ยเป็นเวลา 3-4 ปีนะหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเศรษฐกิจมันผันผวนมากเรามีการเปลี่ยนรัฐบาลเยอะแยะไปหมด2489อาจารย์ปรีดีมาเป็นนายกช่วงสั้นๆไม่กี่เดือนนะครับก็พ้นจากตำแหน่งไปหลังจากนั้นท่านก็ถูกรัฐประหาร2490มาทำให้ท่านอยู่ในเมืองไทยไม่ได้แปลว่าในเวลาที่อาจารย์ปรีดีอยู่ในเมืองไทยเนี่ย15ปี2475ถึง2490เนี่ยมันมีช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองแหละที่มันพอจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรได้ในช่วงต้นหลังจากนั้นพอมันเกิดสงครามสิ่งที่ท่านทำก็อย่างที่คุณประสานได้เกริ่นนำไปนะครับคือการไปทำกระบวนการเสรีไทยใช่ไหมครับก็เป็นภารกิจใหญ่โตมากแล้วหลังสงครามก็ต้องมาเจรจาก็จะยกเลิกสถานะที่จอมพลป.ไปประกาศสงครามกับฝั่งสัมพันธมิตรเอาไว้เพราะฉะนั้นโจทย์ทางการเมืองของท่านเนี่ยมันเลยเปลี่ยนไปมากนะครับจนอาจจะพูดได้ว่าไม่มีโอกาสที่จะกลับมาใช้เข้าโครงการเศรษฐกิจหรือไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้มากขนาดนี้แล้วนะครับแน่นอนเราไม่ต้องพูดถึงว่าในปัจจุบันนี้เราคงไม่สามารถที่จะคิดอะไรได้ขนาดนี้อีกแล้วกระมังนะครับโจทย์ที่อยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยโจทย์มันน่าจะใหญ่มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วล่ะนะครับถ้าเรามองปัญหารอบตัวในปัจจุบันนี้อยู่นะครับ
1: ครับแต่ครับฟังดู

0: ็จะเห็นว่าอาจารย์ปรีดีเนี่ยพอขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการไม่ว่ากระทรวงคลังกระทรวงต่างประเทศอาจารย์ก็มีเวลาในระยะสั้นๆไม่สามารถที่จะสร้างผลงานแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆที่ต่อเนื่องได้ก็เลยนึกถึงคำพูดที่อาจารย์ให้สัมภาษณ์ไว้กับเอเชียวีคเมื่อ28 ธันวาคม 2523ตอนนั้นอาจารย์พูดอย่างนี้นะครับเปิดเครื่องหมายคำพูดในปีคศ1925วงเล็บตรงกับ2468เมื่อเราเริ่มจัดตั้งกลุ่มแกนของพรรคอภิวัตในปารีสข้าพเจ้ามีอายุเพียง25ปีเท่านั้นหนุ่มมากหนุ่มทีเดียวขาดความชัดเจนแม้ว่าข้าพเจ้าได้รับปริญญาแล้วและได้คะแนนสูงสุดแต่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าทางทฤษฎีข้าพเจ้าไม่มีความชัดเจนและได้ปราศจากความชัดเจนบางครั้งข้าพเจ้าประยุกต์ทฤษฎีอย่างนักตำราข้าพเจ้าไม่ได้นำความเป็นจริงในประเทศของข้าพเจ้ามาคำนึงด้วยข้าพเจ้าติดต่อกับประชาชนไม่พอความรู้ทั้งหมดของข้าพเจ้าเป็นความรู้ทางหนังสือข้าพเจ้าไม่ได้เอาสาระสำคัญของมนุษย์มาคำนึงด้วยให้มากเท่าที่ข้าพเจ้าควรจะมีในปีคศ1932ข้าพเจ้าอายุ32ปีพวกเราได้ทำการอภิวัตแต่ข้าพเจ้าก็ขาดความชัดเจนแต่ครั้นข้าพเจ้ามีความชัดเจนมากขึ้นข้าพเจ้าก็ไม่มีอำนาจผมคิดว่าอันนี้เป็นการสรุปรวบยอดบทบาทของอาจารย์ปรีดีที่บันทึกไว้ในคำสัมภาษณ์เอเชียวีก็อาจารย์มีแง่มุมอะไรตรงนี้ไหมครับ
1: ครับคือผมคิดว่าแน่นอนนะครับถ้าพูดในเชิงภาพรวมของชีวิตอาจารย์ปรีดีเนี่ยท่านถึงแก่สัญญกรรมตอน83นะครับเราจะเห็นว่าเวลาพีคของท่านจริงๆในทางการเมืองเนี่ยมันมีแค่15ปีทั้งที่ถ้าเราลองนึกดูสภาพนะครับว่า เวลาที่ท่านมีอยู่อีกเป็นจำนวนมากในชีวิตท่านไม่ได้ทำอะไรเนี่ยท่านคงเสียดายเป็นธรรมดาแต่ถ้าผมพูดกลับกันในเชิงรูปธรรมนะครับตัวอย่างนอกจากเศรษฐกิจที่เราพูดไปแล้วนะครับนอกจากการต่างประเทศที่เราพูดถึงเสรีไทยหรือการยกเลิกสนธิสัญญาไม่สมบูรณ์ภาพไปแล้วเนี่ยผมทิ้งประเด็นสั้นๆให้เห็นว่าตอนท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยสิ่งที่ท่านทำสำเร็จคือการออกกฎหมายเทศบาลกฎหมายนี้ทำไม่สำเร็จในสมัยรัชกาลที่7ก่อนเป็นการปกครองท่านร่างกฎหมายเทศบาลไว้ก็จริงนะครับแต่ท่านทำตั้งแต่2473นะแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้น2475เป็นการปกครอง2476ออกกฎหมายเทศบาลได้แล้วนะหลังเป็นการปกครองไม่นานนะครับนอกจากนั้นเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยยังทำมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองตั้งคนไปรับใช้ระบบการปกครองอย่างใหม่ทำให้คนเข้าถึงการศึกษาทำให้คนเรียนกฎหมายได้กว้างขวางขึ้นเรียนบัญชีได้ต่อมาเรียนรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ต่างๆได้เนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีบางอย่างซึ่งทำได้เป็นชิ้นเป็นอันและบางอย่างก็อาจจะบอกว่านั่นแหละครับท่านมีปัญหามากถ้าพูดในเชิงบวกอาจจะพูดว่าหลายเรื่องอาจจะเป็นนักตำรามากเกินไปมองโลกในแง่ดีเกินไปหรืออาจจะคิดถึงคนอื่นมากเกินไปพูดอย่างนั้นก็ได้เพราะถ้าท่านคิดถึงตัวเองเนี่ยนะครับชีวิตท่านอาจจะไม่เป็นแบบนี้นะครับผมอยากจะทิ้งท้ายประเด็นสั้นๆให้เห็นภาพในเชิงความไม่ชัดเจนของท่านนะครับในงานศึกษาของดร.จิรวัฒน์ สันตบุตรเนี่ยที่ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของไทยในเวลาที่ท่านปรีดีมีบทบาทเนี่ยนะครับมันมีเรื่องน่าสนใจอันนึงนะครับคือบอกว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยฝ่ายอังกฤษเนี่ยบอกว่าควรจะจัดการกองทัพในเมืองไทยว่าเมืองไทยไม่ควรจะมีกองทัพแบบนี้แล้วมั้ยเพราะกองทัพในเวลานั้นเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพวกอังกฤษเขาใช่มั้ยครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ย
0: ครับ
1: อาจารย์ปรีดีเป็นคนบอกว่าไม่ได้นะถ้าเรามีเอกราชเราต้องรักษากองทัพเราไว้เราจะไม่ยอมให้อังกฤษมาแทรกแซงที่จะจัดการกองทัพเราหรอก
0: ครับ
1: เพียงหลังจากนั้นปีเดียวนะครับท่านก็โดนกองทัพที่ท่านปกป้องนั่นน่ะรัฐประหารท่านถ้าท่านคิดเพื่อตัวเองเนี่ยท่านไม่คิดแบบนี้หรอกจัดการคู่อำนาจอื่นให้สลายไปสิใช
0: ่
1: ไหมแต่ผมคิดว่าเนี่ยในเชิงหลักการเนี่ยท่านไม่ตัดเจนจริงๆนะแต่ผมมันเป็นแบบนี้แหละนะครับผมคิดว่าชีวิตของท่านในด้านบวกด้านลบเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เราได้ศึกษากันอีกมากและผมคิดว่าถ้าเราชัดเจนต่อประวัติศาสตร์การศึกษาอาจารย์ปรีดีในด้านลบเนี่ยยิ่งเป็นคุณูปการที่ทำให้เราเห็นว่าท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับมีบวกมีลบมีสมหวังมีผิดหวังชีวิตมนุษย์เป็นแบบนี้แหละครับ
0: เนี่ยครับผมอ่านหรือที่ผมฟังที่อาจารย์ปรีดีให้สัมภาษณ์ที่ตะกี้ผมพูดไปก็รู้สึกว่านี่เป็นการจะว่าเวลาอาจารย์ปรีดีสร้างคุณู

0: การได้มหาศาลเยอะแยะมากมายอย่างที่อาจารย์ได้พูดมาแต่ท่านก็วิพากษ์ตนเองอย่างตรงไปตรงมาปรากฏต่อสาธารณะด้วยนะครับนะฮะนี่คือความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนที่ถึงแม้จะทำอะไรมามากมายมหาศาลแต่ก็ยังรู้สึกว่าทำได้ไม่เท่าที่ใจอยากทำนะฮะก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่สะท้อนถึงความกล้าหาญทางจริยธรรมผนวกเข้ามาไว้ด้วยกันกับความกับการวิพากษ์ตนเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์กฤษฎิตนะที่กรุณาพูดคุยแลกเปลี่ยนเป็นประโยชน์มากครับมีหลายมุมที่ยังไม่รู้แล้วก็เท่ากับเติมสติต่อปัญญาให้กับผมแล้วก็ผู้ฟังก็ได้รับประโยชน์ไปพร้อมกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับอาจารย์ที่กรุณาครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท. FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท. FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: เนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
11: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:05 น.สวัสดีโลกยามเช้าวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569แรม6ค่ำเดือน6ปีมะเมียนับต่อเนื่องเป็นวันที่68เข้าเดือนที่3ของสงครามที่แม้จะหยุดอยู่ชั่วคราวเดือนนี้เดือนที่แล้วด้วยนะครับประมาณสักเดือนหนึ่ง สงครามระหว่างอารยธรรมเปอร์เซียหรืออิหร่านเจ้าของอารยธรรมกับอเมริกาแล้วก็อิสราเอลผู้มีวัฒนธรรมในการขยายอำนาจด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่อยากกล่าวหาอีกแล้วว่าอเมริกาไม่มีอารยธรรมคือไม่ใช่การกล่าวหาอเมริกาไม่ใช่ประเทศผู้ให้กำเนิดอารยธรรมเวลาเราเรียนเรื่อง civilization อารยธรรมมาเนี่ยมันก็จะต้องแบบโบราณโบราณอียิปต์ลุ่มน้ำไนลุ่มน้ำไทกริสยูเฟรติสลุ่มน้ำสินธุนะโมฮันจาเดโรฮารัปปะแล้วก็มันไม่มีอารยธรรมลุ่มน้ำมิสซูรีมิสซิสซิปปีนะครับมีแต่พวกอินเดียแดงที่เป็นเจ้าของพื้นที่แล้วอเมริกาก็มาแย่งดินแดนเขาไปตอนนี้อเมริกาก็กำลังชุลมุนอยู่กับหน้าน้ำในแผ่นดินอื่นของเขานะครับในอ่าวเปอร์เซียเดี๋ยวครึ่งหลังของรายการก้อยกุยกันก็แล้วกันแต่ว่าวันนี้ยังอยู่ในระหว่างถามตัวเองกันฝ่ายอเมริกาว่าจะเอาไหมที่อิหร่านเขาเสนอมานะครับเดี๋ยวครึ่งหลังผมจะเล่าข้อมูลรายละเอียดให้ฟังแต่ว่ายังไม่รบกันยังไม่รบกันยกเว้นอิสราเอลกับเลบานอนเขาก็ไม่ฟังใครอิสราเอลก็ลุยต่อนั่นที่อยู่ก็อยู่กันไปเสี่ยงชีวิตไปถ้าจะอยู่ใกล้ๆอิสราเอลส่วนอเมริกาตอนนี้พักรบอยู่นะครับแล้วก็กำลังอ่านข้อเสนอของอิหร่านซึ่งน่าสนใจนะคล้ายๆกับที่ผมพยายามบอกอิหร่านว่ามันต้องเอาแบบนี้นะนะครับปัญหาของเราคุยกันเองไม่ต้องให้อเมริกามานั่งด้วยอะไรประมาณนั้นก็ทึ่งมากที่เห็นข้อเสนอจากอิหร่านว่าจะไม่คุยยาวทิ้งไว้ให้ท่านสงสัยแล้วมาคุยเรื่องอื่นกันดีกว่านะครับวันนี้วันที่68ของสงครามก็จริงแรม6ค่ำเดือน6ปีมะเมียก็จริงนะครับแต่ว่านั่งดูซีเนนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเช็คข่าวตอนแรกก็อ้าวคนที่เรารักได้จากโลกนี้ไปซะแล้วด้วยอายุ87ปีคนที่เรารักเราสนใจแล้วให้เงินแกใช้เดือนละล้านดอลลาร์โทษทีเดือนละล้านบาทครับเมื่อก่อนผมทำสัญญาซื้อ CNN จากดาวเทียมลงมาจ่าย CNN ให้คนไทยได้ดูนะครับผ่านช่อง5ตอนผมย้ายไปอยู่ช่อง5CNN เขาคิดบอกเอาล้านบาทพอเดือนละล้านยุคที่ CNN กำลังโด่งดังรุ่งเรืองคนไทยไม่รู้จักอาจจะรู้จักแต่ไม่ได้ดูนอกจากข่าวต่างประเทศที่ส่งมาเป็นเทปบ้างอะไรบ้างแล้วมาปนกันมาซีเนนจริงๆอยู่บนดาวเทียมถ้าจะดูต้องเป็นสมาชิกต้องเสียตังค์ผมก็เลยอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการหาโฆษณาก็เอาอะไรใหม่ๆมาเสนอในช่องข่าวช่อง5ช่วงนั้นนะครับก็เลยจ่ายซีเนนไปเดือนละล้านบาทผู้ฟังชาวไทยทั่วประเทศไทยจึงรู้จัก CNN ดูฟรีตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาที่พูดเรื่อง CNN ก็เนื่องจากว่ามันก็เป็นข่าวที่เศร้านะครับสำหรับผมที่ติดตาม CNN มาตั้งแต่วัยหนุ่มแล้วก็ชื่นชมแล้วหวังว่าจะทำอะไรคล้ายๆกับเขาเมื่อทำไม่ได้ก็ซื้อของเขามาให้คนไทยดูไปนะครับเมื่อวานนี้เท็ด เทอร์เนอร์อดีตอภิมหาเศรษฐีสื่อสารมวลชนผู้ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ CNN 24ชั่วโมงข่าวรอบโลกตลอดไม่หยุดเลยเป็นแนวคิดใหม่ที่โลกงงว่าเอ๊ะมันจะทำได้ยังไงนะครับแต่เขาก็ทำนะครับแล้วก็อยู่มาได้ครับเท็ดเทอร์เนอร์ถึงแก่กรรมด้วยวัยชราในโรคหลงหลงลืมลืมในตอนท้ายดีเมนเชียอายุ87ปีนะครับเมื่อวานเกิด1938ถึงแก่กรรม2026ผมก็ค้นๆคว้าๆหาเรื่องราวที่รู้จักมานานแล้วนะครับตั้งแต่ผมไปเยี่ยมสำนักงาน CNN ที่แอตแลนตาจอร์เจียเนี่ยหนังสือประจำบ้านเล่มนี้มี2เล่มนะครับสแกนอีกเล่มนึงยังไม่ได้ขึ้นจออันนี้ตอนไปแอตแลนตาไปสำนักงานใหญ่ CNNก็ซื้อหนังสือมาอ่านเพราะว่าตอนนั้นไปประชุมกับพวกผู้สื่อข่าวทั่วโลกที่ร่วมทำข่าวเป็นภาษาอังกฤษส่งไปออกอากาศที่ CNN เขาเรียก CNN World Report ผมจะเป็นคนหนึ่งเป็นคนแรกของเมืองไทยที่รายงานข่าวเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประเทศไทยส่งให้ CNN ฟรีแล้ว CNN ก็รวบรวมข่าวทุกอาทิตย์นะครับจากผู้สื่อข่าวทั่วโลกที่เป็นสมาชิกเขาเรียก CNN World Report ผมเป็นสมาชิก CNN เนื่องจากว่าเป็นลูกค้าก็เลยได้สิทธิพิเศษงั้นเราก็ทำข่าวเชียร์เมืองไทย ไม่ทำลายเมืองไทยนะครับไปออกอากาศที่ CNN ก็ทำอยู่จนกระทั่งผมไม่ได้ทำนั่นเลยคือล่มสลายมันไม่มั่นคงแต่ก็เนี่ยแหละครับรู้จัก CNN ตั้งแต่สมัยนั้นเดี๋ยวค่อยเล่าต่ออีกทีนะครับถ้าเท็ดเทอร์เนอร์ก็จับไปแล้วเช้าวันนี้ถ้าท่านผู้ฟังดูโทรทัศน์ CNN ก็จะเต็มไปด้วยการสรุปดีเท็ดเทอร์เนอร์เจ้าของผู้ก่อตั้ง CNN ซึ่งชีวิตของเขาเนี่ยมันไม่ได้โอเคเป็นเศรษฐีร่ำรวยหลายพันล้านนะครับแต่ว่าต้องเสี่ยงกับอุดมคติในการตั้งปณิธานว่าจะต้องทำให้ CNN เนี่ยเป็นข่าว24ชั่วโมงที่คนเขาตำหนิหรือวิพากษ์หรือเย้ยหยันกันนะตอนที่เท็ดเทอร์เนอร์ก่อตั้ง CNN CNN ก็ถูกตำหนิวิพากษ์โดยพวกสื่อข่าวทั้งพวกสถานีโทรทัศน์หลักทั้งหลายในตอนนั้นนะครับซีเนนได้เกิดวันที่1มิถุนายน1980คือเกิดและออกแพร่ภาพออกอากาศจากสำนักงานกลางที่เมืองแอตแลนตาจอร์เจียนะคือไม่ได้อยู่นิวยอร์กหรือ LA ใดๆสิ้นเพราะเขาเป็นคนบ้านนอกเขาเป็นคนที่ทำมาหากินพ่อก็เป็นบริษัทรับทำป้ายโฆษณาใหญ่ๆที่บิลบอร์ดป้ายใหญ่ๆข้างทางที่บ้านเราก็จะเห็นเยอะแยะเลยนะครับซึ่งก็มั่งคั่งเป็นเจ้าผู้ครองป้ายริมถนนหลวงต่างๆในภาคใต้แอตแลนตาจอร์เจียอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เทอร์เนอร์ก็สืบต่อธุรกิจของคุณพ่อมาก็มีปัญหากับพ่อแหละนะครับแล้วตอนหลังพ่อแกก็เป็นข่าวไม่ดีนะครับแกฆ่าตัวตายไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของนายแต่ว่าหลังจากนั้นแกก็รับมรดกตกทอดมาบริหารจัดการบริษัททำป้ายโฆษณาแล้วก็มีสถานีโทรทัศน์เล็กๆที่แอตแลนตาพยายามจะขายรายการไปยังเมืองอื่นเหมือนอย่างกับสถานีโทรทัศน์เครือข่ายใหญ่ของชาติอเมริกาก็จะมี ABC CBS NBC พวกนั้นใช่ไหมเทอร์เนอร์เป็นคนบ้านนอกคนจอร์เจียเหมือนกับท่านอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์นะครับบ้านนอกผู้ว่าจอร์เจียใช่ไหมครับทำฟาร์มถั่วลิสงแล้วกลายเป็นประธานาธิบดีซื่อสัตย์สุจริตยิ้มแย้มแจ่มใสได้รางวัลโนเบลอีกต่างหากรัฐเดียวกันเนี่ยครับเท็ดเทอร์เนอร์แกก็มีความคิดทะเยอทะยานอยากให้ทีวีบ้านนอกเนี่ยกลายเป็นทีวีแข่งกับเครือข่ายใหญ่ๆในอเมริกาแต่มันเป็นช่องเล็กๆช่อง UHF นะครับทีวีทั่วไปก็จะเป็น Very High Frequency เป็น VHF ช่องท้องถิ่นนั่นก็จะเป็น UHF คือความถี่ Ultra High ความถี่สูงยิ่ง Ultra High Frequency UHF แต่ช่องใหญ่และมีเครือข่ายขายรายการไปทั่วประเทศนะมีสถานีลูกค้าตามเมืองใหญ่ๆรับซื้อไปแล้วก็เนี่ยครับวิธีทำงานของเขาคือว่าเครือข่ายใหญ่ในอเมริกาตอนนั้นนะครับABC CBS NBC ตอนนั้นคือตั้งแต่เริ่มเกิดทีวีขึ้นมาจนกระทั่ง1980ที่ CNN เกิดขึ้นมาและท้าทายแต่ก่อนที่ CNN จะท้าทายระดับโลกจะเกิด CNN เนี่ยเทอร์เนอร์ก็จะมีสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเทอร์เนอร์บรอดคาสต์อยู่ที่แอตแลนตาถ่ายทอดพวกฟุตบอลแล้วก็อะไรบาสเกตบอลแอตแลนตาฮอคแอตแลนตาฟอลคิดฟอลคอนนี่ก็ฟุตบอลอเมริกันแอตแลนตาใช่ไหมไอฮอคนี่ก็เป็นบาสโอ้ยคนดูเยอะแถวนั้นแกก็ขายรายการพวกนี้ไปยังทั่วประเทศใครอยากซื้อก็ซื้อก็กลายเป็นเน็ตเวิร์กหมายความว่าเป็นเครือข่ายโทรทัศน์ที่ขายจากบ้านนอกอ่ะเหมือนเราอยู่ปากช่องทำสถานีสักสถานีแล้วทุกคนก็รับรายการเราไปหมดอย่างอสมทนี่ก็มีสถานีออกอากาศ FM เนี่ยครับอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็มีลูกค้าอสมทอยู่ในต่างจังหวัดนะใครที่เป็นนักธุรกิจต่างจังหวัดก็มาเหมาคลื่นแล้วก็รับรายการจากเราไปสมัยก่อนนะครับไม่รู้เดี๋ยวนี้เขารับรายการโลกยามเช้าไปออกที่มหาสารคามหรือเปล่าแต่ว่าโอเคก็โดยเปรียบเทียบอะครับมันก็เกิดซูเปอร์สเตชันเขาเรียกว่าซูเปอร์สเตชันสถานีโทรทัศน์แบบยิ่งใหญ่แต่ไม่ใช่เน็ตเวิร์กเหมือน ABC American Broadcast แล้วก็ CBS ก็เป็น Columbia Broadcast NBC ก็เป็น National Broadcast นะ NBC ยี่ห้อนกยุงลำแพนหางนะประมาณนั้นในตอนนั้นอเมริกาก็มีแค่3ช่อง มันไม่ได้ใบอนุญาตท่านเทเทอร์เนอร์ก็เลยทำซุปเปอร์สเตชันแล้วมาอยู่มาหนึ่งคิดว่าเอ้ยโลกนี่มันจะต้องดูข่าวที่สำคัญเพื่อสร้างโลกให้มันสามัคคีกันให้มันดีขึ้นแล้วก็ขายรายการคือเขาไม่ใช่นักบริจาคอุดมการณ์หรืออุดมคติอย่างเดียวนะครับเขาทำสิ่งนี้ให้ขายทั้งโลกให้ดีแล้วได้กำไรด้วยมันปนกันไปไม่ใช่มีอะไรก็บริจาคแต่ความหวังของเขาก็คือว่าทำรายการทีวีให้มันชนะขายโฆษณาให้ดีทำไงจะชนะทีวีอเมริกันทั้งหลายที่เป็นเครือข่ายใหญ่ก็ออกความคิดใหม่นะครับว่าถ้างั้นเราก็จะต้องมีทีวีเกิดขึ้นที่บ้านนอกแอตแลนต้าเนี่ยครับแอตแลนต้าจอร์เจียเนี่ยครับออกอากาศไปทั่วโลกไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนอกจากข่าว24ชั่วโมงถ้าขั้นก็จะเป็นโฆษณาไม่มีรายการอื่นครับตื่นเช้าขึ้นมาก็ข่าวพักโฆษณาหมดชั่วโมงก็ข่าวอาจจะมีกึ่งวิพากษ์วิจารณ์สนทนาปราศัยก็ข่าวหมดนะครับแล้วก็มีผู้สื่อข่าวไปทั่วโลกเลยพอไอเดียนี้มันเกิดขึ้นแล้วกำลังจะออกอากาศออกอากาศวันที่1มิถุนายนครับ1980เทเทอร์เนอร์ก็เปิดการออกอากาศจากแอตแลนต้าจอร์เจียผู้คนทั้งโลกก็ดูผ่านดาวเทียมโรงแรมบริษัทกลุ่มอาคารอะไรต่างๆธุรกิจต่างๆทั่วโลกที่อยากจะให้ลูกค้าตัวเองหรือผู้พักอาศัยในโรงแรมหรือในรีสอร์ทได้ดูทีวีแบบทั่วโลกแบบเนี่ยมีเจ้าเดียวก็จะมี CNN มันผ่านดาวเทียมก็เป็นสมาชิกนะครับเมืองไทยเนี่ยจะไม่มีใครเอา CNN มาให้ดูแบบเป็นสมาชิกอย่างทุกวันนี้เราจะดู CNN ผ่าน True Vision นะครับ CNN ก็ส่งผ่านดาวเทียมหรือจะเดี๋ยวนี้อาจจะส่งผ่านเคเบิลหรือระบบดิจิทัลทันสมัยส่งมาแล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยพวกเราถ้าจะดู CNN ตลอดเวลาก็ต้องเป็นสมาชิกเคเบิลทีวีในประเทศไทยซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์ CNN ก็จะเป็น True Vision แต่สมัยที่ CNN เกิดเมื่อ1มิถุนายน1980เนี่ย CNN ส่งขึ้นดาวเทียมแต่ถ้าโลกธุรกิจห้างร้านโรงแรมผับหรือที่ไหนๆหรือสถานีโทรทัศน์ไหนเนี่ยจะเอา CNN ไปออกอากาศหรือจะเอาไปดูในหมู่ผู้ใช้บริการในโรงแรมแล้วก็แล้วแต่ก็ต้องจ่ายเฉพาะกลุ่มนั้นอาคารชุดนั้นโรงแรมนั้นส่วนทีวีในประเทศไทยไม่มีใครจ่ายนะครับทีวีประเทศไทยก็ซื้อข่าวต่างประเทศโดยเทปของ Viz News นะฮะปัจจุบันนี้ก็จะเป็น Viz News Reuters AP ไม่รู้เขาก็มาซื้อกิจการเมื่อก่อนเขาเรียก Viz News นะครับเป็นเทปขึ้นเครื่องบินมาแล้วเราก็ไปรับที่สนามบินแล้วก็เอาเทปนี้มาก๊อปปี้ออกอากาศข่าวต่างประเทศมันจะเป็นอย่างนี้นะสมัยก่อนส่วน CNN เนี่ยมาทางดาวเทียมแล้วใครได้ดูทางดาวเทียมก็ต้องมีจานรับสัญญาณดาวเทียมที่บ้านแต่ดูไม่ได้ต้องเสียตังค์ไม่งั้นไม่มีเครื่องแปลงสัญญาณนะคนที่เป็นนักธุรกิจหัวใสยุคนั้นชื่อทักษิณชินวัตร ก็ไปทำสัญญากับ CNN เพื่อเอาสัญญาณ CNN ลงมาก๊อปปี้ใส่เทปคาสเซ็ตก๊อปปี้แล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ส่งไปทั่วกรุงเทพลูกค้าที่ต้องการดู CNN ผ่านเขาเรียกว่าเทป VHS นะครับคนสมัยนี้เกิดยุคหลังก็จะไม่รู้จักเทปม้วนใหญ่ๆเขาเรียกเทป VHS Video Home System เดี๋ยวนี้เทปบันทึกภาพเนี่ยมันจะไม่มีละนะมันจะเป็นแผ่น DVD บันทึกภาพไปหมดแล้วนะครับหรือไม่ก็จะใช้ทำไดรฟ์นะแต่สมัยนั้นเนี่ยการบันทึกภาพก็ใส่เทป VHSเป็นเทปตลับเป็นคาสเซ็ตแม้กระทั่งผมทำรายการขายสารคดีขายก็ใส่คาสเซ็ตแล้วไปขายตามตลาดนะครับคุณทักษิณก็เลยได้ธุรกิจก๊อปปี้ข่าว CNN จากดาวเทียมมาใส่เทปคาสเซ็ตแล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปส่งตามบ้านนะครับมันเป็นอย่างนั้นคุณทักษิณก็เริ่มต้นอย่างนั้นนะครับส่วนผมก็เห็น CNN แล้วเห็นผมรู้จัก CNN มาตั้งแต่เกิดแล้วนะครับเพราะว่าเราสนใจเรื่องข่าวสารแต่เราก็ทำไงจะให้คนไทยได้ดู CNN ผ่านช่องทีวีที่ผมทำงานอยู่ช่วงนั้นผมทำงานอยู่ช่อง5นะครับคือย้ายจากช่อง9มาอยู่ช่อง7ช่อง11เล่ร่อนไปมาคืออนาคตแทบไม่รู้จะหาตังค์ใช้ที่ไหนนะครับก็เลยจะต้องปลุกระดมให้คนไทยมาดูข่าวแล้วมากจะได้มีโฆษณาเพิ่มขึ้นที่ช่อง5เพราะว่ามันทำงานยากทำอะไรดังๆพวกทหารเขาก็กลัวจะมีปัญหารัฐบาลแล้วก็ต้องทำอะไรจืดๆก็เลยทำอะไรดังๆด้วยการซื้อ ลิขสิทธิ์ CNN มาออกที่ช่อง5ทุกวันผมก็มีลิขสิทธิ์ CNN ให้สิทธิ์ผมถ้าผมจ่ายเดือนละ1ล้านผมสามารถดาวลิงก์หรือว่าดึงสัญญาณภาพ CNN อะไรก็ได้เอามาใช้ไม่เกิน60นาทีต่อ1วันแต่ถ้าเกิดการถ่ายทอดสดอย่างเช่นสงครามในอ่าวเปอร์เซียมีผู้รายงานข่าวยิงกันไปยิงกันมาเหมือนที่เราดูข่าวทุกวันนี้นะครับไม่มีใครได้เห็นแล้วครับเซนเนนก็จะถ่ายทอดสดที่โรงแรมอาราชิดแบกแดดอิรักมันสงครามพายุทะเลทรายตอนนั้นนะครับผมก็อยู่ช่อง5ผมก็เลยบอกเราให้คนไทยดูการยิงกันแบบฆ่ากันสงครามล้างโลกรายงานสดภาพไม่ต้องตัดต่อส่งภาพขึ้นดาวเทียมแล้วก็ทางแอตแลนต้าก็รับสัญญาณลงมาเพื่อไปตัดต่อออกทีหลังแต่ระหว่างที่ภาพล่อนอยู่บน อวกาศแล้วก่อนจะลงเนี่ยมันก็แพร่เป็นภาพสดไปด้วยเป็นภาพที่ไม่มีการตัดต่อนะภาพพวกนี้ครับผมว่ามออากาศที่ช่อง5แล้วก็นั่งแปลกันสดๆนอกเหนือเวลาข่าวด้วยเวลาข่าวค่ำก็ทำไปนะครับถ้ามีเหตุการณ์พิเศษแล้วก็ถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ฟังได้ดูเช่นสงครามยิงกันสดๆที่อิรักในตอนนั้นนะครับแล้วก็การถ่ายทอดจากอวกาศซ่อมยานอวกาศซ่อมดาวเทียมแขนอวกาศของแคนาดาขึ้นไปกับนาซาพวกนี้หรือยิงจรวดขึ้นไปคนไทยก็จะได้เห็นนั่นก็ผ่านช่อง5ในช่วงนั้นนะครับCNNก็เป็นที่รู้จักของคนไทยเนี่ยพูดไม่ได้พูดแต่เรื่องส่วนตัวแต่ว่าอันนี้คือประวัติที่ไปเกี่ยวข้องกับคนไทยแล้วก็ตอนนั้นคนไทยก็จึงได้ดูโดยไม่ต้องไปซื้อเทพคุณทักษิณคุณทักษิณก็ไม่ว่าอะไรผมเสียตังค์เดือนละล้านบาทนะครับเป็นค่าใช้บริการเป็นค่าลิขสิทธิ์ก็ไม่ได้แปลว่าผมร่ำรวยนะครับผมก็ไปโอดครวญกับเจ้านายผมคือคุณปีมาลากุลอยุธยาเจ้าของบริษัท Pacific Inter Communication และ EM New ที่เราได้สัมปทานอยู่ที่ช่อง5อยู่ช่วงหนึ่งแล้วขายไม่ค่อยออกผมก็บอกมันต้องเอาวิธีนี้เราทำข่าวลำบากแล้วขายไม่ค่อยออกไม่ดังเหมือนสมัยอยู่ช่อง9รัฐบาลก็เพ่งมาที่เราโน่นผมก็เลยทำข่าวจืดๆไปพวกทหารก็บอกทำข่าวสนุกไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ทำต่ออะไรนะครับก็เลยอาศัยความสดของ CNN มาเป็นเครื่องมือขายนะครับเพราะฉะนั้นเวิร์นมันมีสงครามอ่าวเปอร์เซียตอนนั้นพอดีก็เรียกพายุทะเลทรายนะปฏิบัติการ Desert Storm พายุทะเลทรายคูเวตอิรักบุกคูเวตอเมริกาไปช่วยแล้วก็ถล่มอิรักแล้วก็ยิงกันไปตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยก็ได้ดูฟรีๆผ่านช่อง5เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นไม่กี่วันนะครับช่อง9คุณสุทธิชัยยุ่นก็ไปทำรายการอยู่ช่อง9เห็นเราออกอากาศ CNN แล้วเสียตังค์เขาก็เลยหลังจากนั้นสัก2วันคุณสุทธิชัยก็เลยให้เนชั่นไปซื้อลิขสิทธิ์ CNN นะเอามาออกอากาศแข่งกับผมที่ช่อง5เพราะ CNN ไม่ได้ขายให้เฉพาะผมนะใครอยากซื้อก็ซื้อเขาก็ได้ล้านล้านล้านนะครับก็เลยช่อง9ก็เลยได้ CNN ดูไปหลังจากผมเอา CNN มาออกที่ช่อง5สัก 2-3 วันมันต้องไปถามคุณสุทธิชัยประวัติช่วงนี้เป็นยังไงนะครับมันจะมีช่วงแรกที่คุณสุทธิชัยหยุ่นยังไม่ทันซื้อลิขสิทธิ์ CNN ผมชะโงกไปดูผมอ่านออกอากาศอยู่นะครับบางช่วงก็ให้คุณยุภาเพชรฤทธิ์มาช่วยแปลเพราะว่าเวลาถ่ายทอดสดเนี่ยออกอากาศเวลาไหนก็ได้นอกเวลาข่าวก็ได้ช่อง5เขาก็ไม่ว่าอะไรนะครับมันก็ตื่นเต้นแต่มันจะต้องมีคนนั่งแปลสดๆภาษาอังกฤษเป็นไทยก็จะมีผมกับคุณยุภาเพชรฤทธิ์ซึ่งเป็นรุ่นน้องเอฟเอสเป็นลูกน้องผมเขาภาษาอังกฤษดีอยู่ต่างประเทศยาวนานก็บรรยายสดโอ้ยสนุกครับนะก็พอขายได้นะตอนนั้นนะแล้วคุณสุทธิชัยที่ช่อง9ก็ดึงสัญญาณ CNN มาออกอากาศที่ช่อง9ด้วยนะตอนที่ยังไม่จ่ายลิขสิทธิ์ขอไปเล่าให้ฟังนิดนึงผมก็เลยว่าเฮ้ยจ่ายลิขสิทธิ์สินะเขาก็จ่ายครับไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเขาใช้เขาจะใช้เร็วไปวัน2วันเรื่องประมาณนั้นนะครับก็สนุกสนานดีก็คือว่าคนไทยต้องการข่าวแบบนี้มันขายได้ไม่ได้แปลว่าเราจะหลงไหลข่าวต่างประเทศกันเต็มที่แต่ที่อเมริกาเนี่ยตอน CNN เกิดขึ้นเนี่ยพวกABC CBS NBC เครือข่ายใหญ่ทั้งหลายมองมาที่ CNN บอกเฮ้ยมันจะไปรอดเหรอ Cable News Network ย่อ CNN ใช่ไหม CNN นี่ย่อมาจาก Cable News Network ข่าวทางเคเบิลทีวีไม่ใช่ข่าวทางสัญญาณเสาอากาศพวก ABC CBS NBC ก็ล้อเลียนว่า CNN มันไอ้พวกนี้มันชิคเก้นนูดเดิลเน็ตเวิร์กไม่ใช่ก็เรียกชิคเก้นนูดเดิลนิวส์นะครับก็คือเอามาล้อนะครับแปลว่าเป็นช่องข่าวก๋วยเตี๋ยวไก่ชิคเก้นนูดเดิลนิวส์ก็ล้อเลียนเป็นไปไม่ได้ที่คนจะมานั่งดูข่าว24ชั่วโมงดูมันก็เซ็งตายนะครับมันพวกเครือข่ายใหญ่ๆ ABC CBS NBC ของผมเองไม่เวิร์กหรอกนะครับไม่มีวันจะไปรอดพอเอาเข้าจริงๆโอ้โหคนตามมาดูแล้วหลังจากนั้นถัดมานะครับก็จะเกิดไอ้พวกช่อง CBS NBC ABC อะไรพวกนี้เขาไม่สามารถจะทำข่าว24ชั่วโมงได้ข่าวภาคค่ำของเขานะแค่ครึ่งชั่วโมงทุกวันนะครับครึ่งชั่วโมงประมาณทุ่มหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็มีข่าวในประเทศตั้งเยอะแยะแล้วที่เหลือก็เป็นข่าวต่างประเทศข่าวต่างประเทศวันหนึ่งก็มัน10นาทีมากไปคนอเมริกันเขาก็ไม่ดูเพราะจึงถูกล้อเลียนว่าไอ้ CNN นี่มันร้านก๋วยเตี๋ยวไก่อะนะครับมันใครจะมาดูแต่ปรากฏว่าคนดูนะตอนหลังอเมริกาก็คือช่องเน็ตเวิร์กก็ยังไม่รู้จะทำยังไงเพราะเขาขายโฆษณาด้วยรายการอื่นๆด้วยรายการถ่ายทอดสดบันเทิงดนตรีหนังละครซีรีส์อะไรพวกนี้เขาก็ยังอยู่อย่างนี้ต่อไปนะครับก็เกิด Fox Television ขึ้นมาในยุคหลัง Fox TV นี้ก็เลยกลายเป็นคู่แข่งของ CNN ในยุคถัดมาครับแต่ CNN เนี่ยดังมากๆแล้วก็ขายติดตลาดจนโอเคผมก็อ้อนวอนเจ้านายขอตั้งเดือนละล้านมาซื้อเออผมว่าโทษทีจะชมคุณปีมาลกุลเจ้านายเก่าผมนะครับท่านก็ชรามากแล้วมาดูเอ๊ะทำไมเขายอมให้ผมใช้เงินเดือนละล้านทั้งนั้นที่ขายโฆษณาก็มันยากไม่มีกำไรเดือนละล้านขาดทุนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราเร่ร่อนไร้ที่อยู่อาศัยดีที่สุดช่วงที่ทำเงินยังเป็นช่อง9นะครับหลังจากนั้นเมื่อรัฐบาลเขาไม่ชอบเราแล้วเราก็ต้องเร่ร่อนหาที่ทำกินแล้วมันโฆษณาก็ไม่ค่อยเข้านะครับผมบอกว่าขอเดือนละล้านแล้วกันเพื่อจะกระตุ้นให้มีโฆษณาเข้าก็คือจ่าย CNN ไปคุณปีมาลกุลแกก็ยอมครับมันมีคำขวัญคำหนึ่งไม่รู้เล่าไปคุณปีจะว่าเปล่านะครับคุณปีว่าให้สมเกียรติทำไปเลยนะครับทำไปเลยตราบใดที่ไม่ขาดทุนและให้มันสนุกคุณปีว่าขอให้ทำให้มันสนุกจะใช้เงินเท่าไหร่ก็อย่าขาดทุนถ้าขาดทุนแล้วภรรยาคือท่านผู้หญิงริต้ามาลกุลนะครับซึ่งภรรยาคุณปีก็เป็นสาวอินโดนีเซียสมัยก่อนโน้นนะครับท่านผู้หญิงไม่ใช่เอริต้าเอรีท่านผู้หญิงเอรีมาลาคุณถ้าภรรยาคุณปีแกไม่บ่นผมก็ใช้เงินเดือนละล้านได้อย่าขัดทุนไม่ต้องเอากำไรเอาให้มันเข้าไว้แต่อย่าให้โทษทีนะครับอย่าให้เมียด่าผมมานั่งคิดเมื่อกี้นี้นะครับก่อนเข้ารายการนึกถึงคุณปีที่ยอมจ่ายเงินให้ผมใช้แบบพวกเผยมาดูหนังสืออย่างเงี้ย Inside Story ของ CNN แล้วมีอีกเล่มหนึ่งเหมือนผมสแกนขึ้นปกไม่ทันนะครับ Media Man ของ Ken Uletta Ted Turner Improbable Empire ผมมีแค่2เล่มอยู่ในบ้านนะเล่มที่เห็นบนจอนี่ซื้อตอนที่ไปแอตแลนตาจอร์เจียไปพักที่นั่นอาทิตย์หนึ่งแล้วร่วมประชุมผู้สื่อข่าวทั่วโลกที่ CNN สปอนเซอร์ให้เราไปเที่ยวไปดูโรงงานโคคาโคล่าไปดูกิจการ CNN ทั้งหมดบนตึกนั้นเลยนะแล้วพักโรงแรมฟอมนิโฮเทลจำได้เลยนะครับแต่ผมไม่ได้จดอะไรไว้จำได้แล้วไปเจอเท็ดเทอร์เนอร์ขึ้นบรรยายแล้วก็เจอผู้หญิงสวยที่สุดที่เราเพ้อฝันถึงตลอดชีวิตวัยหนุ่มว่าคนนี้ทำไมมันสวยเซ็กซี่จังเขากลายมาเป็นภรรยาของเท็ดเทอร์เนอร์แกก็มานั่งอยู่ข้างหน้าผมสองแถวนะครับคนที่ผมดูบาร์บาเรล่านะครับจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ในที่สุดแล้วก็ได้ฟังได้เห็นหน้าครับเท็ดเทอร์เนอร์กับภรรยาของท่านนะครับภรรยาคนที่3นะครับซึ่งเป็นนางเอกหนังเดี๋ยวจะบอกชื่อให้ท่านฟังนึกก่อนแล้วกันนะครับผมขอลายเซ็นเดี๋ยวมาด้วยนะครับโอเคครับก็CNN เนี่ยในสุดแล้วก็ไม่ใช่ช่องก๋วยเตี๋ยวไก่หรอกนะครับที่คนอื่นเขาว่ากันก็เติบโตเรื่อยมาแล้วแต่ว่า CNN อ่ะขายดีมากหลังจากนั้นก็CNN พอโด่งดังมั่งคั่งร่ำรวยเยอะนะครับบริษัท Time Warner ก็เข้ามาเทคโอเวอร์เข้ามาซื้อแกก็ได้เงินมา 7-8 พันล้านดอลลาร์แล้วแกก็ เดี๋ยวสิ CNN มาซื้อไทม์วอร์เนอร์ก่อนนะผมเล่าให้เป็นขั้นเป็นตอนนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ไปถึงเจนฟอนด้าเอ่ยชื่อก็ได้นะครับเจนฟอนด้านางเอกหนังสวยสดในยุคผมนะครับเจนฟอนด้าเนี่ยมาเป็นภรรยาของเทเทนเนอร์คนที่3รักกันที่สุดปัจจุบันนี้เอาไปหย่ากันแล้วล่ะแต่ว่าผมเจอเจนฟอนด้านั่งอยู่ข้างหน้าฟังเทเทนเนอร์บรรยายเราไปประชุม World Report ผมเห็นเจนฟอนด้าผมก็เลยใจสั่นลุกขึ้นไปเอากระดาษสวยๆไป Can I have your autograph ตกลงผมได้ลายเซ็นเจนฟอนด้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็เจนฟอนด้าความดีของเจนฟอนด้าไม่ใช่แค่แสดงหนังนะครับเป็นนักรณรงค์ต่อต้านสงครามเวียดนามตลอดชีวิตแม้ทุกวันนี้แกก็ต่อต้านสงครามอยู่เป็นนักคิดเป็นศิลปินนักแสดงดาราฮอลลีวูดที่ห่วงใยโลกนะครับเอาละครับตอนนี้ก็มาถึง CNN ก็คือ CNN โด่งดังหุ้นราคาสูงบริษัท Time Magazine ที่ไปผนวกกับ Warner Brothers ภาพยนตร์ก็เลยมาซื้อกิจการ CNN นะครับ CNN ก็มีรายได้มั่งคั่งเทเทอร์เนอร์ก็จะมีรายได้ 7-8 พันล้านจากการขายแล้วต่อมาเนี่ยอเมริกันออนไลน์ระบบอินเทอร์เน็ตในตอนนั้นกำลังคนกันยังงงอยู่โหทำไมมันทำรายได้ดีนะครับไอ้ดิจิทัลเนี่ยอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นปุ๊บอเมริกันออนไลน์ก็ขายดีหุ้นขึ้นอเมริกันออนไลน์นี่รวยกว่า Time Warner และ CNN ก็เลย AOL หรืออเมริกันออนไลน์ก็มาซื้อ Time Magazine แล้วก็ Warner Brother บริษัทภาพยนตร์กับ Magazine ผนวกกันเป็นกลุ่มบริษัทเดียวกันนึกว่าจะรวยเหรอครับแป๊บเดียวหุ้นตกหมดนะเงิน 7-8 พันล้านของเศรษฐีเท็ด เทอร์เนอร์ก็ร่วงหล่นเหลือ 1,000-2,000 ล้านแต่แกไปสัญญากับสหประชาชาติว่าจะบริจาคเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับสหประชาชาติเอาไปใช้เพื่อให้โลกมันดีขึ้นตั้งมูลนิธิ United Nations Foundation เอาเงินละไปแกก็กล่าวว่าจะจ่ายปีละคือบริจาคปีละ100ล้านดอลลาร์สัก10ปีเงินแกเยอะนะครับแกก็บอกว่า1,000ล้านดอลลาร์เนี่ยมันขี้ประติ๋วเอาไปเลยนะครับแต่ว่าจ่ายปีละ100ล้าน100ล้านสัก10ปีก็จบแต่ปรากฏว่าพอ AOL มาซื้อ Time Warner ซึ่ง Time Warner ซื้อ CNN ไว้แล้วเนี่ยซื้อไว้แล้วเนี่ยหุ้นมันตกลูดกระฉูดกระฉาด CNN ก็เลยกลายหมายถึงว่า CNN ก็ตกต่ำทำรายได้ไม่ได้เทเทอร์เนอร์ก็ถูกปลดออกหุ้นตกหมดเหลือตังค์ไม่กี่ตังค์แกบอกว่าความฝันของแกขอเพียงว่าตายอย่างยาจกได้แต่ต้องทำความดีเขาไว้นะครับเวลาผู้สื่อข่าวไปทำข่าวที่ไหนยังไงเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาจะถามบอกว่าเฮ้ยอันนี้ใช้เงินเยอะนะแกบอกเอ้ยใช้เงินให้เต็มที่ตามที่จำเป็นขอให้ข่าวออกมาดีผมเลยนึกถึงเจ้านายเก่าผมนะเฮ้ยคุณสมเกียรติใช้เงินไปเลยไปทำข่าวให้มันสนุกของแกนี่จะเอามันเข้าไว้อย่าให้เมียด่าอย่าให้ภรรยาว่าเดี๋ยวขัดไม่ต้องกำไรแต่อย่าให้ขัดทุนเดี๋ยวที่บ้านของเขาจะลำบากผมบอกได้ครับไม่ทำกำไรนี่ง่ายมากผมก็ใช้เงินให้ลูกน้องไปทำข่าวโน่นนี่เรียนแบบ CNN นะครับก็เลยมานั่งคิดเมื่อเช้าว่าเท็ดเทอร์เนอร์เขาพูดแบบนี้เลยเนื่องจากว่าผมได้รับอิทธิพลจากเท็ดเทอร์เนอร์จริงๆว่าใช้เงินเข้าไปขอให้ข่าวมันออกมาแต่ที่เราปรารถนานะบริษัทไม่ต้องทำกำไรเพราะเจ้านายบอกว่าไม่ต้องทำกำไรเราอยู่ไปเดี๋ยวประดับเราก็เลิกเอาสนุกเข้าไว้มันให้คนรักเราทุกวันนี้เราก็จนกันหมดนะครับผมก็จนคุณปียังพออยู่ได้นะครับผมก็จนก็พอมีตังค์ใช้ทำงานรายการนี้อยู่มันสนุกนะครับ

คิดถึงเท็ดเทอร์เนอร์เราวันนี้ก็เลยขอเล่าให้มันยาวๆเพราะมันอย่างนั้นเองนะครับนี่คือเท็ดเทอร์เนอร์อภิมหาเศรษฐีนะคำขวัญคำหนึ่งนะครับที่แม้กระทั่งวันนี้ผู้สื่อข่าวซีเอ็นเอ็นตอนนี้คริสเตียนอามานปูผู้สื่อข่าวซีเอ็นเอ็นประจำลอนดอนซึ่งเป็นชาวอิหร่านเชื้อสายลูกผสมอิหร่านกำลังสัมภาษณ์เท็ดเทอร์เนอร์อยู่เป็นเทปเก่านะครับถ้าท่านดูซีเอ็นเอ็นวันนี้ดูช่วงไหนก็ได้เดี๋ยวจะมาเรื่องนี้ทั้งวันเพราะพวกคนซีเอ็นเอ็นเขาจะหวนหาอะไรคิดถึงนะเท็ดเทอร์เนอร์นอกจากจะบอกว่าพวกเราชาวซีเอ็นเอ็นใช้เงินเข้าไปตามที่จําเป็นแต่ไม่ใช่เพื่อบริจาคแล้วเราเป็นนักธุรกิจเดี๋ยวจะทํากําไรได้นะครับเพราะแกมีเงินเยอะนะครับแต่พอหุ้นตกไปรวมตัวกับอเมริกันออนไลน์อเมริกันออนไลน์ตอนนี้ก็เจ๊งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็แกก็เหลือเงินไม่กี่ตังค์แกก็พูดง่ายตกต่ําเหมือนยาจกเศรษฐีที่ไม่ได้ล้มบนฟูกโอเคแต่ก็มีทรัพย์สินที่ดินเยอะที่มอนทาน่าเป็นโอ้ไม่รู้กี่เอเคอร์นะครับแกอนุรักษ์ธรรมชาติแกทำหลายอย่างเพื่อโลกให้ดีขึ้นเท่าที่ตังจะมีแล้วตอนตายแกบอกว่าความฝันตักความปรารถนาตอนตายคือตายแบบยาจกใช้เงินให้มันหมดไม่ต้องเหลืออะไรนักหนานะครับไอการบริจาคของเทเทเนอร์ที่สัญญาว่าจะบริจาค1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับสหประชาชาติเนี่ยแกอยู่ๆแกก็ขึ้นประกาศบนเวทีเพราะว่าหุ้นกำลังขึ้นใช่ไหมแล้วตังแกมีตั้ง8,000-9,000 ล้านเอาไปเลย1,000 ล้านที่ปรึกษาฝ่ายการเงินก็งงเฮ้ยนายทำไมไม่ปรึกษากันเลยเหรอเราไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงนะครับแกบอกเอางี้เลยแล้วกันมันพอพูดไปแล้วก็ต้องจ่ายข้อมูลล่าสุดที่ผมเช็คเช้าวันนี้แกจ่ายหมดแล้วนะครับจนยังไงแกก็ขายโน่นขายนี่จ่ายสหประชาชาติได้เงินผ่านมันต้องตั้งมูลนิธิสหประชาชาติไม่งั้นเอกชนจะบริจาคให้สหประชาชาติเดียวๆอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยมีมูลนิธิสหประชาชาติได้เงินจากเท็ดเทอร์เนอร์เนี่ยไป1,000 ล้านดอลลาร์แกทยอยจ่ายเพราะแกตกต่ำเป็นยาจกสัญญาต้องเป็นสัญญาใช้ขึ้นแล้วตอนตายที่ตายไปเมื่อวานเนี่ยครับตายอย่างนี้คือตายอย่างยาจกนะแกก็ไม่เป็นไรที่เหลือก็นิดๆหน่อยๆก็แบ่งลูกเต้าลูกหลานไปไม่นิดหน่อยนะครับก็เยอะสำหรับเราเนี่ยเอาเป็นว่าไม่รวยอย่างที่เคยคิดแต่ทำตามสัญญาหมดคำขวัญอย่างหนึ่งที่ผู้สื่อข่าว CNN จำไว้ตลอดนะครับผมก็ยึดเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะตลอด24 ชั่วโมงเราอะไรอะไรก็ CNN นะครับทุกวันนี้ CNN ก็เหมือนจะไม่ค่อยถูกชะตากับผม 100% แล้วนะครับนะก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเท็ดเทอร์เนอร์สอนพนักงานบอกว่าทำให้ถูกต้องและเป็นธรรมนะแฟนไม่ต้องมาเอียงหรือเป็นกลางให้มันถูกต้องเข้าไว้ข่าวต้องเป็นข่าวและให้ยุดนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องขวาจัดซ้ายจัดอะไรแบบนี้ก็เป็นคำคนเขาใช้กันตอนหลังผมมาทำข่าวที่ช่อง9ในยุคแรกที่ตั้งบริษัทแปซิฟิกเนี่ยก็ผมก็บอกว่าคำผมจะบอกว่ารวดเร็วถูกต้องตื่นเต้นเป็นประโยชน์จาก CNN accurate ครับรวดเร็วเนี่ยจาก CNN เพราะเขาใช้ดาวเทียมยิงกันตอนนั้นก็ให้ดูเร็วถูกต้องตื่นเต้นเนี่ยเป็นอารมณ์ผมเองตื่นเต้นไม่ใช่ใส่ไข่ผมจะเติมว่าให้มันเป็นคำขวัญใหญ่ที่พูดสกาวแฟร์แอนนี่คือที่มาเข้านะครับของ CNN หนังสือ CNN ซื้อมาตอนไปอาทิตย์หนึ่งนะครับที่ทุกคนอ้างถ้าทำข่าวเท็ดเทอร์เนอร์แกพูดอย่างนี้ครับอันนี้อยู่คลุมปกหนังสือ Inside Story ที่ผมซื้อมานานหลายปีแล้ว We are gonna go on the air firstOn until the world will cover it. Need to the แปลว่าพวกเราชาว CNN 1 มิถุนายนนั้นนะครับพวกเราซีดาดในวันที่1980นะจะออกอากาศต่อเนื่องไม่มีวันโลกดับเมื่อถึงเวลาที่โลกดับสลาย

0: เรื่องไปแล้วก็เปิดเพลงก่อนถูกแล้วก็สกุดบายแล้วเราความคิดนี้อีกทีนะครับพวกเด็กๆหนุ่มสาวนี้เอาอีกกันที่สำนักงานครับว่าท่านจะกระทั่งประเทศไทยดับสลายได้ไหมนะครับหรือจะกระทั่งช่วยให้ประเทศไทยได้ก็ไม่รู้นะครับเอาละครับนี่ก็เป็นความหลังเก่าๆนะครับที่เล่าให้ฟังว่า CNN ไอดัลดีไม่ใช่แค่นักธุรกิจที่โด่งดังแต่ว่าผู้ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์24ชั่วโมงที่เป็นข่าวตลอดเวลาคนแรกของโลกเก็บไว้มีอะไรบริจาคไปเก็บเหลือให้ลูกหลานท้ายนิดหนึ่งก็คือว่าให้การอยู่ๆก็ประกาศบานทั้งที่มีเงินเพียงพันล้านนะดอลลาร์นะครับโดยผู้คนเพื่อนฝูงที่เลือกมาก่อนเนี่ยครับแล้วก็ที่จนตังหมดแล้วเพราะหุ้นตกจ่ายจนครบคนจึงเชื่อถือและเรื่องลือกันเฮ้ยไม่เคยมีเศรษฐีอะไรเขาบริจาคกันแบบนี้อะไรล่ะบิลเกตอย่างเงี้ยเกตที่เขาบริจาคเกือบทั้งหมดที่มีอยู่ให้กับกิจการมูลนิธิอะไรของท่านอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ยังมีวอลเลนบัฟเฟตนี่ก็อีกคนหนึ่งวัตถีรวยหุ้นอะไรต่างๆมีเงินเก็บไว้ให้ตายหรอกแกมีไม่รู้กี่หมื่นล้านนะครับดอลลาร์ว่าจะเก็บไว้เพียงเป็นมรดกหารไว้ใช้พอที่จะได้ลูกหลานมีเงินทุนไปทําอะไรต่อไปแกจะไม่ให้มรดกของแกเนี่ยให้กับลูกหลานจนลูกหลานมีจนไม่ต้องทำท่านส่วนใหญ่ก็บริจาคกลับให้หมดผมอาจจะเรียกว่าเป็นลัทธิก็ได้นะครับศึกหลักปฏิบัติในหมู่อภิมหาเศรษฐีอเมริกันนะครับว่ากลับสู่สังคมส่วนตัวเองใช้เงินนิดเดียวจำเป็นแต่ถ้าจำเป็นก็โอเคนะครับเอาละครับช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงเกินมา10นาทีนะครับเนื่องจากผมถึง CNN หวังว่าจะเป็นประโยชน์เท่าที่เล่าให้ฟังนะครับขณะนี้เวลาของโลก42นาทีเวลามาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกอย่างฉาดด้วยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 90 Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทมหาชน
3: เอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไง
3: ไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนด้วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดคุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงนี่ MCOT Connect ทั้ง iOS เอ้าสปอร์ตจบแล้ว
7: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกอาแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาเอานะคะพบกับพี่
8: จูสังกมาสารวัตร
7: และพี่ก้อยกสิราคล่องอันรู้เรื่องเงินทอง
8: เรื่องง่าย
7: นะคะก็จ่ายง่าย
8: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายเรื่องเงินทองเรื่องง่ายThinking Radioอัป

เรื่องแรกความเป็นมาที่นั่งดูบทที่7นิดเดียวนะครับต่ออีกนิดเดียวคือบทที่7 From Hell นะหมายความว่าเมื่อกี้เล่าว่าเท็ดเทอร์เนอร์หุ้นตกสุดๆก็ตอนที่ดูเหมือนจะรวย 7-8,000 ล้านเนี่ยเมื่อขายกิจการให้กับไทวอร์เนอร์เสร็จละอเมริกันออนไลน์ก็เข้ามาอเมริกันออนไลน์นี่แบบบริษัททำอินเทอร์เน็ตนะครับทำเว็บไซต์ทำข่าวสารทางเว็บไซต์รวยมากๆเสนอซื้อ Time and Warner เรียกว่า Time Warner นะครับนิตยสาร Time กับWarner ด้วยเงิน 165,000 ล้านคือ 165,000 ล้านดอลลาร์มันจึงดูเหมือนรวยไงครับพอซื้อปุ๊บหุ้นตกเอ้คนเขียนหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่ามันเป็น Merger from Hell มันเป็นนรกเข้ามาหลอมรวมกิจการนะครับรวมปุ๊บในการออนไลน์ก็เจ๊งไปเลยตกกันกล่าวรูดเท็ดเทอร์เนอร์ก็ยากจนคือตังค์เหลือน้อยจ่ายสหประชาชาติแต่ว่าแกฟื้นตัวได้แล้วก็จ่ายแล้วนะครับกับที่ดินหลายพันเอเคอร์ของแกที่มอนทานานะที่ดินเยอะนะครับแล้วก็อยู่เงียบๆกับครอบครัวตอนหลังที่หย่ากับเจนฟอนด้าสาวสวยที่ผมชอบดูหนังแกนะครับท่านฟังที่เป็นนักดูหนังไม่รู้ทำไมผมเอ่ยแต่นาเรลล่าเจนฟอนด้าแกเป็นหนังเยอะนะครับโอเคนะไปหาดูเอาแล้วกันนะครับต่อไปนี้เราก็จะคุยกันถึงเรื่องอื่นๆที่โลกเขาตื่นเต้นติดตามกันมานิดหน่อยนะครับเท่าที่เหลือข่าวจากอิหร่านในพวกนี้นะครับบทที่นะครับเดี๋ยวเอาภาพขึ้นจอนิดนึงนะครับโอเค คุยเติ้ลนะครับจากสำนักข่าวอัลจาซีราก็พาดหัวบอกว่าเป็นไปได้ที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเป็นไปได้ที่เราจะตกลงกับอิหร่านหลังจากที่อิหร่านได้ส่งเงื่อนไขในการเจรจายิงนี้ผ่านปากีสถานไปนะคือตอนนี้ไม่มีการเจรจาต่อหน้าต่อตากันนะครับต่างฝ่ายต่างส่งเอกสารผ่านปากีสถานแล้วก็ถ้าจะมีปฏิกิริยาก็ส่งต่ออิหร่านเสนอเงื่อนไขไปเขาไม่ได้บอกว่ากี่ข้อนะครับแต่โดยสรุปเนี่ยผมสรุปเดี๋ยวผมสรุปจากการดูข่าวติดตามไปเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันจะมีความหลากหลายแต่สรุปง่ายๆก็คือว่าอิหร่านเสนอให้ยังไม่ถึงกับการเจรจาหยุดยิงอย่างถาวรตามเงื่อนไข10กว่าข้อที่ต่างฝ่ายต่างเสนอเนี่ยแต่ตอนนี้มีเอกสารแผ่นเดียวเสนอให้ทำคำนี้ป๊อปปูล่ามากนะครับมาแล้วเอกสารแผ่นจากอัลจาซีเราะห์นะครับกระดาษแผ่นบอกว่าต่อไปนี้เราจะทำบันทึกช่วยบันทึกความเข้าใจร่วมกันที่บ้านเรา MOU ปี2543มันอิหร่านกับอเมริกาเขียนกันหน้าเดียวบอกว่าให้หยุดอย่างถาวรต้องไม่รบกันอีกแล้วก็เปิดเส้นทางเดินเรือยินดีจะเปิดช่องแคบการก็จะต้องถอนกำลังออกจากเรียกว่าบล็อกเขตทางเข้าทางอ่าวโอมานไอ้ช่องแคบอยู่ตรงกลางระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับอ่าวโอมานเพราะฉะนั้นก็อเมริกาไปปะปิดขวางอยู่ข้างหน้าทางน้ำข้างหน้าแล้วอิหร่านก็จะไม่ปิดช่องแคบฮอร์มุสแต่อิหร่านมีสิทธิ์ช่องแคบฮอร์มุสเพราะเป็นแผ่นดินแผ่นน้ำของเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าต้องยุติสงครามถาวรเป็นความชาญฉลาดของอิหร่านมากนะท่านมานั่งคิดดูอิหร่านบอกว่าไอ้เรื่องนิวเคลียร์ที่อเมริกาจี้นักหนาว่าอิหร่านจะต้องมีความสามารถในการมีอาวุธนิวเคลียร์เอาไว้คุยกันทีหลังใช่ไหมเก็บไว้ก่อนใส่ลิ้นชักไว้เดี๋ยวเคลียร์เรื่องที่พูดเมื่อกี้นี้ให้จบก่อนนะเปิดช่องแคบเปิดการปิดกั้นอ่าวนะแล้วก็ยุติการรบอย่างถาวรแล้วหลังจากนั้นเคลียร์แล้วค่อยนัดวันเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ว่าจะยังไงทีหลังคือไม่อยากจะพูดเรื่องนิวเคลียร์มันยุ่งยากมันซับซ้อนเอาไว้คุยทีหลังแต่อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ผมไม่ยืนยันนะครับเพียงแต่ว่าผมติดตามข่าวตรงโน้นตรงนี้บ้างนะแล้วก็หนักๆส่วนใหญ่ผมก็เอามาจากอัลจาซีเราะห์หรืออัลจาซีรานะครับซึ่งเขาบอกว่าอิหร่านเสนอว่า

อิหร่านจะคุยเรื่องปัญหาในภูมิภาคชาติในอ่าวเปอร์เซียเองเขาเรียกว่า Gulf Cooperation Council คือสภาความร่วมมือแห่งอ่าวเปอร์เซียก็เป็นองค์กรระดับภูมิภาคเหมือนอาเซียนของเราก็อยู่ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมพวกยุโรปกับอเมริกาก็มี NATO ของเขาก็มี GCC Gulf Cooperation Council คือเป็นสภาความร่วมมือในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียนี่แหละครับนะ Gulf Cooperation Council อิหร่านบอกว่าเราจะคุยกันเองในหมู่มิตรประเทศทั้งหลายที่เป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยตั้งแต่อิรักลงมาคูเวตบาเรนกาตาโอมานซาอุดิอาระเบียจะไปถึงซีเรียอะไรก็แล้วแต่หลักๆก็จะเป็นที่เปิดทางต้นนะครับประเทศชายฝั่งอ่าวเปอร์เซียทั้งหมดอิหร่านว่าจะคุยกันเองอเมริกาไม่ต้องมานั่งคุยด้วยอันนี้เป็นข่าวที่เสนอกันมาจากผู้สื่อข่าวแต่ไม่ยืนยันนะครับว่าชัดๆจริงๆแล้วข้อความเป็นอย่างไรแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าอิหร่านใช้แนวคิดแบบสีหศักดิ์พวงเกศแก้วของเรานี่แหละนะครับที่ผมพยายามผลักดันให้โลกรู้จักบ้างนะครับนี่เขาเรียกว่าสีหศักดิ์ด็อกทรินแนวคิดแบบสีหศักดิ์พวงเกศแก้วก็คือว่าไทยกับเขมรมีปัญหาอเมริกาไม่ต้องมานั่งด้วยมาเลเซียไม่ต้องมานั่งด้วยเราคุยกันเองที่จันทบุรีนะร้องเพลงเนี่ยเลยพบกันที่จันทบุรีจะเห็นว่าที่เมืองจันตอนประชุมและหยุดยิงระหว่างไทยกับเขมรเนี่ยคุยกันสองประเทศนี่แหละครับชาติอื่นไม่ต้องมายุ่งผมเลยบอกอันนี้เป็นแบรนด์ของไทยนะถ้าหากคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วคุณอนุทินชาญวีรกุลเข้าใจคอนเซ็ปต์ของผมว่าเราต้องขยายความเรื่องนี้ให้เป็นชื่อเสียงของประเทศไทยโดยอ้างชื่อรัฐมนตรีเสียศักดิ์พวงเกตแก้วแล้วตั้งฉายาตั้งข้อความนี้หลักการนี้ว่าเป็นเสียศักดิ์หลักนิยมหรือเสียศักดิ์ด็อกทรินเหมือนอเมริกามีมอนโรด็อกทรินอันนี้เป็นวิธีประชาสัมพันธ์ประเทศไทยนะครับผมเสนอไว้ถ้าอยากดังก็ลองทำอย่างนี้ดูแต่คุณเสียศักดิ์เขาทำจริงๆแต่เขาอาจจะไม่ได้โฆษณานะผมคิดว่าเอ้ยอันนี้คิดแบบเสียศักดิ์นะเนี่ยที่อิหร่านคิดนะครับอิหร่านคงไม่รู้หรอกนะครับผมคิดว่าเป็นความคิดสากลนะปัญหาใครปัญหามันคุยกันเองไอ้คนอยู่นอกพื้นที่หลายพันไมล์มายุ่งอะไรด้วยเพราะฉะนั้นอิหร่านเสนอแต่ผมยืนยันว่าไม่เป็นทางการนะครับผมเพียงแต่ประมวลข่าวมาแล้วผมก็ชอบว่ามันคิดคล้ายๆสีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะขอเรียกมันว่าสีหศักดิ์ด็อกทรินหลักนิยมสีหศักดิ์หรือลัทธิสีหศักดิ์ก็ได้นะครับโอเคอันนี้ไว้พูดทีหลังเราอยากจะโฆษณาแนวคิดปรัชญาการเมืองของไทยเอาไว้ทีหลังแต่ว่าจริงๆแล้วอิหร่านมีเหตุผลดีนะครับปัญหาของอิหร่านกับบาเรนซาอุโอมานคูเวตกาตาร์อะไรพวกนี้เราไม่ต้องคุยกันเองพูดง่ายอิหร่านก็ยังจะผลักดันให้ประเทศเหล่านี้ดันอเมริกาออกจากพื้นที่ไปไม่มีฐานทัพแล้วเราก็จะการันตีกันเองว่ามีความมั่นคงไม่ลบกันส่วนอิหร่านก็ยังคงจะพูดถึงเรื่องนิวเคลียร์ข่าวก็บอกว่าอิหร่านยังคงจะขอรักษาสิทธิเสรีภาพในการเป็นประเทศมีอธิปไตยในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ให้ถึงขั้นเป็นอาวุธได้นะเรียกว่านิวเคลียร์ enrichment แต่อิหร่านประกันว่าจะไม่ทำอาวุธแต่จะมีขีดความสามารถทำระเบิดนิวเคลียร์ได้อันนี้เป็นเสรีภาพของเขาชาติอื่นก็มีครับไทยอยากทำก็ทำนะเกาหลียังทำได้ปากีสถานก็ทำได้มาห้ามไม่ให้ประเทศทำอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ได้เหมือนห้ามคนไทยไม่ให้ทอผ้าไหมนะครับมันไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นอิหร่านก็จะคงรักษาสิทธิในการพัฒนานิวเคลียร์ไปถึงขั้นทำอาวุธได้แต่จะไม่ทำแต่เรื่องนี้คุยทีหลังยังไม่คุยกันตอนนี้แต่ข่าวแว่วๆอิหร่านจะยื่นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเงื่อนไขที่ดูว่าอเมริกาจะรับหรือไม่รับพาดหัวข่าวบอกว่า possible we will make deal รองทำให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่เป็นไปได้ที่เราจะตกลงกันอเมริกาก็คงจะต้องมีเงื่อนไขว่าตรงนี้ออกตรงนี้เติมนิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบ่งๆกันนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างทุกท่านที่เป็นมนุษย์บนโลกนี้ไม่ว่าจะเรียนอะไรมาหรือจะประกอบอาชีพอะไรย่อมรู้แล้วนะครับว่าสงครามการสู้รบต้องจบลงและจบลงด้วยการเจรจาไม่มีทางอย่างอื่นนะครับรบไปตลอดแต่จะยาวเป็นปีเป็นเดือนเป็นสัปดาห์อันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ยังไงสงครามก็ต้องยุติแล้วการยุติก็ต้องด้วยการเจรจามันขึ้นอยู่กับว่าการเจรจาจะสร้างเงื่อนไขอย่างไรให้ชนะกันทั้งสองฝ่ายหรือรับได้ทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็ตั้งคำถามว่าแล้วอเมริกาจะรับไหมอันนี้เป็นคำถามจากบทวิจารณ์ของอัลจาซีรานะครับว่าจะรับไหมเงื่อนไขที่อิหร่านเสนอมานี้นอกนั้นแล้วก็กลับไปดูนิตยสาร The Economist Econterner เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมทวนอีกทีนึงแต่ก็จะคล้ายๆที่ผมพูดไปเมื่อกี้ยาวจน30กว่านาทีเมื่อกี้เนี่ยนะครับย่อๆจาก

0: นิตยสาร Economist เขาบอกว่าเท็ด เทอร์เนอร์ผู้ก่อตั้ง Cable News Network หรือ CNN ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ87ปีเขาเป็นผู้ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ CNN เมื่อปี1980เป็นผู้บุกเบิกวงการข่าว24ชั่วโมงของอเมริกาและในโลกนี้นะครับแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีชาวอเมริกันคำว่าโมกุลเนี่ยนะครับเหมือนกับพวกมองโกลแต่พวกโมกุลนี่คือมุสลิมที่มาปกครองราชวงศ์โมกุลที่อินเดียนะก็เรียกราชวงศ์โมกุลตอนหลังคำว่าโมกุลกลายเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในดิกชันนารีเลยนะครับว่าหมายถึงอภิมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีอำนาจนะก็เลยใช้คำว่าโมกุลนะมูฟี่โมกุลอเมริกันโมกุลก็มาจากราชวงศ์โมกุลที่ครองอินเดียในยุคอิสลามรุ่งเรืองนะก่อนที่อังกฤษจะเข้ามาเป็นเจ้าอาณานิคมก็คืออาณาจักรโมกุลหรือราชวงศ์โมกุลของอินเดียนะครับก็อเมริกันโมกุลอภิมหาเศรษฐีชาวอเมริกันเท็ดเทอร์เนอร์ก็ได้กิจการเทอร์เนอร์บรอดคาสติ้งซิสเต็มแล้วก็บอร์เนอร์196อันนี้ก็ทบทวนจริงๆคือผมเล่าอาจจะเยอะหน่อยตรงส่วนตัวแล้วเขาก็ณที่เป็นผู้อื่นเขาเรียกว่าฟิลานโทรปิสเขาจะให้ 1,000 ล้านบาทกับตัวเองเพียงแต่ว่าเห็นว่าให้หรือไม่ให้นะครับนั้นผมก็จะเปิดว่าแกให้ไปนานแล้วได้คือไม่ใช่พูดทำคุณอนุทินหาเสียงไม่พูดยังทำเลยนะไปกระทบแกเห็นเขาเริ่มทะเลาะกันเลยสะพานทำสะพานจากตามดูแล้วกันว่ามันจะเรื่องใหญ่ดูก็ได้นิดเดียวว่าไม่บอกไม่เขียนในนโยบายแล้วมันจะทำแลนด์บริดจ์นะเหมือนกับเรื่องต้องเร่งศึกษาแกยังไม่ได้ศึกษาเลิกหรือไม่เลิกไอ้เรื่องแลนด์ภูมิใจไทยไม่มีแล้วอยู่ๆพรรคเพื่อไทยมั้งอย่างนี้นะว่าลาโครงการอย่างน้อย5ปีดูจะมีประชาพิจารณ์ตรวจสอบข้อมูลการซื้อที่ดินคดีในทางนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมว่าเราสนุกรัฐบาลก็จะอ้าวไม่เห็นบอกไว้ก็จบลงเพียงนะครับเนื่องจากข่าวอิหร่านกับอเมริกาครับมันตกลงไปดิบประเภทเบรนท์ครูสเท่ากันแล้วครับหมดเวลาของเช้าสำหรับกลับมาคุยกันต่อโชคดีภาพจงเกิดแก่ครับ
1: ยามเช้าก่อนวิมลครับ
2: แอลกอฮอล์ที่คุณหาพร้อมยาดมทูไทยจะรุงจิต
3: ผ้าไทยมากๆของเราสวยมีท้องถิ่นความเป็นไทยผ้าไทยกันนะคะร่วมอนุรักษ์พัก
4: 96.5 คิดเข้มเข็มทิศสู่ความสิบริษัทอสอ

0: ผมมีวิกกับผู้ก่อตั้งอม
1: เพราะความมั่งคั่งที่ต้นที่ความคิดโอ้ thinking well ทุกช่องทาง
2: มั่งคั่งจากตรงไหนครับโอกาสจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเรดิโอเราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuka Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
9: อรุณสวัสดิ์ค่ะต้อนรับสู่รายการเช้าทันโลกนะคะทันโลกทันเศรษฐกิจทันสตินะคะในสถานการณ์ที่เราติดตามกันมาตลอดนะคะเรื่องของวิกฤตพลังงานก็ดีเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะคะล่าสุดนะคะโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้มีการโพสต์ข้อความล่าสุดบนโซเชียลของเขาแล้วสื่อทุกเรียกว่าทุกสาขาเลยนะคะตอนนี้รายงานบอกว่าสหรัฐกับอิหร่านใกล้จะได้ข้อยุติกันแล้วนะคะสำหรับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงข่าวWorld Update เรามาติดตามกันนะคะแล้วก็ Big Story พลาดไม่ได้ตอนนี้เราจะเห็นภาพผู้นำประเทศต่างๆในอาเซียนก็ดีอย่างผู้นำสิงคโปร์ออกมาร้องไห้นะคะในการกล่าวสุนทรพจน์แล้วก็พูดถึงเรื่องวิกฤตที่จะต้องรับมือมันเป็นสัญญาณอะไรต่อเอเชียล่าสุดมีการเตือนออกมาจากองค์กรระดับนานาชาติแล้วว่าถึงคิวของ SME ชน

0: ชั้นกลางและคนจนในเอเชียที่ต้องเตรียมรับมือแล้วและวันนี้พบกันกับเรา2คนในชั้นสังกมาสารวัตรค่ะ
1: ค่ะกนิกากิติเวชกุลค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เรายังจะมีคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันมาในช่วงอาเซียนด้วยนะคะน่าสนใจมากในเรื่องของความดิจิทัลความอ่อนไหวต่างๆทำไมมันกลายเป็นความมั่นคงใหม่ไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันตอนนี้เราไปติดตามข่าวแรกเรื่องที่ฮือฮากันทั่วโลกบอกว่า data center ดีไทยเราก็อยากเปิดรับแต่ทำไมกลายมาเป็นกระแสคัดค้านได้อย่างไรติดตามในช่วงอัปเดตข่าวชาวทั่วโลกข่าวแรกกันเลยค่ะ
2: World Update
1: จ้าเมื่อวานเนี่ยในประเทศไทยมีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเรื่องคือบอร์ด BOI นั่นเองนะคะที่มีรองนายกเอกนิติธันประภาสเนี่ยเป็นประธานนะคะอนุมัติโครงการขนาดใหญ่6โครงการซึ่ง1ในโครงการนั้นเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ใหญ่มากนะคะก็คือโครงการของ TikTok นะคะที่ลงทุน Data Center ครั้งใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเม็ดเงินลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ8แสนกว่าล้านตั้งอยู่ที่กรุงเทพสมุทรปราการฉะเชิงเทราแล้วก็จะมีการขยายการลงทุนติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับเก็บประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้ในภูมิภาคซึ่งต้องบอกว่าคุณจักรมาคะขนาดในสิงคโปร์เนี่ยเรียนเห็นที่อาจารย์ดร.สมนึกจงมีวสินทร์ EEC Watch เนี่ยบอกว่าเพิ่งได้คุยกับนักวิจัยของสิงคโปร์นะสิงคโปร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือเขาต้องชะลอแล้วนะคะเพราะว่าที่สิงคโปร์เนี่ยมีdata center แบบ hyper scale นะคะแบบที่ต้องการประมวลผลไฟฟ้าแบบมหาศาลเนี่ยเน้น AI 21แห่งรูปแบบของ colocation data center แบบที่สร้างอาคารเตรียมไฟฟ้าระบบรอเย็นให้บริการเช่าพื้นที่ว่างแบบเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอยู่66แห่งนะคะแล้วก็ยังไม่นับพวกที่ร่วมทุนตั้ง data center กับประเทศเพื่อนบ้านอีกซึ่งก็รวมทั้งไทยด้วยบอกตอนนี้เนี่ยของประเทศไทยข้อมูลล่าสุดเนี่ยจาก EC Watchnet ว่าอยู่ที่กทม.สมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนะคะจนไปถึง EEC นี่ก็ทั้งฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนะคะทั้งในระดับ Hyper Scale ก็จะมีทั้ง Amazon Google Microsoft Facebook ก็คือ Meta นะคะ Equinix Tencent Cloud ของจีนแล้วก็ TikTok ByteDance ของจีนแล้วก็ยังมี Huawei Alibaba แล้วก็รวมทั้ง NTT ของญี่ปุ่นด้วยอันนี้คือระดับที่เขาเรียกว่า Hyper Scale เลยนะคะถามว่าเอ้าแล้วมันสะท้อนอะไรคุณสังกมาคะต้องบอกก่อนว่าคือทุกประเทศเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยุติธรรมนะอันนี้ก็เป็นทั้งคอมมิทเมนต์ที่มีให้กับสากลแล้วก็เพื่อความอยู่รอดของประเทศด้วยแหละนะคะแต่ว่าสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการยกเลิกค่าตอบแทนส่วนเพิ่มนะคะเรื่องการลดค่าไฟเนี่ยนะคะตั้งแต่คนที่ใช้ตั้งแต่200หน่วยเป็นต้นไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้พูดถึงเรื่องการปรับระบบหรือว่าการปฏิรูปพลังงานเลยนะคะซึ่งมันก็สะท้อนว่ากลุ่มทุนพลังงานยักษ์ใหญ่เนี่ยกำลังยึดรัดอยู่ซึ่งกลุ่มทุนฟอสซิลเนี่ยผูกพันกับอำนาจรัฐไทยตอนนี้ต้องถือว่าเข้มข้นมากนะคะและถ้าเราดูเนี่ยอย่างแผน PDP ล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งมีการเผยแพร่โดยสผ.นะคะสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ความต้องการไฟที่สูงขึ้นเนี่ยก็คือของ Data Center ฉะนั้นเนี่ยเขาจะสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มนะคะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าทั้งระบบสายส่งระบบจำหน่ายระบบผลิตเนี่ยเพื่อรองรับ Data Center ซึ่งความคาดหมายเนี่ยบอกว่าความต้องการของ Data Center ในปี93เนี่ยน่าจะอยู่ที่ต่ำสุดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 6,700 เมกะวัตต์แล้วก็ปานกลางอยู่ 8,800 เมกะวัตต์นะคะแต่ว่าทีนี้คุณสังมาเราลองดูในต่างประเทศหน่อยไหมว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยคืออย่างในสิงคโปร์เองเนี่ยคืออย่างที่บอกนะคะเขาเริ่มชะลอรับไอ้โครงการประเภท data center แล้วนะเพราะว่า มันใช้ไฟเยอะมากแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงใช้น้ำเลยนะคะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ารัฐเมนเนาะถึงแม้ว่าผู้ว่าการรัฐเนี่ยจะพึ่งเขาเรียกว่าวีโต้กฎหมายแบน การสร้าง data center เพิ่มเติมนะคะแต่เขาบอกว่าขอปรับอีกนิดนึงเพราะว่ามันมีบางแห่งที่สร้างไปแล้วแล้วไม่ได้ถูกยกเว้นเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาเขาบอกว่าในอนาคตอะแน่นอนอยากจะให้ตรงนี้เนี่ยแบบชะลอไว้ก่อนแต่ถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้ที่ในสแกนดิเนเวียเนี่ยคุณสังมาที่ผ่านมามันเป็นแบบอภิมหา data center นะที่โคเปนเฮเกนนะคะกลุ่มประเทศนอร์ดิกที่โคเปนเฮเกนของเดนมาร์กเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นศูนย์กลางการถกเถียงเลยว่าตกลงเราจะยอมให้มีการสร้าง data center เพิ่มไหมเพราะเขาบอกว่าที่โคเปนเฮเกนเนี่ยสร้าง data center เยอะมากนะคะแล้วก็ตอนนี้มันก็เพิ่มภาระค่าไฟให้กับประชาชนด้วยตอนนี้เนเธอร์แลนด์ไอร์แลนด์นะคะเป็น2ประเทศที่ระงับการสร้าง data center อย่างเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยเพนซิลเวเนียเมนกำลังพิจารณาก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะออกมาในรูปแบบว่าถ้า data center ต้องการสร้างให้ไปหาไฟฟ้าเองคือไปสร้างโรงไฟฟ้าของตัวเองอะที่มันไม่เป็นภาระกับระบบศูนย์กลางเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณต้องสร้างแบบก้าวกระโดดแล้วก็เพื่อรองรับนะคะอย่างในเดนมาร์กเนี่ยEnerginet นะคะ Energy แต่เขาเป็น Energinet เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นผู้ดำเนินการโครงข่ายไฟฟ้าของเดนมาร์กเนี่ยได้ประกาศระงับข้อตกลงเชื่อมโรงไฟฟ้ากับ Data Center รายใหม่ชั่วคราวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาถึงขั้นที่แบบต้องมาถกเถียงกันนะว่าไฟอ่ะใครควรจะได้ใช้ก่อนระหว่างโรงพยาบาลกับ data center คุณสังมาคิดคุณแล้วกันว่านี่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในประเทศในสแกนดิเนเวียนะคะแล้วก็อย่างเนเธอร์แลนด์ที่บอกไปเนี่ยนะคะตอนนี้ไม่สร้างแล้วนะคะถ้าคุณจะสร้างคุณต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าของตัวเองนะคะแล้วก็เดนมาร์กเนี่ยตอนนี้ที่บอกเนี่ยก็คือเป็นประเด็นมากที่สุดนะคะเพราะว่ามีความจุของ data center ที่ติดตั้งไปแล้วอะตอนนี้398เมกะวัตต์นะคะแล้วก็ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยอีก208เมกะวัตต์เพราะว่าคาดว่ามันน่าจะเติบโตอยู่ถึง 1.2 กิกะวัตต์เลยทีเดียวฉะนั้นถ้าไม่ถกเถียงกันซ้ายเสร็จเนี่ยว่าตกลงค่าไฟจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้มันจะพุ่งเข้าไปแล้วก็หลายประเทศเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะไม่รับ data center เราเนี่ยคุยกันแค่ไหนมากมายเพียงพอหรือยังเพียงกับแค่พูดว่าน่าดีใจที่ติ๊กต็อกมาลงทุน800ล้านค่ะ
0: กันที่ค่ะเห็นข่าวที่หลังที่จูเลียโรเบิร์ตเคยเล่นเป็นทนายความได้ไหม
1: ใช่ใช่อีลินมาโควิชซึ่งเขาเนี่ยก็อยู่ในรัฐแถบที่กำลังคัดค้านอยู่เลยนะคะ
0: ตอนนี้เนี่ยเขาทำด้วยนะ
1: ใช่ใช่เขาทำน่าสนใจมากก็คือว่าตั้งไอ้เว็บไซต์เลยเนาะแล้วก็มีรายงานเป็นแดชบอร์ดว่าไอ้ data center เหล่านี้มันกำลังจะไปขึ้นที่ไหนอย่างไรรัฐของคุณมีไฟมากเพียงพอหรือเปล่านะคะแล้วก็คุณเนี่ยคาดการว่าจะมีไฟเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่อ่ะนะคะก็คือเขาเล่นกับ Big Data คือเปิดเผยเอา Open Data มาให้ประชาชนเนี่ยเห็นกันเลยเพื่อที่จะได้รวบรวมทั้งข้อมูลข้อร้องเรียนนะคะซึ่งเขาบอกว่าแค่เปิดตัวไปแค่ไม่กี่วันเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีข้อร้องเรียนมาแล้วกว่
0: า
1: 1,600 เรื่องซึ่งอิริชมาโควิชเธอเป็นทนายความด้วยนะทนายความสิ่งแวดล้อมใช่
0: คือเราติดตามตั้งแต่เราเด็กๆอ่ะคุณกันนิกาอิริชน่ะตอนนี้อายุมากแล้วเธอก็ยังคงต่อสู้กับเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนและนี่คือเรื่องแรกชาวทันโลกค่ะค่ะจนถึงขณะนี้นะคะกันนี้ค่ะดิฉันใช้เวลาก่อนเข้าข่าวประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยตรวจสอบเรื่องของข้อความที่สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเขาตกลงกันมันมีข่าวออกมาเป็นระยะเลยนะเป็น1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยว่าตกลงกันได้แล้วกําลังจะหรือยังอัลจาซีราบอกว่าอ้างอิงทรัมป์นะคะบอกว่าทรัมป์บอกว่าได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางและมีการสื่อสารกับทางอิหร่านแล้วก็เป็นไปได้ว่าเราจะทำข้อตกลงกันส่วน อีก8นาทีที่แล้วนะคะอัลจาซีร่าก็โพสต์บอกว่าแต่ทรัมป์เนี่ยก็ใช้แทคติกหรือเปล่าในเรื่องของหนทางทางการทูตนะคะซึ่งตอนนี้เราไปโค้ดดูเนี่ยทั้ง CNN BBC ก็อ้างอิงคำของทรัมป์เหมือนกันที่บอกว่าอิหร่านเนี่ยได้ดูข้อเสนอที่สหรัฐส่งไปแล้วนะคะแล้วก็ทรัมป์ก็บอกว่ามันมีการพูดคุยที่ดีมากๆแล้วตอนนี้มีการพูดกันถึงเรื่องเมโมรันดัมของกันนิกาก็คือข้อตกลงนะคะหนึ่งหน้ากระดาษบอกว่าตอนนี้มีการพูดคุยกันถึงไอ้หนึ่งหน้ากระดาษนี้เรียบร้อยแล้วก็มันมีความคืบหน้าที่ทรัมป์ได้พยายามให้สัมภาษณ์หลังจากผู้สื่อข่าวจี้ถามบอกว่านี่มีเดดไลน์ให้ไหมมีเดดไลน์ให้ไหมแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นดีลที่ดีแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือ Fox News ค่ะกันนิกาได้รายงานข่าวเรื่องนี้ออกมาอย่างชัดเจนนะคะว่าทรัมป์เนี่ยได้มีการโพสต์แล้วก็มีพูดกันในเชิงข่มขู่ด้วยนะว่าถ้าเกิดอิหร่านเนี่ยยังไม่ตอบรับเรื่องนี้สหรัฐเนี่ยก็จะมีการบอมต่อไปด้วยเราไปฟังเสียงช่อง Fox News ที่เป็นฐานเสียงสนับสนุนในทรัมป์ค่ะ
3: Paris Faulkner, you are in the Faulkner focus. President Trump posted this on his Truth Social earlier this morning. Assuming Iran agrees to give what has been agreed to, which is, perhaps, a big assumption, the already legendary epic fury will be at an end, and the highly effective blockade will allow the Hormuz Strait to be open to all, including Iran. If they don't agree, the bombing starts. And this... The blockade will remain in full force and effect.
0: ขอบคุณทั้งหลายนะคะเสียงผู้ประกาศที่ได้โค้ดคำที่ทรัมป์เนี่ยได้โพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียของเขากันนิกามันถือว่าเวลาให้สัมภาษณ์ก็แบบหนึ่งเนาะแต่ในโพสต์ที่ออกมาในTruth Social ของเขาเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างที่จะกล้าวทีเดียวโดยบอกว่าถ้าอิหร่านไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยสหรัฐก็จะมีการบอมต่อไปแต่ทีนี้ที่มันเป็นเรื่องที่ดุเดือดมากสำหรับนักข่าวในสหรัฐอเมริกาก็คือว่ามันมีนักข่าวของสำนักข่าวเอ็นซีเอสนะคะซึ่งเป็นสำนักข่าวที่เกาะติดสถานการณ์ในอิหร่านได้บอกว่าเขาได้ข่าวเจาะมาถึงข้อตกลงนี้เดี๋ยวข้างในจะเปิดให้ดูนะคะใครที่ติดตามไลฟ์สดจะเห็นนะคะว่าสำนักข่าวเอ็นซีเอสเนี่ยได้ระบุไว้เลยว่าข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้มานะคะอิหร่านรับข้อเสนอใช้คำนี้แล้วกันแต่ว่าสำนักข่าวอื่นก็ยังไม่ฟันธงนะคุณกนิกาเพราะว่ามันดูดีเกินจริงก็คือบอกว่าภายใน30วันเนี่ยจะต้องสามารถที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะคะอันที่สองอิหร่านเนี่ยจะยอมยุติการพัฒนาศักยภาพของนิวเคลียร์ตัวเองไป5ปีนะคะแล้วก็ยังพูดถึงการแลกกับการยกแซงชั่นที่สหรัฐเนี่ยคว่ำบาตรต่ออิหร่านด้วยทั้งหมดเนี่ยจะทำภายใน30วันแล้วก็มีการระบุไว้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าอันนี้มาจากสำนักข่าวแอนเซสนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงนี้สหรัฐก็ถือสิทธิ์ในการที่จะกลับมาใช้กำลังทางทหารได้ต่อไปอันนี้ถือว่าเป็นข้อที่มีสำนักข่าวอีกอันนึงชื่อว่า MS News นะคะเขาก็อ้างอิงแหล่งข่าวจากปากีสถานบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีในการระบุไว้เพราะฉะนั้นตัวผู้สื่อข่าวในฝั่งของสหรัฐเองก็ยังถกเถียงกันอยู่ในประเด็นนี้แต่ว่าอันนี้คือล่าสุดของหน้ากระดาษหนึ่งหน้าที่มีการทำความเข้าใจร่วมกันนะคะแล้วสัญญาณที่จับได้จากตัวของมาร์ครูบิโอก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็พูดคำเดียวกับทรัมป์เลยนะคะบอกว่าสงครามจะสิ้นสุดทรัมป์ก็โพสต์ในโซเชียลเหมือนกันว่าจะถ้าเกิดว่าดำเนินไปตามนี้มันก็จะนำมาสู่การสิ้นสุดของเอพิกฟิวรี่ของเขานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ภาพรวมก็คือว่าน้ำมันราคาลงต่ำกว่าร้อยเหรียญแล้วนะคะตลาดหุ้นตลาดก๊าซอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มตอบรับกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นต้องติดตามต่อไปนะคะว่าข้อตกลงที่สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยต่างฝ่ายต่างบอกว่าตัวเองเนี่ยได้เปรียบตัวเองได้ชัยชนะแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้สถานการณ์โลกจะดีขึ้นจริงๆแล้วมันจะสามารถเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่นะคะและนี่ก็คือประเด็นล่าสุดนะคะการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่มีการแลกเปลี่ยนผ่านตัวกลางค่ะ
2: เ
1: ค่ะงานเมตกาล่านะคะก็จะเป็นงานใหญ่ของทางพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนซึ่งอยู่ที่นิวยอร์กนะคะแล้วก็เป็นงานที่ก็คือเชิญชวนคนดังแล้วก็จะแต่งตัวกันอย่างเต็มที่ใช่ไหมคะคุณสังกมาเอาเรื่องแฟชั่นเรื่องแบบว่ารูปแบบการคิดการเนี่ยมานำเสนอทุกปีนะคะเราก็บอกว่าเนี่ยงานนี้มันเป็นงานการกุศลเนาะแต่ว่างานนี้เนี่ยปีนี้น่าสนใจค่ะคุณสังกมาคะเพราะว่าที่นิวยอร์กเนี่ยคือเขามีเทศมนตรีคนใหม่นายกเทศมนตรีคนใหม่ก็คือโรมันมาลดานี่นะคะซึ่งงานนี้เนี่ยนายกเทศมนตรีของนิวยอร์กเนี่ยปฏิเสธที่จะไปงานเมกาล่างานเมกาล่าปีนี้เนี่ยเป็นงานที่มีธีมแฟชั่นนะคะแฟชั่นอีสอาร์ตบอกว่าช่วงเวลาที่ผู้ร่วมงานสามารถแสดงความสัมพันธ์ของตัวเองกับแฟชั่นในฐานะศิลปะที่มีชีวิตผ่านร่างกายพร้อมเฉลิมฉลองภาพแทนร่างกายที่ถูกตกแต่งด้วยเครื่องแต่งกายรูปแบบต่างๆหลอดประวัติศาสตร์ศิลปะอย่างเมลินกู่คุณสังมานักกีฬานักสกีฟรีสไตล์โอลิมปิกเนี่ยเขาใช้ลูกแก้วนะคะมาทำเป็นชุดเนาะหรือว่าบางคนก็เป็นชุดเป็นงานศิลปะของแบงก็อกแต่งานนี้ค่ะคือไม่ใช่แค่นายกเทศมนตรีมาลดินี่เนี่ยไม่ไปนะคะมาลดานี่เนี่ยไม่ไปแต่เขาทำไงด้วยไหมคะคุณสังมาเขาจัดไม่มีการถ่ายภาพชุดคนงานในวงการแฟชั่นของถิ่น6คน ก็คืองานของนักออกแบบพวกนี้เนี่ยจะไม่ได้ขึ้นไปอยู่บนเมดกาล่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่างอีกเย็บนะคะแกนนำสหภาพแรงงานอดีตพนักงานของ Amazon เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงเป็น Amazon นะคะแล้วก็ภาพเนี่ยโหก็คุณสังกมาถ้าคุณผู้ฟังคุณสังกมาได้ชมอยู่ด้วยก็จะเห็นว่าเป็นภาพที่มันเป็นงานแฟชั่นที่เรียกว่ามีขึ้นหน้าปกได้เลยนะคะของนิตยสารดังๆนะคะซึ่งถามว่าแล้วทำไมต้องเป็น Amazon คือเนื่องจากว่าเจฟเวซอสและภรรยาเนี่ยเขาเป็นผู้สนับสนุนหลักในงานแล้วแถมยังเป็นประธานร่วมของเมดกาล่าด้วยนะคะซึ่งนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะเบโธค่ะก็มีป้ายต่อต้านย่านดาวทาวด้วยนะคะเขาบอกว่าคนงานของ Amazon เนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณมีเงินมากขนุนงานกาล่าแบบนี้คุณก็ควรมีเงินจ่ายค่าจ้างคนงานให้อย่างเป็นธรรมด้วยสินะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันมาเป็นระยะแล้วเนาะ Amazon เนี่ยคือนอกจากจะทำราคาได้ต่ำนะทำให้ผู้บริโภคจำนวนหนึ่งก็ชอบแต่ว่าไอ้ราคาที่มันทำได้ทำเนี่ยมาเกิดจากการกดราคาค่าแรงแล้วก็ใช้จ้างเหมาช่วงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยบรรดาอดีตคนงานของ Amazon เนี่ยเขากำลังพยายามผลักดันร่างกฎหมายเพื่อให้ Amazon แล้วก็บริษัทขนส่งอื่นๆเนี่ยต้องจ้างพนักงานโดยตรงไม่ใช่จ้างแบบเหมาช่วงหรือ outsourcing แบบนี้เนี่ยนะคะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าถ้าใครเคยได้ดูเรื่อง Nomadland คือช่วงเทศกาลที่มันจะส่งขนส่งเยอะๆเนี่ยก็จะมีพื้นที่ว่างที่ให้คนไร้บ้านคนยากจนเนี่ยไปแห่ไปตั้งแคมป์เพื่อที่เข้าไปทำงานใน Amazonแล้วก็เวลาเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยคุณสังมามีจดเวลาด้วยนะเพราะว่าคือเพื่อไม่ให้เปลืองเวลาในการทำงานนะคะซึ่งในแถลงการของนักสำนักนายกเทศมนตรีเนี่ยของท่านนายกเทศมนตรีมาลดานี่เนี่ยบอกเลยนะคะบอกว่านิวยอร์กเนี่ยมันสร้างขึ้นโดยคนงานนะและคณะกรรมการของนายกเทศมนตรีมาลดานี่ก็เชื่อว่าคนงานเหล่านี้ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ได้รับความสนใจเช่นเดียวกับบรรดาแขกที่เดินพรมแดงในเมตกาล่าคือคนเหล่านี้เนี่ยมักจะถูกผลักไปอยู่เบื้องหลังแต่ก็มีเสน่ห์ไม่แพ้คนดังที่คุณอาจเห็นในการเดินพรมแดงนี่ก็คืองานแสดงที่เขาถ่ายแบบโดยถ่ายแบบคนงานถ่ายแบบนักออกแบบท้องถิ่นนะคะโดยใช้เสื้อผ้าการออกแบบท้องถิ่นเนี่ยแล้วนอกจากนี้เนี่ยก่อนหน้างานเนี่ยยังมีกลุ่มนักเคลื่อนไหวแบบที่เขาเรียกว่าแบบกองโจร นะคะคือเอาปัสสาวะปลอมเนาะไปวางไว้ภายในพิพิธภัณฑ์เมดด้วยนะคะแล้วก็ฉายวิดีโอสัมภาษณ์พนักงาน Amazon ให้เห็นว่าเฮ้ย เนี่ยถ้าคุณมีปัญญาเป็นนายทุนจัดงานเมกาล่าได้คุณก็ต้องจ่ายภาษีได้แล้วก็เคารพสิทธิ์ของคนงานนี่ก็เป็นเหตุผลที่แบบพบเวลาจะไปปัสสาวะเนี่ยคุณ

0: มายังต้อง
1: ค
0: เช
1: ่ะ
0: ็คชื่อเลยอ่ะคุณไปกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งไป
1: อื
0: ก
1: อ
0: ี่ครั้งในกะซึ่งมันก็โหด
1: ค่ะ
0: เกินไปค่ะ
1: อืมนะคะนะทั้งหมดนี้ก็คือข่าวอัปเดตกับเช้าทันโลกค่ะ
2: World Update
1: เราไปต่อช่วงอาเซียนกันเลยค่ะ
2: ช่วงอาเซียนราวอัพ
1: ค่ะพบกับคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันนะคะวันนี้จะมาคุยกับเราเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะเรื่องของการใช้ข้อมูลส่วนตัวทางดิจิตอลการหลอกลวงการใช้ชีวิตประจำวันตอนนี้อาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆจัดเป็นเรื่องความมั่นคงแล้วด้วยคุณวัชรินทร์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะดร.ศักบาคุ
1: ค
3: ณ
1: ่ะ
3: ดานิกาและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะ
1: ค
3: ค
1: ่ะ
3: ือเมื่อพูดถึงเรื่องได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะ
0: ค่ะ
3: ค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องภัยคุกคามนะคะที่ใกล้หลายคนก็อาจจะคุ้นชินกับภัยที่เกิดจากสแกมไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงในรูปแบบใดๆก็ตามนะคะอันนี้เป็นส่วนที่กระทบกับชีวิตของประชาชนนะคะโดยตรงค่ะแต่ถ้ามองย้อนไปอีกมุมหนึ่งหรือมิติหนึ่งนะคะก็คือราชการเราคงจะต้องมารื้อระบบกันดูใหม่หรือไม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีผลการศึกษาวิจัยและสำรวจนะคะจากหลายหน่วยงานค่ะที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยของระบบไซเบอร์นะคะก็พบว่ามี 4-5 ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่ากลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะที่เสี่ยงจะเป็นเหยื่อโจรกรรมไซเบอร์นะคะความจริงแล้วมันไม่ใช่ว่ายังไม่เกิดแต่เกิดขึ้นแล้วค่ะใน5ประเทศเหล่านั้นเนี่ยนะคะที่สื่อข่าวออนไลน์ที่เชื่อถือได้นะคะเขาระบุมานะคะก็มีทั้งไทยมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะคะที่เมื่อล่าสุดนะคะที่หน่วยงานด้านการสืบสอบนะคะแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันการจารกรรมทางไซเบอร์เนี่ยเขาบอกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าดิจิทัลพาราด็อกซ์ค่ะมันเป็นภาวะย้อนแย้งทางดิจิทัลนะคะคือดูสิคะว่าในขณะที่เราเนี่ยมีการเติบโตนะคะของเศรษฐกิจออนไลน์ที่รวดเร็วที่สุดในโลกนะคะถือได้ว่ามีเศรษฐกิจออนไลน์เนี่ยโตเร็วที่แต่โครงสร้างพื้นฐานเมื่อเจาะดูอย่างขนาดใหญ่หรือช่องโหว่รูปเดียวที่เรียกกันว่าเป็นนี่ภาระค่าใช้จ่ายที่องค์กรจะต้องแบกรับใช้งานระบบแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์พื้นฐานเก่าๆไม่รองรับเทคโนโลยีแล้วก็ขาดการพัฒนาปรับปรุงค่ะรัฐในหลายประเทศของสมาชิกอาเซียนนะคะยังต้องระบบปฏิบัติการและเซิร์ฟเวอร์รุ่นเก่าที่ไม่ได้ด้านความปลอดภัยอย่างดีพอนะคะก็เลยเกิดให้ส่งผลให้เกิดที่แฮกเกอร์คาดเดาพฤติการนั้นๆโดยง่ายนะคะจาก Security Cyber Security Outlook นะคะประจำปี2นะเขาได้วิเคราะห์ประเด็นโดยระบุว่าอาเซียนเนี่ยเสี่ยงความเชื่อมโยงของทางดิจิทัลนะองค์กรกว่า45ภูมิภาคนี้นะยอมรับค่ะว่าไม่มีความพร้อมที่จะรับในคุกคามจากการจารกรรมเบอร์ขณะเดียวกันจากหน่วยงานที่ประกาศดัชนีชี้วัดความปลอดนั่นก็คือ IT ของในเชิงสถาบันกันค่ะที่ด้านการบริหารเฉลี่ยโลกถึง20ท้อนให้เห็นถึงการโครงข่ายนะภาพอันนี้เนี่ยมันจะกระตูให้แฮกเกอร์ทางของระบบทีเรามาจ้าเรียกกันว่า Shadow Earth 053ซึ่งเป็นแคไซเบอร์ระดับสากลที่ซับซ้อนสูงเนี่ยโจมตีประเทศไหนบ้างนะคะในภูมิภาคนี้อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้เอ่ยไปแล้วนะคะก็เป็นรายงานจาก The Hacker News นะคะซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ชื่อดังระดับโลกนะคะแล้วก็มีผลการวิจัยจาก Trend Micro นะคะที่บอกว่าประเทศไทยค่ะเป็นชื่อแรกเลยนะคะที่เขาระบุถึงเขาบอกว่าแฮกเกอร์

เนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากความล่าช้าในการอัปเดตระบบความปลอดภัยโดยเฉพาะช่องโหว่ความปลอดภัยระดับวิกฤตที่เกิดขึ้นบน Microsoft Exchange Server นะซึ่งเป็นระบบจัดการอีเมลแล้วก็ปฏิทินที่หน่วยงานรัฐและองค์กรขนาดใหญ่เขานิยมใช้กันบนอีเมลเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะเข้าถึงยุทธศาสตร์ข้อมูลพื้นฐานแล้วก็การคมนาคมอันนี้สำคัญมากๆนะก็จะเห็นได้ว่าระบบราชการของไทยเรามีช่องโหว่ในระบบการจัดการอีเมลและปฏิทินหรือว่าคาลันดาร์ที่ใช้กันนะฮะส่วนที่มาเลเซียค่ะปฏิบัติการที่เรียกกันว่าShadow Earth 053นะคะพุ่งเป้าไปที่ความเชื่อใจผ่านเทคนิคที่เขาเรียกกันว่า DLL Site Loading ค่ะโดยเอาซอฟต์แวร์ที่ดูจะปลอดภัยของบริษัทชื่อดังนะคะอย่างเช่นของโตชิบ้าอย่างนี้นะคะมาเป็นตัวพรางค่ะเพื่อที่จะรันมัลแวร์นะคะเข้าสู่ระบบของกองทัพก็ทำให้แฮกเกอร์เนี่ยสามารถดึงข้อมูลแผนการลาดตระเวนทางทะเลได้อย่างสบายใจเลยทีเดียวนะคะส่วนในเมียนมาค่ะก็รุนแรงถึงขั้นที่มีการติดตั้งสิ่งที่เรียกกันว่าเว็บเชลซึ่งก็คือสคริปต์หรือว่าโปรแกรมขนาดเล็กนะคะที่เอาไปติดตั้งไว้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์บนเซิร์ฟเวอร์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะทำให้แฮกเกอร์เนี่ยสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลหนังสือเดินทางดิจิทัลแล้วก็อีเมลสื่อสารทางการทูตได้เกือบทั้งหมดโดยมีค่าการเฉลี่ยการแฝงตัวในระบบนานกว่า1ปีค่ะโดยที่เจ้าหน้าที่ของเมียนมาไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยส่วนอินเดียนะคะเหตุการณ์จารกรรมข้อมูลของหน่วยงานที่ถือได้ว่าเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ของอินโดนีเซียเพิ่งจะเกิดเมื่อเร็วๆนี้เองค่ะก็คือช่วงต้นเดือนนี้แหละนะคะคือมีการโจมตีศูนย์ข้อมูลแห่งชาติความจริงครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะถ้าหากว่าจำกันได้เมื่อประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอินโดนีเซียจะประสบปัญหาเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานราชการล่มอยู่บ่อยๆเพราะว่าถูกเรียกสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเรียกค่าไถ่ทางซอฟต์แวร์นะคะหรือว่าซอฟต์แวร์แรนซอมนะคะเพื่อเรียกค่าไถ่ก็คือล็อกระบบของหน่วยงานราชการทำให้หน่วยงานเนี่ยไม่สามารถเข้าไปดึงข้อมูลหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของตัวเองได้นะคะล่าสุดเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแต่ว่าหนักหนาสาหัสมากไปกว่านั้นนั่นก็คือการโจมตีศูนย์ข้อมูลแห่งชาติเลยทีเดียวนะอันนี้ก็ถูกโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ด้วยเช่นกันทำให้หน่วยงานของภาครัฐมากกว่า200แห่งทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเป็นง่อยนะฮะบริการสาธารณะต้องหยุดชะงักรุนแรงมากนะฮะนอกจากนี้แล้วยังหนักหน่วงถึงขั้นเจาะระบบของกระทรวงกลาโหมค่ะอันนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าระบบเนี่ยมีช่องโหว่ช่องรั่วนะฮะมีรอยรั่วเยอะมากทำให้สามารถจารกรรมข้อมูลไปที่พอร์ทัลการฝึกอบรมของภาคส่วนกลาโหมอินโดนีเซียได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์เขาบอกว่าสาเหตุที่อินโดนีเซียกลายเป็นเป้าหมายหลักนั้นเกิดจากมีความบกพร่องเชิงโครงสร้างค่ะก็คือขาดการขาดระบบสำรองข้อมูลนะที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้แล้วรัฐบาลให้ความสำคัญกับการขยายการให้บริการดิจิทัลนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบธรรมาภิบาลดิจิทัลค่ะและรวมถึงไม่ได้รักษาความปลอดภัยในระดับที่เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นนะคะว่าความร้ายแรงที่เราเนี่ยปล่อยปละละเลยระบบความปลอดภัยนะคะด้านดิจิทัลเนี่ยมันจะส่งผลให้เสียหายหนักหนาสาหัสขนาดนี้ได้ส่วนที่ฟิลิปปินส์นะฮะก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้เห็นภาพการจารกรรมข้อมูลโดยแฮกเกอร์นะฮะนี่ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่แฮกเกอร์เนี่ยมุ่งเป้าไปที่หน่วยงานความมั่นคงทางทะเลผ่านอีเมลลวงนะเรียกได้ว่าเป็นขั้นสูงเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะดึงเอาข้อมูลแผนการสื่อสารในพื้นที่ทับซ้อนนะคะรวมไปถึงการเจาะระบบควบคุมนะพลังงานไฟฟ้านะจากรายงานของ Industrial Cyber เนี่ยเตือนว่าการเชื่อมต่อระบบพื้นฐานเข้ากับโลกออนไลน์โดยที่ไม่ได้มีการป้องกันที่รัดกุมเนี่ยกำลังทำให้ฟิลิปปินส์กลายเป็นหน้าด่านที่เปราะบางที่สุดในเชิงยุทธศาสตร์พลังงานของอาเซียนเลยทีเดียวและที่สำคัญนะฮะคือข้อมูลการเดินเรือในทะเลจีนใต้ของฟิลิปปินส์เนี่ยถูกเจาะไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวิกฤตที่เราได้เห็นนะฮะดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้ยินชื่อของสิงคโปร์อยู่ในกลุ่มนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จนะคะในการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบไซเบอร์นะคะถือได้ว่าเป็นผู้นำที่ชัดเจนมากๆนะด้วยแนวคิดที่เรียกกันว่า Zero Trust Architecture นะคะหรือสิ่งที่เรียกว่าไม่เชื่อใจใครเลยแม้กระทั่งคนในองค์กรเองนะคะก็มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและก็มีระบบนะที่ใช้ AI ในการตรวจสอบจับพฤติกรรมผิดปกติทันทีที่แฮกเกอร์เริ่มขยับตัวเพราะฉะนั้นแล้วเราคงจะต้องกลับมาย้อนมองดูตัวเองนะหน่วยงานภาครัฐได้มีการวางระบบป้องกันรักษาความปลอดภัยระบบไซ

0: เบอร์ของหน่วยงานตัวเองมากน้อยเพียงใดนะคะและที่สําคัญเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่บอกการผู
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: โยงเอาระบบการทํางานพื้นฐานหรือว่าข้อมูลพื้นฐานไปเชื่อมกับข้อมูลที่เราเปิดเผยต่อสาธารณชนเนี่ยอันนี้มันเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างยิ่งที่ทําให้เกิดรั่วรอยโหว่ที่ทําให้แฮกเกอร์เนี่ยสามารถเจาะระบบเข้ามาได้โดยง่ายและที่สําคัญมี
1: ค่ะ
0: ข่าวจากหน่วยงานที่เขานําอันนี้มาเปิดเผยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคือเขาอ้างนะคะว่า
1: ค่ะ
0: ประเทศที่ทำเนี่ยก็อยู่แถวๆนี้แหละนะคะในเอเชียนั่นเองค่ะดร.ศักดิ์มาคุณกนิการและคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะนะคะก็เป็นประเด็นนะคะว่าประเทศใกล้ๆนี่คือประเทศอะไรใช่ไหมก็สื่อต่างประเทศก็ระบุชื่อไปแล้วด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณวัชรินมากๆเลยนะคะ
0: ค่
1: ข
0: ะ
1: อบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือคุณวัชรินเศรษฐกุดันนะคะในเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากๆเพราะเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานราชการในอาเซียนเองนะคะที่อาจจะทำให้ข้อมูลเราหลุดรั่วไปได้ค่ะ
2: ช่วงอาเซียนราวอั
1: พกันนี่ค่ะดูเฮดไลน์กันนิดนึงก่อนปิดเบรกไหมคะค่ะ
3: ค่ะ
1: ได้ยิน
3: ก็บเลโอนะคะวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณมหาศาลในอุตสาหกรรมอาวุธนะคะแล้วก็ย้ำว่าการเจรจาเป็นหนทางที่เหมาะสมกว่าส่วนญาติของคุณมาเน่ก็คือนายคุณโตนะคะก็ออกแถลงการยอมรับถือหุ้น 30% ในหุ้ยหวันแพลตฟอร์มชำระเงินดิจิตอลที่เพิ่งถูกสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรเนื่องจากมีความเชื่อมโยงกันกับสแกมเมอร์นะคะแล้วก็ที่เกาหลีใต้ค่ะคุณสังมาตำรวจพบศพผู้พิพากษาชาวเกาหลีใต้คือเขาสำคัญเพราะว่าคือเป็นคนที่ติดสินเพิ่มโทษอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งให้จำคุกนานมากขึ้นกว่าเดิม2เท่าเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะตอนนี้ยังไม่มีสาเหตุนะคะคือสภาพเนี่ยมันไม่ได้ดูลักษณะเป็นฆาตกรรมนะคะแล้วก็The Guardianรายงานค่ะเยอรมนีครองแชมป์ส่งออกขยะพลาสติกในปี2025นะคะส่วนประเทศไทยศุลกากรแหลมฉบังก็จับยึดได้อีกแล้วค่ะขยะอิเล็กทรอนิกส์ปนในเศษโลหะซึ่งก็เป็นคือขยะเอามาทิ้งนะคะจากสหรัฐอเมริกาวันนี้เนี่ยมูลค่าถึงน้ำหนักเนี่ยถึง79ตันเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะแล้วก็บรรยากาศตอนนี้ราคาน้ำมันนะคะปิดลดลงแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นเอเชียคึกคักคาดว่าวันนี้เปิดตลาดมาน่าจะมีการตอบรับในทางที่ดีหลังจากที่ทรัมป์บอกว่าเขาสามารถที่จะคุยกับอิหร่านเริ่มมีภาพที่เป็นบวกมากขึ้นเนี่ยนะคะก็ต้องติดตามต่อส่วนเกาหลีใต้นะคะหลังจากที่หุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้เข้าสู่ภาวะเรียกว่ากระทิงบวกนะคะตอนนี้กลายเป็นว่าภาพรวมของตลาดเนี่ยได้ขึ้นมาแซงตลาดหุ้นของอังกฤษเรียบร้อยแล้วแล้วก็มูลค่าการตลาดของเกาหลีใต้เองเนี่ยก็สะท้อนการบูมของเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นอีกรอบหนึ่งด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะ
3: นี่ค่ะขอปิดท้ายนะคะคนที่เรียกว่าเป็นคนที่เปลี่ยนโลกการดูข่าวแบบเรียลไทม์24ชั่วโมงคือสมัยก่อนเนี่ยข่าวมันไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะแต่ตอนนี้ข่าวเรียลไทม์24ชั่วโมงทั่วโลกเนี่ยนะคะก็คือเท็ดเทอร์เนอร์ผู้ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ CNN นะคะก็ถึงแก่กรรมแล้วด้วยวัย87ปีค่ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเรามาติดตามท่าทีของผู้นำต่างๆในอาเซียนว่าทำไมเขากังวลมากๆว่า SME ชนชั้นกลางจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำมันวิกฤตพลังงานพักกันครู่หนึ่งแล้วกลับมานะคะ
4: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: นี่ถ้าทำไฟต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
7: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้เพ พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน

0: 20ปี SCG Heimบ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
1: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน
2: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @mcordacademy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
2: ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งข้อความเข้ามานะคะแล้วก็บอกว่าให้ผู้ดำเนินรายการอ่านให้ถูกนิดนึงนะคะคนแรกนะคะโดยโทษค่ะนายกเทศมนตรีของนิวยอร์กนะคะดานี่นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือแม่บ้านที่ผันตัวมาทนายความสิทธิมนุษยชนทนายความสิ่งแวดล้อมนะคะอีรินบร็อกโควิชนะคะซึ่งขณะนี้เธอกำลังเปิดเว็บไซต์เพื่อรับเรียนรับร้องเรียนแล้วก็รับข้อมูลเกี่ยวกับ Data Center ในชุมชนของตัวเองที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้เขาบอกไม่กี่วันปาไปแล้ว 1,600 เรื่องเลยทีเดียวค่ะร้องเรียนเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะจากเรื่องพลังงานนี่แหละค่ะแย่งพลังงานแต่ตอนนี้เนี่ยของจริงกำลังจะเจอคนชั้นกลางคนชั้นล่างกำลังจะเจอหนักค่ะไปกันเลยค่ะ
3: Big Story
4: ค่ะก็ช่วงของวันแรงงานนะคะเราก็จะเห็นข่าวที่ออกมาค่อนข้างฮือฮาเกี่ยวกับผู้นำของประเทศเพื่อนบ้านก็คือสิงคโปร์คุณคณิกาได้เห็นลอเรนซ์บ๋องไหมผู้นำสิงคโปร์

0: ำในอาเซียนด้วยบอกว่าเวลาที่เวลาแก้ตัวเรื่องวิกฤตพลังงานเนี่ยก็จะเป็นการแบบเหมือนนักการเมืองอ่ะก็คือไม่มีอะไรไม่เกิดอะไรขึ้นไปได้หรือมีการโทษประชาชนอย่างนี้ก็มีบ้างนะคะแต่ว่าในฝั่งของผู้นำสิงคโปร์ก็มีการถอดรหัสกันอยู่พอสมควรเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของการปราศัยของลอเรนซ์หว่องนายกสิงคโปร์กันค่ะไปช่วงกลางๆของคลิป
1: Brothers and sistersThe road ahead will not be easy. Look around the world today. Conflict, disruption, rapid technological change. It is easy to feel overwhelmed. We are and will always be a small nation, exposed, vulnerable, with little margin for error.
0: But what defines...ลักษณะของผู้นำสิงคโปร์นี่ฉันเคยแปลกใจหลายรอบนะแล้วก็บ่นให้คุณกนิกาฟังบอกว่าผู้นำเข้ามาทีไรเนี่ยจะชอบมาคำว่าวิกฤตข่าวร้ายเตรียมรับมืออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แต่อย่างในปราศัยครั้งนี้ของเขาเนี่ยเขาก็มีนะมีพูดถึงจุดที่เขาร้องไห้เนี่ยนะคะก็มีจุดที่เขาพูดถึงวิกฤตแล้วก็นำเครื่องบินของกองทัพอากาศนะคะไปรับประชาชนเขากลับมาแล้วก็พอเครื่องแตะถึงแผ่นดินก็เขาก็บอกว่ามีจดหมายของประชาชนที่รอดกลับมาเนี่ยบอกว่าพวกเขารู้สึกว่าประเทศเนี่ยไม่เคยทิ้งเขายังไงประเทศก็จะมาช่วยเหลือเขาแน่ๆแล้วก็นี่ก็เป็นการที่เขาให้สัญญิงสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือประชาชนแต่มุมที่ตัวของนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องพูดไปขู่ไปเนี่ยดิฉันก็ลักษณะเนี้ยตอนของลีซึนลุงคนก่อนก็เป็นโกจกตงก็เป็นลีกุนยูก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะกานิกาก็คือมักจะออกมาพูดอะไรล่วงหน้าเหมือนที่เราเคยวิเคราะห์ในรายการบ่อยๆว่าเขาวิเคราะห์ประเทศไทยว่าเวลามีโครงการเมกะโปรเจกต์เนี่ยดูเหมือนผู้นำคิดไวทำไวจะมาบางครั้งเนี่ยลีกุนยูเคยเขียนในเมมโมเลยนะคะคุณกานิกาบอกว่าแหมเคยมีแม้กระทั่งมาก๊อปปี้ไอเดียเขาด้วยซ้ำแต่ว่าไม่รู้หรอกว่ากว่าที่สิงคโปร์จะมาถึงวันนี้มันต้องศึกษาอย่างรอบคอบแค่ไหนนั่นก็เป็นมุมหนึ่งนะคุณกันนี่กันนะแต่สิ่งที่อยากจะชวนคุยวันนี้ก็คือว่าสิงคโปร์เนี่ยขนาดเขาเป็นประเทศที่ร่ำรวยขนาดนี้เงินทุนสำรองเนี่ยไทยเราก็ได้รับคำชมเหมือนกันสิงคโปร์ก็ได้รับคำชมนะอันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าเขามองว่าในช่วงเดือนหน้าเนี่ยมันจะเกิดวิกฤตที่รุนแรงมากขึ้นก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงเดือนหน้าแม้ว่าสถานการณ์ณวันนี้ทรัมป์เนี่ยจะออกมาพูดว่าท่าทีจะยุติสงครามมาร์ครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะพูดเป็นไงว่าสงครามจะหยุดแต่สิงคโปร์เนี่ยวิเคราะห์เอาไว้คล้ายๆกับผู้นำของมาเลเซียกับอินโดนีเซียก็จะพูดคล้ายๆกันสื่อวันนี้ก็พูดคล้ายๆกันหมดเลยนะคะว่ามันเป็นวิกฤตที่เพิ่งเริ่มแล้วก็ทางด้านผลกระทบที่สิงคโปร์พยายามย้ำก็คือเรื่องของงานเพราะฉะนั้นวันแรงงานเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพยายามจะดีที่ทำให้ดีที่สุดที่จะช่วยประชาชนแต่ว่ามันก็มีแง่มุมที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนมี AI เข้ามากระทบใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องของภาวะเงินเฟ้อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยดิฉันเพิ่งพูดไปพาดหัวเล็กๆคำว่า shrink ที่แปลว่าย่อส่วนหดลงมาคุณกนิกาเขาเอามาบวกคำว่า inflation ก็คือเงินเฟ้อนะคะเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยในสิงคโปร์เนี่ยจะเห็นภาพที่เรียกว่า shrinkflation ก็คือการที่สินค้าลดไซส์หมดเลยประชาชนเนี่ยจะเริ่มสัมผัสได้ถึงภาวะเงินเฟ้อในอีกรูปแบบนึงก็คือคุณมีเงินจำนวนเนี้ยคุณไปซื้อของคุณก็ยังได้ของที่คุณต้องการแต่คุณไม่รู้ตัวทุกอย่างมันถูกลดไซส์ลงหมดแล้วนมกระป๋องนมทิชชู่หรือว่าแป้งเด็กหรือว่าเครื่องผสมทำอาหารทั้งหลายจะถูกลดไซส์หมดเลยค่ะคุณกนิกาน่าจะเคยเล่าเรื่องนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็เคยเกิดเหตุการณ์ใช่ไหมคะ
2: เกิดหลายครั้งเลยนะคะแต่ว่ากว่าที่กระทรวงพาณิชย์โครงการค้าภายในจะดําเนินการอะไรนี่ก็ช้าแทบทําอะไรไม่ได้เลยค่ะ
0: ก็คือเขาผู้ประกอบการเขาไม่ได้ขึ้นราคาแต่เขาลดไซส์ไปแล้วเรื่องสิงคโปร์เขาก็ตีข่าวเรื่องนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ดิฉันก็ไปดูต่อที่จาการ์ตาโพสต์นะคะจาการ์ตาโพสต์เนี่ยเขาบอกเหมือนกันว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันกระทบประชาชนแล้วก็บรรดาผู้ที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราจะเริ่มเห็น เวลาใครไปอินโดนีเซียเนี่ยจะน่าจะคุ้นกับบรรดารถตุ๊กๆของเขาอะคุณกนิกาตุ๊กๆเขาเนี่ยมาจอดออกันที่ปั๊มน้ำมัน

0: แล้วตุ๊กตุ๊กของอินโดนีเซียเนี่ยคุณกันนิกามันจะเป็นคล้ายๆสกายแล็บแล้วก็รถมันจะเก่ามากแล้วเวลาเติมน้ำมันเนี่ยเขาจะเอาถุงพลาสติกอะค่ะใส่น้ำมันเขียวของเขาอะแล้วก็บีบหยอดๆไปก็คือมันมีความค่อนข้างดูเหมือนไม่ปลอดภัย
1: ใช่
0: ดูไม่ปลอดภัยแล้วคนขับเขาก็เราว่าตุ๊กๆเราก็มีความน่ากลัวประมาณหนึ่งเนาะแต่ว่าของเขานี่ดูน่ากลัวมากนะเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้ดูไม่ปลอดภัยเลยแต่เขาก็มาจอดออกันเต็มปั๊มเลยแล้วก็เริ่มออกมาบ่นว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนมากขึ้นกับราคาน้ำมันต่างๆที่ยังสนับสนุนจาการ์ตาโพสต์บอกว่าขยายไปในเมืองใหญ่ๆแล้วด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดถึงที่ริอัลนะคะริอัลนี่ก็เป็นเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองที่ใหญ่อยู่ในกาลิมันตันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองที่เป็นเกาะก็ดีเป็นเมืองเศรษฐกิจก็ดีตอนนี้ต่างได้รับผลกระทบไปตามๆกันจาการ์ตาโพสต์บอกเลยนะคะบอกว่าประชาชนเริ่มรู้สึกแล้วนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวอีกแล้วนะคะไม่ได้เป็นเรื่องดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันเหมือนจะดีขึ้นแต่ว่าบรรดาห่วงโซ่อุปทานเนี่ยมันยังไม่กลับมาทำงานปกติแน่ๆนะคะแล้วก็ยังมีIMF นะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็ได้วิเคราะห์เหมือนกันนะคะบอกว่าเอเชียเนี่ยก็เป็นที่ทราบอยู่ว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดอยู่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยไปตกที่เอเชียใต้เยอะกว่าแต่ว่าในฝั่งของฉากกระทัดที่เขามองบอกว่าราคาน้ำมันนะคะคือถ้ามันยังคงผันผวนอยู่ทางการประชุมของกรรมการผู้จัดการ IMF คุณคริสตาลีนาจอร์เจียว่าเคยได้พูดเอาไว้บอกว่าฉากทัดเนี่ยได้มองทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะเขาบอกว่าคือถึงมันจะจบเร็วก็ตามแต่ว่าเงินเฟิร์มก็จะขยับขึ้นไปร้อยละ 4.4 แล้วสัญญาณก็คือมันจะกระทบไปยังเรื่องของชนชั้นกลางแล้วมีการพูดถึง SME ด้วยคุณกันิกาอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าของจริงมากๆเพราะฉะนั้นฉากกระทัดที่เขามองเอาไว้ก็คือถ้ามันยังลากต่อไปนะคะเงินเฟ้อทั่วโลกเนี่ยคือสมมติว่าถ้าวันนี้เราไม่เห็นความชัดเจนอย่างที่ทรัมป์พูดนะหรือที่สำนักข่าวต่างประเทศบอกว่าภายใน30วันจะต้องคุยกันให้ได้เปิดช่องแคบฮอมุสอะไรต่างๆคือถ้ามันไม่ได้เนี่ยเงินเฟ้อจะขึ้นไปถึงร้อยละ 5.4 นะคะแล้วก็มีเอเชียอย่างที่บอกว่าด่านแรกเนื่องจากปุ๋ยที่เราคุยกันบ่อยๆเนาะปุ๋ยแพงมันก็จะไปดันราคาอาหารแล้วเสร็จแล้วห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดมันก็จะกระทบกระเทือนไปแล้วสิ่งที่เขาเป็นห่วงมากๆก็คือเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดาผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยนั่นเองค่ะคุณกนิกาที่รายงานของทางMcKinseyก็บอกเลยนะคะบอกว่าตอนนี้บรรดาผู้ที่มีสายป่านสั้นจะได้รับผลกระทบอย่างชัดในเดือนนี้คุณกนิกาน่าจะเริ่มเห็นข่าวแล้วเนาะดิฉันเข้าไปดูในบรรดาโซเชียลของคนสักเจน Y ที่กำลังทำงานนะคะหรือแม้กระทั่งเจน Z ก็ตามเขาบอกมันเริ่มมีการบอกให้ไม่ต้องมาทำงานอ่ะคุณกนิกาบอกว่าเนี่ยยุบแผนกเหลือเขาคนเดียวคุณกนิกาน่าจะเห็นมีการแชร์กันเยอะมากเลยซึ่งการทำงานเนี่ยอยู่สายพวกมาร์เก็ตติ้งก็มีสายอสังหาก็มีอสังหานี่โดนเยอะมากนะคุณกนิกาเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มมีการแชร์กันระหว่างชนชั้นกลางก็คือเจนวัยเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ด้วยหรือบางคนที่เพิ่งจบออกมาทำงานตอนนี้บรรดาผู้ชั้นกลางก็ได้รับผลกระทบจากกรณีที่ SME เนี่ยเขาเริ่มแบกต้นทุนเริ่มเห็นคนอย่างที่บอกฮะคนที่ยังเป็นวัยทำงานหนุ่มสาวเนี่ยค่อยๆเริ่มว่าตอนนี้จาก7คนเหลือคนเดียวแล้วเอางาน4งานมาให้อย่างตอนนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่สะสมอยู่ในฝั่งของชนชั้นกลางในเมืองนั่นกันดีกว่านะแต่ว่าในฝั่งของเกษตรกรฝั่งของคนยากคนจนอันนี้แน่นอนนะคะคือสายป่านเนี่ยไม่เหลือเลยเพราะเป็นลูกจ้างรายวันด้วยอันนี้รายงานแมคเคนซันก็บอกเช่นเดียวกันของกนิกาว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่แบกรับปัญหาหนักแล้วก็ยังมีเรื่องสวัสดิการที่ไม่สามารถที่จะดูแลได้อย่างเพียงพอด้วยแล้วก็สรุปในฝั่งของรัฐบาลบ้างในแง่ของ IMF เนี่ยก็กลับมาพูดเหมือนเดิมนะคุณกนิกาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลทั่วโลกจะถูกกดดันหมายถึงในเอเชียด้วยนะคะอย่างเงี้ยเหมือนที่

0: นีเซียโดนหรือประเทศไทยก็เป็นเรียกว่าต้องเร่งออกนโยบายมาจุนเจือเนี่ยนะคะไอ้เอฟบอกเลยบอกว่าทั้งอาหารทั้งเชื้อเพลิงทั้งปุ๋ยพอเวลามันขึ้นพร้อมๆกันไปหมดกันนี่ค่ะพูดถึงยาด้วยใช่ไหมคะหรือว่าอุปกรณ์พลาสติกอะไรต่างๆด้วยเนี่ยตอนนี้คุณกนิกาไปดูสิแต่ก่อนเนี่ยเราไปซื้อของในตลาดแล้วเวลาเราบอกแม่ค้าในตลาดว่าไม่เอาถุงก๊อบแก๊ปอ่ะเขาจะมองเราเหมือนเป็นมนุษย์ประหลาดนะ
1: แล้วก็บอกเอาไปเถอะใส่ไปเถอะ
0: เรื่องมาก
1: เดี๋ยวนี้ไม่นะคะ
0: ผมมองคุณกนิกาเขาสบตาเราด้วยความขอบคุณน่ะเขาขาดแคลนมากๆนะคะตอนนี้ก็มันมองไปถึงตลาดระดับล่างเพราะฉะนั้น IMF บอกเลยบอกว่านโยบายอุดหนุนมันก็จะเป็นนโยบายที่รัฐบาลทุกรัฐบาลในเอเชียจะถูกกดดันว่าคุณเอานโยบายมาสนับสนุนแต่ทีนี้มันจะบรรเทาเดือดร้อนระยะสั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วภาระการคลังของคุณเนี่ยคุณก็จะต้องแบกรับเพราะฉะนั้นเราถึงจะเห็นสปีชของผู้นำสิงคโปร์ที่เขาพยายามจะย้ำเสมอนะคะบอกว่าเขาจะช่วยประชาชนแต่การช่วยเหลือนั้นต้องไม่กระทบภาระการคลังระยะยาวด้วยการไปกู้เงินมาอันเนี้ยสิงคโปร์บอกว่าเราไม่ได้ทำแบบนี้เพราะว่าเราโชคดีมากที่เราเนี่ยสำรองเอาไว้ในยามที่เราอ่ะกำลังเฟื่องฟูเราก็เก็บเงินสำรองของเราเอาไว้เก็บเงินการลงทุนเอาไว้เพราะฉะนั้นสิงคโปร์ก็เลยพยายามย้ำตรงนี้ให้ประชาชนเห็นว่าเฮ้ยเราเดือดร้อนแน่ๆเราจะถูก disrupt หลายอย่างรัฐบาลจะช่วยนะแต่รัฐบาลจะไม่มีวันเอาการคลังของประเทศไปเสี่ยงเพราะท้ายที่สุดมันก็คือไปเอาเงินของประชาชนในอนาคตเพราะว่าแล้วก็มีไล่เก็บภาษีอยู่ดีแล้วเพื่อนก็ไปกระทบสิ่งที่เรียกว่าความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของประเทศอยู่ดีและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นภาพที่องค์กรระหว่างประเทศหน่วยงานด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจได้เตือนว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เราต้องระมัดระวังมากๆทั้งชนชั้นกลางแล้วก็คนที่ยากจนนะคะแต่ว่าที่เป็นทุนขนาดใหญ่ก็บอกสายป่านค่อนข้างยาวก็น่าจะไม่ได้กระทบมากเท่าที่ควรและนี่คือบิ๊กสตอรี่ค่ะบิ๊กสตอรี
1: ่คุณสังมาเวลาวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเห็นก็จะกลัวอยู่ 2-3 เรื่องเนาะคือ 1. คนจะฆ่าตัวตายมากขึ้นคนจะทิ้งกันมากขึ้นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีข่าวลงเห็นอยู่ในข่าวสดนะคะก็คือมีผู้สูงอายุวัย67ปีเนี่ยอยู่ตามลำพังแถวบางบอนเสียชีวิตมาหลายวันไม่มีคนรู้มีแค่สุนัข6ตัวนั่งเฝ้าศพแล้วมันก็คงแทะร่างกินไปด้วยด้วยความหิวนะเพราะหลายวันซึ่งไอ้ปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยคือมันเป็นมาทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ก็เรียกว่าสูงวัยอย่างยิ่งยวดนะคะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยห่างกันขาดกันในประเทศไทยเนี่ยมีการประเมินนะคะว่าคนไทยประมาณ 1.8 ล้านคนเนี่ยเสี่ยงที่จะตายเดียวดายเนาะตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูอย่างญี่ปุ่นเขาก็มีนโยบายนะคะคุณสังกมาอย่างเขตหนึ่งโทชิมะในโตเกียวเนี่ยเขาก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมเนี่ยคือเขาเรียกว่าเดินแอคทีฟเลยไปพูดคุยกับผู้สูงอายุแล้วก็ไปดูว่าในหนึ่งสัปดาห์ก็ไปแวะดูซะหน่อยสุขภาพร่างกายดีไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชวนคุยถึงคล้ายๆสมุดเบาใจบ้านเราอะก็คือว่ามีอะไรยังกังวลไหมจะจัดการชีวิตยังไงถ้าเสียไปแล้วน้องหมาน้องแมวจะทำยังไงจะต้องติดต่อใครอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าเพราะไม่งั้นพอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันโอ้โหปัญหาใหญ่สำหรับทางเขตด้วยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นข่าวที่คนไปกินฟรีแล้วก็หนีใช่ไหมตอนนี้โอ้โหในเมืองไทยเยอะนะที่ญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะใช่ที่เกียวโตเนี่ยร้านเกียวซ่าร้านหนึ่งนะคะคุณปู่วัยเอาคุณลุงแล้วกันวัย76นะคะคือเขียนป้ายชัดๆเลยนะคะตอนนี้ให้น้องก็เปิดคลิปไปด้วยเขียนป้ายชัดๆเลยไม่มีเงินกินข้าวมาล้างจาน30นาทีกินฟรีได้แล้วเชื่อไหมคะลูกค้าหลักเนี่ยไม่ใช่ผู้สูงอายุนะแต่เป็นนักศึกษาเด็กที่มีเงินไม่พอใช้บางคนอ่ะเขาบอกว่าเหลือค่ากินแค่เดือนละ10,000 เยน10,000 เยนนี่มันตกแค่ประมาณตอนนี้มันก็2,500มันไม่พอหรอกสำหรับเดือนหนึ่งเขาบอกว่าโหคุณลุงเหมือนพ่อในโตเกียวเลยนะคะก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีอย่างเมืองไทยก็มีโครงการปันกันอิ่มเนาะแต่ว่าเขาไปดูได้นะคะว่ามีร้านไหนที่คนที่พอมีเนี่ยเขาจะไปซื้อคูปองไว้ตามร้านเหล่านี้ แล้วก็เราก็สามารถเข้าไปกิน